7:05 น.นะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เราพบกันเช้าวันอาทิตย์ที่24 พฤษภาคม 2569นะครับก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่สภาพฟ้าฝนเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนเดี๋ยวฝนมาเยอะเดี๋ยวฝนเริ่มที่จะลดปริมาณลงนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็เป็นวันที่ฟ้าฝนเนี่ยจะเริ่มลดน้อยถอยลงอีก1วันนะครับสำหรับ24 พฤษภาคม 2569นะครับภาคเหนือก็จะเหลือฝนฟ้าคะนองอยู่ประมาณสัก40%นะครับอุณหภูมิสูงสุดก็37ถ้าเป็นภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพฝนฟ้าคะนองก็จะอยู่ที่ประมาณ 20% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด37ภาคตะวันออกอุณหภูมิสูงสุด37เช่นเดียวกันฝนฟ้าคะนองก็ลดลงมาเหลือ 40% นะครับเช่นเดียวกับทางภาคกลางครับฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้มีปริมาณฟ้าฝนประมาณ 30% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดก็37องศาเซลเซียสนะครับก็จะมีในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าคะนอง 40% ขณะที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีเยอะหน่อยนะครับฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่นะครับนี่ก็คือสภาพอากาศที่ดูจะยังคงผันผวนเดี๋ยวมีฝนเดี๋ยวมีแดดนะครับเดี๋ยวมีพายุเดี๋ยวมีลมกระโชกแรงนะครับก็เข้าใจว่าเป็นสัญญาณกำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เข้าถึงสับของฤดูใหม่เนี่ยอย่างเป็นทางการนะครับก็ต้องรอดูคำประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างเป็นทางการซะก่อนก็แล้วกันนะครับนายกรียังอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการนัดหารือนะครับเกี่ยวข้องกับกรณีของ IEA นะฮะแล้วก็ยังได้พบปะกับประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสด้วยนะครับก็ถือด้วยว่าเป็นภารกิจสำคัญของนายกรีเมื่อวานนี้นะครับเราไปดูข่าวบนหน้าหนึ่งนะครับเราก็จะได้เห็นภาพความเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของนายกรัฐมนตรีที่นำทีมครม.บางส่วนนะครับอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนข่าวนำวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่สะท้อนเห็นถึงพระปรีชาสามารถนะครับนะฮะของเจ้าฟ้าหญิงนะครับสิริวัณวรีนะครับมติชนมีข่าวเป็นข่าวพระหัวตัวไม้นะครับท็อปบ็อกซ์บนสุดของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงปรีชาประธานาธิบดีมาครองทูลเกล้าถวายอิสริยาภรณ์กรองต่อสิบฟิซิเยเทิดพระเกียรติด้านออกแบบปิติฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองต่อ PCA แด่เจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงพระปรีชาด้านออกแบบอันนี้ก็เป็นข่าวเป็นข่าวเด่นบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนเช้าวันนี้ครับนะส่วนข่าวนำของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องภารกิจของนายกที่ฝรั่งเศสนั่นแหละครับผนึกสร้างความมั่นคงพลังงานอนุทินถกบิ๊ก IEA ขอยูเนสโกหนุนชุดไทยยศนันขึ้นปาฐกถาที่มช.ก็คือที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชูแผนประเทศรายได้สูงครับขณะเดียวกันก็มีข่าวคราวเรื่องเกี่ยวข้องกับส.ส.นะครับของพรรคอันนี้น่าจะเป็นพรรคกล้าทำใช่ไหมครับคุณชนพัฒน์เนี่ยนะลุ้นสภาส่งตัวชนพัฒน์เท้งดักคออย่าป้องคนผิดโปรยข่าวนำของมติชนนะครับอนุทินตก IEA ปมพลังงานเชิญชวนร่วมงานการ์ดเทค2026

ที่กรุงเทพพบผอ.ยูเนสโกดันชุดไทยและวัดมหาธาตุขึ้นมรดกโลกยศนันชูแผนทำประเทศรายได้สูงอันนี้ก็เป็นโปรยข่าวสำหรับหนังสือพิมพ์มติชนนะครับสำหรับข่าวที่เป็นข่าวนำนะครับนอกจากนี้ก็ยังจะมีเรื่องการนับถอยหลังเข้าสู่การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสก.นะครับกทม.ติวเข้มเลือกตั้งสก.และผู้ว่าเทงมาร์คลุยหาเสียงกรุงเทพนะครับเทงก็คือคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนมาร์คก็คือคุณอภิสิทธิ์เมธาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับกทม.อบรมเตรียมพร้อมจัดเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากรุงเทพประกาศ28มิถุนายนกาบัตรรับสมัครวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนอนุชาและคุณอภิสิทธิ์ลุยพื้นที่สุขุมวิทเล่งจากระเบียบกัญชาสันทนาการเทงขึ้นรถแห่ช่วยกิตติคุณว่าที่ผู้สมัครสก.หนองแขมคนทำงานเปิดตัวผู้สมัครสก.อิสระคือเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดตัวกลุ่มคนทำงานนะครับลงสมัครสก.อิสระก็นำโดยคุณเบญจฤทธิ์ใช่ไหมครับก็เบญจฤทธิ์ซึ่งก็เป็นทายาทของนักการเมืองแต่คุณดวงฤทธิ์ขออภัยนะครับคุณดวงฤทธิ์เบญจาธิคุณชัยรุ่งเรืองนะครับซึ่งก็เป็นลูกชายของคุณชาญชัยชัยรุ่งเรืองถ้าเป็นขอการเมืองรุ่นเก่าก็คงจะจำก็ได้ครับก็เป็นในสายของนักวิชาการนะครับคนนี้ก็เปิดตัวผู้สมัครสก.กรุงเทพ27คนนะครับในนามของคนทำงานบอกกรุงเทพเป็นไปได้ก็มีการเปิดตัวไปเรียบร้อยเมื่อวานนี้ใช้สัญลักษณ์สีเขียวนะครับซึ่งก็เป็นสีเดียวกับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ถึงแม้ว่าจะมีการออกโรงมายืนยันก่อนหน้านี้นะครับว่าคุณชัชชาติในฐานะว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ได้สนับสนุนสก.คนหนึ่งคนใดนะครับในการแข่งขันการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสก.ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่30มิถุนายนครับแต่ว่าสีนี่ก็สีเขียวเหมือนกันแล้วก็ยังคงมีคนที่เกี่ยวข้องกับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับก็คือคุณต่อศักดิ์นะคุณต่อศักดิ์เนี่ยเป็นอดีตที่ปรึกษาของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับเมื่อวานนี้ก็ไปร่วมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับนะก็เลยถูกถามเหมือนกันนะครับคุณต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของคุณชัชชาติที่มาร่วมนะฮะในการเปิดตัวกับกลุ่มนี้ด้วยนะครับตัวคุณดวงฤทธิ์ก็บอกว่าคุณต่อศักดิ์เป็นผู้ใหญ่ที่มีความน่ารักเป็นผู้ใหญ่ที่ช่วยส่งต่อองค์ความรู้ให้กับพวกเรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อะไรที่ทำงานให้กับกรุงเทพก็นำมาส่งต่อให้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกกลุ่มสก.อีกกลุ่มหนึ่งครับที่มีการเปิดตัวเพราะว่าครั้งนี้คุณชัชชาติไม่ได้ส่งผู้สมัครสก.นะครับในนามของกลุ่มนะคุณชัชชาตินั้นลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครในนามของผู้สมัครอิสระนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวคราวสำคัญสำคัญบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนหนังสือพิมพ์มติชนเช้าวันนี้นะครับส่วนถ้าไปดูจากหนังสือพิมพ์นะยักษ์ใหญ่ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับยักษ์ใหญ่ไทยรัฐเช้าวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวข้องกับเรื่องกรณีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับของทางรัฐบาลนะฮะขึ้นเป็นประเด็นพาดหัวตัวไม้ข่าวใหญ่เบอร์หนึ่งครั้งยันเป๋าตังไม่ล่มเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยสิทธิ์30ล้านคนเริ่มพรุ่งนี้หนูดันชุดไทยมรดกโลกมาร์คฉากกินรวบจบไม่สวยอันนี้ก็เป็นการรวมฤทธิ์
ข่าวการเมืองนะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการเสนอให้ทางยูเนสโกเพื่อที่จะนำชุดไทยนะครับไปเป็นมรดกโลกนะครับอนุทินยังคงภารกิจที่ฝรั่งเศสเข้าพบผอ.ทบวงพลังงานขอรับการสนับสนุนไทยเป็นสมาชิก OECD จับมือ IEA รับมือวิกฤตพลังงานโลกนะครับหารือผอ.ใหญ่ยูเนสโกดันชุดไทยเป็นมรดกโลกนอกเหนือจากชุดไทยแล้วก็ยังมีวัดมหาธาตุด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวัดสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนิกชนนะครับของประเทศไทยด้วย1วัดเช่นเดียวกันนะส่วนประเด็นอื่นๆเนี่ยครับบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐครับก็คือเรื่องปฏิบัติการเฟส2ในการทลายรังนะครับกลุ่มลงทุนต่างชาติที่เข้ามาสวมรอยใช้นอมินีของคนไทยใช้ภรรยาคนไทยบ้างนะครับบรรดาญาติหรือว่าคนที่ถูกรับว่าจ้างมาเป็นนอมินีเนี่ยนะครับในการถือครองทั้งที่ดินไทยรวมไปกระทั่งถึงการตั้งนิติบุคคลนะครับทลายรังต่างชาติงาบเกาะพงันใช้คนไทยเป็นนอมินีรองสำราญนำลุยเฟส2ค้น32บริษัทจับ22รายรองสำราญก็คือพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับเป็นรองผบตรตำรวจสนที่กำลังปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพงันเฟส2ออกหมายค้น36จุดเป็นเครือข่ายนะครับก็มีการตรวจค้น32บริษัทจับกลุ่ม22รายนะครับมีภาพการล้างบางนอมินีของพลตำรวจเอกสำราญนวลมากรองผบตรส่วนที่กำลังนำเจ้าหน้าที่300นายเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวออกพังงานเฟสที่2ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค้น36จุดเครือข่าย32บริษัทร่วมชาวต่างชาติ22คนยึดที่ดินกว่า40ไร่มูลค่าความเสียหาย200ล้านบาทเป้าหมายสำคัญบุกรังชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของโรงแรมและเร่งขยายผลอย่างถอนรากถอนโคนอ่ะไหนปล่อยให้มันยืดเยอะคาราคาซังกันขนาดนี้แหละครับนี่32บริษัท22คนต่างชาติยึดที่ดินไทยไปกว่า40ไร่มูลค่าเสียหาย200กว่าล้านอันนี้เฉพาะที่พบเนี่ยปฏิบัติการเฟสที่2อ่ะแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยมีการรณรงค์เรียกร้องจากประชาชนคนไทยเจ้าของประเทศตั้งแต่กรณีของอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาที่เกาะพะงันแล้วก็ยังมีที่ภูเก็ตแล้วทำไมถึงปล่อยคาราคาซังมาขนาดนี้นะครับอันนี้คือประเด็นคำถามที่บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องต้องตอบนะครับทั้งผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะผู้ว่าในอำเภอนะครับหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายทั้งปวงรวมไปจนกระทั่งถึงกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อขายที่ดินนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ไทยคนไทยไม่ความร่วมไม้ร่วมมือเนี่ยเขาทำอย่างนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วเราก็ปล่อยยืดเยื้อคาราคาซังมาจนกระทั่งถึงขนาดนี้นี่มันเป็นประเด็นคำถามสำคัญเลยนะครับเพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุที่อำเภอปายที่มีชาวอิสราเอลเนี่ยนะครับเข้ามายึดทั้งพื้นที่นะครับมีภรรยาคนไทยเอาคนไทยไปเป็นนอมินีนะฮะซื้อที่ดินนะครับทำธุรกิจที่พักรีสอร์ทโรงแรมตั้งโบสถ์นะครับหรือที่เรียกกันว่าชาบัตที่อำเภอปายนะครับมีตำรวจไทยไปคอยอำนวยความสะดวกให้อีกต่างหากนะครับในวันที่มีการจัดงานรื่นเริงที่ชาบัตโอ้โหตอนนั้นทั้งตำรวจทั้งผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นบอกว่าคนไทยเข้าใจผิดเขาไม่มีอะไรนี่แหละครับเพราะเรื่องของการมองว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาคนไทยโดยทั่วไปเข้าใจผิดแต่ว่าสุดท้ายที่เกาะพงันเนี่ยนะครับมันสะท้อนให้เห็นชัดเจนนะครับว่าการปล่อยปละละเลยหรือแม้แต่ทางเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองไปมีส่วนในการสนับสนุนเนี่ยสุดท้ายมันเป็นอย่างไรครับตอนนี้ผมคุยกับบรรดาคนที่เกาะติดเรื่องของการรณรงค์ต่อต้านและก็กระตุ้นให้ฝ่าย
รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: ใจเอาจริงจังกับเรื่องนี้เขาบอกว่ามันเลยจุดที่สามารถที่จะสกัดกั้นได้แล้วนะนี่มันไปไกลสุดกู่แล้วนะครับเราก็ต้องรอดูนะฮะด้านหนึ่งเรารอดูด้านหนึ่งเราก็ได้แต่ฝากความหวังนะครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะยิ่งในส่วนราชการจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยยังมีภาพภาพจะบอกว่าประทับใจหรือเป็นภาพที่ขำหนีขำหมันสะท้อนความเอาจริงเอาจังของนายกรัฐมนตรีแล้วแต่มุมมองนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำลังต่ำส้มต่ำไม่กำลังกระดกน้ำปลาเลยนะครับนะฮะน้ำปลาเป็นขวดเลยใส่ไปในพกส้มต่ำนะครับนะฮะนายกเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลครับโชว์ลีลาต่ำส้มต่ำระหว่างพบปะชุมชนชาวไทยที่วัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสหลังเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญกากบาทถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนี่ฮะนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีนะครับที่ไปพบปะกับชุมชนชาวไทยที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อวานนี้นะก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีส่วนในบ้านเราเนี่ยเดี๋ยววันที่28พฤษภาคมก็จะเป็นวันแรกครับสำหรับการรับสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครครั้งนี้ก็จะมีขึ้นพร้อมๆกับการเลือกสกครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งก็น่าจะเป็นการแข่งขันที่ถูกจับตาว่าจะมีความเข้มข้นดุเดือดนะครับมากกว่าการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากว่าผู้ว่าชัชชาติเนี่ยในรอบ4ปีที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะครับว่าสร้างผลงานได้ประทับอกประทับใจชาวกรุงเทพมหานครอย่างยิ่งครับเพราะฉะนั้นคนที่จะลงแข่งขันสู้ไม่ว่าจะลงสมัครอิสระหรือจะลงสมัครในนามของพรรคการเมืองนี้ก็คงจะเหนื่อยครับแต่ว่าสกนี่อันนี้จะสนุกครับเพราะว่าเพื่อไทยไม่ส่งลงสมัครในนามของพรรคการที่เพื่อไทยเนี่ยในการเลือกสกครั้งที่แล้วเขาได้สกมากที่สุดนะครับ20คนแล้วก็ได้ตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานครด้วยแต่ว่าครั้งนี้ไม่ส่งสมัครครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการเปิดช่องทางให้กับบรรดาผู้ลงสมัครสกทั้งจากพรรคการเมืองก็ดีทั้งจากผู้สมัครอิสระก็ดีเนี่ยก็สามารถที่จะมีโอกาสในการที่จะสอดแทรกเข้ามาเป็นสกกรุงเทพมหานครนี่แหละฮะอันนี้ก็คือประเด็นที่พอการเมืองหลายคนบอกว่าโอนี่จะสนุกนะครับได้ลุ้นมากกว่าการสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครด้วยซ้ำไปนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับสำหรับเรื่องการแข่งขันในส่วนของทางสกกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยนะฮะวันนี้ทางสนขครับนะฮะทางสนขวันนี้มีการเปิดประเด็นนะฮะที่เป็นเรื่องค้างคาใจของผู้คนกรณีของแลนด์บริดจ์นะฮะแลนด์บริดจ์นั่นก็คือโครงการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างฝั่งทะเลอันดามันนะฮะกับทางฝั่งอ่าวไทยอันดามันนี่ระนองนะครับแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยนี่ก็อยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นคำถามความคุ้มค่านะครับแล้วก็เรื่องข้อมูลนะฮะเรื่องของการทำความคิดเห็นนะครับเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องรวมไปจนกระทั่งถึงการศึกษาข้อมูลนะครับเกี่ยวข้องกับการลงทุนครั้งนี้มันคุ้มค่าแค่ไหนอย่างไรทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับก็มีการสั่งการให้ทางสนขนะฮะสนขนี่ก็คือหน่วยงานนะครับนะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับนะฮะการศึกษาสำนักสำนักวางแผนและการจราจรนะครับหรือว่าชื่อย่อที่รู้จักกันนะครับก็คือสนขนะครับก็ปรากฏว่า มีข้อมูลนะครับจากการเปิดเผยของทางสนขออกมาเนี่ยน่าสนใจนะครับคือเป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรออกมาชี้แจงข้อสงสัยข้อสำคัญนะครับสำหรับประชาชนรวม16ประเด็นจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อสร้างความเข้าใจต่อแนวทางการพัฒนาแลนด์บริดจ์นะครับก็จะมีตั้งแต่เรื่องสาเหตุว่าทำไมไม่ขุดคลองไทยแทนแลนด์บริดจ์นะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงประเด็นที่ผู้คนโดยทั่วไปให้ความสนใจว่าแลนด์บริดจ์จะช่วยลดต้นทุนและเวลาได้อย่างไรนะครับซึ่งทางข้อมูลของสนขเนี่ยก็บอกว่าโครงการนะฮะโครงการนี้นะครับจะช่วยลดระยะเวลาขนส่งแทนที่จะไปอ้อมที่ช่องแคบมะละกานะครับก็จะลดเวลาขนส่งได้ประมาณ5วันและก็ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของไทยอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับสนขก็บอกว่า5วันแต่ว่าทางฝ่ายที่ต่อต้านเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วในช่วงระยะเวลาการขนถ่ายสินค้านะครับลงที่ท่าเรือที่ระนองนะครับนำสินค้าไปลงสำหรับการขนส่งออกไปที่ฝั่งชุมพรเนี่ยฝั่งอ่าวไทยเนี่ยเขาบอกว่าจะใช้เวลาใกล้เคียงกับช่วงระยะเวลาการเดินทางผ่านช่องแคบมะละกาแต่ว่าต้นทุนจะสูงกว่าครับเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนนะครับว่าตกลงเนี่ยอันไหนจะเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วมันจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับทางสนขบอกไม่มีโรงกลั่นน้ำมันไม่มีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะฮะแต่จะมีเรื่องอุตสาหกรรมต่อยอดจากทรัพยากรในพื้นที่ยางพาราปาล์มน้ำมันอาหารทะเลอาหารฮาลาลนะครับนะฮะส่วนสินค้าที่จะผ่านแลนด์บริดจ์สนขบอกว่าจะมีสินค้าเกษตรยางพาราผลไม้อาหารทะเลสินค้าอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับนะฮะแต่ประเด็นสำคัญเนี่ยครับอยู่ที่ตรงนี้ครับเหตุใดต้องถมทะเลจำนวนมากครับถมทะเลเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกรองรับสินค้าขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ร่องน้ำลึกมากกว่า18เมตรโอ้โหเนี่ย18เมตรครับก็คือลึกพอสมควรแล้วครับนะฮะอย่างน้อยก็ต้องขุดเผื่อไว้นะครับ 20-30 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นจะมีพื้นที่ทะเลที่ถูกถมนะครับถูกถมเพื่อที่จะทำท่าเรือน้ำลึกต้องมีร่องน้ำลึกนะครับเพื่อรองรับเรือเดินทะเลขนาดใหญ่พื้นที่ถมทะเลก็จะเป็นพื้นที่ถมทะเลสำหรับลานตู้คอนเทนเนอร์สำหรับพื้นที่พักสินค้านะครับแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์นะครับนี่แหละฮะแล้วยังมีประเด็นเรื่องผลกระทบต่อป่าชายเลนนะฮะและสัตว์ทะเลนะครับอันนี้คือไปดูในประเด็นที่ทางสนขบอกว่าจะมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างละเอียดอันนี้เป็นในเชิงหลักการไม่ได้นะครับจะพูดถึงภาพรวมไม่ได้ครับต้องลงลึกไปในรายละเอียดว่ามันจะกระทบนะครับต่อพื้นที่ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมนะครับระบบนิเวศทางทะเลป่าชายเลนและสัตว์น้ำหายากรวมทั้งพื้นที่อุทยานแห่งชาติอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวปะการังนะครับและแหล่งดำน้ำที่เป็นระดับโลกของประเทศไทยอันนี้แหละคือสิ่งที่มันเป็นประเด็นสำคัญนะครับที่จะต้องมีข้อมูลที่ลึกในรายละเอียดไม่ใช่พูดถึงภาพรวมโดยทั่วไปเพราะการลงทุนระดับ1ล้านล้านเนี่ยลงทุนแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอากลับคืนได้นะครับแนวปะการังที่ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ล้ำค่าเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับมันจะสูญหายไปหรือไม่จะมีวิธีการป้องกันอย่างไรแนวปะการังนะครับจุดดำน้ำที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยเนี่ยถ้าหายไปเนี่ยโอ้โหครับเสียหายหลายแสนครับไม่ใช่แสนบาทนะครับจะเป็นแสนล้านดอนเลยนะฮะเพราะว่ามันจะไม่มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามานะครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมันจะได้รับผลกระทบขณะเดียวกันครับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่นะครับเรื่องของประมงพื้นบ้านก็ดีครับนะฮะหรือแม้แต่พื้นที่นะครับที่เป็น พื้นที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของชาวภาคใต้นะครับอย่างเช่นสวนทุเรียนนะฮะสวนผลไม้นะครับเรื่องที่เป็นทรัพยากรสำคัญในพื้นที่ของชาวภาคใต้เนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ครับจะได้รับผลประโยชน์ตามมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็คือประเด็นที่ต้องศึกษานะครับใครอยากจะดูรายละเอียดก็เข้าไปดูได้นะครับในข้อมูลของสนข.นะครับนะฮะอ่ะก็คงจะไปต่อไม่ได้แล้วนะครับสำหรับข่าวเข้มสุดสัปดาห์เช้าวันนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับผมจากม่วงสารและทีมงานขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
8: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
9: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
10: จูสังกมาสารวัตร
9: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
10: เรื่องง
9: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
11: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
12: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะฮะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
14: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิธิดาแสงสินแก้ว
15: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงมากเรื่องค่ะเช้าวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569นะคะเพิ่มแป๊บเดียวนะคะเข้าสู่ปลายเดือนพฤษภาคมกันแล้วนะคะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังในเวลาเดิมค่ะ 7:30 นไปจนถึงประมาณ 9:00 นที่ FM 96.5 MHz Thinking Radio นะคะต้องเจอกับเรา2คนที่มาสแตนบายนะคะสวงมนสิทธิสมานรายงานตัวค่ะ
16: รายงานตัวค่ะนิธิดาแสงสิงแก้วนะคะวันนี้ก็จะเจอกันเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์นะคะก็ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรนะคะฝนตกน้ำท่วมแผ่นดินไหวรถไฟชนกันนะอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็มาเจอกันเนาะพยายามจะหยิบเอาข่าวสารข่าวคราวข้อมูลที่เกิดขึ้นในสัปดาห์แล้วก็เป็นเรื่องราวที่คุณผู้ฟังกำลังสนใจนะคะหรือว่าเป็นวาระแห่งชาตินะที่แน่นอนว่าเราอาจจะไม่ได้ไปแตะหรือไปชวนคุยในมุมของการเมืองเศรษฐกิจการต่างประเทศอย่างที่รายการอื่นๆเนี่ยทำเยอะอยู่แล้วแล้วก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราสองคนก็ชวนกันเอาแง่มุมแง่คิดเนาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเด็กเนาะเด็กเยาวชนนะคะผู้หญิงครอบครัวนะคะแล้วก็สังคมในภาพรวมเนี่ยมาขยายความกันดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วนี่ถ้าเราจะมัวแต่การรอการแก้ไขปัญหาในระดับที่มันเป็นภาครัฐหรือว่าเป็นเรื่องใหญ่ๆเนี่ยเราคงไม่ทันการนะคะก็ลองมาดูกันว่าในส่วนที่พวกเราเกี่ยวข้องกันในความเป็นเพื่อนนะคะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องนะคะเป็นลูกอะไรต่างๆเนี่ยเราจะมองเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นอย่างไรเนาะแล้วก็จะหยิบจับเอาเรื่องราวหรือข้อมูลเหล่านั้นเนาะเข้ามาเป็นวัตถุดิบนะคะในการพูดคุยในบ้านแบบไหนอย่างไรค่ะ
15: ค่ะก็แน่นอนค่ะเมื่อตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวที่ร้อนที่สุดนะคะก็คือข่าวเรื่องอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางนะคะตรงเขาเรียกว่าจุดตัดทางรถไฟก็เป็นข่าวที่สร้างโศกนาฏกรรมอีกแล้วนะคะแล้วก็สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนนะคะก่อนอื่นเลยเราสองคนต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องท่านไหนนะคะเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วก็ยังมีอีกจำนวนไม่น้อยเลยที่ยังอยู่ในการรักษาที่โรงพยาบาลนะคะก็ขออนุญาตส่งกำลังใจแล้วก็ส่งความห่วงใยนะคะก็จะบอกว่ามันไม่ใช่เ เรื่องที่เราอะไรล่ะเคยพูดกันเรื่องของความปลอดภัยพูดถึงเรื่องของการใช้รถให้ใช้ถนนนะคะพูดถึงเรื่องของการใช้ยานพาหนะนะคะในหลากหลายรูปแบบเนี่ยเราก็ชวนผู้ฟังพูดคุยมาหลายต่อหลายครั้งนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนี่แหละค่ะคุณแปมแตะไปแล้วว่าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะก็ไม่อยากให้ทุกๆเหตุการณ์ทุกๆสถานการณ์นั้นเนี่ยมันปล่อยรอยนวลไปแล้วก็ผ่านมาแล้วผ่านไปเหมือนทุกๆครั้งนะคะรายการผู้หญิงมากเรื่องพยายามจะหยิบจับเอาประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วก็พยายามจะเอามาถอดบทเรียนชวนพูดคุยในมุมมองที่แล้วเราควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงนะคะเราเองคนใช้รถใช้ถนนดิฉันเชื่อว่าไม่มีใครไม่เคยผ่านจุดตัดรถไฟไม่ว่าเราจะใช้รถมอเตอร์ไซค์รถประจำทางรถยนต์ส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่แน่นอนเราผ่านจุดตัดรถไฟกันทั้งนั้นขณะเดียวกันเราอาจจะโดยสารผ่านรถไฟจะโดยสารผ่านรถตู้รถมอเตอร์ไซค์หรือแม้กระทั่งโดยสารเครื่องบินก็แล้วแต่นะคะก็สุดแท้แต่ว่าทุกคนต้องเดินทางจะใกล้ไกลแบบไหนก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้เก็บรับมาเป็นบทเรียนแล้วก็ต้องกลับมาทบทวนด้วยทบทวนในที่นี้เนี่ยในระดับนโยบายวันนี้เนี่ยดิฉันว่าทุกคนก็คงจับตามองนะคะแล้วก็ทุกภาคส่วนก็ออกมาขยับก็เป็นเรื่องปกติเวลาเกิดเหตุใดๆร้อนแรงนะคะมันจะเป็นข่าวสารในช่วงระยะเดือน2เดือนเนี้ยเอาเรื่องนี้แหละก็จะถูกจี้ต่อปัญหาผู้หญิงมากเรื่องเหมือนกันค่ะเราพยายามจะหยิบยกเอากระแสมาพูดแต่ว่าไม่ได้มาพูดถึงตามหาสาเหตุใดๆกันอีกแต่ว่าอยากจะมาชวนมองให้เห็นมาชวนกันคิดว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราขาดอะไรไปเรามองเห็นการเราเรียนรู้อะไรจากบทเรียนครั้งนี้เรามาเรียนรู้เรื่องจิตสำนึกเพียงอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมาเรียนรู้อีกหลายเรื่องซึ่งดิฉันว่ามันเป็นหลายเรื่องมากๆนะคะบทเรียนที่มันร้ายแรงครั้งนี้เนี่ยมันให้อะไรกับเราเรามาลองถอดรหัสกันแล้วก็อาจจะต้องกลับมาถามตัวเราเองว่าเฮ้ยแล้วเรามีออกจากบ้านมาเนี่ยมีสภาวะความเสี่ยงขนาดไหนแล้วเราเป็นหนึ่งในคนที่ประมาทต่อการใช้ชีวิตหรือเปล่าหลายๆเรื่องค่ะที่ฉันว่าวันนี้มาชวนเป็นอุทาหรณ์แล้วมองไปข้างหน้าที่สำคัญมองแบบสร้างสรรค์นะคะพยายามหาทางออกร่วมกันค่ะ
16: ค่ะก็คุณสมวันพูดประโยคแรกเนี่ยก็มีสะดุ้งนะคือใช้คำว่าอีกแล้วอะคือแสดงว่าเราก็เจอกับเหตุการณ์อะไรต่างๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นอุบัติเหตุแพทเทิร์นเดียวกันนะแต่ว่ามันมีความคล้ายกันมากก็คืออุบัติเหตุที่มันเกิดจากอะไรก็แล้วแต่ละส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความประมาทนะคะบนท้องถนนที่จะเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ในกรณีที่มันเกิดกับรถใช้คำว่าอะไรเด็ดรถรับจ้างเหรอรถสาธารณะเหรอนะที่มันไม่ควรจะเกิดนะคะเพราะว่าในมุมมองที่เราดูกันอยู่เนี่ยในความเป็นบริการสาธารณะเนี่ยมันน่าจะต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าปกติอยู่แล้วนะคะคือไอ้เรื่องแบบรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยโอกาสในการเกิดเนี่ยเรียกว่าแทบจะทุกครั้งที่เราออกจากบ้านอยู่แล้วนะคะก็ได้แต่นั่งคุยกันว่าเราก็ต้องมีสตินะต้องระวังให้ดีนะชีวิตหลังพวงมาลัยเป็นยังไงนะมาตรวจตราเครื่องยนต์กลไกต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือส่วนที่เราพอจะจัดการได้สำหรับรถราพาหนะที่เป็นส่วนของเราแต่พอเป็นรถที่เป็นสาธารณะปั๊บเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ละนะคือนั่นแปลว่าเราฝากชีวิตเนาะไว้กับระบบนะระบบขนส่งนะคะพี่โนจำเคสปีที่แล้วได้แน่ๆคุณผู้ฟังเช่นกันนะกับเคสที่เป็นรถบัสนะรถบัสพานักศึกษาไปทัศนศึกษาแล้วก็เกิดการระเบิดขึ้นมาอันนั้นก็เหมือนกันก็จำได้ว่าเราก็หยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกันแล้วก็ในแง่ของโรงเรียนอะไรต่างๆเนี่ยฉันจำได้ว่าวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คืองดการทัศนศึกษานะซึ่งเป็นช่วงใหญ่พอสมควร3เดือน6เดือนอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าก็เกิดเหตุที่ความรู้สึกแบบใจแป้วมากนะคะแต่ว่าตรงนั้นก็เป็นส่วนที่มันผ่านไปแล้วก็เรียนรู้แล้วว่าระบบที่จำเป็นต้องจัดการนั่นก็คือว่าการเลือกซัพพลายเออร์หรือการเลือกบริษัทใช่ไหมที่จะมา จ้างเหมารับจ้างเหมาที่มันปลอดภัยนะคะการดูสภาพรถอะไรต่างๆแล้วก็รวมถึงการให้ความรู้ให้ข้อมูลกับเด็กๆนักเรียนนะคะที่ถ้าเกิดว่าติดอยู่บนรถตู้รถบัสต้องทำอย่างไรอะไรเงี้ยนั่นว่าเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องที่เกี่ยวข้องกับถนนหนทางเนี่ยณวันนี้เรากลายเป็นว่าเราต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาคุยกันบ่อยขึ้นนะพี่โนคือเมื่อก่อนมันนานๆทีแต่เดี๋ยวนี้ดูแล้วมันจะเกิดขึ้นได้บ่อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ล่าสุดนะที่มันก็สะเทือนเป็นโศกนาฏกรรมนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกลางกรุงเนาะคือมันเป็นจังชั่นตรงกลางที่ทุกคนหลับตาก็พอจะมองเห็นภาพสำหรับคนที่เคยใช้รถใช้ถนนแล้วก็สัญจรไปมานะคะแล้วก็บางทีก็นั่งตั้งคำถามว่ามันเกิดได้ยังไงมันขุ่นมันรุนแรงมันต่อหน้าต่อตาแบบนั้นได้อย่างไรนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยแน่นอนว่าก็มีความพยายามในการเทคแอคชั่นหลายอย่างหลายๆแอคชั่นก็เป็นเรื่องราวที่อาจเป็นการเตือนภัยนะก็ส่วนหนึ่งก็ตุกเตือนกันในการดูแลเรื่องของสวัสดิภาพความปลอดภัยก็ดีแต่หลายๆแอคชั่นก็ดูขัดหูขัดตาอยู่นะคือหมายถึงว่าในภาพของเชิงนโยบายหรือการจัดการบางอย่างก็ดูแล้วก็มันใช่เหรอคือเหมือนกับเกาไม่ถูกที่คันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพวกเราซึ่งเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยนะมันก็ไปเข้าข้อที่เขาคุยกันนะพี่โนคุณผู้ฟังว่าเมื่อมันเกิดขึ้นกับเขามันก็มีโอกาสเกิดขึ้นกับเราคือมันแปลว่าเราเท่ากันหมดเลยในการเป็นคนที่ใช้รถใช้ถนนใช้บริการสาธารณะต่างๆนะคะซึ่งตรงเนี้ยในจุดของพวกเราเนาะที่เป็นคนรับบริการนะจะต้องอย่างไรจะต้องทำความเข้าใจเรื่องของเซฟตี้อย่างไรในจุดที่ความเป็นสังคมเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเซฟตี้คัลเจอร์เนาะหรือว่าวัฒนธรรมที่เราห่วงเรื่องของความปลอดภัยซึ่งกันและกันอย่างไรนะคะแล้วก็ในแง่ของตัวรัฐบาลหรือตัวผู้มีอำนาจหรือผู้เกี่ยวข้องก็เช่นเดียวกันคือมันต้องมองกันไปทั้งองคาพยพจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งละเลยเรื่องของประเทศที่มันจะเต็มไปด้วยความเซฟตี้ในทุกๆมิติเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยากค่ะ
15: นะคะก็วันนี้เราก็คงจะมาชวนพูดคุยนะคะในประเด็นเหล่านี้ล่ะค่ะแล้วก็มาทบทวนกันแล้วก็รวมไปถึงเรื่องมาตรการความปลอดภัยเฉพาะตนเฉพาะตัวด้วยนะคะที่ฉันจำได้นะคะแล้วก็ยังบอกคุณแปมเลยว่าจำได้ไหมสมัยเราเรียนหนังสือตอนเด็กๆมีข้อสอบออกด้วยนะจำได้แม่นเพราะไม่งั้นเราถูกท่องจำมาไงว่าเราโดยสารรถยนต์ประเภทไหนยานพาหนะประเภทไหนที่ปลอดภัยสูงสุดเนี่ยจำได้หรือเปล่าชวนผู้ฟังนะรุ่นที่มากกว่าเราหรือรุ่นประมาณเรานี่แหละ
16: ค่ะ
15: เราจะตอบคำตอบว่ารถไฟคือยานพาหนะที่เราจะปลอดภัย
16: ที่สุด
15: ใช
16: ่ใช่ใช่ใช
15: ่คือไม่เลือกไงคือมันเป็นข้อสอบเนี่ยก็ยังนั่งนึกเฮ้ยแต่ว่ามาเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันใช้ไม่ได้ไอ้เรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันจะปลอดภัยที่สุดหรืออันตรายที่สุดเพราะว่ามันมีโอกาสอันตรายได้ทุกยานพาหนะนะคะแล้วก็มีองค์ประกอบที่จะทำให้มันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเนี่ยได้มากมายเหลือเกินนะคะทั้งเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของคนนะคะเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการส่งสัญญาณหรืออะไรก็แล้วแต
16: ่
15: มันมีองค์ประกอบที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากมายเหมือนถ้าเป็นรถไฟเนี่ยมันไม่ใช่แค่ขบวนรถไฟอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันหมายถึงว่าถ้ารถไฟนั้นต้องไปพาดผ่านเส้นทางไหนบนท้องถนนไม่รู้คุณแปมเป็นหรือเปล่าแต่ว่าดิฉันเนี่ยจำได้เลยว่าคือเป็นคนไม่ค่อยชอบผ่านทางรถไฟคือผ่านทางรถไฟแล้วก็จะมีความรู้สึกมันเราจะไม่มีวันจอดค้างบนกลางรางรถไฟเด็ดขาด
16: ค่ะ
15: นะคะต่อให้มันติดยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคือให้มันมาไฟเหลืองเราก็หยุดแล้วอ่ะคือโดยส่วนตัวน่ะกังวลอยู่แล้วเพราะว่าเราจะมองทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วยังไงเราก็จะไม่ไปอ่ะแต่เราจะถูกบีบแต่เสมอเช่นบางทีพอมันไฟเหลืองแล้วก็เสียงแต้งๆมาละไม้กั้นกำลังจะลงเนี่ยดิฉันก็ประเภทแบบว่าจอดก่อนคือกังวลไงไม่ชอบคือไหนๆจะเป็นอะไรก็เอาสวยๆหน่อยนะก็ปรากฏว่าจะต้องถูกบีบแต่ไล
16: ่
15: นะคะบีบแต่ไล่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะรีบไปไหนมันจะช้าไปอีกสักกี่นาทีนะคะอันเนี้ยมันจะเป็นในลักษณะแบบเนี้ยโดนบ่อยๆนะคะแต่ว่าคำถามก็คือว่าเราคุ้นชินไงเราอยู่กับสภาพบนท้องถนนที่รถติดบ่อยๆ ไฟเขียวไฟแดงรถหนาแน่นแล้วตรงที่เกิดอุบัติเหตุตรงแยกอโศกนะคะแล้วเป็นกรณีโศกนาฏกรรมเนี่ยมันก็เป็นเส้นทางที่เห็นอยู่ทุกวี่ทุกวันยิ่งถ้าใครอยู่ผ่านแถวนั้นนะคะคนที่อยู่ในเมืองกรุงทั้งหลายเนี่ยดิฉันเชื่อว่ายังไงก็ต้องเคยผ่านแยกนั้นน่ะนะไม่ได้เป็นเส้นทำงานแต่ว่าชีวิตเนี่ยมันอาจจะต้องเคยบ้างอ่ะก็จะเห็นอ่ะว่ามันเป็นเส้นที่การจราจรมันหนาแน่นอยู่แล้วอ่ะแล้วพอมันมีทางรถไฟอีกแล้วกรณีที่โอกาสที่ไฟเขียวไฟแดงแล้วมันจะไปค้างบนทางรถไฟเนี่ยมันมีโอกาสสูงจริงๆแต่ว่าเราไอ้ด้วยการที่เราเห็นแบบนี้บ่อยๆแต่ว่าก็ยังกังวลอยู่นะคะคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็จะมีความรู้สึกต่อให้ไฟแดงมันยังไงเราก็ไม่อยากจะขึ้นไปบนนั้นนะคะแต่ว่าแล้วจริงๆแล้วมันก็เป็นความประมาทจริงๆนะดิฉันเชื่อว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดว่าแม่ถ้าทุกคนอยู่ในกฎกติกาของตัวเองนะคะการกฎจราจรของตัวเองคือพอมันเริ่มเหลืองหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเราต้องคิดว่าบนทางรถไฟต้องไม่ใช่ที่ที่เราจะต้องไปค้างอยู่ตรงนั้นเด็ดขาดไม่ว่าจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงแต่มันไม่ควรไปค้างอยู่ตรงนั้นนะอันนี้พูดในปัจจัยนี้ก่อนนะคะ
16: แต่พูดถึงไอ้ค้างไม่ค้างนะตาม common sense ก็ไม่ควรค้างคือมันน่าจะมีระบบในการกั้นนะคือมันเสียวเหมือนกันนะใช่ไหมคือถ้าเกิดรถเราอยู่ตรงกลางอะไรนะทางรถไฟนั้นเลยอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะยังไม่มีรถไฟมาแต่ว่ามันก็จะตุ้มตุ้มต่อมต่อมนะคือรู้สึกมันไม่ปลอดภัยด้วยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแต่ก็นี่แหละก็วันนี้ก็เลยเปิดประเด็นขึ้นมาชวนคุณผู้ฟังคิดไปกับเราด้วยนะคะในมุมมองของความเป็นวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยนะจริงๆเลยหลายๆเรื่องเราละเลยนะด้วยความที่คิดว่ามันไม่เกิดหรอกมันไม่น่าจะเกิดหรอกนะคะแต่ว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุนะเรื่องนิดเดียวเนี่ยมันสามารถทำให้มันเกิดการลุกลามนะใหญ่โตแล้วก็เกิดความสูญเสียนะคะถึงชีวิตนะคะแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆตามมาอย่างมากมายแล้วก็จริงๆแล้วในเคสนี้เนี่ยนั้นว่าส่วนหนึ่งก็ว่าจะไม่ได้แตะเป็นเรื่องหลักแล้วแต่ก็ยังอดพูดไม่ได้ก็ต้องพูดถึงเรื่องของบทบาทสื่อด้วยพี่โนในมุมมองที่การนำเสนอนะคะการซ้ำๆย้ำๆใช่ไหมกับพวกภาพฟุตเทจภาพที่ก่อให้เกิดความรู้สึกนะคะที่จะสะเทือนใจนะสะเทือนอารมณ์นะเพราะว่าภาพที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุแล้วมันเป็นอุบัติเหตุแบบต่อหน้าต่อตาต้องใช้คำนั้นแล้วก็มันก็มีการแคปใช่ไหมมีการถ่ายวิดีโอต่างๆเอาไว้ได้แล้วก็รวมถึงการที่ก็เป็นข่าวไปแล้วนะคะเมื่อ 2-3 วันก่อนก็คือว่าทางญาติของผู้สูญเสียก็ขอความร่วมมือสื่อมวลชนว่าไม่พร้อมจริงๆใช่ไหมที่จะให้ข้อมูลหรือว่าให้สัมภาษณ์ใดๆนะคะคือมันยังอยู่ในความสูญเสียอยู่ในความช็อกอยู่นะซึ่งตรงนี้เรียนว่าก็เป็นเรื่องราวที่เราก็มีบทเรียนซ้ำๆกันแล้วอ่ะกับเรื่องของความสูญเสียนะคือความเศร้าการกระชากใจในความรู้สึกเนี้ยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งที่มันทำให้ขายได้ใช่ไหมในเชิงของอารมณ์ในเชิงของมูดของสังคมส่วนหนึ่งเราเห็นใจส่วนหนึ่งเราอยากมีส่วนเนาะในการช่วยดูแลหัวใจเขาเยียวยาเขาแต่ว่าวิธีการต่างหากที่เรียนว่าส่วนหนึ่งความตั้งใจของสื่อในการนำเสนอข้อมูลส่วนหนึ่งดีนะคะแต่ว่าในส่วนที่แบบไปบังคับนะหรือว่าไปกดดันนะหรือว่าสิ่งที่แบบสื่ออยากได้นะด้วยการไปล่วงละเมิดความส่วนตัวหรือความรู้สึกส่วนตัวบางอย่างเนี่ยเรียกว่าเป็นส่วนที่ต้องระวังกันมากๆแล้วก็ต้องดูแลกันมากๆค่ะกับหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่เฉพาะกับเรื่องนี้เท่านั้นนะคะ
15: ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเราได้ยินคำนี้บ่อยนะแต่ว่าสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นนะคะแล้วก็แน่ใจแน่นอนค่ะว่าไม่มีใครให้เกิดขึ้นจริงๆนะคะแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็อย่าให้มันเกิดแล้วจากไปเกิดแล้วมันควรจะเป็นบทเรียนให้เราว่ามันต้องไม่มีครั้งที่2ที่3อีกได้ไหม please นะช่วยแก้ปัญหากันแบบจริงจังนะคะในระดับนโยบายนั้นก็เรื่องหนึ่งที่เขาจะต้องดำเนินการกันไปหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ว่าในระดับที่เราเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะป้องกันในระดับเบื้องต้นได้นะคะหลายตัวหลายอย่างแล้วคุณเชื่อไหมดูข่าวนี้ไปไม่นานเนี่ยอีก2วันน่ะ 2-3 วันเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะที่เขาไปปัสสาวะตรงทางรถไฟอ่ะแล้วก็ถูกรถไฟเฉี่ยวไป นะคะเราก็สาหัสสากันนั่นเองคือมันเป็นอะไรที่เราก็แบบโอ้ตายแล้วคือเขาเรียกความวัวยังไม่ทันหายนะคะมันก็มีความอะไรเข้ามาแทรกอีกแล้วนะคะมันก็ทำให้เราโอ้โหตายแล้วเราอยู่กับความเสี่ยงภัยมากมายนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราก็ต้องมาแล้วมันมีโอกาสเกิดขึ้นมากๆนะคะคุณแปมเพราะว่าพอเขามาดูกรณีของเคสนี้เนี่ยจากคำให้การของคนใกล้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่อยู่ในสถานการณ์มองเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์คนนั้นเนี่ยเขาใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบนะคะแล้วก็มันเป็นจุดที่ส่วนใหญ่ผู้ชายอาจจะเข้าไปปัสสาวะตรงนั้นบ่อยคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์วินน่ะนะคะแล้วก็เข้าไปปัสสาวะตรงนั้นน่ะตรงริมทางรถไฟแบบหันหน้าเข้าหารถไฟบ่อยหมายถึงว่าแม่ค้าที่อยู่แถวนั้นก็ให้สัมภาษณ์นะคะมันก็ทำให้เราเห็นภาพแบบว่าเราก็ความเคยชินเนาะหรือเคยทำสิ่งใดแล้วก็คิดว่ามันไม่เป็นอะไรเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นพื้นที่ที่มันอันตรายอ่ะและอีกประการนึงเนี่ยจุดสำคัญที่พอที่เขาล้มเนี่ยเขาเห็นคือหนึ่งใส่หมวกกันน็อกมันเต็มใบมันมีสายทัดเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาอันที่สองก็คือว่าใส่หูฟังด้วยดิฉันจำได้มันเคยมีกรณีหนึ่งนะในต่างประเทศด้วยนะคะว่ามีบูดรถไฟบูดมานานแต่ว่าเนื่องจากว่าคนที่ข้ามทางรถไฟเขาใส่หูฟังพอใส่หูฟังแล้วมันเป็นโลกของเขาอะยิ่งเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นหูฟังดีๆตัดเสียงข้างนอกหมดเลยนะคะไม่ได้รับรู้โลกภายนอกเลยเพราะฉันจะอยู่กับตัวเองฟังแต่เสียงดนตรีเสียงในหูเห็นหูรถไฟก็ดังแบบยาวมาพยายามบีบแต่ไล่นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ยินเลยนะเป็นผู้หญิงนะคะเป็นข่าวที่อันนั้นนะเป็นชิ้นที่ดิฉันจำได้เพราะว่าเอามาคุยกับลูกคือว่าสุดท้ายเสียชีวิตนะคะแล้วก็มาคุยกับลูกว่าเฮ้ยเนี่ยเราเวลาเราฟังหูฟังใส่หูฟังเนี่ยเราอยู่บนท้องถนนเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนแล้วเราจะไม่ได้ยินเลยคือมันไม่จำเป็นต้องใช้หูฟังชนิดที่แบบตัดเสียงคนภายนอกอะไรเยอะแยะคุณเชื่อไหมดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ใส่หูฟังข้างเดียวใครจะว่าอย่างไรก็แต่ชินไงคือมันชินไปละใส่หูฟังข้างหนึ่งหรือไม่ก็สลับซ้ายขวาแล้วก็ใส่เพื่อที่จะเปิดรับอีกข้างหนึ่งอาจจะเพราะว่ามันเคยมีประสบการณ์และเห็นข่าวอะไรก็แล้วแต่ว่าคือหรือไม่ก็เราก็ใช้หูฟังที่มันเอาพอดีอะแล้วไม่ต้องเปิดแบบเต็มสตรีมมันยังสามารถที่จะฟังเสียงอื่นๆได้แต่เราต้องยอมรับนะคะว่าเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมันเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องสอนลูกหลานเราเลยตั้งแต่เล็กเลยว่าคือมันไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะไปไหนมีซาวเมื่อก่อนเราเรียกซาวเบลใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราเรียกบลูทูธที่เป็นหูฟังนะคะแล้วบางอันมันดีจริงๆอ่ะแล้วเขาเวลาฟังเพลงแล้วมันสมาธิเขาจดจ่ออยู่อย่างนั้นน่ะแล้วมันไม่ได้สนใจโลกภายนอกเลยอ่ะไม่เห็นโลกภายนอกอันนี้ดิฉันคิดว่าน่ากลัวมากจำเป็นเหลือเกินที่ผู้ใหญ่ในบ้านก็ต้องปลูกฝังลูกหลานเราตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะ
16: พี่โนทักเรื่องนี้มาเนี่ยมันน่าสนใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงเดี๋ยวนี้มันก็พัฒนาเป็น earpods อะไรอย่างนี้แล้วเนาะซึ่งแน่นอนอ่ะเรื่องของการตัดเสียงตัดnoise ต่างๆที่ไม่เกี่ยวเนี่ยนั่นคือมันกลายเป็นทำให้ไออุปกรณ์ชิ้นนี้แพงขึ้นเพราะว่าทุกคนก็ต้องการอยู่ในโลกของตัวเองคือมันไม่มีปัญหาหรอกค่ะถ้าเราใช้ที่บ้านหรือว่าใช้ในห้องปิดหรือว่าห้องที่เราต้องการที่จะฟังเพลงฟังรายการฟังอะไรก็แล้วแต่โดยที่ไม่ได้มีสัญญาณรบกวนและคุณภาพเสียงมันดีๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามันเอามันไปใช้ในท้องถนนเนี่ยงั้นมีประสบการณ์อย่างที่พี่โนว่าเลยก็คือที่บ้านนี่ก็มีหลายอันอยู่แล้วก็กลายเป็นว่าเวลาที่ออกไปวิ่งเนี่ยสามีก็จะเตือนเลยบอกว่าไม่ให้เอาอันที่มันตัดเสียงไปอ่ะคือเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีหลายแบบคือประเภทแบบตัดเสียง
15: ใช่
16: มันคือเป็นคล้ายๆเป็นห้อยกึ่งคือได้ยินเสียงดีอยู่กังวานเพลงเพราะอยู่แต่ว่าเรายังได้ยินเสียงข้างนอกด้วยเช่นรถวิ่งผ่านไปมาคนบีบแตรอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรียนว่าต้องเลือกที่มันเหมาะกับกิจกรรมของเราด้วยอ่ะนะถ้าเกิดว่าออกกำลังกายไปวิ่งไปเดินอย่างเงี้ยเรายังจำเป็นที่จะต้องเปิดประสาทการรับรู้สิ่งเร้าภายนอกอยู่ซึ่งตรงนี้จำเป็นอ่ะพักกันตรงนี้สักครู่นึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อยาวๆนะคะเรื่องของ safety culture นะคะเราอยู่ตรงไหนแล้วจะช่วยกันร่วมสร้างสังคมที่มันมีจิตสำนึกแห่งความปลอดภัยได้อย่างไรนะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ
14: ู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ปิทิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
3: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: ุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radioCEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 นโดยซาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
1: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
0: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านส

0: เสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยย่างเสือ
1: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมจะมารายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
6: เข้าสู่ช่วงที่2ของผู้หญิงมากเรื่องค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับเช้าวันอาทิตย์นะคะกับคุณสวงมนต์สิทธิสมานแล้วก็ดิฉันนิติดาแสงสินแก้วนะคะวันนี้ชวนคุยกันเรื่องของความปลอดภัยนี่แหละนะคะในชีวิตของเรานะคะแล้วก็ไปเน้นกันที่การใช้รถใช้ถนนการใช้การขนส่งสาธารณะนะคะรถเมล์รถไฟรถรางนะต่างๆจากโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถไฟเนี่ยที่เบรกที่แล้วพี่โนบอกว่าถ้าเกิดตอนเราพวกเราเด็กๆในเจเนเรชั่น X นะหรือคุณพ่อคุณแม่เราที่เป็นเบบี้บูมเมอร์หรือขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยบอกว่าถ้าจะเดินทางให้ปลอดภัยเนี่ยไอ้ที่ไม่ปลอดภัยที่สุดคือเครื่องบินใช่ไหมเพราะว่าโอกาสในการจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเยอะมากคือถ้าเกิดจะไปช้าหน่อยถึงแน่ๆนะก็คือให้เดินทางด้วยรถไฟคือจึกจักจึกจักกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่า วันนี้ก็เห็นแล้วแหละว่าไม่ว่าจะเป็นการขนส่งแบบไหนมันก็อันตรายทั้งนั้นแหละนะคะถ้าเกิดว่ามันตั้งอยู่บนการไม่รอบคอบนะหรือว่าลักษณะของความประมาทหรือว่าการที่เราไม่ได้ให้เซนส์ของความปลอดภัยมาเป็น priority นะเพราะว่าคิดว่าไม่น่าเกิดไม่น่ามีอะไรน่าอย่างงั้นอย่างงี้อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะช้าเกินไปที่จะแก้ไขนะคะก็วันนี้คงไม่ได้ไปแตะกับข่าวคราวอุบัติเหตุต่างๆนอกเหนือจากการแสดงความเสียใจอย่างยิ่งนะคะจากพวกเราจากทีมรายการนะคะให้กับพี่ๆน้องๆ นะพ่อแม่พี่น้องนะคะที่สูญเสียเนาะแล้วเราก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์สำคัญมากๆที่ทำให้เราต้องกลับมาให้ความสำคัญเนาะกับเรื่องของระบบนะการขนส่งมวลชนเรื่องของความปลอดภัยนะคะในมุมของรถสาธารณะในรูปแบบต่างๆให้มากขึ้นด้วยค่ะ
7: ค่ะก็เบรกที่แล้วเราก็ยกตัวอย่างให้เห็นนะคะแล้วก็ได้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งด้วยเนาะเรื่องเทคโนโลยีต่างๆที่มันเข้ามาในนั้นว่าสำหรับเด็กรุ่นต่อไปนี่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะคะเรื่องของการใช้รูปแบบใช้บลูทูธใช้อะไรต่อมีอะไรนั้นในส่วนของเทคโนโลยีแต่ว่ายังมีอีกหลายเรื่องนะคะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยอย่างปลอดภัยนี่นั้นขออนุญาตทวนก่อนนี่คือทวนทั้งคนรุ่นเรานะทวนคุณผู้ฟังด้วยเพราะว่ารถไฟเนี่ยขึ้นขบวนรถไฟนั่นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรามีรถไฟฟ้าด้วยนะต้องบอกว่ารถไฟฟ้าแต่ว่าเรียนจำได้เพราะมันเป็นภาพจำมาตั้งแต่เด็กๆว่าเวลาเราจะยืนรอรถไฟเนี่ยเราต้องรอหลังเส้นสีเหลืองใช่ไหม
6: ค่ะ
7: บนชานชลาอะไรเงี้ยนะจะรถไฟอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นภาพจำในยุคสมัยเรานะคะหรือเวลาจะขึ้นลงขบวนรถไฟต้องร้อยมันจอดสนิทนะประเภทแบบมันกำลังวิ่งอยู่แบบในหนังอย่าไปกระโดดขึ้นนะในหนังมันชอบมีอย่างเงี้ยแล้วเราก็กระโ

0: โยชน์
1: ใช
0: ขึ
1: ่
0: ้นนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ได้แต่ว่าเนี่ยคือที่เราถูกแบบสอนมาโดยตลอดหรือว่าบางทีแบบเรานั่งกับรถไฟเนี่ยคุณนึกภาพออกไหมเราชอบเท้าแขนอะเมื่อก่อนรถไฟมันต้องเปิดหน้าต่างอะมันไม่ได้แบบว่าเป็นแอร์แบบยุคนี้นะถ้าเท้าแขนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่ายื่นจะศีรษะจะแขนหรือลำตัวออกนอกหน้าต่างรถไฟเด็ดขาดนะคะหรือห้ามเดินลงไปบนรางรถไฟห้ามข้ามรางในจุดที่เขาเรียกว่าอะไรอะเวลาระหว่างเขาเรียกขบวนใช่ไหมจากขบวนหนึ่งเดินไปขบวนหนึ่งถ้าเขาไม่ต่อแล้วมันเป็นคือมันไม่ได้ต่อขบวนให้เนี่ยแล้วมันเห็นเป็นอย่างนั้นอย่ากระโดดข้ามกันเองเนี่ยนะคะหรือเวลามันไม่ใช่ถึงตอนจะลงแล้วกระโดดลงอะไรทํานองเนี้ยคืออันนี้มันเป็นเรื่องที่จําความได้ว่าเราก็ถูกปลูกฝังมาแบบเนี้ยในลักษณะแบบเนี้ยดิฉันก็ไม่แน่ใจว่ายุคนี้เนี่ยเขาแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าคุณเชื่อไหมว่าด้วยตาเปล่าที่เห็นเนี่ยเราเห็นกันจนชินมากเลยไอ้เส้นต่างๆที่เราบอกว่าต้องยืนอยู่ข้างหลังรถไฟเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นแล้วดิฉันก็จะเห็นเจ้าหน้าที่นะที่เป็นรปภ.หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีรถไฟต่างๆต้องมาคอยกันนะแล้วให้ถอยออกอ่ะอย่าไปอยู่ตรงนี้
1: ค่ะ
0: อย่ามาตรงนี้นะต้องอยู่หลังเส้นอันนั้นคือตามแต่ละสถานีนะไม่นับพื้นที่ที่รถไฟผ่านแล้วมันไม่ได้มีเส้นที่ขีดนะคือเรายังไม่ค่อยคอนเซิร์นเรื่องเหล่านี้แบบซีเรียสว่ามันเป็นเรื่องห้ามทำมันไม่ใช่ว่าไม่ควรทำนะแต่มันห้ามท
1: ห้ามทำ
0: ห้ามทำเพราะมันพามาซึ่งอันตรายอ่ะความเร็วความแรงของรถไฟนะคะแล้วก็เนี่ยยังคิดอยู่เลยว่าเออนะแต่ว่ายุคนี้เรื่องพวกนี้มันจะแผ่วๆไปอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันจะแผ่วๆไปแล้วก็เรื่องกฎกติกาต่างๆของคนก่อนอันนี้วันนี้ว่าด้วยเรื่องของคนก่อนละกัน
1: ค่ะ
0: นี่ค่ะ
1: ทำให้คิดถึงอีกภาพหนึ่งเหมือนกันนะคือรถไฟเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าหลายชั้นใช่ไหมมันมีหลายคลาสคือถ้าเกิดว่าเป็นสมัยเด็กๆเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยเราก็ไม่มีสตังค์อ่ะก็ต้องขึ้นชั้น3คือประเภทแบบไม่มีประตูปิดอ่ะใช่ไหมแล้วก็เป็นพัดลมเป็นอะไรก็ว่าไปถ้าเป็นชั้น2ก็อาจจะมีประตูปิดมีแอร์ชั้น1ก็จะแพงนั้นจำได้ว่าตอนเรียนเข้าเรียนปีหนึ่งเนี่ยคือเด็กชาวหอเนี่ยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตสมัยก่อนต้องคิดภาพสมัยก่อนเนี่ยเราเดินทางด้วยรถไฟนะพี่โนแล้วก็ยังนั่งคิดเลยโอ้โหก็เสียวไส้เพราะพี่โนพูดเมื่อกี้นี้ก็ทําให้คิดภาพเออมันอยู่ในความทรงจําเหมือนกันนะไอ้ประเภทที่แบบเพื่อนวิ่งมาแล้วจะทันไม่ทันแหละแล้ววิ่งตามรถไฟอ่ะแล้วโหนตัวเองขึ้นไปเนื่องมาที่รถไฟชั้น3อ่ะซึ่งตอนนั้นอ่ะสนุกไงคือสนุกแล้วก็แบบเอ้ยทันแกวิ่งทันวิ่งไม่ทันอะไรก็คือมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้มีเรื่องของความปลอดภัยเลยแต่มานั่งคิดนะว่าหุยถ้าเกิดว่าอุบัติเหตุเสี้ยววินาทีตรงนั้นแล้วเพื่อนเราสะดุดเนาะหรือว่ามือมันลื่นแล้วมันจับแล้วมันหล่นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาสักอย่างนี้หุยมันคงเป็นไม่ใช่เป็นภาพจำที่เราวิ่งกระโดดขึ้นรถไฟอ่ะในสมัยก่อนที่ยังเป็นวัยรุ่นเมาหมัดกันอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบบางครั้งเราก็ละเลยนะคะคือมันกลายเป็นชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแหละแต่มันเป็นชีวิตประจำวันของเราที่เราละเลยเรื่องของเซฟตี้จนกระทั่งมันรู้สึกว่ามันเป็นก็มันเป็นเรื่องปกติอย่างเช่นเดินเคยเล่าให้พี่โนกับคุณฟังอ่ะที่เวลาขับรถไปยิงออกเส้นทางที่มันจะต่างจังหวัดหน่อยแล้วก็เป็นช่วงเลิกเรียนอ่ะแล้วก็เด็กๆนักเรียนเขาโหนรถ2 แถวอ่ะแล้วมันย้วยลงมาข้างหลังกันอ่ะคือประมาณว่าอยู่ตรงบันไดกันอ่ะแล้วก็พยายามจะหาที่เกาะปีนป่ายกันเพื่อให้ตัวเองทรงตัวให้ได้เนี่ยมันก็เป็นภาพที่โอ้น่ากลัวมากถ้าเกิดว่ารถเบรกกระทันหันนะหรือมันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วมันชนท้ายขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเนื้อหุ้มเหล็กนั่นก็คือลูกหลานเราเนื้อลูกหลานเรานี่แหละที่เป็นรองรับไอ้ตัวถังของรถ2 แถวหรืออะไรอยู่นะคะซึ่งตรงนั้นมันก็ต้องกลับมาที่ไอ้เรื่องความปลอดภัยในระดับที่เป็นจิตสํานึกหรือระดับที่มันเป็นโครงสร้างด้วยซ้ําว่าจะทํายังไงที่จะเป็นการป้องกันให้ได้ให้มันได้ก่อนนะไอ้เรื่องของน้ําหนักเกินโหลดเกินเนี่ยคือเราอยู่กับมันจนกระทั่งเป็นความเคยชินว่าไม่เป็นไรหรอกเขากําหนดเอาไว้เท่านี้ถ้าลิฟต์มันยังไม่ร้อง ก็แปลว่ายังได้ คือเหมือนกับเราจะหยวนกับเรื่องราวอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะในชีวิตประจำวันของพวกเรานะคะแต่ว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งที่สะท้อนระดับของความประมาทของเราเช่นเดียวกันด้วยค่ะ
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวคุณผู้ฟังพี่จะชวนไปแล้วอ่ะชวนคือชวนให้คิดชวนให้นึกภาพตามไปนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าแผลสดเนาะอยู่ในช่วงแผลสดนะเราไม่ว่าจะยังไงทุกคนล้วนแล้วแต่มีโอกาสเกิดขึ้นกับตัวเองได้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเรายืนอยู่บนความประมาทนะคะทีนี้มีประเด็นที่อยากจะชวนพูดคุยนะคะคืออยากต่อเนื่องมาด้วยนะคะว่าพยายามหันมามองจากความเป็นไปได้หรือว่าถอดรหัสจากที่อะไรบ้างที่มันจะเป็นอุปสรรคนะคะหรือว่าเป็นตัวที่ทำให้เรามีโอกาสนะประมาทต่อการใช้ชีวิตนะคะก็ไล่เรียงกันมานะตั้งแต่เบรก1เบรก2ทีนี้นอกจากคนแล้วเนี่ยมาบนรถยนต์นะคะส่วนคุณแต้มเวลาคุณขึ้นรถเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณขับรถเนี่ยคุณขับเฉยๆหรือว่าคุณต้องเปิดวิทยุหรือว่าปัจจุบันนี้คงไม่ใช่วิทยุก็คงมีจอเนาะหรือบางทีจอแบบฟังข่าวฟังเพลงหรือฟังอะไรในรถไหมคะ
1: ถ้าตัวเองไม่ติดถ้าตัวเองเนี่ยไม่ติดแต่ว่าคนข้างๆเนี่ยติดจนกระทั่งบางทีแล้วก็รู้สึกว่าอันตรายจังคือเขาก็จะฟังข่าวของเขาอะคือเขาก็เปิดฟังข่าวฟังอะไรของเขาแต่ว่าไอ้ใส่ไอ้เมื่อกี้ที่เราคุยกันนะไอ้ตัวหูฟั
0: ใส
1: ง
0: ่บลูทูธ
1: แบ
0: ด้ว
1: บ
0: ย
1: ใช่ด้วยแล้วเขาก็จะฟังรายการฟังข่าวของเขาอันเนี้ยเราก็ยัง
0: อ
1: น
0: ้
1: ั่
0: าว
1: ง
0: จะไม่ได้เปิดเสียงข้างรถเหรอคะ
1: ไม่คือ
0: ฟั
1: เข
0: ง
1: า
0: คน
1: ฟ
0: เ
1: ั
0: ด
1: ง
0: ียว
1: ของเขาใช่ก็ฟังของเขาอย่างเงี้ยมันก็จะเราก็มันก็อันตรายเนาะเพราะบางทีจะคุยกันไม่ได้ยินแหละแล้วก็นับภาษาอะไรถ้าเกิดว่ามีรถข้างนอกบีบแตรอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะต้องขอความร่วมมือว่าขอไม่ฟังได้ไหมคือถ้าจะฟังก็ฟังรวมนะจะฟังอยากฟังข่าวก็ฟังรวมบางทีก็ฟังรายการเนี่ยฟังรายการอะไรของเขาแบบเพลินๆนานๆเนี่ยเขาจะใส่ต่อเนื่องนะซึ่งตรงเนี้ยจริงๆแล้วก็เป็นอันที่ไม่แนะนํานะแล้วก็อีกอันนึงนะพี่โนเดี๋ยวนี้รถก็จะมีพวกจอใช่ไหมคะจอที่ดูหนังดูละครดูเรื่องได้ตลอดเวลาเนี่ยก็มีโอกาสเสี่ยงมากๆเลยคือเป็นจุดที่ทำให้ดิสแทรกนะยิ่งถ้าเกิดเป็นคนขับนะก็มีโอกาสที่จะแบบดูละครดูอ้าวเดี๋ยวเปลี่ยนฟังก์ชันมาเป็นคนขับเลยคือมันมั่วไปหมดคือด้วยเทคโนโลยีที่มันอำนวยความสะดวกให้เราเอนเตอร์เทนเมนต์ให้เราแบบสมบูรณ์เนี่ยแต่ว่ามันก็มาพร้อมกับต้องแลกมาเหมือนกันก็คือว่าก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยให้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
0: คือเรียนเห็นด้วยเลยอย่างยิ่งเลยแล้วก็คือตอนหลังเนี่ยจะเห็นเทคโนโลยีของรถนะคะเขาก็พยายามทำมานี่เล่าให้ฟังเลยชัดๆเลยว่าบางทีรถด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้ามานะคะเขาก็จะมาพร้อมกับอุปกรณ์ความปลอดภัยแล้วในอุปกรณ์ความปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะมาให้เราทำอะไรในขณะที่รถมันเข้าเกียร์เดินเกียร์ดีนะคะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่รถออกตัวแล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถที่จะไปปรับอะไรในหน้าจอได้เลยจอที่มากับเทคโนโลยีโดยเฉพาะรถสมัยใหม่เนี่ยเขาป้องกันเรื่องนี้มาแล้วก็เป็นมาตรการความปลอดภัยในระดับสำคัญนะคะคือเวลาขับรถอยู่แล้วแต่เนี่ยจอจะไม่ให้คุณสัมผัสจะไม่ให้คุณทำอะไรไม่ได้เลยแต่คุณเชื่อไหมมันก็มีคนที่แบบว่าไปตัดไอ้ระบบนี้ออกเพื่อที่จะให้มันสามารถเคลื่อนไหวได้เราก็เป็นเรื่องปกติเลยนะเป็นเรื่องปกติก็คือว่าให้ทำยังไงดีที่จะแบบว่าสามารถที่ไม่สามารถที่จะปรับปุ่มได้อะไรได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนโปรแกรมตัดโปรแกรมทำโน่นนี่นั่นซึ่งบ้านเราก็มีโปรแกรมเมอร์หรือว่าคนที่เก่งเรื่องเทคโนโลยีเยอะก็เป็นธุรกิจเลยอะธุรกิจสำหรับรถบางประเภทที่เป็นรถสมัยใหม่โดยเฉพาะรถไฟฟ้านะคะต้องบอกเลยเหมือนรถดิฉันนี่แหละนะคะเวลาไอ้นั่นเนี่ยถ้ามันเคลื่อนปุ๊บมันจะไม่ยอมให้เราทำอะไรเด็ดขาดเขาถือว่ามันเป็นเรื่องความปลอดภัยนะคะแต่ว่าก็เกิดธุรกิจใหม่จริงๆแล้วมันเป็นธุรกิจใหม่ที่คนพร้อมจ่าย แล้วก็มีคนไปทำให้ที่บ้านเลยทำให้มันเปลี่ยนโปรแกรมสามารถที่จะปรับโปรแกรมอันไหนใช้ไม่ได้อันไหนควรใช้อันนี้ควรจะทำยังไงดูในรถมันควรจะต้องมีโปรแกรมอะไรบ้างเพราะฉะนั้นมันก็มาอำนวยความสะดวกซึ่งมันก็จะไปสัมพันธ์กับที่คุณสิ่งที่คุณบอกไอ้เรื่องของความปลอดภัยหรือว่าความสมาธิที่เราจะจดจ่อกับการขับรถมันก็จะเสียไปบางทีดูข่าวมันไม่ใช่ฟังแต่เสียงเมื่อก่อนมันเป็นวิทยุนะคะเหมือนฟังรายการผู้หญิงมากเรื่องเนี่ยเราไม่ต้องมาออก YouTube ไม่ต้องมาโชว์หน้ากันเราฟังจากวิทยุแล้วเราก็มีเสียงเป็นเพื่อนเนาะขับรถเดินทางเราก็ฟังเสียงฟังรายการวิทยุนะแต่ว่ายุคปัจจุบันมันไม่ใช่รูปแบบไลฟ์สไตล์ของผู้คนเนี่ยมาพร้อมหน้าจอนะคะแล้วก็เข้าโปรแกรมนั้นโปรแกรมนี้แอปพลิเคชันนั้นแอปพลิเคชันนี้พอเปิดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีหน้าตาด้วยฟังด้วยฟังเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ฟังเสียงอย่างเดียวเดี๋ยวก็เหลือบมาดูเดี๋ยวก็เหลือบมาดูนะบางคนเห็นแบบว่ารถติดก็ดูละครอีกต่างหากนะคะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นเหตุปัจจัยทำให้เราเสียสมาธิอยู่ตลอดเวลาคือพูดง่ายๆคือประสาทสัมผัสไม่ครบอ่ะนะคะเพราะว่าทั้งตาทั้งหูมันไม่ได้ไปอยู่ที่หน้ารถอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันมีเหตุปัจจัยจริงๆค่ะที่มันจะทำให้เรามีโอกาสมากๆเลยที่จะเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาเตือนด้วยเตือนทั้งตัวเราเองทั้งคุณผู้ฟังด้วยนะคะไม่ว่าเราจะใช้รถแบบไหนอยู่บนมอเตอร์ไซค์เราก็อาจจะใส่หูฟังนะคะแล้วเราก็ไม่ได้สังเกตมองรอบข้างเลยนะคะเหมือนกันอยู่ในรถเราก็ไม่ได้สังเกตเมื่อก่อนเนี้ยเวลาเราจะขึ้นรถหรือว่าไปไหนขึ้นรถลงเรือหรืออะไรแล้วแต่สายตาเราจะมองไปรอบๆเราจะระมัดระวังตัวเราจะดูว่าเราควรจะขึ้นจะลงดูพื้นดูรอบข้างเห็นคนแต่ปัจจุบันเรามองไม่เห็นอะไรเลยตามีค่ะมองแต่มันไม่เห็นแล้วเราก็จะแบบว่าก็ใช้ชีวิตบนความประมาทอยู่ตลอดนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุ้นชินทุกวันค่ะ
1: ก็ไม่รู้จะเห็นด้วยยังไงแล้วพี่โนก็คือนานๆทีมานั่งคุยเรื่องนี้นะมันก็ส่วนหนึ่งก็ชวนคิดถึงชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนด้วยนะคะในการใช้รถใช้ถนนการสัญจรแล้วก็มันก็แชร์ริ่งกันอยู่นะถนนเส้นเดียวกันก็ทั้งรถยนต์ใช่ไหมมอเตอร์ไซค์จักรยานนะรถไฟก็พาดผ่านเนี่ยอย่างเช่นเคสที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็มีการให้หาข้อมูลกันเยอะมากเลยในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเออเราประเทศอื่นๆน่ะเขาทำยังไงกันบ้างเพราะว่าในหลายๆประเทศเนาะที่เราเคยมีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นดูหนังดูละครดูทีวีนะหรือไปเที่ยวกันเองเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันมีรถไฟที่มันวิ่งผ่ากลางเมืองอยู่นี่แล้วเขาไม่อันตรายหรือนะแล้วเขามีการจัดการกันอย่างไรก็มีข้อมูลมาชวนคุยกันแบบนี้ก่อนค่ะว่าอันแรกก็คือถ้ามันเป็นระบบที่มันเป็นระบบรางเนี่ยคือในสมัยก่อนเนี่ยจริงๆรางมันมาก่อนถนนอีกเนาะคือเป็นประวัติศาสตร์ของการคมนาคมทั่วโลกนะคะที่ระบบรางเนี่ยมันมาก่อนถนนการปัดถนนอีกดังนั้นเนี่ยประเด็นที่แท้จริงมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการมีรางไม่มีรางนะคะหรือว่าการที่รางมาเจอกับถนนแล้วมาบรรจบกันนะแต่ว่ามันไปอยู่ที่แล้วแต่ละประเทศจะมีวิธีการในการบริหารจัดการนะคะทำให้มันเกิดความปลอดภัยได้อย่างไรอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นจุดที่สำคัญมากกว่านะคะคราวนี้ในพูดถึงเรื่องของตัวรถไฟเนี่ยรถไฟก็ต้องทำความเข้าใจกันนะบอกว่าเออรถไฟมันมีหลายแบบคือภาพในจินตนาการในนั้นเห็นภาพแบบหลายๆประเทศอะที่ประเภทบอกว่ามีรถขวักไขว่เลยนะอยู่ที่ทางแยกเนี่ยยิ่งเป็นสถานีรถไฟใหญ่ๆของแต่ละเมืองนะแล้วเราก็เดินข้ามไปข้ามมากันอย่างปกติเนี่ยเขาบอกว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นรางที่เขาเรียกว่ารถไฟเบารถไฟเบาเช่นอะไรเช่นรถรางนะที่ประเภทแบบค่อยๆกระดึบนะค่อยๆเคลื่อนที่เป็นรถไฟที่ใช้กันในเมืองนะคะแล้วก็อาจจะเป็นรถไฟชานเมืองขนาดเล็กซึ่งถ้าเป็นกลุ่มนี้เนี่ยมันจะถูกออกแบบมาให้วิ่งร่วมกับรถยนต์บนถนนได้ตั้งแต่ต้นเลยคือเหมือนกับมันถูกออกแบบมาตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วนะคะหรือว่าเรื่องของอะไรอะโลเคชันหรือการออกแบบต่างๆซึ่งเมืองใหญ่ทั่วโลกยังใช้ระบบนี้อยู่อันนี้ก็คืออาจจะอยู่ในภาพของหลายๆท่านนะที่อาจจะเห็นอยู่ในหนังในละครหรือว่าที่ไปเที่ยวกันมาแต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยที่เราห่วงกันก็คือกลุ่มรถไฟหนัก รถไฟหนักแปลว่าอะไรประเภทที่แบบว่าขนสินค้านะรถไฟที่มันมีน้ำหนักมากนะคะหลายร้อยตันเนาะแล้วก็กลุ่มนี้ต้องมีระยะเบรกที่ยาวค่ะอย่างเช่นกรณีที่เป็นข่าวเนี่ยก็บอกว่าต้องการระยะเบรกเนี่ย2-3 กิโลเมตรล่วงหน้าด้วยซ้ำแต่เขาก็ให้

0: เอาไว้ที่ระยะเบรกยาวกว่า1 กิโลเมตรนะคะถ้าเป็นรถไฟกลุ่มนี้เนี่ยไม่ควรตัดกับถนนระดับเดียวกันเลยคือไม่ควรเลยนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดไอสิ่งที่เราคุยกันนี่แหละนะการชนหรือการประสานงานเว้นไว้แต่ว่าจะมีระบบป้องกันที่แข็งแกร่งพอนะคะแต่ว่าหากไม่ให้รถไฟทางไกลเข้าเมืองเลยเนี่ยสิ่งที่รัฐต้องคิดต่อก็คือว่าคุณก็ต้องมั่นใจว่าจะมีระบบขนส่งมวลชนอื่นๆรองรับด้วยนะเพราะไม่งั้นคนก็สัญจรยากมันก็เป็นเรื่องของการคมนาคมเป็นเรื่องระบบในภาพใหญ่มุมใหญ่นะคะทั้งนี้ก็คือเพื่อให้คนต่างจังหวัดแล้วก็คนที่ไม่ได้มีรายได้สูงเดินทางเข้าเมืองได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายแพงอันนี้เหมือนกับที่เราคุยกันตอนต้นนะพี่โนว่ารถไฟอ่ะมันถึงแล้วมันราคามันก็ถูกกว่าด้วยคือถ้าเกิดจะต้องเลือกเนาะยิ่งสมัยก่อนที่เรายังไม่มี low cost airline เนี่ยรถไฟเนี่ยเป็น choice ที่ทุกคนเข้าถึงได้นะคะยิ่งเป็นประเภทไปต่างจังหวัดเนี่ยขึ้นรถไฟกันตอนเย็นใช่ไหมตอนเย็นตอนค่ำตื่นมาก็ถึงที่หมายนะคือเราก็ใช้วิธีการในการเดินทางหรือสัญจรแบบนี้จนเป็นเรื่องที่คุ้นชินนะคะก็ทำให้มันเข้าถึงได้กับทุกกลุ่มอะทุกๆกลุ่มทุกๆคลาสนะคะทุกๆทุกๆจังหวัดให้สามารถเข้ามาสัญจรเข้าเมืองได้โดยที่ในราคาที่เขายังสามารถจ่ายได้นะคะแล้วก็ยังมีคำถามต่อว่าเอ๊ะแล้วทำไมรถไฟถึงต้องไปได้ก่อนเสมอคือในกรณีที่ให้รถไฟไปก่อนรถอื่นๆคำตอบเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องของสิทธิ์อะไรแต่เป็นเรื่องของกฎทางฟิสิกส์เพราะว่าคนขับรถไฟที่เก่งที่สุดในโลกก็หยุดรถได้ไม่ทันนะคะถ้าเกิดเห็นสิ่งกีดขวางเป็นเรื่องของฟิสิกส์เรื่องของมวลเรื่องของแรงนะคะทําได้เต็มที่ก็คือเอียดกันนะคือกดเบรกเต็มที่แล้วรอนะดังนั้นเนี่ยกฎหมายที่ดีต้องออกแบบจากความจริงข้อนี้ด้วยนะดังนั้นเนี่ยแทนที่จะมานั่งแก้ปัญหากันด้วยการมโนว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีรถไฟนักในเมืองหรืออะไรต่างๆเนี่ยนั้นว่ามันอาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่แบบวัวหายล้อมคอกแล้วผิดจุดหรือเปล่าต้องกลับมาดูที่ตัวโครงสร้างนะดูประเภทของรถไฟการจัดการการจราจรต่างๆรวมทั้งหมดทั้งมวลที่ถูกออกแบบมันต้องถูกออกแบบมาภายใต้การเซฟตี้จริงๆอ่ะเซฟตี้กับทุกๆคนนะคะทั้งคนเดินรถเดินถนนทั้งคนขับรถไฟคนใช้รถยนต์อะไรต่างๆที่มันจะเกี่ยวข้องกับวงจรใช่ไหมการเดินทางการหยุดการอะไรต่างๆพวกนี้ไม้กั้นอะไรพวกนี้มันเป็นคนละเรื่องเดียวกันที่จําเป็นจะต้องมานั่งคิดและออกแบบร่วมกันค่ะ
1: ค่ะนะคะจริงๆมันทุกอย่างมันมีมาตรการหมดนะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งเวลามันเกิดเหตุอะไรแบบนี้นะคะผู้สื่อข่าวนําเสนอในด้านที่มันภาพซ้ําๆที่คุณแปมเล่าให้ฟังแต่ขณะเดียวกันข่าวสารในบางด้านที่นําเสนอเนี่ยถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็มีการนําเสนอจากกลุ่มที่พยายามเอาข้อมูลมาฝากด้วยนะคะอย่างข้อมูลที่คุณแปมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยนะมันก็เป็นหนึ่งในข้อมูลที่ทําให้เราได้หันกลับมาแล้วก็สนใจประเภทของรถไฟที่มันมีรายละเอียดนะคะว่าแล้วมันมีความแตกต่างกันแบบไหนอย่างไรขณะเดียวกันเนี่ยลองเสิร์ชหาข้อมูลเนี่ยที่ฉันเห็นเพียบเลยนะคะว่าหลายสำนักข่าวก็พยายามที่จะมีนำเสนอให้เห็นว่าเรื่องทางข้ามรถไฟนะคะจุดตัดรถไฟทั้งหลายนะคะของแต่ละประเทศมีที่ไหนอย่างไรบ้างนะที่ไหนที่แย่กว่าประเทศอื่นที่ไหนที่มีปัญหาแล้วแก้ไขได้ดีมีหลายประเทศที่พยายามลดทางข้ามทางรถไฟลงจำนวนมากเพื่อลดอุบัติเหตุคืออุบัติเหตุไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นกับประเทศที่มีคือมันผ่าเข้าเมืองหรือผ่าแล้วก็มาเป็นอยู่บนถนนน่ะแล้วก็มันเป็นทางข้ามนะคะก็มีหมดแต่ว่าหลายประเทศก็พยายามแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็ในบรรดาที่แก้ไขปัญหาเนี่ยก็จะมีประเทศญี่ปุ่นนะที่น่าสนใจทีเดียวแล้วก็มีอีกหลายประเทศนะคะแต่ว่าดูจากเวลาแล้วดิฉันว่าเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะไปดูไปส่องในต่างประเทศกันบ้างว่าหลายประเทศเขาแก้ปัญหากันแบบไหนยังไงเขามีอุปกรณ์อะไรที่จะมาเตือนภัยนะคะหรือว่าวินัยของคนในชาติของแต่ละประเทศเป็นยังไงนะส่องเขาแล้วดูเรานะคะเพื่อที่จะได้ทันให้เท่าทันแล้วก็จะได้ร่วมกันลดอุบัติเหตุค่ะตอนนี้ขอไปพักสักครู่ค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่อง ชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.

0: มนสิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
1: เก้าชั่วโมงจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
5: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
3: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
2: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
3: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเค

0: ชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิธิดาแสงสินแก้ว
3: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการผู้หญิงมากเรื่องคุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณนิธิดาและดิฉันสุงมนต์ค่ะวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของการถอดบทเรียนเนาะจริงๆอยากให้มาเป็นทุกๆเรื่องเนี่ยมันคือการเรียนรู้นะคะไม่ว่ามันจะเกิดในเรื่องดีหรือเรื่องร้ายก็แล้วแต่ในสังคมนะคะในการผู้หญิงมากเรื่องก็พยายามจะหยิบจับเอาประเด็นในกระแสนี่แหละค่ะมาขยายผลแล้วก็เอามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ทั้งรู้เรารู้เขานะคะรู้ให้รอบแล้วก็สิ่งสำคัญเอามาเป็นบทเรียนมาร่วมกันในครอบครัวนะคะไม่ว่าใครจะอยู่ในบทบาทไหนแต่ว่าให้มันเป็นการเรียนรู้ร่วมกันในครอบครัวแล้วก็ส่งต่อบทเรียนเหล่านี้เนี่ยไปขยายวงนะไปสู่คนรอบข้างนะคะแล้วก็ไปสู่ชุมชนจนกระทั่งไปสู่สังคมนะคะอยู่ในบทบาทของเราที่เราเป็นเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาไปเราไปคาดหวังว่ามันต้องรอการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะจนอายุปูนี้แล้วดิฉันก็ได้เรียนรู้ว่าเราต้องการจะทำอะไรให้มันดีเริ่มจากมือเราเลยถ้าไปรอให้มันมีระดับนโยบายเนี่ยเราอาจจะไม่ทันได้อยู่เห็นเพราะฉะนั้นอะไรที่เราทำได้ลงมือทำก่อนอะไรที่เรามีส่วนต่อการที่จะทำให้มันเกิดองค์ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นแล้วส่งทอดให้กับคนรุ่นต่อๆไปเนี่ยก็ลงมือทำเท่าที่เราทำได้แล้วกันค่ะ
4: เห็นด้วยจริงๆค่ะเพราะว่าถ้ามานั่งรอนะรอให้คนมาจัดการหรือมาทำอะไรให้เราเนี่ยบางทีมันก็ไม่ทันการอ่ะนะแต่ว่าเรานี่แหละที่จะเป็นคนที่สามารถจัดการแล้วก็ทำให้ตัวเองปลอดภัยได้มากที่สุดนะยกเว้นในหลายๆอุบัติเหตุเนี่ยพูดเราก็เหนื่อยใจพี่โนคุณผู้ฟังคือบางทีเราดูแลตัวเองจัดการตัวเองได้อย่างดีแล้วแต่ถ้าเกิดมันไปอยู่ในจังหวะที่มันจะต้องเกิดอ่ะนะอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นโศกนาฏกรรมจริงๆนะคะก็คงจะต้องเรียกร้องจากฝ่ายอื่นๆด้วยแหละนะที่เกี่ยวข้องอ่ะนะเพราะมันก็ต้องไปทั้งองค์คาพยพในการที่จะมองเห็นความสำคัญของเรื่องของความปลอดภัยในทุกๆอนูนะคะคือโดยส่วนใหญ่บางทีเราให้ความสำคัญกับเด็กๆเยอะนะถึงเราคุยกันในรายการเนี่ยหลายครั้งเลยเรื่องของรถตู้ใช่ไหมเรื่องของมอเตอร์ไซค์เรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ห่วงยิ่งเป็นเด็กๆปฐมวัยอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของเซฟตี้เบลใช่ไหมคะเรื่องของอะไรนะหมวกนิรภัยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าพอเติบโตมาเป็นวัยรุ่นเป็นวัยผู้ใหญ่บางทีเราก็ละเลยนะแล้วก็บางทีมันก็เกิดเหตุโดยที่ไม่คาดฝันจริงๆอย่างเช่นช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเราก็เสียวไส้นะเวลาเล่นน้ำกันแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์เปียกลื่นต่างๆนะแล้วก็บวกกับความสนุกใช่ไหมคะที่มันเพิ่มเข้าไปด้วยดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของเซฟตี้เนี่ยเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมันควรจะถูกติดตั้งเอาไว้สำหรับเราในทุกๆสถานการณ์อะคือไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์เฉพาะวันหยุดยาว7วันอันตรายอะไรแบบนี้แต่ว่ามันจำเป็นต้องเข้าไปในทุกๆอนูจนบางครั้งถ้าเราจะกลายเป็นคนที่เวอร์เกินอ่ะเดือนว่าก็ยังคุ้มกว่านะเช่นขึ้นรถเพื่อนใช่ไหมแล้วก็พยายามจะใช้เข็มขัดนิรภัยอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็บอกว่าอ๋อเข็มขัดมันใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเราก็จะแบบตกใจว่าเอ้าทำไมมันใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกโอ้ไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยก็จะมีเคสประมาณแบบนี้พอสมควรนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันเนาะดูแลกันแล้วก็ปลูกฝังกันด้วยเพราะว่ามันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรามันอยู่ในจิตสำนึกเราในระยะยาว
3: จริงอันนี้เป็นเรื่องจริงนะจริงไม่ว่าเราจะไปไหนก็แล้วแต่นะถ้ามันอยู่ในระดับจิตสำนึกของทุกคนเนี่ยมันจะช่วยกันอย่างเช่นถ้าสมมติว่าอะไรล่ะดื่มไม่ขับเนี่ยคือมันไม่ใช่เฉพาะคนขับเอ้ยฉันไม่เป็นไรฉันดื่มนิดหน่อยเดี๋ยวขับเราเป็นผู้โดยสารอยู่เราก็ต้องไม่ให้เขาขับนะเมื่อเห็นเขาดื่มเขาจะดื่มน้อยดื่มมากแต่เมื่อดื่มแล้วเราก็ต้องไม่ให้เขาขับนะคะไม่ใช่มันไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นไรแล้วก็เกรงใจเขารถเขาขับได้ไม่เป็นไรเราอาศัยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็หย่วนกันไปหมดเนี่ย นะคะแต่ว่าบางประเทศเนี่ยค่ะที่เขาซีเรียสกันเรื่องนี้มากๆเนี่ยคือเขาจับเนี่ยเวลาไม่ใช่คนขับจับคนเดียวนะคะเวลามันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเขาจับทั้งคันนะคะก็ต้องมีมาตรการก็คือว่าคือคนขับเนี่ยเดิมแต่ว่าพวกเราอยู่ในรถเนี่ยเราก็อยู่ในรถแล้วก็รู้ว่าคนขับเมาหรือว่าดื่มนะคะเราก็ถือว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาประเทศที่เขาจริงจังเขาก็จับแบบนี้เลยจริงๆนะคะทีนี้ทิ้งท้ายไว้ในเบรกที่แล้วนะคะว่าอยากจะหันไปดูว่ามาตรการต่างๆเรื่องของทางข้ามทางรถไฟในประเทศต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็เลยเอามาฝากคุณผู้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้รับการจัดอันดับต่อเนื่องนะคะว่ามีคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานสูงที่คือสูงที่สุดในโลกอ่ะเพราะฉะนั้นทางข้ามต่างๆเนี่ยเขาเคลมว่าเขาปลอดภัยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดว่าเป็นยังไงแล้วก็มีหลายประเทศพยายามลดทางข้ามทางรถไฟลงนะคะก็จะมีตัวอย่างอย่างเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นะคะเพื่อลดอุบัติเหตุแล้วก็มีบางประเทศนะคะอย่างสหรัฐอเมริกามีอุปกรณ์เตือนภัยอัตโนมัตินะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้จาก Spacebar นะคะถึงบอกไว้ค่ะว่าหลายต่อหลายครั้งบางทีเราก็ไม่ได้สนใจแต่พอมันเกิดเหตุเนี้ยมันมีข้อมูลข่าวสารนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยที่มีการนำเสนอให้สำนักข่าวที่เขานำเสนอแล้วเปรียบเทียบแล้วทำให้เรามองเห็นนะคะในเชิงสร้างสรรค์เนี่ยไม่ใช่ดราม่าหรือว่าไม่ใช่นำเสนอแบบภาพเหตุการณ์ซ้ำๆนะคะหรือไปถามว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าสังคมมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะแต่ว่าคนที่เขาทำประโยชน์ทำดีก็ต้องชื่นชมนะคะมีการทำให้เห็นว่าเอ้ยต่างประเทศเนี่ยเขาทำยังไงเขามีวิธีการในการพยายามลดทางข้ามทางรถไฟลงยังไงนะคะเนเธอร์แลนด์กับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาลงทุนอย่างหนักในการทำทางลอดนะคะหรือว่าทางยกระดับเพื่อหลีกเลี่ยงจุดระหว่างถนนและก็ทางรถไฟรวมถึงการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัตโนมัติที่ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับรถไฟนะคะบางประเทศก็ยังต้องมีจุดตัดทางรถไฟนะคะแต่เขาก็ได้ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยที่ได้มาตรฐานต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเหมือนบ้านเราแหละรถไฟมันมาก่อนรถยนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันบางแห่งพอมาตัดถนนในภายหลังอ่ะมันก็จะไปทำยังไงอ่ะทางรถไฟมันมีอยู่แล้วนะบางประเทศเขาถึงทำทางลอดทางอุโมงค์หรือว่าทำข้ามไปเลยนะคะบ้านเราเนี่ยพูดเรื่องนี้กันมาหลายครั้งที่ฉันจำได้นะคะแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่มันจะเป็นรูปธรรมนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเครือข่ายรถไฟของญี่ปุ่นนะคะที่บอกว่าเขามีคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานสูงที่สุดในโลกเนี่ยคือพูดง่ายๆเลยว่าทางรถไฟของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะลดความเสี่ยงของการจากการข้ามทางรถไฟในเส้นทางโดยสารที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นนะเขาจะใช้เลเซอร์เนี่ยตรวจจับสิ่งกีดขวางนะแล้วก็ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบอัจฉริยะพูดง่ายๆคือเอาเทคโนโลยีมาช่วยใช้ระบบเรดาร์เลเซอร์3มิติตรวจจับรถยนต์หรือว่าคนเดินเท้าที่ติดอยู่บนรางรถไฟแล้วก็ส่งสัญญาณหยุดฉุกเฉินไปที่รถไฟที่กำลังเข้ามานะคะกลไกต่างๆก็จะได้รับการคำนวณมาเพื่อให้มีเวลาเตือนภัยอย่างเพียงพอประตูก็จะมีไฟ LED กระพริบที่มองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ประสานกันพร้อมกับเสียงกลิ่นเตือนดังๆที่ช่วยยับยั้งความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพคืออย่างเช่นคือพูดง่ายๆเขาทำแบบโดยภาพรวมอ่ะเช่นประเภทของไม้กั้นเนี่ยที่ทางข้ามรถไฟญี่ปุ่นนะคะทางข้ามหลายแห่งเนี่ยมีไม้กั้นแบบเรียงลำดับโดยด้านขวาเนี่ยจะปิดก่อนแล้วตามด้วยด้านซ้ายเพื่อป้องกันไม่ให้คนเดินเท้าแล้วก็คนปั่นจักรยานติดอยู่ในไม้กั้นแล้วก็มีการตรวจจับสิ่งกีดขวางนะคะรถไฟในเมืองเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองเขาจะใช้เครื่องตรวจจับสิ่งกีดขวางด้วยเลเซอร์หรือว่าอินฟราเรดขั้นสูงซึ่งจะแจ้งเตือนระบบคอมพิวเตอร์ของรถไฟทันทีหากมีวัตถุหรือรถยนต์ติดอยู่บนรางนะคะปุ่มฉุกเฉินก็จะทำงานทันทีนะคะไอ้เจ้าปุ่มกดที่ว่าเนี่ยมันจะทำเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจนติดตั้งอยู่ที่ทางข้ามทุกแห่งเพื่อหยุดรถไฟที่กำลังเข้ามาทันทีในกรณีฉุกเฉินนะคะเขามีคำศัพท์เฉพาะนะคะดิฉันจะออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้อากาสุโน กาซูโนะฟุ
4: อืม
3: ฟูมิคิริ
4: ใกล้ละใกล้
3: ฟั
4: ล
3: ง
4: ะ
3: ไม่
4: ใก
3: ถ
4: ล้
3: ูก
4: ล
3: หระ อ
4: พอได้พอได้
3: นิดนึงขอซ้ำอากาซูโนะฟูมิคิริหมายถึงทางข้ามที่ไม่เคยเปิดหมายความว่าทางแยกที่มีการจราจรหนาแน่น
4: อืม
3: ซึ่งที่กั้นเนี่ยจะติดเกือบตลอดเวลาในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนทำให้ทางการต้องจัดการแยกทางรถไฟออกจากถนนหลักเช่นการยกระดับรางรถไฟ
4: อืม
3: พูดง่ายๆว่าเขาพยายามแก้ปัญหานะซึ่งก่อนที่จะแก้ปัญหาเนี่ยดิฉันเชื่อว่าเขาก็คงมีปัญหาแบบบ้านเราแหละมันก็คงเคยเกิดอุบัติเหตุนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขามีปุ่มฉุกเฉินอัตโนมัติแล้วเขาก็มีหลักคิดง่ายๆว่าคือเขายอมเสียเวลาถ้าเกิดมันมีเหตุขึ้นมาแล้วมันมีปุ่มฉุกเฉินเนี่ยพร้อมที่จะกดนะแล้วก็ไอ้ตัวสัญญาณอินฟราเรดนั้นมันช่วยด้วยถ้ามันมีอะไรบางอย่างที่มันเคลื่อนไหวอยู่บนทางรางรถไฟคือเหมือนเอาเทคโนโลยีมาใช้ด้วยนะคะแล้วญี่ปุ่นเขายึดหลักจอดสนิทตามกฎหมายจราจรของญี่ปุ่นเลยผู้ขับขี่ที่เข้าใกล้ทางข้ามที่ไม่มีการป้องกันทางข้ามที่ไม่มีรั้วกั้นหรือว่าสัญญาณไฟจราจรเนี่ยต้องหยุดรถโดยเด็ดขาดก่อนถึงทางข้ามต้องลดกระจกหน้าต่างลงแล้วมองซ้ายมองขวาแล้วฟังเสียงรถไฟกำลังวิ่งมาให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถขับต่อไปได้นะคะมีข้อยกเว้นคือหากทางข้ามทางรถไฟเนี่ยมีสัญญาณไฟจราจรที่ใช้งานได้และเป็นไฟเขียวก็ไม่ต้องหยุดรถนะคะมันก็ทำให้นึกถึงเวลาเราไปต่างประเทศแต่ประเทศที่เขาเจริญแล้วเวลาเขามีเครื่องหมายให้หยุดรถนะ
4: ค่ะ
3: เราต่อให้เป็นคนไทยแล้วไปขับรถในต่างแดนเราก็หยุดเนาะคือเราเคารพกฎจราจรในบ้านเขาเพราะเรารู้ว่ากฎหมายในบ้านเขามันแรงถ้าถูกจับทีนึงถูกปรับทีหัวโต
4: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถทำได้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเราลองไปหยุดตรงเครื่องหมายที่เขาอยู่ในทางข้ามจราจรอะไรก็แล้วแต่อู้เขาเคารพกฎจราจรจริงๆค่ะ
4: อืมคือพอมันให้ความสำคัญแบบนี้เนาะคือถามว่าอุบัติเหตุมันจะหายไปไหมขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุมันไม่ได้หายกันไปได้เนาะ100%หรอกเพียงแต่ว่ามันก็ลดโอกาสใช่ไหมคะของความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นได้ที่เวียนนาพี่โนอาจจะมีลักษณะของการให้ความสำคัญคล้ายๆกันนะคือเขาก็ออกมาเป็นกฎเป็นระเบียบเลยอะนะยิ่งกรณีของเวียนนาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเมืองที่มันมีรถรางวิ่งอยู่กลางเมืองนะแล้วก็คล้ายๆกับว่ามันต้องสัญจรไปมาควบคู่กับขนส่งมวลชนประเภทนี้เขาก็เขียนเอาไว้ชัดเจนว่ากฎหมายจราจรกลางเนี่ยรถรางจะต้องได้ไปก่อนเสมอเพราะว่ามันเป็นรถที่หักเลี้ยวไม่ได้นะคะแล้วก็หยุดไม่ทันด้วยนะในระยะที่คนจะประเมินด้วยตาเปล่าประมาณว่าถ้าเห็นคนมาข้างหน้านะคุณจะไปเบรกเนี่ยมันก็ไม่ทันนะเพราะมันต้องใช้ระยะเวลาในการเบรกแล้วก็มีบทลงโทษที่เป็นรูปธรรมด้วยแล้วเขาก็ปรับอย่างที่พี่สมมนว่าคือประเทศพวกนี้เวลาเขาปรับก็ปรับโหดอ่ะเขาไม่ได้ปรับแบบ500,000 บาทอะไรเงี้ยเราลงอาญาเลยไม่ใช่ก็ปรับกันโหดนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามันก็คือได้ผลด้วยก็คือด้วยค่าปรับที่มันแพงมากๆนะคะแล้วก็ออสเตรียเนี่ยก็เลยให้ข้อมูลบอกว่าเอ้ยทําแบบนี้มันเวิร์กคือเหมือนกับว่าพอเราตั้งค่าเคยนะค่าปรับที่มันสูงเนี่ยมันก็เลยทําให้อัตราของการฝ่าฝืนต่างๆเนี่ยมันน้อยลงด้วยในขณะที่ตัวของรัฐเองก็ให้ความสำคัญมีงบประมาณกลางนะคะ25 ล้านยูโรต่อปีนะที่รัฐบาลกลางการรถไฟและเทศบาลร่วมกันจ่ายคือไม่ได้มองว่าเราพูดภาครัฐเนาะแต่ของเขาเขาบอกไม่ได้คำว่าภาครัฐนี่คือต้องมานั่งคุยกันอีกเพราะมันไหลกระเป๋ามันภาครัฐเหมือนกันหมดแหละแต่มันไหลกระเป๋าดังนั้นเนี่ยมันจะมาตกลงกันยังไงจะร่วมมือร่วมจ่ายกันยังไงนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะต้องนำเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดนะคะแล้วการที่คือเขาบอกว่ามนุษย์นี่แหละต้องเป็นคนตัดสินใจอะว่าเงินต่างๆที่มีอยู่เนี่ยคุณจะเอาไปใช้จ่ายกับอะไรแบบไหนอย่างไรซึ่งถ้าเกิดว่าคุณให้ความสำคัญกับเรื่องของเซฟตี้คุณก็จะลงทุนกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็กลายเป็นความร่วมมือระดับภาครัฐอะไรหน่วยงานอะไรอันนี้ก็ว่ากันไปเนาะเนเธอร์แลนด์เองก็บอกว่าจุดตัดที่ไม่มีระบบป้องกันไม่ควรมีในยุคนี้อีกต่อไปคำว่าจุดตัดก็คือไอ้จุดที่คนสัญจรรถสัญจรรถวิ่งผ่านไปผ่านมาคือใช้ในพื้นที่เดียวกันนะคะเขาตั้งเป้าลดให้เหลือศูนย์นะสำหรับ จุดตัดที่ไม่มีระบบป้องกันนะคะแล้วก็เนเธอร์แลนด์เรียกว่าปิดไปแล้วนะคะกว่าครึ่งนะของจุดตัดที่มีความอันตรายนะคะต่อการสัญจรจุดที่ปิดไม่ได้เนี่ยคือมันปิดไม่ได้จริงๆนะที่เขาให้ข้อมูลบอกว่าเพราะมันเป็นดันเป็นทางเข้าบ้านเป็นทางเข้าบ้านหรือเป็นท
3: อ
4: ี
3: ื
4: ่ดิ
3: ม
4: นของชาวบ้านซึ่งอันเนี้ยเราจะเห็นภาพแบบต่างจังหวัดอะประเภทจุดตัดแล้วไปอยู่ในพื้นที่ของชาวบ้านเขาหรือเป็นจุดที่เขาต้องใช้สัญจรไปมาอันนี้ก็จำเป็นจะต้องเจรจาหาทางออกร่วมกันว่าแล้วจะอยู่ยังไงให้มันปลอดภัยก็คือว่าข้อยกเว้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยจำเป็นมากๆแล้วก็สำคัญที่จะต้องเอามาบนโต๊ะแล้วก็นั่งคุยกันว่าถ้าเอาออกไม่ได้ต้องทำแบบไหนอย่างไรนะคะอันนี้ก็รวมถึงหลายๆประเทศที่เรามองว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเมื่อกี้พี่โนยกตัวอย่างญี่ปุ่นไปแล้วนะคะเทคโนโลยีที่เอามาใช้เนาะอันนี้ชัดเจนมากเมลเบิร์นก็ใช้ข้อมูลคือประเทศพวกนี้เนี่ยเราจะเห็นการขยับก็คือการเอาพวก Big Data นะเรื่องของข้อมูลสถิติต่างๆมาช่วยในการวางแผนละไม่ได้ใช้ประสบการณ์หรือใช้จินตนาการนะคะแต่ว่าใช้ข้อมูลตรงเลยนะคะที่มันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุอะไรพวกนี้นะคะมาช่วยกันวางแผนเนาะแล้วก็ทําให้ป้องกันเหตุการณ์นะคะได้ดีขึ้นเนาะแล้วก็รวมถึงเทคโนโลยี AI ต่างๆที่จะมาช่วยกันวางแผนการจราจรแบบ real time นะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาก็มักจะเกิดที่เขาว่ากันนะมันจะเกิดตอนหน้าฝนน่ะหรือไม่ก็คือกลางคืนที่มันมืดสนิทนะคะซึ่งถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วว่าจุดเนี้ยมันเป็นจุดเปราะบางจุดเสี่ยงเราก็ต้องมีลักษณะของการเพิ่มสัญญาณนะคะหรือว่าการทำอย่างไรที่จะส่งสัญญาณถึงคนขับรถไฟที่อยู่อีกฟากหนึ่งได้เร็วขึ้นได้ทันทีอันนี้ญี่ปุ่นทำเมลเบิร์นทำไอร์แลนด์ก็ใช้วิธีการปรับคือตัดทิ้งเหมือนกันนะคะสำหรับจุดตัดที่เป็นอันตรายนะในรอบ10ปีแล้วก็เพิ่มพวกกล้องตรวจอัตโนมัตินะคะแล้วก็ไปโหดกับใครก็ตามที่ฝ่าไฟแดงนะคะเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็พบว่าเนี่ยพอเขาหักสูงปั๊บแล้วมันมีผลกับเรื่องของการหักคะแนนใบขับขี่ต่างๆเนี่ยพี่โนเชื่อไหมว่าอัตราการปฏิบัติตามกฎสูงถึง 98.6%นะคือเหมือนกับว่ามันศักดิ์สิทธิ์อ่ะมันศักดิ์สิทธิ์เพียงพอให้คนรู้สึกทําตามมันจะทําตามด้วยความกลัวหรือจะขับเคลื่อนด้วยความไม่อยากจ่ายตังค์หรืออะไรก็แล้วแต่ว่ามันเวิร์กนะคะอ่ะหันกลับมาที่ประเทศไทยนะคะเราจะเห็นว่าอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยในรอบ15ปีมักเกิดและกระจุกตัวอยู่ที่จุดตัดเหล่านี้แทบทั้งนั้นนะคะแล้วก็จะพุ่งสูงในเวลาเย็นกับช่วงฤดูฝนนะอันนี้ก็คือเป็นจุดเปราะบางของเรามากๆนะคะแล้วก็ที่น่ากลัวมากคือจุดตัดหลายๆที่ไม่มีไม้กั้นคือถ้าเกิดมันมีไม้กั้นทีมก็แวบนะขนาดมีไม้กั้นค่อยๆลงมาเรายังฝ่ากันก็เห็นอยู่เยอะใช่ไหมแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีไม้กั้นแล้วมันแวบลงมาเนี่ยหยุดเถอะนะคะแต่บางจุดไม่มีไม้กั้นอันเนี้ยที่มันเป็นเหตุนะคะแล้วก็ทำให้เกิดอันตรายที่เรียกว่าเป็นบทเรียนที่ไม่สามารถที่จะเยียวยาอะไรได้เลยนะคะเพราะว่ามันมากกว่าทรัพย์สินก็คือชีวิตเนาะชีวิตของคนที่เรารักชีวิตของคนบริสุทธิ์ที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะนี่ก็เป็นภาพรวมของแต่ละประเทศค่ะพี่โนที่เขาก็มันก็เกิดขึ้นทุกประเทศแหละแต่ว่าวิธีการในการจัดการแล้วก็ดีลกับปัญหาแต่ละประเทศอาจจะมีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกันค่ะ
3: ก็พูดง่ายๆก็คือจริงๆบ้านเราเนี้ยหลายต่อหลายเรื่องเนี้ยก็เป็นคำถามเขย่าด้วยเหมือนกันนะครับเป็นความมหัศจรรย์ของประเทศไทยอันซีนทูไทยแลนด์เนี้ยอันซีนไทยแลนด์จริงๆนะคะแล้วก็หลายต่อหลายครั้งเนี่ยพูดถึงไม้กั้นไม่มีไม้กั้นต่อให้ไม่มีไม้กั้นหรือมีไม้กั้นเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคสำหรับคนที่ไม่มีวินัยแล้วพร้อมที่แบบว่าจะพุ่งทะยานไปบางทีแบบหวาดเสียวเราก็จะเห็นนะคะเห็นอยู่ประจำแต่มันมีสิ่งมหัศจรรย์นั้นอีกเรื่องหนึ่งที่มีแค่ประเทศไทยจริงๆถ้าคุณแปมจำได้เราเคยจัดทริปนะฮะพาผู้ฟังไปกับรายการผู้หญิงมากเรื่องไปอัมพวา
4: ค่ะ
3: นะฮะแล้วเราก็นั่งรถไฟจำได้ไหมคะมีเฉพาะประเทศไทยจริงๆเขาเรียกว่าสถานีรถไฟตลาดร่มหุบนะคะที่เราเข้าไปตรงนั้นมันเป็นสถานีรถไฟแม่กลองนี่แหละค่ะอยู่ในเขตตัวอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ดิฉันก็ได้ยินมาโดยตลอดแล้วว่าสถานีรถไฟตลาดร่มหุบก็ได้ยินคนนั้นคนนี้พูดแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ตัวเองผ่านแล้วก็ตกใจมากตกใจคืออะไรตกใจว่ามันอันตรายมากนะสมมติว่าคือคนกับรถไฟเนี่ยมันอันตรายแต่มันกลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยชาวต่างชาติก็เยอะผู้คนก็เพียบคุณผู้ฟังคิดภาพนะว่ารถไฟเนี่ยมันพุ่งผ่านมันขับไปเนี่ยผ่านแหล่งชุมชนและสองข้างทางเป็นร้านค้าก่อนรถไฟมาเขาก็เปิดนั่งกันไอ้นู่นไอ้นี่นะผ่านแบบเป็นอะไรที่แบบมันกลายเป็นพ็อปกรอบอ่ะพอนึกภาพออกนะคะคุณผู้ฟังว่าทุกคนก็กินอาหารได้ปกติพอรู้ว่าเออรถไฟจะมาปุ๊บทุกคนก็ยกเก้าอี้อะไรออกเนี่ยแล้วก็ร้านค้าที่เขายื่นล่มมาไอ้เขาเรียกอะไรผ้าบงผ้าใบหุบหมดเขาถึงใช้คำว่าสถานีรถไฟตลาดร่มหุบที่ฉันตกใจมากคืออาจจะไม่รู้ไปอยู่ไหนมานะแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ผ่านเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วย แล้วสิ่งสำคัญคือทุกคนหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปมือถือที่เชาะแชะชอบแชะคนข้างนอกก็ถ่ายเข้ามาในรถไฟคนในรถไฟก็ถ่ายออกไปข้างนอกแล้วก็แบบคือมันอันตรายอ่ะคือสำหรับเรามองว่ามันอันตรายมากมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันกลายเป็นอันซีนแล้วก็ชาวต่างชาติก็ดูเป็นของแปลกนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันนิดเดียวจริงๆมันห่างกันนิดเดียวแทบจะเอาแขนยื่นออกไปนอกรถไฟแทบไม่ได้เลยอ่ะนะคะลองคิดภาพดูนะคะไม่ได้สนับสนุนให้ไปนะคะไม่ค่อยอยากให้ไปเท่าไหร่วันนึงเขาออก8รอบอ่ะแสดงคิดดูแล้วกันว่าต้องหุบเข้าหุบออกปล้มย้ายโต๊ะเก้าอี้กัน8รอบต่อวันนะคะงั้นโอ้มันอันซีนจริงๆเราทำไมมองให้เรื่องเหล่านี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปซะอย่างนั้นคือเรื่องความปลอดภัยกลายเป็นเรื่องเฮ้ยรถไฟมาหุบเอาจริงแหละว่ารถไฟมันมาภายหลังนะคะอาจจะบอกว่ามันเป็นวิถีชีวิตของเขาแต่ว่าเราจะอยู่กันแบบนี้แล้วรอให้มันเกิดโศกนาฏกรรมก่อนอย่างนั้นหรือนะมันอันตรายจริงนะคะไม่รู้ว่าใครอยู่แถวนั้นอาจจะคิดว่าตายฉันก็ทำมาหากินของฉันมาอย่างนี้ตลอดนะแต่ว่าถ้าใครเคยไปคงเห็นภาพคุณแปงจำได้ใช่ไหมคะ
4: จำได้เลยค่ะแล้วก็มันก็เป็นอันซีนจริงๆนะแล้วก็อู้ตายละอันตรายคือสามารถยื่นมือลงไปเช็คแฮนด์กันได้อะนะคือมันบีบกันจนไม่อยากจะคิดภาพแต่ว่ามันก็เป็นจุดท่องเที่ยวจริงๆนะคะที่เรียกว่าทุกคนถ้าไปก็อยากจะไปดูไอ้โมเมนต์ตอนรถไฟวิ่งผ่านนี่แหละนะอ่ะวันนี้สมควรแก่เวลาพี่โนก็คือชวนดูชวนคุยกันพอสมควรนะคะแล้วก็ทำให้เห็นภาพของความปลอดภัยนะคะในชีวิตประจำวันที่วันนี้แตะลงมาบนท้องถนนนี่แหละนะท้องถนนในเมืองนะที่มันเป็นจุดตัดจุดเชื่อมนะที่ต้องแชร์ริ่งกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนมอเตอร์ไซค์นะคะรถตู้นะรถทัวร์นะรถไฟนะคะซึ่งรถเมย์นะซึ่งส่วนหนึ่งมันก็ทำให้มันเกิดโศกนาฏกรรมอย่างที่เราได้รับทราบกันมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะวันนี้ก็คงค่อยๆชวนกันสร้างชี้ให้เห็นนะกันเนาะเรื่องของความตระหนักแล้วว่าทำยังไงให้เรื่องของเซฟตี้เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของเราในทุกๆคนในทุกๆวันนะคะแล้วก็ส่งต่อลูกหลานด้วยนะคะคือเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มันอยู่กับเรายาวๆอ่ะนะแล้วก็ทำให้ไม่ว่าเราจะไปไหนอย่างไรเนี่ยเราก็จะติดนิสัยกับเรื่องของความปลอดภัยจะไปพักโรงแรมพักที่ไหนก็ดูซิว่าทางหนีไฟอยู่ตรงไหนใช่ไหมถ้าเกิดว่าเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องไปรวมพลตรงไหนยังไงมันก็จะกลายเป็นอัตโนมัตินะคะที่ทำให้อย่างน้อยเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเราและคนที่เรารักค่ะ
3: ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับผู้หญิงมากเรื่องนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลา 7:30 นาทีในเช้าทุกๆวันอาทิตย์ค่ะวันนี้เราสองคนคุณนิติดาและดิฉันสงวนฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สงมนต์ปิฏฐิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
5: ขณะนี้เวลา 9:00 น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีหนุนเอกชนไทยในฝรั่งเศสต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยดันแฟรนไชส์ไทยขยายตัวในตลาดยุโรปวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นณสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในยุโรปตลอดจนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนมีข้อเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนเร่งปิดการเจรจาการค้าเสรี FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งจะลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บจากสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดลงเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดและเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้าส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารซึ่งอาหารไทยเป็นที่ชื่นชอบของนานาชาติแต่สิ่งที่ปรากฏคือร้านอาหารไทยหลายร้านดำเนินการโดยคนชาติอื่นที่ขาดทักษะในการปรุงอาหารไทยรสชาติไทยทำให้รสชาติผิดเพี้ยนภาคเอกชนจึงมีข้อเสนอให้มีมาตรการส่งเสริมคนไทยในฝรั่งเศสรวมถึงประเทศอื่นๆในยุโรปได้มีโอกาสทำธุรกิจร้านอาหารไทยก็จะช่วยส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบและเอกลักษณ์ของไทยด้วยทางนี้นายกรัฐมนตรีให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยรัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันและนำภาคเอกชนไทยที่มีแฟรนไชส์ร้านอาหารมาพูดคุยกับธนาคารเอ็กซิมเพื่อออกแบบมาตรการส่งเสริมต่อไปสุภจีโชว์โมเดลสินค้าไทยพรีเมียมอาหารผู้สูงอายุเจาะตลาดจีนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือทวิภาคีกับนายเหอลี่เฟิงนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดผู้บริโภคจีนนายสุภจีได้เสนอโครงการนำร่องความร่วมมือไทยจีนเพื่อยกระดับสินค้าไทยสู่สินค้าคุณภาพสูงหรือสินค้าพรีเมียมสำหรับส่งออกไปยังตลาดจีนสำหรับกลุ่มสินค้านำร่องไทยเสนอให้เริ่มจากอาหารเพื่อสุขภาพหรือฟังชั่นแนลฟู้ดรวมถึงอาหารสำหรับผู้สูงอายุซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีเงินของจีนและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวนางสุภจีกล่าวว่าไทยยังได้ขอความร่วมมือให้นักลงทุนจีนที่เข้ามาลงทุนในไทยใช้วัตถุดิบและทรัพยากรของไทยในกระบวนการผลิตมากขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันและช่วยให้ไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าไปยังตลาดโลกมากขึ้นซึ่งมองว่าเป็นแนวทางแบบวินวินของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ไทยยังให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ประกอบการ SME โดยได้เสนอแนวทางยกระดับมาตรฐานและระบบตรวจสอบสินค้าเพื่อให้สินค้าที่นำเข้าจากจีนไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยขณะเดียวกันก็ผลักดันให้สินค้า SME ไทยเข้าสู่ตลาดจีนได้มากขึ้นนอกจากนี้ไทยยังติดตามความคืบหน้าการอำนวยความสะดวกในการส่งออกปุ๋ยเคมีจากจีนมายังไทยหลังนายกรัฐมนตรีไทยเคยหารือประเด็นดังกล่าวกับนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยไทยขอให้จีนส่งออกปุ๋ยเคมีมายังไทย 350,000 ตันภายในปีนี้เพื่อช่วยลดต้นทุนภาคเกษตรซึ่งฝ่ายจีนรับไปพิจารณา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีล้วนมี

0: ุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
4: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: ุดแกะในไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแรงอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆ CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
4: สนับสนุนโดย SCG Heim ที่สุดของบ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยโทร02-102-2800
5: สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบกันอีกเช่นเคยในรายการ CEO Vision ในช่วง New Dimensions กับผมดร.บุญชัยโกศลธนากุลคราวที่แล้วจัดเรื่องบัญญัติ10ประการนะครับยังไม่จบซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นกรอบแนวความคิดที่สำคัญที่สุดท่านผู้ฟังทำให้เราสามารถเดินไปบนแผนที่ชีวิตด้วยความมั่นใจด้วยความสมหวังด้วยความปรีดาปราโมทย์ปราศจากความเศร้าโศกอาดูลหรือแผลในใจท่านผู้ฟังครับอย่าใช้คำว่าตกไปแล้วเนี่ยเรียนรู้จะเข้าบทพ้องบทผิดพลาดแล้วก็อะไรครับโตขึ้นไปเรื่อยๆผมไม่เชื่อประโยคนี้เลยไม่ได้นิดนึงทำไมอ่ะเราต้องตกก่อนบาดเจ็บก่อนค่อยเรียนรู้หรอผมไม่เชื่อนะฮะประเด็นที่สองก็คือจัดไปทำไมอ่ะก็คือสิ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดไว้สอนไว้เนี่ยมันมีประโยชน์เขาเรียกว่านานับประการนะครับมีพร28ประการสำหรับผู้ที่ปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะครับโชคลาภวาสนาบารมีเงินทองชื่อเสียงมันเป็นสิ่งที่ครับน้อยมากนะแต่เป็นผลพลอยได้ที่ไม่มีใครสามารถจะปฏิเสธได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือความเศร้าโศกอาดูลจะหายเป็นปลิดทิ้งความเปล่งปลั่งและผ่องใสเนี่ยจะปรากฏชัดท่านผู้ฟังแล้วท่านผู้ฟังก็จะรู้ว่าความสุขคืออะไรแล้วเข้ามาสู่ตัวที่2ของรายการนะครับคราวที่แล้วจัดไปประมาณ7ข้อเดี๋ยวขอเน้นข้อที่7ก่อนซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็คือว่าด้วยเรื่องความกตัญญูนิมิตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูคือเครื่องหมายของคนดีโดยเฉพาะต่อบิดามารดาท่านผู้ฟังครับหลายแต่หลายครั้งที่ท่านพูดเนี่ยอาจจะไม่ไพเราะสนอหูอาจจะทำให้เกิดอารมณ์บันดาลโทสะหรืออึดอัดหงุดหงิดคุณก็หลบไปซะ

คุณก็เปลี่ยนเรื่องพูดก็ได้นะฮะพ่อแม่คุณแก่คุณเนี่ยอาจจะไม่ไวเท่าคุณท่านผู้ฟังนะตอบแทนท่านเล็กๆน้อยๆโดยการไม่ปะทะได้ไหมโดยการไม่ปะทะได้ไหมเปลี่ยนเรื่องพูดเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสิ่งต่างๆนะฮะเป็นการเหมือนว่าเขาเรียกว่าไม่ใช่ให้ทานแม่คือกตัญญูกตเวทีพ่อแม่มากกว่าท่านผู้ฟัง there is no free lunch เขาดูแลเราเป็นพิเศษป้องกันไม่ให้ถูกยุงนะฮะไรหรือว่าพวกแมลงมากัดเราเวลาเราป่วยเจ็บก็พาเราไปโรงพยาบาลถูกไหมครับพระคุณนี้ไม่สามารถที่จะทดแทนได้ง่ายๆแต่การที่ดูแลท่านก็ทำอะไรทางสายกลางได้ไหมอย่างที่ผมบอกคราวที่แล้วไม่ต้องซื้อบ้าน100 200ล้านหรอกเนี่ยเพื่อจริงๆไม่ได้เพื่อแม่หรอกเพื่อตัวเองมากกว่าแสดงว่าเราแนวกตัญญูที่ยากแต่หาสิ่งที่เปรียบได้คนที่เปรียบได้หรือเรารวยนะเรื่องทำได้ไม่เอาหน้าท่านผู้ฟังทำอะไรอย่างพระเจ้าบอกก็คือทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาท่านผู้ฟังจัดรายการที่สำคัญมากนะถ้าท่านไม่มีกรอบพุทธธรรมถ้าไม่มีกรอบทางโลกสองอย่างรวมกันเนี่ยคุณอยู่ในโลกไม่ได้นะอยู่ได้สิมีความสุขถ้าคุณมีกรอบแนวความคิดเป็นที่มาของบัญญัติสิบประการคราวที่แล้วจบองค์ว่าความกตัญญูสำคัญที่สุดท่านผู้ฟังนะครับคุณต้องมีความกตัญญูกตเวทีคุณจึงเป็นคนดีคนอกตัญญูไม่ใช่คนดีโดยเด็ดขาดท่านผู้ฟังจำไว้เลยแต่ระวังก็คืออย่าให้คนที่สร้างน้ำใจกับเราสร้างบุญคุณกับเราเนี่ยใช้เราเป็นเครื่องมือฝากไว้นิดนึงพวกที่ชอบโกงเนี่ยเอาของมาให้ของมาอะไรครับติดมือมาฝากเอาของที่มีค่ามาให้วันเกิดวันแสยิดวันขึ้นปีใหม่วันนักสัตว์ต่างๆทั้งหมดข้าจะมีแผนล่อลวงเราก็ได้ฉะนั้นถ้าคุณกตัญญูกับคนเหล่านั้นฟังดีๆรวมทั้งผู้ที่หาเสียงเนี่ยก็แหมคนต่างจังหวัดไม่รู้เรื่องเนี่ยจนเนี่ยข้าลืมตาอ้าปากไม่ไหวเนี่ยเอาโปรยเงินซะหน่อยเนี่ยจาก500เป็น 1,000 อย่างเงี้ยหรือ 1,500 เดี๋ยวก็เลือกเราแล้วสมมุตินะฮะถ้าคนที่รับเงินแล้วยังกตัญญูกับคนประเภทนี้เนี่ยอันตรายมากเดินบาปท่านผู้ฟังก็คือคุณเป็นร่วมกลุ่มโจรเนี่ยซื้อเสียงต่างๆเนี่ยต้องฝากไว้นิดหนึ่งมันทุกยุคทุกสมัยไม่ได้สมัยใดสมัยหนึ่งนั่นก็คือสรุปใครที่ทำดีกับคุณเนี่ยคุณไม่ต้องมากตัญญูกตเวทีถ้านะครับวัตถุประสงค์นั้นมันผิดศีลผิดธรรมอย่าหนาโตแล้วแก่แล้วต้องรู้จักแยกแยะสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดท่านผู้ฟังถ้าเราเกิดมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ แยกแยะสิ่งที่ผิดชอบชั่วดีได้ เราไม่ควรเป็นมนุษย์ถ้าเราเกิดมาคือฝรั่งมาไม่มีคำว่า moral conscience เราไม่ควรเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์แตกต่างจากสัตว์ก็คือมนุษย์มีคุณธรรมมนุษย์มีจริยธรรมมนุษย์มีความเมตตากรุณานะ ถ้าปราศจากคุณธรรมต่างๆเราไม่ใช่มนุษย์เราก็เป็นเพียงสิ่งที่เคลื่อนไหวได้อย่างที่ฝรั่งเรียกว่า primates ซึ่งอะไรครับไม่แตกต่างจากสัตว์โดยทั่วไปคืออะไรครับหิวก็ต้องหาอะไรกินนะสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กนะต่างฝ่ายต่างมีเขตอาณาอย่าเหยียบเข้ามานักจะกัดให้ตายไปเลยเงี้ยแล้วก็มีการในครับผสมพันธุ์แพร่พันธุ์เต็มไปหมดนี่ก็คือต่ำสุดแล้วของความเป็นสัตว์ท่านผู้ฟังแต่มนุษย์จริงๆมันก็ไม่แตกต่างมากนักเนาะมีมาเฟียมีเจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ย ตามเขตอาณาต่างๆถูกไหมครับภูเก็ตก็รัสเซีย นะฮะพัทยาชลบุรีก็จีนนะฮะ อะไรเกาะพะงันหรือว่าสุราษฎร์ก็คนยิวเนี่ยเริ่มครอบครองสิ่งต่างๆนะฮะอินเดียก็เป็นเกือบล้านเนี่ยเต็มไปทั่วทั้งประเทศเนี่ยไม่เขตอาณาถูกไหมครับแล้วก็นะครับมีเผ่าพันธุ์ตัวเองสร้างโรงพยาบาลสร้างอะไรครับโรงเรียนต่างๆห้ามคนอื่นหรือคนไทยห้ามเข้าในบริเวณดังกล่าวเป็นต้นมันเป็นลักษณะธรรมชาติในบางอย่างหรือเปล่าได้ฝากไว้นิดหนึ่งนะฮะสรุปก็คือเราเป็นมนุษย์เราต้องมีความกตัญญูกตเวทีแล้วฝากไว้นิดหนึ่งอย่าให้เขาเอาของหรือเอารางวัลหรือเอาอะไรครับอามิสมาหลอกให้เรากตัญญูเลิกก็เถิดแต่ต้องมีความผมชอบคำนี้นะ moral conscience โตแล้วนะไม่ต้องไปโทษคนนั้นคนนี้คุณต้องมีความสำนึกผิดชอบชั่วดีคุณต้องมีฮีโร่ตบะฉันไม่มีได้ทำไมอ่ะฉันก็เป็นของฉันพระพุทธเจ้าบอกระวังผลของการกระทำเพียงแต่เราไม่ได้ติดตามเคสเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพียงแต่เรามองไม่เห็นว่าเขาทำสิ่งนั้นซึ่งอุกอาจเหลือเกินจะเกิดผลอะไรหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเกิดผลกับลูกท่านผู้ฟังทำไมอ่ะเพราะลูกเนี่ยเป็นขวัญใจของพ่อแม่ทุกคนทำให้ลูกผิดปกติเพื่อพ่อแม่จะเจ็บแสบเสียใจมาก
นะฉะนั้นอย่าสร้างกรรมเวรท่านผู้ฟังผมกลัวที่สุดเลยอย่าสร้างนะฮะก็ฝากไว้นิดนึงแล้วกันอยู่กับเวทีบิดามารดาผู้มีพระคุณนะแต่ต้องใช้สมองหน่อยนะฮะทุกอย่างต้องรู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วก็ฝากไว้คราวที่แล้วคืออย่าไปโทษคนอื่นนะนะต้องเปลี่ยนmindsetแล้วนะคนที่โทษคนอื่นแสดงว่าเป็นเบบี้เป็นอะไรครับไม่มีสมองนะฮะเราไม่ควรโทษผู้อื่นนี่รายการนี้มันชัดๆเลยท่านผู้ฟังใช้ภาษาง่ายๆเนี่ยเราจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างในชีวิตของเราทั้งคำพูดการกระทำและความคิดนะครับต้องฝากไว้นิดนึง วันนี้พูดถึงข้อที่8 ข้อที่8ต้องฝากไว้ในข้างในเลยนะต้องเป็นคนที่อดทนอดกลั้นบากบั่นและภาคเพียรมาแล้วผู้ที่เป็นเซลล์เมดมิลเลนแนร์ผู้ที่ประสบความสำเร็จเนี่ย หลายต่อหลายหลายเขาไม่ได้เกิดมาในสังคมในครอบครัวที่ช้อนเงินช้อนทองพวกเขาตั้งใจเรียนเข้าสถาบันดีๆท็อปของประเทศนะฮะหาโอกาสไปเรียนต่อแต่ประเทศซึ่งมันไม่ง่ายเลยทุกอย่างถูกไหมครับอย่างตรีมดมที่ผมจบมาเนี่ยหูยผมเพิ่งรู้ว่ามันมีการแข่งขันกันรุนแรงอะไรป่านนั้น give me a breakผมเดินเข้าไปหน้าตาเฉยรุ่นผมท่านผู้ฟังแล้วก็สอบพาสชั้นด้วยม.ศ.3ไม่ต้องเรียนเข้าตรีอุดมเลยนะฮะคือรุ่นปัจจุบันจะอะไรขนักอะไรขนาอย่าลืมนะครับไม่ใช่บุญชัยเก่งพระพุทธสวดพระคาถาชินบัญชรนะฮะเสด็จถ้าเป็นเซลแมนคงรวยไปนานแล้วนะเสนอพระคาถาเพราะมันเป็นสมบัติที่มีค่าของประเทศไทยเพราะมันมีพลังวิเศษสวดและทุกคนประสบความสำเร็จผม track recordตลอดเวลาโดยเฉพาะนักเรียนผมที่ได้10ล้าน5ล้านได้ทุนได้โปรโมชั่นเงินเดือนเป็นแสนเนี่ยผมถามทันทีประโยคแรกนะฮะสวดพระคาถาชีบัญชรระบาดทุกคนต่างพูดพร้อมกัน 100% ว่าสวดค่ะ3เที่ยว7เที่ยว9เที่ยวนี่คือบทพิสูจน์แล้วผู้ที่สงสัยก็ยังยากจนลำบากหาเช้ากินค่ำนะฮะนั่งคอยแต่ไทยช่วยไทยไทยช่วยพลัสอะไรก็ไม่รู้ถ้าคุณสวดมนต์นี่เถอะครับรับรอง 100%นะผมก็ไม่เคยเห็นนะคนที่สวดและจนไม่รู้นะนักเรียนผมสวดแล้วก็คนที่สวดเนี่ยรวยไปเลยทุกคนต่างประสบความสำเร็จได้รับโปรโมชั่นถ้าผู้ฟังอย่าเพิ่งมีนิเกติสังคมไทยแล้วเอาไปโฟกัสสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วละกันเนาะมีพระคาถาชีบัญชรมีพุทธธรรมมีบุญชัยมาช่วยแนะนำสอนวิธีประยุกต์ธรรมะเข้ากับชีวิตประจำวันแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วท่านผู้ฟังปล่อยให้โลกตามเลยครับธรรมชาติของมันเถิดนะพระองค์ใช้คำว่าDustness ก็คือมันก็เป็นเช่นนั้นแหละนะฮะแต่สิ่งใดที่เราควรทำเราก็ต้องทำถูกไหมครับถึงแม้คนฟังอะไรกันนี้มากน้อยไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือผมชื่นชมเนี่ยธรรมะที่พระเจ้าสอนและย้ำว่านำมาปฏิบัติได้ไม่ต้องนั่งขาวห่มขาวไม่ต้องไปปริวิเวกไม่ต้องไปหาสำนักสงฆ์อาสมอะไรก็ไม่รู้นะฮะถ้าไปได้ก็ดีพระเจ้าบอกสถานที่ทำให้สงบง่ายคำถามถ้าคุณเข้าเลยครับกรรมฐานเสร็จออกมาเหมือนเดิมไหมหรือกรรมฐานแตกดังโป๊ะเนี่ยถ้ามันแตกดังโป๊ะและแตกง่ายเนี่ยอันตรายหลายหลายคนบอกไปเข้ามาแล้วเนี่ยออกมาอวดดีมากเลยเนี่ยจัดคนตลอดเวลาแล้วก็ชี้ตลอดเวลาก็ผิดอย่างนั้นอย่างนี้เต็มไปหมดอันนั้นเนี่ยเลวร้ายมากนะคืออีโก้และตัวกูของกูยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายนะฮะฝากไว้นิดนึงก็คือนะครับมันต้องเข้าให้ถูกวิธีนะฮะจบแล้วก็ตันอยู่ข้อที่8นะฮะก็พูดแล้วว่าคืออดทนอดกั้นก็คือคิดถึงอะไรครับเรียกว่าที่พระเจ้าสอนนะวิริยะเขาเรียกว่าอะไรครับความตั้งใจอ่ะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอันนี้สำคัญที่สุดท่านผู้ฟังฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาถ้าคุณมี4อย่างนี้คุณทำอะไรก็ประสบความสำเร็จถ้าคุณมี4อย่างนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคุณต้องชอบสิ่งที่คุณทำก่อนนะฮะแล้วก็คุณจึงจะจดจ่อเรื่องนั้นถูกไหมครับ คุณจึงมีความภาคเพียรนะฮะแต่อย่างเดียวไม่พอเนี่ยแม่ผมบอกอย่าทำตัวเป็นควายควายคืออะไรต้องทำตามนี่ทำตามนี่ทำตามนี่ไม่ใช่มึงต้องมีการไตร่ตรองก่อนสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีอะไรปรับปรุงแก้ไขไหมหรือทำให้มันดีขึ้นหรือเปล่าเช่นอ่านหนังสืออ่านยังไงถึงเร็วขึ้นฟังทำยังไงถึงฟังแล้วจับประเด็นได้คล่องขึ้นนะฮะมันจะต้องมีการฝึกตลอดเวลาก็เลยกลับไปสู่ข้อแรกๆเลยเกิดมาต้องมาใฝ่หาความรู้และหัดเอาความรู้เนี่ยมาประยุกต์ใช้ธรรมะก็เหมือนกันถ้าคุณไม่ปรับประยุกต์เข้าชีวิตคุณโดยเฉพาะตอนที่คุณครับอาดูลขมขื่นหรือทุกข์เนี่ยคุณก็จะไม่รู้คุณค่าของธรรมะ
ันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็ฝากไว้

0: หนึ่งต้องมีความอุตสาหะบากบั่นคำหนึ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกเพราะความเพียรคุณต้องมีความภาคเพียรจึงจะประสบความสำเร็จอีกแล้วมันก็ลิงก์ไปสู่มรรคแปดถ้าคุณไม่มีพลังสมาธิคุณจะภาคเพียรได้ยังไงแป๊บหนึ่งก็หมดแรงละแป๊บหนึ่งก็คิดโน่นคิดนี่หรือคิดเนกาทีฟเกี่ยวกับตัวเองถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องฝึกสมาธินั่นเองในมรรคแปดพระเจ้าสมาธิเป็นหัวหน้าถ้าฟังแป๊บหนึ่งบุญชัยไม่ได้เป็นครับท่านสนใจธรรมะผมแปลกใจเออทำไมธรรมะที่พระเจ้าสอนเนี่ยสามารถ applicable ปรับใช้ได้เลยโดยเฉพาะผมไม่ต้องการเศร้าหมองเศร้าสร้อยผมสงสารนะพวกเซเลบริตี้พวกดาราดังๆหรือว่าลูกพันล้านเงี้ยเขาปวดเจ็บเหลือเกินเขาปวดจริงๆท่านผู้ฟังหลายก็ว่าบำบัดหลายปีก็ไม่หายมันจะหายได้ยังไงพยายามคิดย้ำทำทำไมมันไม่หายเพราะมันเจ็บปวดเมื่อเจ็บปวดปุ๊บเนี่ยเขาเรียก imprint in the mind ทำให้เลยครับสมองและจิตเนี่ยกระเพื่อมหมดเลยถ้าคุณไม่ใส่ยาเข้าไปข้างในเนี่ยมันก็ติดอยู่ตลอดเวลาถูกไหมครับยานั่นแหละโอสถคืออะไรครับธรรมะแต่คำถามเอาธรรมะอะไรล่ะคุณต้องหยุดความคิดก่อนท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็ต้องนิ่งเรียก stillness ถ้าคุณไม่สามารถหยุดความคิดได้มันก็คิดซ้ำไปซ้ำมาเหมือนงูกินหางแล้วก็เกิดอารมณ์แค่นั้นเองต้องหยุดมันก่อนเมื่อหยุดปุ๊บกดมันนานๆโอเคแล้วก็สนใจเรื่องอื่นเนี่ยถ้าคุณไม่กดมันมือกับหมาเนี่ยถ้ามันลิงกันทุกคุณเอามันไม่เชื่องเนี่ยคุณเสร็จมันทำร้ายร่างกายคุณคนรอบข้างทำร้ายข้าวของเสียหมดเลยต้องลิงเลยครับต้องล็อกมันด้วยเชือกหรืออะไรก็ตามเนี่ยล็อกคอมันเนี่ยอย่าให้มันไปไหนหรือหมาก็เหมือนกันท่านผู้ฟังมันต้องเทรนจนในคำมันเชื่องฉันได้ขนาดนั้นจิตใจคนเราเนี่ยอย่าให้มันทำตามอารมณ์ต้องล็อกมันล็อกมันด้วยอะไรครับตัวความรู้สึกทั่วพร้อมทั้งร่างกายเมื่อมันโฟกัสตัวมันเองเนี่ยมันก็ไม่คิดเรื่องเก่าละที่อะไรครับย้ำคิดย้ำทำหยุดคิดไม่ได้ อันนี้น่าสนใจก็คือมหาสติปัฏฐาน4นั่นเองท่านผู้ฟังต้องย้ำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คำพระเจ้าชัดมากเลยนะผู้ฝึกมหาสติปัฏฐาน4ก็คือจึงจะสามารถที่จะ remove ก็คืออะไรครับกำจัดความเศร้าโศกอาดูลและบาดแผลในจิตใจได้หนึ่งโอกาสทองที่เลยครับมันแนะนำเมื่อมันเกิดเคสในสังคมขึ้นนะครับสรุปข้อที่8ต้องอดทนอดกั้นบากบั่นทำให้ประสบความสำเร็จแม้แต่การเจริญสติมันต้องต่อเนื่องหนุนนำเหมือนกับลูกโซ่ไม่ใช่ไป เจริญสติตอนเลยครับเข้าไปฝึกกรรมฐานหรือตอนที่ไปวัดขึ้น15ครับหรือวันไหนก็ได้ที่แวะไปวัดมันตลกนะถ้าผู้ฟัง is hilarious คือมันตลกไปนะมั้งผู้ที่ปฏิบัติธรรมมันต้องต่อเนื่องตลอดเวลาถูกไหมครับแต่เสียใจก็คือส่วนใหญ่พระไทยไม่สามารถสอนเรื่องสติได้กล้าพูดได้เลยนะฮะสอนในการสมาธิเหมือนกับปิดตาแล้วก็ปาเป้าฟลุกก็คือได้บรรลุธรรมแต่ผมก็ไม่เห็นมีใครบรรลุธรรมนะฮะรุ่นนี้มันหายากท่านผู้ฟังสมัยก่อนรุ่นผมเด็กๆมีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเต็มไปหมดท่านผู้ฟังนะฮะยังวัดพระมหาถาวรที่ผมเคารพมากราบเท้านั้นตลอดที่วัดปทุมติดกับสยามพารากอนพลังจิตสูงมากสอนธรรมะผมได้เต็มไปหมดเยอะแยะเลยนะฮะฉะนั้นมีพระดีเยอะท่านผู้ฟังนะฮะ anyway whatever ถึงแม้พระไม่อยู่ก็ตามยังมีพระธรรมพระเจ้าบอกถ้าว่าถึงแม้ท่านปรินิพพานไปมีพระธรรมเนี่ยเป็นตัวแทนท่านถ้าไม่แต่งตั้งพระองค์ไหนเลยนะเป็นผู้สืบทอดพุทธศาสนาถ้าว่าพระธรรมนั่นแหละตราบใดมีใครพูดถึงมรรคแปดพูดถึงอินทรีย์ห้าพูดถึงขันธ์ห้าพูดถึงสติสัมโพชฌงค์เจ็ดพูดถึงอริยสัจสี่แล้วเราก็พุทธศาสนาจะไม่หายไปจากโลกนี้เพราะมาโดยเฉพาะถ้ามีคนปฏิบัติชอบมากเลยท่านผู้ฟังนะเอาดูต่อนะข้อที่8ไปแล้วเนี่ยต้องมีอะไรครับความอุตสาหะบากบั่นจะเกิดขึ้นได้ต้องมีพลังสมาธิที่สูงมากต้องหยุดนิ่งต้องไม่มีนิวรณ์5เกาะเพราะฉะนั้นนิวรณ์5ไอ้5ตัวเนี่ยทำให้ปัญญามันต่ำมันคิดอะไรไม่ได้ไม่สงสัยเลยครับคิดได้แต่ทำไม่ได้แล้วก็ท้อใจหมดอะไรไตยอยากคำตอบก็คือพบคุณให้นิวรณ์5เนี่ย มันครอบงำจิตใจทำให้มันปัญญาต่ำพระเจ้าบอกละใครมีนิวรณ์5คนนั้นปัญญาต่ำโอ้โหพูดชัดมันเห็นตัวเพลียไหมฮะที่เกาะอยู่บนหลังเต่ามันเกาะจนเต่ามันว่ายน้ำไม่ได้แล้วมันกำลังจะตายฉะนั้นคนที่ทุกโศกเนี่ยคนที่อาฆาตแค้นบิดามารดาญาติโกโหติกาเพื่อนฝูงญาติมิตร เหมือนกับเพลียไง กาะจนคิดอะไรไม่ออกแล้วโลกนั้นมันโหดร้ายเหลือเกินจบน่าสงสารจะตายก็เลยตายถึงเป็นเนาะฉะนั้นต้องแกะเพลี้ยออกนะฮะด้วยตัวเลยครับมรรค8ท่านผู้ฟังสำคัญมากๆเลยทุนต้องฝึกเนี่ยมรรค8นะฮะจะต้องรู้อีกก็คือศีลสมาธิปัญญาคืออะไรท่านผู้ฟังแหมมันง่ายปานนั้นหรอเพื่อนบอกว่าใช่สิเขาเลยไปเอาน้ำบนวิเศษยันวิเศษหรือลงนะลงอักขระลงยันมันง่ายดีไม่ต้องฝึกมีหรือเปล่าถ้ามีบอกมาผมบุญชัยจะไปไม่มีหรอกพระเจ้าบอกต้องพึ่งพาตัวเองต้องมาจากการปฏิบัติชัดแล้วนะครับอันที่9มาแล้วที่ผมจำเนื้อเด็กนะพยายามพยายามและพยายามอย่าสร้างบาปกรรมทั้งกายวาจาและใจอย่าสร้างบาปกรรมทั้งกายเวทครับวาจาและใจนะฮะสำคัญมากแหละก็คือศีลนั่นเองแต่คนไทยนี่คิดน้อยๆ เนาะศีลก็คือศีล5 give me a break นะฮะศีลเนี่ยมันรวมทั้งศีลในใจด้วยไม่ใช่ศีล5ศีล5มันแค่กายกรรมและก็วจีกรรมถูกไหมครับห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าคุณยังตบยุงตลอดตีแมงสาบตีหนูฟาดหนูไล่หนูตลอดเวลาเนี่ยคุณโหดร้ายนะมันเป็นนิสัยติดละเมื่อโหดร้ายปุ๊บเนี่ยเราจึงไม่มีการยับยั้งชั่งใจอันนี้น่าสนใจมากเลยทุกอย่างคุณทำกรรมมันจะเกิด repercussion ก็คือผลที่ตามมานะครับอย่าสร้างบาปอย่าไปลักขโมยนะเลือกตั้งเลือกเสียงอะไรอย่าไปทำท่านผู้ฟังไม่งั้นจิตเป็นโหดร้ายโหดเทียมผลที่ตามมาคืออะไรครับพูดผิดตลอดเลยอ่ะพูดแล้วถูกคนด่าตลอดเนี่ยเพราะคุณจิตใจต้องคดโกงแหละอย่าไปลักขโมยเขาเนี่ยอย่าไปเอาประโยชน์จากภาษีต่างๆเป็นต้นอย่างเงี้ยนะฮะก็ฝากไว้นิดหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ละอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งนะไม่อยากนอกเรื่องเลยอันที่สามก็คืออย่าประพฤติผิดในกามนี่คืออย่าไปเลยครับปีเป็นกิ๊กคนอื่นเป็นเมียน้อยผัวน้อยคนอื่นอย่าท่านผู้ฟังคุณทำเช่นนั้นเนี่ยคุณจะต้องระวังคุณกลัวอีกฝั่งหนึ่งเอาปืนมาแทงเอามีดมาแทงคุณปืนมายิงคุณฟาดหัวคุณถูกไหมครับหรืออับอายขายหน้าถูกอะไรครับเปล่าประกาศอย่าทำถ้าคุณทำในจิตมันจะแตกเลยอันแรกฆ่าสัตว์จิตแตกคือจะเหี้ยมละยับยั้งชั่งใจจะต่ำมากลักขโมยนี่ทำให้พูดจาผิดนะลุกลี้ลุกลนกริยาน่าเกลียดไปที่ไหนคนจะดูถูกดูแคลนนะแล้วก็เป็นโรคปริวิตกคนจะไม่เชื่อถือทุกคำพูดของคุณอันที่สามก็คืออย่าประพฤติผิดในการเพราะมิฉะนั้นคุณจะไม่มีสติสมาธิเหลืออยู่นะครับโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าบอกว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอันที่อันตรายที่สุดฟังนะครับก็คือเรื่องกามอารมณ์เรื่องเซ็กซ์นั่นเองพระเจ้าฉลาดนะท่านรู้ถ้าติดงอมแงมเสร็จไปเลยเห็นไหมครับที่ดาราจะมาจัดการแม่ตัวเองเนี่ยเพราะติดเซ็กซ์น่ากลัวมากท่านผู้ฟังต้องระวังมากๆอีกแล้วถ้าคุณศึกษาธรรมะแล้วก็ต้องระมัดระวังถูกไหมครับถ้าพวกราคะเนี่ยพวกศิลปินพวกดาราเนี่ยต้องหัดไปเจริญอสุภกรรมฐานหัดไปดูอุจจาระปัสสาวะนะของตัวเองหรือของที่สาธารณะที่ยังไม่ครับกดน้ำหัดมองหัดดมจะได้ตัณหาตัวเซ็กมันเบาบางลงไปหน่อยหัดไปดูคนป่วยคนเจ็บคนพิการตามโรงพยาบาลนิดนึงเพราะตัวราคะเนี่ยกรรมฐานมันเอาไม่อยู่หรอกพระเจ้าบอกต้องเจริญด้วยอสุภกรรมฐานอีกละรู้ได้ไงต้องไปศึกษาหน่อยสิพระเจ้าฉลาดมากนะฮะก็ฝากไว้นิดหนึ่งนะฮะสรุปก็คืออะไรครับจะต้องอะไรครับอย่าสร้างบาปทางกายนะฮะไม่พอครับข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ดีกว่าห้ามเลยครับโกหกท่านผู้ฟังผิดทางด้านวาจาใครบอกว่าโกหกไปศึกษาดีๆพระเจ้าว่าบาปทางด้านวาจาคือไม่ใช่โกหกอย่างเดียวพูดฟุ้งซ่านพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพื่อทำร้ายจิตใจคนมาแล้วนะฮะอาจารย์กำลังทำร้ายจิตใจเลยครับคนที่พูดถึงก็บอกใครบอกทำร้ายจิตใจหนึ่งผมไม่มีจิตเจตนาใดๆทำร้ายจิตใจอันที่สองผมต้องเอาเคสนี่เป็นเคสสตัดดี้เพื่อที่แนะนำ วิธีการว่าอันไหนที่ควรทำไม่ควรทำแล้วก็วิธีการแก้ไขเผื่อเขาเป็นโรคจิตเป็นโรค obsessive compulsive disorder ก็คือหยุดคิดไม่ได้ย้ำคิดย้ำทำนอนก็ไม่ได้นะไปหาจิตแพทย์ไม่กินยาอาการก็กลับมาใหม่นี่คือการสิ่งที่ผมสอนสรุปก็คือ ผิดศีลทางวาจานี่มันมีเยอะนะไม่ใช่โกหกหนึ่งก็คือพูดจาโคตะวาจาวจีพิฆาตทิ่มแทงให้คนเศร้าโศกเนี่ยมันไส้เจ็บใจนี่บาปหมดนะครับฉะนั้นตั้งแต่จำมาจนวันตายนะฮะ ศีลข้อ4ไม่ใช่แค่โกหกอย่างเดียวและสุดท้ายก็คือห้ามดื่มสุราเมรัยเลิกเล่นลิ้นนะทุกฟังกัญชาได้ไหมยาเสพติดได้ไหมมันก็เป็นกลุ่มเดียวกันทั้งสิ้นผลเสียคืออะไรครับเนี่ยมากินเหล้าย้อมใจไม่ไหวละรับไม่ไหวเนี่ยย้อมไม่เถิดปัญญาก็ต่ำเหมือนเดิมนะเพราะอะไรครับคุณไม่ได้แก้ตรงต้นเหตุของปัญหาคุณไม่เคยคิดวิธีการแก้หรือทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นถูกไหมครับฉะนั้นทั้งหมดศีลมีไว้ทำไมอ่ะเพื่อทำให้เราเลยครับไม่เกิดบาปกรรมขึ้นนะทำอะไรมันจะเกิดผลอะไรน่ากลัวนะสุนสติสมาธิและปัญญาเราก็พูดเยอะละเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะภาคปัญญาฝากไว้นิดหนึ่งนะครับไม่ใช่อนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างเดียวนะมันมีเป็นเซตมีอริยสัจ4มีสติสัมโพชฌงค์7มีขันธ์5มีนิพพาน5นะมีเต็มไปหมดเลยเยอะแยะซึ่งประมาณ 5-6 ชุดอะซึ่งคุณต้องจำให้ได้นะถ้าจำไม่ได้อีกละฟังดีๆนะครับคุณปฏิบัติคุณก็ไม่ทันเข้าถึงจิตหรอกท่านผู้ฟังไม่ต้องทำอะไรถามตัวเองฝึกมากี่สิบปีละไม่เห็นดีขึ้นเลยไม่เห็นลมเย็นเป็นสุขไม่เห็นมีพลังจิตเลยเนาะฉะนั้นถ้าทำผิดเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีใหม่เนี่ยเดี๋ยวพบสิ่งน่าสนใจสักครู่นะครับสูตรตอนจบของบัญญัติสิบประการ
1: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลสนับสนุนโดย SCG Heim ที่สุดของบ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยโทร02-102-2800
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: รู้อะไรต้องรู้ให้จริงจะรู้ให้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนอย่างมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกิน100สอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้รับทุนกว่า10จุดทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว02-937-2101 02-937-2101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: เพราะมัน

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้อง Auditorium บมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆ CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
7: ครับวันนี้ก็เป็นตอนจบของบัญญัติ10ประการนะครับพูดเหมือนกับโมเสสเลยนะครับตะกี้ก่อนจบข้อ9เราพูดแล้วอย่าสร้างบาปทางกายวาจาและใจฉะนั้นคำว่าศีลเนี่ยไม่ได้เฉพาะศีล5ที่ผู้ฟังมันเป็นศีลในใจด้วยศีลในใจคืออะไรถ้าผู้ฟังผมอ่านมาเจอเลยนะผมรู้ว่าพระเจ้าพูดถูกผมสงสัยมานานคนที่ด่าทอคนอื่นเนี่ยไม่ผิดศีลข้อ4ผิดครับผมเจอจริงๆพระเจ้าพูดเองนะฮะว่าไม่ใช่โกหกห้ามพูดจาส่อเสียดโคตะวาจาวจีพิฆาตพูดทิ่มแทงทำร้ายจิตใจคนผิดหมดเลยมาแล้วอันต่อไปที่ผมสงสัยมานานศีล5มันมีแค่นั้นเหรอพระบอกศีล5ทำให้จิตสงบจิตนิ่งจิตมีสติสมาธิมีปัญญาผมทอมันจริงเหรอยกตัวอย่างคนที่นะครับอิจฉาริษยาคนตลอดเวลามันไม่อยู่ในศีล5นี่อยู่ครับพระพุทธเจ้าบอกหัวข้อคำว่าศีลเนี่ย moral precepts รวมทั้งกายวาจาและก็ใจมี3อันก็คือห้ามอิจฉาริษยาถ้าจิตคุณอิจฉาริษยาอย่าไปปฏิบัติธรรมะเลยไม่ต้องไปเข้าวัดไม่ต้องไปสวดมนต์ไม่ต้องสวดพระคาถาชีบัญชรจิตมันสกปรกจะตายถูกไหมครับฉะนั้นเหมือนกันคุณจะทำการใหญ่จะไปประชุมก็ต้องอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวให้สะอาดเรียบร้อยหอมผวนถูกไหมครับในระดับหนึ่งไม่ใช่สกปรกโซโคเข้าไปประชุมสกปรกโซโคเข้าไปในวัดไม่ใช่หรือมั้งฉันได้ก็ฉันนั้นคุณจะปฏิบัติจนเห็นจิตของคุณเนี่ยคุณก็จะต้องศีลแข็งแรงศีลในใจขอย้ำนะครับก็คือจะต้องไม่อิจฉาริษยาจะต้องไม่โกรธอาฆาตพยาบาทท่านผู้ฟังถึงแม้คุณถูกก็ตามคุณถูกปะตกผ่านทิ้งเขาเลยทำบุญทำทานคนที่พูดจาเกินนี่เกินหน่อยอย่าอวดดีสำคัญมั่นหมายเจ็บแค้นอะไรมากนักถูกไหมครับปล่อยวางๆไปเถิดผมจะปล่อยวางเลยนะก็คือจะเอาอะไรกันมากผมคิดว่าคุณจะเป็นคนดีจริงคุณต้องยอมลดละวางหน่อยนะถึงแม้คุณถูกเขาพูดจาเกินคุณก็ปล่อยไปนิดนึงถ้ามันยากไงถ้าคุณทำได้คุณจะเป็นมหาโพธิสัตว์ถูกไหมครับอันต่อไปก็คืออย่าอวดดีสำคัญมั่นหมายตัวกูของกูเนี่ยแรงมากแหละถ้าตราบใดคุณมีเซนตัวกวงกูว่ากูว่าฉันแตะแฟนฉันเนี่ยแม่ไม่ดีเลยจบไม่ต้องคุยกันจิตคุณก็จะไม่มีวันมีความสุขเลยแม้แต่นิดหนึ่งแค่ศีลเนี่ยยังขาดฟังดีๆนะครับแต่ทำอะไรก็ไม่มีความสุขนะเงินทองไม่ได้ทำให้คุณเป็นเทวดาเทพพรหมนะครับถ้าผู้ฟังต้องจดไว้ด้วยจำไม่ด้วยนะทำไมเขามีเงินถูดูหน้าเตะพวกนี้มีเงินหน้าระแวงจะตายมองซ้ายมองขวามองแป๊บนึงก็ออกพวกนี้ไม่มีความสุขหรอกคนที่มีความสุขก็คือจะต้องมีใบหน้าที่สงบยิ้มแย้มแจ่มใสความสงบนี่ดูง่ายเลยผมแนะนำท่านผู้ฟังนิดนึงจะเจอพระคุณก็ต้องดูว่าเป็นพระหรืออรชีถ้าพระคนนั้นไม่มีความสงบเข้าไม่มีความสงบแล้วก็เลิงล่ายิ้มตลอดนะแล้วก็มีอะไรอ่ะคฤหัสถ์สาวเนี่ยคอยปกป้องตลอดเวลามัคคนายก อย่าไปคุยกับพระรูปนั้นท่านผู้ฟังแล้วก็หูเลาะเลิงล่าหรือไม่ก็อะไรครับงงๆพูดจาไม่รู้เรื่องติดๆขัดๆพวกนั้นมีแต่ความคิดไม่มีจิตไม่มีความรู้สึกนะแล้วก็ถอยออกมาท่านผู้ฟังต้องเลือกมันต้อง ต้องใช้สมองหน่อยนะท่านผู้ฟังนะว่าเขาเป็นนักบวชมืออาชีพหรือเปล่าหรือเป็นผู้ปฏิบัติจริงมองแป๊บนึงก็ออกเขาจะต้องมีความเปล่งปลั่งแต่ถ้ายิ้มมากเกินไปเขาเป็นพระราคะราคะก็ต้องระวังอีกเหมือนกันคือคุณต้องรู้เรื่องจริต6ที่ผมบอกเลยผมพิมพ์ครั้งที่37แล้วนะจริต6ศาสตร์ในการอ่านใจคนเขียนกับดร.อนุสรณ์จันทพันธ์นะก็ปริเอกจากจอห์นฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้ปริญญาโทจากญี่ปุ่นนะที่1ของจุฬาลัทธิศาสตร์เหรียญทองอันดับ1 number 1เลยท่านผู้ฟังจบแต่สูงกว่าก็เป็นที่1ของสูงกว่าบวกกับผมเขียนเนี่ยไม่ธรรมดาผมก็ปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจากWharton จาก University of Pennsylvania ที่เดียวกับ President Donald Trump จบมาก็ไม่ธรรมดาท่านผู้ฟังถูกไหมครับฉะนั้นก็คือหนังสือเล่มนี้อมตะพิมพ์ครั้งที่37คือไม่ต้องโฆษณาแล้วล่ะ37ต้องมีอะไรบางอย่างถูกไหมครับสำนักงานสำนักอมรินทร์พรินติ้งด้วยนะไม่ได้ชาวบ้านชาวช่องท่านผู้ฟังฉะนั้นถ้ามีโอกาสคนไปอ่านนี่เพื่ออะไรไม่ถูกคนหลอกจะได้มองปุ๊บไปรู้ว่าคนนี้จริตอะไรต้องมีพฤติกรรมอย่างไรชีวิตนี้พอเอาเข้ามาแลกเนี่ยยิ่งกับหมอดูแม่นๆนะผู้ฟังมองแป๊บนึงก็ออกละคำพูดจะเริ่มวิ่งไปสู่อันแรกมองก็ต้องเห็นฟังก็ต้องได้ยินดูกิริยาท่าทางคุณก็จำจริต6ได้ใช่ไหมคุณก็เอาคนคนนั้นเนี่ยเข้าไปใส่ประเภทของคนแล้วคุณก็จะรู้เลยว่าประเภทจริตนี้จะพูดจาไงแสดงอะไรเขาคิดอะไรอยู่กรอบความคิดก็เป็นยังไงฉะนั้นยากที่คุณเกิดมาจะถูกคนหลอกเพราะคุณเดาได้ละล่ะคนนี้เป็นประเภทเช่นถ้าเป็นผู้ราคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโยมเป็นยังไงสบายดีหรอผู้นี้พูดจาไพเราะเนี่ยแต่เป็นผู้ราคะจริตผู้นี้โกหกเก่งที่สุดพระเจ้าบอกราคะจริตเป็นจริตที่โกหกเก่งที่สุดแล้วก็ทุกข์เยอะที่สุดพระผู้นี้เป็นกรรมรุมขึ้นหัวถ้าคุณเป็นราคะจริตก็ไปดูอสุภกรรมฐานอย่างที่บอกแล้วความเหม็นที่ออกจากร่างกายของเราหรือผู้อื่นนะฮะกินตัวกินปากต่างๆดำเช้าเนี่ยเหม็นยังขนาดไหนไปดูตามโรงพยาบาลศิริราชต่างๆคนจนพวกอาพาธพวกพระอาพาธหรือคนป่วยเป็นยังไงให้เห็นนะนิดๆแต่พวกนี้ฟังก่อนนะครับไม่เอาพระพุทธเจ้าบอกฉะนั้นถ้าคุณอยากงานพัฒนาจิตวิญญาณคุณต้องหาให้เจออย่างโทสะปุ๊บเนี่ยก็ต้องอะไรครับเจริญเมตตาอย่างเดียวพุทโธเอาไม่อยู่หรอกแหมเดินหนอยุบหนอเอาไม่อยู่หรอกเพราะเป็นศัตรูของโทสะคือเมตตานั่นเองมุทิตกรุณามุทิตาอุเบกขาคุณก็ต้องไปศึกษาหน่อยสิผมวิหาร4พุทธเจ้ากับสอนได้คือมันไม่ตลกนะท่านผู้ฟังปัจจุบันก็มีครับ ChatGPT Gemini DeepSeek อะไรเต็มไปหมดก็ไปศึกษาหน่อยจะได้รู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรถูกไหมครับไม่ต้องไปนั่งเหมือนกับคนติดยาต้องพึ่งไอ้ครับคนอื่นตลอดเวลาต้องพึ่งพระสงฆ์องค์เจ้าคุณต้องพึ่งพาตัวเองพระเจ้าบอกไว้แล้วว่าอัตติอัตโนนาโถพี่ฉลาดเป็นท่านฟังนอไม่ธรรมดานะฮะก็ฝากไว้นิดนึงนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออะไรครับอดทนอย่าสร้างบาปตั้งกายวาจาและใจแล้วก็หัดเจริญสติสมาธิแล้วท่านไปหาธรรมะเยอะๆตั้งแต่เด็กผมก็สงสัยนะทำไมพระไทยสองร้อยไอ้ครับเกิดดับเปลี่ยนแปลงแค่นั้นยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์เนี่ยโลกนี้บังคับไม่ได้อนัตตามันมีแค่3อันเนี่ยผมสงสัยจริงๆที่ไหนได้โอ้ยเต็มไปหมดพุทธเจ้าท่านผู้ฟังฟังดีๆนะครับถ้าธรรมะเนี่ยมันไม่หลากหลายไม่สำคัญพุทธเจ้าสอนไปทำไม 84,000 พระธรรมขันธ์สอนไปทำไมโดยเฉพาะกับคฤหัสถ์เนี่ยซึ่งมีสิ่งที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายตลอดเวลาฉะนั้นถ้าคุณไม่มีเครื่องมือในการรับมือกับมันเนี่ยคุณก็ต้องมีปัญหาถูกมั้ยครับฝากไว้นิดหนึ่งนะเนี่ยถ้ารู้ว่าชัดแล้วนะครับในอยู่หัวใจผมอย่าสร้างบาปทั้งกายวาจาและใจแล้วเดี๋ยวเรารวบอีกทีหนึ่งดีไหมท่านผู้ฟังว่าจัดมาสองอาทิตย์มีอะไรบ้างและข้อสุดท้ายมาแล้วชอบสุดๆจะต้องทำให้จิตเนี่ยมีความเปล่งปลั่งและผ่องใสไม่เศร้าหมองและรับได้ในทุกสภาวะรับได้ในทุกสภาวะท่านผู้ฟังถ้าคุณปฏิบัติถูกจริงๆมันต้องมีความเปล่งปลั่งกับผ่องใสเพราะธรรมชาติของจิตมันเป็นความรู้สึกมันมีความเปล่งปลั่งผ่องใสอยู่แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรครับถ้าคุณฝึกจริงๆคุณรู้เนื้อรู้ตัวจากมหาสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมโอเคเนี่ยท่านก็จะเลยครับรู้ปุ๊บเนี่ยรู้ว่าสติตอนนี้อยู่ตรงจุดไหนอย่างไรนะทั้งด้านอะไรครับทั้งด้านกายหรือทั้งด้านอารม รือทางด้านความคิดนะหรือทางด้านธรรมะหรือทางด้านจิตโลภไม่โลภดีไม่ดีอย่างไรเมื่อรู้พวกเนี่ยมันจะรู้ว่าสติตอนนั้นเนี่ยฟังดีๆนะครับอยู่ตรงฐานไหนแล้วที่ตามมาที่3ก็คืออะไรครับจะเกิดพลังทันทีเลยมาแล้วฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติถูกจะต้องมีพลังไม่ใช่หน้านิ่งๆอุเบกขาอมทุกข์อันนั้นไม่ใช่หรอมั้งผมกล้าบอกนั้นไม่ใช่นะฮะก็มีปัญหาสมองนะฮะแล้วก็สมาธิก็มากไปก็เลยขี้เกียจก็เลยนิ่งเลยทุกอย่างหลอกผมไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนมาหมดแล้วแต่บางอื่นผมใช้ปัจจัยในการซื้อหนังสือธรรมะระดับโลกมาอ่านเป็นหมื่นๆแสนๆท่านผู้ฟังสงสัยพระสอนนั่นพระไทยสอนกันพระเจ้าสอนมือกันคนละเรื่องท่านผู้ฟังแต่ไม่เลยลำเลิกพระไทยเก่งปฏิบัติมากกว่าคุณต้องรู้ทฤษฎีก่อนแล้วไปหาพระไทยเพื่อช่วยชี้แนะคำว่าพระไทยต้องเป็นรูปบางรูปเท่านั้นนะครับคุณต้องหาให้เจอมันเป็นหน้าที่ของแต่ละคนนะมาละมันคนฝึกถูกก็จะต้องมีนะครับมีพลังกำลังวังชาเมื่อมีพลังกำลังชาต้องวิ่งต่อไปคือมีความสุขมาแล้วมีคือปีติมีความสุขเนี่ยแล้วก็ต่างนั้นก็คือความแบบสุขต้องมีปรีดาปราโมทย์ก่อนมันจึงจะสงบฉะนั้นคนที่สงบได้ในข้างในไม่ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสต้องไม่มีอะไรครับเรียกเพลียที่ติดอยู่หลังเต่าถูกไหมครับหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยมาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับจะสงบแล้วพวกจะเกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรครับมาแล้วอุเบกขาญาณเข้าใจยังครับเทมเจ้าบอกว่าเจริญสติเป็นหนทางที่สั้นที่สุดในการบรรลุธรรมเพราะมันทำให้เห็นความจริงตรงตามความเป็นจริงมันอุเบกขาฉะนั้นนะเหตุการณ์ดังใดเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันกระทบแต่ไม่กระเทือน กระทบแต่ไม่ปรุงแต่งคุณจะไม่สำคัญมั่นหมายสิ่งที่พูดเนี่ยคุณทำไม่ได้หรอกถ้าไม่สามารถปลุกพลังจิตเกิดขึ้นมาได้สรุปก็คือฝึกแล้วเนี่ยจิตจะน่าจะเปล่งปังและผ่องใสรับได้ทุกสภาวะชอบมากเลยคำนี้นะครับก็สรุปวันนี้ก็คือบัญญัติ10ประการที่จัด2อาทิตย์ชอบมากเลยนะฮะและก็ที่พูดมาไม่ใช่เป็นการท่องตำรามาพูดทุกประโยคทุกความพูดทุกไอเดียมาจากการกันกรองแล้วอันที่หนึ่งอาทิตย์ที่แล้วก็พูดแล้วนะครับเลือกคบบัณฑิตถ้าไม่ฟังสร้างตาภาพตามเลือกคบบัณฑิตหลีกหนีคนพาลและนับถือบุคคลที่ควรนับถือคบคนประเภทอะไรคุณมีแนวโน้มที่จะเหมือนกับคนประเภทนั้นพระเจ้าบอกว่าให้หลีกหนีคนพาลนะให้คบบัณฑิตคนไหนที่คดโกงขี้โกงเอาเปรียบขโมยทุกรูปแบบแล้วยังยิ้มกระยิ่มใจคนประเภทนี้เป็นคนทุศีลอย่าเข้าไปใกล้นะฮะจงเข้าใกล้กับปราชญ์นะหรือผู้ที่ต้องการพัฒนาจิตวิญญาณหรือผู้ที่หวังดีต่อเราปรารถนาดีต่อเรานะครับแล้วก็นะครับนับถือบุคคลที่ควรนับถือนะครับไม่ใช่เป็นยูนิฟอร์มอันที่สองก็คือมองต้องเห็นฟังต้องได้ยินนะฮะมองต้องเห็นฟังต้องได้ยินตั้งแต่วันนี้จนวันตายท่านผู้ฟังเพราะเราต้องการสร้างตัวสติเกิดขึ้นแล้วถูกไหมครับเนี่ยแต่เราจะเลือกสิ่งที่ควรมองเลือกสิ่งที่ควรฟังสิ่งใดที่มองแล้วฟังแล้วมันเศร้าโศกอาดูมันไม่มีประโยชน์ตัดทิ้งฉะนั้นการลดละวางสำคัญมากนะอันที่สามก็คือหัดใฝ่หาความรู้ลึกซึ้งมากและจะต้องพยายามเอาความรู้ที่เราขนขวายมาเนี่ยปรับประยุกต์ปรับประยุกต์อย่างที่ผมบอกแล้วคุณจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ยังไงถ้าคุณไม่รู้พระเจ้าสอนอะไรคุณไม่รู้มรรคแปดมันมีรายละเอียดอะไรนะคุณไม่รู้ขันธ์ห้าหน้าตาเป็นไงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผมไม่จะพูดลงละเอียดวันนี้ไม่เอาให้เห็นเป็นกระสายถูกไหมครับนะคุณไม่รู้อริยสัจ4คืออะไรคุณไม่รู้มหาสติสัมโพชฌงค์7มหาสติปัฏฐาน4เป็นยังไงคุณไม่รู้สติสัมโพชฌงค์7เป็นยังไงนะคุณไม่รู้นิวรณ์5เป็นไงคุณก็ต้องพึ่งพานักบวชถูกไหมครับคุณต้องพึ่งพาตัวเองก่อนท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็คุณจึงจะยืนหยัดอยู่ท่านผู้ฟังถ้าคุณทำตามพระเจ้าบอกตลอดเวลาเนี่ยคุณจะไม่มาเสียใจภายหลังว่าถูกคนนั้นหลอกนะถูกคนนี้หลอกถูกอลัชชีไปลงนะแล้วก็มาลวนลามต่างๆมันอะไรพวกนั้นมันไม่ใช่เป็นพระนะเป็นอลัชชีท่านผู้ฟังอยู่ในสบงจีบอลผมไม่เคยมองเป็นพระเลยนะถ้าคุณมีความรู้คุณก็จะไม่เข้าใกล้คนดังกล่าวถูกไหมครับฉะนั้นฟังมานิดนึงนะครับก็คือมีจะต้องหาความรู้ก่อนคนที่จะประสบอันเสร็จทั้งโลกทั้งธรรมจะรวยก็ต้องมีความรู้นะอะไร เกิดมาไม่ทำอะไรก็ขอพรพระนะสิ่งซิมซีทำน้ำมันสร้างวิหารโบสถ์มันไม่มีหรอกคนจะมีฐานะร่ำรวยได้จะต้องมีความรู้เยอะนะฮะคนที่บรรลุธรรมก็ต้องรู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรทั้งโลกก็เหมือนกันคุณต้องรู้เสร็จวิธีบริหารทีมเหมือนกันคุณจะต้องรู้เสร็จจะมีธุรกิจ SME ของคุณเนี่ย คุณจะต้องครับบริหารลูกน้องยังไงนะหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายยังไงเซกเมนต์ไหนนะ product อันไหนที่ขายแล้วคนจะสนใจนะมีการปรับเปลี่ยนตามตลาดยังไงตลาดตอนนี้เปลี่ยนจริงไม่เปลี่ยนจริงหรือคุณตกใจคุณจะต้องมี ทุนสำรองเท่าไหร่นะคุณจะต้องเลยครับได้มี product differentiation อะไรนะครับสรุปข้อที่3ชัดนะครับฝ่ายหาความรู้และพยายามปรับประยุกต์ความรู้เพื่อประโยชน์และความสุขของเรา โทษทีนะอันที่4ต้องรู้ไอ้ครับสอนคนเนี่ยต้องดูว่าเขาอยากจะเรียนรู้ไหมสอนบุคคลที่ควรสอนเรื่องที่ควรสอนเวลาที่ควรสอนถ้าคนคนนั้นปิดรับไม่ต้องไปสอนมากมันเหนื่อยไม่ต้องไปหาเหตุหาผลทำไมต้องเงี้ยทำไมเสียเวลาและเหนื่อยนั่นหมายความว่าครับศาสดาย่อมไม่ไปหาสิทธิ์คำนี้จำไว้เลยผมเพิ่งได้มาหลังจากอยู่ในโลกหลายทศวรรษนะฮะถ้าเขาไม่ฟังไม่ต้องไปสอนมันเหนื่อยเสียเวลาเอาเวลาไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่านะครับจะสอนบุคคลที่ควรสอนคนที่ก็เคารพนับถือเรานะฮะ1 2 3 4อันที่5คือจงอยู่อย่างไม่ประมาทดึกซึ้งมากทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีวันเหมือนเดิมเกิดดับเปลี่ยนแปลงท่านผู้ฟังต้องใส่ไว้ในใจจะได้ไม่ต้องมีความน้ำตาไหลเศร้าโศกอาดูลโอเคมีได้ก็มีเสียมีสรรเสริญก็มีนินทามีสมหวังก็มีผิดหวังมีสุขก็มีทุกข์จริงไหมมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหรือกรรมที่คุณสร้างมากกว่าฉะนั้นจงสร้างแต่กรรมดีหลีกหนีความชั่วร้ายนะครับจงอยู่อย่างไม่ประมาททุกอย่างไม่เหมือนเดิมดีขึ้นเร็วลงตลอดเวลานะฮะแต่อย่าอยู่อย่างกังวลชัดนะครับอย่าอยู่อย่างกังวลนะครับเพราะคนที่ไม่ประมาทส่วนใหญ่จะเป็นผู้ขี้กังวลนะฮะอันต่อไปนะอันที่6อย่าอวดดีถือเนื้อถือตัวจงมีด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่อย่าให้คนดูถูกและข่มเหงชัดนานะจงอย่าอวดดีถือเนื้อถือตัวแต่จงมีด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาสุภาพอย่าให้คนดูถูกดูแคลนและข่มเหงโดยเด็ดขาดที่บอกและสร้างภาพนะคนที่สุภาพมากจะถูกคนเลยครับจิกหัวจะถูกคนอะไรครับชี้นิ้วจะถูกคนเอาเปรียบตลอดเวลาพระเจ้าก็เลยบอกเลยทางสายกลางคำนี้ยากที่สุดนะทางสายการคิดเงยคิดไม่ได้หรอกเพราะมันต้องใช้ความรู้สึกเนี่ยซึ่งเกิดเป็นการแสดงของการทำงานของจิตช่วยในการเลือกถ้าเพื่อฟังดีๆนะครับลองไปถามดวงบุญชัยพูดจริงไหมคุณเลือกไงคุณก็เลือกไม่ออกหรอกทางสายกลางคืออะไรความสายกลางก็คือจะต้องเลือกโดยความรู้สึกล้วนๆที่เรียกว่าจิตจิตจะรู้นะตรงกลางคืออะไรจะรู้ไม่มากและน้อยจนเกินไปนะครับดูต่อนะครับ6และที่7เนี่ยจงกตัญญูกตเวทีมาแล้วนิมิตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทีแต่อย่าให้คนมาหลอกนะฮะเอาสิ่งต่างๆมาให้เราเพื่อแลกกับความซื่อสัตย์เพื่อแลกกับอะไรครับการครับว่านอนสอนง่ายเชื่อฟังก็คือคนจีนก็คือระบบจิ้มกล้องไงเอาของมาให้นะเอาเงินหน่อยเอาตำแหน่งหน่อยเนี่ยเหมือนกับหมาเลียใหญ่เลยนะฮะถูกเขาหลอกอีกแล้วท่านผู้ฟังต้องใช้ภาพให้เห็นนะครับก็คือโลกมนุษย์เนี่ยไม่ยากหรอกนะจะโกงได้กี่แบบมันก็ชัดๆแค่นี้ไม่มีอะไรแต่พูดให้คุณรู้ดีกว่าไม่รู้ฟังดีๆนะครับแล้วคุณจะเลือกไงIt's up to you ไม่มีใครบังคับคุณได้แต่พระเจ้าบอกต้องระวังไว้นะผลมันคืออะไรและคุณรับผลนั้นได้ไหมฝรั่งก็คือ What are the consequences of your decision and can you bear the result of those decisions คุณรับได้ไหมนะครับที่พูดไม่ได้โชว์ภาษาอังกฤษก็คือชี้ว่าความรู้ก็มาจากการอ่านพอหูสูดต้องอ่านมากฟังมากนะฮะแต่ถ้าผมเป็นท่านหรือว่าปัฒนาเดียะมีเพื่อนฝูงบอกให้เขาฟัง New Dimensions นะทุกวันอาทิตย์9โมงถึง10โมงยกความรู้มาให้และผมก็แตกต่างรายการอื่นรายการอื่นจะสรุปแต่เล่มไม่เอาหน้าเบื่อผมสรุปนี่ผมปิดตาจะสรุปได้อยู่ละพอเอาแบบ critical analysis ก็คือวิเคราะห์ดีกว่าวิพากษ์วิเคราะห์แล้วก็ให้เห็นบวกให้เห็นลบนะฮะแล้วก็ให้เขาคำคิดตกตะกอนแบบนี้คือสไตล์ฝรั่งเศสเซเลสตีดองเซนยองแต่ละมองฟรองเซเลสตีดองเซนยองแต่ละมองฟรองเซนะครับผมพูดฝรั่งเศสหรือนะครับเป็นฝรั่งเศสมาหลายสิบครั้งละก็คือรู้ฝรั่งเศสเพราะอะไรครับฝึกพลังจิตนะทำอะไรได้เยอะแยะเลยท่านผู้ฟังนะครับเลยมาพูดเรื่องเลยครับพุทธธรรมตลอดไม่ใช่เป็นพวกครับเคร่งศาสนาไม่มีหรอกนะโลกมันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่รู้ดีกว่าไม่รู้ชัดแล้วนะครับกตัญญูตบิอันที่8นะฮะก็คืออดทนอดกั้นบากบั่นและภาคเพียรทำอะไรเนี่ยกรุงโรมไม่สำเร็จโดยชั่วข้ามชั่วคืนต้องอดทนอดกั้นบากบั่นและภาคเพียรต้องลุยต่อไปทำไม่ได้นะฮะแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆจนเป็นนิสัยแล้วมันจะมีพลังขับเคลื่อนอันที่9คือยาสร้างบาปทางด้านกายวาจาและใจยาสร้างบาปแล้วก็เน้นนะครับว่าทางด้านอะไรครับวาจาเนี่ยมันรวมทั้งอะไรครับพูดเฟ้อเจ้อพูดคำส่อเสียดพูดคำหยาบยุยงเนี่ยรวมทั้งการโกหกแล้วก็บอกแล้วว่าอย่าสร้างบาปทางใจคืออิจฉาริษยา อาฆาตพยาบาทอวดดีถือเนื้อถือตัวถือองค์มนุษย์อันที่3เสร็จเลยเรียบร้อยถ้าคุณยังมีบาปติดอยู่ในจิต3อย่างเนี่ยผมพูดแรงนะอย่าเข้าวัดเลยอย่าไปปฏิบัติเลยไม่ต้องแม้ครับสังเวชนียสถาน4แห่งในอินเดียไม่ต้องไปถ้าจะบูชาพระพุทธเจ้าบูชาด้วยปฏิบัติบูชาท่านเน้นเรื่องการปฏิบัติบูชาถ้าคุณปฏิบัติบูชาดีที่สุดที่จะทำได้แล้วก็ไปเลยจะไหว้พระที่ไหนอุโบสถวิหารศาลาการประเรียนหรือสังเวชนียสถาน4ที่ไหนก็ได้ก็ไปเถิดแต่ที่ผมเน้นก็คือมันอยู่ที่จิตก่อนต้นน้ำถ้ามันสะอาดน้ำที่ไหลจากลำธารมาก็สามารถเอาไปอาบชะล้างหรือกินได้แต่ถ้าต้นน้ำมีสัตว์ที่มันตายนะฮะมันสกปรกโสโครกน้ำนั้นก็มีประโยชน์ฉันใดก็ฉันนั้นเวลาจะปฏิบัติธรรมต้องตั้งจิตก่อนศีลต้องบริสุทธิ์ไม่มียกเว้นไม่มีการเจรจาไม่มีการประนีประนอมนะโดยเฉพาะศีลในจิตชอบจริงๆก็ทำไม่ได้ 100% หรอกแต่ได้90กว่าเปอร์เซ็นต์ปุ๊บจะโมโหใครปุ๊บทิ้งไปเลยนะปล่อยไปเลยจบแล้วย้ายเขาทำร้ายเลยครั้งหนึ่งจบนะแล้วก็อิจฉาเกิดมาไม่เคยอิจฉาคนเลยอยากได้อะไรก็ไปต่อสู้สิครับอยากได้อะไรก็ไปดิ้นรนไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับมนุษย์อื่นไม่ต้องไปสนใจนะฮะเพราะมากเลยแล้วก็อย่าอวดดีอวดดีคนจะเกลียดท่านผู้ฟังก็ข้อสุดท้ายก็คือจงพยายามทำยังไงนาะจิตจึงจะเปล่งปลั่งผ่องใสมีรอยยิ้มข้างในนะฮะและเราจะตั้งจิตว่าเราไม่เอาเศร้าหมองถ้าเราเศร้าหมองเศร้าเพราะอะไรจะไอ้ครับเหมือนกับดูไอ้ครับกดสิวให้ออกไปยังไงอะไรคือทำให้เราเศร้าหมองนะก็ต้องคิดหาวิธีการเนี่ยและบอกตัวเองว่ารับได้ทุกสภาวะไม่โทษใครถ้าผู้ฟังประโยคนี้สำคัญที่สุดนะหนังสือนิวยอร์กไทม์เบสแล้วพูดเล่มแล้วเล่มเล่ามันเป็นร้อยๆเล่ม you have to take full responsibility for whatever happening to your life จะต้องรับผิดชอบผมชอบมากๆท่านผู้ฟังซึ่งหนังสือคนไทยไม่ได้พูดชัดขนาดนี้ฝรั่งเขาเกิดมาเขาว่าต้องมีฟิโลสฟีปรัชญาจะต้องมีแนวทางที่เป็นประโยชน์นี่คือที่มาของการจัด CEO Vision ในช่วง New Dimensions นะครับหวังว่าท่านผู้ฟังคงได้อรรถรสความชอบเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตขอให้ความสุขความเจริญจงบังเกิดกับท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถค้นพบตัวเองรู้วิธีที่ประคองจิตใจให้มีพลังให้เปล่งปลั่งรู้ว่าอะไรที่ทำให้ท่านจิตเศร้าหมองจะได้ครับลดละวางสิ่งนั้นอย่าไปสนใจมันนะสิ่งที่มันไม่ดีตัดแล้วเลยไม่ได้ไปสนใจจะไปอุ้มอย่าไปอะไรครับสนใจทั้งสิ่งขอท่านผู้ฟังมีความสุขเยอะๆนะครับอันนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังในปีนี้เดี๋ยวอัปโหลดขึ้นสู่ YouTube ดร.บุญชัยโกสนธนากุลสวัสดีครับ
8: CEO Vision ที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: รู้อะไรต้องรู้จริงจะรู้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนอย่างมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกิน100สอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนาคุณปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้ทุนกว่า17ทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว029372101 029372101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
9: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรถไฟขนสินค้าชนรถจักรยานยนต์หญิงวัย21ปีเสียชีวิตย่านลาดกระบังตำรวจสน.ลาดกระบังเข้าตรวจสอบเหตุรถไฟขบวนสินค้าชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตหลังวัดสังฆราชาหรือวัด2เลียบถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ซอยลาดกระบัง3แยก4เขตลาดกระบังกรุงเทพเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาที่เกิดเหตุบริเวณพุ่มหญ้าห่างทางลัดผ่านรถไฟประมาณ50เมตรพบศพหญิงวัย21ปีใกล้กันพบรถจักรยานยนต์

0: เสียหายและพบขบวนรถไฟสินค้ามุ่งหน้าทางสถานีบางซื่อโดยมีพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวรอตำรวจอยู่เบื้องต้นจากการสอบสวนทราบว่าหญิงคนดังกล่าวขับขี่รถจักรยานยนต์กำลังเดินทางกลับบ้านพักโดยผ่านจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นลักษณะทางลักผ่าน3รางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกั้นบริเวณดังกล่าวขณะเกิดเหตุรถจักรยานยนต์คล่อมอยู่รางที่1จังหวะที่ขบวนรถไฟสินค้าวิ่งผ่านมาจึงทำให้รถไฟเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนพนักงานขับรถไฟและพยานแวดล้อมว่าขณะขบวนรถไฟวิ่งผ่านมีการส่งสัญญาณเสียงแตรเพื่อเตือนว่ารถไฟกำลังใกล้เข้ามาหรือไม่พร้อมทั้งประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยตรวจสอบรางตารางกำหนดเวลาเดินรถขบวนดังกล่าวเพื่อสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุสังหารผู้ต้องสงสัยยิงปืนใกล้ทำเนียบขาวเจ้าหน้าที่หน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐวิสามันฆาตกรรมชายคนหนึ่งที่เปิดฉากยิงใส่ป้อมตำรวจตรวจความปลอดภัยบริเวณใกล้กับทำเนียบขาวเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นสื่อท้องถิ่นหลายสำนักรายงานว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 18:00 น.ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาที่จุดตรวจความปลอดภัยบริเวณถนนสายที่17และเพนซิลเวเนียอเวนิวก่อนหยิบอาวุธปืนออกจากกระเป๋าและเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ราว 15-30 นัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจยิงตอบโต้ทันทีเป็นเหตุให้คนร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังมีประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บ1คนส่วนเจ้าหน้าที่ของ Secret Service ไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ขณะเกิดเหตุประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่ภายในทำเนียบขาวเพื่อปฏิบัติภารกิจเจรจาข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านส่งผลให้ทำเนียบขาวเข้าสู่มาตรการล็อกดาวน์ชั่วคราวก่อนจะยกเลิกเวลา 18:46 นหลังจากควบคุมสถานการณ์ได้แหล่งข่าวความมั่นคงระบุว่าผู้เสียชีวิตคือนาซีเบสวัย21ปีซึ่งเคยมีประวัติพยายามบุกเข้าทำเนียบขาวมาแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน2025และมีคำสั่งศาลห้ามเข้าใกล้พื้นที่ดังกล่าวปรับยอดผู้เสียชีวิตเหมืองระเบิดในจีนลงเหลือ82รายความคืบหน้าเหตุการณ์แก๊สระเบิดในเหมืองถ่านหินทางตอนเหนือของจีนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาล่าสุดยืนยันผู้เสียชีวิตอยู่ที่อย่างน้อย82รายและยังมีผู้สูญหายอีก2รายเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่เหมืองถ่านหินหลิวเยินฉูอำเภอฉินหยวนมณฑลซานซีเมื่อเวลา 19:29 นาทีของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นขณะเกิดเหตุมีคนงานอยู่ภายในเหมือง247รายมีผู้ได้รับการช่วยเหลือออกมามากกว่า100คนและขณะนี้มีผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล128คนรวมถึง2คนที่มีอาการวิกฤตเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ปรับลดตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเดิมที่เคยรายงานว่าอย่างน้อย90รายลงมาเหลืออย่างน้อย82รายพร้อมกล่าวขออภัยต่อความสับสนโดยระบุว่าสถานการณ์ช่วงแรกเต็มไปด้วยความโกลาหลทำให้การตรวจสอบจำนวนผู้เสียชีวิตคลาดเคลื่อนแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ยังถือเป็นอุบัติเหตุเหมืองที่ร้ายแรงที่สุดในจีนนับตั้งแต่ปี2009ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนสั่งการระดมทุกความพยายามเพื่อรักษาผู้บาดเจ็บและค้นหาผู้รอดชีวิตขณะที่คณะรัฐมนตรีจีนประกาศว่าจะมีการสอบสวนอย่างเข้มงวดและผู้ที่ถูกพบว่าต้องรับผิดชอบจะถูกลงโทษอย่างรุนแรง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-COT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
2: หลังเคารพธงชาติ 6 โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
3: ปัทมาพรหานชันชัยรองแก้วชัยกฤต
2: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
3: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
2: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6 โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
7: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569อริสราประดิษฐ์สุวรรณค่ะมารับหน้าที่ดูแลผู้ฟังในวันอาทิตย์แบบนี้แล้วก็เป็นวันอาทิตย์ที่โอ้เรียกได้ว่าแขกรับเชิญของเราท่านนี้เนี่ยไม่ได้คุยกันโหนานมากแล้วค่ะไม่แน่ใจว่ากี่ปีเลยนะคุยกับท่านนี้ตั้งแต่แบบโอ้ตอนได้รับรางวัลตั้งแต่นั้นเลยแล้วก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรถึงไม่ได้คุยกันเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันดีกว่าค่ะกับพี่ม่อนค่ะพี่อุทิศแห่งมมูลค่ะเราเรียกว่าเป็นนักเขียนรางวัลซีไรส์ประจำปี2552กับนวนิยายเรื่องรับแลแก่งคอยอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะพี่ม่อนค่ะ
8: ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีขอบคุณพี่ม่อนมากๆที่ให้เกียรติกับรายการเลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ได้คุยกันนานขนาดนี้เนาะ
8: ก็เห็นกันผ่านๆทางเฟซบุ๊กไง
7: ใช่ใช่เจอกันในเฟซบุ๊กแต่ว่าก็ไม่เคย
8: ยังไม่เคยมี
7: ใช่ใช่เพราะว่าอย่างวันอาทิตย์ไงพี่ม่อนก็จะแบบโอ้โหกว่าจะสละเวลาอะไรมาได้มันก็แบบต้องดูคิวกันเยอะแยะเลยอันนั้นถามก่อนว่าณปัจจุบันเนี่ยค่ะพี่ม่อนทำอะไรอยู่บ้าง
8: ก็เขียนหนังสือนี่ยังเขียนอยู่เป็นปกตินะครับแต่ว่าก็แบ่งปันให้กับอะไรการออกกำลังกายแล้วก็ดูแลสุขภาพอาหารการกินอะไรนี้ครับครับก็เขาเรียกนะเป็นเรื่องที่ต้องเมนเทนอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยครับ
7: ดูแลตัวเองมากขึ้น
8: ใช่ดูแลตัวเอง

0: มากขึ้นอายุมากขึ้นก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้น
1: เนี่ยก่อนจะมาคุยเรื่องออกกําลังกายนะก็เชื่อว่าน่าจะต้องคุยแหละสักช่วงหนึ่งแต่ว่าถ้าโบย้อนกลับไปค่ะพี่ม่อนจุดเริ่มต้นของพี่ม่อนในการเขียนหนังสืออ่ะก่อนที่จะมาเขียนหนังสือหรือว่าจุดเริ่มต้นในการบอกโอ๊ยปิ๊งเขียนหนังสือขึ้นมาเลยเนี่ยตอนนั้นคิดอะไรแบบไหนยังไงหรือมันเริ่มต้นมาจากไหนคะ
0: คือมันเริ่มต้นมาจากจะเรียกว่าอะไรดีเป็นการค้นพบแต่ละลำดับช่วงเวลาเนาะคือเราเนี่ยเรียนมาจากเรียนมาทางสายศิลปะทำงานวาดรูปสายทัศนศิลป์นะครับและอันนี้ก็เหมือนกับว่าพอใกล้จะจบเนี่ยมันก็เขาเรียกนะรูปแบบวิธีการทำงานมันก็มาเป็นทางแบบจะออกมาทางแบบ installation ออกแบบแล้วก็อยากจะทำเป็นภาพยนตร์เป็นหนังอะไรเงี้ยนะครับจนได้เหมือนกับมีโอกาสได้เข้าไปเป็นผู้กำกับศิลป์ให้กับหนังไทยเรื่องหนึ่งคือเหมือนกับเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับเข้าไปเอาประสบการณ์อะเกี่ยวกับการทำหนังอะไรเงี้ยครับเราก็เลยพออยากทำหนังเราก็รู้สึกว่าเราการทำหนังมันต้องเริ่มจากอันแรกสุดก็คือเหมือนกับการเขียนบทหนังเราก็เลยกับใช้เริ่มต้นจากการเขียนบทหนังแล้วก็ในตอนท้ายก็คือก่อนที่จะเข้ามาทำงานเขียนหนังสือเนี่ยเราก็เริ่มสลัดทุกอย่างที่เราชอบออกไปอะไรเงี้ยคือเหมือนกับแบบพอเรามารู้ว่าการเขียนหนังสือมันตอบโจทย์กับเราอ่ะมันเหมือนกับมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนอะไรมากแล้วกับการทำอย่างอื่นๆอะไรเงี้ยเราก็เริ่มสลัดความชอบของการทำหนังเราก็เริ่มแบบพักเรื่องการทำงานศิลปะเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มาตื่นเต้นแล้วก็มาจดจ่อการแบบเขียนหนังสืออย่างเดียวอะไรเงี้ย
1: เพราะ
0: เน
1: น
0: ี
1: ั
0: ่
1: ้
0: ย
1: น
0: มันเหมือนกับมันเริ่มต้นมาจากตรงนั้นนะครับ
1: ก็คือพอมันเริ่มต้นเข้าสู่การเขียนแล้วเนี่ยเล่มแรกพี่มอนจำได้ไหมคะเล่มแรกเลยเนี่ยพี่มอนเขียนเรื่องอะไร
0: จะเอาเป็นเล่มหรือเป็นเรื่องแหละเพราะจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่อะนักเขียนในวัยเดียวรุ่นเดียวกับเราอะหรือว่ารุ่นพี่ก่อนเราอะคือเขาก็จะเริ่มส่วนใหญ่เขาก็จะเริ่มต้นได้จากเรื่องสั้นก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นเรื่องสั้นเป็นเรื่องก่อนที่จะเป็นรวมเล่มเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าอะไรเป็นเรื่องสั้นแล้วเราก็ส่งไปตามนิตยสารเพื่อแบบรอลงตีพิมพ์นะสมัยนั้นแบบก็ทั้งเนชั่นสุดสัปดาห์สยามรัฐอะไรเงี้ยครับมติชนอะไรเงี้ยก็เริ่มส่งเป็นเรื่องสั้นก่อน
1: มาแล้
0: แต่
1: วก่อนจะได้
0: จ
1: ล
0: ำได
1: ง
0: ้ว่าเรื่องสั้นเรื่องแรกก็ยังจำได้อยู่นะน่าจะถ้าจำไม่ผิดอะเรื่องสั้นแรกจะชื่อว่าวายุลงมติชนสุดสัปดาห์ไม่ใช่รายสัปดาห์
1: อันนั้นคือครั้งแร
0: แต่
1: กเล
0: ไ
1: ย
0: ม่
1: ท
0: ไ
1: ี
0: ด
1: ่
0: ้
1: แบ
0: จะ
1: บ
0: ไม่ยอมโทษทีสยามรัฐครับสยามรัฐ
1: ตอนนั้นโหเรียกว่าพอได้ลงตีพิมพ์ครั้งแรกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างโหนาน
0: ดี
1: มา
0: ใจ
1: ก
0: ดีใจโอ้ใครบ้างไม่ดีใจนะ
1: ใช่
0: คือมันแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะมันยิ่งดีใจก็ไม่ใหญ่คือเวลาที่เราเขียนแล้วเขียนเสร็จแล้วส่งไปเนี่ยแล้วมันได้พิมพ์เลยอ่ะเขาเรียกนั้นโดยไม่ผ่านตะกร้าของมายิกามันก็จะยิ่งดีใจมากขึ้นกว่าเดิมนะว่าแบบแบบเขียนปุ๊บแล้วมันได้ลงเลยไม่ใช่แบบเรียกว่ายังไม่เคยเจอประสบการณ์ที่แบบว่าเขียนแล้วเขียนอีกกว่าจะผ่าน
1: กำลังจะถาม
0: ไ
1: เ
0: ด
1: หม
0: ้
1: ือนก
0: ล
1: ัน
0: ง
1: ว่า
0: พ
1: แบ
0: ิ
1: บ
0: มพ
1: ว
0: ์
1: ่า
0: เลยเนี้ย
1: พอส่งไปครั้งแรกก็ได้เลยอะค่ะ
0: ได้เลยได้เลยคร
1: โอ
0: ับ
1: ้โอ้โหไม่ธรรมดาต้องธรรมดาเพราะว่าหลายคนจะเคยผ่านประสบการณ์ว่าส่งไปแล้วฉันยังไม่ได้ส่งไปอีกส่งไปอีกจนกว่าจะได้มันนานมากแต่อันนี้คือแบบพอส่งไปปุ๊บเราได้เลยตอนนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะคะพี่มอน
0: แต่ก็มั่นใจนะคือหมายความว่าเราก็มั่นใจในเรื่องที่เราส่งไปนะคือก็คงไม่ใช่ลักษณะแบบว่าเขียนอะไรได้แล้วก็ตะพื้นตะพือส่งไปแล้วคิดว่ามันจะได้ตีพิมพ์นะคือเราก็คิดแล้วว่าเรื่องนี้ก็น่าจะได้ตีพิมพ์อะไรเงี้ยก็คือมั่นใจในระดับเรียกว่า60%อ่ะ60%อ่ะเราว่าเรามีให้60%เราไปแล้วว่ามัน น่าจะได้รับการพิจารณาจากบรรณาธิการอะไรเงี้ยครับ
1: วันนั้นเป็นจำได้ไหมคะมันเป็นเรื่องสั้นเรื่องวายุมันเกี่ยวกับอะไร
0: จริงๆก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวละครที่เป็นวัยรุ่นที่พยายามหาที่ทางในสังคมเมืองของตัวเองอะครับแล้วก็เหมือนกับว่าหาความหมายให้กับชีวิตตัวเองหาความหมายให้กับตำแหน่งแห่งที่ของตัวเองในเมืองหลวงอะไรเงี้ยถ้าจำไม่ผิดแต่ผมว่าน่าจะเริ่มต้นมาจากการตัวละครที่ชื่อวายุเนี่ยค้นหาความหมายของชื่อตัวเองในพจนานุกรมว่าแบบวายุแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามจะไปเชื่อมโยงว่าชื่อเนี้ยวายุเนี่ยมันแบบมันมีความยิ่งใหญ่นะมันมีความแบบเหมือนลมพายุเป็นกระแสคลื่นที่พัดมาอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการให้ความหมายกับชีวิตตัวเองว่าการเกิดขึ้นของตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นการเกิดที่เรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนแบบคลื่นลูกใหม่เป็นไซโครนเป็นอะไรสักอย่างที่เข้ามาแบบเปลี่ยนแปลงสังคมหรือเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างที่ในพื้นที่ตัวเองอยู่อะไรเงี้ยครับคือมันเป็นเรื่องของคนเพ้อเพ้อวัยรุ่นเพ้อเพ้อคนหนึ่งที่พยายามที่จะสร้างความหมายตัวเองอ่ะแล้วแบบเหมือนกับพยายามที่จะสร้างความหมายสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองอะไรเงี้ยบิ้วตัวเองขึ้นมาแล้วท้ายสุดตอนจบมันก็ไปจบที่เรื่องว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่หรอกแค่มีความอะไรอ่ะแค่มีความสุขกับเรื่องที่เรื่องเล็กๆหรือเรื่องหน้าหัวล่อเล็กๆน้อยสำหรับตัวเองเราว่ามันก็น่าจะมีความสุขแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับ
1: จากเรื่องแรกที่เป็นเรื่องสั้นแล้วพี่มันเขียนเรื่องสั้นมาตลอดไหมคะนานไหมกว่าที่จะมาจับเอาเป็นนิยาย
0: ก็จริงๆก็ถือว่าไม่นานนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเรื่องเนี้ยเรื่องวายุเนี่ยนะครับน่าจะไม่ปีสี่ไม่ปี43ก็44อะไรเงี้ยครับช่วงปี2543หรือ44อ่ะแล้วก็เขียนงานที่เป็นเรื่องสั้นมาสักระยะหนึ่งจนรู้สึกว่าอยากเขียนเรื่องยาวแล้วอะไรเงี้ยอยากลองดูว่ามันจะมีรูปแบบหรือเทคนิควิธีการยังไงที่จะทำให้ได้นิยายออกมาสักเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยครับ
1: ก็เลยเริ่มนิยาย
0: ก็เลยเริ่มเขียนนิยายโดยใช้รูปแบบที่เรียกว่าเหมือนเป็นเรื่องสั้น 4-5 เรื่องประกอบกันจนเป็นนิยายซึ่งมันออกมาที่ชื่อว่าระบำเมถุนนะครับนิยายเล่มแรกน่าจะพิมพ์ปี
1: 47นะ
0: 47มั้ยปี47ใช่ครับก็เริ่มเขียนมาตั้งแต่ปี45ครับตอนเขียนเรื่องสั้นเรื่องแรกมัน43หรือ44คือจริงๆมันก็ประมาณ 2-3 ปีอ่ะครับ
1: แล้วจากระบำเมถุนที่พอเปลี่ยนมาเป็นนิยายแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนั้นแบบเฮ้ยเรามีเสียงตอบรับอะไรบ้างยังไงไหมคะ
0: เสียงตอบรับมันก็แบ่งกันอยู่เนาะคือแบ่งกันในความรู้สึกผมเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนที่เขียนนิยายเรื่องระบำเมถุนเสร็จเนี่ยผมรู้สึกเหมือนกับอยากจะให้เขาเรียกนักเขียนที่เราแบบชื่นชอบชื่นชมคนหนึ่งได้อ่านอะไรเงี้ยซึ่งก็คือพี่เฟิร์มนะคุณแดนอรันแสงทองตอนนั้นแบบว่าก็ชอบเขาเพราะว่าอ่านงานเขาแล้วก็แบบรู้สึกว่าอยากให้เขาได้อ่านงานเรื่องนี้ของเราจังเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับส่งนิยายเรื่องเนี้ยไปให้เขาอ่านใช่คือพอดีว่าพี่เฟิร์มแกทิ้งที่อยู่เอาไว้ในหนังสือเรื่องสั้นอสรพิษของแกอะไรเงี้ยครับหนังสั้นเดียวๆเราก็เลยส่งตามที่อยู่นั้นนะไปให้เขาคือก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับแต่ว่าก็อยากจะถ้าอยากจะรู้จักกันก็รู้จักกันผ่านงานเขียนอะไรเงี้ยนะครับก็เลยส่งไปให้เขาอ่านแกก็เขียนตอบกลับมาแล้วก็ยินดีที่จะเขียนเหมือนกับคำนิยมให้อ่ะคำแปะหน้า หัวเอาไว้แล้วก็เหมือนกับเพื่อที่จะเรียกว่าอะไรนะอย่างน้อยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของคนอ่านในยุคสมัยนั้นได้ด้วยอะไรเงี้ยเนาะแบบมีนักเขียนใหญ่เขียนคํานิยมให้กับเรา
1: แสดงว่าตอนนั้นที่ส่งไปนี่เรายังไม่ได้ตีพิมพ์ถูกไหมคะเราย ส
0: ั
1: ่
0: ง
1: ง
0: ครับ
1: เ
0: ย
1: ร
0: ั
1: ื
0: ง
1: ่อ
0: ไ
1: ง
0: ม่ได้
1: ก่อน
0: ตี
1: ที่
0: พ
1: จะ
0: ิมพ
1: ต
0: ์
1: ีพิมพ์ไปโอ้แล้วก็ได้เขียนคํานิยมจริงๆไหมคะ
0: ใช่ครับก็ได้เขียนคํานิยมก็เป็นคํานิยมที่อร่อยอร่อยมาก
1: ด
0: ค
1: ู
0: ือ
1: แ
0: แ
1: บ
0: ก
1: บว
0: ต
1: ่
0: ้
1: า
0: องเขียนมา
1: ด
0: ต
1: ู
0: าม
1: เด็
0: ส
1: ด
0: ไต
1: ม
0: ล์
1: า
0: แ
1: ก
0: กนะการครับเขียนว่า10 กว่าหน้า A4 ครับสี่กว่าหน้า A4
1: อันนั้นคํานิยม
0: แทบจะเป็นเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งในนิยายเลยฮ
1: จ
0: ะ
1: ริงแล้วโอ้
0: ก็
1: ก็เ
0: เ
1: ล
0: ข
1: ย
0: ีย
1: ร
0: น
1: ู้
0: ม
1: สึ
0: าก แล้วก็เราก็แบบภูมิใจมากแล้วก็
1: อ่า
0: เหมือนกับเก็บชิ้นงานเนี่ยเอาไว้แล้วก็ลงพิมพ์ในตัวนิยายไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าเสียงตอบรับเนี่ยพอมันก็ย้อนมาที่คําถามที่โบถามคือเสียงตอบรับเป็นยังไงคือแน่นอนเสียงตอบรับอ่ะมันดีมากอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไปอยู่ที่
1: ยอม
0: ที่คำนิยมของแดนแสงทองซะเยอะหน่อยเพราะว่าคำนิยมของแดนแสงทองเนี่ยคือแบบอ่านสนุกมากอะไรเงี้ยอ่านแล้วก็แบบว่าแกก็คริติกเนาะแกเขาวิจารณ์งานเราไปด้วยเขียนบรรยายเล่าเรื่องอะไรอร่อยของแกไปด้วยอะไรเงี้ยคือมันก็มีรสมีชาติของมันนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเสียงตอบรับมาอาจจะมาสักเราสักครึ่งหนึ่งก็ได้อาจจะแบ่งมาให้กับนิยายของเราสักครึ่งหนึ่งก็ได้ครับ
1: ทีนี้พอผ่านจากเล่มระบำเมถุนมาค่ะพี่มอนก็เขียนนิยายมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะ
0: ครับใช่
1: จากระบำเมถุนจนมาถึงลับแลแก่งคอยมันผ่านกันมาหลายเล่มไหมคะพี่
0: ก็ไม่เยอะนะคือหลังจากระบำเมถุนแล้วก็มีออกนิยายอีกเล่มหนึ่งคือกระจกเงาเงากระจกปี 49แล้วก็มาเป็นลับแลแก่งคอยปี 52ครับคือผมเขียนช่วงนั้นอะช่วงแรกๆอะผมเขียนนิยายเนี้ยแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะเว้นห่างกันครั้งละ3 ปี 3 ปี 3 ปีเพราะว่าจริงๆผมใช้เวลาเขียนนิยายเนี่ยประมาณสัก2 ปีครับมันก็เลยจะเป็นลงล็อกลงตัวอย่างเงี้ยคือระยะเวลาการทํางานนิยายเนี่ยมันจะอยู่ที่3 ปี 3 ปี 3 ปีแต่ในระยะ3 ปีนั้นมันก็จะมีแทรกด้วยรวมเรื่องสั้นอะไรเงี้ยออกมาแทรกมาตลอดมันก็เลยดูเหมือนว่าช่วงนั้นผมออกงานทุกปีอะไรเงี้ยแต่มันคืออยู่ที่การจัดระเบียบวินัยการจัดรีลีสของงานออกมาด้วยอะไรเงี้ยครับ
1: พอมาถึงรับแปลแก่งคอยเนี่ยมันได้รางวัลซีไรท์มันทำให้พี่ม่อนเป็นที่รู้จักมากขึ้น
0: ครับครับ
1: ทีนี้งานเขียนตั้งแต่แรกแล้วบ้าเมทุนกระจกเงาจนกระทั่งมาถึงรับแปลแก่งคอยความมันมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพล็อตเรื่องหรือมันมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิธีการในการเขียนของเราบ้างไหมคะพี่ม่อน
0: คือทุกๆการเขียนงานเนี่ยมันเป็นมันเหมือนกับมันก็นับได้ว่าเป็นก็เลยเป็นพัฒนาการทางการทํางานของตัวเองไปด้วยนะครับผมคิดว่าความเปลี่ยนแปลงของนวนิยายเนี่ยมันเรียกว่ามันเป็นก็เลยเนี่ยพัฒนาการมาตามลําดับเวลามากกว่าคือผมเชื่อว่าตัวเองเนี่ยมีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรอ่ะการเป็นลักษณะที่มันเป็นแบบทวีลักษณ์ของตัวละครอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะคือเหมือนกับว่าแบบการมีแบบเขาเรียกนะมีเป็นคนที่แบบเป็นสองบุคลิกภาพเป็นสองร่างในหนึ่งตัวตนอะไรเงี้ยครับคือเนี้ยมันจะเห็นได้ตั้งแต่ตอนเขียนระบำเมถุนละว่ามันมีลักษณะที่แบบมันแตกออกลักษณะเป็นชีวิตที่แตกออกเป็นสองชีวิตแยกออกเป็นสองตัวตนจนมาเริ่มชัดขึ้นในกระจกเงากระจกที่มันเรียกว่านะเป็นสองร่างเป็นตัวตนเดียวกันแต่สองร่างแต่ใช้ช่วงเวลาต่างกันแล้วก็มาเป็นลับแลแก่งคอยที่มันพูดมันเล่าเรื่องหนึ่งตัวตนแต่แตกออกเป็นสองพี่น้องอะไรเงี้ยครับ คือ
1: ค่ะ
0: เราพัฒนาจากไอหัวใจอันเนี้ยไอตัวไอเดียตัวคอนเซปต์อันเนี้ยครับของเราแล้วก็พยายามหาที่ทางให้กับบุคลิกภาพหรือว่าให้กับพื้นที่ของเรื่องที่มันเล่าเนี่ยมันมีพื้นที่ที่จะเล่าได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อว่าเรื่องของลับแลแก่งคอยเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มันค่อนข้างกว้างใหญ่มากกว่ากระจกเงากับระวังเมถุนอะไรเงี้ยครับซึ่งมันย้อนกลับไปแบบโอ้มันกลับไปในพื้นที่ที่แบบเป็นพื้นที่บ้านเกิดด้วยเนาะแล้วมันก็กลับไปในพื้นที่ที่มันเป็นเรื่องเล่าแบบเรื่องเล่าที่มันลึกกว่าตัวตนของตัวละครอย่างเดียวมันกลับไปแบบเรื่องเล่าของพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรเนี้ยมันเลยทําให้มันมีพื้นที่ที่จะเล่าไม่มากได้มากขึ้นแล้วมันก็เลยมันก็สนุกกับเรื่องที่เรามากขึ้นมันเลยทําให้รับแรงคอยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่กว้างใหญ่เล่มมันก็หนาแล้วก็มันแต่มันก็สนุกกับวิธีการเล่ากับ
1: ตอนนั้นที่ได้รางวัลซีไรส์ค่ะมันรางวัลที่เราได้เนี่ยมันทำให้เราเดินหน้าต่อไปได้ยังไงหรือว่ามันส่งผลอะไรกับเราไหมคะ
0: มันก็ส่งผลกับชีวิตในหลายมิตินะคือมันก็ไม่ปฏิเสธว่ามันเป็นรางวัลที่เราก็อยากได้ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะมันก็คือพอทํางานวรรณกรรมอ่ะเรารู้สึกว่ามันก็เป็นรางวัลที่เราอยากได้อะไรเงี้ยกับในมิติของเรื่องการดํารงอยู่เนี่ยก็เป็นมิติที่สําคัญมากเพราะว่าเรื่องเนี่ยเรื่องรายได้เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ส่งผลอย่างชัดเจนคือเราก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าปีนั้นเราไม่ได้รางวัลเนี่ยเราจะอยู่ยังไงวะ คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะมีชีวิตอยู่ยังไงคือพอมันประกาศได้รางวัลเนี่ยมันช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่เราดีขึ้นเพราะว่าพอมันถูกประกาศได้รางวัลเนี่ยยอดมันตามมาด้วยการยอดพิมพ์หนังสือที่เขาเรียกนะที่เพิ่มมากขึ้นอย่างฉับพลันทันทีอ่ะคือมันไม่ใช่แค่เรียกว่านะพิมพ์2,000 เล่มแล้วก็หายไปแล้วก็คือเรียกว่าอะไรเราก็ได้ค่าลิขสิทธิ์จากตัว นิยายเนี่ย10%ที่เราได้นักเขียนนะเนาะคือได้10%จากยอดจำหน่าย2,000 เล่มซึ่งคือจริงๆแล้วการทำงานเขียนนะมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ยากคือมันอยู่ได้แหละแต่มันอยู่ยากมันต้องหารายได้เสริมจากทางอื่นมันต้องทำงานเสริมจากทางอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับคือถ้าไม่ได้รางวัลปีนั้นเนี่ยก็คงทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้เขียนหนังสือได้อะเพื่อให้อยู่ได้ด้วยการยังพอมีเวลาเขียนหนังสือแต่พอมันได้รางวัลเนี่ยคือยอดพิมพ์มันเพิ่มมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนกับมันเบาสบายขึ้นอ่ะมันสบายมากขึ้นกับการได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักได้ทำงานเขียนอย่างเดียวโดยที่เราไม่ต้องไปทำงานอย่างอื่น
1: พอเราได้รางวัลซีไรส์ตอนนั้นมันมีผลเยอะไหมคะในการที่คนมาตามผลงานเล่มอื่นๆของเราทั้งย้อนหลังแล้วก็รอต่อไปข้างหน้าด้วย
0: คือตอนนี้พูดได้ไหมเพราะว่าตัดห่างมาเกือบ20 ปีนะไม่มีผลไม่มีผล
1: จริง
0: ๆจริงๆอ่ะคนสนใจแค่งานที่ได้รางวัลพูดงี้ดีกว่าพูดงี้ดีกว่าครับคือนักเขียนจะสามารถเก็บเกี่ยวชื่อเสียงไปได้บ้างจากการได้เป็นนักเขียนรางวัลซีไรส์เนี่ยก็คือการได้มีชื่อว่าเป็นนักเขียนรางวัลซีไรส์กับนิยายเล่มนั้นกับผลงานชิ้นนั้นที่ได้รางวัลแต่ถามว่ามีผลไปกับการอะไรเนี่ยให้นักอ่านได้สนใจจากงานเล่มอื่นไหมอ่ะน้อยมากน้อยมากครับคือมีอยู่บ้างแหละแต่น้อยมาก
1: ทีนี้พอแบบหมดจากรับแปลแก่งคอยแล้ว เราก็ยังทำงานนิยายเราต่อไปเรื่อยๆ
0: ก็ต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองเหมือนเดิมก็กลับมาอยู่ได้ด้วยตัวเองเหมือนเดิม
1: ทีนี้หลังจากนั้นมันกดดันไหมว่าแบบเฮ้ยฉันเป็นนักเขียนซีรีส์แล้วฉันต้องเขียนนิยายให้มันแบบโอ้ได้รางวัลอีกอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยมันมีผลไหมหรือว่าไม่เกี่ยวหรอกเราก็ทำงานของเราต่อไป
0: มันก็ไม่เกี่ยวหรอกครับเราก็ทำงานของเราต่อไปเนาะมันก็คือเอาจริงในประเทศนี้มันมีรางวัลอะไรที่เขาเรียกนะที่เยอะมากมายถึงขนาดที่เราต้องได้ไปตลอดด้วยเหรอเพราะว่ามันก็
1: น้อยมาก
0: ยิ่ง
1: สมัยนั้นก็น้อยมาก
0: มันก็ไม่ได้มีเพราะฉะนั้นคือมันก็พอมันได้รางวัลแล้วมันก็เหมือนกับเครื่องนะมันก็โอเคก็จบละได้ละได้ทำลายเครได้ไปถึงเป้าหมายอันหนึ่งของตัวเองแล้วอะไรเงี้ยที่เหลือก็คืออยู่ที่ว่าการทำงานต่อเนื่องและยืนระยะของนักเขียนคนหนึ่งมากกว่าที่จะพิสูจน์การมีอยู่ของตัวนักเขียนคนนั้นได้อะไรเงี้ยครับ
1: เดี๋ยวเราจะพักกันก่อนค่ะพี่มอนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อว่าเล่มหลังจากรับแปลแก่งคอยมันเป็นยังไงบ้างมันมีการเปลี่ยนอะไรอีกไหมหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราพักแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่ก่อนค่ะ
0: โอเคว
2: ิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับเฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ทามให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
8: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม

0: เน็ตฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
0: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
4: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะยังอยู่กับโบค่ะอลิสราประดิษฐ์สวรรค์แล้วก็อยู่กับพี่ม่อนค่ะพี่อุทิศเหมมูลค่ะเจ้าของรางวัลซีไรส์ประจำปี2552กับและแปลแก่งคอยเมื่อสักครู่เราพูดกันไปแล้วว่าเราอยากตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาเป็นนักเขียนยังไงแล้วได้รางวัลซีไรส์แล้วเป็นยังไงบ้างแต่ว่าหลังจากรับแปลแก่งคอยก็ยังคงเขียนนิยายต่อมาใช่ไหมคะหลังจากเรื่องนั้นแล้วมันมีอย่างมันยังมีอยู่เรื่องนึงที่โบรู้สึกว่ามันก็เออคนชำรุดหรือมนุษย์โรแมนติกอ่ะอันเนี้ยมันปีเดียวกันกับตัวรับแปลแก่งคอยเลยไหมคะแล้วก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมันต่างจากรับแปลแก่งคอยแค่ไหนอ่ะเนี่ย
5: คนชำรุดหรือมนุษย์โรแมนติกเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นเอเซ่โทษเป็นความเรียงเป็นบทความวิจารณ์วรรณกรรมครับออกปีเขาเรียกอะไรอ่ะออกปีเดียวกับที่ได้รางวัลนะครับซึ่งอันเนี้ยเนี่ยนะโทษราคาพอเป็นบทความวิจารณ์วรรณกรรมซึ่ง ผมทำไว้มาระยะหนึ่งแล้วคือเขียนวิจารณ์วรรณกรรมแล้วก็ส่งไปตามนิยสารต่างๆอะไรเงี้ยคือปี52ที่พิมพ์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับการแบบคอลเลกเป็นการรวมที่เคยตีพิมพ์มาแล้วก็เอามารวมพิมพ์เป็นเล่มครับแต่ว่าคือตัวที่ถ้านับที่เป็นตัวที่เป็นนิยายเนี่ยหลังจากรับแกนคอยเนี่ยผมก็ที่เขาเรียกอะไรนะที่น่าสนใจเนาะก็ออกมาอีก2เล่มก็คือตัวที่เป็นที่ชื่อว่ารักอะไรแล้วก็จุติซึ่ง ในภายหลังเนี่ยมันถูกนับรวมกันเป็นไตรภาคแก่งคอยครับมันจะมีรักอะไรกับจุติซึ่งเรียกว่าอะไรอ่ะทั้งรักอะไรและจุติเนี่ยก็เรียกว่าอะไรส่งซีไรส์เหมือนกันพูดง่ายส่งซีไรส์เหมือนกันก็
4: เข้า
5: ช็อตลิสต์ทั้งสองเรื่องครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปถึงรางวัล
4: นะถ้าให้ถ้าบอกอย่างที่บอกว่ามันเป็นไตรภาคของรับแรงแข่งคอยเลยก็คือทั้งมีรับแรงแข่งคอยรักอะไรและจุติทั้งสามเล่มนี้มันมีพัฒนาการหรือวิวัฒนาการอะไรที่เราเห็นบ้างไหมคะพี
5: ่คือมันก็คือรูปแบบถ้าจะเรียกว่าพัฒนาการที่ชัดเจนก็น่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบวิธีการเล่าเรื่องในการทำงานเขียนตัวเองนะครับผมคิดว่ามันก็มีพัฒนาการของมันไปคืออย่างรักอะไรเนี่ยมันพูดถึงตัวบทเทคตัวเทค3แบบที่อยู่ในเล่มเดียวกันเนาะคือมันเป็นตัวที่มันเป็นฟิกชันคือเป็นตัวบทที่มันเป็นเรื่องเล่ากับตัวบทที่มันเป็นพงศาวดารหรือที่เรียกว่าเป็นคอนิคอลครับคือตัวบทที่มันเป็นตัวบทประวัติศาสตร์แล้วก็อีกอันเป็นตัวบทที่เป็นการวิจารณ์ตัวบทที่เป็นตัวที่เป็นนอนฟิกชันที่ได้จากการทำ ไปตามเก็บตามสัมภาษณ์มาเรียบเรียงอะไรเงี้ยครับคือในนิยายเรื่องเนี้ยมันเป็นเหมือนกับมันเป็นเรื่องเล่าของของ3รูปของของ3รูปแบบที่ที่ที่เข้ามาเรียกว่าปะทะสังสรรค์กันในในตัวนิยายทำให้เกิดเป็นตัวนิยายขึ้นส่วนจุติเนี่ยมันก็เรียกว่าอะไรมันก็ไปก้าวไปไกลกว่านั้นด้วยการยำทุกอย่างของเรื่องเล่ามาไว้ในตัวนิยายเรื่องเดียวคือผมพยายามถามหาว่านิยายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากกี่รูปแบบบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยคนเพราะว่ามันจริงมันเป็นหลากหลายรูปแบบที่สามารถที่จะเอามาประกอบมาเป็นตัวนิยายได้อะไรเงี้ยเราก็เลยใช้รูปแบบของเรื่องเล่าหลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งไม่ว่าจะเป็นพงศาวดารไม่ว่าจะเป็นบทสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรียกนะบทความเรียงอะไรเงี้ยครับเข้ามาประกอบมาเป็นเขาเรียกนะเป็นนิยายเรื่องหนึ่งซึ่งตัวจุติเองมันก็เลยกลายเป็นเขาเรียกนะมันเป็นเหมือนกับการเกิดใหม่ของเรื่องเล่าเกิดขึ้นเรื่องเล่าจากเริ่มต้นในเรื่องเล่าซึ่งมันเรียกนะเป็น oral history นะการเล่าด้วยปากเล่าด้วยปากเปล่าอะไรเงี้ยแล้วมันก็พัฒนามาสู่การจดบันทึกพัฒนามาสู่การแบบเขียนเป็นแนวนิยายในรูปแบบโมเดิร์นปัจจุบันได้อย่างไรอะไรเงี้ยจนไปสู่ลักษณะของ post modern ที่เป็นการเรียกนะเป็นการรื้อสร้างตัวนิยายยังไงอะไรเงี้ยครับคือในแง่ของรูปแบบการสร้างนิยายมันก็พัฒนามาในลักษณะแบบนี้ครับคือซึ่งมันก็เป็นเรียกนะเป็นความสนุกส่วนตัวในการสร้างนิยายครับ
4: มันก็ทำให้เกิดความแตกต่างที่คนอ่านเองก็น่าจะสนุกไปด้วยนะบอกว่า
5: ครับผมคิดว่ามันคือพบเรื่องเล่าอ่ะตัวเรื่องเล่ามันคือในประวัติศาสตร์ของเรื่องเล่านะคือผมคิดว่าเรื่องเล่ามันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรมากมายอยู่แล้วนอกจากการเอาเรื่องเล่ามาสวมชุดที่มันเป็นหมายเหตุทางประวัติศาสตร์ของในยุค ปัจจุบันเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวประสบการณ์หรือว่าตัวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองทางสังคมแล้วก็ตัวความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าถ้าเราสามารถที่จะถ้ามันเป็นประวัติศาสตร์เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอ่ะคือตัวนิยายอ่ะมันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของอารมณ์ความรู้สึกนึงผมรู้สึกว่า ถ้าเราสามารถใส่รูปแบบต่างๆเข้าไปได้คนอ่านก็จะสามารถจับต้องกับไอประวัติศาสตร์ทั้งความรู้สึกเหล่านี้ได้ด้วยเหมือนกัน
4: อันนี้อีกหนึ่งเล่มที่บอกว่าหลายเป็นที่พูดถึงของหลายๆคนที่ชอบอ่านแหละค่ะเรื่องของร่างของปรารถนา เล่มนี้มาอย่างไรคะพี่มอนร่างของปรารถนา
5: ร่างปรารถนาก็เป็นอันนี้พูดถึงประวัติศาสตร์ชัดเจนคือประวัติศาสตร์ของเมืองของการเมืองไทยที่ชัดเจนมากเพราะว่า มันพูดถึงเรื่องชีวิตช่วงชีวิตของศิลปินคนหนึ่งที่เกิดและเติบโตในช่วงประวัติศาสตร์ที่การเมืองไทยเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเกิดการรัฐประหารเนี่ย3ครั้งด้วยกันคือมันเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงพฤษภา34จนมาถึงรัฐประหารครั้งล่าสุดเมื่อปี2557เพราะเนี่ยมันจะเกิดจากช่วงชีวิตของศิลปินคนหนึ่งที่เติบโตแล้วเป็นวัยรุ่นแล้วก็จนถึงมีอายุในช่วงวัยกลางคนนะครับเพราะมันพูดถึงเรื่องศิลปินที่พัฒนาเขาเรียกนะพัฒนาความคิดแล้วก็ศิลปะของตัวเองผ่านการ กดทับทางการเมืองแล้วก็ที่พูดออกมาผ่านเรือนร่างและการใช้ชีวิตของศิลปินของความปรารถนาของความรักของสิ่งที่สิ่งที่ศิลปินพยายามที่จะฝ่าข้ามออกไปจากการถูกอะไรนะถูกกดทับทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองอะไรเงี้ยเอาศิลปะเพื่อที่ออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยครับ
4: ซึ่งเหมือนเล่มนี้มันมีความเป็นศิลปะมาเยอะซึ่งเหมือนกับสิ่งที่พี่ม่อนบอกว่าตอนแรกๆที่พี่ม่อนบอกว่าเอาล่ะฉันเป็นนักเขียนแล้วฉันอาจจะต้องทิ้งความชอบในบางอย่างไปเหมือนเล่มนี้มันกำลังกลับเข้ามาแล้วเล่มหลังๆมันเริ่มกลับเข้ามามากขึ้นไหมคะในเรื่องของศิลปะในสิ่งที่พี่ม่อนเองถนัดอยู่แล้ว
5: ก็ใช่เพราะว่าจริงๆคือจริงๆก็อยากจะบอกว่าเกิดมาจากศิลปะตัวเองเนี่ยเกิดมาจากศิลปะเรียนจบมาจากศิลปะแล้วก็พอค้นพบที่ทางว่าจะเขียนหนังสืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็ตั้งแต่จบมาก็มาเปลี่ยนเส้นทางมาเขียนหนังสือเลยแล้วก็ใช้เส้นทางอยู่การเขียนหนังสือนับแต่นั้นจนมาถึงเล่มที่เป็นร่างปรารถนาทีเนี้ยร่างปรารถนาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการกลับไปถึงความคิดถึงของตัวเองเกี่ยวกับการทำศิลปะด้วยไงคือรู้สึกว่าเราอยากจะกลับมาทำงานศิลปะอีกครั้งอะไรเงี้ยด้วยการเขียนงานชิ้นเนี้ยขึ้นมาก็คือร่างปรารถนาเพราะฉะนั้นร่างปรารถนาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเขาเรียกนะมันกลายเป็นเหมือนกับการกลับมามันเปิดโอกาสให้เรากลับมาทำงานศิลปะอีกครั้งหนึ่งด้วยเพราะว่าเวลาที่เราเขียนนิยายอะช่วงเช้าเนี่ยช่วงบ่ายเราก็วาดรูปกลับมาวาดรูปไปด้วยคือเหมือนกับมันเป็นมันเหมือนกับเป็นกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่เหมือนกับเราเริ่มกลับมาทำงานศิลปะเราเริ่มกลับมาทำงานวาดรูปแล้วเราก็เอาสองรูปแบบเนี้ยเข้ามาหลอมรวมด้วยกันในนิยายเล่มเดียวโดยการดีไซน์มันออกมาว่าตัวนิยายเนี่ยรูปแบบของมันเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวนิยายมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวละครเนี่ยที่ชื่อเข้าสิงเนี่ยก็เป็นอาร์ติสใช่ไหมครับแล้วเราก็เลยดีไซน์ออกมาว่ามันจะมีงานแบบอาร์ตเอ็กซิบิชันของตัวละครที่ชื่อว่าเข้าสิงในช่วงที่นิยายเรื่องร่างปรารถนาเนี่ยตีพิมพ์ออกมาด้วยอะไรเงี้ยครับเหมือนกับพอตีพิมพ์ออกมาก็ในหนังสือก็จะมีบัตรเชิญสำหรับคนอ่านเพื่อให้มาชมงานนิทรรศการศิลปะเข้าสิงในอีกเดือนหน้าหลังจากที่นิยายแบบตีพิมพ์ออกมา
4: แล้ว
5: ในเล่มเองเนี่ยก็มีการออกแบบฟอนต์ตัวหนังสือที่ใช้สำหรับนิยายโดยเฉพาะด้วยอย่างเงี้ยครับคือมันเหมือนกับเขาเรียกนะมันเป็นการทำงานศิลปะเรียกว่าอะไรนะที่ไปยุ่งเกี่ยวกับหลายศาสตร์หลายๆแขนงสาขามากขึ้นซึ่งมันก็โชคดีมากตอนเขียนนิยายเนี่ยพุ่มกับละครเวทีของญี่ปุ่นเองเนี่ยคุณโทชิกิโอคาดะเนี่ยก็เหมือนกับเครนนะเราได้พบกันแล้วก็ได้คุยกันแล้วก็เหมือนกับเขาก็สนใจที่จะเรียกอะไรเอาบทประพันธ์อันเนี้ยนิยายเนี่ยของเราไปดัดแปลงเป็นละครเวทีด้วยอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าร่างปรารถนาเนี่ยมันได้ขยายเขาเรียกขยายขอบเขตอะของงานศิลปะได้มากขึ้นมันไปสู่เขาเรียกนะเริ่มต้นจากสาขาวรรณศิลป์แล้วก็ไปสู่ทัศนศิลป์แล้วก็ไปสู่เลขศิลป์ซึ่งเป็นแบบเรื่องงานดีไซน์นะครับแล้วก็เป็น ละครเวทีด้วยอะไรเงี้ยเป็นเพลงด้วยคือมันก็เลยได้เจอกับหลายๆสาขาในตัวงานไอตัวโปรเจกต์คอนเซปต์อันเนี้ยอันเดียวซึ่งมันก็เป็นเรื่องโชคดีมากๆอันหนึ่งเหมือนกันตอนนั้น
4: ค่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการทำงานบ้างวิธีการทำงานหรือว่าวิธีการเขียนนวนิยายแต่ละเล่มของพี่มอนนะคะพี่มอนเริ่มจากอะไรก่อนว่าพล็อตมาก่อนตัวละครมาก่อนหรือว่าคิดถึงฉากมาก่อนหรือจริงๆแล้วอะไรมาก่อนหลังแบบไหนยังไงคะพี่มอน
5: จะบอกว่าอะไรดีจะบอกว่ามันน่าจะเป็นความสงสัยเป็นความสงสัยส่วนตัวในใจอย่างเดียวมากกว่าคือแบบเริ่มจากสิ่งนี้ก่อนอ่ะคืออย่างเราแล้วรู้สึกว่าแบบว่าเหมือนตอนที่มันเริ่มจากรับแรงกันคอยอ่ะคือมันเริ่มจากว่าเราจะเล่าเรื่องถึงเด็กโกหกคนหนึ่งยังไงให้คนอ่านเห็นหัวจิตหัวใจของเด็กช่างโกหกคนนี้แล้วคืออันเนี้ยมันคือความสงสัยแล้วมันเป็นคำถามที่เขาเรียกนะบาดจิตบาดใจเราเหมือนกันคือรู้สึกว่าคือเรารู้อยู่แล้วอ่ะเขาเป็นเด็กโกหกคนหนึ่งแต่เราจะเล่าเรื่องของเขายังไงให้คนอ่านเข้าใจว่ามันมีเรื่องที่มันมีศิลปะของการโกหกอยู่แล้วก็มันมีเหตุผลตั้งมากมายที่ทำให้เรื่องเล่าของเขาอะเรื่องโกหกนั้นมันน่าเชื่อถือเหมือนกันแล้วเราควรได้พิจารณาเรื่องราวของเขาเหมือนกันไม่ใช่ว่าแปะป้ายว่ามันเป็นเรื่องโกหกแล้วเราก็จะไม่ฟังเขาอีกต่อไปอะไรเงี้ยคือ
4: มันเกิดขึ้นจากคำถามของเราก่อนนะสิ่งที่เราสงสัยอะไรเงี้ยนะ
5: มันเป็นคำถามที่น่าหนักใจเหมือนกันว่า คือเราจะอธิบายสิ่งนี้ออกมายังไงให้คนฟังว่าเราจะทำยังไงอ่ะมันเป็นก้อนคำถามที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเพราะมันเลยทำให้เกิดขนาดที่ใหญ่โตพอสมควรในรับแรงแข่งคอยอะไรเงี้ยครับนิยายทุกเรื่องที่เราเขียนกับมันกันก็คือว่ามันเกิดจากคำถามที่ดูเหมือนเล็กและไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำสั้นๆได้อ่ะเหมือนกับที่สัมภาษณ์กับโบอ่ะแล้วเราไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นสั้นๆได้ว่าเราควรอธิบายออกมายังไงแต่มันเป็นก้อนที่ใหญ่ในใจเราม ัน
4: ก็เลยต
5: ้
4: องอธิบายออกมาเป็นนวนิยายที่แบบมีความยาวขนาดนี
5: ้คือนั่นแหละเช่นเดียวกับร่างปรารถนาเราจะสู้กับระบบที่กดทับของการรัฐประหาร3ครั้งแล้วเปลี่ยนชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนเพอร์เซพชันของคนในประเทศเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ปกติทำให้กลายเป็นปกติให้อยู่ในวิธีคิดของผู้คนแบบเนี้ยได้ยังไงโดยการเล่าถึงผลกระทบของศิลปินคนหนึ่งให้ออกมาโดยใช้พื้นที่ของนิยายเนี้ยได้ยังไงอะไรเงี้ยมันเป็นก้อนที่ใหญ่แต่ว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้คนอ่านเข้าใจว่าเนี้ยมันมีผลระดับเซลล์ขนาดนี้นะคือมันดูมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องเล็กจ้อยมากเลยแต่ว่ามันสะเทือนมากๆเลยที่อยู่ข้างในจิตใจเราอะไรเงี้ยคือการเริ่มต้นของนิยายสักเรื่องหนึ่งสำหรับเรามันเริ่มมาจากจุดเล็กๆจุดหนึ่งแต่ว่ามันเป็นคำถามที่มันไม่หายไปแล้วมันเจ็บปวดที่ได้คิดแล้ว
4: ออกมา
5: ว
4: ิ
5: ธีที่จะผ่อนคลายความเจ็บปวดได้คือการต้องอธิบายมันออกมาให้ได
4: ้เขียนออกมาเป็นหนึ่งเล่มนี้ให้ได้ทีนี้และณปัจจุบันนี้เขียนมีอะไรที่แบบยังเขียนค้างอยู่ไหมคะหรือว่ากำลังเขียนอยู่แล้วมีไหมคะนิยาย
5: มีครับมีก็เนี่ยคือ
4: เราจะได้อ่านในเร็วๆนี้ไหมพี่มอน
5: ก็ไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะอีก 2-3 ปีหรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นอะไรเงี้ยคือหรืออาจจะนานกว่านั้นแต่ว่าคือมันก็อยู่ที่ปัญหาของคนเขียนนะครับว่าจะสามารถที่จะเชฟฟอร์มของสิ่งที่เจ็บปวดแต่อธิบายยังไม่ค่อยได้ที่ต้องใช้เวลาเพื่อที่จะกล่าวมันออกมาเป็นรูปเป็นร่างออกมาให้คนอ่านเข้าใจได้ยังไงอะไรเงี้ยครับเหมือนกับนิยายเรื่องล่าสุดอ่ะซึ่งจริงมันก็ไม่นานนะเมื่อปีที่แล้วเองที่เพิ่งออกมาที่ชื่อว่าสุดบุ๊กทูซึ่งมันก็แน่นอนคือด้วยตัวทั้งรูปแบบและวิธีการนำเสนอมันจะทำให้คนโคตรอ่านค่อนข้างจะงงกับมันอะไรเงี้ยคือก็เรียกว่าอะไรอาจจะเรียกว่าเป็นการสื่อสารที่ล้มเหลวของตัวผู้เขียนก็ได้แต่ว่ามันก็ผมคิดว่ามันตอบโจทย์ตัวผู้เขียนมากที่สุดแล้วในตอนที่มันถูกปล่อยให้ตีพิมพ์ออกมานะครับเพราะคนก็ยังงงอยู่ทำไมต้องบุ๊กแล้วบุ๊กวันไปไหนอะไรเงี้ยนะครับคือเรียกต้องถามอยู่แล้วแล้วซื้อบุ๊กวันพอบุ๊กทูได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็ต้องมาหน้าที่บอกว่าผมยังไม่เขียนบุ๊กวันเลยบุ๊กวันยังไม่
4: ต่อยก่อน
5: เลยแต่ผมเริ่มเขียนบุ๊กทูก่อนไงอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับมันเป็นไอเดียคอนเซ็ปต์ที่ผมสนุกกับของผมเองนะแล้วผมก็คิดกับตัวผมเองว่าผมกำลังเขียนเล่มที่เป็นอนาคตก่อนที่จะเป็นเล่มที่เป็นปัจจุบันอะไรเงี้ยคือมันก็ออกมาเป็นในแง่ของบุ๊กทูแล้วตัวเนื้อหาเองมันเป็นเหมือนกับมันเป็นแฟกเมนต์เนาะมันเป็นเหมือนห่วงความคิดเป็นทั้งห่วงแล้วมาประกอบรวมกันเป็นหนึ่งเล่มเพราะในตัวรูปแบบเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะคนอ่านอาจจะยังไม่ค่อยเขาเรียกนะจับไม่ได้หรือจับไม่ติดหรือยังไม่ค่อยสนใจกับชุดความคิดอันนี้ของผมเท่าไหร่อะไรเงี้ย
4: ต้องไปลองอ่านดูพี่มอนแต่ว่าต้องบอกว่าเวลาหมดแล้วอ่ะว่า
5: เวลาหมดแล้วใช่ไหม
4: ฟังเพลินเลยเสียดายมากๆเลยแต่ถ้าใครสามารถติดตามผลงานของพี่มอนได้เรื่อยๆเนาะหรือว่าใครสามารถไปติดตามความเคลื่อนไหวของพี่มอนได้เลยเนาะที่จริงๆพี่มอนก็มีเพจพุทธิเถรมูลอยู่ใช่ไหมคะ
5: คร
4: ับ ใช่ก็สามารถไปติดตามได้เลยวันนี้โอ้สนุกมากๆค่ะขอบคุณมากๆโอ้มีโอกาสคงได้กลับมาคุยกันอีกนะถ้าออกเรื่องใหม่ออกบุ๊กวันเมื่อไหร่เดี๋ยวเบอร์ไปถามกลับมาคุยกันต่อนะ
5: เดี๋ยวรอสุดที่รักบุ๊กวัน
4: บุ๊กวันเดี๋ยวถ้าบุ๊กวันมาแล้วเดี๋ยวจะติดตามพี่มอนมาคุยกันในรายการวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะพี่มอนค่ะ
5: ได้ครับโอเค
4: ได้ขอบคุณค่ะ
5: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: พักกันสักครู่ค่ะ
3: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
6: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเปิดรายละเอียดขั้นตอนสมัครไทยช่วยไทยพลัส6040สำหรับร้านค้านางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040สำหรับร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะอย่างชัดเจนโดยร้านค้าสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ผ่านจุดตั้งบูธของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศโดยแบ่งแนวทางการสมัครเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีกลุ่มร้านค้าและผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสต้องลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยโดยต้องมีบัญชีกรุงไทยประเภทบุคคลธรรมดาสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินผ่านเว็บไซต์พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอรับรองจากหนังสือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ไทยช่วยไทยพลัส .th และอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนยื่นเอกสารสมัครและกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งมวลชนสาธารณะเช่นรถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางเรือโดยสารประจำทางและรถร่วมบริการสามารถสมัครผ่านการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินโดยตรงกับธนาคารกรุงไทยสำหรับขั้นตอนการสมัครของร้านค้าใหม่ร้านค้าจะต้องตรวจสอบประเภทกิจการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและนำเอกสารไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองก่อนนำมายื่นสมัครณจุดให้บริการของธนาคารกรุงไทยเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วระบบจะส่ง SMS แจ้งผลและแบนเนอร์ไทยช่วยไทย Plus จะปรากฏบนแอปถุงเงินเพื่อให้ร้านค้ากดยอมรับเงื่อนไขโครงการและเริ่มรับชำระเงินจากประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาทางนี้รัฐบาลกำหนดคุณสมบัติร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้แก่ร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปร้านทงฟ้าวิสาหกิจชุมชนกองทุนหมู่บ้านร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะรวมถึงนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปีโดยกิจการต้องสามารถตรวจสอบได้และต้องไม่เป็นร้านสะดวกซื้อประเภทแฟรนไชส์หรือธุรกิจรับสินค้าผู้อื่นมาจำหน่ายในลักษณะตัวแทนนอกจากนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการของรัฐที่ผ่านมาเช่นโครงการคนละครึ่งระยะต่างๆและโครงการคนละครึ่งพลัสสำหรับประเภทสินค้าและบริการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ได้แก่อาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดและบริการที่เป็นการชำระเงินล่วงหน้าในส่วนของการรับชำระเงินภาครัฐจะโอนเงินในส่วนที่รัฐร่วมจ่ายเข้าบัญชีร้านค้าผ่านระบบแอปถุงเงินตามระยะเวลาที่กำหนดและกรณีโอนเงินไม่สำเร็จจะมีการรีทรายทุกวันศุกร์จนถึงวันที่30ตุลาคม2569อาสาสมัครกาชาดคองโก3รายเสียชีวิตจากอีโบลาสหพันธ์สภากาชาดและสภาเซี่ยวงเดินแดงระหว่างประเทศยืนยันว่าอาสาสมัครสภากาชาดของ DR คองโก3รายเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทางมนุษยธรรมทางตะวันออกของ DR คองโกเจ้าหน้าที่ทั้ง3รายประจำการอยู่ที่สำนักงานสาขามองวาลูในจังหวัดอิตูรีศูนย์กลางการแพร่ระบาดทางตะวันออกของ DR คองโกทั้งหมดเสียชีวิตลงในช่วงระหว่างวันที่5ถึง16พฤษภาคมที่ผ่านมาคาดว่าได้รับเชื้อขณะปฏิบัติภารกิจจัดการศพในชุมชนซึ่งเป็นงานด้านมนุษยธรรมทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคอีโบลาในขณะนั้นชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่ทราบว่ามีการแพร่ระบาดและตัวโรคยังไม่ถูกตรวจพบอย่างเป็นทางการก่อนจะได้รับการยืนยันในภายหลังว่าเป็นกลุ่มผู้เสียชีวิตรายแรกๆของการระบาดระลอกนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาในสาธารณรัฐคองโกล่าสุดมีผู้เสียชีวิตต้องสงสัยกว่า750รายขออภัยค่ะล่าสุดมีผู้ป่วยต้องสงสัยกว่า750รายและมีผู้เสียชีวิตต้องสงสัย177รายขณะเดียวกันเชื้อได้แพร่กระจายข้ามพรมแดนไปยังประเทศยูกันดาแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้าง

0: ังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: ณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะพี่เอกลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะพี่เอสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามฟังรายการของเรานะคะจะต้องเรียกเพื่อนนะคะมาฟังกันเยอะๆนะคุณโบเน
3: า
4: ะ
3: ตั้งแต่10 นาฬิกาน
4: ะถูกต้องทั้งหมู่บ้านทั้งชุมชนบอกว่ามาเปิดฟังเลยตั้งแต่10 นาฬิกาเป็นต้นไปพี่ตุ๊กยังจัดอยู่ใช่ไหมพี่ตุ๊กคิดถึงนะฟังอยู่หรือเปล่าจุ๊บๆส่งจุ๊บไปด้วยส่งถึงคุณด้วยอ่ะโอเคมาข่าวประชาสัมพันธ์เริ่มที่สิ่งนั้นเร็ว
3: ใช่ใช่
4: ว่ามา
3: เขาบอกว่าส่งจุ๊บๆได้ต้องบอกเลยว่าเป็นร้อนในอยู่หรือเปล่าตอนนี
4: ้เวรกรรม
3: ถ้าเป็นร้อนในอย่ามาส่งจุ๊บๆเดี๋ยวติดกันนะ
4: ไม่เป็นไรแต่ว่าคุณแก้ไขได้ใช่ไหมเรื่องร้อนในเนี่ย
3: บอกว่าใคร
4: สิ่งดี
3: จริงใครที่แบบเคยเป็นร้อนในหรือว่าเป็นแผลในปากค่ะจะรู้เลยว่าโอ้โหว่าเวลาพูดหรือว่าเวลาจะทานอะไรเนี่ยมันจะเจ็บนะมันก็จะพูดลำบากอะไรก็ไม่อร่อยเลยเนี่ยวันนี้ค่ะวันนี้บอมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำขาวละออเมาส์เจลยาทารักษาในปากขาวละออค่ะเป็นยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการแผลในปากอาการระคายเคืองและช่วยดูแลแผลในปากให้ดีขึ้นใช้งานง่ายแล้วก็ทาบริเวณที่เป็นแผลเหมาะสำหรับแผลร้อนในหรือว่าอาการระคายเคืองในช่องปากยาทารักษาแผลในปากขาวละออค่ะปลอดภัยด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติไม่ใส่สารสเตียรอยด์ค่ะเนื้อยาทาง่ายไม่เหนียวแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลสินค้านวัตกรรมจากเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเป็นร้อนในแผลในปากนึกถึงยาทารักษาแผลในปากขาวละออค่ะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านขายยาทั่วไปหรือว่าสั่งซื้อผ่าน LINE Official ก็ได้ค่ะ @ขาวละออนะคะเครื่องหมาย @sign แล้วก็ KHAOLAOR ค่ะ @ขาวละออหรือว่าโทรก็ได้ค่ะ02-819-7991-5ก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนนะคะแล้วก็ขาวละออใส่ใจสุขภาพในทุกวันของคุณค่ะนะมาฝากกันสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆของขาวละออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้จริงนะบอกว่าเคยใช้เหมือนกันนี่มีอยู่ในตู้เย็นอยู่เลย
4: ใช้ดีใช่ไหมคอนเฟิร์มว่าดีมี testimonial ด้วยนะคะดิฉันเนี่ยจะบอกเลยนะคะว่าอาจโชคดีไม่ค่อยเป็นหรอกเรื่องของร้อนในแต่คนที่บ้านเป็นบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นสามีนะคะเป็นทีในบางทีเนี่ยนะเห็นดวงเบลเริ่มอยู่บนแบบริมฝีปากมันแล้วแต่นะมันจะไปขึ้นตรงไหนอะแต่ว่าถ้าคุณเป็นแล้วเนี่ยคือแบบสายเป็นนี่เป็นอยู่เรื่อยๆเลยนะลูกสาวก็เป็นตอนนั้นอ่ะโอเคใครเป็นนะคะใช่ใครเป็นก็ไม่ต้องกังวลละเพราะมียาดีๆมีสิ่งดีๆมาฝากแล้วก็ไปซื้อ

0: พกติดบ้านเหมือนคุณโบอี้ไว้นะคะ
1: ใช่แล้วนี่มีข่าวคราวของเราครับพี่เอข่าวคราวช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้
0: ใช่อ่ะโอเคก็เอาเรื่องของประเทศไทยก่อนดีกว่านะเรื่องของประเทศไทยมันมีอะไรมันเรื่องวีซ่าเนาะตอนแรกเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นรายละเอียดแค่ว่า Thailand ends 60 day visa free stay แล้วมาอ่านกันสักเล็กน้อยก่อนแล้วกันนะคะ so return to 30 day exemption approved but details and effective date to be determined ไม่เอาเปลี่ยนใจคุณโบขออภัยเอาอันที่เอาอันนี้ไปเลยเอาอันนี้ไปเลยเอาเป็นอันนี้ไปเลยพูดหลายรอบอะ fed up with bad behavior fed up to be fed up แปลว่าเบื่อหน่ายแบบไม่เอาละลำคาญพอกันที่นั่นคือ to be fed up f e d นะคะแล้วก็ when walk u p fed up with bad behavior เบื่อหน่ายพฤติกรรมแย่ๆแบบไม่ไหวเลยนึกถึงใครนึกถึงประเทศอะไรนึกถึงใครที่เขาจะชอบเราไม่พูดเราไม่พูดเราก็คิดอยู่ในใจเราไม่พูดคุณโบยิ้มอย่างเดียวไม่ต้องพูดออกมาโอเคโอเคนี่แต่เราไม่ได้เจาะจงประเทศใดประเทศหนึ่งนะ90ประเทศด้วยกันนะ Thailand reduces visa free length for over 90 countries including the US คนอเมริกันเหรอเข้ามาทำนิสัยไม่ดีเนี่ยคุณโบดิฉันไม่ได้พูดนะดิฉันดูตามข่าว
1: ตามข่าวตามข่าวเขาบอกเราแบบนั้นเราก็ไม่ได้พูดเองนะ
0: ใช่ป่ะล่ะโอเคสรุปว่าประเทศไทยเนี่ยลดจำนวนวันที่แบบว่าคุณจะเข้าประเทศโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าโดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าเลยนะคะลดวันสำหรับไม่ใช่แค่หนึ่งสองประเทศนะคะแต่ทั้งหมด90ประเทศด้วยกันรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาด้วย months long backpacking trips to Thailand might have just got a lot harder to arrange แล้วอันนี้จะบอกว่าสอดคล้องกับนโยบายการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยไหมสอดคล้องไหมคุณโบจะว่าสอดก็สอดนะจะว่าไม่สอดก็ไม่สอดเพราะว่าทำไมรู้ป่ะสัปดาห์ที่แล้วเราจำได้ไหมที่เราคุยกันเรื่องของการท่องเที่ยวเขาก็ประชุมกันแล้วเขาก็จะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนมาคุณโบจำได้ป่ะทดสอบ
1: กลุ่มที่มีแบบกำลังซื้อสูง
0: เพราะว่าคุณตั้งใจฟังดิฉันเล่าข่าว
1: เฮ้ยคือตั้งใจสิ
0: ถูกต้องก็คือว่าไอ้พวกแบ็คแพคเกอร์ไม่สนใจแล้วสกัดออกไปคือไม่ถึงกับสกัดหรอกนะถ้าคุณจะมาคุณก็มาไม่ได้ว่าอะไร
1: แต่ว่าไม่เน้นๆ
0: เราจะแบบว่าเพ่งแล้วเราก็จะแบบไปชักจูงแล้วเราก็จะไปแมกเนตเอาเป็นแม่เหล็กดูดออกมาซึบซึบซึบคนที่จะแบบว่านอนโรงแรม5ดาวไอ้แบบโฮสเทลหรือว่าห้องคืนละ50บาทมีไหมทุกไม่มีหรอก50นี่มันน้อยไปชอบฝากชอบไปยังไม่ได้เลยก็คือพวกแบบว่าอย่างนั้นอ่ะไม่ต้องเราไม่ได้ใส่ใจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยคุณจะมา months long มาอยู่ปักหลักที่นี่เป็นแบบหลายเดือนเนี่ยคุณอาจจะต้องคิดใหม่ละว่ามันไม่ได้ The Southeast Asian nation is ending a 60 day visa free entry program for travelers from 93 countries and territories กระทรวงการต่างประเทศน่ะออกมาบอกวันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้นะคะบอกว่าเราเปลี่ยนนโยบายนะคะคุณจะไปอยู่โดยที่ไม่มีวีซ่านะ60วันหรือว่าเป็นเวลา2เดือนyou cannot แล้ว you cannot แล้ว you must get a visa if you want to stay longer นะ more than 2 months you get visa please visitors from countries including Australia the UK and the US เป็นประเทศที่แบบว่านะ will instead receive a 30 day visa free stays while some nationalities will have to obtain visas on arrival คือประเทศที่สามารถประชาชนเขาเข้ามาได้นะคะอยู่ได้เต็มที่30วันโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าถือว่าเจ๋งนะลดจาก2เดือนเป็นแค่เดือนเดียวเพราะว่าบางประเทศเนี่ยนะคะต้องมาวีซ่า on arrival ก็ยังโอเคล่ะนะคะวีซ่ามันแพงไหมเข้าไทยไม่รู้เหมือนกัน The move is a major backtrack from the Thai government eased visa restrictions อันนั้นฟังภาษาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเอาใหม่ The move is a major backtrack after the Thai government eased visa restrictions in 2024ก็คือในปี2024เนี่ยนะคะรัฐบาลไทยเนี่ยเขาก็ชิวๆหยุ่นๆแล้วนะยวนๆแล้วนะคะเรื่องของวีซ่านะ แต่ว่าปรากฏว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบว่ามีมาตรการเข้มงวดขึ้นมานะคะเพราะในสมัย2024เนี่ยประมาณแบบว่าเขาก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาง่ายดายไม่ต้องคิดมากอ่ะไม่ต้องคิดมากเข้ามาเลยเพราะว่าเราไม่ต้องให้คุณต้องไปยื่นเอกสารขอวีซ่านานเรกันเข้ามาประมาณนั้นใช่ไหมเพราะว่าทำไมรู้ป่ะเพราะเราโดนไปเยอะในช่วงโคโรนาไวรัสไงที่มันปิดประเทศล็อกดาวน์ชะงักทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไหมคะคุณโบ
1: ใช่เลย
0: นั่นแหละนั่นแหละในปี2024ตอนทุกอย่างมันเริ่มเปิดขึ้นว่าเข้ามาวีซ่าอยู่ไม่ต้องกังวลนะคะอยู่เข้าได้ทั้ง2เดือนเลยนะอยู่ไปให้เต็มแม็กซ์เลยนะ2เดือนอะมาสิจ้า with majestic limestone islands white sandy beaches and lush mountains ฟังดูแล้วประเทศไทยมีเยอะแยะให้คุณค้นพบนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาะนะคะlimestone ภาษาไทยอะไรคืออะไรอ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่ใช่หินปูนสิ limestone มันหินปูนมันนึกอยู่ในฟันนะคุณโบ
1: ใช่ไหมใช่คิดอยู
0: ่โอ้ limestone ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่
1: หาก่อนหาก่อนหาก่อน
0: ตัวเนี่ยกำลังมีนัดหมอฟันบ้างมานี่สิหินมะนาว limestone อ่ะหินมะนาวว่าจะตรงตัวกว่าอีกดิฉันเคยไปเด็กๆสมัยพ่อก็ขับรถพาไปตามนั้นนะโอเคคุณหาไปก่อน limestone islands white sandy beaches and lush mountains คือธรรมชาติเรามีภูเขานะเขียวขจีไปถึงแบบชายหาดที่มันแบบเป็นทรายละเอียดสีขาว Thailand is one of the world's most popular tourist destinations attracting nearly 33 million foreign visitors in 2025 ปีที่ผ่านมานะนักท่องเที่ยวเข้ามา33ล้านคน while the increasing numbers have been welcome authorities have expressed concern that the 60แล้วทำไมเขาถึงเปลี่ยนนโยบายคุณโมทำไมเขาแบบว่า60วันมันนานเกินไปอย่าดีกว่า so authorities have expressed concern คือเจ้าหน้าที่เริ่มคิดแบบว่า60วันIt was being abused by foreign nationals seeking to work illegally or engage in crime.ก็คือว่า60วันเนี่ยรู้สึกว่านักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติเนี่ยนะคะเขาฉวยโอกาสอยู่นานแล้วมันเหมือนแบบว่าโอ้เดี๋ยวเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมายหรือว่ามาทำไม่ดีอาจจะอาชญากรรมหรือว่าทำผิดนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปอ่ะในช่วงเวลา2เดือนไง The Thai Foreign Ministry said the new restrictions were partly taken due to national security concerns ก็คือนโยบายใหม่นี้เนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเรื่องของความมั่นคงของประเทศชาติคุณโบ In recent years incidents of tourists behaving badly แล้วก็ในช่วงนี้อ่ะในปีเร็วๆนี้ที่เพิ่งผ่านมานะคะมันก็จะมีเหตุการณ์ที่บอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยทำตัวไม่น่ารักincluding vandalizing temples มาแบบก่อความเสียหายให้กับวัดวาของเราอย่างเงี้ยกินเหล้าเมาในผับในบาร์อย่างเงี้ย engaging in drunken bar fights ซึ่งบางทีมันก็มีคลิปไวรัลออกมาในคุณโบนะ authorities have also made multiple arrests of foreign nationals for drug and human trafficking offenses แล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติเข้ามาก็มาเสพติดนู่นนี่มองว่าคือกฎหมายเราอะอินโดนีเซียไม่ค่อยมีใครกล้าทำออสเตรเลียไม่ต้องเลยนะมาเลเซียก็แค่คือถ้าสมมติว่าสิงคโปร์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะไทยเราอะแบบมันยังแบบพอแบบได้อ่ะคุณบอกว่ามา
1: จริงคือเหมือนประเทศเราดูแบบให้อภิสิทธิ์กับคนนักท่องเที่ยวต่างชาติอ่ะเยอะอยู่นะ
0: ใช่ใช่ไม่แล้วก็เรื่องของสิ่งเสพติดนะเราไม่
1: หาง่าย
0: เรามันหาง่ายกฎหมายเราก็ไม่ถึงกับแบบว่าแบบคืออินโดมาเลเนี่ยมันมีเคสที่ว่าคุณเจอคุณตายทันทีค
1: ุ
0: ณตายประหารเลยไงแต่ไทยก็ยังแบบว่าก็ อาบแดดบนบีชอะไรอย่างเงี้ยมันยัง relax อยู่ The demographic of foreign visitors to Thailand is shifting แล้วเรื่องของประชากรโลกที่แบบว่าเข้ามาในประเทศไทยก็เริ่มมีความเปลี่ยนด้วย Russian tourists now making up the fourth largest group of visitors to Thailand last year behind India, China and Malaysia ก็คือคนที่เข้ามาสูงสุด India, China, Malaysia แล้วตามมาก็คือ Russia มันประกาศนางงามให้คุณโบเหมือนค่ะ Thailand's ฮะเข้ารอบสี่คนสุดท้ายเอาใหม่ใคร
1: อินเดียอินเดียเนี่ยอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งต้องที่หลังนะ
0: ใช่นะสอขออภัยไปอันที่สี่รัสเซียเสร็จแล้วก็มาเลเซียแล้วยืนคู่กันกลางเวทีกอดกันมองหน้าแบบตื่นเต้นตื่นเต้นจีนกับไทยแลนด์ชาเออไม่ต้องประกาศ
1: อินเดีย
0: สิเพราะว่าอินเดียได้รับตำแหน่งที่หนึ่งอะไรของคุณและอะไรของดิฉันThailand's popularity with Russian tourists has boomed as the Southeast Asian nation kept its borders open to Russian passport holders following Moscow's 2022 invasion of Ukraine, in contrast to some European countries which implemented new restrictions on Russian visitors. ก็ในช่วงสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนใหม่ๆนะคะก็มีการคว่ำบาตรรัสเซียมีต้านรัสเซียใช่ไหมยูไปทำเขาอยู่จะต้องแบบหยุดนะเราก็จะสาดภาษีเราจะแบบว่าไม่ให้คุณเข้าประเทศแต่ไทยเปล่าไงไทยก็อยู่จะลี้ภัยอยู่จะหลบเข้ามาอยู่จะมาแบบสร้างชีวิตใหม่ตรงนี้อยู่ค่ำค่ำค่ำค่ำถูไทยแหละนะอะไรอย่างนี้นะนั่นแหละนะคะแล้วจริงนะก็คืออันนี้ดิฉันก็จะพูดไปเองนิดนึงนะคะถ้ารัสเซียมีเงินมากมากมากมากมากมากเขาก็จะเลือกที่จะย้ายไปดูไบนะตอนนั้นนะตอนนี้เขาก็เลี่ยงดูไบแล้วมั้งเพราะว่ามันสถานการณ์มันเช็คกี้เช็คกี้ไงขนาดพัชรีอยู่ดูโดฮานะคะก็ยังเช็คกี้เช็คกี้อยากจะกลับไทยด่วนจีแล้วเนี่ยโอเคนะคะแล้วก็โอเคถ้าสมมติว่ารัสเซียเนี่ยมีเงินเยอะๆๆๆๆมากเขาก็จะเหมือนแบบว่าอพยพสงครามแล้วก็ไปอยู่โดฮาไปสร้างชีวิตใหม่ที่โดฮาเอ้ยไปที่ดูไบแต่ถ้าสมมติว่าอาจจะแบบลองมานิดนึงนะคะก็ยังมีอยู่นะก็จะไปเนี่ยไทยแลนด์เนี่ยแหละคุณโบไทยแลนด์ถูกกว่าดูไบนั่นแหละนะคะ So anyways but Thai law enforcement agencies have repeatedly warned Russian nationals against overstaying their visas แล้วก็จะชอบแบบว่าอยู่เกิน2เดือนจริงๆแล้วเนี่ยนะเขาก็น่าจะอยู่แล้วก็ข้ามไปลาวสักวันหนึ่งหรือข้ามไปไหนสักวันหนึ่งแล้วก็กลับมาแล้วก็ได้วีซ่าต่ออย่างเงี้ยเนาะบางทีก็แบบว่าอาจจะแบบไม่ค่อยขยันไงก็เลยแบบว่า overstay มันก็จะมีโทษของมันเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้แนะนำก็แล้ว
0: เนาะ
1: อันนี้แนะนำเขาใช่ไหม
0: ใช่ใช่แนะนำซึ่งมันได้ไงแหมมันก็รู้กันทั่วไปอยู่แล้วแหละคุณแล้วเขาก็ทำกันแบบพวกนี้ตังเยอะอ่ะก็แบบว่าอาจจะแบบว่ากระโดดไปสิงคโปร์ไปกินอะไรอ่ะไอ้ซีเรียลไอ้คอนเฟลกชริมอะไรอย่างนี้แล้วค่อยกลับมาไทยต่ออะไรอย่างนี้whatever นะ separately the embassy of Israel โอ้ยมีประเทศอิสราเอลเข้ามาด้วยนะ in Thailand warned its nationals in vacation hotspot Phuket to follow local news and regulations according to a statement on its Facebook คือช่วงหลังนี้อิสราเอลีเข้ามาก็ป่วนนะป่วนกวนนะ
1: มันเหมือนมีข่าวว่าเขาไปตั้งเป็นแบบหมู่บ้านอิสราเอลเลยนะ
0: ที่ไหนบังอาจ
1: นี่จริงมีเลยมีแบบเหมือนไปแบบมีเป็นแบบหมู่บ้านเขาเลยสำหรับคนอิสราเอลมีโรงเรียนมีอะไรแบบเป็นหมู่บ้านเลยนะเท่าที่เคยได้ยินข่าวนะพี่เ
0: อระวังนะประเทศไทยพวกเนี้ยเขาพยายามที่จะหาพื้นที่ดินแดนเป็นของเขาระวังนะประเทศไทย
1: จริงน่ากลัวมาก
0: ก็รู้อันเรื่องนี้รู้กันดีนะจะประวัติศาสตร์เอ่ยอะไรเอ่ยนะไม่พูดต่อพัชรีก็นั่นแหละทางรัฐบาลอิสราเอลนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็ตักเตือนนะประชากรของเขาบอกเฮ้ยติดตามข่าวสารให้ดีๆนะจ๊ะพวกชาวอิสราเอลีCNN has reached out to the embassies of Russia and Israel in ThailandCNN นะคะก็ได้ไปพยายามที่จะสอบถามหาข้อมูลเพิ่มที่สถานทูตรัสเซียกับอิสราเอลประจำประเทศไทยนะ โอเคก็คือตามนั้นแหละตามนั้นตามนั้นตามนั้นจบข่าวเรื่องนี้นะคะทั้งหมดกี่ประเทศนั่นแหละ93ประเทศมีประเทศไหนบ้างที่ว่าแล้วประเทศไหนนะคะที่เข้ามาได้จาก60เหลือ30วันแล้วประเทศไหนที่ว่าโมฆะยกเลิกคุณจะต้องไปหาไปเอาวีซ่ามาเท่านั้นก่อนที่จะเข้าประเทศคุณก็ลองไปดูล่ะเนาะอ่ะโอเคข่าวต่อไปข่าวอีโบลาอีโบลาอีโบลาอันนี้ก็ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วเราก็ว่าไม่เป็นไรนะคุณโบกลัวไม่อีโบแล้วคุณโบบอกไม่กลัวค่ะมันไม่ถึงเราหรอกค่ะมันไม่เป็นอะไรแล้วชิวๆเราห่างไกลจากแอฟริกานะคะแล้วณตอนนั้นเนี่ยเมื่อ7วันที่แล้วเนี่ยนะคะก็คือว่าอีโบลาเนี่ยมันก็เริ่มมีคนเสียชีวิตบ้างแล้วเนาะแต่ทาง WHO เขาก็ยังไม่ได้ตระหนกอะไรสักเท่าไหร่แต่พอมาต้นสัปดาห์นี้เนี่ย WHO declares Ebola outbreak in DR Congo an international emergency เริ่มแล้วมันคือทาง WHO เขาก็ออกมาบอกว่าโอเคมันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินระดับนานาชาติแล้วนะก็ต้องเฝ้าระวังมากขึ้นนะประเทศไทยก็ขอให้ได้สกัดได้ไม่ใช่สกัดสิกรองอย่างละเอียดยิบนิดนึงโอเคไหม The World Health Organization อ่านสักเล็กน้อยนะคุณโบ The World Health Organization the WHO has declared an Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo DR Congo ก็ย่อมาจาก Democratic Republic of Congo a public health emergency of international concern มันควรที่จะเฝ้าระมัดระวัง The agency said the outbreak in DRC Congo DR Congo's easternEturi province, which has seen around 246 suspected cases and 80 deaths reported. ฟังดูไม่เยอะนะคุณโบ246รายที่ติดเชื้อจาก246รายเนี่ยเสียชีวิตไปจากข่าวสาร80แต่เราอาจจะไม่ได้รับตัวเลขตัวจริง เพราะว่าบางทีเนี่ยป่วยอาจจะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเข้าถึงโรงพยาบาลไม่ได้อาจจะเป็นเสียชีวิตแล้วคนที่บ้านว่าออกเป็นไข้สูงตายอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นแต่จริงๆแล้วซิมเทมส์คุณจำซิมเทมส์ได้มาอาจคุณโดนข้อสอบอีกรอบนึง
1: อันนี้จำได้ไหมเนี่ยตัว
0: จำ
1: มัน
0: ได้
1: เป็นไข้แหละเป็นไข้นะ
0: อันนี้อันนี้ใช้แล้วยังไงต่ออันนี้พื้นฐานแหละติดอะไรมันก็เป็นไข้ได้แล้วมีอะไร
1: มีไออ่ะ
0: มีไอก็พอได้แล้วมีอะไรอีกพันนัน
1: จริงๆจำได้แค่นั้นแหละ
0: โอเคเป็นไข้นะคะแล้วไอชนิดแบบเลือดออกอะเลือดออกแล้วก็อาเจียนแล้วก็อุจจาระท้องร่วงปวดท้องสาหัสมาก
1: ด้วย
0: ใช่นะคะนั่นคืออีโบลานะก็ตามนั้นOkay, let's continue with the news a little bit. But it warned it could potentially be a much larger outbreak than what is currently being detected and reported with significant risk of local and regional spread. เขาก็ตักเตือนมานะคะว่าถึงแม้ว่าตัวเลขเนี้ยนะตอนนี้มันแค่246นะคะแล้วเสียชีวิต80เนี่ยนะคะ WHO ถูกต้องและองค์กรอนามัยโลกเนี่ยนะคะบอกว่ามันมีความที่ว่าอาจจะขยายได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้นเป็น outbreak อ่ะ you know outbreak ไหม break out outbreak อย่างเงี้ยนะ then what is currently being detected and reported with significant risk of local and regional spread ก็คือสามารถที่จะขยายแล้วคนติดเชื้อและไอ้พวกเนี้ยเชื้อเนี่ยนะคะถ้าคุณแบบไม่รับรู้เนี่ยหรือว่าไม่รู้มันแพร่ไปยังไงนะมันก็จะยิ่งเสี่ยงต่อการที่มันจะขยายวงไปอีกเพราะว่าอาเจียนท้องร่วงแล้วคุณไปดูแลรักษาหรือไปทำความสะอาดอย่างนี้นะคะแล้วคุณมีบาดแผลเล็กๆน้อยๆเนี่ยนั่นแหละเชื้อเข้ากระแสเลือดคุณก็ติดละนะแล้วก็พวกอุจจาระแล้วก็ท้องร่วงอ่ะคุณทำความสะอาดอ่ะมันเนาะแล้วก็อาเจียนอีกอ่ะมันยากนะคะThe current strain of Ebola ณขณะนี้เนี่ยนะคะไอตัวสายพันธุ์อีโบลาที่ติดที่กำลังแพร่อยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะ is caused by the Bundi Bogyo virus. เป็นไวรัสชื่อนะตามที่ที่ฉันเพิ่งอ่านไปนะ The health agency said for which there are no approved drugs or vaccines. ยังไม่มียาแก้ไขแก้และยังไม่มีวัคซีนป้องกัน Early symptoms จำไว้จะบอกคุณอีกทีนึงก่อนที่จะไป
1: เริ่มต้น
0: เป็นยังไง Fever
1: เป็นไข้
0: ไข้ขึ้น Muscle painปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
1: กล้ามเนื้อ
0: กล้ามเนื้อ fatigue ล้ามาก headache
1: ปวดศีรษะ
0: ไอเขาไม่มีอ่ะคุณแค่เจ็บคอมีไอไม่มีเจ็บคออ
1: ๋อเจ็บคอเอ๊ยยังไงไอไงไอเจ็บคอต้อง
0: เจ็บคอไม่จริงนะเจ็บคอก็คือแบบกลืนแล้วเจ็บอ่ะมันไม่จำเป็นที่จะไอจะบอกคนอย่ามาเฟกนิวส์อย่ามาปรุงแต่งแถวนี้เออ sore throat นะแล้วก็คืออันนั้นจะเป็นช่วงแรกก็คือ
1: เริ่มต้น
0: ขึ้นเออไข้ขึ้นปวดกล้ามเนื้อล้ามากเลยปวดหัวแล้วก็เจ็บคอ followed by vomiting diarrhea rash and bleeding อาเจียนถ่ายท้องร่วงแล้วก็ผดผื่นขึ้นเลือดออก
1: นี่คือเริ่มละเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆ
0: คือถ้าคุณถ่ายท้องแล้วคุณอาเจียนนั่นแหละคือวิกฤตแล้วแล้วรู้ไหมทำไมเออ50%ของคนที่ติดอะค่ะจะเสียชีวิต
1: ก็คือ50-50เลยอะมีความเสี่ยงสูง
0: อ่ะ
1: ต้องพักแล้ว
0: ใช่
1: เด
0: ี
1: ๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาคุยข่าวคราวที่เหลือกันต่อค่ะ
2: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
7: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะยังอยู่กับบอยอยู่กับพี่เอ๋ค่ะคุยข่าวคราวกันต่อเลย
0: ได้โอเคไอ้ส่งลิงก์ไปให้คุณนะเป็นข่าวดราม่าสุดๆเลยนะคือเอาไปทำเป็นภาพยนตร์ได้เลยนะคะแต่ทำไมคลิกเข้าไปแล้วมันเป็นแต่รูปภาพอะคุณ
1: ใช่ค่ะคลิกอยู่คลิกเข้าไปแล้วมันเป็นภาพไงน
0: ี่คืออะไรของพัชรี
1: เป็นวิดีโอด้วยนะที่สำคัญนะ
0: จริงป่ะอย่าไปกด
1: เดี๋ยวก็เสียงออกมา
0: โอเคอ่ะไม่เป็นไรนะคือไอ้เราก็เวลาข่าวพวกดราม่าฉันก็ชอบติดตามมันไม่ผิดใช่ไหม
1: ไม่ผิด
0: มันไม่ผิดหรอกโอเคไม่เป็นไรก็คือคุณรู้จักแมงโก้มะรู้จักแมงโก้ป่ะ
1: แมงโก้คืออ
0: ย่าบอกนะมะม่วง
1: กำลังพูดเลยแมงโก้คือมะม่วง
0: ใช่คุณก็พูดถูกแล้วแมงโก้คือมะม่วงแต่นอกเหนือจากแมงโก้เป็นมะม่วงเนี้ยนะคะแมงโก้นี่จะเป็นเสื้อผ้ายี่ห้อหนึ่งใช่ไหมที่มาจากสเปนไงมันก็จะไปด้วยกันกับซาร่าอะไรนี้แหละปรากฏว่าเมื่อไม่นานนี้ที่ฉันพูดหรือเปล่าว่ะที่ว่าฟาวเดอร์หรือคนที่เขาริเริ่มแบรนด์นี้เนี่ยก็เป็นผู้ชายสเปนิชคนหนึ่งนะคะเขาเสียชีวิตไปคือแบบว่าเดิน tracking เดินจ็อกกิ้งไม่ใช่จ็อกกิ้งสิก็ tracking อยู่ที่เทือกเขาที่อะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าล่วงตกลงมาลื่นมาล่วงแล้วก็คือตายอ่ะแล้วฮีก็แบบแก่แล้วว่าอายุเยอะแล้วว่าสรุปว่าที่ฉันก็หาเนื้อข่าวไม่เจอนะขอเล่าเรื่องไปอย่างนี้แล้วการตามที่ที่ฉันจำเนื้อข่าวได้โดยที่ไม่ปรุงแต่ง anyways so he fell and he died แล้วคนเดียวที่อยู่กับคนนี้เนี่ยก็เป็นลูกชายของฮีอ่ะอันนี้มันเกิดขึ้นสักพักใหญ่แล้วนะคุณโบปรากฏว่ามันมาเป็นข่าวอีกว่าอีลูกชายทำพ
1: ่อ
0: ดูสิเนี่ยมันไอ้เคสอย่างเงี้ยมันมีอยู่บ้างอยู่เหมือนกันเนาะใช่ไหมคุณโบ
1: ใช่
0: เนาะที่ว่าแบบไม่เราพ่อก็แบบว่าสร้างอนาคตสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะแชท GPT ละพอดีว่าอีนั้นมันก็มันขึ้นมาเป็นแค่รูปภาพโอเค so เดี๋ยวก่อนนะ the mango founder died hiking with son and son found to beSuspicious โอเคเดี๋ยวก่อนพิมพ์เข้าไปอย่างนี้ฝึกภาษาอังกฤษได้นะคะโดยการป้อนข้อมูลเข้าไปใน ChatGPT โอเคสรุปว่า Isaac Andic อันนี้ขอบคุณ ChatGPT นะ The billionaire founder of Mango died in December 2024เสียชีวิตไปปี2024หลังจากที่เขาตกลงมาจากเหวระหว่าง hiking ตะเข็บเมืองบาร์เซโลนาก ับลูกชายเขาชื่อจอห์นาธานถ้าภาษาอังกฤษก็คือจอห์นาธานถ้าภาษาไทยก็จอห์นาธานนะเรียกลูกชายจอห์น at first authorities treated it as a tragic accident ตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็คิดว่าโอ้เป็น
1: ตก
0: คือเป็น accident แบบว่าว้ายไม่น่าเกิดขึ้นเลย tragic แบบว่า oh my god
1: พลัดตกลงมาเองอะไรอย่างนี้เพราะว่าไปขึ้นเขา
0: ใช่แล้วก็แก่แล้วงาอายุเยอะแล้วอ่ะ
1: 71
0: จริงๆแล้วมันก็ยังโอเคอยู่นะ71เนี่ย
1: เขายังดูแข็งแรง
0: โอเคตามนั้น now however Spanish investigators later reopened the case แล้วตอนหลังคือเคสนี้มันก็คือปิดผนึกแฟ้มสตอเข้าไปในห้อง
1: เก็บแล้ว
0: แฟ้มแล้ว
1: ปิดคดีไปแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องแหมชอบจังเลยคุณก็ดราม่ากับดิฉันเสร็จแล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สเปนเนี่ยเขาก็แบบว่าไปดึงแฟ้มออกมาThe case is considered as a possible homicide investigation. เป็นการฆาตกรเขาก็เลยจะต้องมาใช่โทษทีพยายามจะโอเคตามนั้นฆาตกรมันเป็นผู้กระทำถูกไหม
1: ใช
0: ่ภาษาไทยหรืออายุเท่าไหร่แล้วมัน
1: กำลังคิดว่าเขามันต้องมีสาเหตุใช่ไหมให้เขาถือออกมาม
0: ีสิก็นี่ไงอย่าเพิ่งสิดิฉันกำลังอ่านอยู่ใจเย็น
1: อยากรู้
0: นี่ไง after reportedly finding inconsistencies in Jonathan Andic's statements. คืออีตาจอนเนี่ยมันเล่าเรื่องอะมันกลับไปกลับมาแล้วเอ๊ะทำไมรายละเอียดตรงนี้กับตรงนั้นทำไมมันขัดกันวันนี้คุณเล่าอาทิตย์หน้าคุณเล่าปีหน้าคุณเล่ามันเฮ้ยคุณเป็นอะไรเออแต่ so this week ก็คือภายในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนี่ยนะคะJonathan ถูกตำรวจจับกุม and questioned by Catalan police. Catalan นี่ก็คือบาร์เซโลนาเนี่ยนะคะก็เป็นเมืองที่อยู่ในแคว้นเขาเรียกแคว้นนะเปล่าใน area Catalan เนี่ยแหละแต่เป็นเมืองที่สวยมากที่ฉันเดินไปทั้งวันนะแต่เอลลี่สิบอกว่าฉันจะไม่มาบาร์เซโลนาอีกแล้วนะเพราะแม่บังคับเดินจาก A ไปถึง B ไปถึง C ไปถึง Z เลยนะแม่ทารุณกรรมเด็กแต่เมืองสวยอะไปไหนละกลับมาที่เรื่องนี้โอเคนะเขาก็คือติดคุกไปแป๊บนึงนะแล้วก็จ่ายตังออกมาคือ they paid bailนั่นแหละ reports mention several factors that raise suspicion including จากการรายงานนะวิมันมีอะไรเป็นพิรุธบ้างคุณโบหนึ่ง contradictions in his account of the hike วิที่หลังเราจะเอาข่าวจาก ChatGPT มันไล่เรียงแบบมันอ่านเข้าใจง่ายกว่ากันเยอะเลยอ่ะนี่คุณเดี๋ยวเหอะ so มันมีข้อขัดแย้งกันในการให้ปากคำของการที่เอาพ่อไปเดินไฮกิ้งขัดกัน contradictory story and detail forensic findings allegedly not matching an accidental fall ก็คือไปชันสูตรมาเขาเรียกว่าอะไร forensic อะการสำรวจด้านการแพทย์ที่แบบว่าเอาล่างไปพิสูจน์อย่างเงี้ย คือบาดแผลเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันไม่แมทชิ่งกันกับไอ้สิ่งที่อีลูกมันมาบอกว่าพ่อตกไปโดยมันเป็นอุบัติเหตุมันไม่แมทชิ่งกันคุณโบสงสารพ่อคือแบบเขาคงกลัวแล้วเขาคงแบบช็อกแบบอีลูกบ้าเลี้ยงแกมาแล้วแกมาทำอย่างนี้โอ้ตายแล้วแต่เรายังห้ามกล่าวหาเพราะยังเป็น allegedly อยู่แล้วก็มี reports of tensions within the family ตำรวจไปค้นพบมาว่าภายในครอบครัวเนี้ยมันมีความตึงเครียดระหว่างสมาชิกนั่นไงAnd possible inheritance-related issues. นี่ไงเรื่องเงินทองทองอะคุณโบมันทำให้มันเป็นแบบนี้ไงก็คือมีเรื่องขัดแย้งกันกับเรื่องมรดกที่คุณพ่อบิลเลียนแอร์คนนี้สร้างไว้จอนาธานอาจจะได้แบบไม่เยอะเท่ากับคนอื่นๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจอนาธานก็เลยแบบว่าพ่อไม่ให้ใช่ไหม
1: โหดไปนะ
0: จบก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปซึ่งดิฉันยังเล่าไม่ได้เพราะว่าดิฉันยังไม่มีข้อมูลต่อไปก็ต้องรอให้ข่าวถูกต้องตามนั้นคุณโบ
1: ทำเป็นซีรีส์เลยนะหมายถึงว่าทำมาทำเป็นซีรีส์ได้เลยนะชีวิตเขา
0: ใช่ไม่แต่ deepest condolences to the family นะที่แบบหวังดีแล้วก็รักพ่อจริงๆอ่ะเนาะเนี่ยดูสิทำไปแล้วมันได้อะไรเนี่ยคุณก็คิดว่าคุณไม่ได้จนขนาดนั้นหรอกที่ชีวิตนี้คุณจะอยู่โดยที่แบบว่าไม่ได้รับมรดกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณโบเนาะ
1: ค่ะแต่ว่าพอทำลงไปมันก็จะต้องติดคุกอ่ะมันก็ยิ่งเสียอนาคตมันก็หมดไปอนาคตอ่ะ
0: ใช่แล้วเงินทองอะไรอย่างงี้มันจะไปใช้อะไรที่ไหนได้ล่ะโอเค anyways มาข่าวนี้ดีกว่าข่าวแบบเบาๆซอฟหน่อยEiffel Tower stairs to go on auction. ไอ้บันไดปีนขึ้นไปหอไอเฟลน่ะคุณหอไอเฟลน่ะไอเฟลเลทัวเดี๋ยวก่อนนะภาษาฝรั่งเศสเลทัวไอเฟลโอ้ยดิฉันไม่ได้หรอกช่างมันเถอะโอเคก็คือไอ้บันไดเดินดึงขึ้นเป็นสไปรัลอะสไปรัลภาษาไทยคืออะไรคุณโบ
1: เป็นเกลียว
0: นั่นแหละถามใช่ถามเองตอบเองภูมิใจนะเนี่ยโอเคบันไดที่ขึ้นหอไอเฟลนะคะที่เป็นเกลียวเนี่ยนะเ ขาจะเอามาขายประมูลคุณเอาไปใส่ที่บ้านคุณปะคอนโดคุณอะไรประมาณเนี้ย
1: ไม่เอาเอามาทำไม
0: ไม่เอา the stairs that the man who built the Eiffel Tower Gustav Eiffel used to climb to get to his office โอ้คนที่สร้างคนที่ออกแบบนะเขาก็มีออฟฟิศอยู่ที่นั่นดิฉันไม่รู้นะว่ามีออฟฟิศอยู่ที่นั่นแล้วเขาก็จะต้องปีนไต่ขึ้นออฟฟิศไอ้ขึ้นบันไดเกลียวนี่ขึ้นไปตึ๊ดๆๆเวลาเขาไปทำงานนะ so he used to climb this to get to the office at the top of the tower of the tower are now being auctioned คุณสามารถที่จะไปประมูลได้แต่มันเป็นคลิปนะคะคุณจะไปดูได้แต่ก็ตามนั้นนะคุณโบคุณโบไม่เอาดิฉันก็ไม่เอาเหมือนกันค่ะแล้วสรุปว่ายังไงเขาทำใหม่ใช่ไหมแล้วอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าก็โอเคเข้าใจได้ถ้าคุณอยากจะไปประมูลก็ไปหาข่าวไปหาข่าวไปอะไรไปข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้คุณโบก่อนที่จะไปเข้าข่าวเศรษฐกิจมีเวลาอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ได้ค่ะได้
0: ไปที่เอเวอเรสต์ช่วงนี้เป็นฤดูกาลรู้ป่ะปากคุณโบไปปีนเขาเอเวอเรสต์กันไม่ไปดีกว่าเปลี่ยนใจ
1: เพราะว่าแค่ดาวสุเทพยังแย่เลยไปเขาเอเวอเรสต
0: ์คุณโบไม่ไปเพราะว่าร่างกายไม่พร้อมดิฉันร่างกายสู้ตายแต่ดิฉันเงินไม่ถึงค่ะมันแพงนะคุณโบ
1: จริงค่ะมันไม่ได้แบบว่าม
0: ันไม่ใช่ว่าถูกๆนะดิฉันต้องเก็บตังค์เลี้ยงลูกเบนกับลูกเอลลี่ก่อนนะคะดิฉันตังค์ไม่ถึงไปไม่ถึงค่ะ anyways แต่ข่าวนี้สิEverest man and mountain queen, woohoo, own records scaling world's tallest peak. นะคะก็มีการทำลายสถิติสำหรับ Everest man นะคะก็คือชื่อของเทือกเขาเนี่ยแล้วก็ mountain queen นะคะแล้วก็มีพระราชนีแห่งเทือกเขานี้ด้วย A renowned Nepali mountain guide has broken his own world record for the most summits of Mount Everest after scaling the world's tallest peak for the 32nd time สถิติก็คือเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนี่ยนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะเขาเป็นไกด์เป็นเหมือนเชอร์ป้าคำไม่ได้เป็นป้านะคุณเดี๋ยวผมพูดภาษาอังกฤษดีกว่า Sherpa he's a Sherpa guide so Sherpas are who you hire to guide you into reaching the destination which is the top of Mount Everest นั่นแหละคุณโบเขาก็เป็นไกด์ที่พาคุณขึ้นไปเทือกเขาเขาจะรู้อ่ะแล้วเขาก็จะแบบคอยบอกคอยระมัดระวังนู่นนี่นี่แล้วเขาก็ได้รับสถิติว่าปีนขึ้นไปเนี่ยขึ้นลงมาจำนวนมากที่สุด32ครั้งคุณโบชิวชิวมาก32ครั้งปรากฏว่าที่อายุแบบ80กว่าแล้วปรากฏไม่เลยนะที่56อุ้ยแล้วยังแข็งแรงไปได้อยู่เลยนะเนี่ย
1: ใช่
0: คามิRita Sherpa 56 known as the Everest man was leading clients up the 8849 meter peak on Sunday when he set the new record คือมันก็เป็นงานของเขาไงเขาก็จะต้องคอยพาลูกค้าขึ้นลงแล้วเขาก็ทำอาชีพนี้จนกระทั่งเขาได้แบบว่าเป็นสถิติของโลกนะขึ้นลงพาลูกค้าไปทั้งหมดกี่ครั้งนะคุณ32ครั้งแล้วแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นแหละก็เป็นรอบที่32ที่พาลูกค้ากลุ่มหนึ่งขึ้นไป on the same day และวันเดียวกันก็คือวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะคะ Lakpa Sherpa อายุ52รายนี้เป็นรายผู้สตรีแล้วนะ known as the mountain queen also broke her own record for the most ascents by a female climber after her 11th Everest summit ทำไมมันต่างกันจังเลยคุณผู้ชายปีนไปกี่ครั้งละ
1: 32
0: ผู้หญิงล่ะ
1: 11
0: น้อยหน่อยน้อยหน่อยเดี๋ยวต้องผลักดันให้สตรีขึ้นไปทำลายสติไม่ได้ดิฉันประเภทแบบว่าผู้หญิงผู้ชายต้องเท่าเทียมกันต้องเท่าเทียมกันไปได้ก็ต้องเท่าเทียมกันไม่ได้ equality เออนั่นแหละนะคะไม่แต่ปรบมือให้หมดเวลาแล้วใช่ไหมดิฉันห้ามเมาแล้วใช่ป่ะ
1: ใช่เดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ช่วงของเราแล้วค่ะ Economics News ค่ะ
9: คิดระหว่างบรรทัดช่วง Economic News
1: วันนี้ค่ะเศรษฐกิจของเราก็ยังเป็นเรื่องราวของแบบนี่แหละเรื่องของเรื่องอะไรนี่เหรอ
0: ก็เรื่องของเศรษฐกิจมั้ยทำเศรษฐกิจเราก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเรา
1: ถูกก็ถูกแล้วไงเศรษฐกิจ
0: เออน่ารักจังโอเคเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยเด้งอีกละโอเค so debt restructuring แปลว่าอะไรเป็นภาษาไทยอ่ะ spreads amid drive to คุณอ่านที่เหลือสิมันชอบเด้งหายไอ้หัวข้อ debt restructuring อะไรอ่ะดู
1: Bread amid drive to NPLs
0: NPL non performing loans ใช่ไหม debt คำนี้เนี่ย D E B T นะอ่านไม่ต้อง debt นะ debt D E T เป็น debt อย่างนี้ไป restructuring ก็คือว่าดิฉันไม่รู้จักคำศัพท์นะแต่ว่าคุณไปกู้มาคุณก็เป็นหนี้ใช่ไหมแล้วก็คือมันก็จะมีช่วงเวลาที่อาจจะแบบดอกเบี้ยน้อยหน่อยเสร็จแล้วคุณก็อยากจะแบบว่ามันไปปรับสตรัคเจอร์ใหม่เพื่อที่จะให้ดอกเบี้ย
1: สร้างหนี้
0: อันนั้นใช่ไหมเออนั่นแหละนะคะเพราะว่าทำไมเพราะมันจะมี NPL อ่ะมันไม่ค่อยเออใช่มันไม่ค่อยโตมันแบบแบบเราจะสกัดมันออกไปอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเศรษฐกิจดิฉันไม่ค่อยเก่งเลยนะคุณAnyways, ก็อ่านไปตามข่าว Private asset management companies, มีตัวย่อด้วยนะ AMCs, are offering greater flexibility and more lenient debt restructuring terms, making it easier for borrowers to exit the non-performing loan cycle. ก็คือพวกบริษัท Private asset management companies, ก็คือบริษัทที่จัดการอย่างเงี้ยเหรอคุณโบ
1: ใช่ของบริษัทจัดการสินทรัพย์นี่แหละ
0: เออนะทำไมเขาก็จะแบบว่าให้โอกาสปรับใช่ป่ะ
1: ใช
0: ่ปรับโครงสร้างของหนี้เนี่ยนะคะซึ่งทำให้คนที่ไปกู้เนี้ยได้ปิดทุกสิ่งทุกอย่างได้เร็วขึ้น
1: ใช่ใช่ให้ออกไปจากวงจรหนี้พวกหนี้ที่หนี้กำลังจะเสียเงี้ย
0: Restructuring on the rise ก็คือการปรับโครงสร้างเนี้ยมันก็คือกำลังเกิดขึ้นเยอะขึ้นอ่ะนะคะ So amid Thailand's persistently high household debt แล้วก็คือคนเป็นหนี้กันเยอะมากซื้อบ้านใช่ไหมคุณโบ
1: ใช่ใช่หนี้ครัวเรือนเยอะอะสูงมากมาก
0: ก็เข้าใจนะนะช่วงนี้มันยากอะ AMCs are increasingly focusing on debt restructuring rather than asset foreclosure แปลว่าอะไรคุณ
1: ก็บริษัทเนี่ยตัว AMC นี่แหละก็เหมือนกับเลยกลับมาให้ความสำคัญกับเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้มากกว่าการยึดทรัพย์อะค่ะใช่ไหม
0: โอ้โหเก่งมากใช่มั้งตามนั้นจริงๆ
1: มั้งด้วยคือปกติถ้าเกิดว่าเป็นหนี้ส่วนถ้าก่อนหน้านี้ค่ะเขาก็จะแบบว่าอ่ะพอไม่จ่ายเป็นหนี้ NPL ก็ยึดเลยก็แบบไปซับฟ้องแล้วก็ยึดซับแต่อันนี้ก็คือรู้สึกว่าเหมือนให้โอกาสลูกหนี้มากขึ้นในการเอาล่ะไม่ไหวก็มาปรับโครงสร้างหนี้อาจจะเว้นดอกเบี้ยไปสักกี่ระยะเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพื่อให้เราแบบจ่ายเงินต้นได้เยอะขึ้นน่าจะเป็นแบบนั้น
0: มาดูนะ according to the Bank of Thailand แบงก์ชาติเขาพูดว่าอะไร Thailand's household debt stood at 16.44 trillion baht เป็นจำนวนตัวเลขที่เยอะนะก็คือหนี้สินเนี่ยอยู่ที่16.44 พันล้านบาท equivalent to 86.7% of GDP ก็คือเทียบเท่ากับ 86.7% ของ GDP ชาติ in the fourth quarter of 2025 compared with 16.43 trillion baht 88% of GDP in the same period of 2024 ตามนั้น BAM the country's largest AMC manages NPLs and NPAs worth 558.6 billion baht the company offers borrowers more flexible conditions through various restructuring tools including debt haircuts that help NPL borrowers complete their restructuring plans ก็บริษัท AMC ที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็คือ BAM นะชื่อ BAM ซึ่งทางบริษัท BAM เนี่ยนะคะก็จะเป็นคนที่จัดการให้พวก NPLs กับ NPAs เนี่ยแหละทั้งหมดเป็นมูลค่าเงิน558,000 ล้านบาทแล้วก็คือบริษัท BAM เนี่ยนะคะก็จะเปิด

0: โอกาสให้คนที่ไปกู้เนี้ยได้มีคือ flexible มากขึ้นมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นโดยการ restructure โดยมีการมีกลไก restructure มากยิ่งขึ้นนะคะนะปรับไอ้โครงได้มากขึ้น
1: สร้างหนี้ให้มากขึ้น
0: ใช่ including debt haircuts debt haircuts ก็คือการที่จะแบบเล็มผมอะเล็มอันนี้จริงๆเราไม่ได้เล็มไม่ได้ทริมนะคะแต่ว่าตัด
1: ค่อยๆลดค่อยๆลดไป
0: ใช่แล้วก็ช่วยเหลือคนที่ไปกู้พวก NPL เนี่ยให้ restructure plan ได้สำเร็จอะก็คือพูดง่ายๆปลดหนี้อะมะ
1: จริงช่วยปลดหนี้ให้เร็วขึ้น
0: ใช่ haircut terms are determined under specific restructuring programs and assessed on a case by case basis แล้วก็จะต้องมีการปรับแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยนะคะหรือว่า structure ใหม่เนี่ยเป็นรายต่อรายไป case by case สะกดนะ C A S E มีขีดแล้วก็ B Y แล้วก็มีขีด C A S E ด้วยนะไอ้ขีดตรงนี้สำคัญนะคะโอเคก็ตามนั้นเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูพอร์ตของคุณว่ามันจะได้ไหมว่าเราจะช่วยคุณได้อย่างไรอย่างนี้ก็ดีเน
1: า
0: ะ
1: ดีค่ะก็ช่วยลดภาระไปได้สำหรับคนที่เป็นหนี้กันอยู่อ่ะแต่วันนี้เราต้องไปแล้วล่ะเวลาหมดเวลา
0: หมดเวลาขอให้คุณไม่มีหนี้ไม่มีสิทธิ์ขอให้คุณปลดหนี้ได้เร็วๆนะคะถ้าคุณยังปลดไม่ได้ก็ขอให้คุณตั้งใจทำงานแล้วก็อดออมคือจะบอกว่าอดออมหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่อดออมสิแต่ว่าคือประหยัดมากขึ้นแล้วเพื่อที่จะแบบว่ามาแปะให้มันหมดไป
1: เร็วๆนะ
0: สู้ๆกับชีวิตนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้โอเคหมดเวลาแล้วคุณโบไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะ
1: ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: คิดระหว่างบรรทัดช่วง Economic News
3: คิดระหว่างบรรทัดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ียนไทยช่วยไทยพลัสวันแรก6โมงเช้าช่วยลดภาระค่าครองชีพควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศสลดกลางดึกรถไฟขนสินค้าชนมอเตอร์ไซค์จอดคร่อมรางบนทางลักผ่านไม่มีไม้กั้นย่านลาดกระบังสาววัย21ดับคาที่ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสยืนยันกับคนไทยไม่เปิดด่านแน่นอนรับรองไม่มีวันยอมกัมพูชาพร้อมขับเคลื่อนนโยบายหนุนคนไทยในฝรั่งเศสต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ไทยขยายตัวในตลาดยุโรปมือปืนยิงโจมตีใกล้ทำเนียบขาวสหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐยังอยู่ภายในฝ่ายเจ้าหน้าที่ยิงสวนกลับคนร้ายถูกวิสามันกำลังสอบสวนหาเหตุจูงใจทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวภาคเที่ยงโดยสำนักข่าวไทยนะคะติดตามกันได้โดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงไปทั่วประเทศค่ะวันนี้ 12:00 น.อยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันพจนาถ ธนะ ธนากุลนะคะติดตามข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงสถานการณ์ปัจจุบันกันค่ะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ที่จะเปิดลงทะเบียนทั้งประชาชนและร้านค้าโดยจะเริ่มต้นให้ลงทะเบียนค่ะแล้วก็เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่6โมงเช้าผ่านทางแอปเป่าตังนะคะโดยนางสาวลลิลาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้25พฤษภาคมค่ะเป็นโครงการที่จะมาลดค่าครองชีพให้กับประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะโดยรองโฆษกกล่าวด้วยนะคะว่าโครงการนี้เป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐประชาชนโดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% ค่ะประชาชนร่วมจ่าย 40% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าบริการที่เข้าร่วมโครงการลดค่าใช้จ่ายการรักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวค่ะส่วนประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้25พฤษภาคมไปจนถึง29กันยายนหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ค่ะโดยจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขโครงการสามารถเข้าใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ค่ะในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ส่วนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสรอบที่แล้วสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะคะจนถึง30กันยายนส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยตั้งแต่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมค่ะส่วนในครั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บร้านทำผมไม่ได้เข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้นะคะเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสนั้นจะมีการครอบคลุมในบรรดาร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มสินค้าบริการที่เข้าร่วมโครงการส่วนร้านค้าทั่วไปค่ะครอบคลุมด้วยก็คือร้านธงฟ้าร้านอาหารรถเข็นฟู้ดเดลิเวอรี่ร้านโอท็อปและบริการขนส่งสาธารณะค่ะ
1: ไปติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสกันบ้างนะคะนายกบอกว่าจะขับเคลื่อนนโยบายหนุนเอกชนไทยในฝรั่งเศสต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและก็ธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรปค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศส3บริษัทนะคะเพื่อจะรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสแล้วก็ความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนในยุโรปค่ะตลอดจนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสในหลายมิติ ซึ่งภาคเอกชนนะคะก็มีข้อเสนอต่อรัฐบาล2ข้อค่ะก็คืออยากให้รัฐบาลนั้นสนับสนุนเร่งปิดการเจรจาการค้าเสรี FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งจะลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียบเก็บจากสินค้าไทยจากร้อยละ24ลงเหลือร้อยละ0นะคะทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดแล้วก็เจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นค่ะข้อเสนอที่2ก็คือการส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปผ่านมาตรการของ Exim Bank นะคะโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารซึ่งอาหารไทยนั้นเป็นที่ชื่นชอบของนานาชาติค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร้านอาหารไทยหลายร้านดำเนินการโดยคนชาติอื่นที่ขาดทักษะในการปรุงอาหารไทยรสชาติอาหารเลยทำให้รสชาติผิดเพี้ยนนะคะภาคธุรกิจก็เลยมีข้อเสนอให้มีมาตรการส่งเสริมคนไทยในฝรั่งเศสรวมถึงประเทศอื่นๆในยุโรปได้มีโอกาสทำธุรกิจร้านอาหารไทยอันนี้ก็จะช่วยส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบแล้วก็เอกลักษณ์ของไทยด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังได้พูดคุยกับชุมชนไทยในฝรั่งเศสด้วยนะคะที่วัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะตอนหนึ่งเนี่ยนะคะนายกบอกว่ายืนยันว่าอธิปไตยของไทยแผ่นดินไทยจะไม่มีวันสูญเสียไปให้ใครแม้แต่กระพี้เดียวไม่เกิดขึ้นแน่นอนเราไม่ได้ไปรุกรานหรือคุกคามคนอื่นแต่เราจะไม่มีวันให้ใครเข้ามาย่ำยีหรือมาคุกคามประเทศไทยเป็นอันขาดเพราะนี่คือแบรนด์ของตนด้วยนะคะซึ่งสิ่งที่ตนได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชาวไทยทุกคนสิ่งที่เขาเชื่อใจที่สุดก็คือถ้ารัฐบาลชุดนี้อยู่ก็คือประเทศไทยไม่มีวันเสียเปรียบกัมพูชาแน่นอนขอให้ทุกคนให้ความมั่นใจจะทำอะไรก็ทำไปไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไปยอมอะไรเขาหรือเปล่านะคะไม่มียกเว้นเขายอมเราก่อนและต้องยอมอยู่ในเงื่อนไขของเราเงื่อนไขของประเทศไทยเท่านั้นขอให้ทุกคนไว้วางใจและมั่นใจได้ค่ะจากนั้นนะคะก็ได้มีประชาชนสอบถามเรื่องของการสร้างรั้วบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะคะนายกก็ตอบว่า

0: ให้มั่นใจว่าเมื่อเดินเข้ามาแล้วแต่นอนออกไปเขาจะไม่เข้ามาประเทศไทยจะไม่ให้ทุกคนได้เห็นประเทศไทยจะทำให้ทุกคนได้เห็นรั้วแบบเป็นโครงสร้างก็มีแต่รั้วที่เป็นความสะพึงกลัวที่ใครคิดไม่ดีกับประเทศไทยและข้ามเข้ามาก็เห็นดีกันขอให้มั่นใจว่าเราทำทุกอย่างเพื่อให้เป็นไปตามความปลอดภัยของประชาชนคนไทยค่ะ
1: เช่นเดียวกันกับนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้ว
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะโดยบอกว่าหลังจากที่จบภารกิจตามนายกรัฐมนตรีเยือนฝรั่งเศสแล้วก็จะไปต่อที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะได้รับคำเชิญจากนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนไปเข้าร่วมการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่จีนเป็นประธานและจะได้พบกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาด้วยโดยการพบกันค่ะเพื่อสานต่อในสิ่งที่นายอนุทินกับฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้พบกันที่การประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูฟิลิปปินส์โดยการหารือค่ะจะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ประเทศและสิ่งสำคัญคือเราต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจค่ะว่าจะพลิกหน้าใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยประเทศไทยก็ยังคงยึดมั่นในหลักการที่เคยทำมาตลอดแต่ว่าล่าสุดค่ะที่คุณสีหศักดิ์ระบุนะคะก็คือว่าไม่สบายใจเพราะมีความเคลื่อนไหวบางอย่างของฝ่ายกัมพูชากรณีที่นายแก้วเชียค่ะเอกอัครราชทูตของตัวแทนนะคะผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กค่ะได้มีการประชุมกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในวาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบเมื่อวันที่21พฤษภาคมซึ่งในความเป็นจริงไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องทวิภาคีเมื่อตกลงกันแล้วก็ไม่นำประเด็นเข้าสู่ทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาไปสู่เวทีระหว่างประเทศเราจะมุ่งแก้ไขปัญหาโดยการพูดคุยทั้งสองฝ่ายแต่ผู้แทนถาวรกัมพูชายังคุยเรื่องเดิมประเทศไทยรุกล้ำผลกระทบจากสงครามขัดกับแถลงการร่วมที่ตกลงกันเมื่อ28ธันวาคมเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงค่ะดังนั้นเราต้องคุยกันด้วยความจริงใจประเทศไทยมาด้วยท่าทีเช่นนี้ถือว่าผู้นำพูดคุยกันแล้วไม่ใช่พูดอย่างทำอย่างก็มองไปข้างหน้าอยากให้ทราบว่าด้วยความห่วงใยความหวังฝ่ายกัมพูชาจะเปลี่ยนแนวทางไปสู่การมองไปข้างหน้าร่วมกับประเทศไทยในการหาบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งแก้ไขปัญหาไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะและไม่ใช่ว่าจะแก้ได้ภายในวันเดียวต้องให้เวลาและมีการหารือกันหลายรอบนะคะแล้วก็ยังย้ำเรื่องของเขตแดนทางทะเลท่าทีของไทยไม่ใช่การกลับไปเจรจาทวิภาคีแบบเดิมแต่เห็นว่าไทยและกัมพูชาอยู่ในรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS ซึ่งไทยจะใช้กรอบนี้เนื่องจากเรายกเลิก MOU 44ก็ควรจะพูดกันก่อนค่ะและมาดูกันว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นไปไม่ได้ภายใต้การพูดคุยอนุสัญญาอันคลอสก็มาดูกันว่าจะมีกลไกอื่นๆอย่างเช่นการประนีประนอมโดยบังคับหรือโดยสมัครใจแต่ก็ต้องไปจุดที่ลองคุยกันไม่ควรจะไปสรุปหรือว่าเจรจาสองฝ่ายให้เกิดประโยชน์อะไรที่เรายังไม่ได้ลองดูนะคะเมื่อถามว่าท่าทีของกัมพูชายังไม่เปลี่ยนไทยจะดำเนินการอย่างไรนายสีหศักดิ์ระบุว่าก็อยู่ที่ว่าเขาก็ยังมีอย่างนี้สิ่งที่เราคุยกันระหว่างผู้นำที่เซบูก็ยังเดินหน้าไปไม่ได้เขาจะเสียผลประโยชน์เราก็จะเสียประโยชน์ในแง่ที่อยากให้สถานการณ์ดีขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างอยู่ที่ฝ่ายกัมพูชาค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้าไปติดตามภารกิจของคุณสุภจีนะคะซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางเยือนต่างประเทศเช่นเดียวกันค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการเยือนจีนนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปหารือทวิภาคีกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกหรือเอเปก Ministry Responsible of Trade for Trade นะคะณเมืองซูโจสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะได้บอกว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดผู้บริโภคจีนค่ะไทยได้นำเสนอโครงการนำร่องความร่วมมือไทยจีนนะคะเพื่อยกระดับสินค้าไทยสู่สินค้าคุณภาพสูงหรือว่าสินค้าพรีเมียมสำหรับส่งออกไปตลาดจีนโดยใช้จุดแข็งของไทยในด้านวัตถุดิบเกษตรคุณภาพสูงผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจีนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและขยายตลาดไปยังผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งในจีนและตลาดโลกค่ะสำหรับกลุ่มสินค้านำร่องไทยเสนอให้เริ่มจากอาหารเพื่อสุขภาพหรือ functional food นะคะรวมถึงอาหารสำหรับผู้สูงอายุซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีเงินของจีนและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวที่จีนให้ความสำคัญค่ะนายสุภจีบอกว่าไทยยังได้ขอความร่วมมือให้นักลงทุนจีนที่เข้ามาในไทยนะคะใช้วัตถุดิบและทรัพยากรของไทยในกระบวนการผลิตมากขึ้นค่ะเพื่อจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันและก็ช่วยให้ไทยเป็นฐานรากการผลิตและส่งออกสินค้าไปยังตลาดโลกมากขึ้นซึ่งก็มองว่าเป็นแนวทางแบบวินวินนะคะของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ไทยยังให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ประกอบการ SME ผลักดันให้เป็น SME ไทยสู่ตลาดจีนให้มากขึ้นค่ะทางนี้จีนนั้นเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยต่อเนื่องมา13ปีแล้วนะคะโดยปีที่แล้วการค้ารวม2ฝ่ายมีมูลค่า 147,338 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 21% ค่ะส่วนในช่วง3เดือนแรกของปีนี้นะคะมูลค่าการค้ารวม 48,40 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 29% โดยไทยส่งออกไปจีน 9,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 9.81% แล้วก็นำเข้าสินค้าจากจีน 31,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 37% ค่ะ
1: ส่วนชาวนาค่ะก็ทวง3รัฐมนตรีแก้ปัญหาเรื่องของราคาข้าวตกต่ำค่ะนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าสมาคมต้องการทวงถามไปยังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวนาเนื่องจากว่าตอนนี้เกษตรกรทั่วประเทศกำลังเผชิญต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทั้งปุ๋ยสารเคมีการเกษตรน้ำมันค่าเช่านาแม้ว่าบางพื้นที่เริ่มต้นเพาะปลูกใหม่แล้วแต่ว่าหลายมาตรการก็ยังไม่มีความชัดเจนค่ะข้อเรียกร้องต่อกระทรวงพาณิชย์ทางสมาคมขอให้เร่งดูแลราคาข้าวเปลือกและโครงสร้างราคาข้าวให้เป็นธรรมควบคู่กับการควบคุมราคาปุ๋ยและสารเคมีการเกษตรเพราะต้นทุนการผลิตปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องขณะที่ราคาข้าวในช่วงเก็บเกี่ยวที่ผ่านมาอยู่ในระดับต่ำชาวนาหลายพื้นที่ขายข้าวได้เพียงตันละ 4,000 ถึง 5,000 บาทค่ะแม้ว่าตอนนี้ราคาข้าวปรับมาอยู่ที่ประมาณตันละ 9,000 ถึง 1 บาทแต่ก็เป็นช่วง 10,000 บาทนะคะซึ่งก็เป็นช่วงการผลิตส่วนใหญ่ออกจากมือชาวนาไปแล้วเนื่องจากเกษตรกรจำนวนมากจำเป็นต้องรีบขายผลผลิตเพื่อนำเงินไปชำระหนี้และต้นทุนการผลิตทำให้พ่อค้าคนกลางได้รับประโยชน์มากกว่าเกษตรกรค่ะส่วนข้อเรียกร้องที่ส่งไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือสมาคมขอให้เร่งติดตามการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรให้กับผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2,568 ไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ที่มีกระทรวงที่มีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินค่ะเนื่องจากว่าจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกินกรอบงบประมาณเดิมพร้อมเสนอค่ะให้รัฐบาลสนับสนุนเพิ่มเติมไร่ละ 2,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่เพื่อจะชดเชยผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังเสนอเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำระบบชลประทานเมล็ดพันธุ์ข้าวสนับสนุนการลดต้นทุนปุ๋ยเสนอคูปองส่วนลดค่าปุ๋ยกระสอบละ200บาทไม่เกินครัวเรือนละ20กระสอบเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถเลือกใช้ปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกได้ ส่วนที่เรียกร้องไปยังกระทรวงพลังงานค่ะขอให้ช่วยดูแลราคาน้ำมันดีเซลภาคการเกษตรสนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์อุปกรณ์สูบน้ำเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานของเกษตรกรในระยะยาวซึ่งสิ่งที่ชาวนากังวลมากที่สุดค่ะคือเรื่องของปุ๋ยยูเรียปรับจาก900บาทบางพื้นที่ไป 1,400 บาทถึง 1,500 บาทปุ๋ยสูตรจาก800ปรับไปกระสอบละ 1,100 บาทสารเคมีบางชนิดก็ปรับราคาสูงขึ้นเป็นเท่าตัวทำให้ขาดสภาพคล่องค่ะและที่เป็นห่วงคือเรื่องของนาเช่าแม้ไม่มีนาก็ยังต้องแบกรับภาระค่าเช่าพื้นที่ขณะนี้ต้นทุนก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องภาครัฐก็ยังแก้ไขปัญหาล่าช้าอาจจะส่งผลทำให้เกษตรกรบางส่วนลดพื้นที่การเพาะปลูกลดการใช้ปัจจัยการผลิตและเลิกทำนาค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะรัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการปราบปรามแอปพลิเคชันสินเชื่อเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์หรือว่า URL ที่มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราอย่างต่อเนื่องนะคะโดยในช่วง1ปีที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะคะจนถึง20พฤษภาคมปีนี้ค่ะทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งรายชื่อของแอปมาให้กระทรวง DE ส่งคำร้องขอปิดกั้นต่อศาล79แอปพลิเคชันนะคะซึ่งกระทรวง DE และสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ตรวจสอบพบ57แอปพลิเคชันไม่มีการจดทะเบียนค่ะกระทรวง DE ก็ได้ส่งคำร้องให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายไปยังสโตร์และนำรายการที่เป็นสินเชื่อรายย่อยออกแล้วทำให้ยังได้ดำเนินนอกจากนี้ยังได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเงินเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินอัตรานะคะซึ่งปิดกั้นแล้วจำนวน 1,466 URL ค่ะรัฐบาลบอกว่าตอนนี้นะคะมีสแกมเมอร์ค่ะหลอกลวงประชาชนให้กู้เงินหลากหลายรูปแบบซึ่งมักจะมีคำเชิญชวนผ่านช่องทางเว็บไซต์หรือว่าโซเชียลมีเดียโดยใช้ข้อความเชิญชวนว่ากู้ง่ายได้เร็วดอกเบี้ยต่ำใช้เอกสารน้อยไม่ต้องมีหลักประกันติดแบล็คลิสต์ก็กู้ได้พอหลงเชื่อแล้วก็อาจจะทำให้ต้องสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลนะคะหรือว่าอาจจะเสียเงินไปเลยนะคะโดยการหลอกให้โอนเป็นค่าธรรมเนียมบ้างค่ามัดจำบ้างหรือว่าเงินค้ำประกันบ้างนะคะก็อยากจะเตือนประชาชนค่ะก่อนจะกู้เงินผ่านแอปต่างๆก็ต้องตรวจสอบให้ดีด้วยค่ะ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: คืนนี้นะคะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถไฟอีกแล้วค่ะเป็นรถไฟขนสินค้าชนสาวขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตย่านลาดกระบังนะคะโดยตำรวจสน.ลาดกระบังได้รับแจ้งเหตุรถไฟขบวนสินค้าชนจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตที่หลังวัดสังฆราชาหรือว่าวัด2เลียบถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ซอยลาดกระบัง3แยก4แขวงและเขตลาดกระบังกรุงเทพค่ะที่เกิดเหตุอยู่บริเวณพุ่มหญ้าห่างทางลัดประมาณห่างทางลัดทางรถไฟประมาณ50เมตรนะคะพบร่างหญิงสาวนอนเสียชีวิตทราบชื่อคือนางสาวเอนามสมมุติอายุ21ปีค่ะสภาพสวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำนุ่งกางเกงขายาวสีเทามีบาดแผลศีรษะแตกเลือดอาบนะคะแล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกายใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ค่ะสภาพล้มคว่ำพังยับเยินห่างไปประมาณ100เมตรก็พบขบวนรถสินค้านะคะจอดนิ่งทิศทางมุ่งหน้าเข้าสถานีบางซื่อมีพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวยืนรอเจ้าหน้าที่อยู่ค่ะเบื้องต้นจากการสอบถามนะคะก็บอกว่านางสาวเอเนี่ยน่าจะกำลังเดินทางกลับบ้านพักค่ะโดยผ่านจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นลักษณะทางลัดผ่าน3รางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกั้นบริเวณดังกล่าวและขณะเกิดเหตุก็จอดรถจักรยานยนต์คล่อมอยู่ที่รางที่1ในจังหวะที่ขบวนรถไฟสินค้าวิ่งผ่านมาก็เลยทำให้รถไฟเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์นะคะตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างสอบสวนพนักงานรถไฟและพยานแวดล้อมว่าขณะที่ขบวนรถไฟแล่นผ่านมีการส่งสัญญาณเสียงแตรเตือนหรือเปล่านะคะว่ารถไฟแล่นมาแล้วพร้อมทั้งประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยตรวจสอบตารางกำหนดเวลาเดินรถขบวนดังกล่าวเพื่อสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุค่ะ
1: สะเทือนวงการยาเสพติดนะคะตำรวจค่ะร่วมมือกันกับปส.พร้อมกับทหารนะคะปลุกยึดยาบ้าบิ๊กล็อตมหึมาได้ถึง20ล้านเม็ดโดยกองทัพบกกองปังโดยกองทัพบกค่ะกองทัพภาคที่2ภายใต้การอำนวยการของหน่วยบัญชาการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนที่กำลังกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดหน่วยงานความมั่นคงค่ะได้รวบผู้ต้องหาทั้งหมด4รายพร้อมของกลางยาบ้าบิ๊กล็อตถึงกว่า20ล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่ในโกดังบ้านพัก2จุดสำคัญในจังหวัดเลยส่วนการปราบปรามขยายผลค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานหลักนะคะก็ร่วมกันจับกุมขบวนการค้ายาบ้าซึ่งสืบเนื่องมาตั้งแต่วันที่10เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปส.ร่วมกันกับทหารค่ะไปจับกุมผู้ต้องหาได้4คนด้วยกันของกลางเป็นไอซ์ค่ะน้ำหนัก 1,958 กิโลกรัมต่อมาได้ขยายผลจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอีก1รายพร้อมกับไอซ์อีก498กิโลกรัมเมื่อ11เมษายนทางเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของเครือข่ายนี้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเช้ามืดของวันที่23พฤษภาคมช่วงเวลา 5:40 นาทีค่ะจึงเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้น2จุดเป้าหมายหลักที่อำเภอเมืองเลยจับกุมผู้ต้องหาได้4รายพร้อมยึดยาบ้าอีก10ล้านเม็ดภายในโกดังแห่งแรกและอีกประมาณ10ล้านเม็ดในโกดังแห่งที่2รวมของกลางทั้งหมด20กว่าล้านเม็ดค่ะนอกจากนี้ยังยึดรถยนต์ที่ใช้ในการกระทำผิดอีก4คันโทรศัพท์มือถือ4เครื่องไว้เป็นหลักฐานจุดแรกเป็นโกดังอยู่ที่ถนนสาย21เลยเพชรบูรณ์ค่ะในตำบลบ้านเซี่ยวซึ่งจุดที่2ค่ะอยู่ที่บริเวณถนนสายวังสะพุงภูหลวงตำบลกุดป่องซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่า2จุดนี้เป็นสถานที่พักคอยเพื่อกระจายยาเสพติดไปยังพื้นที่ชั้นในเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายผู้สั่งการรายใหญ่ต่อไปค่ะ
0: นายมามูดีอายุ67ปีชาวสวีเดนนะคะถูกสาวสองปล้นนะคะก็หนีออกมาจากห้องพักค่ะหลังจากถูกกลุ่มสาวประเภท2ทำร้ายร่างกายแล้วก็ลักทรัพย์ภายในห้องพักที่คอนโดย่านพัทยาได้เงินไปเป็นแสนเลยนะคะแล้วก็หลบหนีไปค่ะซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคมผู้เสียหายก็ไปแจ้งความที่สภ.เมืองพัทยาค่ะทางผู้กำกับสภ.เมืองพัทยาบอกว่าหลังเกิดเหตุก็สั่งการให้นำกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็สืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุจนสามารถพิสูจน์ทราบตัวผู้ต้องหาได้5รายนะคะแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับ กระทั่งวันที่20พฤษภาคมค่ะจับกุมนายพงศกรหรือมิจิอายุ24ปีได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านพัทยาใต้พร้อมกับตรวจยึดเสื้อผ้าที่ใช้ในวันเกิดเหตุภายในห้องพักล่าสุดเมื่อวานก็ติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้อีก3นะคะก็คือนายนพเก้าหรือเก้าอายุ22ปีนายพิมพ์ระดาหรือนุกอายุ24ปีแล้วก็นายพงพิพัฒน์หรือเนยหวานอายุ19ปีค่ะก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนตอนนี้ยังเหลือผู้ต้องหาอีก1รายอยู่ระหว่างติดตามตัวค่ะ
1: มาติดตามสถานการณ์ข่าวในต่างประเทศค่ะหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐหรือว่า Secret Service ได้วิสามัญฆาตกรรมชายคนหนึ่งที่เปิดฉากยิงใส่ป้อมตรวจความปลอดภัยใกล้กับทำเนียบขาวเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นสื่อหลายสำนักรายงานว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ 18:00 นาฬิกาเย็นวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นค่ะมีชายคนหนึ่งเข้ามาที่จุดตรวจความปลอดภัยบริเวณถนนสายที่17และเพนซิลเวเนียอเวนิวนะคะก่อนที่จะหยิบอาวุธปืนออกจากกระเป๋าเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ราว 15-30 นัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดได้ตรวจยิงตอบโต้ทันทีค่ะและเป็นเหตุให้คนร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีประชาชนในบริเวณดังกล่าวถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บด้วย1คนซึ่งเจ้าหน้าที่ของ Secret Service ไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ขณะที่เกิดเหตุนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังคงอยู่ภายในทำเนียบขาวปฏิบัติภารกิจเจรจาข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านค่ะส่งผลทำให้ทำเนียบขาวเข้าสู่มาตรการล็อกดาวน์ชั่วคราวก่อนจะยกเลิกในเวลา 18:46 น.หลังควบคุมสถานการณ์ได้แหล่งข่าวความมั่นคงระบุ ด้วยว่าผู้เสียชีวิตคือนาซีเบสวัย21ปีเคยมีประวัติพยายามบุกเข้าใกล้ทำเนียบขาวมาแล้วเมื่อมิถุนายนปี2025และมีคำสั่งศาลห้ามเข้าใกล้พื้นที่ดังกล่าวค่ะซึ่งหน่วยงานของรัฐบาลกลางรวมไปถึง Secret Service ของสหรัฐร่วมกันกับสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI รวมไปถึงตำรวจท้องถิ่นค่ะก็ได้ร่วมกันในการสืบหาแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้เพราะถือเป็นเหตุความมั่นคงร้ายแรงครั้งที่3ที่เกิดขึ้นในรอบทำเนียบขาวและผู้บริหารระดับสูงในช่วงเวลาเพียงแค่เดือนเดียวต่อจากเหตุพยายามโจมตีที่งานเลี้ยงอาหารค่ำผู้สื่อข่าวนำทำเนียบขาวก็รายงานนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่สามารถสกัดผู้ต้องสงสัยใกล้กับอนุสาวรีย์วอชิงตันได้ค่ะ
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเผยกรอบข้อตกลงสันติภาพหรือบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านมีการเจรจาคืบหน้าไปอย่างมากแล้วค่ะทรัมป์ได้โพสต์ผ่านแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ Truth Social ของตนเองเมื่อวันเสาร์นะคะว่าสหรัฐและอิหร่านกำลังใกล้จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีค่ะได้บอกว่ากรอบข้อตกลงสันติภาพหรือว่าบันทึกความเข้าใจในกรอบกล่าวได้รับการเจรจาไปเป็นส่วนใหญ่แล้วนะคะและละเอียดขั้นตอนกำลังอยู่ระหว่างการหารือและจะประกาศให้ทราบไม่ช้านี้ค่ะข้อตกลงนี้จะรวมถึงเงื่อนไขในการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่อิหร่านปิดกั้นเส้นทางนี้เกือบ3เดือนจนกระทั่งกระทบต่อวิกฤตพลังงานโลกหลักข่าวบอกว่ากรอบข้อตกลงจะแบ่งเป็น3ระยะค่ะก็มีการประกาศยุติสงครามอย่างเป็นทางการการแก้ปัญหาวิกฤตในช่องแคบฮอร์มูซและการเปิดกรอบเวลา30วันเพื่อเจรจาข้อตกลงที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นในอนาคตทรัมป์บอกว่าเขาได้ต่อสายตรงพูดคุยร่วมกับผู้นำหลายประเทศในภูมิภาคนะคะรวมถึงซาอุสหรัฐอาหรับอิมิเรตกาตาร์ปากีสถานตุรกีอียิปต์จอร์แดนและบาเรนซึ่งบรรดาผู้นำประเทศต่างๆก็ผลักดันให้สหรัฐยอมรับกรอบข้อตกลงเพื่อความสงบสุขในภูมิภาคนอกจากนี้เขายังได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลและก็ระบุว่าการพูดคุยเป็นไปด้วยดีแม้จะมีรายงานจากสื่อว่าอิสราเอลมีความกังวลเกี่ยวกับการทำข้อตกลงนี้ก็ตามค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาของข่าวพักเที่ยงค่ะคุณดรการทองลิ่มดิฉันพจนาถธนธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง บรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้โกเบอร์แพ็คอินไซต์ซองเทนบรรจุพันโลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับThinking Connect อยู่กับหนุ่ยเจ้าของเพจการตลาดวันละตอนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: วันนี้จะชวนคุยถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ออกไปหรือยังนะเพราะว่านานมันจะน่าจะ 2-3 สัปดาห์แล้วเนี่ยนะ
4: ครับ
3: คือตอนที่เข้านี่ก็บอกว่าดังมากคือก่อนหน้าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าฉายเนี่ยผมก็อ่านบทความ อยู่หลายบทความเหมือนกันที่เขียนถึงภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ผมไปได้ศูนย์หนังสือจุฬานะที่อื่นก็ไม่มีขายนะมีหนังสือเล่มนี้ขายนิยายเรื่องนี้ขาย
4: เป็นนิยาย
3: ภาคหนึ่งภาคสองเลยนะหนังสือภาพยนตร์เรื่องนี้คือนางมารสวมพราด้านะหรือ The Devil Wear Prada นะครับ
4: ครับ
3: ก็ภาคแรกเนี่ยสร้างเมื่อปี620ปีที่แล้วนะก็คือ2549ปีที่มีการรัฐประหารนะครับ
4: จำได้แม่นเน
3: า
4: ะ
3: ปีที่มีการรัฐประหารปี9ตอนนั้นไม่มี iPhone เลยนะ iPhone มีปีนึงiPhone มีอีกปีนึง iPhone มี 2007 นะครับ
4: ครับ
3: แล้วก็วงการแมกกาซีนผมมาอยู่วงการแมกกาซีนนะวงการแมกกาซีนตอนนั้นเนี่ยก็รุ่งเรืองนะครับเรียกว่ามีโฆษณาเยอะมากนะครับ
4: จริง
3: เอาง่ายสื่อเนี่ยยังเป็นสื่อเก่าอยู
4: ่ครับ
3: ยังเป็นสื่อเก่าอยู่ Facebook เนี่ยยังไม่มาเลยมั้งนั่นยังไม่มานะ
4: มา Facebook. แต่อาจจะยังไม่เข้าไทยชัดเจนครับ Facebook ประมาณเกิด2004-2005
3: คือ Facebook เนี่ยล้านประมาณล้านคนในปี53จำได้ปีที่มีการประท้วงเสื้อแดงเนี่ยหรอกนะ
4: อาจารย์จำกับปีพวกนี้ได้ดีนะ
3: ได้ต้องจำ
4: ครับ
3: นะอยู่ทั้ง YouTube อะไรคือพูดง่ายๆคือพอมันไม่มีมือถือมันก็ต้องไปเข้าคอมไง
4: บริบทในหนังภาคหนึ่งที่ผมดูเนี่ยมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่ถูกพูดถึงต้องบอกแบบนี้
3: มีอินเทอร์เน็ตมีแล้วอินเทอร์เน็ต
4: แต่ยังไม่ใช่เมเจอริตี้หลัก
3: อินเทอร์เน็ตมีแต่ว่าจะมันไม่ได้เร็วแล้วมันจะต้องอยู่ในคอมเพราะว่ามือถือมันยังไม่มีไงยังไม่มีอินเทอร์เน็ตมีตั้งแต่2540แล้วนะผมจำได
4: ้ที่ผมจำในเรื่องภาคหนึ่งได้ผมเพิ่งดูคือในเรื่องไม่มีพูดถึงการส่งอีเมลหากันมีแค่แบบเทคข้อความหากัน
3: อ
4: ่ะต้องบอกแบบนี้ก่อนเป็นไงต่ออาจารย
3: ์ก็คือเรื่องนี้ก็คือมันเป็นเรื่องคนทำงาน
4: ครับ
3: มีเด็กใหม่เข้ามาทำงานนะจบจากเนี่ยจบจากนิเทศศาสตร์นอร์ทเวสเทิร์นแล้วกันนะเนี่ยนางเอกอ่ะแอนฮัตเทเวย์เนี่ยชื่อแอนดี้แซกเนี่ยจบจากนอร์ทเวสเทิร์นแล้วก็มาทำงานในนิตยสารลันดาเวย์ก็คือนิสันโวกนี่แหละในจริงๆก็คือนิสันโวกเนี่ยนะแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยของตัวเอกก็คือที่เขาว่าเป็นนางมารคือมิแลนดาพริสลีย์
4: มิแลนดาน
3: ะครับแล้วมิแลนดานี่ก็เป็นคนที่แบบว่าอยู่ทำงานยากมากนะครับ นะฮะแล้วก็เนี่ยตอนหลังนางเอกก็สามารถจะชนะใจเจ้านายแต่ว่าพอชนะใจปุ๊บก็ออกไป
4: ครับ
3: ก็คือไม่อยู่กับเจ้านายจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะไอ้คนที่เขียนเนี่ยมันก็คือผู้ช่วยของแอนนาวินทัวแอนนาวินทัวเนี่ยเป็นบรรณาธิการใหญ่ของโวกนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นคนแบบเนี้ยนะแล้วนี้ก็ออกมาแล้วก็มาเขียนใช่ไหม ปรากฏว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ลงทุนน้อย
4: ภาคแรก
3: ลงทุนแค่ประมาณ30ไม่ประมาณ50ล้านเหรียญเอง
4: ครับ
3: แต่ทำเงินทั่วโลกเนี่ย326ล้านเหรียญ
4: โอ้โหกำไรน้อยครับ
3: แล้วก็เนี่ยล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ภาค2ออกมา
4: ครับ
3: มีคนบอกว่าภาค2เนี่ยไม่ได้ดีแต่ภาคแรกแต่ผมก็จำภาคแรกไม่ค่อยได้ละนะแล้วก็ทำเงินเยอะมากตอนนี้น่าจะแซงภาคแรกไปแล้ว
4: อ๋อเหรอ
3: เออน่าจะแซงภาคแรกไปแล้วนะฮะแต่อันเนี้ยที่จะชวนคุยก็คือว่าถ้ามองในเชิง product เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออคือตอนเนี้ยมันจะต้องเป็นหนังประเภทซีรีส์
4: ซีรีส์
3: หมายถึงว่าภาคอ่ะเป็นภาคต
4: ่อมีภาคต่อกัน
3: แล้วเราก็จะเห็นว่าภาค1ภาค2บางที20กว่าปีอะไรก็มีย
4: ังขายได้
3: นะครับเช่นท็อปกันเนี่ยนะ
4: โอ้โห
3: ท็อปกันเนี่ยที่สร้างใหม่เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยภาคเดิมนี่2539อ่ะนะ20กว่าปีอ่ะนะครับ
4: นะผมว่าน่าจะมี30
3: 40 25 26ปีอ่ะ39แล้วเมื่อเอามาฉายเมื่อ2ปีที่แล้วมั้งคิดดูดิสมมุติ39 49 59
4: ครับ
3: 20กว่าปีอ่ะนะครับนะฮะแล้วก็เนี้ยไอ้นี่ก็20ปีนะ20ปีทีเนี้ยประเด็นก็คือมันก็คือ nostalgia marketing ไง
4: ครับ
3: ใช่ไหมคือการตลาดวันวานไง
4: อืม
3: การตลาดอนุรักษ์คนที่ดูนางมารสวมผ้าด้านทุ่งเสือเป็นผู้หญิงนะ
4: ครับ
3: ก็ดูตั้งแต่อายุ20หรือ24ตอนนี้ก็40กว่าแล้วนะ
4: จริง40กว่ามีเงินแล้ว
3: 40กว่า40กว่านี่ก็เป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าอาจจะเป็นผู้มาระดับกลางทำไมโดนไล่ออกนะ ทำไมโดนไล่ออกนะเพราะบางคนก็โดนไล่ออกพอดีโดนไล่ออกพอดีใช่ไหมอันเนี้ยและอย่างในเรื่องเนี่ยอย่างในเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าอุตสาหกรรมแมกกาซีนเนี่ยมันล่มสลายด้วยไง
4: เออมันยังไงอะในเรื่องอะอาจารย์
3: คือในเรื่องก็คือ
4: สปอยนิดนึงสปอยนิดนึง
3: คือในเรื่องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่าคือเรื่องภาคแรกเนี่ยคือมิลันดาพริสลีย์เนี่ยซึ่งเป็นบก.ใหญ่ของนิตยสารลันดาเวย์มันมีพาวเวอร์มา
4: เป็นนิตยสารใหญ่อ่ะ
3: เป็นคนที่คอยกำหนดเลยว่าแฟชั่นจะเป็นแบบไหนแบบไหนอะไรพวกเนี้ยแต่ตอนเนี้ยในโลกยุคทุกวันเนี้ยใครจะไปนั่งอ่านนิตยสารอย่างผมเนี่ยผมก็อ่าน Vanity Fair คือ Vanity Fair ไม่เหมือนวงนะ Vanity Fair ก็เป็นแฟชั่นนี่แหละแต่เขาจะมีธีมของเขาแต่ผมก็อ่านบทความใน Vanity Fair
4: ครับครับ
3: แต่ผมก็ไม่ซื้อหนังสือเล่มละอ่ะอย่างผมยกตัวอย่างเนี่ยผมเพิ่งทิ้งหนังสือไปบานเลยเพราะว่าไอ้นกพิราบมันเข้ามาในคอนโดผมแล้วผมไม่รู้ไงก็ได้ไปหลายปีนะก็ทิ้งหมดเลยยกเว้นอยู่ในตู้เหล็กนะ
4: ครับ
3: มันก็คือทิ้งกระดิบคือจริงๆแล้วก็คือผมนี่ก็คือแม่งจะเก็บไว้ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมวะไอ้จะทิ้งก็เสียดาย
4: มือ
3: รู้สึกงี้ไหมเหมือนของบางอย่างอะทิ้งก็เสียดายเก็บก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำอะไร
4: หนังสือเป็นผมเลยต้องมีห้องสมุด
3: อันเนี้ยก็ต้องบริจาคไปมั่งอะไรมั่งทิ้งอะไรเงี้ยใช่ไหม
4: ครับ
3: อันเนี้ยของผมเองเนี่ยอย่างผมก็เก็บแมกกาซีนที่มันเป็น
4: แบบแมกกาซีน
3: ในสมัยมันกันรุ่งเรืองไงเช่นนิตยสารผมไม่รู้หน่วยอ่านนิตยสาร Fast Company ไหม
4: อ่านเคย
3: โอ้ Fast Company เมื่อก่อนหนาอย่างงี้หนาขนาดนี้
4: จริงเหรอ
3: ตัวนี้
4: ตัวนี้มันแค่นี้เองนะ
3: ทุกวันนี้เท่ากับปีบางที10เล่มมันถึงของเก่าเล่มนึงอ่ะ
4: ใช่ไหมลดลง
3: โอ้ยเมื่อก่อนนะสม
4: ั
3: ยที่ผมซื้อเนี่ย10กว่าปีที่แล้วนะท่านผู้ฟังว่าหนา300หน้าคุณ
4: แมกกาซีนหนา300หน้าออก
3: 300หน้าในโฆษณาหน้าหนึ่งโฆษณาอีกหน้าหนึ่งโฆษณาเนื้อหน้าหนึ่งโฆษณาหน้าหนึ่งไอ้ Fast Company มันถึงมีคนซื้อออกไปไงมีคนซื้อจากผู้ก่อตั้งไปไง
4: ครับ
3: นะหรือนี่ในสาร Vogue ไม่รู้คุณผมไม่ได้อ่าน
4: รู้ๆๆนะ
3: โอ้ก็โอ้โหมันหนามากเลยเดี๋ยวนี้คุณไปดูเลยกี่นะ
4: อ๋อเข้าใจแล้วความหนามันลดลง
3: เออแล้วยังพกเลยนิตยสารวายอย่างเงี้ยวายแมกกาซีนอย่างเงี้ยโอ้โหมันหนาตายเดี๋ยวนี้มีเลยกี่นะ
4: โอ้โห
3: แล้วบางทีคือไม่ได้เป็นรายเดือนเดี๋ยวบางทีเป็นราย2เดือนบ้างอะไรบ้างอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
4: อ๋อเหรอเขาเพิ่มระยะเวลา
3: ก็มันขายไม่ค่อยได้ไงไอ้อย่างผมเงี้ยผมก็อย่างผมเนี่ยอย่าง Vanity Fair อะไรเงี้ยผมก็รับ รับเป็นแบบ e-book อ่ะ
4: อืมอืมอืมอ่ะสมัย
3: e-book อ่ะหนึ่งมันถูกหนึ่งมันถูกด้วยสองก็คือโอ้ไม่มีที่เก็บว่ะ
4: ครับ
3: แล้วก็สมาชิกก็ต้องบางทีสมัครสมาชิกมามั่งไงมามั่งอะไรเงี้ยอย่างผมเนี่ยสมัครสมาชิกเป็นกระดาษเนี่ยมามั่งไงมามั่งผมบางทีผมก็เอาแต่อีบุ๊กเลย
4: ครับ
3: อีเมกาซีนเลยอะไรทำนองเนี้ยมันก็คือสะท้อนการล่มสลายการล่มสลายของไออาณาจักรสิ่งพิมพ์ไง
4: แล้วยังในเรื่องมันยังไง
3: ไอเนื้อเรื่องก็คือนางเอกเนี่ยก็เพิ่งได้รับรางวัลคือนางเอกเนี่ยคือนางเอกอ่ะเป็นนักเขียนบทความไง
4: ครับ
3: แล้วก็เปิดมาด้วยพี่นางเอกอ่ะออกมาจากเอ็นนิสันแฟชั่นแล้วใช่ไหมแล้วก็มาทำงานพวกนั้นคือพิมพ์อะไรพวกนี
4: ้
3: แล้วได้รางวัลนะได้รางวัลนะแล้วแต่ก่อนที่จะประกาศรางวัลเนี่ยก็ได้รับ SMS มาบอกว่าทั้งแผนกเนี่ยถูกเลย์ออฟนะครับแล้วก็ฉากก็ไอ้นางเอกขึ้นไปพูดบอกว่าไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจได้รางวัลเนี่ยแต่ว่าเราทั้งแผนกเราถูกไล่ออก
4: แล้ว
3: เนี่ยแล้วนางเอกก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงวงการนี้แล้วก็ไอ้เจ้าของนิตยสารรันเวย์เนี่ยมันก็ไปเห็นนางเอก
4: ครับ
3: ก็เลยไปจ้างนางเอกมาเป็นบก.บทความ
4: อีกอ๋อก็คือดึงกลับมาทำงาน
3: ดึงกลับมาเป็นบก.บทความจาก20ปีผ่านไปแล้ว
4: โอ้โหน่าสนใจน่าสนใจ
3: ขณะที่ไอ้ตัวเอกอ่ะก็คือมิแลนดาพริสตี้เนี่ยก็ยังนั่งอยู่ในที่เดิมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคนที่เก่งด้วยสตานลีย์ทุชชี่ไอ้คนนี้เป็นผู้ช่วยมิแลนดา
4: เป็นอาร์ตได
3: มิแลนดาซึ่งคนนี้ผมซื้อหนังสือเขามาอ่านนะเขาเขียนเรื่องอาหารไว้
4: อ๋อเหรอ
3: สตานลีย์ทุชชี่เนี่ยเขียนเรื่องอาหารไว้แบบเก่งมากเลยอ่ะนะ
4: ครับ
3: แล้วก็เล่นดีมากคือผมว่ามองผมเดี๋ยวผมจะเขียนบทความผมก็มองเกมว่ามิลันดาเหมือนกับเป็นจักรพรรดินีของวงการแฟชั่น
4: อ
3: ่ะแล้วก็เนี้ยซานลิตุชี่เนี่ยก็คือเหมือนเป็นขันทีอ่ะ
4: ครับใช่ไหม
3: ใกล้ที่ไม่รู้ว่านายต้องการอะไรแต่แยกกันไปทำเนี่ยไม่ได
4: ้
3: คือต้องอยู่กับจักรพรรดินี
4: ต้องอยู่ด้วยกัน
3: ก็ต้องคือกรณีของมิแลนดาเนี่ยเป็นผู้กำหนดเลยอ่ะเหมือนกับมีเป็นจักรพรรดินีซึ่งมีอำนาจจะกำหนดว่าใครจะเกิดใครจะตายในวงการนี
4: ้ครับ
3: ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยนางเอกก็เข้ามาในธุรกิจนี้แต่ว่าตอนหลังอ่ะไอตัวเจ้าของแมกกาซีนเนี่ยตาย
4: อ๋อเจ้าของจากภาคแรกเสียชีวิตแล้ว
3: เจ้าของแมกกาซีนตาย
4: ครับ
3: และลูกชายอ่ะมันไม่ได้อินเหมือนพ่อไงเข้าใจป่ะ
4: ลูกชายจะทิ้งอ่ะสิตามสูตร
3: ไม่ได้อินของพ่อเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนในโลกความเป็นจริงลูกเปิดมอร์ด็อกในช่องพิมพ์แต่ลูกอ่ะอาจจะไม่ได้ชอบก็ได้ถ้าเกิดได้รับมรดกไปทำนองเนี้ยใช่ไห
4: ม
3: ตอนนี้ลูกก็ตัดงบคือเวลานัดมิลันดาเนี่ยแทนที่จะไปนัดห้องอาหารหรูเนี่ยก็ไปกินไอเนี้ยไอแคนทีนของบริษัท
4: เข้าใจนะเข้าใจ
3: หรือเวลาบินไปทำแฟชั่นเนี่ยแทนที่ให้บินเฟิร์สคลาสหรือบิสเนสคลาสให้บินอีโคโนมี่อะไรทำนองเน
4: ี้
3: ย
4: โอ้โหใช่ไหมลดไปเยอะ
3: แต่เดี๋ยวมันจะมีเรื่องพาวเวอร์ในการแย่งชิงนิตยสารอะไรทำนองเนี้ยต้องไปดูเองแต่มันดีนะผมว่าภาค2ที่ดีนะ
4: เป็นภาค2ที่ถึงเลือกเอาหนังเรื่องเนี้ย The Devil Wears Prada มาเล่าอาจารย์ชอบอะไรในหนังเรื่องนี้ที่ไปดูมา
3: ก็เพราะว่ามันมีคนมันขึ้นมาในคือมันขึ้นมาในไทม์ไลน์ผมเยอะมาก
4: ว่า
3: เป็น10 20เรื่องอ่ะเป็น10 20บทความอ่ะที่เขียนถึงหนังเรื่องเนี้ย
4: The Devil Wears Prada
3: ที่พูดเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วคือการตลาดตอนนี้คือการทำโปรดักต์ขึ้นมาสักตัวหนึ่งตอนนี้มันเป็นเรื่องยากที่คุณจะประสบความสำเร็จใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง product ที่จับต้องได้นะครับ
4: ครับ
3: ในโลกที่จีนเนี่ยนะฮะมันทำได้ถูก
4: ทำได้ทุกอย่างด้วย
3: ดีทำได้ถูกทำได้ดีแล้วมันมี ecosystem ที่ผลิตออกมาได้เร็วถูกดีเร็ว faster cheaper better เนี่ย
4: เมื่อก่อนทำไม่ได้อันนี้ได้3 angle ครบ
3: แล้วตอนนี้ถ้าคุณพูดถึงภาพยนตร์อย่างเงี้ยยากไหมคุณต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะเมื่อคุณสร้างเรื่องนี้ปุ๊บคุณไปทำอีกเรื่องนึง คุณไปทำอีกคุณทำอีกเรื่องหนึ่งคุณก็เริ่มใหม่เลยนะคุณมีดาราคนใหม่คุณมีพระเอกนางเมกคุณมีพล็อตเรื่องใหม่อะไรเงี้ยมันยากเพราะฉะนั้นวิธีลดความเสี่ยงในการทำภาพยนตร์เรื่องแบบนี้ทำยังไงอ่ะก็ทำภาคต่อไง
4: เอาความสักเซสเดิมที่มีมาต่อยอด
3: ภาคต่อคุณดู Star Wars สิ Star Wars เนี่ยคนดู Star Wars เนี่ยคุณดู Star Wars
4: ต่อเป็นจักรวาล
3: Star Wars ยุคแรกเนี่ยคนดู100คนดูครั้งแรกนี้70กว่าไปแล้ว ใช่ไหม
4: ครับ
3: ตอนนี้แล้วคุณก็ดูดิว่าคนที่บริโภคอ่ะสมมุติว่าคนดูอย่าง Devil Wears Prada ดู20ตอนนี้40คนดู25 45คนดู30ตัวนี้50คนดู35ก็ทะเกือบ60อ่ะพวกนี้มีเงินมีเงินไง
4: ใช่ใช
3: ่มีเงิน
4: อย่างนึงผมเห็นผมเสริมนิดนึงแล้วกันเนาะนอกจากรายได้ของการทำหนังขึ้นมาอาจารย์ผมว่าวันนี้พาร์ทนึงรายได้ของการทำหนังคือการขายลิขสิทธิ์ในแง่มุมอื่นอย่างเช่นลูกค้าผมรายนึงแล้วก็ธนบุรีพาณิชย์นะที่ผมช่วยดูอยู่ก็มีการมาจัดอีเวนต์อย่างเงี้ยเอารถเบนซ์ไปเปิดหน้างานเพราะว่าในนางเอกในเรื่องตางเอกในเรื่องมิรันดาเนี่ยก็ถ้าจำไม่ผิดถ้าผมจำเรื่องราวผิดน่าจะใช้เมบักก
3: ็เลย
4: เอ
3: าเมบัก
4: ใช่ครับเป็นเบนซ์ตัวท็อปนะอาจารย์เป็นเมบักนะก็เลยเอาเมบักมาเนี่ย
3: ใช่เมบักใช
4: ่
3: ไหม
4: ใช่เมบักเนี่ยผมก็เพิ่งรู้จากอีเวนต์ที่เขาเล่าให้ฟังแล้วก็เห็นมันรีลีสแล้วก็เลยเล่าได้ฉันก็เห็นว่าเนี่ยฉันก็ต้องมาเลือกว่ารถอะไรจะอยู่ในหนังฉันเห็นว่าการทำหนังอันนึงมันเหมือนมันมีรายได้จากสปอนเซอร์ช่องทางต่างๆอ่ะเข้ามาเยอะกว่าที่คิดอ่ะหนังเลยเป็นเหมือนแอสแพลตฟอร์มที่แบบใครอยากเข้ามาอยู่ในเรื่องราวที่มันน่าจะปังบ้างผมเคยได้ยินแบบนี้อาจารย์ด้วยอาจารย์เคยได้ยินไหมซีรีส์เกาหลีที่บางเรื่องดังๆมากๆอะครับโฆษณาเข้าตอนต่อตอนนะอารมณ์เหมือนเขาถ่ายแทบจะถ่ายสดอ่ะคือพอตอนเนี้ยปังปุ๊บเอาความปังของตอนนี้ไปขายสปอนเซอร์เลยตอนหน้าอยากให้จับอะไรก็เห็นว่ามันจะมีบางช่วงของตอนนี้มันจะแบบโอ้ยตั้งใจกินจริงจังอะไรอย่างเงี้ยที่ดูเป็นไทอินแบบเข้ามาจริงๆอ่ะไอ้นั่นก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการหารายได้ของหนังหรือว่าซีรีส์พวกนี้นะผมเสริมประมาณนี้แล้วกัน
3: ผมว่าถ้าจะพูดเรื่องโปรดักต์ไทอินเนี่ยมันบางอันเนี่ยเขาก็จะไปหาเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะอย่างหนังในอดีตที่เริ่มแบบนี้เป็นเรื่องแรกๆชื่อ Minority Report ที่ทอมครูซเล่นน่ะ
4: เขาได้ยังไงอาจารย
3: ์โอ้โหเขาก็เอาพล็อตไปเสนอเลยไงว่าคุณจะเอามาอยู่ตรงนี้ไหมว่าคุณจะขึ้นตรงนี้ไหมอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมแต่ว่าผมบอกเลยว่าตรงนี้มันสู้วิดีโอเกมไม่ได้คือวิดีโอเกมเนี่ยคนคือตอนนี้ธุรกิจวิดีโอเกมมันใหญ่กว่าธุรกิจฮอลลีวูดเยอะใช่ไหมเช่นสมมติคุณเล่นเกมแข่งรถอย่างเงี้ยแล้วคุณมีรถรุ่นไหนแล้วคุณก็ใส่เข้าไปสิกันเอาสปอนเซอร์ดิเน
4: ี่
3: ยคุณนั่งในรถเลยอ่ะ
4: จริง
3: คุณนั่งในรถเลยแล้วเล่นวิดีโอเกมเนี่ยอิมเมอร์ซีฟนะคือคุณเล่นวิดีโอเกมเนี่ยคุณอิมเมอร์ซีฟเนี่ยคุณเหมือนคุณเข้าไปอยู่ในเกมเลยนะ
4: จริง
3: มันไม่เหมือนหนังนะหนังบางทีคุณต้องไปดู3มิติใส่วงใส่แว่นอะไรนะมันจะอยู่แต่เกมเนี่ยแล้วคุณไม่ได้เล่นวันคุยอยู่พูดแม้กระทั่งหนัง3มิติเนี่ยคุณดูแป๊บเดียวก็จบไอ้อวตาร
4: ชั่วโมงจบ
3: อ่ะ3ชั่วโมงเลยอวตาร3ชั่วโมงแล้วจบผมก็ไม่ได้ดูเห็นมั้ยว่าอวตารก็กลับมาทํา3ทําภาค2ดูภาค3ดูไม่ทันเว้ยทําไมมันทํา2ภาคพร้อมกันเนี่ย
4: เออ
3: ถ้ามันดีนิดนะผมไม่รู้เลยผมไม่ได้ดู
4: ครับ
3: ไอ้อย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยแล้ววิดีโอเกมมีเล่นตลอดเล่นแล้วมันก็ต้องซื้อไอเทมแล้วก็เล่นแล้วก็ต้องยกระดับอะไรพวกนี้มันเสพติดไงหมายถึงว่าถ้าจะไปลงวิดีโอเกมดีกว่า
4: อันนี้เห็นด้วยเห็นด้วย
3: หรือว่าถ้าจะพูดแบบนั้นคือให้คุณเขียนนิยายเรื่องนึง
4: ครับ
3: คุณก็ต้องถามแล้วว่านิยายเรื่องนี้จะเป็นอะไรได้แฮร์รี่พอตเตอร
4: ์
3: แฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ย J.K. Rowling เนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ไม่ได้ลูกไม่ได้เข้าวงการเหมือนกับไอ้ลูกหมูนะ
4: ครับ
3: และ J.K. Rowling เนี่ยคือไม่มีที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยไม่มีฮีเตอร
4: ์
3: ต้องไปนั่งเขียนตามร้านกาแฟผมไม่รู้ว่าสตาร์บัคมันเกิดยังก็ไม่รู้ใช่ไหม
4: โอเค
3: แล้วก็เนี่ยเวลาไปเสนอใครก็ไม่มีใครรับ
4: ครับ
3: เพราะคุณก็ไม่เคยเขียนนิยายมาก่อน คุณก็ไม่ได้อยู่ในวงการมาก่อนเขียนต้นฉบับเนี่ยนะแล้วไปเสนอสำนักพิมพ์เนี่ยไม่มีใครรับเลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นบลูมส์เบอร์รี่มั้งรับในระดับนั้นเนี่ยมันก็เป็นปรากฏการณ
4: ์
3: แต่ตอนนี้คำถามคือเราเฮ้ยเราเขียนนิยายเรื่องนึงเราไม่ได้รวยแต่นิยายจริงๆนิยายก็รวยนะแล้วคุณไปทำอะไรได้บ้างล่ะ
4: จริง
3: เป็นการ์ตูนเป็นวิดีโอเกมสร้างเป็นหนังสร้างเป็นซีรีส์สร้างเป็นของที่ระลึกสร้างเป็นเมอร์เชนไดซิ่งเต็มไปหมดเลย
4: ครับ
3: ใช่ไหมคุณไปดูเนี่ยมีวิดีโอเกมด้วยใช่ไหม
4: เออ
3: หรือว่าคุณเป็นนักเขียน
4: ครับ
3: โยอะไรนะโยธยาอะไรผมจำชื่อไม่ได้ละ
4: ที่เป็นข่าวเป็นข่าวกัน
3: ที่เขาเนี่ยคุณก็สร้างเป็นนิยายวาย
4: ครับ
3: เอาประวัติศาสตร์ม
4: า
3: ซึ่งก็คนเขียนก็กล้ามากนะ
4: โอ้โหมันคือ
3: นะ
4: IP ใช่ไหมการทำ IP
3: แล้วคือเขาสร้างเรื่องใหม่เลยคืออันเนี้ย
4: คือ
3: เวลาเราเขียนเรื่องอ่ะแล้วบิดประวัติศาสตร์ที่มีจริงอ่ะยากนะ
4: ครับ
3: อย่างเรื่องอย่างเงี้ยอย่างเวลาเราเขียนประวัติศาสตร์อ่ะแล้วเอาตัวละครคือทำให้ตัวละครคิดใหม่เลยอ่ะมันก็มีหงสาจอมราชัน
4: ที่เป็นข่าวเป็นคราว
3: ที่เป็นข่าวเป็นคราวเรื่องลิขสิทธิ์ไม่ได้ซื้อเขาแล้วมาเอามาปรีดิขายใช่ไหมคือลิขสิทธิ์เก่าหมดแล้วแต่ยังพิมพ์อยู่เนี่ยนะ
4: ครับครับ
3: คือหงสาจอมราชันเนี่ยเป็นเรื่องสามก๊กที่เอาซูมาอี้เป็นตัวเอก
4: ก็มีการต่อยอดจักรวาลกันออกมา
3: คือเปลี่ยนวิธีคิดเลยว่าเนี่ยใช้ซูมาอี้เป็นตัวเอกแล
4: ้
3: วนะตัวเดินเรื่องเลยไอ้เรื่องเนี้ยไอ้โยธยาบดีหรือไงผมจำไม่ได้แล้ว
4: ผมก็ดังขึ้นมาโยยาสักอย่างครับครับ
3: ไอ้หงสาวดีเนี่ยเป็นเอามาเปลี่ยนเป็นหนังใช่ไหมปุ๊บเนี่ยเป็นการ์ตูนก็ดังเลยมันน่าจะเป็นการ์ตูนวาย
4: ใช่
3: เป็นเนี่ยนิยายเป็นการ์ตูนวายแล้วกัน
4: ครับ
3: แล้วก็แล้วปรากฏว่าทางช่องเนี่ยเขาก็จะทำเป็นซีรีส
4: ์
3: นะแล้วก็จะเอาคือจากการ์ตูนเป็นซีรีส์นี่ยากนะ
4: ไม่ง่ายคือ
3: เป็นน
4: ิ
3: ยายเป็นการ์ตูนนิยายเป็นการ์ตูนมีนิยายเป็นซีรีส์มีนิยายเป็นหนังมีแต่จากการ์ตูนเป็นซีรีส์ในไทยเนี่ยไม่น่าจะมีนะผมยังไม่
4: นึกไม่ออกนึกไม่ออก
3: แต่นิยายเป็นซีรีส์มี
4: อันนี้เคยเห็นครับ
3: เ
4: ห็นเรื่อย
3: ๆแล้วก็ตั้งคำถามก็คือว่าคุณในฐานะที่เฮ้ยคุณเขียนการ์ตูนเนี่ยขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนเขียนบทด้วยผมไม่รู้เป็นคนวาดด้วยหรือเปล่าเนี่ยคุณจะคิดทั้งอีโคซิสเต็มไหม
4: มันก็ผมว่าแบบนี้ถ้าเกิดเขียนครั้งแรกน่าจะคิดยากผมว่าอารมณ์เหมือนตอนที่ซีรีส์ไทยอะไรนะอเจ้าดังตอนซีซั่นเรียกว่าอะไรภาคหนึ่งแล้วกันดังเนี่ยมันดังเกินกว่าบุพเพสันนิวาสมันดังเกินกว่าที่คาดก็เลยไม่ได้อาจจะไม่ได้แพลนอะไรเยอะตอนนั้นหมูสโลงดังเลยมีเมนูหมูสโลงในเซเว่นตามร้านอาหารแต่เท่าที่ผมจำได้เนี่ยเหมือนภาค2เนี่ยบุพเพสันนิวาสภาค2เนี่ยแพลนเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างดีว่าเดี๋ยวจะมีไอ้นั่นลงไอ้นี่ลงคืออันนี้คือการออกแบบระบบขึ้นมาผมว่ามันต้องผ่านจุดที่มันดังมาก่อนมั้งอาจารย์มันถึงจะเริ่มคิดออกว่าอ๋อจริงๆสิ่งที่เราทำอ่ะมันสามารถต่อยอดไปได้ไกลกว่านั้นแต่นี่คือวิธีการคิดแบบบ้านเราอ่ะที่มันไม่ได้มีอีโคซิสเต็มรองรับอ่ะผมว่าบ้านเรามันอยู่ในจุดอะไรประมาณนี้อาจารย์คิดว่าอย่างมันไม่เหมือนเกาหลีที่แบบออกแบบตั้งแต่ต้นว่าเดี๋ยวถ้าปั้นนักร้องคนนี้ขึ้นมามันจะทำ A B C D ได้แต่บ้านเราเหมือนทำไปคิดไปทำไปคิดไปอ่ะ
3: เนี่ยอันเนี้ยผมก็กำลังโยนคำถามไปว่าเวลาคุณเป็นครีเอเตอร
4: ์ครับ
3: คุณเป็นครีเอเตอร์ครีเอเตอร์เนี่ยจะครีเอทอะไรเวลาคุณครีเอทเนี่ยคุณครีเอทเป็นจักรวาลเปล่าใช่ไหมเมื่อเรื่องครีเอทคุณครีเอทคุณครีเอทนิยายเรื่องนึงขึ้นมาใช่ไหมเกิดนิยายเรื่องนี้ดังขึ้นมาคุณคิดว่ามันจะเป็นอะไรได้เหมือนว่าคุณทำหมูเงี้ยคุณเลี้ยงหมูนางเอกไอ้เนี่ย
4: นางเอกเลี้ยงลาหยก
3: เลี้ยงหมูเอาเนื้อหมูไปทำอะไรหัวหมูไปทำอะไรหนังหมูไปทำอะไรขี่หมูไปทำอะไรอะไรพวกนี้เครื่องในหมูไปทำอะไรมันต้องคิด
4: ครับ
3: ใช่ไหมเวลาพูดถึงคือตอนนี้คนที่มันรวยอ่ะ
4: เป็นไงครับ
3: คนที่มันรวยอ่ะมันมีน้อยนะ
4: จริง
3: มันมีน้อยแต่รวยมันรวยมันรวยมันรวยมันรวยเลยนะ
4: รวยแบบหลุดไปเลย
3: คือหมายถึงว่ามันคนรวยมันก็รวยเยอะๆไปเลยอ่ะไอ้คนที่แบบไม่มีจะกินชนชั้นกลางหาเช้ากินก็มันก็อยู่ไปแบบเนี้ย
4: จริง
3: ใช่มั้ยตอนนี้คําถามก็คือว่าคุณจะเปลี่ยนตัวเองอ่ะจากคนที่แบบหาเช้ากินค่ําอย่างเงี้ยให้กลายเป็นแบบรวยมหาศาลเนี่ยทําได้ยังไงมุดล่าหยกเงี้ยนิยายเรื่องล่าหยกเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เค้าจะส่วนใหญ่นี่เค้าแบนไปเยอะแล้วนะ
4: แนวนี้ใช่ไหมครับ
3: แนวเนี้ยจีนเขาแบนไป 25,000 เรื่องนิยายแนวตั้งเนี่ยนะแล้วนิยายแนวตั้งนี่ตอนหลังผมไม่ดูเลยนะเพราะดูแล้วมันติดผมก็ตัดทิ้งหมด
4: ติดโอเคโอเค
3: แล้วก็ไอ้นิยายนี่ไงไอ้นิยายที่เป็นอันนี้ผมก็ตัดทิ้งหมดผมไม่เอาพวกนี้มันเป็น ultra processing story
4: ultra processing story
3: มันอันตรายต่อสุขภาพไงเพราะว่าเวลาคุณกิน ultra processing food มันอันตรายสุขภาพไงไอ้พวกนี้อ่านไปก็ไม่มีคุณประโยชน์
4: เอา
3: เนี่ยแล้วก็เสียเงินเสียทองเยอะแยะใช่ไหมฮะ
4: ครับโอ้โหทั้งหมดที่เล่ามาผมว่านอสโตเจียอาจารย์สรุปให้นิดนึงไอ้เรื่องนี้มันจะช่วยนักการตลาดยังไงได้บ้างครับ
3: นักการตลาดก็ต้องเอาของเก่ามาปัดฝุ่นแล้วล่ะเพราะว่าคนที่อายุเยอะตอนนี้มีกำลังซื้อส
4: ่
3: วนในคนรุ่นใหม่ตอนนี้จะกินอยู่แต่ละวันนี่ลำบากเลยนะ
4: จริง
3: อ่ะเวลาละนะท่านผู้ฟังพบกันใหม่นะครับวันนี้เราทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: ขณะนี้เวลา 13:00 น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะเหตุรถไฟชนรถจักรยานยนต์ย่านลาดกระบังจุดดังกล่าวเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้ว4ครั้งผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถจักรยานยนต์หญิงวัย21ปีเสียชีวิตบริเวณจุดตัดทางรถไฟซอยลาดกระบัง3แยก4ใกล้ชุมชนวัดสังฆราชาเมื่อคืนที่ผ่านมาพบว่าเป็นทางตัดรถไฟภายในชุมชนซึ่งมีรางรถไฟรวม3รางแบ่งเป็นรางบน2รางและรางล่างอีก1รางโดยรางล่างเป็นรางสำหรับขบวนรถไฟสินค้าชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่าจุดดังกล่าวเคยเกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้มาแล้ว4ครั้งโดยบริเวณทางตัดมีสัญญาณไฟแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อรถไฟกำลังวิ่งผ่านยืนยันว่าสัญญาณไฟเตือนยังทำงานตามปกติขณะที่ดร.จอห์นอดีตสก.ลาดกระบังเปิดเผยว่าจุดเกิดเหตุมีรางรถไฟทั้งหมด3รางโดยรางล่างเป็นรางรถไฟสินค้าที่ไม่ค่อยมีขบวนวิ่งผ่านบ่อยนักจากการจำลองเหตุการณ์เบื้องต้นคาดว่าผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์มาจากฝั่งถนนมอเตอร์เวย์ก่อนมาหยุดบริเวณรางล่างและอาจเข้าใจว่ารถไฟจะวิ่งผ่านเฉพาะรางบนประกอบกับจุดดังกล่าวเป็นทางโค้งทำให้ผู้ขับขี่มองไม่เห็นขบวนรถไฟที่กำลังวิ่งมาเมื่อรถจักรยานยนต์เคลื่อนขึ้นมาระยะ 30-40 เมตรอาจเห็นรถไฟกระทันหันจนเกิดอาการตกใจชะงักเร่งเครื่องรถไม่ทันก่อนถูกรถไฟพุ่งชนทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวเคยเกิดเหตุลักษณะเดียวกันมาแล้วโดยเมื่อปีที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหญิงของกทม.เขตลาดกระบังถูกรถไฟชนเสียชีวิตเช่นกันซึ่งสาเหตุคล้ายกันคือเข้าใจว่ารางล่างไม่มีขบวนรถไฟวิ่งผ่านเป็นประจำอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจุดดังกล่าวมีสัญญาณไฟเตือนทั้งสองฝั่งของทางตัดแต่ในส่วนของการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะมีแนวทางป้องกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมอย่างไรต่อไปด้านป้าของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าหลานสาวอายุเพียง21ปีเพิ่งเรียนจบระดับปวส.ได้ 2-3 เดือนเท่านั้นโดยคืนเกิดเหตุหลานสาวกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับจากที่ทำงานซึ่งปกติจะไม่ค่อยใช้เส้นทางลัดตรงนี้บ่อยเมื่อคืนหลานสาวได้คุยกับแม่ว่าจะรีบกลับบ้านไปกินสุกี้ด้วยกันจึงตัดสินใจใช้เส้นทางลัดเพื่อประหยัดเวลากระทั่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นทั้งนี้ครอบครัวยืนยันว่ารถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตอยู่ในสภาพปกติไม่มีการดัดแปลงแต่งซิ่งหรือโหลดต่ำแต่อย่างใดและเป็นรถใหม่ที่เพิ่งออกได้มา 4-5 ปีเท่านั้นส่วนความคืบหน้าทางคดีผู้กำกับการสน.ลาดกระบังเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำคนขับรถไฟเบื้องต้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์คนขับรถไฟให้การว่าขณะขับมาเส้นทางปกติก็เห็นว่ารถจักรยานยนต์พุ่งออกมาตรงจุดตัดระยะกระชั้นชิดจึงทำให้ไม่สามารถเบรกได้ทันและจากการตรวจปัสสาวะตรวจเลือดไม่พบแอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่างกายซึ่งหลังจากนี้คนขับรถไฟพร้อมทีมกฎหมายของการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโดยละเอียดอีกครั้งส่วนกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมส่งตัวแทนเข้ามาลงบันทึกประจำวันก็ถือว่าเป็นสิทธิ์และอำนาจของการรถไฟเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ของการรถไฟสุภมาศเป็นประธานพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล89ปีสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดโพนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล89ปีสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารถนนสนามชัยเขตพระนครกรุงเทพมหานครทั้งนี้มีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงเหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์ผู้ใกล้ชิดและผู้เลื่อมใสศรัทธาร่วมพิธีและงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลสำหรับการจัดงานปีนี้ช่วงเช้าสมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นประธานพิธีถวายภัตตาหารเช้าและตักบาตรพระภิกษุสามเณรภายในพระอารามช่วงสายพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ ตริยาธิราชเจ้าพิธีทำบุญอุทิศอดีตเจ้าอาวาสและบุพการีจากนั้นเป็นพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล89ปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ช่วง 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: ณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: สุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
3: สวัสดีครับมยทัศน์สามเสนครับ
4: สวัสดีครับสมศักดิ์วัฒนศรีครับ
5: สวัสดีครับหมอปัญญาไข่มุกครับมากับพ้องกัน3คนเลย
3: และอีก2ท่านนะครับมาด้วยเสียงเป็นคลิปมาจากที่แทมบอร์ดก็คือออสเตรเลียคุณแป้นนะครับอีกท่านหนึ่งคุณหมอจิรยศมากับ5นาทีกับหมอจิรยศ
5: ครับ
3: น่าสนใจทั้งคู่เลยนะครับวันนี้ผมจุกหัวไว้ก็อ่านแล้วไม่รู้เรื่องหรือเปล่า จากระบบมีระเบียบนะของเดิมมีระบบมีระเบียบอยู่ประมาณหนึ่งนะครับผ่านความวุ่นวายไร้ระเบียบนะในช่วงตอนนี้มันเป็นความวุ่นวายไร้ระเบียบคนสำคัญที่ทำให้เกิดเช่นนี้ก็คือคุณทรัมป์นี่แหละนะครับ และต่อด้วยในอนาคตมันจะมีระเบียบใหม่และระบบใหม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเราคงไม่อยู่กับความวุ่นวายไร้ระเบียบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแต่ยังไงก็ตามโลกก็ยังวุ่นวายไม่นิ่งไม่สงบนะครับเพราะว่าตราบใดที่ผู้นำของประเทศทั้งหลายยังใช้กิเลสเป็นเชื้อเพลิงนะในการขับเคลื่อนนะกิเลสใช้กิเลสเป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนกลุ่มประเทศร่ำรวยก็พยายามดิ้นรนเพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมของตัวเองแล้วก็จับกลุ่มกันนะฮะเพื่อรักษาผลประโยชน์เพื่อให้เกิดอำนาจที่มีสมดุลมากขึ้นแล้วก็ไม่เสียเปรียบแต่ถ้าได้เปรียบได้ก็ยิ่งดีนะครับตามภาษาคนฝรั่งเขานะครับส่วนประเทศเล็กๆอย่างไทยก็ยังไงก็ยังคงไม่ค่อยจะมีระเบียบไม่ค่อยจะมีระบบเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ยังวุ่นกับการดิ้นรนด้วยความเชื่อและความหวังว่าปาฏิหาริย์จะมีปาฏิหาริย์จะมาปาฏิหาริย์จะเป็นสิ่งที่คนอื่นทำแล้วเราฉันก็ไม่ทำอะไรถ้าเป็นเช่นนี้ทำอย่างเหมือนเดิมมันก็คงไม่มีความหวังนะเป็นความหวังที่สิ้นหวังนะครับเพราะฉะนั้นการย้อนกลับมาที่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคงจะเป็นคำตอบที่ตอบได้ชัดเจนมากที่สุดนะครับ
4: ผมต้องค้านหมอเมทัศเรื่องหนึ่งปาฏิหาริย์เนี่ยถ้าหากว่าตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันมี1ใน3อย่างที่ไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นนะครับต้องพึ่งตนเองคือ2อย่างแรกคืออิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย
3: ์
4: นะใช้ฤทธิ์เดชอะไรเนี่ยปาเทศนาปาฏิหาริย์คือรู้วาระจิตคนอื่นพวกนี้ถ้าเป็นคนมีกิเลสใช้เนี่ยมันก็จะหลอกคนอื่นเขาอะนะทำให้เสียหายแต่ถ้าหากเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ที่ใช้เหตุผลตามอริยสัจสี่ตามหลักกฎธรรมชาติไม่ไปฝืนกฎธรรมชาติแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลมันสู่ความสำเร็จได้เหมือนกับที่ผู้ประสบความสำเร็จในที่มีชื่อเสียงหลายคนไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นศิลปินหรือเป็นคนงานหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันปฏิหารมันไม่ได้หมายว่ามีแต่งมงายนะครับถ้าเอาตามที
3: ่
4: ยาม
3: แ
4: บบนี
3: ้ใช่ครับผมไม่ได้ลงลึกไปในคำศัพท์บาลีสันสกฤต
4: แต่
3: หมอสมศักดิ์มาช่วยอธิบายดีแล้วครับเพราะว่าผมบอกว่าคนเราคนไทยเรามักจะรอปฏิหารให้คนอื่นทำแต่ปฏิหาริย์ที่ตัวเองทำมันไม่ทำเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับวันนี
5: ้มีปฏิหาริย์หนึ่งถ้าเมืองไทย
3: ครับ
5: ก็คือปฏิหาริย์เรื่องการที่ผู้บริหารประเทศจะต้องสำนึกในเรื่องการที่จะปราบคอร์รัปชันทั้งหมด
3: ค
5: ืนนี้ถ้าไม่ปราบนะครับมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ไปตลอดคือ เหมือนกับลมว่าวขึ้นลมแล้วก็เล่ากันตกลงมาแล้วก็ขึ้นลมเนี้ย
3: ทำให้ไปตามยถากรรม
5: ครับทำให้คนแบบประชาชนอย่างพวกเราอ่ะเดือดร้อนนะ
3: ครับ
5: เพราะมันเดือดร้อนกับเรื่องข้าวไปอยู่พวกเรามากเพราะเราอยู่กันแบบนี้นะครับ
3: ต้
5: องจุดจบของพวกขี้โกงทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศเลยแหละครับต้องฝ่ายเลยแหละครับรวมทั้งเทาๆต่างๆก็ไม่รู้ว่ากันไปแต่ต้องจัดการให้จบพิจารณาแล้วทุกอย่างก็จะทำให้ตั้งระเบียบใหม่ไม่ได้หรอกครับ
3: ครับอย่างนั้นเลยเล่านิทานดีกว่านี่ นิทานผมวันนี้นะครับเป็นที่สาร

เป็นเรื่องของสหรัฐณร้านสรรพสินค้าใหญ่แห่งหนึ่งก็มีเป็นร้านสะดวกซื้อนะครับมีของสารพัดอย่างอยู่ในนั้นคนเล่าเรื่องเนี้ยเขาเป็นคนที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้จัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยของร้านเลยมาวันหนึ่งครับมีลุงคนหนึ่งนะครับอายุ78แล้วถูกจับได้ว่าจิกของจิกของหมอสมศักดิ์รู้จักจิกไหมจิกของถูกจับปุ๊บเขาก็พาตัวเข้าไปในห้องด้านหลังนะครับเอาลุงเอาเสื้อเอาของออกมาให้หมดนะมีอะไรบ้างปรากฏว่าลุงก็รื้อในเสื้อที่ซุกของเข้าไปนะครับปรากฏว่าก็มีผ้าอ้อมผู้ใหญ่มีผ้าอ้อมผู้ใหญ่สองห่อมีครีมทาผิวหนังทาผื่นต่างๆหลอดหนึ่งแล้วก็ยาแก้ปวดหนึ่งขวดนะฮะจอดผู้จัดการรปภ.คนนี้เขาก็เจอคนมาเยอะแล้วแต่ว่ายังไม่เคยเห็นเหมือนแบบเนี้ยพวกลักเล็กขโมยน้อยก็จะมีแบบมีข้อแก้ตัวนี่นั่นโน่นมาตลอดนะแต่ว่าลุงนี่ดูแปลกๆดูเศร้าๆซึมๆนะก็เลยถามว่าลุงเอาของพวกนี้เป็นไปไหนเนี่ยนะตาลุงก็บอกว่าผมขอโทษจริงๆนะผมไม่เคยขโมยอะไรเลยในชีวิตนะครับแล้วก็เลยสัมภาษณ์บอกว่าลุงชื่ออะไรลุงชื่ออาร์เธอร์นะครับทํางานอะไรบอกเคยเป็นช่างเครื่องทํางานโรงงานท้องถิ่นแล้วอาร์เธอร์เอาของพวกนี้ไปทําไมอ่ะเขาก็ซบหน้าลงร้องไห้บอกมันเป็นของภรรยาผมเองมาทานะครับเธอเป็นโรคหลอดเลือดสมองรุนแรงเมื่อ8 เดือนที่แล้วตอนนี้เธอลุกจากเตียงไม่ได้แล้วผมก็จําเป็นจะต้องดูแลเธอแต่ที่แย่ก็คือบริษัทประกันเพิ่งปฏิเสธการเคลมค่าอุปกรณ์ดูแลที่บ้านเขาบอกว่าไม่จําเป็นแต่ว่าจะให้ภรรยาผมนอนจมสิ่งสกปรกทั้งหลายมันเหมือนกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันหายไปนะแล้วเงินที่ผมเคยที่โรงอาเธอร์ได้บำนาญรายเดือนเนี่ยก็ต้องใช้จ่ายนะครับกับค่ายาอะไรต่างๆที่แพงขึ้นไปเรื่อยๆนะอาเธอร์ก็บอกว่าผมทำทุกอย่างแล้วทำถูกต้องทุกอย่างตามคนอเมริกันที่มีงานทำเขาพยายามทำสะสมเงินเสียเงินภาษีจ่ายนี่นั่นนประหยัดทำงานหนักแต่ว่าค่ารักษาพยาบาลของภรรยาทำให้เงินเก็บทั้งชีวิตเนี่ยหายไปหมดใน6 เดือนนะครับวันนี้ผมก็ต้องเลือกระหว่างว่าจ่ายค่าไฟไม่ให้เขาตัดไฟหรือดูแลภรรยาผมให้สะอาดแล้วก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในพื้นฐานเท่านั้นเองนะครับเจ้าผู้จัดการรปภ.ก็มองแล้วก็เซ็งไปด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตึกแมวว่าจะช่วยยังไงดีนาเธอก็บอกว่าผมปล่อยให้เธอลำบากไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเป็นสามีผมก็ต้องปกป้องเธอนะแต่ว่าผมล้มเหลวแล้วก็เขาก็ก้มหน้าลงร้องไห้นะครับผู้จัดการรปภ.ก็บอกมองดูยาราคาถูกแล้วก็ดูสภาพของลุงอาเธอร์ก็รู้สึกสงสารเป็นกำลังนี่ก็นึกในใจว่าไอ้สิ่งนี้นี่คุณได้มาจากทำงานหนักมาทั้งชีวิตแล้วก็ทุกอย่างทำตามกฎระเบียบกฎเกณฑ์ที่สังคมเขาบอกให้ทำนะแล้วก็ยังเป็นแบบนี้เลยแต่บางรายก็ตามนโยบายบริษัทเขาก็เข้มงวดมากการขโมยของเกิน15 เหรียญก็ต้องแจ้งตำรวจนะเขาก็เลยทำไงดีก็หยิบวิทยุสื่อสารมาก็เตรียมอาเธอร์ก็จะดุ้งนะเขาคิดว่าตรงคงจะต้องโดนจับแน่นะครับแล้วก็บอกว่าเอ้าลุงอยู่นี่เราตรงนี้นะผู้จัดการก็เอาของเดินไปที่แคชเชียร์แล้วก็จ่ายเงินให้นะครับเป็นเงิน30 กว่าดอลลาร์ซึ่งถ้าเกิดเงินเกิน15 ดอลลาร์เนี่ยบริษัทมีนโยบายชัดเจนว่าต้องจับเข้าส่งตำรวจนะครับแต่ว่าเขาคิดว่าเขาน่าจะหาทางออกและช่วยลุงได้พอกลับเข้ามาในห้องเขาก็วางถุงของที่เอาเธอขโมยไปเนี่ยตอนนี้ใส่ทองใส่ของลงในถุงเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีใบเสร็จเสียบให้ลุงอาเธอร์ก็ตกใจนะครับพูดไม่ออกเขาก็บอกว่าลุงกลับไปหามาทาได้แล้วแหละแต่ว่าลุงต้องกลับมาหาผมพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันจันทร์8 โมงเช้านะแล้วก็ผู้จัดการก็หยิบกระดาษจากกระชับมายื่นนะครับ

0: เป็นใบสมัครงานนะใบสมัครงาน
1: อื
0: บอกว่าม ตอนนี้เราขาดคนมากแต่เราและเราก็ต้องการคนที่ไว้ใจได้ลุงเนี่ยเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่ผมรู้สึกว่าลุงเป็นคนรับผิดชอบแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ตามมาว่าถ้าผิดก็คือผิดนะผมคิดว่าบริษัทเราจะจ้างลุงนะเรายังขาดพนักงานบางส่วนแล้วพนักงานที่นี่ก็จะได้ส่วนลด20%ด้วยนะครับอาเธอร์ก็ลุกขึ้นแล้วก็จับมือผู้จัดการนั่นอย่างไม่น่าเชื่อเลยแล้วก็ซบหัวกับไหล่แล้วก็ร้องไห้นะครับในที่สุดเขาก็จะได้งานวันแรกในเช้าวันพรุ่งนี้อย่างน้อยเขาก็จะมีเงินที่จะเลี้ยงชีพยังชีพต่อไปแล้วก็สามารถดูแลภรรยาให้มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อีกต่อไปนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องสั้นๆของประเทศที่ยึดถือเรื่องของเงินทองวัตถุเป็นเรื่องใหญ่มากที่สุดนะครับจนกระทั่งมักจะหลงลืมไปว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้นก็ยังมีอยู่ให้ทุกคนจะต้องคำนึงถึงเมื่อถึงวันที่เราทุกคนลำบากทุกคนก็ยังมีศักดิ์ศรีอยู่นะครับก็เป็นนิทานของผมครับวันนี้ครับ
2: นิทานเรื่องนี้ก็ผมคิดว่ามันดีตรงที่ว่ามาย้ำมาตอบย้ำจิตสำนึกของคนเราเนี่ยเพราะว่าเราอยู่ในวัฒนธรรมของไทยๆเราเคยถูกสอนมาตลอดเรื่องการที่จะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกันนะครับนี่สำคัญมากๆเลยถูกสอนจริงๆเพราะว่าวัฒนธรรมไทยพ่อกับแม่ทุกคนก็จะสอนลูกเขาให้เติบโตมาแบบนี้นะครับเรียนหนังสือที่โรงเรียนคุณครูก็สอนอีกอ้าวตอบย้ำเรื่องเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกัน
0: เรื่อง
2: การ ที่เราจะมี
0: ไม
2: ่ยากมากเพราะว่าไม่มีเวลาเพราะว่าหลักสูตรถูกบีบบังคับหมดเลยหนังสืออ่านประกอบการเรียนที่เคยสอนให้เด็กทุกคนที่เติบโตขึ้นมาในชั้นมัธยมได้รู้จักการใช้จิตสำนึกที่มีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อเพื่อนฝูงเพื่อสร้างมิตรภาพที่ค่อนข้างจะยุติธรรมสำหรับการเป็นเพื่อนก็หายหมดแล้วในการที่คนเราไปมุ่งที่วัฒนธรรมวัตถุนิยมที่เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะทำให้พวกนี้มันถูกมองข้ามไปคิดว่าคงจะอยู่ได้จริงเพราะคนเราก็คงจะอยู่ได้ด้วยเงินแต่จริงแล้วเงินอย่างเดียวคงจะไม่ใช่พิธีการที่จะอยู่ได้หรอกครับท่านผู้ฟังครับผมคิดว่าการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกันด้วยน้ำใจไมตรีและการที่มีสำนึกจิตที่ซื่อสัตย์สุจริตที่มีความสำคัญมากๆเลยในการที่ทำให้คนเข้าอกเข้าใจเราได้โดยที่ไม่ต้องไปอธิบายถึงอะไรที่มากมายจนเกินไปเพียงเห็นพฤติกรรมก็สามารถจะยอมที่จะช่วยเหลือเราได้ที่ทำให้เรารอดตัวได้1ครั้ง2ครั้งและขั้นต่อไปก็คือความยั่งยืนที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองนั่นเองนะครับ
0: ครับดีมากครับ
3: ผมอยากจะมีส่วนกับหมอไวทัศน์นิดหนึ่ง
0: ครับ
3: คือเรื่องนี้ผมอ่านมาแล้วนะอ่านหลายทีอ่านทีไรก็รู้สึกซาบซึ้งใจแล้วมันก็มีเรื่องคล้ายๆแบบนี้เต็มไปหมดเลยแต่เกิดกับคนที่เดี๋ยวนี้หนุ่มสาวด้วยซ้ำไปเลยก็ผู้สไตล์นี้คือหมายว่าเขาเป็นคนที่ใช้ได้อะมีหลักการมีเหตุผลแล้วก็ทำตามกฎเกณฑ์ทุกอย่างแต่ในที่สุดเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องถึงขั้นไม่มีบ้านอยู่เลยต่างๆทีนี้บอกจริงๆว่าอ่านนี่ไม่เหมือนฟังคุณหมอไปทัดเราฟังแล้วมันโดนใจแล้วผมเลยคิดขึ้นมาว่าหมอไปทัดนี่นะตั้งแต่เล่าตอนที่คนอยู่ในถ้ำที่คุณหมอปัญญาพูดถึงคนอยู่ในถ้ำก็เกิดมาต้องวิ่งเร็วที่สุดไม่งั้นจะถูกกินอะไร
2: ใช
3: ่
2: คร
3: ับ แต่คุณหมอไปทัดเล่าไปก่อนหน้านั้นอย่างแต่ก่อนนี้มันเป็นลิงที่เดินไม่ได้มันต้องใช้สี่ขาอะไรเนี่ยใช่ไหมแล้วพอตอนหลังมาเดินได้พอเดินได้ปุ๊บมันก็เดินไปไกลออกไปหากินไปได้อีกเป็น4 กิโลเมตรในวงแล้ว4 กิโลเมตรนี่มันก็เจอสมุนไพรเจออาหารดีๆหลายๆก็สมองก็ยิ่งดีขึ้นแล้วตัวก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วจนได้มาถึงปัจจุบันเนี่ยผมเปรียบแล้วเหมือนกับไอ้ลิงตัวนั้นมันเดินไปเรื่อยว่าให้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆไปตอนหลังมันบอกแสดงว่าข้างหน้ามันต้องดีกว่าแน่มันอยากอยู่เลยแต่ที่อยู่มันดีแล้วนะอยู่กันอย่างอบอุ่นพ่อแม่อยู่อบอุ่นมีคุณธรรมมีอะไรมาบอกทิ้งข้างหน้าดีกว่าเพราะนั้นมันพัฒนาไปเรื่อยเดินไปเรื่อยมันไม่รู้ว่าทิศทางนั้นกำลังจะไปตกเหวตายแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าตะวันตกเนี่ยอย่างอเมริกันเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะผมก็อยากจะแนะนำนะประเทศอเมริกันนะว่าเนื่องจากที่เล่ามาเนี่ยมันเป็นพัฒเทิร์นเลยนะพัฒเทิร์นแปลว่าอะไรคุณหมอไปทัดพัฒเทิร์น
0: รูปแบบ
3: ของการที่คนลำบากอ่ะคนในการที่คนดีๆลำบากคนทั่วไปไม่ใช่คนชั่วลำบากนะผมถ้าเขาใช้ AI ไปสำรวจมันจะพบว่าทั้งประเทศมีปัญหาที่พุ่งขึ้นมากี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่รู้เขาจะได้แก้ปัญหากันอย่างจริงจังไม่ใช่ว่ามัวไปเล่นแต่เรื่องสงคราม

0: นะครับดูข้างในให้ดีดูตัวเองซะก่อน
1: สอดคล้องกับสิ่งที่คุณหมอจิยศกำลังจะพูดพอดีนะครับเดี๋ยวคุณหมอจิยศมี5นาทีของเขาก็พูดเรื่องน่าสนใจเชิญรับฟังครับ
2: ครับ
3: สวัสดีครับพี่หมอมัญญาทัศน์พี่หมอสมศักดิ์พี่หมอปัญญาพี่สมจินและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ5นาทีกับหมอจิยศทุกวันย่อมดีเสมอนะครับใครที่ชอบดูข่าวออนไลน์ดู TikTok ก็เพลาๆกันหน่อยนะครับอย่าไปคิดอะไรมากมายปวดกะโหลกเปล่าโลกมันเป็นอย่างนี้มาล้านปีมันก็จะเป็นอย่างนี้อีกต่อไปทำวันนี้ให้ดีเสมอนะครับทุกวันเป็นวันใหม่ที่เราพร้อมที่จะสู้กับชีวิตธรรมชาติก็สรรหาและพยายามที่จะให้ตัวเขาเองอยู่รอดได้เช่นเดียวกันการมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติก็ไม่ต่างอะไรกับที่พระพุทธเจ้าสอนเราเรื่องของอยู่กับปัจจุบันตัวอย่างของการทำลายล้างธรรมชาติแล้วธรรมชาติสู้กับในวันนี้เนี่ยก็มีให้เห็นอยู่ไม่ว่าจะเรื่องของตัวของโควิดที่กลับมาที่ประเทศอังกฤษนะฮะฮันท่าไวรัสที่เจอกันตามเรือครูซเรือสำราญต่างๆนะฮะแต่คราวนี้ไอ้ตัวการที่ทำให้เราเป็นปุ๊บตายปั๊บส่วนมากแล้วเนี่ยไอ้เชื้อร้ายต่างๆเนี่ยมันมาจากประเทศแอฟริกานะครับแอฟริกาก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่ธรรมชาติโดนเหยียบย่ำมากที่สุดในประเทศคองโกมันมีโรคระบาดประจำประเทศอยู่โรคหนึ่งที่เรียกว่าไวรัสอีโบลาจะว่าคองโกประเทศเดียวก็ไม่ได้นะฮะจริงๆแล้วอูกันดาก็เป็นอีกประเทศหนึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราพบผู้ป่วยเข้าข่ายว่าเป็นโรคอีโบลาอยู่ทั้งหมด750รายมีผู้เสียชีวิตเกือบ180รายนะฮะแต่ความน่ากลัวของการระบาดซึ่งครั้งนี้เป็นรอบที่17แล้วนะฮะคราวนี้เนี่ยไอสายพันธุ์ที่พบมาเนี่ยมันชื่อสายพันธุ์บุนดิบูเกียลนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ไม่มีทั้งวัคซีนไม่มียาที่รับที่จะรักษาได้การรักษาก็คือประคับประคองสาเหตุที่อีโบลาไม่เคยหมดไปจากคองโกนั่นก็เพราะว่าที่ประเทศคองโกเนี่ยมันคือแหล่งรังโรคในธรรมชาติที่เราเรียกว่า ecological reservoir ไอ้เจ้าเชื้อตัวนี้มันจะฝังตัวอยู่ในข้างขากินกล้วยในป่าดิบชื้นลุ่มน้ำคองโกอย่างถาวรตัวที่ไอ้เจ้าค้างคาวมันไม่เป็นอะไรนะฮะมันไม่ตายมันเป็นแค่ตัวนำเมื่อมนุษย์เนี่ยก้าวล้ำพื้นที่ป่ามากขึ้นล่าสัตว์ป่ามากขึ้นเอาสัตว์ป่ามาบริโภคมันก็เกิดการติดต่อจากสัตว์สู่คนที่เรียกว่า zoonotic spillover เกิดเป็นวัฏจักรไม่รู้จักจบจักสิ้นในแง่ของอาการทางคลินิกนะฮะระยะแรกเนี่ยผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวอ่อนเพลียอย่างรุนแรงยากไม่ออกนะฮะจากพวกไข้มาลาเรียหรือไทฟอยด์ในพื้นที่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดความล่าช้าในการวินิจฉัยกว่าจะรู้ตัวอีกทีเนี่ยเชื้อก็แพร่ไปในชุมชนแล้วในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรามีวัคซีนที่ชื่อว่าเอลวิโบใช้ได้ดีมากนะฮะในสายพันธุ์ซาแต่เจ้าไวรัสมันสามารถจะข้ามสายพันธุ์ได้นอกจากความน่ากลัวของโรคแล้วเนี่ยมันมีความน่ากลัวเกิดข่าวสะเทือนขวัญขึ้นมาอีกเกิดเหตุการณ์ฝูงชนบุกทำลายแล้วก็เผาคลินิกกักกันโรคจนวอดวายเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เราอ่านออกเลยนะฮะว่าเป็นจุดตัดความน่ากลัวระหว่างสัญชาตญาณของมนุษย์ความไม่สงบทางสังคมและการขาดความรอบรู้ทางด้านสุขภาพสามปัจจัยรวมกันนี่แหละฮะที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาใหญ่เมื่อไหร่ที่มนุษย์เนี่ยเผชิญหน้ากับความตายที่มองไม่เห็นไอ้สมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์จะทำงานเหนือเหตุผลความกลัวความตื่นตระหนกเมื่อไหร่ที่มันเข้าครอบงำประกอบกับในการที่ประชาชนเนี่ยขาดความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขไม่รู้จักคำว่าการกักกันโรคแต่เขากลับมองว่าคลินิกแห่งนี้คือโรงฆ่าสัตว์เป็นไงฮะคุ้นไหมฮะ30บาทรักษาทุกโรคโรงฆ่าสัตว์ฝ่ายที่ด่ากับฝ่ายที่ทำเนี่ยมันต่างกันเยอะนะฮะในคองโกเนี่ยพวกเขาคิดว่ารัฐบาลหรือว่าพวกหมอฝรั่งที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยเอาคนในครอบครัวของเขาเนี่ยเอาไปทรมานและปล่อยให้ตายซ้ำร้ายแล้วเนี่ยฮะข่าวลือทฤษฎีสมคบคิดก็ยังแพร่รับสะพัดว่าอีโบลาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงหรอกแต่เป็นการกุเรื่องเพื่อหาเงินบริจาคเป็นไงครับข่าวนี้ยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมฮะเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกันหมดในการสร้างข่าวของโซเชียล
4: เมื่อไหร่ที่ฝูงชนเกิดความกลัวความไม่แน่นอนทางสังคมก็เกิดขึ้นความกลัวเนี่ยไปบวกกับความไม่ไว้วางใจในอำนาจรัฐนะฮะ

0: ี้เดมาร์โกอยู่ทั้งโลกนะฮะทั้งโลกเลยล่ะครับเนื่องจากตอนนี้ในคองโกอยู่ในภาวะสงครามนะฮะพวกกลุ่มพีฮาซาตานก็ครองโลกอยู่ตอนนี้ในคองโกจริงๆอ่ะก็ทุกที่นะฮะแต่ในคองโกเองเนี่ยหนักหนาสาหัสอยู่อารมณ์ฝูงชนน่ะระเบิดออกมาได้ง่ายจากความไม่รู้ฝูงชนเนี่ยระเบิดความรุนแรงออกมาเผาทำลายสถานพยาบาลขับไล่ทีมแพทย์ที่ใส่ชุด PPE ซึ่งพวกเขาประทับตาว่าเป็นผู้นำความตายในชุมชนครับวิกฤตอีโบลาครั้งที่17ในคองโกภาพของคลินิกที่ถูกทำลายเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนพวกเราแพทย์นักบริหารสาธารณสุขทุกคนว่าศัตรูที่แท้จริงในงานสาธารณสุขเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวไวรัสนะฮะแต่คือความกลัวความไม่รู้ของมนุษย์และเราจะไม่สามารถรักษาโรคได้เลยถ้าเราไม่รักษาความรู้สึกและความไว้วางใจจากชุมชนควบคู่กันไปด้วยอย่างว่านะฮะคนคำนวณหรือจะสู้ฟ้าลิขิตขอพระคุ้มครองโชคดีนะครับสวัสดีครับ
1: คุณหมอเจยศก็นำเรื่องอีโบลานะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเชื้อที่มีการเป็นข่าวขึ้นมาในสัปดาห์นี้ซึ่งมันก็มีความรุนแรงของโรคอยู่มากทีเดียวนะครับมีการอัตราการเสียชีวิตหลายเสียสูงหลาย 10% นะผมอยากจะชวนพวกเราฟังความเห็นของคุณหมอสมศักดิ์นิดหนึ่งเพราะช่วงนี้มีโรคระบาดที่เราเป็นข่าวเนี่ยในช่วงภายใน1เดือนเนี่ยอยู่หลายโรคด้วยกันมีเรื่องอีโบลานะครับมีคนติดเชื้อประมาณหลักร้อย300 400คนแล้วก็เสียชีวิตเป็นหลักร้อยเหมือนกันมีเรื่องโรคอันตาไวรัสซึ่งมีผู้ติดเชื้อหลัก10นะหลัก10แล้วก็เสียชีวิตไป 3-4 คนแล้วก็ยังมีเรื่องโควิดนะซึ่งมีการติดเชื้อที่2ประเทศก็คือที่อังกฤษกับที่สิงคโปร์ซึ่งอยู่ใกล้บ้านเราที่สิงคโปร์เนี่ยติดเชื้อในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย 12,000 กว่าคนนะครับต้องเข้าโรงพยาบาล70คนนี่อยากถามคุณหมอสมศักดิ์ครับในมุมมองของนักระบาดเนี่ยถ้าโรคมีทั้งเยอะแยะมากมายเราจะให้ความสนใจหรือน่าตกใจไปหมดเลยทุกโรคเข้ามาก็แตกตื่นหมดหรือจะจัดลำดับยังไงเพื่อให้เราเนี่ยทำตัวถูกนะไม่หวั่นไหวไม่ตกใจไม่แตกตื่นจนเกินไปมีหลักคิดอะไรไงบ้างครับช่วย
2: แปลเรื่องน
1: ี้ให้เราฟังหน่อย
2: ผมชอบมากอยากจะพูดมานานแต่ผมพูดทีไรจะโฆษณาทุกทีเลยผมหลังโฆษณาได้ไหม
1: ได้ได้ครับตอนนี้ครึ่งพอดีนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงที่สองเนี่ยมาฟังกันเต็มๆบ้างคุณสมศักดิ์เนี่ยมีหลักคิดอะไรยังไงบ้าง
2: อ
1: ักครูครับเดี๋ยวเจอกัน
3: สุขภาพดีกับสามหมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
4: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆสุขภาพดีกับสามหมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
1: ถ้าใครได้เยอะครับช่วงที่2รายการ3

0: หมอรบดีนะครับเมื่อกี้ค้างคำถามไว้ที่คุณหมอสมศักดิ์อยากจะให้ตอบว่าในบรรดาโรคที่เรียงหน้ากันมาแสดงตัวเสนอตัวกันภายใน1 เดือนนี่มีอีโบลามีฮันต้าไวรัสแล้วก็มีโควิดนะฮะเราใช้วิธีการหลักการยังไงที่มันจะเรียงลำดับความสำคัญตามช่วงของคุณหมอสมศักดิ์เนี่ยเราเรียกว่าแดชบอร์ดแต่ในความหมายของแดชบอร์ดก็คือเหมือนกับมีเตือนป้ายจราจรเนาะแดงเหลืองเขียวจะให้คะแนนยังไงมีหลักการคิดยังไงครับหมอสมศักดิ์เชิญเลยครับ
1: ครับถ้าหากว่าบอกว่าจะให้เรียงไงความสำคัญของ3โรคนี้ที่จะมามีผลกับสุขภาพของเราเนี่ยนะครับผมก็จะเรียงว่าไม่ใช่อีโบลานะฮะไม่ใช่ฮันต้าไวรัสอันดับ
0: นั้นที่มันน่ากลัวน่ากลัวเนาะ
1: ใช่ผมเอาโควิดไว้ก่อนเพราะว่าโควิดเนี่ยมันถึงแม้มันจะเชื่องลงไปแต่มันสามารถที่จะกลายพันธุ์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามเรื่องการเฝ้าระวังว่าการป่วยและการตายหรือการต้องเข้า ICU อะไรพวกนี้มันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าซึ่งอันนี้สิงคโปร์ติดกับเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นชัดเจนมากแล้วพอมาดูข้อมูลประเทศไทยเราก็เพิ่มไม่ใช่ไม่เพิ่มนะเพิ่มเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่น่ากลัวฮะคือของเขาวันหนึ่งเข้า ICU 1คนอะไรทั้งหลายเนี่ยของเรานี่ก็ไม่มีข่าวที่น่ากลัวแบบนั้นออกมาแล้วก็ในสิงคโปร์นี่เขาก็ออกข่าวแบบเอาจริงเอาจังมากเลยนะฮะว่าให้คนที่เสี่ยงเนี่ยอายุเยอะๆเกิน60แล้วมาฉีดวัคซีนนะอะไรพวกนี้นะแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวมีโรคเรื้อรังหลายๆเนี่ยของเราเนี่ยเราก็ประกาศมานานแล้วโดยที่เราไม่ได้มันเน้นอะไรเพียงแต่ก็ยังติดตามให้อยู่ว่าขณะนี้เนี่ยมันก็ต้องเน้นเรื่องของการที่จะป้องกันตัวเองเรื่องสุขอนามัยในการที่จะใส่แมสล้างมืออยู่ห่างอะไรพวกนี้ต้องเป็นพื้นเลยส่วนวัคซีนนี่ก็แล้วแต่ว่าจะพิจารณาอะไรกันยังไงทำไมถึงไม่ฮันต้ามันโอ้โหมันอยู่บนเรือแล้วก็การติดตามข้อมูลแหล่งโลกที่เชื่อถือแหล่งที่เชื่อถือได้อย่างองค์การอนามัยโลกนี่นะหรือ CDC หรือ UK อะไรต่างๆที่เขาส่งเครื่องบินไปรับคนของเขาเลยแล้วไปพยายามไม่ให้ฮันต้าเข้ามาในประเทศของเขาเลยหรือถ้ามีผู้โดยสารเข้ามาแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะกระจายไปเพราะเขาจะกักตัวไว้เลยแล้วก็จนกระทั่งพ้นช่วงที่ระบาดเนี่ยตอนนี้บอกได้เลยว่าไม่ลืมมันไปได้เลยฮันต้าเป็นอันสุดท้ายไปเลยที่จะมีกังวลเรื่องอีโบลาก็ควรจะกังวลได้เพราะว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาไปดูนะฮะอย่างที่หมอจิรยศพูดมาในคลิปเมื่อกี้เนี่ยก็ใช่เลยว่าเขามีปัญหาเรื่องของระบบในการที่เรื่องระบาดวิทยาของเขาเนี่ยเขาขาดผู้เชี่ยวชาญขาดการเฝ้าระวังการติดตามผู้ป่วยกันหรือแม้แต่การแยกผู้ป่วยมารักษาหลายๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาอ่อนแอมากเขาไม่ได้ปรับเลยในช่วงที่มีแซอีโบลาช่วงนั้นซึ่งระบาดหนักมากเนี่ยซึ่งมันน่าจะเป็นช่วงที่ปรับกันทั่วแอฟริกาแต่มันก็ไม่ที่นี่คือ DRC ตองโกกับยูกันดาเนี่ยเขาก็ยังไม่มีระบบที่ดีขึ้นยิ่งไปกว่านั้นก็ยังมีการทะเลาะเบาะแว้งกันความเชื่อถือของคนกับข้าราชการก็ไม่ถูกกันแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกบางคนที่ลงไปทำงานที่นั่นเนี่ยแทนที่จะเสียชีวิตจากอีโบลานะกลับถูกทำร้ายตายไปก็มีพอดีผมเคยไปที่ออกฟอร์ดแล้วไปคุยผู้เชี่ยวชาญว่าโอ้เพื่อนเขาเก่งมากเลยอุตส่าห์ไปช่วยนะมันถูกฆ่าตายไปแล้วทำให้คนอื่นงอไปหมดเลยนะแล้วที่ออกฟอร์ดเขาก็พยายามทำเรื่องวัคซีนอยู่นะเห็นว่า3 ถึง 9 เดือนนี่ไอ้เจ้าไอ้บุญใดบางกิวอะไรเนี่ยมันจะได้มีวัคซีนมาเพราะวัคซีนที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่คัฟเวอร์ได้แต่การรักษาก็ไม่มีแล้วขณะนี้องค์การอนามัยโลกบอกว่ามันมีการข้ามจากชนบทมาสู่เมืองจากเมืองข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านนะหมายว่าดีอาเซียก็ข้ามไปยังอูกันดานะครับแล้วก็มีคนเสียชีวิตที่อูกันดา1 คนด้วยนะครับแล้วก็คนที่ไปทำงานถือจากอเมริกันเนี่ยไปเนี่ยก็ไปติดเชื้อที่นั่นแต่ก็มีระบบส่งตัวที่ดีมาก ทีนี้เนี่ยทุกประเทศเนี่ยไปดูเขาเคลื่อนไหวกันบอกว่าเขาจะดูเช็คสายการบินเลยว่าใครบินมาจากแต่สองประเทศนี้หรือว่าบินต่อเครื่องบินมาแต่ประเทศไทยเรานี้ระบบเข้มแข็งมากนะก็เลยไม่ค่อยกังวลเพราะฉะนั้นผมอยากสรุปว่าทำยังไงเมื่อมันมีข่าวมาเยอะแยะอย่างเงี้ยทำยังไงเราถึงจิตใจเราถึงจะสงบไม่แพนิคนะมันมีหลักการว่าอย่างข้อที่หนึ่งผมว่าแทนที่จะพูดกันถึงเรื่องวิชาการแพทย์เนี่ยผมว่าพูดเรื่องจิตใจเราก่อนข้อที่หนึ่งให้ตั้งสติก่อนสติมาก่อนตั้งสติแล้วมีสมาธินะมีสมาธิใช้ปัญญาไม่ใช่ปัญญาไข่บุคคลนี้นะใช้ปัญญาของตัวเองเนี่ยในการติดตามข้อมูลเนี่ยจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเช่นกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคของไทยนี่นะหรือประเทศอื่นๆสิงคโปร์อะไรหลายเนี่ยหรืออังกฤษอะไรพวกนี้แล้วก็ที่สำคัญคือองค์การอนามัยโลกเนี่ยองค์การอนามัยโลกเขาจะบอกมาช้ามากเลยเพราะอะไรมาเพราะเขาต้องส่งคนไปเช็คให้แน่นอนก่อนว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยซึ่งผู้สื่อข่าวจะเร็วมากพวกนักข่าวเนี่ยโอ้โหปุ๊บมาเลย แต่ว่าก็พบว่าเมื่อผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกลงมาเช็คเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่มีไอ้แลบที่จะไปยืนยันว่าใช่อีโบลาจริงหรือเปล่านะบอกว่าเอาตั้งหลายร้อยคนแต่ยืนยันแค่ไม่รู้ถึงร้อยไม่ถึงร้อยซ้ำมี80รายที่ยืนยันนะและตาย3รายที่ยืนยันนะที่เหลือเนี่ยมันขาดแลบในการซัพพอร์ตแต่ว่าโอเคละนักระบาดวิทยาก็ไม่มัวรอแลบอย่างเดียวก็ดูอาการและดูลักษณะทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับคนนะสถานที่แล้วก็เวลาช่วงเวลาการเกิดอะไรเขาก็สามารถบอกได้เหมือนกันว่าน่าจะเป็นอีโบลาเพราะฉะนั้นตัวเลขเป็นร้อยๆเนี่ยว่าเป็นเพียง suspected หรือ probable หมายว่าสงสัยหรือว่าน่าจะเป็นแต่ถ้ายืนยันนี้ก็ต้องตรวจเพราะฉะนั้นมันจะทำให้คนตื่นเต้นแตกตื่นมากเลยเขาเลยบอกอย่าไปแตกตื่นแต่ว่าพอเช็คดูแล้วว่ามีการเคลื่อนไหวออกนอกประเทศได้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นยกระดับว่าให้มันเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่นานาประเทศกังวลนะครับก็มีระดับขึ้นมาเลยถ้าหากระดับนี้แต่ละประเทศต้องมีความพร้อมอะไรบ้างนะแต่ประเทศก็ต้องส่งคนไปที่ด่านที่บอร์ดเดอร์ทั้งไม่ว่ามาทางเครื่องบินมาทางเรือทางอะไรทั้งหลายเนี่ยของประเทศไทยเราค่อนข้างพร้อมมากเรามีหน่วยก็เรียกว่ามีอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าถ้าพูดเป็นระบบก็คือมีอีโคซิสเต็มก็ระบบมันมีทั้งโครงสร้างนะโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานนี่มีคนมีของมีคอมพิวเตอร์มีสถานที่ทำงานมีไกด์ไลน์มีอะไรวิชาการทุกอย่างแล้วก็มี process ขั้นตอนในการตรวจในการจะกักกันคนหรือติดตามสัมผัสอะไรไปนานกี่วันจนกระทั่งไม่แพร่หลายไม่แพร่เชื้ออย่างเช่นเข้ามาจากพื้นที่นั้นแหละแต่เขาสบายดีเราตามเขาอยู่เพราะเขามาทำธุรกิจของเขาจะกักเขาไม่ได้เราตามเขาอยู่ให้รายงานตลอดเลยนะครับว่าก็อยู่อาทิตย์หนึ่งแล้วก็กลับไปก็ไม่เป็นอะไรก็อยู่เดือนนึงก็ไม่มีอะไรก็ยิ่งพอพ้นเดือนก็จบไป เหมือนอย่างตอนโควิดเนี่ยสิงคโปร์บอกว่ามาจากเมืองไทยมาจากที่ไหนเข้าโรงแรมฉันก่อน14วันก็ออกมาทำมาหากินได้จนกระทั่งเราติดต่อกันได้ว่าระบบของเรามาตรฐานสูงเรามีวัคซีนพาสปอร์ตด้วยแล้วถ้าใครไปเนี่ยถ้ายื่น QR เนี่ยคุณเช็คมาเลยว่าก็ฉีดวัคซีนกี่โดสอะไรยังไงต่างหลายเนี่ยนะเขาบอกต่อไปนี้ประเทศไทยไม่ต้องกัก14วันเลยแต่ประเทศอื่นต้องกักเพราะธุรกิจอะไรของเราก็เลยสบายไปด้วยดังนั้นเนี่ยเมื่อตั้งสติมีสมาธิใช้ปัญญาในดูข้อมูลดูระบบของประเทศต่างๆที่ก็รายงานมาถ้าเราไม่ดูองค์การอนามัยโลกเพราะบางทีมาช้าเนี่ยแต่ข่าวจากประเทศต่างๆมาเร็วเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าระบบเขาเป็นยังไงนะมาจากแอฟริกาเดี๋ยวก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีหลักตรวจนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปตื่นอะไรกันมันมากเลยตามมันวันละครั้งอย่าไปตามตลอดเวลานะประสาทกินโรคประสาทกินเลยก็มีคำแนะนำในถ้าคนที่เป็นกลัวมากกังวลมากเนี่ยให้ไปพบจิตแพทย์ด้วยนะปรึกษาเลยแต่ผมว่าสำหรับผมเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งพบจิตแพทย์เลยคุยกับสามหมอได้นะหมอปัญญาพร้อมแต่มีวิธีที่พูดให้แบบว่าขึ้นสวรรค์ไปเลยเรื่องที่มันร้ายๆก็พูดได้คือหมายว่าการแนะนำการป้องกันตัวที่ดีมากนะหรือว่าคุณรู้จักเพื่อนแพทย์คนไหนก็ตามไปหรือว่าถ้าดูจากโซเชียลให้ดูว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือเปล่าถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยขณะนี้ ผมว่าทั่วโลกเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยกรมควบคุมโรคศักดิ์สิทธิ์มากเลยโดยเฉพาะเรื่องระบาดวิทยาถามว่าศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนระดับ5ของโลกนะครับก็หวังว่าคงจะน่าเชื่อถือได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อใช้หลักสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่เกิดแพนิคไม่เกิดความโรคประสาทเพราะว่าทุกวันนี้มันเครียดจากเรื่องของน้ำมันเรื่องสงครามอยู่แล้วแล้วครัวเรือนนี่ก็หนี้สินเยอะกำลังรออยู่ว่าเมื่อไหร่ครึ่งๆจะมาเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะต้องกดกันแล้วนะจะมีครึ่งๆละ ไม่ใช่ครึ่งๆอ่ะ60 40นะ
0: ท่านคุณหมอสมศักดิ์กำลังช่วยอธิบายผมจะสรุปง่ายแค่ฟังง่ายๆ
1: ขอบคุณมากเลยครับคุณ
0: อันที่หนึ่งเนี่ยหมอสมศักดิ์กำลังดูว่าตำแหน่งแห่งหนที่โรคนั้นเกิดขึ้นมีการระบาดเกิดขึ้นเนี่ยสำคัญเนาะเกิดที่คองโกเกิดในเรือท่องเที่ยวเกิดที่สิงคโปร
1: ์
0: อันนี้คือจากข้างนอกที่จะเข้ามาในส่วนที่สองพื้นที่ที่สำคัญคือตัวเราเองนะฮะตัวเราเองประเทศไทยมีระบบการเฝ้าระวังการป้องกันการจัดการโรคติดต่อเนี่ยได้อย่างน่าชื่นชมน่าเชื่อถือมากนะครับติดอันดับ5ของโลกนะถึงแม้อันดับอื่นๆเราจะหล่นไปอยู่เป็นระดับ100ของโลกแต่ว่าเรื่องของสุขภาพเรื่องของการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเนี่ยเราติดอันดับ5ของโลกอันนี้เรื่องที่1ภูมิศาสตร์นะหมอสมศักดิ์กำลังสอนเรื่องภูมิศาสตร์มาก่อนเรื่องที่2เรื่องตัวโรคเองครับตัวโรคเองตัวโรคเนี่ยมีความรุนแรงแค่ไหนติดต่อง่ายแค่ไหนมีโอกาสที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลมากน้อยแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์มีโอกาสเสียชีวิตมากน้อยกี่เปอร์เซ็นต์เป็นปัจจัยที่2ปัจจัยที่3มนุษย์ครับมนุษย์คนเนี่ยนิสัยของคนวัฒนธรรมของคนความเชื่อของคนจะเห็นต่างกันมากเลยที่คองโกที่หมอจิรยศเล่าเนี่ยคนชาวบ้านเข้าถึงกับเข้าใจว่าไอ้โรคเนี่ยไม่มีจริงด้วยซ้ำไปโอ้มันไม่รู้ทำได้ยังไงนะแล้วก็ถึงกับไปทำร้ายทำลายอาคารสถานที่ที่เขาเป็นสถานที่ที่กักตัวคนที่ติดเชื้อโรคเพื่อไม่ให้แพร่ไปคนอื่นเนี่ย
1: เขาไป
0: ก็ไปเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยทั้งหลายที่มาสมศักดิ์พูดเรียงมาทั้งหมดเนี่ยผมก็พอจะสรุปได้ว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องมาคำนวณ
1: มีอันหนึ่งคือดูว่ามาจากไหนและต้องดูระบบของเขาด้วยว่า
0: ใช่ใช่
1: ecosystem ก็เป็นไงเพราะถ้าระบบไม่ดีเนี่ยก็ไม่ใช่เชื่อง่ายๆเพราะงั้นเราก็เป็นโรคประสาทเลย
0: ใช่ครับ
1: น
0: ะนั้นก็สิ่งที่เขาจะทำให้มันหลุดรอดกระจายออกมาจากประเทศเขากับความปลอกคุ้มกันของประเทศเรามากน้อยเท่าไหร่นะฮะนั่นก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ
1: คุณหมอไปทักคุณหมอปัญญาถ้าคนที่ฟังรายการของเรามาติดตามมา20กว่าปีเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีภูมิคุ้มกันคือรู้ว่าจะปฏิบัติตัวยังไงคุณหมอปัญญาอยากรู้ไหมว่าอายุเยอะที่สุดที่ตามเราอะ
0: อยากรู้ผมอยากรู
1: ้อยากเล่น
0: เกมนิดหนึ่งนะเดี๋ยวมาสัปดาห์หน้าอะไรกันคืออยากรู้จังเลยว่าคนฟังในรายการสามหมอเนี่ยอายุมากสุดเท่าไหร่ผมจะหารางวัลให้หารางวัลให้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเล่นเกมกันสั้นๆนิดหนึ่งนะครับทีนี้เหลือเวลาประมาณ10นาทีเดี๋ยวคุณแป้นจะไม่ได้พูดคุณแป้นรอบนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากพวกเรานะครับจากแดนไกลที่เมืองแคมเบิร์ตประเทศออสเตรเลียรับฟัง5นาทีครับคุณแป้นสมจินแปลงคำครับเชิญรับฟังครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสามหมออารมณ์ดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยากจะขอพักเรื่องหนักๆ อย่างพวกเรื่องสงครามในตะวันออกกลางหรือว่าเรื่องวิกฤตน้ำมันหรือว่าเรื่องโควิดที่กลับมาระบาดอีกแล้วในอังกฤษแล้วก็ในสิงคโปร์หรือว่าฮันเท่าไวรัสซึ่งเพิ่งผ่านไปหมาดๆนะคะหรือว่าอีโบลาซึ่งก็กลับมาอีกแล้วเรื่องพวกนี้ตอนนี้ในออสเตรเลียไม่ค่อยเป็นข่าวที่ร้อนแรงเท่าไหร่ก็เลยอยากจะหันมาคุยเรื่องสุขภาพทั่วไปแต่เป็นเรื่องสุขภาพที่สำคัญนะบ้างก็ไปอ่านเจอข่าวซึ่งมันก็ไม่ใช่ข่าวใหญ่อะไรแต่ว่าเห็นว่ามันน่าจะเป็นข่าวที่มีประโยชน์สำหรับผู้สูงวัยอย่างพวกเราก็เลยอยากจะเอามาคุยกันต่อนะคะก็คือตอนนี้มีโรงพยาบาลในรัฐวิกตอเรียจะทดลองการรักษาโรคที่พบกันได้เรียกว่า 100% เลยในผู้สูงอายุแถมปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุนะคือผู้ที่อายุยังไม่สูงก็พลอยเป็นโรคนี้ไปด้วยก็คือโรค ไขมันในเส้นเลือดสูงหรือ high cholesterol นั่นเองฟังดูเป็นเรื่องทั่วไปจนทำเรารู้สึกว่าเหมือนมันอยู่กับตัวทุกคนแล้วอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่ามันจะนำไปสู่จุดจบก็คือโรค cardiovascular disease โรคหลอดเลือดหัวใจนะคะตอนนี้เนี่ยในโรงพยาบาล Victorian Heart Hospital คือโรงพยาบาลทางด้านหัวใจของวิกตอเรียแล้วก็ Victorian Heart Institute เนี่ยเขาเริ่มทำการทดลองครั้งแรกกับมนุษย์ในการที่จะรักษาโรคนี้โดยไม่ต้องพึ่งยานะคะโดยเขาจะใช้วิธีที่เขาเรียกว่าเป็นการสำรวจเจเนติกหรือพันธุกรรมเขาเรียกว่า investigational genetic therapy โดยเขาจะมุ่งไปที่ลดระดับคอเลสเตอรอลนะคะซึ่งคือคอเลสเตอรอลตัวร้ายนั่นแหละที่เป็นตัวทำให้เกิดความเสี่ยงโรคหัวใจอันนี้การทดลองครั้งนี้ก็คนที่เป็นหัวหน้าก็คือ professor Stephen Nichols เขาเป็นผู้อำนวยการของVictorian Heart Hospital แล้วก็ Victorian Heart Institute นะแล้วเขาก็เป็น Professor of Cardiology อยู่ที่ Monash University เขาบอกว่าการทดลองนี้จะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่เลยในการพัฒนาไปสู่การป้องกันการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเพราะว่าเขาบอกวิธีการที่ดีที่สุดในการรักษาโรคหัวใจเนี่ยคือต้องหาทางป้องกันก่อนที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะมันมีวิธีการบำบัดเพื่อลดคอเลสเตอรอลซึ่งมีประสิทธิภาพมากก็จริงอยู่แต่ว่าก็ยังมีคนจำนวนมากที่มีปัญหาในการใช้ยาในระยะยาวเนื่องจากต้นทุนที่สูงนะคะการเข้าถึงยาบางประเทศบางที่ก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็เรื่องผลข้างเคียงในระยะยาวอีกก็อย่างที่เรารู้แหละคอเลสเตอรอลมันมี2ชนิดนะคะก็คือ LDLเจ้าตัวร้ายผู้ร้ายแล้วก็ HDL คือเป็นคอเลสเตอรอลตัวดีเป็นพระเอกนะคะคือปกติอัตราส่วน HDL ที่สูงกว่า LDL ก็จะเป็นการลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจได้แล้วก็ไอ้วิธีการเพิ่ม HDL ซึ่งตอนนี้ก็แนะนำกันอยู่ก็คือว่าให้ออกกำลังงดสูบบุหรี่คุมน้ำหนักแล้วก็ให้ดูแลเรื่องอาหารแหมโชคดีนะตัวเองเนี่ยอัตราส่วน HDL ตอนนี้ยังสูงกว่า LDL ก็เรียกว่าค่อยยังชั่วหน่อยแต่ก็ยังวางใจไม่ได้นะคะเพราะเรามันผู้สูงอายุอันนี้การทดลองของโรงพยาบาลหัวใจครั้งนี้เขาจะออกแบบให้ลด LDL โดยพุ่งเป้าไปที่ตัวจีนในตับที่เรียกว่า PCSK9ไม่ต้องจำนะคะตัวเองอ่านแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าคืออะไรต้องถามพวกหมอเขาถึงจะรู้เขาบอกว่ามันเป็นตัวที่กำหนดระดับคอเลสเตอรอลแล้วการทดลองครั้งนี้เขาก็มีชื่อนะเขาตั้งชื่อเรียกว่า STX1150ฟังดูอย่างแบบโครงการส่งมนุษย์ไปอวกาศอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาพัฒนามาจากเขาเรียก Scribe Therapeutic โดยเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า CRISPR เราก็ไม่รู้หรอกว่าคืออะไรนะคะก็เอาฟังเป็นความรู้ไว้กันแล้วกันคือแต่ว่ารู้ว่าเป็นการแก้ไขจีนซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า epigenetic silencing ซึ่งเรื่องนี้พวกคุณหมอทั้ง3ท่านก็คงจะรู้จักดีกว่าตัวดิฉันซึ่งเป็นคนนอกไม่ใช่คุณหมอกับเขาอะนะคะแต่ว่าการทดลองการบำบัดแบบใหม่เนี่ยเขาออกแบบขึ้นมาเพื่อจะให้เป็นการลดคอเลสเตอรอลแบบยั่งยืนโดยเขาบอกว่าทำ single treatment คือ treatment ครั้งเดียวนะตอนนี้เฟสแรกของการศึกษาเขาก็จะเข้าถึงความปลอดภัยทางด้านชีวภาพก่อนของ STX1150เนี่ยโดยใช้กับผู้ใหญ่นะคะในการกระตุ้นตัว LDL แล้วถ้ามันสำเร็จเขาก็จะมีต่ออีก3เฟสก่อนที่จะเปิดให้เป็นทรีทเมนต์สำหรับประชาชนทั่วไปได้โดยตอนนี้เขาก็จะหากลุ่มผู้สมัครเข้าร่วม64คนจากออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ใช้เวลามอนิเตอร์เรื่องนี้1ปีก็นับว่ามันเป็นเก้าอีกเก้าหนึ่งนะมันอาจจะที่อื่นก็อาจจะคิดว่าอาจจะเริ่มมีกันมาแล้วแหละนะคะไม่ชงคงไม่ใช่เรื่องใหม่ในวงการแพทย์เนี่ยแต่ก็อย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าในอนาคตของมนุษยชาติเนี่ยนะเรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ยมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปเยอะเลยค่ะก็ขอความสุขจงมีแก่แด่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับวันนี้คุณแป้นก็นำเรื่องค่อนข้างจะสมัยใหม่ทันสมัยนะครับเรื่องคำว่า epigenetic เนาะ ท่านผู้ฟังอาจจะงงๆว่ามันคืออะไรในภาษาฝรั่งเนี่ยนะครับมันมี2คำต่อกันนะครับ epic epic กับ genetic epic แปลว่าเหนือเนาะหรือรอบๆแล้วก็ genetic ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินคำว่ายีนคำว่า DNA นะครับคำว่ายีนคำว่า DNA เนี่ยเราพบว่ามันคือกลไกของร่างกายที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เป็นแสดงการแสดงลักษณะทางพันธุกรรมนะครับเช่นยีนบางยีนเนี่ยก็จะมีผลต่อโรคบางโรคเช่นมะเร็งบางชนิดนะครับก็จะมียีนประจำตัวแต่ทำไมฝาแฝดที่เป็นไข่ใบเดียวกันนะหมอปัญญาก็เรียกอะไร identical twin ที่เหมือนกันทุกประการเนี่ยยีนเขาก็เหมือนกันนะยีนเขาเป็นชุดเดียวกันเพราะว่ามาจากแฝดมาจากไข่ใบเดียวกันแล้วแยกเป็นสองคนปรากฏว่าแฝดเสมือนเนี่ยแฝดเหมือนเนี่ยกลับมีเรื่องโรคหรือนิสัยใจคอหรือว่ามะเร็งหรือโรคประจำตัวต่างๆเนี่ยไม่แยกเหมือนกันก็มีฮะงั้นสิ่งที่เหนือกว่าเรื่องของยีนหรือ DNA ที่มาควบคุมเนี่ยก็คือเราเรียกศาสตร์นี้ว่า epigenetic ซึ่ง epigenetic เนี่ยเขาก็มีการศึกษาว่ากลไกของมันเนี่ยเกิดขึ้นมาจากอะไรได้บ้างนะครับมันก็มีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆเลยนะครับเรื่องของ epigenetic เนี่ยก็คืออันที่1เนี่ยเขาเรียกคำว่าmethylation DNA methylation methylation เนี่ยก็คือสารเคมีชนิดหนึ่งซึ่งมันไปเกาะที่ DNA พอไปเกาะเมื่อไหร่เนี่ยมันบอกว่าบีบคอเลย DNA ตัวนั้นจะไม่ทำงาน DNA ตัวนั้นจะเป็นอะไรอันนี้ตัวที่หนึ่งเรียกว่า methylation ตัวที่สองเรียกว่า histone modification histone นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมีอิทธิฤทธิ์ในการไปจัดการกับ DNAไปกลุ่มไว้นะครับไปพันๆไว้รอบๆนะถ้าเมื่อไหร่มันไม่พันนะมันพันหลวมๆนะพันหลวมๆ DNA ตัวนั้นเนี่ยก็จะทำงานนั้นตัวแรก methylation ปิดสวิตช์ histone modification เปิดสวิตช์นะครับส่วนอันที่3เนี่ยกลไกที่3เขาเรียกว่า coding นะ DNA coding non coding coding กับ non coding DNA เนี่ยมันคือการให้รหัสปล่อยรหัสมาส่วนร่างกายจะเป็นยังไงนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าไอ้โค้ดกับนอนโค้ดเนี่ยมันมาผ่าน RNA นะครับ RNA ribosomal nucleic acid นะหมอสมศักดิ์อาจจะช่วยอธิบายได้ RNA เนี่ยมันจะมาเป็นสัญญาณเปิดสวิตช์และปิดสวิตช์ DNA อีกทีนั้นพูดไปก็อาจจะงงนิดหน่อยนะครับนั้นเหนือหน้าตาก็คือ DNA เหนือ DNA เรียกว่า epigenetic เหนือ epigenetic มีอะไรครับหมอสมศักดิ์จะตอบว่าคือกรรมใช่ไหมมองสักนี่ก็เป็นคำอธิบายง่ายๆของผมนะครับในเรื่องของ epigenetic ซึ่งคุณแป้นก็พยายามบอกเราว่าขณะนี้การค้นคว้าวิจัยมันก็ลึกซึ้งก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆแต่การวิจัยภายในที่ดีที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของกรรมใช่ไหมมองสักเท่าไรครับ
1: ผมว่าถ้าจะจำง่ายๆนะอย่างเมื่อกี้มันยากเกินไปซะประชาชน
0: บ้าน
1: จำง่ายๆเราลากศัพท์ของมันเนี่ยมันก็คล้ายกับระบาดวิทยาเอปิเดมิโอโลยีเอปิแปลว่าอัพพรนะคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะมันไม่ใช่แปลว่าทับอยู่เกี่ยวกับอะไรและเดมอสแปลว่าประชาชนก็คือเอปิเดมิโอโลยีก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประชากรประชาชนแต่ง่ายๆของสุขภาพอะไรเนี่ยเช่นว่าใครเป็นอะไรที่ไหนมีอาการยังไงบ้างทำไมถึงเกิดอะไรเงี้ยนะทีนี้ในแง่ของเอปิเจเนติกก็แปลว่าอัพพรเจนติกก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับพันธุกรรมนั่นเองทีนี้เมื่อกี้พูดถึงกฎแห่งกรรมจะมีผลมานี่คือความเชื่อทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่ไม่เหมือนศาสนาใดไม่มีศาสนาอื่นที่พูดเรื่องกรรมนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าจะพูดบอกว่ากรรมนี่คือการกระทำเนี่ยมันข้ามภพข้ามชาติได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎแห่งกรรมเมื่อมีผลดีก็คือทำให้คนไม่กล้าทำชั่วนะไม่กล้าทำบาปไอ้คนที่สามารถฆ่าคนได้แกล้งคนได้ข่มขืนคนได้คอร์รัปชันต่างๆอะไรได้พวกนี้มักจะไม่เชื่อในเรื่องของกรรมนะมันก็เลยนี่กรรมมันจะไปส่งผลว่าชาติต่อไปเป็นอะไรเกิดอะไรถ้าเป็นคนแล้วเป็นโรคนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าไอ้เรื่องนี้ลงรายละเอียดทีครับครับ
0: หมอปัญญาครับสุดท้ายแล้วยกให้ท่านเลย
3: จะเป็นยังไงที่พูดถึงนั่นคือสิ่งที่กำลังมาแรงมากในวิชาแพทย์ปัจจุบันนะแล้วก็เป็นการที่คนกว้างต่างขนาดว่าปัจจุบันเราหวังว่าจะคิดค้น ยารักษามะเร็งทีนี้ที่เป็นเรื่องของแอปเปอร์เจนติกเลยนะครับ
0: ไม่ใช่ในไหนเป็นมะเร็ง
3: แม้แต่ในเมืองไทยเองก็มีอย่างเช่นมณีแดงที่เราก็รู้กันอยู่ครับก็กำลังทำศึกษาเหล่านี้รู้แล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของแอปเปอร์เจนติกและเจนติกทั้งสิ้นนะครับกำลังไปมุ่งเน้นที่กรรมพันธุ์ DNA และแอปเปอร์เจนติกรอบๆของกรรมพันธุ์อีกทีนึงนะครับ
0: ครับโอเครายการสามอรุ่นดีนะครับนำเรื่องราวดีๆมาสู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่นะครับบ่ายโมงตรงวันอาทิตย์ครับวันนี้กลับลาไปก่อนครับนายแพทย์มยทัศน์สำเสนครับ
1: นายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรีครับ
3: หมอปัญญาไข่มุกครับสวัสดีครับ
1: สว
3: ั
1: สดีครับ
4: สามหมออารมณ์ดีที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
7: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
8: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสั่งสมธนะรัฐมนตรีพลังงานลุยเปลี่ยนผ่านพลังงานไทยชูสมดุลมั่นคงสิ่งแวดล้อมลดค่าครองชีพยั่งยืนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวเน้นย้ำถึงการสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงด้านพลังงานความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและราคาพลังงานที่ประชาชนเข้าถึงได้ท่ามกลางวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ที่ผันผวนความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดนโยบายรัฐบาลจึงเร่งสร้างการพึ่งพาตนเองเพื่อรับมือวิกฤตโดยผลักดันการจัดทำระบบสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์และสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตได้เองในประเทศซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีต้นทุนต่ำกว่าในภาวะวิกฤตตอบโจทย์ทั้งมิติด้านความมั่นคงสิ่งแวดล้อมและยังช่วยกระจายรายได้สู่เกษตรกรโดยตรงสำหรับการก้าวสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรัฐบาลมุ่งลดค่าครองชีพประชาชนด้วยพลังงานสะอาดโดยบรรจุเป็นวาระสำคัญในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศทั้งการปลดล็อกพลังงานแสงอาทิตย์โดยมาตรการนำค่าติดตั้งโซลาร์เซลล์ไปลดหย่อนภาษีและขยายสัดส่วนรับซื้อไฟฟ้าคืนจากภาคประชาชนควบคู่กับการลงทุนยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าและใช้สมาร์ทมิเตอร์เพื่อบริหารจัดการไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดรัฐบาลพร้อมใส่เกียร์เดินหน้าเต็มที่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานคืออนาคตของประเทศแต่รัฐบาลไม่สามารถปรับตัวได้เพียงลำพังทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือไปด้วยกันสกัดรถกระบะขนยาบ้า2ล้านเม็ดฝ่าด่านตรวจอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พันตำรวจตรีวีรวัฒน์ตาแก้วยังผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน335สั่งนำกำลังปราบปรามยาเสพติดร้อยต่อชน335ลาดตระเวนและตั้งด่านตรวจและตั้งด่านตรวจเฉพาะกิจพื้นที่บ้านน้ำรูตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาพบรถต้องสงสัยตามที่สายข่าวทหารกองกำลังผาเมืองแจ้งว่าจะมีการลักลอบขนยาบ้าจากชายแดนเข้าสู่ตัวเมืองเชียงดาวจึงสั่งหยุดตรวจแต่รถคันดังกล่าวกลับเร่งเครื่องหลบหนีชุดปฏิบัติการตชด335จึงไล่ติดตามและจับกุมได้ในที่สุดควบคุมตัวนายอาเบผะวอเจียตรวจสอบภายในรถกระบะพบยาบ้า2ล้านเม็ดจึงนำมาขยายผลและสอบสวนที่กองร้อยตรวจตำรวจตระเวนชายแดนที่335ตำรวจสน.ดอนเมืองยืนยันวินจักรยานยนต์รุมทำร้ายไรเดอร์มีแค่4ไม่ใช่10จากกรณีวันนี้มีรายงานกลุ่มไรเดอร์กว่า100คนเดินทางมาปิดสน.ดอนเมืองหลังทราบข่าวไรเดอร์ถูกคนขับวินจักรยานยนต์รุมทำร้าย10ต่อ2บริเวณแยกทางเข้าแฟลตเคหะทุ่ง2ห้องส่วนผู้บาดเจ็บทราบชื่อนายธนกฤษอายุ22ปีภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เรียกหัวหน้าวินการเคหะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุมาสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากนั้นพันตำรวจโทวรพัฒน์สุขไทยรองผู้กำกับการปราบปรามรักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ดอนเมืองได้เดินทางเข้าเจรจากับกลุ่มไรเดอร์จนเข้าใจและยอมแยกย้ายกันกลับล่าสุดกลุ่มไรเดอร์ประมาณ30คนได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าอีกครั้งพันตำรวจโทวรพัฒน์ได้เรียกตัวแทนเข้าพูดคุยก่อนจะออกมาประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มไรเดอร์แยกย้ายโดยระบุว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าผู้ก่อเหตุมีทั้งหมด4คนอยู่ระหว่างประสานขอกล้องวงจรปิดจากสถานีรถไฟฟ้าซึ่งทราบชื่อผู้ก่อเหตุทั้ง4คนแล้วและในช่วงบ่ายจะเรียกผู้ก่อเหตุทั้ง4คนมาแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายและเมื่อใบรับรองแพทย์ออกมาแล้วว่าต้องรักษาตัวเกิน20วันก็จะเป็นอาการสาหัสซึ่งจะแจ้งข้อหาเป็นร่วมกันทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสและจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยทันทียืนยันว่าผู้ก่อเหตุมีเพียง4คนไม่ใช่10คนตามที่ปรากฏในโซเชียล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระ ข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: บรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

14นาฬิกา9นาทีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเจาะตลาดแดนมังกรดำเนินรายการโดยผมสมยศเจียมช้อยครับรายการเจาะตลาดมังกรก็กลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งนะครับในวันอาทิตย์อย่างนี้ตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงไปถึงบ่าย4โมงตรงนะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนภายใต้ปรัชญาของท่านซุนลู่ที่กล่าวไว้ว่าจื้อปี่จื้อจี่ปายชานปายเซินก็คือรู้ข่าวรู้เล่ารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ผมไม่อยากให้ต้องไปลบกับใครนะอยากให้ลบกับกิเลสที่มันเข้ามาลบกับอัตตาของตัวเองลบสองปัจจัยนี้ได้ก็ลบชนะทุกสนามลบในโลกเนี่ยครับแหมวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569แล้วนะใกล้สิ้นเดือนมาแล้วนะครับแล้วก็มีโครงการของรัฐบาลนะวันจันทร์นี้นะครับอย่าลืมแล้วกันนะก็มีโครงการที่จะช่วยเหลือหรือเป็นการช่วยเหลือของรัฐบาลนะวันจันทร์6โมงเช้าอย่าลืมนะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลายๆคนก็เล่นโทรศัพท์เล่นมือถือนะฮะก็ต้องปรับอะไรอย่างเงี้ยนะก็มันก็มี AI เข้ามาค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวนี้สแกมเมอร์ก็ยังมีอยู่นะยังมีโทรมาหาผมอยู่นะฮะก็ตรงนี้เราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ข่าวต่างทีนี้ก็มันมีข่าวที่เป็นเฟกนิวเป็นข่าวที่มาจาก AI อะไรต่ออะไรเนี่ยจนเราดูอะไรไม่ค่อยออกแล้วนะฮะต้องอาศัยความละเอียดอาศัยความประสบการณ์นะครับในการที่จะแก้ปัญหาตรงกับการที่ AI จะมาหลอกเรานะฮะก็จริงๆแล้วในวงการศึกษาก็ใช้ AI ค่อนข้างเยอะนะอาจารย์หลายๆท่านที่ผมรู้จักก็ใช้ AI ตั้งข้อสอบบ้างอะไรต่ออะไรบ้างนักเรียนก็ตอบด้วยอะไรก็บ้างแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครกับ AI ทั้งหมดนะแต่ AI ก็มีผลต่อมนุษย์ค่อนข้างจะเยอะขึ้นทุกวันทุกวันดังนั้นเราอย่าเป็นทาส AI นะอย่าเป็นแบบผมเนี่ยเป็นทาสเทคโนโลยีนะฮะแต่ผมไม่เป็นทาส AI นะ ผมใช้ AI ทำงานตลอดนะฮะไม่ AI มาบังคับเราหรือไอแพลตฟอร์มออนไลน์มาให้ผมทำนู่นทำนี่ทำนั่นตามใจเขานะผมก็จะทำตามใจของผมนะครับสิ่งหนึ่งที่แหมเราอาจจะพบเห็นว่ารัฐบาลก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องปากท้องเรื่องค่าของชีพเราเนี่ยนะค่าไฟก็จะมีราคาสูงขึ้นนะอย่างผมต้องใช้ออนไลน์เนี้ยก็จะต้องใช้ไฟค่อนข้างเยอะจะต้องปรับตัวที่ต้องใช้ค่าไฟเพิ่มขึ้นด้วยนะต้องเสียค่าไฟเพิ่มขึ้นด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพบเห็นเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของการที่ราคาสินค้าจากนักท่องเที่ยวเนี่ยมีผลต่อราคาสินค้าผู้บริโภคทั่วไปในฐานะที่เป็นอดีตกรรมการพัฒนาCPI ของกระทรวงพาณิชย์ฝากไปทางรัฐบาลนิดนึงทางคุณสุภจีก็ได้นะครับที่ทางกระทรวงพาณิชย์ที่ทำเรื่องของ CPI น่าจะมีการทำดัชนีราคาของนักท่องเที่ยวดัชนีราคานักท่องเที่ยวนะเพราะว่าสินค้าต่างๆที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่ารถเรื่องของค่าสินค้าอะไรต่างๆก๋วยเตี๋ยวเงี้ยนะเดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวมาตรฐานเนี่ย40บาทไม่มีแล้วนะฮะในต่างจังหวัดก็5 60บาท70บาทขึ้นไปแล้วฮะอันนี้หลายคนก็บ่นนะเพราะมันมีผลมาจากการท่องเที่ยวงั้นถ้ามีการทำดัชนีราคานักท่องเที่ยวเนี่ยนะเหมือนในสหรัฐอเมริกาก็มีทำตรงนี้ก็จะดีนะแล้วเอาตรงนี้มาเปรียบเทียบแล้วคุณจะเวทยังไงก็ตามใจนะฮะแต่ขอให้ทำดัชนีตรงนี้ขึ้นมานะเพราะมันมีผลต่อดัชนีราคาผู้บริโภคแล้วนะทำให้การวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจเนี่ยมันยากลำบากมากขึ้นนะฮะเราอาจจะพูดกันไปผิดๆแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยราคาไอ้การท่องเที่ยวมันอยู่ในหมวดของดัชนีราคาผู้บริโภคอยู่แล้วนะครับปกติแต่ขอให้ทำแยกออกมาต่างหากนะแล้วก็มีการสุ่มแล้วก็สำรวจต่างหากราคาสินค้าเรื่องการใช้จ่ายเรื่องอะไรต่ออะไรเนี้ยที่พักอะไรต่างๆของนักท่องเที่ยวเนี่ยฮะค่าเดินทางมันไม่ปกติแล้วนะนี่ก็ฝากนิดหนึ่งนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนจับตามองเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้โดนัลด์ทรัมป์เจอคนไปกราดยิงที่ทำเนียบขาวนะฮะก็ถูกวิสามันฆาตกรรมไปแล้วถูกวิสามันไปแล้วนะฮะก็เรียบร้อยนะฮะก็ทรัมป์ไม่เป็นอะไรนะฮะถ้ามีคนไปกราดยิงนะหลังจากที่ทรัมป์เดินทางกลับมาจากประเทศจีนหลังจากที่ทรัมป์เดินทางกลับประเทศจากประเทศจีนพูด

0: ตินก็เดินทางไปเยือนประเทศจีนเหมือนกันโอ้จีนหัวบันไดไม่แห้งจริง มันเกิดอะไรขึ้นการที่ปูตินเดินทางไปเยือนจีนมีผลกระทบอย่างไรต่อเอเชียของเราตรงนี้น่าคิดมาคุยเรื่องนี้ลึกๆครับกับอาจารย์สมภพบรรทัดสันสวัสดีครับอาจารย์สมภพครับ
1: สวัสดีครับ
0: หลังจากที่โดนนั้นทำกลับไปปูตินมาเยือนจีนแล้วปูตินมาเยือนจีนเนี่ยมีผลอย่างไรต่อเอเชียแล้วบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ก็ครับก็เรียกได้เลยว่าภายในเวลาเพียงแค่ประมาณอาทิตย์เดียวเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ครับจีนเองก็ต้องมีการต้อนรับอาคันตุกะนะครับชั้นนำของโลกถึงสองชาติคือสหรัฐอเมริกากับจีนนะ
0: สหรัฐอเมริกากับรัสเซีย
1: สหรัฐอเมริกากับรัสเซียนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยบางคนว่าเอ๊ะทำไมปูตินไปทันทีที ่ตามกับความจริงเขาเตรียมการเรื่องนี้มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วว่าปูตินเนี่ยจะไปเยือนจีนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี่แหละเพราะอะไรครับเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาปูตินจะไปเยือนจีนนี่แหละมักจะไปในช่วงเนี้ยนะครับและเขาให้ความสำคัญแก่ช่วงนี้มากก็เพราะว่าอะไรครับ
0: เพราะอะไรครับ
1: ก็เพราะว่าทุกปีในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีการจัดอะไรครับมีการจัดไชน่ารัสเซียเอ็กซ์โปที่ฮาบินนะฮะที่เมืองหลักของเฮยหลงเจียงเลยนะครับเป็นประจำทุกปีเลยนะครับติดต่อกันมาแล้วถึง10ปีนะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของเรื่องของการค้าการลงทุนที่สำคัญที่สุดฟอรัมหนึ่งของระหว่างจีนกับรัสเซียนะครับ
0: ครับ
1: จะได้ยินไม่รับแปลกใจนะแต่ว่าทรัมป์เองต่างหากที่เป็นฝ่ายเลื่อนใช่ไหมครับนะ
0: ครับเลื่อนไปเลื่อนมา
1: ว่าเดิมมันก็จะไปวันที่30นะครับ31มีนาคมแล้วก็ต้นเดือนเมษาแต่ว่าด้วยปัญหาที่กำลังรบกับอิหร่านอยู่นะครับเป็นไงครับก็เลยเลื่อนมาเป็นช่วงกลางเดือนพฤษภาแบบที่ผ่านมานั่นเองนะครับนะครับถ้าเราลองเปรียบเทียบดูนะว่าสองชาติมหาอำนาจนี้ที่ไปปฏิสัมพันธ์กับจีนเนี่ยมีความเหมือนและแตกต่างกันยังไงนะในการไปเยือนจีนทั้งสองเที่ยวนะครับผมเห็นการวิเคราะห์บอกว่าโอ้เดี๋ยวทรัมป์เนี่ยได้มือเปล่ากลับบ้านขน
0: า
1: ดที่ปูตินเนี่ยได้อะไรเต็มไม้เต็มมือนะครับน
0: ะ
1: กลับบ้านนะครับอะไรทั้งหลายนี่นะ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราดูกันให้ลึกๆแล้วเนี่ยการค้าระหว่างรัสเซียกับจีนถึงแม้จะพุ่งทะยานขึ้นมากในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานะฮะ
0: คร
1: ับ ก็ค่ากันเพียงประมาณสัก2แสนล้านเหรียญเศษต่อปี
0: โอ้ไม่เยอะนะ
1: นะครับนะปีที่แล้วเนี่ย 227,000 ล้านเหรียญประมาณนี้นะฮะนำเข้าถูกออกบวกกันนะฮะแต่ว่าถ้าเราดูการค่าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานะครับแม้แต่ปีสุดท้ายของสมัยทรัมป์ 1.0 ก็คือปี2020เนี่ยนะฮะ
0: คร
1: ับ มูลค่าการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยก็กว่า 550,000 ล้านเหรียญเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ยังขาดดุลจีนนี่นะครับ308บิลเลียนนะก็คือ 308,000 ล้านเหรียญในปีสุดท้ายของทรัมป์สมัย 1.0 นะก็คือปี2020นะแต่ว่าอเมริกาเนี่ยมาขาดดุลจีนอย่างมากและค้าขายกับจีนเพิ่มมากขึ้นอย่างมากนี่นะครับทั้งที่เป็นไม้เหมือไม้เมาหมางเมินกันนะฮะก็คือในยุคสมัยของไบเดนนะครับช่วงที่อเมริกาขาดดุลจีนมากที่สุดและค้ากับจีนมากที่สุดในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือปี2022นะฮะซึ่งทั้งคู่เนี่ยค้าขายกันเนี่ย 690,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะแต่ปี2022ก็คือปีแรกที่รัสเซียไปบุกยูเครนนั่นแหละคุณยศจําไม่ง่ายเลยนะครับนะและจีนก็เกินเงินค้าแก่อเมริกาเนี่ย 382,000 ล้านเหรียญในปี2022นะฮะและแม้แต่ปีสุดท้ายของโจไบเดนก็คือ2024นะครับนะอเมริกากับจีนก็ยังค้ากันที่ 582,000 ล้านเหรียญแล้วก็ขาดดุลการค้ากับจีนเนี่ย 296,000 ล้านเหรียญ นะครับแต่ว่าในปี2025ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการค้าระหว่างอเมริกากับจีนเป็นไงครับคุณอยู่ครับ
0: เป็นไงครับมัน
1: ปรากฏว่ามันเหลือ 414,000 ล้านเหรียญ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็อเมริกาก็ยังขาดดุลการค้ากับจีนเนี่ยที่2,000ล้านเหรียญ2,200,000 ดอลลาร์แต่ว่าแม้แต่เฉพาะมูลค่าขาดดุลกับจีนอย่างเดียวเนี่ยมันก็เกือบจะเท่ากับที่อเมริกาที่จีนเนี่ยค้ากับรัสเซียแล้วก็จะเห็นเลยนะว่าปัจจุบันนี้นะรัสเซียกับจีนเนี่ยยังค้าขายกันน้อยนะครับเมื่อเทียบกับที่จีนประค้าขายกับบรรดาชาติมหาอำนาจทั้งหลายนี่นะฮะทำไมจีนกับรัสเซียยังค้ากันน้อยครับ
0: ทำไมยังน้อยอยู่ทั้งอยู่ใกล้กันมากด้วยติดกันเลย
1: จริงๆแล้วเนี่ยนะครับรัสเซียกับจีนเนี่ยนะครับมีความได้เปรียบในเรื่องการค้ากันในหลายลักษณะ พราะว่ารัสเซียกับจีนเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันมาก
0: นะครับ
1: มันเป็นคอมเพเมนทารีอีโคโนมีชาติหนึ่งขายทรัพยากรธรรมชาติขายน้ำมันขายLNG ขายแร่ธาตุนะครับรวมทั้งสินค้าเกษตรเช่นจะพวกอาหารต่างๆด้วยอีชาติหนึ่งก็เป็นผู้ซื้อแล้วก็ขายสินค้าพวกกับเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเทคโนโลยีต่างๆนะครับรวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่รัสเซียใช่ไหมครับนะแต่ว่าทำไมยังค้าขายกันแค่2,000 ล้านเหรียญนะก็เพราะรัสเซียไม่ได้ค้าขายระหว่างประเทศเยอะนะรัสเซียค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับน้อยกว่าอเมริกามากแต่น้อยกว่าจีนเทียบกันไม่ได้เลยนะครับก็เพราะว่าอะไรครับเพราะรัสเซียเองเนี่ยนอกแม้ว่าจะเป็นประเทศใหญ่โตเนี่ยแต่ว่าถูกแซงชั่นมาตลอดไงนะถูกแซงชั่นมาในช่วงล่าสุดก็ตั้งแต่ที่รัสเซียไปยึดไครเมียในปี2014นั่นแหละนี่ก็ครบ1รอบนักกษัตริย์ครบ12ปีเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับฉะนั้นเมื่อรัสเซียถูกแซงชั่นโดยชาติมหาอำนาจหมายเลข1ของโลกคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยไอ้ชาติไหนที่ไปฆ่ากับรัสเซียคุณก็ถูกเล่นงานไงใช่มั้ยครับนะฉะนั้นมันเป็นไปได้ยากมากที่รัสเซียจะเปิดความสัมพันธ์กันชาติได้อย่างมากมายอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสินค้ารัสเซียจะมีหลายๆอย่างที่โลกต้องการก็ตามนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเศรษฐกิจแบบรัสเซียเนี่ยก็ยังเป็นเศรษฐกิจที่ค้าคืออีหร่านก็คือเลยครับมันยังเป็นเซลฟ์ซัฟฟิเชนซี่อีโคโนมีเศรษฐกิจที่พึ่งพาตัวเองสูงนะครับนะคือเศรษฐกิจที่ใช้จมูกตัวเองหายใจเป็นหลักเนี่ยจะไม่ง่ายเลยนะครับนะ
0: ครับ
1: และข้อสำคัญคืออะไรครับคือรัสเซียเองเนี่ยนะครับประเทศเขาใหญ่โตมากนะฮะมีพื้นที่17ล้านตารางกิโลเมตรกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่ครับ
0: เท่าไหร่ครับ
1: คุณดูนะครับนะครับเห็นว่าเล่น AI ทุกวันนี้นะครับนะเท่าไหร่ครับ
0: ยังไม่ได้ถาม AI นะ
1: นะครับ
0: ครับ
1: อเมริกาก็พอๆกับจีนนี่แหละ9ล้านกว่า
0: 9ล้าน
1: จะได้แล้วพื้นที่ของรัสเซียมันใหญ่กว่าอเมริกาเนี่ยเกือบ1เท่าตัวนะฮะใหญ่ที่สุดในโลก17ล้านกิโลเมตรเล็กน้อยนะครับนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยประชากรรัสเซียมันน้อยกว่าอเมริกามากไงประชากรรัสเซียเพียงแค่145ล้านคนอเมริกาก็350ล้านคนนะครับฉะนั้นประชากรรัสเซียเนี่ยไม่ถึงครึ่งของสหรัฐอเมริกาฉะนั้นแล้วเนี่ยค้าขายกับจีนน้อยกว่าที่อเมริกาค้าขายกับจีนถึงประมาณครึ่งนึงก็ไม่น่าแปลกใจนะและยิ่งถ้าเป็น GDP ไม่ต้องพูดถึงเลยนะ GDP รัสเซียก็ประมาณสักปัจจุบันก็ประมาณสัก2ล้านเหรียญต้นๆขนาดที่ของอเมริกานี่นะครับทะลุ30ล้านเหรียญฉะนั้น GDP ของรัสเซียมันแค่1ใน15ของ GDP ของอเมริกาเท่านั้นเองนะแล้วก็ GDP รัสเซียก็แค่1ใน10ของ GDP จีนก็ประมาณสัก20ล้านเหรียญใช่ไหมฮะ GDP จีนมัน2ใน3ของอเมริกาใช่ไหมครับนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็กล่าวได้เลยว่าเราดูถึงการต้อนรับขับสู้แล้วเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นจุดโฟกัสของโลกอย่างมากในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะฮะเป็นไงครับพอปูตินเจอกับสีจิ้นผิงนี่เป็นไงครับทั้มเจอกับสีจิ้นผิงเนี่ยทั้มกล่าวกับสีจิ้นผิงว่าไงครับคุณดูครับ
0: ว่าไงครับ
1: กล่าวว่านี่โอ้โหคุณเป็นสุดยอดของผู้นำโลกนะฮะและต้องการเป็นเพื่อนอยู่คุณนะนะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันเวลาปูตินเจอหน้าสีปั๊บเนี่ยปูตินทักว่าไงครับไม่ได้เจอหน้าคุณ1วันเหมือนไม่ได้เจอหน้ากัน3ฤดูไปไม่ร่วงนะครับก็คือ1วันเหมือนก็ไม่ได้เจอหน้ากัน3ปีนะฮะ
0: ครับ
1: ทั้งนี้ปูตินเนี่ยไปจีนบ่อยมั้ยครับคุณครับ
0: ก็เห็นหลาย
1: ปูตินเริ่มไปจีนเมื่อไหร่ครับ
0: โอ้นานเลยนะฮะต้องปี20กว่าปีแล้วอ่ะ25 26ปีแล้ว
1: เอาเฉพาะของสมัยสีจิ้นผิงเนี่ย
0: ครับ
1: ทั้งคู่เนี่ยพบกันแล้วเนี่ย40กว่าครั้ง
0: โอ้โห
1: ระหว่างปูตินกับสีจิ้นผิงนะฮะเฉพาะช่วงตั้งแต่ปี2013ไปต้นมาเพราะว่าต้นปี2013เนี่ยสีจิ้นผิงขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของจีนใช่ไหมครับจนถึงปัจจุบันใช่ไหมครับทั้งคู่เนี่ยพบกันแล้ว40กว่าครั้งแต่ว่าเป็นการไปมาหาสู่กันโดยตรงนะฮะไม่ได้พบกันตามเวทีต่างๆนี่นะฮะเช่นเวที APEC G20 ทั้งหลายเนี่ยนะครับครั้งเนี่ยปูตินไปจีนเป็นครั้งที่14แต่ขณะที่สีจิ้นผิงเนี่ยไปรัสเซียเนี่ยก็ไม่ได้น้อยกว่ากันนะมากมายนะก็ไปรัสเซียนี่11ครั้งนะฮะขนาดที่ปูตินเนี่ยไปครั้งนี้เป็นครั้งที่14ก็คือรวมกันแล้วคือ25ครั้งนะฮะนะก็คือการเยือนกันโดยตรงนะฮะนะครับแต่ว่านับตั้งแต่ที่ปูตินขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีมาในปี2000นี่นะฮะปรากฏว่าครั้งเนี่ยนะครับเป็นครั้งที่25ที่ปูตินไปจีนครับนะก็แสดงเห็นว่าตั้งแต่ปี2001แถวนี้นะฮะถึงปี2026ปัจจุบันเนี่ยก็คือประมาณ25 26ปีนี่นะฮะปูตินก็ไปเยือนจีนเนี่ยโดยตรงเนี่ยก็คือปีละครั้งนะครับช่วงที่ปูตินไปเยือนจีนสมัยแรกๆก็คง ช่วงยังไม่ถึง50อายุ50ปีด้วยซ้ำไปนะปูตินกับสีจิ้นผิงนี่ใครอายุมากกว่าครับคุณ
0: ก็น่าจะปูตินน่าจะอายุมากกว่า
1: คุณครับมากกว่ากันแค่ปีเดียว
0: โอ้ครับ
1: ปีมะด้วยกันทั้งคู่คนนึงมาลงคนนึงมาเสงนะฮะแค่ปีเดียวนะครับนะแต่ก็ถือว่าเป็นรุ่นเดียวกันนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าปูตินขึ้นมาเป็นผู้นำก่อนสีเนี่ยนานนะฮะกว่า10ปีนะครับความจริงแล้วปูตินเนี่ยปอดเขาเนี่ยโอ้โหผมย้อนน่าสนใจมากนะแล้วก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเขาจึงยิ่งใหญ่เป็นผู้นำอันดับต้นๆของโลกแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะปอดของเขาเนี่ยเข้ามาจากครอบครัวเลยครับคุณสมมติครับปูตินนี่แหละ
0: ครอบครัวใครครอบครัวอะไร
1: บ้านเกิดเขาก็คือปัจจุบันนี้คือเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
0: อ๋อครับ
1: นี่ก็คือเลนินกราดนะฮะ
0: สวยงามมาก
1: อันดับ2ของรัสเซียใช่ไหมครับ
0: ผมเคยไปเยือนมาแล้ว
1: ครับแล้วก็แล้วก็พอมาเป็นสังคมนิยมเนี่ยเขาก็เปลี่ยนชื่อเพื่อให้เป็นเจียแจ่เลนินซึ่งเป็นผู้นำในการปฏิวัติบอลเชวิคใช่ไหมครับนะก
0: ็
1: เลยเป็นเลนินกราดและต่อมาหลังจากที่รัสเซียนะครับมีสหภาพโซเวียตล่มสลายรัสเซียเปิดประเทศระลอกใหม่ไปครับก็กลับไปเปลี่ยนเป็นกลับไปชื่อเป็นเซนต์ปีเตอร์เบิร์กจนถึงปัจจุบันนี้นะจากนั้นแล้วเขาเกิดที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะครับนะก็ประมาณสักปี1952เนี่ยคือปีโปรงนี่นะฮะนะครับนะเป็นไงครับครอบครัวก็ยากจนมากพ่อเองก็เป็นอดีตเป็นทหารผ่านศึกนะนะครับแม่ก็ทำงานในโรงงานต้องไปอยู่ในแฟตนะครับโอ้โหซ้อมซ้ออย่างมากนะครับหนูวิ่งกันให้เกลียวนะครับในแฟตที่ปูตินอยู่นี่นะนะครับแต่ก็เลยยากจนมากอ่ะในช่วงเด็กๆนี่นะนะครับแล้วเป็นไงครับพอหลังจากนั้นประมาณสักอายุ15-16เนี่ยปูตินก็โอ้โหเป็นไงครับไปสมัครขอเข้าเป็นพนักงานของ KGB ครับนะเป็นไงครับ KGB บอกเฮ้ยคุณยังเด็กไปคุณไปเรียนหนังสือต่อเถอะนะและแนะนำให้ไปเรียนกฎหมายนะปูตินก็เลยไปเรียนกฎหมายเนี่ยที่มหาวิทยาลัยเลนินกราดนะครับนะก็คือมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนั่นแหละนะแล้วก็ประมาณสัก20ปีต้นๆนะครับก็คงเรียนสัก 4-5 ปีใช่มั้ยฮะ22 23ปีก็กลับมาสมัครเป็นสมาชิกของ KGB ใหม่จากนั้นก็กล่าวได้เลยว่าปูตินเนี่ยเริ่มต้นชีวิตการทำงานอย่างจริงจังกับ KGB เนี่ยก็สมัยที่เบรสเนฟเนี่ยเป็นผู้นำของสหภาพโซเวียต
0: โอ้ครับ
1: เบรสเนฟเนี่ยเป็นผู้นำต่อมาจากหลังจากคุชชอฟใช่ไหมฮะนะ
0: คร
1: ับแล้วเบรสเนฟก็เป็นอยู่นานนะ
0: นานเลย
1: แล้วเนี่ยเป็นไงครับเขาก็เริ่มทำงานกับ KGB ตั้งแต่บัดนั้นแล้วในช่วงที่กอร์บาชอฟเริ่มเปิดประเทศในปี1985เนี่ยปูตินไปทำงานที่ไหนครับคุณครับ
0: ทำงานที่ไหนครับตอนนั้น
1: ปูตินก็ถูกส่งตัวไปประจำอยู่ที่กรุงเบอร์ลินเบอร์ลินตะวันออกนะฮะ
0: ครับเยอรมัน
1: นะครับในเยอรมนีนะครับนะเบอร์ลินตะวันออกนี่นะครับก็อยู่ในช่วงต่อตลอดสมัยของกอบาชอฟนั่นแหละเพราะกอบาชอฟก็เป็นประธานาธิบดีเป็นผู้นำของรัสเซียอยู่จนถึงขณะนั้นยังเป็นสหภาพโซเวียตนะอยู่ตั้งแต่ประมาณสักปี1985นี่นะครับที่ประกาศได้เปเลสซอยกากราสนอสนี่นะฮะจนกระทั่งมาถึงประมาณสักปี90ใช่ไหมครับนะครับเป็นไงครับแต่ว่าในปี1989เนี่ยเป็นปีที่ปูตินเนี่ยล้ำลึกถึงแล้วก็จดจำมาถึงวันนี้ก็คืออะไรครับก็คือเบอร์ลินมันแตกไงฮะก็คือเป็นทุกความแพงเบอร์ลินนะปูตินก็เลยต้องกลับบ้านนะและกลับบ้านก็มาก็กลับไปที่บ้านเกิดก็คือที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กหรือว่าเลนินกราดนั่นแหละนะครับนะแล้วเป็นไงครับก็เพิ่งเอิญว่าอาจารย์เก่าของตัวเองที่สอนกฎหมายตัวเองมาเนี่ยเป็นไงครับลงสมัครเป็นนายกเทศมนตรีของเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
0: เป็น
1: ไงครับฉะนั้นปูตินก็เลยเข้าไปช่วยงานขณะนั้นอายุผมว่าประมาณสักยังประมาณสักอย่างมากก็ประมาณสัก30ปลายๆหรือว่า40ต้นๆนี่นะ
0: ยังหนุ่มนะ
1: ใกล้40ปีนะก็ถือว่ายังอายุน้อยมากนะก็ไปครับก็ช่วยงานอาจารย์ที่ขึ้นมาชนะเลือกตั้งสมัยแรกก็เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ประมาณสัก 4-5 ปีนะต่อมาก็แพ้เลือกตั้งเป็นไงครับประมาณสัก95-96เนี่ยปูตินเป็นไงครับก็เลยเบนเข็มไปสู่กรุงมอสโกแล้วก็มีโอกาสเข้าไปร่วมทีมงานกับทีมของบอริสเยลซินซึ่งเป็นประธานาธิบดีของรัสเซียในขณะนั้นรัสเซียเพิ่งจะแตกมาใหม่ๆเพราะรัสเซียแตกตั้งแต่วันที่24ธันวาคมปี1991ใช่ไหมครับที่สหภาพโซเวียตแตกออกมาเป็น15ประเทศนี่นะฮะเป็นไงครับแล้วก็ทำงานเรื่อยมานะครับแล้วไปครับเพียงแค่3ปีเนี่ยเขาสามารถแต่ประมาณตั้ง95-96เนี่ยทำงานแค่3ปีเนี่ยเขาสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของรัสเซียได้นะฮะแล้วปี1999เนี่ยขณะที่เยลซินเองช่วงปลายๆเนี่ยสุขภาพก็ย่ำแย่ก็มีปัญหาเรื่อง popularity ด้วยก็เลยตั้งให้ปูตินนี่แหละครับขึ้นมาเป็นรักษาการเป็นประธานาธิบดีนะครับเป็นครั้งแรกเลยแล้วพอปี2000มีการเลือกตั้งใหม่ปูตินก็เป็นไงครับก็ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วก็ดำรงตำแหน่งเรื่อยมา
0: ยาวนาน
1: ป่านนี้นะครับบางครั้งก็อาจจะไปเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญเดิมนะครับที่กำหนดไว้ว่าประธานาธิบดี

0: ลงตำแหน่งได้ไม่เกิน2สมัยแต่ตอนนี้เขาแก้เรียบร้อยแล้วและกฎหมายที่แก้เนี่ยปูตินสามารถดำรงอยู่ได้เนี่ยจนถึงเมื่อไหร่ครับคุณด้วยครับ
1: เมื่อไหร่ฮะตอนนี
0: ้น้อยเนี่ยปี2036ก็อีก10ปีต่ออย่างเนี้ย
1: โอ้อย่างนี้โดนนั้นทําก็อิจฉาตายเลยเงี้ย
0: นะครับจะได้แล้วนะครับขนาดเนี้ยปูตินเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำประเทศมาแล้วเนี่ยประมาณ25ประมาณ26 27ปี
1: ครับ
0: รวมถึงปี1999ที่เขาขึ้นมารักษาการประธานาธิบดีเนี่ยก็ปีที่27ด้วยฮะแต่ยังไม่ได้ยาวนานที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ของสหภาพโซเวียตนะฮะก็คือตั้งแต่เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมนิยมมาใครดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำของ
1: ใครยาว
0: สหภาพโซเวียตที่ยาวนานที่สุดครับ
1: คุณครับใครครับใครครับ
0: ที่ยาวนานที่สุดก็คือโจเซฟสตาลินนะฮะ
1: โอ
0: ้ขึ้นมาตั้งแต่ปี1924หลังจากที่เลนินเสียชีวิตนะฮะแล้วก็ดำรงตำแหน่งมาจนถึงปี1953ก่อนที่คุชชอปเนี่ยจะขึ้นมาใช่ไหมครับนะฉะนั้นก็สตาลินเนี่ยอยู่ได้29ปีนะครับขนาดเนี้ยนะครับปูตินเองอยู่ที่27ปีแล้วและดูท่าทางจะแซงหน้าสตาลินได้ไหมครับคุณรู้ไหมครับดูรูปการแล้วนะ
1: น่าจะแซงได้นะ
0: ฉะนั้นครั้งนี้ก็กล่าวได้เลยนะว่าเนี่ยที่เขาเดินทางมาเนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งนะมันครบรอบ25ปีของการนะครับของการสถาปนาของการเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดนะครับเป็นอะไร the good neighbor นะครับแล้วก็ friendly เนี่ย country นะระหว่างจีนกับรัสเซียนะครับนะแล้วก็มีความร่วมมือมีอะไรต่างกันเยอะแยะมากมายนะฮะได้ดีลกับบ้านไปเนี่ยไม่ต่ำกว่า40ดีลนะฮะแต่หลากหลายนะครับและสำคัญมากเลยนะครับประกาศให้ปี 2026-2027 เนี่ยเป็นปีแห่งอะไรครับเป็นปีแห่งการร่วมมือทางการศึกษาระหว่างจีนกับรัสเซียนะครับเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนทั้งสองชาติเนี่ยไปมหาสู่เรียนระหว่างกันและกันให้เพิ่มมากขึ้นเพราะทุกวันเนี่ยนะครับก็มีนักศึกษารัสเซียอยู่ในจีนและก็นักศึกษาจีนอยู่ในรัสเซียเนี่ยประมาณสัก 80,000 คนก็ยังถือว่ายังน้อยนะฮะเพราะนักศึกษาจีนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาในขณะนี้นะครับทั้งที่มีปัญหากันมากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังเกินกว่า 300,000 คนนะครับนะตอนนี้อินเดียอาจจะแซงหน้าจีนขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะแต่ว่ายัง 300,000 กว่าแต่ว่านะครับแต่ว่านักศึกษารัสเซียไปอยู่จีนก็รวมกับที่จีนไปอยู่รัสเซียเป็นแค่ 80,000 คนเองนี่ขนาดประเทศไปมาสู่กันนะฮะแต่เขาก็จะยกระดับของความร่วมมือทางการศึกษาเนี่ยนะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อให้คนรุ่นใหม่นะครับบรรดาเจนแซดทั้งหลายนี่นะฮะนะครับแล้วก็ลองมาเนี่ยนะครับนะเป็นไงครับสามารถที่จะไปเรียนระหว่างกันและการศึกษาวัฒนธรรมระหว่างกันและกันนะครับนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าฉะนั้นจริงไม่ลาแปลกใจที่งานเลี้ยงดินเนอร์อย่างเป็นทางการเป็นสเตทดินเนอร์ในช่วงที่ปูตินไปเนี่ยนะมันแตกต่างที่ช่วงที่ทำไปไงครับคุณดูครับ
1: ต่างกันยังไงครับ
0: คลัมนี่นะครับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนก็คือวงดนตรีของ PLA เนี่ยก็
1: มันเล่น
0: เพลง10กว่าเพลงที่เราพูดถึงกันแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะ
1: ที่แล้วครับ
0: ไม่ว่าจะเป็น YMCA ก็ดี VR The World ก็ดีนะครับ
1: คร
0: ับ แต่ว่าการต้อนรับปูตินครั้งเนี้ยเขาต้อนรับยังไงครับคุณดูครับ
1: มันเล่นเพลงอะไร
0: นะครับจีนก็เอางิ้วมาเล่นให้ปูตินดู
1: โอ้
0: แล้วขนาดเดียวก็เล่นอะไรครับเล่นไอ้นะครับไอ้ครับเขาเรียกครับไอ้เขาเรียกอะไรครับเขาเรียกบัลเล่นะ
1: บัลเล่
0: ก
1: ็
0: คือส่วนเล็ก
1: อ๋อบัลเล
0: ่ของชายคอมเบอร์กี้เนี่ยมันสุดยอดเลยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นะครับเรียกได้ว่าเล่นกันไม่รู้กี่สิบปีอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับนะ
1: ครับ
0: ไปรัสเซียทุกวันเนี่ยนะครับ
1: ต้องไปดู
0: ให้ไปให้ถึงรัสเซียจริงๆก็ต้องไปดูไอ้
1: บัลชอย
0: นะถึงแม้จะทุกโมงก็ตามนี้นะครับ
1: ครับ
0: ผมเองก็ไปดูไปแล้วนะครับนะ
1: ครับผมก็ได้ไปดูเหมือนกันบอยชอย
0: ครับฉะนั้นนี่คือคร่าวๆของความร่วมมือฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าความร่วมมือของชาติเนี่ยการค้าระหว่างประเทศระหว่างกันและกันการลงทุนระหว่างกันและกันก็ยังน้อยอยู่นะฮะแต่ว่าตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปเนี่ยมันจะมีความแปรเปลี่ยนอย่างมากนะครับที่ยกระดับนะความร่วมมือกันขึ้นมานะครับด้วยหลายสาเหตุนะครับนะ
1: เพราะทำไมไอ้สื่อมารู้สึกว่าไอ้สื่อโซเชียลในจีนสนใจเผิงไห่นะฮะเผิงไห่ที่เผิงไผ่นะฮะที่ปูตินเคยเจอปูตินเมื่อ25ปีที่แล้วนะ26ปีที่แล้วที่ไปเยือนจีนแล้วก็เด็กคนนั้นตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วก็ไปเรียนที่รัสเซียด้วยเนี่ยโอ้โหเป็นข่าวใหญ่ในรัสเซียเลยนะอาจารย
0: ์ครับก็แสดงให้เห็นนะว่าต่อไปนี้เรื่องการยกระดับการศึกษาระหว่างกันและกันเนี่ยนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI เรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรื่องแม้แต่ปัจจุบันวัฒนธรรมเนี่ยนะครับนะ
1: คร
0: ับ ก็คงจะยกระดับไปกว่าเดิมไปแล้วมากนะแต่ถึงเวลาที่ปูตินจะต้องลุกเข้ามาในเอเชียอย่างหนักนะ ไม่ว่าจะเป็นกรณีของเอเชียตะวันออกและเอเชียอาเซียนเหล่านี้แหละครับคุณรถดูไว้เลยนะยิ่งอาเซียนส่วนบนเนี่ยจะมีบทบาทของจีนกับรัสเซียเข้ามาเป็นอย่างมากนะเพราะอะไรครับเพราะปูตินเนี่ยมีบทบาทมากอยู่แล้วในชาติไหนบ้างในอาเซียนส่วนบนเราครับ
1: บักชาติไหนบ้างอาจารย
0: ์หนึ่งก็คือเวียดนามนะครับเพราะว่ารัฐสหภาพโซเวียตเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่ทำให้เวียดนามชนะสงครามกับรบกับอเมริกาใช่ไหมครับนะทุกวันเนี่ยอาวุธผมว่าส่วนใหญ่ของเวียดนามก็ยังใช้อาวุธของรัสเซียอยู่ใช่ไหมคร
1: ับ
0: และข้อสำคัญคืออะไรครับขณะนี้ปูตินกำลังบุกพม่าอย่างหนักเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีโครงการจะไปลงทุนในโครงการไอโครงการท่าเรือทวายนี่นะ
1: ทวาย
0: ที่สัมปทานเดิมถอนตัวออกไปใช่ไหมครับนะแล้วเป็นไงครับเพราะอะไรครับเพราะปูตินเล็งแล้วว่าพม่าต่อไปถ้าเปิดตัวมากกว่านี้คงต้องใช้น้ำมันอีกเยอะแล้วปูตินส่งน้ำมันมาสร้างโรงกลั่นที่ทวาย
1: เพื
0: ่อท่าเรือน้ำลึกที่ใหญ่โตใช่ไหมครับนะการลุกเข้ามาของปูตินเนี่ยนะครับและขณะเดียวกันปูตินก็ไปอินเดียด้วยใช่ไหมคร
1: ับ
0: ล่าสุดนะครับปรากฏว่าเป็นไงครับปรากฏว่าเวียดนามเนี่ยไปซื้ออาวุธจากอินเดียซึ่งเป็นขีปนาวุธที่ความมีความแม่นยำสูงนะฮะแต่ว่าซื้อขีปนาวุธที่เป็นความร่วมมือลงทุนร่วมกันระหว่างบริษัทของอินเดียกับรัสเซียครับนะแล้วก็จะเห็นเลยนะครับว่าขณะนี้รัสเซียแม้ว่าจะมีทีท่าว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นใกล้ชิดมากขึ้นกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักแต่เรื่องความมั่นคงแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเวียดนามเองเนี่ยนะครับกับสหภาพโซเวียตในอดีตแล้วก็รัสเซียในอด
1: ีต
0: ยากมากที่จะพากออกจากกันนะครับ
1: ครับโอ้นี่มองเห็นภาพเลยนะครับว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโครงการที่จะมีการก่อสร้างสถานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเวียดนามแล้วก็รู้สึกในพม่าด้วยอาจารย์ได้ยินข่าวว่าเขาทางรัสเซียจะมาร่วมลงทุนตรงนี้ด้วยอันนี้น่าคิดนะครับอาจารย
0: ์น่าคิดเลยนะครับและข้อสำคัญคือเลยครับในส่วนเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือนี่แหละครับก็คือเงินแพ็กกันระหว่างรัสเซียจีนแล้วก็เกาหลีเหนือไปใต้คิมจองอึนนะถ้าแพ้กันมากอย่างนั้นเป็นไงครับแพ้กันเพิ่มมากขึ้นไงครับดุลความมั่นคงดุลอะไรต่างเกี่ยวกับเอเชียจะเป็นยังไงขอให้คุณสมยศเนี่ยนะครับผมคิดต่อไปนะคร
1: ับครับครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนเดี๋ยวฟังรายการเจาะตลาดเดิมก่อนต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสืออ
2: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 14:39 ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรทาง FM 96.5 คลื่นความคิดดำเนินรายการโดยผมสมยศเฉลิมชอยครับช่วงที่ผ่านมาต้องขออภัยท่านฟังด้วยนะเสียงมันบูทเสียงมันดังไปเกินไปนิดนึงไมโครโฟนมันดีเกินมันปรับอัตโนมัติผมก็พอดีเปลี่ยนไมค์ใหม่ก็เลยเสียงดังไปหน่อยทำให้เสียงแตกนะครับต้องขออภัยท่านฟังไปด้วยทำให้เสียงไม่สมูทนะครับต้องขอบคุณหลายท่านที่ติดตามทาง YouTube นะฮะต้องหลายท่านเนี่ยมารอคอยก่อนที่จะเปิดรายการเลย 3-4 ท่านนะฮะโดยเฉพาะยิ่งคุณประสิทธิ์นะคุณประสิทธิ์จากจังหวัดแพร่มารอตามนัดเลยนะฮะและคุณกฤษฤทธิ์ดวงเพชรโหให้ข้อมูลเรื่องของรัสเซียมาเยอะทีเดียวนะฮะแล้วก็คุณอรรถพรนิสินนะครับสวัสดีมาทาง YouTube นะฮะก็YouTube ก็เป็นเครือข่ายที่คนก็ติดตามได้บางคนก็บ่นนะว่ามีโฆษณาเยอะในทาง YouTube ผมก็ไม่แน่ใจนะพอดีผมไม่ได้ดูแบบเป็น YouTube ธรรมดาเขาบางทีมันเป็นบางท่านเขาเป็นสมาชิก YouTube Premium ก็ไม่มีโฆษณานะฮะแต่ถ้าเผื่อดูคนดูทั่วไปอาจจะดูโฆษณาถ้าอย่างไรเนี่ยฟังทางวิทยุ FM ก็สบายทางอนาล็อกเนี่ยครับคิดว่าเป็นคลื่นที่ดีแล้วก็ฟังง่ายประหยัดไม่ต้องเปลืองไฟมากแต่เสียดายแม่ผมอยากให้รายการเมื่อก่อนนี้จะตลาดองค์กรมีการถ่ายทอดไปยังเครือข่ายทั่วประเทศนะฮะ15 นาทีเลยประมาณนี้10 นาทีแต่ตอนนี้ไม่มีเลยอยู่เฉพาะในกรุงเทพนะแล้วก็ปริมณฑลที่รับฟังได้อยากจะให้ไปที่สถานีที่มีมหาวิทยาลัยอยู่เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ฟังรายการได้เป็นความรู้นะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์ต้องไม่รู้ว่าทางผู้บริหารสปท.อาจจะไปพิจารณานะอาจจะตัดเครือข่ายไปนะออกไปออกอากาศทางสถานีที่วิทยุที่มีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่นะน่าจะเป็นประโยชน์หลายแห่งมีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่นะฮะเชียงใหม่ลำปางทางภาคอีสานภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถ้าเอา FM 96.5 ลิงก์เครือข่ายไปถ่ายทอดออกในการจัดตลาดองค์กรไปน่าจะมีประโยชน์มากขึ้นนะฮะการก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ในฐานะเป็นนักวิชาการก็อยากให้ทุกคนได้ความรู้ได้อะไรต่างๆเหมือนกันแม้พอพูดถึงเรื่องของปูตินจบไปหลายคนก็ให้ความคิดเห็นมาค่อนข้างเยอะนะครับเออแล้วแม้หลายคนก็บ่นนะตอนนี้มีเรื่องของรถยนต์เรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยมากมายนะรถตลาดรถยนต์เนี่ยมันก็ดูว่าเป็นทุกคนต้องใช้เป็นในชีวิตประจำวันเป็นปัจจัยที่5แล้วนะทุกคนต้องมีรถนะต้องขับเคลื่อนด้วยรถนะจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์อะไรต่างๆนะก็ต้องใช้รถในการที่จะเมื่อก่อนเราก็ใช้ม้านะใช้ม้าช่วยนะแล้วก็ตอนหลังเราก็ต้องมาใช้รถช่วยเพื่อที่จะประหยัดช่วยที่ผ่อนกล้ามเนื้อความล้าของกล้ามเนื้อมนุษย์เรานะทำให้เราได้เดินทางไปได้ไกลมากขึ้นแล้วก็ไปสู่จุดหมายที่ตามวัตถุประสงค์ได้ตามเวลาที่เราต้องการนะเออแต่ทำไมบริษัทรถยนต์ทั่วโลกก็มีการตั้งบริษัทรถยนต์กันมากมายทำไมบริษัทรถยนต์เนี่ยต้องมาเป็นพันธมิตรกับบริษัทรถยนต์อุตสาหกรรมรถยนต์ของจีนหลายคนก็บอกเอ๊ะเมื่อก่อนเนี่ยต่างคนต่างแข่งขันกันนะแต่ผมเนี่ยเห็นมาแล้วนะผมเห็นในเมืองจีนเนี่ยโอ้โหบริษัทฝรั่งบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเพียบเลยแต่คนไทยอยู่เนี่ยโอ้ยไปจ้องแหมไปปล่อยเป็นบูลลี่จีนเนี่ยค่อนข้างจะมากมายแต่จริงๆแล้วเป็นยังไงมาคุยเรื่องนี้ลึกๆครับกับอาจารย์โซมังสันว่าทำไมบริษัทรถยนต์ทั่วโลกจึงต้องเป็นพันธมิตรกับอุตสาหกรรมรถยนต์จีนอาจารย์สมภพครับ
1: อ๋อครับก็กล่าวได้ว่าตอนนี้วงการอุตสาหกรรมรถยนต์ในพันป่วนกันทั่วทั้งโลกคือคำว่าไชน่าคาร์แฟกเตอร
0: ์
1: นะออโตโมบายแฟกเตอร์นี่นะฮะปัจจัยรถของจีนนี่แหละครับนะพอเลยครับ

0: เพราะว่ามันนำไปสู่การจะต้องปรับตัวกันขนาดใหญ่ชนิดไม่เคยปรากฏมาก่อนไม่ว่าจะเป็นค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นค่ายรถยนต์ในเอเชียและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ายรถยนต์ในยุโรปนี่นะเรียกได้เลยว่าขนาดนี้นะครับต้องมีการปรับตัวกันชนิดชุลมุนทั้งที่ก็ปรับตัวมาแล้วหลายปีนะฮะแต่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเขาจะปรับตัวกันโดยการเลยครับโดยการร่วมมือกันเอง
1: ก็ครับ
0: ใช่รถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยก็
1: ร่วมมือกันญี่ปุ่น
0: ศักยภาพของรถยนต์จีนมาแล้วหลายปีนะ
1: ครับ
0: เขาก็เลยร่วมมือกันนะครับมีการร่วมมือกันถึงแม้ว่าไม่ได้ร่วมมือกันถึงขนาดควบรวมกิจการนะฮะนะครับแต่ว่าก็ร่วมมือกันตัวอย่างเช่นโตโยต้าก็ไปร่วมมือกับใครครับนะครับกับค่ายพวกมาสด้าบ้างนะครับนะซูบารุบ้างต่างๆบ้างนะครับหลายค่ายมิซูบิชิหลายๆใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเจรจากันอย่างเข้มงวดระหว่างค่ายใครครับไม่น่าเชื่อนะครับระหว่างนิสสันกับฮอนด้านะก็แต่ไรมาทั้งคู่เนี่ยมันเป็นสุดยอดของค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของทั้งญี่ปุ่นและของโลกด้วยใช่ไหมครับนะ
1: คร
0: ับนิสสันแต่ไหนแต่ไรมาก็เป็นรองเฉพาะโตโยต้าอย่างเดียวใช่ไหมครับนะแต่ฮอนด้านี่ก็ไล่มาติดๆแหละนะครับแต่ว่าในช่วง2-3 ปีที่ผ่านมาก็ถอยร่นเป็นอย่างมากเลยนะครับอย่างนิสสันเนี่ยก็ขาดทุนไปแล้วเนี่ย2-3 ปีนะทุกปีนะครับนะครับแล้วขณะที่ฮอนด้าเนี่ยไม่เคยขาดทุนมาตั้งแต่ทศวรรษ1950นะครับตั้งแต่ช่วงที่คุณสมยศเกิดใหม่ๆนะครับนะ
1: ครับ
0: จนล่าสุดเนี่ยก็มันเริ่มมาขาดทุนนะค่ายที่ยังไปได้ดีอยู่นะครับนะก็คือโตโยต้าแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยยอดกำไรสุทธิเนี่ยก็ลดลงนะต่อเนื่องกันไปแล้ว3 ปีเหมือนกันนะก็เรียกได้เลยนะว่าสร้างความปั่นป่วนอย่างมากนะครับนะและที่ปั่นป่วนอย่างมากก็คืออะไรครับก็คือค่ายยุโรปขนาดเนี้ยก็เร่งเห็นแล้วว่าการสร้างพันธมิตรกับค่ายจีนนะครับมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนะครับทั้งที่ค่ายยุโรปเนี่ยก็เป็นกลุ่มรถยนต์กลุ่มแรกๆแหละที่เข้าจีนนะครับตัวอย่างเช่นบริษัทค่ายรถยนต์จีนที่เข้าไปของยุโรปที่เข้าไปในจีนอันดับต้นๆเลยแล้วก็มีบทบาทอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าตอนนี้บทบาทจะลดลงก็คือค่ายอะไรครับคุณตุ้ยครับ
1: ค่าย
0: ของยุโรปของเยอรมนีนี่แหละครับนะ
1: ครับก็มีพวกสวาเก้นนะ
0: พวกสวาเก้นใช่ไหมครับแต่ก่อนนี้โอ้โหนะครับมีมาร์เก็ตแชร์มากที่สุดในประเทศจีนนะบางช่วงเนี่ยนะครับช่วงที่จีนเปิดประเทศใหม่เนี่ยพวกสวาเก้นเคยมีมาร์เก็ตแชร์ผมว่าล้มครึ่งต่อครึ่งนะฮะในตลาดรถยนต์จีนนี่นะครับนะครับเราไปดูเลยนะครับว่าโฟล์คสวาเก้นเนี่ยยิ่งรถแท็กซี่ดีๆทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะรถโฟล์คนั้นโฟล์คสวาเก้นทั้งนั้นเลยนะรถเก๋งประมาณ4060นี่นะครับนะเป็นไงครับแต่ว่าเป็นไงฮะแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดนี่นะครับปรากฏว่าค่ายของยุโรปเนี่ยเป็นไงครับต้องปรับตัวก็คืออะไรครับทั้งนั้นที่เขาก็พยายามปรับตัวในการรวมตัวกันเองนะฮะตัวอย่างเช่นในปี2021เนี่ยค่ายรถยนต์2ค่ายของฝรั่งเศสกับอิตาลีก็มารวมตัวกันนะแต่ฝรั่งเศสเนี่ยค่ายที่ดังมากของเขาก็คือ PSA เนี่ยเขาผลิตรถยนต์ยี่ห้ออะไรครับคุณ
1: ยี่ห้ออะไรคร
0: ับ ก็ผลิตพวกเปอร์โยอะไรพวกนี้ไงครับนะที่เขาไปลงทุนในจีนมาแล้วเนี่ยที่ฮู่ฮั่นเนี่ยมาแล้วเป็น10 ปีใช่ไหมฮะนะแล้วเขาก็ไปร่วมมือกับไอ้ตงเฟิงของจีนนี่แหละตงเฟิงนี่เป็นบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ที่เป็นนักสายจีนของจีนใช่ไหมฮะนะ
1: ครับ
0: และไอ้เปอร์โยนะครับค่ายเปอร์โยซึ่งบริษัทแม่คือ PSA เนี่ยก็ต้องมารวมตัวกันกับใครครับค่ายเฟียสไชรเลอร์ค่ายเฟียสไชรเลอร์เนี่ยเป็นของประเทศไหนครับคุณตุ้ยครับ
1: อเมริกานะฮะ
0: เฟียสของใครครับ
1: อ๋อเฟียสของฝรั่งเศสนะฮะ
0: ของใครแน่
1: อิตาลีเฟียสอิตาลีแน่นอน
0: จากนั้นก็เกิดการแต่งงานกันระหว่างค่ายฝรั่งเศสกับอิตาลีนะครับนะครับปรากฏว่าเป็นครับแล้วก็ตั้งเป็นบริษัทชื่อใหม่ขึ้นมามีชื่อว่าสเตลแลนติสนะซึ่งเป็นค่ายยักษ์ใหญ่ขนาดนี้ค่ายหนึ่งของโลกนะครับแต่ว่าล่าสุดเป็นไงครับก็ปรากฏว่าไอสเตลแลนติสเนี่ยนะครับต้องเข้าไปร่วมมือตั้งบริษัทใหม่กับตงเฟิงนะฮะซึ่งเป็นพันธมิตรของเข้ามาแล้วเนี่ยเป็น10 ปีใช่ไหมครับนะ
1: คร
0: ับ ก็มีมูลค่าเนี่ยของการร่วมมือกันถึงประมาณสักกว่า1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะหรือว่าประมาณ1,000 ล้านยูโรนะครับนะแต่ว่าค่ายของสเตลแลนติสเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นน้อยนะครับแต่ตรงเฟิงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่มากกว่านะครับเขาก็ร่วมทุนกันใหม่เพราะอะไรครับเพราะเขาเล็งเห็นแล้วว่าค่ายรถยนต์ต่อไปเนี่ยคุณจะอยู่รอดได้นี่นะครับคุณจะต้องมุ่งสู่อะไรครับคุณดูไหมครับ
1: ไปทำอะไร
0: ครับคุณจะต้องมี3-4 ตัวแปรเนี่ยเข้ามาเป็นตัวกำหนดนะหนึ่งคืออะไรครับคุณจะต้องมุ่งสู่ความเป็นรถยนต์ EV เพิ่มมากขึ้นนะและสองคืออะไรครับมุ่งสู่การใช้ AI เพิ่มมากขึ้นนะและ3คืออะไรครับมุ่งสู่การใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีอื่นเพิ่มมากขึ้นนะครับไอ้รถยนต์ต่อไปเนี่ยมันก็จะเหมือนอะไรครับมันก็เหมือนมือถือนั่นแหละนะมันสารพัดประโยชน์เลยใช่ไหมครับนะเวลาเขาไปนั่งในรถยนต์ปั๊บเนี่ยนะครับเป็นไงครับแล้วในเดียวกันเนี่ย

0: จีนสามารถทำทั้ง3เรื่องได้ดีหมดเลยแล้วก็ข้อสำคัญคืออะไรครับก็คือจีนเนี่ยเป็นเจ้าแห่งแบตเตอรี่ไงคุณมีรถยนต์ EV ที่ดีได้ยังไงครับถ้าคุณไม่มีเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ก้าวหน้ามากๆอย่างที่จีนมีนะครับไม่ว่าของ CATL ก็ดีของ BYD ก็ดีของ Goshen ก็ดีอะไรทั้งหลายนี่นะโอเคครับฉะนั้นแล้วจีนมันก็มีความได้เปรียบใน3 4ตัวแปรนี้และเมื่อมีความได้เปรียบใน3 4ตัวแปรนี้แล้วยังสามารถผลิตได้ใหญ่โตโมโหฬารนะครับเพราะว่าตลาดรถยนต์จีนเนี่ยมันใหญ่ที่สุดในโลกมันใหญ่มากกว่าอเมริกาเกือบ1เท่าตัวจำง่ายๆเลยนะครับก็คือกว่า30ล้านคันต่อปีนะอเมริกาก็ประมาณ17-18ล้านคันต่อปีใช่ไหมครับ
1: เมื่อก่อนนี่อเมริกาถ้าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอเมริกา
0: ใช่โอ้จีนแซงหน้ามันเป็นทศวรรษแล้วนะครับนี่นะ
1: ใช
0: ่ๆก็ง่ายๆเลยว่ารถแต่ละรถจีนเนี่ย 30% ของโลกอยู่ในประเทศจีนประเทศเดียวนะไอ้30ล้านคันบวกลบนี่นะครับแล้วเป็นไงครับปรากฏว่าในช่วง5ปีที่แล้วเนี่ยรถยนต์ยี่ห้อจีนเนี่ยมีมาร์เก็ตแชร์กลมๆก็ประมาณทั้ง1ใน3 30% นะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยไอ้ค่ายรถยนต์จีน BYD ก็ดี Geely ก็ดี Chery ก็ดีนะครับไม่รู้เสี่ยวเผิงก็ดีไม่รู้กี่ย่ออีกต่อกี่ย่อเนี่ยมีมาร์เก็ตแชร์ในตลาดรถยนต์จีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
0: ล่าสุดนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า 70%
1: โอ้โห
0: จะได้คุณคิดดูดีครับว่าตลาดรถยนต์มัน30ล้านคันแล้วคุณมีมาร์เก็ตแชร์เฉพาะในประเทศตัวเองเนี่ย 70% เนี่ยมันกี่คันครับก็เฉพาะในจีนก็ประมาณ20ล้านคันน่ะจะไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับนะ
1: ครับ
0: 20กว่าล้านคันใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้เนี่ยคุณก็จะสามารถมีเลยครับมี economy of scale แล้วก็มี economy of speed ด้วยไงคุณสามารถผลิตแบบเมาโลถูกกว่าผลิตทีสเกลใหญ่ๆแล้วมี economy of speed ซึ่งอันนี้ฝรั่งกับญี่ปุ่นกลัวมากก็คืออะไรครับก็คือโมเดลรถยนต์จีนเนี่ยนะครับมันรวดเร็วออกสู่ตลาดมันรวดเร็วกว่ารถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยกว่า1เท่าตัว
1: หมายความว่าไงคร
0: ับแล้วคือค่ายรถยนต์โตโยต้าก็ดีฮอนด้าก็ดีเวลาคุณจะออกโมเดลรถยนต์ใหม่ๆเนี่ยคุณต้องใช้เวลาอย่างน้อย 4-5 ปี
1: โอ้โห
0: แต่ของจีนเนี่ยไปครับคุณเริ่มคิดโมเดลนี้นะครับกว่าคุณจะออกสู่ตลาดได้นี่นะพัฒนาเต็มที่เทสติ้งเต็มที่ได้รับการรับรองเต็มที่นี่นะ
1: ครับ
0: แต่ของจีนเนี่ยเขาใช้เวลาเท่าไหร่ครับ
1: เท่าไหร่ครับ
0: เขาใช้เวลาปีครึ่งถึง2ปีเต็มที
1: ่โอ
0: ้แต่ละโมเดลของรถยนต์จีนเนี่ยฉะนั้นมันก็ออกมาเป็นดอกเห็ดเป็นว่าเล่นต่อเนื่องกันใช่ไหม
1: ครับ
0: ฉะนั้นคุณสมมติอย่าได้แปลกใจว่าทำไมรถยนต์ไฟฟ้าของจีนมันยังสวยๆทั้งนั้นแ
1: ต่สวยดู
0: มีโมเดลมีรุ่นใหม่ๆมีนะครับที่ค่ายฝรั่งค่ายญี่ปุ่นตามไม่ทันใช่ไหมฮะนะครับฉะนั้นคุณมีทั้ง economy of scale คือขนาดก็ใหญ่โตทำให้คุณลดต้นทุนได้และคุณยังมี economy of speed ก็คือความว่องไวความรวดเร็วด้วยบริหารเวลาได้มีประสิทธิภาพกว่าด้วยเป็นไงครับมันก็เลยทำให้เป็นไงฮะตอนนี้ก็เลยเป็นไงฮะและข้อสำคัญคืออะไรครับไอ้ Stellantis เนี่ยก็ไม่ได้ไปเข้าไปร่วมลงทุนใหม่กับเข้าค่ายตรงเพื่อของจีนอย่างเดียวนะครับสแตนลีย์จะพาจีนเข้ายุโรปด้วย
1: โอ้
0: โดยการตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาแต่ว่าครั้งนี้สแตนลีย์จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ
1: ่โอ้ครับ
0: ก็คือถือหุ้น 51% ของจีนตรงเพิง 49% นะก็ไปจะไปตั้งโรงงานกันที่ไหนครับวางแผนจะต้องตั้งโรงงานกันที่ฝรั่งเศส
1: โ
0: อ้เพราะสแตนแลนดิสเนี่ยบริษัท2บริษัทที่ก็มาควบกันก็คือ PSA ซึ่งผลิตเปอร์โยกับเฟียร์ไชเลอร์ใช่ไหมครับนะ
1: และ
0: ขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังเป็นไงครับก็ยังจะร่วมมือกับบริษัทของจีนค่ายอื่นเช่นลิมมอเตอร์นี่นะครับเป็นอีกค่ายหนึ่งที่ใหญ่โตมากของจีนนี่นะฮะและจะไปตั้งโรงงานรถยนต์ที่ไหนครับต
1: ั้
0: งโรงงานรถยนต์ที่สเปนครับและก็จะไปตั้งโรงงานรถยนต์ที่อิตาลีด้วยนะครับเห็นไหมครับฉะนั้นมันเป็น two way เลยนะครับก็คือแล้วแล้วก็เข้าบอกเลยครับว่าที่ต้องมาร่วมมือกันเนี่ยหัวใจสำคัญของค่ายรถยนต์จีนขนาดเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นเลยครับก็คือถูก
1: กับ
0: ชาวบ้านเขานะครับนะ
1: ถูกกับถูกครับ
0: แล้วไอ้ตอนนี้นะครับเป็นไงครับก็บอกไอ้หัวใจสำคัญที่ทำให้ทั้งชาติตะวันตกตะวันออกเนี่ยไม่สามารถที่จะมองข้ามค่ายรถยนต์จีนไปได้ก็คืออะไรครับก็คือความโดดเด่นเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีไงก็อย่างที่ผมกล่าวถึงแล้วว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวพันกับเรื่องของรถยนต์ EV ก่อดีการใช้ AI ก่อดีการใช้ระบบดิจิตอลก่อดีนะครับการพัฒนารถยนต์ขับขี่อัตโนมัติก็ดีของจีนก้าวหน้ามากไหมครับคุณผู้ชมครับ
1: ก้าวหน้าที่สุด
0: ยิ่งคุณเป็นออโตเมติกมากเท่าไหร่จะใกล้เคียงที่จะกลายเป็นรถยนต์ไร้คนขับแล้วเนี่ยระดับของการใช้ไอ้พวกเซมิคอนดักเตอร์ที่ทันสมัยต่างๆมันต้องมีมากไหมครับนะมันก็ดิจิตอลไร้หมดใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นอย่าได้แปลกใจอันนี้เมื่อสักครู่นี้ผมพูดมาที่นี่เฉพาะค่ายฝรั่งนะนะครับ
1: ค่าย
0: ยุโรปนะอันนี้ค่ายญี่ปุ่นเป็นยังไงครับ
1: เออ
0: นิสสันนี่
1: โอ้โหนี่อาจารย์พูดที่โอ้โหผม หนาวเลยนะเนี่ยผมไม่คิดอาจจะว่ามีความร่วมมือบ้างนะแต่ไม่คิดว่ามันจะ

0: มีความร่วมมือเยอะขนาดนี้ว่าโอ้ในทั้งในฝรั่งเศสในสเปนในอิตาลีอย่างเงี้ยโอ้โหมันไปไกลแล้วเนี่ยอาจารย
1: ์ครับแล้วเฉพาะค่ายญี่ปุ่นเองเป็นไงครับตอนนี้นิสสันกับฮอนด้าว่าไงครับ
0: เ
1: ป็นฮะแต่ก่อนนี้เป็นครับก็มองก็พยายามที่จะถอนตัวนะเช่นฮอนด้าดีนะฮะแต่ตอนนี้ก็เป็นไงครับก็บอกเลยครับเขายกมอเตอร์ใหม่ขึ้นมาครับคำว่าอะไรครับ
0: ว่าอะไรครับมอเตอร์ของฮอนด้า
1: อินไชน่าโกโกลบอลก็คือคุณจะต้องเข้าไปลงทุนในประเทศจีนเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่าลงทุนด้วยรถยนต์โมเดลใหม่นะครับที่วิ่งสมัยใหม่นะตามที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยแต่ว่าไม่เพียงเข้าไปลงทุนขายรถยนต์ในตลาดจีนซึ่งมันร่วมหนึ่งในสามของตลาดรถยนต์ทั่วโลกนะแต่ว่ายังเอารถยนต์ที่ผลิตในจีนเนี่ยออกมาสู่ตลาดโลกด้วยหรืออย่างน้อยเนี่ยคุณต้องไปใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆเทคโนโลยีต่างๆของจีนนะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้คุณสามารถนะครับลดต้นทุนได้นะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยสามารถที่จะบริหารการปรับตัวหรือว่ามี flexibility มีความคล่องตัวในการในการสร้างความยืดหยุ่นที่สูงขึ้นนะเช่นสามารถมีโมเดลรถยนต์ที่รวดเร็วขึ้นนะครับนะปัจจุบันเนี่ยมันรถยนต์เนี่ยมันใช้กันแล้วเนี่ยมันรุ่นมันเปลี่ยนเร็วมากเลยเพราะที่มันเปลี่ยนเร็วมากนะครับนะยิ่งเทวีมันเปลี่ยนเร็วมากเท่าไหร่นี่นะครับรุ่นของรถยนต์เนี่ยโมเดลรถยนต์มันก็จะต้องยิ่งเปลี่ยนรถเร็วมากขึ้นเท่านั้นใช่ไหมครับนะเพราะงั้นคุณก็ไม่สามารถบริหารเพื่อสามารถเข้าไปรักษามาร์เก็ตแชร์ของคุณได้ไงนะครับนะฉะนั้นนี่คือภาวะการที่เกิดขึ้นในจีนนะฉะนั้นเป็นไงครับและนี่เองเป็นไงมันก็เลยทำให้ค่ายรถยนต์ของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ต้องปรับตัวอย่างมากนะและตอนนี้ญี่ปุ่นก็ไปเล็งที่ไหนครับที่ว่าอย่าเอาเข้ามาเข้าไปลงทุนแทนที่จีนเพราะก่อนหน้านี้ค่ายญี่ปุ่นทุกค่ายมันก็เข้าไปลงทุนในจีนทั้งนั้นใช่ไหม
0: คร
1: ับ ตอนนี้ก็เล็งไปที่อินเดีย
0: โ
1: อ้แล้วก็ได้ผลนะแต่ว่ามันได้ผลมากก็คือบริษัทของใครครับคุณสุ
0: น
1: ทรครับ
0: น่าจะเป็นฮอนด้า
1: เทสลาก็ได้ข่าวว่าจะถอนตัวออกจากอินเดียก็ไปต่อไม่ไหวนะ
0: ครับ
1: นะเพราะอะไรครับเพราะเทสลาขายรถยนต์ในอินเดียได้ปีนึง250,000นะครับนะ
0: นะครับน้อยกว่าประเทศไทยนะ
1: กล้าครับเข้าไปลงทุนตั้งบริษัทผลิตเทสลาในอินเดียไปครับตอนนี้รถยนต์ที่ครองตลาดญี่ปุ่นอินเดียถึง 40% คุณยอร์ดาวัน
0: เป็นใคร
1: เป็นบริษัทอะไรครับซูซูกิครับ
0: โอ้คนอินเดียชอบซูซูกิ
1: ไปอินเดียไปแล้วผมว่าไม่น่าจะดีถ้า40ปีบวกลบนะ
0: ครับ
1: 4ทศวรรษตั้งแต่อินเดียเป็นเอกราชมาเนี่ยไม่นานอินเดียก็เข้าไปซูซูกิเข้าไปแล้วแล้วทำไมซูซูกิเนี่ยจึงมีความได้เปรียบในการจ่อตลาดรถยนต์อินเดียครับคุณยอร์ดาวัน
0: คร
1: ับ
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะซูซูกิเนี่ยเริ่มต้นจากการผลิตรถยนต์กระป๋องไง
0: จำได้เลย
1: คันเล็กๆใช่ไหมครับในราคาถูกใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนอินเดียเนี่ยก็แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าถึงแม้ว่าเศรษฐกิจเขาพัฒนามากในช่วงหลังนะแต่ว่ารายได้ประชากรต่อคนมัน 3,000 เหรียญปลายๆนั่นเองใช่ไหมฮะ 3,000 กว่าเหรียญนี่นะฮะไม่ถึง 4,000 เหรียญต่อคนต่อปีนะครับนะเทียบกับจีนเนี่ยประมาณสัก 14,000 เหรียญใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยอำนาจซื้อของคนอินเดียมันก็ยังมีไม่มากไงนะฮะถ้าไม่ใช่คนกลุ่มระดับกลางขึ้นบนนี่นะครับซึ่งก็มีอยู่จำนวนน้อยนี่นะฮะที่เรียกว่าชนชั้นกลางชนชั้นสูงของอินเดียนี่นะจะได้แล้วในอำนาจซื้อของอินเดียมันก็สอดคล้องกับรถยนต์ของซูซูกิไงนะครับฉะนั้นค่ายซูซูกิก็เลยครองตลาดรถยนต์เนี่ยตอนนี้ซูซูกิเนี่ยขึ้นมาเป็นค่ายรถยนต์ใหญ่อันดับ2ของญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้มันก็จะมีนิสสันกับฮอนด้าใช่ไหมครับรองเป็นรองจากโตโยต้าใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยอินเดียแฟกเตอร์เนี่ยแต่ว่าขนาดเดียวกันมันก็ต้องเป็นรถยนต์อีกระดับหนึ่งนะครับก็คือรถยนต์ขนาดกลางลงเล็กนะฮะที่มีราคาถูกนะครับใช้เรื่องของไง pricing เนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญที่ก่อตลาดอินเดียอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับนะ
0: ก็แหมเรื่องอุตสาหกรรมรถแสดงว่าแต่โอเคครับฮะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ครับก็เดี๋ยวช่วงนี้คงต้องพักนะฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนฟังรายการเจาะตลาดของกันต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
4: M-Cot Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: M-Cot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
7: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. M-Cot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะรัฐบาลเตือนผู้เผยแพร่กดไลค์กดแชร์คลิปลามกอนาจารมีโทษปรับสูงสุด 100,000 บาทจำคุกสูงสุด5ปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีการลงข้อมูลลามกอนาจารในโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปชมกดไลค์กดแชร์รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบนำตัวผู้กระทำความผิดและผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาล่อแหลมลามกอนาจารลงในโลกออนไลน์มาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรัฐบาลขอย้ำเตือนว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องของการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้แจ้งเบาะแสที่ตำรวจไซเบอร์1441ทันทีไทยพบแนวโน้มโควิดเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยปี2569ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคพบผู้ป่วยสะสม 3,642 รายเสียชีวิต1รายผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 30-35 ปีรองลงมาเป็น60ปีขึ้นไปและอายุ 20-29 ปีตามลำดับในช่วง1เดือนที่ผ่านมาพบการรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่ยังคงต่ำกว่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังสำหรับสายพันธุ์เชื้อไวรัสซาร์โควิด2ในประเทศไทยข้อมูลจากสถาบันวิจัยสาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ข้อมูลระหว่างวันที่1มกราคม2568ถึง23เมษายน2569พบสายพันธุ์ NB.1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดในประเทศไทยคิดเป็น 50.95% ซึ่งสายพันธุ์ NB.1.8.1 พบการกลายพันธุ์ในตำแหน่งโปรตีนหนามหลายจุดที่เพิ่มเติมจากสายพันธุ์ JN.1 ทำให้มีความสามารถในการแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นและหลบภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่ยังไม่มีหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงมากขึ้นสโมสรฟุตบอลหญิงเกาหลีเหนือคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์ที่เกาหลีใต้การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลหญิง AFC Championship ขออภัยค่ะ AFC Champions League จัดขึ้นที่สนามฟุตบอลในเมืองซูวอนประเทศเกาหลีใต้เป็นการแข่งขันระหว่างสโมสรฟุตบอลหญิงแนโกฮยาง Women FC จากเกาหลีเหนือกับสโมสรโตเกียวแวร์ดี้เบลาซาจากญี่ปุ่นผลปรากฏว่าแนโกฮยางเบียดเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0จากลูกยิงของคิมคยองยองกองหน้ากัปตันทีมนาทีที่44ช่วยให้ทีมคว้าแชมป์และเงินรางวัลชนะเลิศ1ล้านดอลลาร์สหรัฐและได้สิทธิ์แข่งขันฟุตบอลสโมสรหญิงชิงแชมป์โลกในปีหน้ารวมถึงรายการ Women's Club World Cup ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2028อย่างไรก็ดีเกิดเหตุตึงเครียดเล็กน้อยหลังจบการแข่งขันเมื่อหัวหน้าผู้ฝึกสอนและกัปตันทีมของแนโกฮยางเดินออกจากห้องแถลงข่าวทันทีหลังจากผู้สื่อข่าวชาวเกาหลีใต้ยิงคำถามโดยเรียกประเทศของพวกเขาว่าฝั่งเหนือแทนที่จะเรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีขณะที่มีรายงานว่าสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือรายงานข่าวความสำเร็จของทีมฟุตบอลหญิงอย่างยิ่งใหญ่พร้อมภาพการฉลองแชมป์และชูธงชาติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของ

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ line@thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: การเจาะตลาดแดนมังกรทาง FM96.5 คืนความคิดดำเนินการโดยผมสมฤทธิ์ชุมจอยครับช่วงนี้เป็นช่วง Insight China กับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะครับก็เรามีรายงานสัปดาห์ที่แล้วมาจากเมืองจีนโดยตรงนะฮะดร.ภัยจิตก็เดินทางไปจีนค่อนข้างจะบ่อยนำข้อมูลสดๆนะฮะสดตรงมาจากเมืองจีนให้ท่านผู้ฟังได้รู้เห็นกับได้รู้ได้เห็นได้ฟังกับหูได้รู้กับตาเลยนะครับวันนี้ก็กลับมากรุงเทพแล้วนะฮะจะมีเดินทางอีกหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบนะฮะแต่ช่วงนี้แหมเรื่องของการเดินทางก็เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องของความปลอดภัยก็สำคัญนะในประเทศไทยการใส่หมวกกันน็อกเนี่ยอาจจะบางคนก็จะละเลยนะไม่เคยสนใจขึ้นมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ค่อยอยากใส่หมวกกันน็อกเท่าไหร่นะขับเป็นชิวๆเลยนะชิวๆแต่ในเมืองจีนไม่ได้นะการใส่หมวกกันน็อกเนี่ยถือว่าเป็นข้อกำหนดนะทุกคนต้องใส่หมวกกันน็อกพอขึ้นปุ๊บไม่ว่าจะเป็นคนซ้อนหรือคนขับนะครับแต่หมวกกันน็อกในปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะโอ้คนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยพวกมอเตอร์ไซค์วิบากพวกไอ้บิ๊กไบค์ต่างๆเนี่ยในเมืองจีนเนี่ยเมืองจีนเนี่ยขับรถขึ้นทางด่วนขึ้นสะพานลอยก็ไม่ได้นะห้ามซ้อนนะห้ามซ้อนหมายถึงว่าคนซ้อนห้ามซ้อนต้องขับใช้คนเดียวต้องขึ้นคนเดียวได้แต่คุณซ้อนเนี่ยผิดกฎหมายทันทีเลยนะฮะเขาจะไม่ขึ้นทางด่วนครับนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยขึ้นทางด่วนสบายชิวๆนะครับแล้วปัจจุบันหมวกกันน็อกมันทันสมัยมากขึ้นมันมีหมวกมันจะมีไอ้พวกที่เป็นบลูทูธที่จะติดต่อกับรถคันอื่นได้หรือติดต่อกับคนที่ซ้อนอยู่ได้พูดคุยกันได้ฟังเพลงได้ฟัง AI ได้ฟังที่จะบอกทิศทางอะไรต่างๆได้แล้วปัจจุบันเนี่ยโอ้ผมบอกพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องยกอันนั้นอีกอันหนึ่งนะแมปของที่ใช้กันเนี่ยผมก็หันมาใช้ A-Map นะ A ตัวใหญ่แล้วก็แมปของจีนปรากฏว่ามันละเอียดกว่าของมันละเอียดกว่าของไอ้Garminของไอ้ GPS มากเลยนะในเมืองไทยเนี่ยใช้ในเมืองไทยได้เลยละเอียดกว่าเยอะแล้วก็บอกข้อมูลได้ดีเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับแล้วทำไมหมวกกันน็อกตลาดหมวกกันน็อกในเมืองจีนถึงเติบใหญ่ได้อย่างก้าวกระโดดมาคุยเรื่องนี้ลึกๆกันดีกว่ากับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารครับสวัสดีครับดร.ภัยจิตครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณสมยศและแฟนรายการทุกท่านครับ
0: ครับแหมพูดถึงเรื่องตลาดหมวกกันน็อกเนี่ยเมืองจีนทำไมถึงตลาดมันเติบโตเรียกว่ามันไม่ธรรมดาน่ะเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยมันเป็นเพราะอะไรแล้วมันมีปัจจัยอะไรบ้างครับดร.ภัยจิตครับ
1: ครับโอ้คุณสมยศหยิบยกแต่ละหัวข้อมาเนี่ยฮอตจริงๆนะครับเพราะว่าเดือนนี้เพิ่งเป็นเดือนแรกนะที่เมืองจีนเนี่ยทางโดยกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของประเทศจีนเนี่ย
0: ครับ
1: เพิ่งดำเนินนโยบายหรือแคมเปญในเรื่องเขาเรียกว่าอีคุยใต้อีคุยใต้คือ1หมวก1หมวกกันน็อก1เข็มขัดเข็มขัดก็ไว้ใช้บนรถยนต์นะ
0: โอ้ครับ
1: คนขับเนาะคนขับรถจักรยานไฟฟ้าและมอเตอร์ไซค์ทุกคน 100% นะเขาระบุไว้เนี่ยนะครับจะต้องใส่หมวกกันน็อก
0: ครับ
1: นะครับเป็นกฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนนี้เลยฮะเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา
0: ครับเหมือนวันเบลวันรถเลยนะฮะ
1: ถือว่าในมิติเชิงนโยบายเนี่ยอันนี้ฮอตมากนะหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับตลาดหมวกกันน็อกเนี่ยโอ้โหพุ่งทะยานเลยเพราะอะไรธรรมดาเนี่ยหมวกกันน็อกในเมืองจีนเนี่ยตลาดขนาดประมาณสักปีละ15ล้านใบ
0: โอ้เยอะนะ
1: ปกติก่อนมีแคมเปญนี้ออกมา15ล้านใบต่อปีแต่ปรากฏว่าพอแคมเปญนี้ออกมาเนี่ยมันไปเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับคนแล้วก็คาดว่าตลาดมันจะเพิ่มขึ้นประมาณ100ล้านใบครับ
0: โอ้โห
1: นะอันนี้ก็เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุหลายเหตุผลด้วยกัน
0: นะแรกเลย
1: ผมเคยคุยกับสมยศอันหนึ่งก็คือไอ้กิ๊กอีโคโนมี่จำได้ไหม
0: ครับสมัยก่อนเนี่ย
1: พวกที่ทำอะไรอ่ะส่งของ delivery ทั้งหลายนะครับพวกเศรษฐกิจตามสั่งอ่ะว่ายง่าย on demand economy ใครสั่งของต้องส่งของ e-commerce อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยตลาดใหญ่มากเลย
0: ในเมืองจีนนะ
1: ในเมืองจีนพอทันทีที่กฎหมายตัวนี้ออกมาและเขาไม่ใช่แค่เริ่มแคมเปญนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการโดย

0: เข้มโดยเคร่งครัด
1: อืม
0: แล้วในเมืองจีนเนี่ยเวลาเคร่งครัดเนี่ยมีความหมายมาม
1: ี
0: ก
1: ความแข่งจริงๆของเขา
0: ใช่ครับเคร่งจริงมันก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยเติบโตขึ้นแต่มันไม่ใช่เฉพาะมิติเรื่องของเชิงนโยบายนะแล้วเศรษฐกิจในเบื้องต้นเท่านั้นที่มันเกี่ยวข้องแต่มันยังเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ไปเชื่อมโยงถึงมิติของพฤติกรรมผู้บริโภคครับ
1: เป็นไงฮะในแง่ของ
0: วันนี้เนี่ย
1: หมด
0: คนเนี่ยชอบอะไรอ่ะชอบออกไปกลางแจ้งนะ
1: อ๋อครับ
0: ไปเที่ยวนะแฟชั่นอันหนึ่งนอกจากขับรถไปแล้วแฟชั่นอีกอันหนึ่งที่กำลังฮิตคือขับบิ๊กไบค์ครับ
1: อ๋อในเมืองจีนนะฮะ
0: ในเมืองจีนนะคนขับบิ๊กไบค์ในเมืองจีนเนี่ยคล้ายๆกับในเมืองไทยหรืออาจจะยิ่งกว่าในเมืองไทย
1: คือ
0: ต้องเป็นคนรวยครับ
1: เพราะอะไรครับไม่ได้
0: ใกล้ทะเบียนเนี่ยของรถไฟเนี่ยต้องจ่ายภาษีเท่ากับรถยนต
1: ์โ
0: อ้และมอเตอร์ไซค์เขาเนี่ยคือบิ๊กไบค์ถ้าบิ๊กไบค์ในความหมายของจีนเนี่ยเขาจะต้องแต่250ซีซีขึ้นไป
1: ครับ250นะฮะ
0: นะตลาดเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วบิ๊กไบค์นะ
1: ครับ
0: ถ้าเราบอกว่าบิ๊กไบค์ปีหนึ่งประมาณสัก1ล้านคันเติบโตประมาณเกือบ 10% ต่อปีก็เท่ากับว่าทุกปีมีตลาดอีก100,000
1: โอ้โหเพิ่มมาอีก100,000
0: นะส่วนใหญ่อะไรรู้ป่ะมันเป็นแฟชั่นนะถ้าไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยแล้วใส่หมวกกันน็อกใบเดิมตลอดเลย
1: ไม่ได
0: ้ดูอะไรอยู่ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เออก็กลายเป็นแฟชั่นเป็นของสะสมนะครับที่คนนะมองหาของใหม่ๆเช่นวัสดุใหม่ๆม
1: ัน
0: ปาปาระบายอากาศดีปลอดภัยมันคุ้มครองสมองเราได้ดีห
1: ั
0: ว
1: ของ
0: เราได้ไอ้พวกนี้ก็เป็นวัสดุใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้คนเหล่านี้เริ่มนะสะสมแล้วก็เหมือนกับเก็งกำไรอ่ะ
1: โอ้ครับ
0: คนซื้อแต่ละรุ่นเนี่ยมันกลายเป็นว่าซื้อของพิเศษหมวกกันน็อกกลายเป็นสินค้าแฟชั่นในเมืองจีนสำหรับกลุ่มคนตลาดพรีเมียมเพราะฉะนั้นส่วนแรกที่ผมเรียนไปเลขาสมยศและเป็นแฟนรายการไปเนี่ยเราจะเห็นมิติของการเติบใหญ่ของตลาดหมวกกันน็อกในเชิงปริมาณเพราะกฎหมายกำหนดใช่ไหมกิ๊กอีโคโนมี่จะไปซื้อหมวกดีๆแพงๆก็ใช่ที
1: ่
0: นะก็ซื้อหมวกธรรมดาให้มันถูกต้องตามกฎหมายแต่ไอ้กลุ่มคนที่เป็นบิ๊กไบ
1: ค์มันคนละคนละตลาดกันเนี่ยมันเป็นนิชมาร์เก็ตเนี่ย
0: เป็นอีกตลาดหนึ่ง
1: เป็นนิชมาร์เก็ต
0: ตอนนี้กำลังมีส่วนที่4ที่เกิดขึ้น
1: เป็นไงฮะมี
0: คุณสมยศเกินไปเมื่อสักครู่นี้เรื่องนวัตกรรมต่างใช่ไหมเมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วว่าพวกกิ๊กอีโคโนมี่เนี่ยเขาขี่ส่งอาหารส่งของกันทั้งวัน
1: ครับ
0: วัสดุใหม่ของเข้าที่มันสะดวกคล่องตัวแล้วเขาใช้ประโยชน์ได้เป็นที่ต้องการสูงมากเพราะคนนี้ก็ด้านหนึ่งก็ว่ายง่ายถ้าสุขภาพยังดียังขี่รถแล้วมันไม่เหนื่อยจัดก็ยังทำงานได้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเขาก็มองหานะไอ้ข้าวของไอ้หมวกกันน็อกต่างๆแบบนี้ที่มันมีบลูทูธเมื่อกี้คุณสมยศเกิดเกี่ยว
1: ครับ
0: นะมีกล้อง
1: มีกล้อง
0: มีบลูทูธ
1: มีไอครับ
0: ผมเสียงสังเกตไหมบางทีเราขับรถเนี่ยเรากังวลใจมากเลยว่าสิงมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับไปมองจอไปอะไรไป
1: ที่จอหลายจอด้วยไม่ใช่จอเดียวเลยเนี่ย
0: สั่งโดยเสียงครับ
1: โอ้ครับ
0: และมันส่งสัญญาณเตือนกลับมาที่หู
1: โอ้ครับ
0: ใช่ไหมเพราะมันได้ยินก็ไม่ต้องไปเหลือบ
1: ไม่ต้องไปเหลือบมองอย่างลมยางอ่อนเนี่ยมันแจ้งมาทางหูเลยไม่ต้องไปดูที่หน้าปัดลมหน้าปัดมอเตอร์ไซค์นะฮะลมยางอ่อน
0: ตัวมอเตอร์ไซค์ผมยังไม่เจอรุ่นนี้นะไม่ยังไม่เจอตัวแจ้งลมยางอ่อน
1: นะครับ
0: แต่มันมีต้อง
1: มีฮะมีขายแล้ว
0: นะครับแต่เราเห็นวิวัฒนาการส่วนเนี้ยที่มันไปอย่างรวดเร็วอันนี้ก็จากพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีที่จีนมีนะก็ทำให้จีนสามารถผลิตแล้วที่สำคัญก็คือมีความต้องการรออยู
1: ่
0: นะครับสองส่วนหลังเนี่ยไอ้ส่วนตลาดพรีเมียมและส่วนนวัตกรรมสินค้าไฮเทคเนี่ยกำลังเติบโตแรงเช่นเดียวกัน

0: โอ้ครับ
1: นะแล้วไอ้พวกเนี้ยแน่นอนมันก็ต้องขายแพงถูกไหมขายแบ
0: แพ
1: บ
0: งอะหลายพัน
1: ราคาสูงกว่าหมวกทั่วไปหมวกกันน็อกทั่วไป
0: ครับ
1: แต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ผมคิดว่าจีนมีแล้วประเทศอื่นๆอาจจะตามยากก็คือเขาไม่ได้มีเฉพาะมิติเชิงนโยบายไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องของอุปสงค์และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่จีนเนี่ยมีฐานการผลิตครับคือกฎหมายถ้าสมมติบอกว่ารัฐบาลนะรัฐบาลไทยนะจะประกาศบอกว่าให้ใส่หมวกกันน็อกทั้งหมดบ้านเราอาจจะมีปัญหาในการเร่งผลิตหมวกกันน็อกให้ทันต่อความต้องการถูกไหม
0: ครับ
1: เผลอหมวกกันน็อกอาจจะราคาแพงขึ้นอย่างก้าวกระโดด
0: เพราะมันไม่พอไม่ทัน
1: แต่ในเมืองจีนเนี่ยฐานการผลิตเขาสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างรวดเร็วผู้บริโภคอยากได้หมวกกันน็อกที่มันแฟชั่นมีวัสดุใหม่เขาก็ไปเอาไฟเบอร์กลาสมาเอาคาร์บอนไฟเบอร์เอาเรื่องต่างมาพัฒนานะหมวกเหล่านี้นะคุณอยากได้นวัตกรรมอะไรติดตั้งอุปกรณ์อะไรต่างไฮเทคเข้าไปไอ้ผู้ประกอบการที่เมืองจีนเขาก็มีความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาค้าเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วนะครับก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยมันเติบโตไอตัวอุปสงค์นะที่มันเติบโตไปมาได้รับการสนับสนุนจากไออุปทานหรือฐานการผลิตที่มันพร้อมสับในเมืองจีนนะอันนี้ก็เลยทำให้มันสอดรับแล้วก็ไปทิศทางเดียวกันนะครับหลายคนที่ด้านก็เลยให้ความสนใจคนก็อาจจะมองหาหุ้นตอนนี้ก็ยังไม่ถึงขนาดสายนะครับในกลุ่มพวกนี้ที่มันเติบโตดีเพราะยังจะเติบโตอีกมากในระยะยาวนะอันนี้นักวิเคราะห์เขามองนะ
0: ครับ
1: ตลาดแง่ของการลงทุนครับ
0: ผมว่าหมวกกันน็อกใบหนึ่งเนี่ยโอ้โหเฉพาะไม่เคยมีอะไรเลยเนี่ยบางใบเนี่ย15,000-16,000แพงกว่ารถมอเตอร์ไซค์ประกันอีกนะครับ
1: หมวกกันน็อกที่เมื่อกี้ผมเรียนไปว่าเป็นแฟชั่นเป็นของสะสมนะ
0: ครับ
1: ใบจะเป็นแสนบาทครับ
0: โ
1: อ้ไอ้เจ๊นะที่ก็เล่นกันนะ
0: อันนี้พูดถึงหมวกในปัจจุบันนี่ครับ
1: ก็เพราะว่าแต่อันเนี้ยผมว่าไอ้ระบบนิเวศนะด้านการผลิตของจีนเนี่ยเขาเก่งนะแม้กระทั่งR&Dในการหาวัสดุใหม่ๆในเรื่องของการพัฒนาในเชิงพาณิชย์นะการตั้งโรงงานหรือแม้กระทั่งไอ้ตัววัตถุดิบคือบอกว่าจะทำวัสดุใหม่มันก็ต้องการไอ้ตัวสารเคมีตัวเม็ดพลาสติกตัวอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ดีถูกไหมการรูปที่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันใช้ AI ใช้คอมพิวเตอร์มาช่วย
0: พิมพ์เตอร์ไอ้ 3D พิมพ์เตอร์เนี่ยมาแล้ว
1: ครับครับรวมทั้งอีกด้านหนึ่งนอกจากผลิตเก่งแล้วช่องทางการตลาดเขาก็ดีเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีทั้งออฟไลน์และออนไลน์
0: ครับ
1: ที่เติบโตไปอย่างรวดเร็วนะจีนก็เลยกลายเป็นว่าง่ายศูนย์กลางการผลิตหมวกที่เอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางถามว่าลูกค้าจีนครับแต่ผมมองต่อไปเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนเกมเลยนะจีนจริงๆเราก็เป็นตลาดหมวกกันน็อกใหญ่ที่สุดในโลกอยู่แล้ว
0: คร
1: ับ แต่เดียวกันก็เป็นฐานการผลิตใหญ่แต่ถ้าตลาดมันมีความสลับซับซ้อนแบบนี้มากขึ้นนะต่อไปเนี่ยจีนจะเป็นฐานการผลิตป้อนหมวกกันน็อกหลากหลายรูปแบบสู่ตลาดโลกนะครับเขาจะส่งออกไปสู่ตลาดโลกวันนี้เนี่ยผู้ผลิตในเมืองจีนเนี่ยมีสัดส่วนตลาดอยู่แค่ 60% นะของทั้งหมด
0: ยังแค่ 60% นะก็เยอะแล้วนะ 60% นี่เกินครึ่ง
1: นำเข้า 40%
0: อ๋อครับ
1: แต่ต่อไปผมคิดว่าในประเทศเนี่ยผู้ประกอบการในประเทศที่มันใหญ่ในแต่ละมณฑลแต่ละพื้นที่เนี่ยนะนะก็จะยิ่งเติบใหญ่มากขึ้นเพราะตลาดมันใหญ่นี่ตอนนี้ใครกระโจนมันก็จะเกิดการพัฒนาสินค้าแบบใหม่รุ่นใหม่ๆพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็เท่ากับว่าผู้ประกอบการเหล่านี้จะมีความสุขงอมจากตลาดในประเทศอนาคตก็จะบุกตลาดโลกนี่ก็จะเป็นสินค้าตัวใหม่ที่แม้กระทั่งผู้ประกอบการในบ้านเราก็ต้องระวังเหมือนกันนะถ้าล็อกอยู่ครับ
0: กับตรงนี้สำคัญทีเดียวนะครับเพราะหมวกกันน็อกมันก็ บางรุ่นบางตัวเนี่ยเท่าที่ผมดูราคาเนี่ยนะจำหน่ายอยู่เนี่ยก็ 20,000 กว่าบาทนะฮะไม่ธรรมดาเลยแล้วก็ผลิตมาจากเมืองจีนนี่แหละแต่จะใช้แบรนด์ของต่างชาตินะฮะแต่ผลิตในเมืองจีนเพราะว่าจีนมีวัสดุที่อย่างที่ดร.ไพจิตรว่านะครับวัสดุเขาเนี่ยเขาต้องจะมีหลากหลายแล้วก็มีการพัฒนาวัสดุใหม่เนี่ยที่มีคุณภาพสูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับในเมืองจีนตอนนี้รถจักรยานยนต์มันยังขยายตัวไหมครับถ้าดูจากสายตาที่ผ่านมายังมีอยู่ไหมตามเมืองใหญ่กับเทียบกับชนบทท่านพิจิตรครับ
1: ครับเราแบ่งเป็น 2-3 ส่วนนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้เราพูดถึงจักรยานไฟฟ้
0: า
1: ที่เห็นเนี่ยที่มันคล้ายๆสกูตเตอร์บางทีเราเรียกนะ
0: ครับ
1: เราจะชอบเรียกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแต่เมืองจีนเนี่ยต้องเป็นจักรยานไฟฟ้าส่วนเนี้ยเติบโตใน2ลักษณะลักษณะหนึ่งคือผู้บริโภคปลายทางทั่วไป
0: อ๋อครับ
1: กับอีกส่วนหนึ่งคือไอ้ตลาดแชร์อีโคโนมี
0: ่
1: นะแต่ก่อนเฉพาะจักรยานใช่ไหมยศเ
0: รา
1: ไป
0: ครับ
1: แต่ในบางเมืองเนี่ยจักรยานเอาไม่อยู่ครับเช่นสมมติว่าเราจริงมันเป็นเมืองภูเขาอ่ะจักรยานเช่าแทบไม่มีหรือมีน้อยเขาจะนิยมจักรยานไฟฟ้าเช่า
0: อ๋อครับ
1: อันนี้ก็เป็นตลาดหนึ่งที่เป็นตลาดใหญ่นะอีกส่วนหนึ่งคือขยับเป็นมอเตอร์ไซค์เลย
0: อ๋อขับมอเตอร์ไซค์เลยนะฮะ
1: เกิน60ซีซีขึ้นไปเนี่ยจะกลายเป็นเข้าขายมอเตอร์ไซค์เป็นรถจักรยานยนต์นะครับแต่จักรยานยนต์ทั่วไปนะครับที่อาจจะมีซีซีเพิ่มขึ้นไปสักหน่อยอาจจะไม่ถึง250ซีซีด้วยนะอาจจะใช้ในการขนส่งเขาอนุญาตให้พื้นที่ชนบทไว้ง่ายให้เกษตรกรยังคงใช้ได้อยู
0: ่อืมครับ
1: นะครับห้ามใช้ในเมืองห้ามใช้ในชุมชนเมืองตอนนี้ยกเว้นเฉพาะอย่างฉงชิ่งที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู
0: ่ครับที่ฉงชิ่ง
1: ที่ใช้ได้แต่อีกตลาดหนึ่งก็คือตลาดบนเลยเป็นตลาดพรีเมียมนะที่ขายเป็นบิ๊กไบ
0: ค์ครับ
1: ลักษณะแบบนั้นตอนนี้ตรงนี้เนี่ยมันไปเชื่อมโยงกันนะพวกมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานไฟฟ้าที่มันเป็นราคาแพงๆมันก็จะเชื่อมโยงกับหมวกกันน็อกทำการตลาดด้วยกัน
0: อ๋อครับ
1: ไอ้ KOL พวกนี้เนี่ยเวลาขายว่าไงอาจจะว่านำเสนอบิ๊กไบ
0: ค์ครับก็เสนอไอ้อุปกรณ
1: ์มีอุปกรณ์เสริมไปเลย
0: อ
1: ันนี้จะเป็นกระแสความนิยม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นที่เมืองจีนในขณะนี้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยจากเดิมมิตินะในเรื่องของการเติบโตอันเนื่องจากข้อกฎหมายในเรื่องจากนโยบายด้านความปลอดภัยนะครับมันเป็นสินค้าที่ว่ายง่ายสำหรับตลาดทั่วไปสำหรับคนทั่วไปมันกำลังขยับไปสู่มิติเชิงคุณภาพสินค้าที่มันพรีเมียมมากขึ้นสินค้าที่มีนวัตกรรมมีอุปกรณ์ต่อยื่นจากหมวกกันน็อกปกติ
0: ปัจจุบันนี้มันค่อนข้างจะแพงแล้วก็ทันสมัยแล้วก็หมายติดต่อกันได้เลย
1: เชิงคุณภาพควบคู่กันไปนะในเมืองจีนครับ
0: ครับเอ๊ะที่ดร.ไพจิตรไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมืองที่เรียกว่ามันแห้งแล้งนะกับ
1: จินเจียง
0: จินเจียง
1: ผมเข้าไปทางอุรุมุชี
0: อ๋อครับอุรุมุชีเนี่ย
1: ยังเมืองอื่นในมณฑลซินเจียงแต่ขากลับผมกลับผ่านทางเฉิงตูลงมา
0: อ๋อครับเฉิงตูเป็นไงบ้างครับพอดีตอนนั้นอยู่แต่ได้รายงานแต่ทางซินเจียง
1: ครับ
0: เฉิงตูเนี่ยมี
1: เจริญมากครับเฉิงตูเพราะว่าเฉิงตูเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเขาเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวนใช่ไหมก็ใหญ่อยู่แล้ว
0: ครับ
1: มณฑลเสฉวนยุคเดิมก่อนที่จะแยกเอาฉงชิ่งออกไปนะตอนนั้นเขาร้อยกว่าล้านคนนะเขาเป็นมณฑลที่มีประชากรมากที่สุดของจีน120ล้านประมาณตอนนี้เขา80กว่าล้านนะครับเฉพาะเฉิงตูเมืองเอกหรือเมืองหลวงของเขาเนี่ยก็ประมาณตั้ง22ล้าน
0: ครับ
1: นะครับ
0: เฉิงตูนี่ที่มีหมีแพนด้าใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับหมีแพนด้าที่แล้วฉงชิ่งก็เอาหมีคอนเซ็ปต์หมีแพนด้าเพราะว่าฉงชิ่งก็แยกมาจากเฉิงตู
0: ไ
1: ปด้วย
0: มียูทูบเบอร์อยู่คนหนึ่งเขาก็ขึ้นทัวร์ไฟไหม้ไปเนี่ยนะเขาจะไปฉงชิ่งเนี่ยแต่เขาลืมอ่านภาษาอังกฤษพลาดยังไงไม่รู้ ขับไปไปถึงไปชนเฉิงตู่แต่ก็ไม่เป็นไรก็บอกไปเฉิงตู่สนุกกว่าอีกกว่าที่คิด
1: เจริญมากครับ
0: เจริญมากเลยอย่างเงี้ย
1: ก็เติบใหญ่เมืองในตัวเมืองก็ใหญ่แล้วก็เราเติบโตที่น่าสังเกตนะไม่ใช่แต่เฉพาะซินเจียงแล้วที่เดี๋ยวนี้พ่อปู่ที่เฉิงตูเองตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2018เนี่ยตอนที่สีจิ้นผิงไปตรวจงานราชการเนี่ยนะไปตรวจเนี่ยปรากฏว่าก็ไปออกแนวคิดและแคมเปญใหม่เรื่องป่าล้อมเมืองครับคือไม่ใช่แค่สวนสาธารณะในเมืองไม่ใช่แค่เกาะกลางถนนไม่ใช่อะไรนะที่เป็นพื้นที่สีเขียว
0: ครับ
1: วันนี้ปลูกป่าล้อมเมือง
0: โอ้ที่เฉิงตูนะ
1: ว่าง่ายเหมือนกับผู้คน20กว่าล้านคนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเนี่ยมีปอดล้อมเมืองเลยแล้วไฟช่วงนี้เขียวชอุ่มนะครับแล้วก็ชุ่มชื้นอากาศไม่แห้งเหมือนสมัยก่อนอีกต่อไป
0: เขาก็บอกเขาก็ชื่นชมมากเลยว่าโอ้ไปแล้วนึกว่าอยู่ญี่ปุ่นเลยล่ะบรรยากาศเหมือนญี่ปุ่นเลยแล้วก็การพัฒนาต่างๆแล้วก็มีไอ้ตึกอะไรที่มันตึกหมีแพนด้าอะไรต่ออะไรด้วยนะฮะคล้ายๆแถว
1: ครับของไทกูของกลุ่มไทกูเขาของฮ่องกงที่เข้ามาลงทุนเป็นห้างสินค้าแฟชั่นชั้นนำที่นั่น
0: ครับแล้วก็มีห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นั่นด้วย
1: ใหญ่ที่สุดในโลกน่าจะเป็นที่อู่ฮั่นครับ
0: อู่ฮั่นเหรอฮะอ๋ออู่ฮั่นใหญ่กว่าที่นี่นี่นะแต่วันนั้นเขาบอกว่าที่นั่นใหญ่ที่สุดในโลกผมก็เลยไม่รู้ว่าใหญ่จริงหรือเปล่าแต่ดูเขาบอกนะอู่ใหญ่เขาเดินเข้าไปแล้วหลงเลย
1: ครับแต่อันที่ตรงที่เมื่อสักครู่สมยศว่าอยู่ตรงมีแพนด้าขึ้นไปต
0: ะ
1: ป
0: ีใกล้ๆฮะครับ
1: อันนั้นนี่มันอยู่ตรงง่ายๆย่านช้อปปิ้งเลยเป็นย่านถนนคนเดินอยู่ด้วย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผู้คนก็จะเยอะมากแล้วก็มีห้างมีช่องทางจะจำหน่ายขายสินค้าหลายระดับทั้งสินค้าจีนเองไล่ไปถึงสินค้าแฟชั่นชั้นนำอย่าง
0: สินค้าแฟชั่นเยอะเลย
1: ที่มีหมีแพนด้าเนี่ย
0: ครับ
1: ขึ้นไปชั้นบนชั้น6ชั้น7อะไรพวกนี้ก็จะมีไออะไรนะสวนศิลปะไว้ง่ายนะครับก็ยืนรอถ่ายรูปนะกับหมีแพนด้าแต่บางคนก็ข้างล่างนะไม่มีเวลาขึ้นข้างบนก็ถ่ายรูปมุมสูงแล้วก็เอานิ้วเอามือไปอุ้มโทษนะก้นของหมีแพนด้าที่กำลังตะปิดเป็นสีสัน
0: ครับแต่ที่นั่นดูเหมือนกับถ้าเท่าที่ผมดูเนี่ยเหมือนกับผมไม่เคยไปนะแต่ผมไปเคยไปที่ญี่ปุ่นเหมือนกับญี่ปุ่นเลยสภาพคล้ายๆของคล้ายๆเมืองที่ญี่ปุ่นเลยคล้ายๆแบบที่ชิบูย่าแถวๆนั้นเลยนะฮะ
1: คนในคณะผมก็พูดทำนองเดียวกันกับที่กระสุนยศเกิดในเมื่อสักครู่นี้ครับว่าโอ้นี่ถ้าตัวนั้นไม่เอาตัวอักษรเอาอะไรต่างๆเอา
0: อ
1: นั่นไปเนี่ยนึกว่าอยู่ญี่ปุ่นหรืออยู่ตัวนะต่างประเทศ
0: ต่างประเทศ
1: ในประเทศนั้นแล้วเจริญมากครับ
0: เจริญมากแล้วก็บอกโอ้ร้าน
1: ยังมีย่านเมืองใหม่ที่ผมสังเกตดูผมลองนั่งนับนะตอนนี้ตึกขึ้นอีก20-30ตึกนะ
0: โอ้ครับ
1: เป็นแถวเลยกำลังก่อสร้างอยู
0: ่
1: นะเพราะนั้นในพื้นที่ซีกตะวันตกของจีนเนี่ยอัตราการเติบโตด้านเศรษฐกิจนะยังเป็นไปได้ดีนะหลายคนบอกว่าโอ้มองค่าเฉลี่ยแล้วภาคการบริโภคของจีนไม่ค่อยดีนะคนในคณะผมไปโอ้นี่หัวก็ไม่ดีมีแต่หัวคน
0: นี่นะครับผมเหมือนผิดทุกทีนักวิชาการดีก็ผมเหมือนผิดแล้วผมเห็นหูมีห้างอย่างโอ้ร้านดังๆนะอย่างกับของโอแอร์เมสร้านของกุชชี่ร้านแล้วโอ้แบบหรูแล้วก็ทำแบบคลาสสิกนะสตาร์บัคก็ทำกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมโอ้ดูแล้วมันแบบโอ้สวยอยากไปดูเดี๋ยวนี้เลยอยากไปเลยอยากบินไปเลยขนาดนั้นเลยอ่ะใช่ไหมครับเขาบอกทำสวยมากเลยนะฮะร้านดังๆแถวนั้นน่ะทุกร้านเลย
1: ครับคืออันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนอีกอันหนึ่งว่าการที่เราเห็นต้องบอกว่าร้านรวงที่เป็นแบรนด
0: ์แบรนด์ดัง
1: กล้าเข้าไปเปิดไปลงทุนแล้วก็ยังประสบความสำเร็จเนี่ยแสดงว่ากำลังซื้อของผู้คนที่นั่นค่อนข้างดี
0: ครับ
1: นะก็เป็นว่าง่ายชอบอะไรที่มันเป็นสินค้าแฟชั่นชอบอะไรที่มันเป็นแบรนด์เนมนะ
0: หลุยส์วีตองก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างจะมากที่นั่นครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนที่ฟังรายการเจาะตลาดดำเนินต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงยันมังกร ในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสาร
3: การ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสืออ
4: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารค์

0: 15:37 ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรช่วง Inside China กับดร.ประจิตวิบูลย์ธนสารดำเนินรายการโดยผมสมเด็จชุ่มฉ่อยครับหลายท่านก็ติดตามทาง YouTube นะฮะคุณแพทคุณอดิเรกแพทนะฮะ5476นะครับก็ติดตามรายการช่วยนำเสนอด้วยทุกทิศเรื่องอะไรเนี่ยตามรายการทุกวันทิศสนใจเรื่องเอเชียกลางนะฮะอ๋อเขาสนใจเรื่องเอเชียกลางนะครับคุณตองอาจีนะบอกโอ้ยรายการนี้อวยจีนอย่างเดียวเลยไม่รู้เขารู้เราเลย นะฮะอวยจีนอย่างจนแหมหน้ามันไส้แล้ว มันต้องฟังต้องอะไรนะต้องดูตาต้องดูบ้างนะสองข้างนะทั้งสองท่านนะก็ที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่เป็นการอวยนะคือเป็นการบอกให้รู้ว่าจีนมีการเปลี่ยนแปลงไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเราไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงเรามวนนั่งนิกนอนนึกว่าไอ้จีนยังมีส้วมเหม็นๆไปแบบเมื่อก่อนนี้มันไม่ได้นะเขาปรับค่อนข้างเยอะนะฮะดังนั้นการปรับตัวของเขาเนี่ยมันมีผลต่อเราด้วยนะเพราะว่าอย่างถึงว่าเขาปรับเนี่ยคนจีนก็ไปเที่ยวจีนไม่มาเที่ยวไทยอย่างเงี้ยกลายเป็นปัญหาสำหรับเรานะแล้วก็เราก็จะมีปัญหาหรือคนจีนก็ไปเที่ยวเวียดนามอะไรเงี้ยแทนอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เราก็ดูว่าเขามีการปรับตัวอย่างนี้เราก็ต้องปรับตัวให้ของเราให้ดีให้เขาเนี่ยมามีจุดสนใจสินค้าไทยมีตลาดท่องเที่ยวไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เขามามากขึ้นนะฮะนี่ต้องการบอกให้รู้ไม่ใช่ไปคอยบูลลี่จีนโอ้ยเนี่ยบางคนในบางรายการบูลลี่จีนนะโอ้ไปเอาเรื่องนโยบายลูกคนเดียวอะไรเงี้ยนะสมัยก่อนเนี้ยซึ่งเก่ามากมาพูดนะฮะในรายการวิทยุอะไรเงี้ยซึ่งโอ้มันไม่รู้กี่สิบสมัยแล้วนะฮะโกหกข่าวก็ไม่รู้นะมาเล่าให้ฟังเป็นนิทานไปซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ได้นะเราต้องรู้ความจริงแล้วก็รู้ข่าวรู้เราจริงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วมันเปลี่ยนแปลงนี่มันเกิดขึ้นจริงด้วยนะไม่ว่านั้นอย่างสมมติบางคนไปมาก็บ่นนะไปในชนบทหรืออะไรเงี้ยว่าโอ้ยห้องน้ำจีนยังไม่ดีแหมบ่นอย่างนู้นอย่างนี้ก็เป็นธรรมดานะฮะคือสภาพแบบนั้นก็ยังมีอยู่นะฮะแต่ถามว่าเขาเปลี่ยนไหมเขาเปลี่ยนเขาปรับตัวไปเรื่อยๆนะตรงเราถึงน่ากลัวไงถ้าเขาปรับตัวห้องน้ำไม่ดีคุณไม่ต้องไปที่ไหนหรอกประเทศไทยเราก็มี ก็ไม่ดีเหมือนกันในบางที่บางแห่งแม้แต่ในกรุงเทพเนี่ยเอาที่ไม่อยากบอกที่ห้องน้ำที่ไหนนะฮะก็มีปัญหาอย่างนี้เหมือนกันแต่เราบอกเนี่ยเพื่อให้รู้ข่าวรู้ราวเพื่อให้รู้ว่าเอ้ยเขาปรับตัวอย่างนี้แล้วเราต้องปรับตัวตามเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีกว่านะฮะสิ่งที่ดีกว่าของจีนให้ได้นะเพราะเขาปรับมากเลยอย่างที่ดร.ประจิตว่าเนี่ยเขาพยายามเรื่องเอาอีโคซิสเต็มต่างๆนะครับมาปรับให้ท่านผู้ฟังได้นะฮะก็เป็นเรื่องที่ต้องรับรู้นะหลายคนก็บอกว่าต้องเตรียมอัปเดตตนเองถูกต้องที่แรงที่สุดนะฮะเพราะจีนมันปรับเปลี่ยนไปหมดแล้วป้ายแต่เดิมมีแต่ภาษาจีนเดี๋ยวนี้จีนใช้ป้ายเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นเห็นไหมนั่นเขาเปลี่ยนอ่ะนะฮะเขาใช้ป้ายเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นคู่กับภาษาจีนแสดงว่าเขารับรู้ละเขารู้เขารู้เราละเขาสามารถเตรียมนั่นได้และคนจีนไปไหนเนี่ยเขาก็ตามที่ท่องเที่ยวต่างๆเขาก็มีชุดจีนเหมือนกันนะครับในกู้กงในอะไรเงี้ยสมัยก่อนที่ผมไปก็ยังไม่ค่อยมีคนใส่ชุดจีนโบราณมาเดินนะฮะสาวๆจีนไม่ค่อยมีแต่เดี๋ยวนี้ไปดูได้เลยโอ้โหมีใส่ชุดจีนมาเดินกันเต็มเลยนะฮะเหมือนกับที่ญี่ปุ่นใส่กิโมโนอะไรเงี้ยแล้วก็ไทยเราก็ใส่ชุดไทยที่วัดอรุณอะไรเงี้ยนะแถวท่าเตียนแถวอะไรเงี้ยนะครับซึ่งทางบ้านก็อิจฉานะ อันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับจะพูดไปถึงข้างบ้านเดี๋ยวคนก็มันไส้ต่อแล้วทำไมไอ้ความสำเร็จเนี่ยอย่าพูดถึงแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยนะผมเห็นโอ้โหคนไปยูทูบเพิ่งไปเมื่อวันซืนนี่เองแล้วกลับมาถ่ายยูทูบให้ดูเนี่ยนะว่าแบรนด์ต่างๆเขาไปค่อนข้างจะไกลแล้วก็ทำพัฒนาค่อนข้างจะมากแล้วก็มีคือต้องยอมรับอย่างจีนเนี่ยบางทีเขาก็ไม่มีเรื่องของครีเอทีฟเขาก็อาจจะน้อยลงนะผมก็คุยกับนักธุรกิจจีนเหมือนกันเนี่ยเขาก็โอ้โหทำไมคนไทยเนี่ยครีเอทีฟเยอะมากเลยนะเขาอาจจะมีแต่มีน้อยสู้ไทยไม่ได้ไทยในครีเอทีฟเยอะกว่าเรามีข้อได้เปรียบตรงนี้นะครับแต่ทำไมบริษัทลอเรียลของฝรั่งเศสเนี่ยจึงประสบความสำเร็จ ในตลาดจีนมาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าให้รู้ข่าวรู้ราวกันลึกขึ้นกว่าเดิมดร.ประจิตครับ
1: ครับผมคุณยศผมนอกเรื่องนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่จริงแล้วคุณยศถามผมตอนที่อยู่ซินเจียงว่าเอ๊ะพื้นที่สีเขียวเป็นยังไงอยู่แถวทะเลทรายไหมผมก็บอกโอ้เดี๋ยวนี้พื้นที่สีเขียวริมสองฝั่งเนี่ยโทษนะเขียวชอุ่มแต่พอวิ่งออกไปนอกเมืองเนี่ยนะบางพื้นที่ก็ยังมีส่วนที่ไม่เป็นทะเลทรายหรือมันเป็นหินผสมทรายนะแต่ปรากฏว่าวิ่งกันไปหลายสิบกิโลนะเต็มไปด้วยอะไรนะโซล่าเซลล์และกังหันลมสองฝั่ง
0: นี่นะเนี่ย
1: อันนี้แชร์แลกเปลี่ยนกับแฟนรายการ
0: บอกให้รู้ข้อมูลนะครับ
1: อะไรที่เขาทำได้มิติด้านการเกษตรผลิตอาหารเลี้ยงคนได้เขาก็เดินหน้าทำอันไหนที่ทำได้ด้วยข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์นะเขาก็เอาไปผลิตพลังงานนะครับแล้วเขาไม่ได้ทำแค่เป็นเชิงสัญลักษณ์ระยะทางสั้นๆแต่เราวิ่งจนหลับแล้วตื่นขึ้นมานะครับก็ยังเห็นนะกังหันลมที่เราถูกล้อมด้วยกังหันลมหมดเลยระหว่างทางวิ่งไปบางพื้นที่ก็จะไม่มีภูเขาสูงนะก็จะไม่มีกระแสลมก็จะเป็นโซล่าเซลล์อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ยาวหลายครับ
0: ครับคราวนี้เดี๋ยวมีคนคุณท่านผู้ฟังที่ถามมานะคุณโดนคุณโดนอ2025เนี่ยบอกว่าเอ๊ะในเมืองจีนยังมีวีซ่ามีมาสเตอร์การ์ดไหมรูดปื๊ดคนจีนเห็นเขาผมมันใช้ฝ่ามือรูดผมไม่แน่ใจเขาเลยมิติไอ้การ์ดนี่ไปแล้วหรือเปล่าครับดร.ประจิตครับตอบคำถามนี้เขาบอกยังมีรูดปื๊ดไหมรูดปื๊ดนะครับใช้อยู่ไหม
1: บัตรเครดิตยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับโดยเฉพาะยิ่งในชุมชนเมืองแต่พฤติกรรมของคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับว่ายง่ายจ่ายเงินออนไลน์เกือบหมดแล้วครับ
0: ใช้สแกน QR code นะขึ้นรถไฟก็เอามือถือแตะปื๊ดไปเลยนะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับถ้าเอามือแตะเนี่ยจะอยู่ที่เซนเจอร์นะ
0: อ๋อครับมือถือโทรศัพท์ที่มี QR code
1: ไม่ต้องถือโทรศัพท์เลยครับตอนนี้เหมือนกับเราซิงค์ใบหน้าเนี่ยอันนี้เขาก็ซิงค์ฝ่ามืออ
0: ๋อครับ
1: เซนเจอร์เนี่ยคือยื่นมือไปผ่านตัวสแกนโดยที่โทรศัพท์เราจะเก็บไว้ในกระเป๋าไม่ต้องควักออกมาเสียเวลา
0: อ๋อ
1: นะคร
0: ับ ไปตลอดอย่าอวยมากเดี๋ยวคนใต้ตกใจ
1: อันนี้แลกเปลี่ยนกันไม่ได้อวยว่าแต่ว่าเออนี่เป็นสิ่งที่เราพัฒนาการของมันผมไป7-8วันเนี่ยทริปหลังเนี่ยจ่ายเงินซื้อกาแฟไม่ทันคนจีนเลยครับเออไม่กี่ตังค์เราก็ขี้เกียจไปกดแล้วนะเราจะเอาเงินสดจ่ายนอกจากพนักงานมันไม่อยากรับแล้วเนี่ยจ่ายเงินออนไลน
0: ์เพราะก็ต้องถอนด้วย
1: โอนเนี่ยเร็วกว่าคล่องตัวกว่านะอันนี้ก็เกิดขึ้นอันนี้กลับมาประเด็นลอรีออลอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจพอเราเกริ่นเบรกแรกเราเกริ่นเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์เนมดังๆเนี่ยลอรีออลเนี่ยเหตุที่น่าคุยเรื่องนี้ก็เพราะว่าเขาก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดจีนนะครับ
0: แบรนด์ฝรั่งเศสนะแบรนด์ฝรั่งเศส
1: ปีหน้าเขาถึงจะเข้าครบ30ปีนะ
0: อ๋อครับ
1: แต่เขาเป็นเบอร์หนึ่งที่ทิ้งห่างคู่แข่งขันค่อนข้างมากนะครับมีกลยุทธ์หลายส่วนที่เราแลกเปลี่ยนกันกับแฟนๆเผื่อจะเป็นการเรียนรัดนะสำหรับผู้ออกการไทยสำหรับแฟนๆรายการที่อยากจะรู้จักจีนมากขึ้นอันแรกเลยคือ L'Oreal ประสบความสำเร็จผ่านเรื่องของการสร้างแบรนด์พอร์ตโฟลิโอก็คือขอบข่ายของแบรนด์ที่มันครอบคลุมทั้งตลาดแบบหรูหรานะอีฟแซงโลเรนเอ่ยลานโคมเอ่ยนะอะไรอ่ะจิออร์จิโออาร์มานี่คือทำทั้งตลาดน้ำหอมนะตลาดสกินแคร์พวกผิวหนัง
0: คลินิกก
1: ็ระดับบนแบบระดับบนนะครับอันนี้เป็นลักชัวรี่เป็น
0: พรีเมียมลักชัวรี่ครับครับ
1: เป็นพรีเมียมแบบหนึ่งสองเขาลงมาแบรนด์พวกตลาดระดับกลางเป็นตลาดมวลชนเงี้ยที่เราชอบเรียกว่าตลาดแมส
0: ครับ
1: นะนึกถึงการ์เนียเอ่ยนึกถึงลอรีโอเองชื่อก็เขาก็ทำแบรนด์นี้เหมือนกับชื่อบริษัทนะครับแต่เป็นตลาดแมสนะครับอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับกลุ่มคนที่อาจจะว่ายง่ายมองหาคุณภาพที่เชื่อถือได้แต่ในราคาที่จับต้องได้แล้วก็อีกเซกเมนต์หนึ่ง
0: เห็นบอกว่าลอรีโอบอกว่าจีนเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ตลาดนะแต่มันคือระบบนิเวศของผู้บริโภคดิจิทัลของจีนด้วยมันลิงก์ยังไงกับเรื่องของดิจิทัลไอ้จีนนะครับลอรีออล
1: ครับส่วนหลังเนี่ยเราขยับส่วนของแบรนด์ออกไปก่อนนะเอาเรื่องของต่อระบบนิเวศเนี่ยเพราะว่าจีนเนี่ยพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาจะซื้อหาเครื่องสำอางหาข้อมูลที่ไหนรู้ไหมครับ
0: ที่ไหนครับ
1: AI
0: โ
1: อ้ 70% ของพฤติกรรมผู้บริโภคคนจีนปัจจุบันจะซื้อเครื่องสำอางอะไรก่อนตัดสินใจเนี่ยหาข้อมูลก่อน
0: ถาม AI
1: ถาม AI ครับ
0: โอ้ของโพไทยก็ประมาณสัก 10% นะมั้งเด็กๆไว้ลูก
1: ตลาด AI ตลาดโลกเนี่ยอยู่แค่ 40%
0: อ๋อครับ
1: แต่เมืองจีนนะสัดส่วน 70% เพราะฉะนั้นรอยัลก็เลยเอาตรงเนี้ยมาใช้ประโยชน์เพราะว่าการที่มีคนล็อกอินเข้ามาแล้วเซิร์ชหาอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ข้อมูลเหมือนกับข้อมูลดิบที่สามารถเอาไปใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็ต่อยอดได้อีกต่อยอดในการอะไรก็ว่าต่อยอดในการพัฒนาสูตรเครื่องสำอางใหม
0: ่ๆ
1: เมื่อปีที่แล้วเนี่ยกลุ่ม L'Oreal นะออกสูตรเครื่องสำอางใหม่ถ้าให้แฟนๆรายการทายเนี่ยผมว่าทายผิดแน่นอน
0: เท่าไหร่ครับ
1: มากกว่า300สูตรครับ
0: โอ้โห ปีเดียว300สูตรถ้าคน300คนโผล่ถักออกมา
1: ในจำนวนนี้เกือบ1ใน3นะสามารถเอาไปจดสิทธิบัตรได้แสดงว่ามีความแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื่น
0: อ๋อครับ
1: นะครับคิดเป็นเฉพาะที่จดในเมืองจีนเนี่ยคิดเป็น10กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 20% ของการคิดค้นนวัตกรรมสูตรเครื่องสำอางใหม่ของ L'Oreal ในตลาดโลก
0: ครับ
1: แซงแม้กระทั่งสำนักงานใหญ่ครับ
0: โอ้ในเมืองจีนนะแซงที่ฝรั่งเศสเลยนะครับ
1: คิดดูแล้วกันนี่สะท้อนเลยว่าโอ้กลายเป็นว่าไอ้ชุมชนหรือตลาดที่เมื่อสักครู่คุณสมยศแตะไปว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นะมันเลยกลายโอกาสในการพัฒนาเครื่องสำอางใหม่ๆแล้วก็ไปสอดรับกับความรู้สึกและพฤติกรรมของคนจีนนะเพราะคนจีนเนี่ยมีอะไรก็โทษนะเขาก็คิดว่าเขาใหญ่แล้วเหมือนกัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเขาอยากได้แบรนด์สากลที่เป็นสูตรที่จับต้องได้สอดรับเพื่อคนจีน
0: ตรงนี้สำคัญนะ
1: นะเพราะว่าในเมืองจีนเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่เราคุยเรื่องซินเจียงเนี่ยเวลาไปแต่ซินเจียงเนี่ยอากาศมันจะแห้งครับถ้าเทียบกับซีกตะวันออกเพราะซินเจียงเป็นมณฑลที่ไกลจากทะเลมากที่สุดในโลก
0: อยู่ลึกเข้าไปเนี่ย
1: อากาศเย็นอยู่บนเทือกเขาเขาก็ต้องการเครื่องสำอางเฉพาะเพราะ L'Oreal พอเห็นอย่างนี้ปุ๊บก็พัฒนาเครื่องสำอางที่มันสอดรับกับความต้องการของผู้คนที่อยู่ด้านซีกตะวันตกของฝั่งจีนที่มันเป็นอากาศแห้งหรือทางอีสานจีนนะ
0: ฮ
1: ะขึ้นไปทางหัวไก่อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง รวมทั้งเอาไอ้พวกระบบดิจิตอลพวกนี้นะในการบ่มเพาะสตาร์ทอัพใหม่ๆคือเราเห็น L'Oreal ทำแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าอะไร L'Oreal ไม่ได้ต้องการที่จะท้าชนกับทุกรายนะ L'Oreal เขาใหญ่ขนาดเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเนี่ยแต่เขายังพยายามที่จะจับมือร่วมมือสร้างพันธมิตรสร้างสตาร์ทอัพใหม่ๆให้เกิดขึ้นก็ผ่านระบบนิเวศผ่านกองทุนการสร้างสตาร์ทอัพด้านเครื่องสำอางอันนี้ก็เป็นระบบนิเวศอีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นนะในเมืองรวมไปถึงระบบนิเวศอีกส่วนหนึ่งที่ผ่านเรื่องช่องทางการขายครับนะอันนี้ก็เป็นระบบนิเวศอีกมิตินึงเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ว่าจีนบอกว่าเฮ้ยออนไลน์เนี่ยด้านเครื่องสำอางของจีนเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกแล้วจะไปเฉพาะออนไลน์นะไม่ครับ
0: ออฟไลน์จะทำ
1: L'Oreal ก็ไปทั่วครับเฉพาะปีที่แล้วเนี่ย L'Oreal เปิดช็อปแบบ standalone ของตัวเองนะ150แห่งในประเทศจีนปีเดียวปีที่แล้วแสดงว่าตลาดเนี่ยโอ้โหมันเปิดกว้างมากเลยแล้วเขามีความพร้อมในการที่จะบุกตลาดที่สำคัญคืออะไรนะช็อปที่เปิดในปีที่แล้วครับเปิดในเมืองระดับ3และระดับ4มากกว่าเมืองระดับ1และ2ในประเทศจีนครับ
0: ไปในเทียร์3เทียร์4แล้วนะ
1: ไปในเทียร์3เทีย
0: ร์ออกไปสู่ชนบทมากขึ้น
1: กำลังบอกว่าอะไรกำลังบอกว่าวันนี้ ลอร์เรลเตรียมที่จะว่ายง่ายจับตลาดที่มันใหญ่มากขึ้นนะและมีอัตราการเติบโตที่สูงเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าง่ายเป็นถ้าเราพูดภาษาอังกฤษก็บอกว่าเป็นตลาดที่ยังเวอร์จินอยู่ยังใหม่อยู่มันเปิดกว้างเขากระโจนแทนที่จะบอกว่าต้องจับทำแบรนด์ลักชัวรี่นะหรือทำตลาดแมสกว้างๆเฉยๆแล้วก็อยู่เฉพาะ1กับ2สบายๆเนียนๆไม่ครับเขาลงสู่เมืองระดับ3ระดับ4นะครับทีนี้กลับมาตัวแบรนด์พอร์ตโฟลิโอที่เมื่อกี้ผมเรียนคุณสมยศไปค้างไว้นอกจาก2ส่วนแรกแล้วเนี่ยอีกส่วนนึงที่ L'Oreal เขาไปทำวิจัยแล้วพบว่าเฮ้ยตลาดนี้โตมากเลยคือตลาดเขาเรียกปัญญาชนผิวหนังของชาวจีน
0: ปัญญาชนผิวหนัง
1: จีนเนี้ยห่วงใยเรื่องผิวนะก็เป็นส่วนแรกที่ผู้คนพบเห็นก่อนใช่ไหมเขาดูโง่เฮงดูอะไรต่างถ้าผิวพรรณดีอะไรดีใช่ไหมโทษนะราคาก็ดีมั่นก็จะได้ให้สินสอดเยอะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเขาเป็นห่วงมากการออกแดดการโดนอะไรต่างสำหรับคนจีนเป็นเรื่องใหญ่เครื่องสำอางที่มีมิติแบบยานะมีมิติความเป็นยานะนะครับสกินไอ้พวกดูแลผิวหนังพวกนี้เนี่ยจึงเติบใหญ่บ้านเราจะมีไอ้แบรนด์อะไรนะวิชี่เอ่ยอะไรเอ่ยลาโรเช่อะไรต่างๆพวกนั้นนะที่เข้ามารวมไปจนถึงวันนี้เขาขยับเข้าไปตลาดบนยอดเลยยนยอดพีระมิดเลยสำหรับที่จะสร้างภาพลักษณ์ของ Royal ในภาพรวมคือเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับมืออาชีพเช่นคนที่จะต้องดูแลเส้นผมเป็นพิเศษคนที่จะต้องดูแลผิวพรรณเป็นพิเศษเช่นอาจจะโซนเป็นศิลปินเป็นดาราเป็นอะไรต่าง
0: ครับพวกอินฟลูเอนเซอร์เนี่ย
1: ครับต้องอยู่แสงไฟตลอดหรืออาจจะต้องออกกลางแจ้งดูแดดเผาพวกนี้จะใช้ไอ้เครื่องสำอางแบบนี้มันจะมียี่ห้อน่ะเคลสซาดอะไรต่างๆพวกนี้น่ะที่จับซึ่งถือเป็นเบอร์หนึ่งของ L'Oreal ในประเทศจีน
0: ครับ
1: เพราะถ้าเรามองเนี่ยเขามีมิติกลยุทธ์ทั้งแบรนด์พอร์ตโฟลิโอนะมีเรื่องของระบบนิเวศด้านดิจิทัลเขายังโลโคไลซ์ที่เมื่อกี้ผมเรียนไปนะครับเขาสร้างศูนย์ R&D ด้านเครื่องสำอางที่เซี่ยงไฮ้มากกว่า20ปีแล้วครับ
0: โอ้โหนี่ทำมาเนี่ยบางคนก็บอกว่าโอ้ยนี่คุณโดนเขาบอกว่าโอ้คนไทยอ่ะเรามโนเก่งแก่แล้วไม่รู้เรื่องหรอกไม่ใช่นะคุณโดนผมใช้ AI วันหนึ่งหลายสิบตัวแล้วผมคิดว่าทางจีนเองเนี่ยเขามี AI ของเขาอ่ะเขามี Deep Seek อ่ะของคนไทยเรามีไหมเราสร้าง AI ได้หรือเปล่าไม่มีคนไทยเราสร้างไม่ได้ดังนั้นอย่าไปคิดผิดนะฮะอย่าไปมโนเอาเองอย่าเป็นพโนนะคือเราบอกเนี่ยบอกให้รู้ว่าจีนเนี่ยเขาพัฒนาไปเขามี AI ของเขาเองนะเขามี Deep Seek เขามีหลายตัวนะที่เป็นของเขาอะนะดังนั้นตรงเนี้ยจีนเขาไปไกลเขาน่าจะเยอะเรื่องตรงเทคโนโลยีนะ
1: คร
0: ับ เราต้องรับรู้เรื่องพวกนี้ด้วยนะนี่แฟนรายการแย้งมาผมก็เลยต้องบอกให้ฟังเดี๋ยวจะไม่ทันเขานะครับโอเคครับต่อครับ
1: ประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าพอเขาพยายามโลโคไลซ์เขามีศูนย์ R&D จีนจึงไม่ใช่เพียงแต่การเป็นตลาดที่กลุ่ม L'Oreal จะผลิตพัฒนาสินค้าที่ไหนแล้วส่งออกแล้วมาขายเข้าที่เมืองจีนแต่เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดจีนเป็นการเฉพาะและด้วยความเร็วของระบบนิเวศด้านดิจิตอลและการโลโคไลซ์ที่เขามีศูนย์ R&D นะปกตินะL'Oreal บอกว่าจะพัฒนาสูตรสักสูตรหนึ่งในต่างประเทศนะใช้เวลาอย่างน้อย2เดือนต่อสูตรนะครับแต่ที่เมืองจีนใช้เวลาแค่2วันครับไอ้ตัวนี้ก็ทำให้ความสามารถในการตอบสนองต่อตลาดและสร้างสูตรใหม่ๆที่เมื่อกี้ผมเรียนไปอ่ะว่าปีเดียวยังไปตั้ง300สูตรเลยปีที่แล้ว
0: ทุกครั้ง
1: เกิดขึ้นนะครับไอ้นี่ก็เป็นอีกมิตินึงของตลาดว่าเป็นมิตินึงของกลุ่ม L'Oreal ที่มองประเทศจีนไม่ใช่แต่เพียงมิติเรื่องของตลาดแต่เป็นมิติของศูนย์กลางด้านนวัตกรรมแล้วพอเขาพัฒนาตรงนี้เสร็จปุ๊บวันนี้เขาเริ่มเอาโปรแกรมเอาระบบ การจัดการต่างๆเหล่านี้พองถ่ายไปยังตลาดโลกด้วยจีนกำลังพลิกกลับนะจากเดิมที่เขาเป็นตลาดที่คนมาจับจ้องขอแบ่งเค้กกำลังกลายเป็นฐานวิจัยและพัฒนา
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ใช้ตรงนี้เอาสูตรพวกนี้อาจจะมาขายนะถ้าทางตอนล่างมีความชื้นคล้ายๆกันอาจจะเอาสูตรแบบนั้นมาขายให้กับกลุ่มประเทศในอาเซียนยกตัวอย่าง
0: ครับ
1: นะนี่ก็กำลังเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: เห็นเขามีใช้ AI วิเคราะห์ AR มามาทดลองแต่งหน้ามีสกิลไอ้ดูบิวตี้เบต้าโอ้บิวตี้ Data เนี่ยเขาเยอะกว่านั่นเลย Personalization อย่างที่ดร.พิจิตรว่าเนี่ยเราดีออกสามารถทำพวกนี้ได้มากเลยในตลาดจีนเพราะว่าตลาดมันใหญ่คนมันเยอะเป็นพันล้านเนี่ยมันน่าจะทำได้ดีกว่าในประเทศอื่นใช่ไหมครับ
1: ช่วง 2-3 ปีหลัง L'Oreal ทำคอนเซ็ปต์แคมเปญเรื่อง AI for Beauty ครับ
0: อ๋อครับ
1: ก็คือเราเอาหน้าไปนะครับถ่ายรูปกล้องปุ๊บเขาไม่ต้องแต่งจริงบนใบหน้าเรานะ
0: ครับ
1: เขาให
0: ้เองให้AIแต่งให้อ๋อแล้วเราจะแต่งยังไง
1: ปุ๊บเราเลือกว่าเราชอบแบบไหน
0: อืม
1: พอบอกว่าเราชอบแบบนี้ปุ๊บมันถอดรหัสมาเลยว่าคุณจะต้องซื้อเครื่องสำอางยังไงบ้าง
0: โอ้ก็นี่นะนี่นะ
1: ปริ้นรูปนะพนักงานเขาปริ้นรูปให้คุณด้วยว่าโอ้โทนจะเป็นแบบนี้แล้วพอคุณซื้อเสร็จปุ๊บคุณจะให้พนักงานร้านแต่งให้คุณดูก็ได้ว่าคุณสวยจริงอย่างที่ AI ทำ
0: โอ้มีของจริงด้วยนะมี
1: เหมือนกับ
0: เป็นฟิสิกอลด้วยนะ
1: บูรณาการเอาบริการนะกับนวัตกรรมความไฮเทคต่างๆเหล่านี้เข้ามากัน
0: โอ้โหแสดงว่าบิวตี้เทคของเขาของลอเรียลนี่ไปไกลแล้วนะ
1: ฮะในประเทศจีนใช้กันเยอะแล้วได้รับความนิยมโดยเพราะยิ่งกลุ่มคนรุ่นใหม
0: ่โอ้เสียดายหมดเวลาพอดีเลยท่านจิตมีเวลาได้คุยกันต่อแหมขอบคุณมากเลยครับให้ข้อมูลเยอะครับวันนี้รายการจอดตลาดองค์กรหมดเวลาลงพอดีนะครับผมสมเชษฐ์จอยและดร.พิจิตรวิบูลย์นาสารต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอดตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.พิจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจับเพิ่มอีกรายคดีอุ้มรีดทรัพย์5ชาวจีนเตรียมดำเนินคดีข้อหามีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเพิ่ม3รายพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินทางไปตรวจสอบและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเน้นย้ำการปฏิบัติตามกฎระเบียบคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเคร่งครัดกำชับไม่ให้กระทำผิดทั้งวินัยและอาญาให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีจับกุมตำรวจและพลเรือนอุ้มรีดทรัพย์ชาวจีน5คนที่บ้านพักแห่ง1ในตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาพลตำรวจโทไตรรงค์เปิดเผยว่าตำรวจได้สืบสวนสอบสวนขยายผลพบมีข้าราชการตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มอีก1รายซึ่งได้เข้ามอบตัวเมื่อวันที่23พฤษภาคมรวมผู้ต้องหา7รายเป็นข้าราชการตำรวจ6นายและพลเรือน1รายโดยข้าราชการตำรวจทั้ง6ดำเนินคดีข้อหารวมเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพและเป็นเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกระทำให้บุคคลสูญหายสั่งดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดพร้อมขยายผลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายนอกจากนี้จากการสืบสวนสอบสวนพบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีก3คนเข้าข่ายมีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้แก่นายสีเด่นชาวไทยนายเรียดสีหะชาวกัมพูชาและนายอหลงชาวจีนซึ่งตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาและติดตามตัวมาดำเนินคดีพร้อมสั่งขยายผลชาวจีนทั้ง5รายหากพบความเชื่อมโยงจะแจ้งข้อหามีส่วนร่วมกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดำเนินคดีเพิ่มเติมพร้อมขยายผลถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่า25จังหวัดภาคกลางภาคตะวันออกส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับการขอความร่วมมือส่งเสริมจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงแต่ละจังหวัดและประสานติดตามเร่งรัดบูรณาการขับเคลื่อนโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคกลางเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะจากสภาวะภัยแล้งจึงสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด25จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงในแต่ละจังหวัดเพื่อประสานงานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรขอรับสนับสนุนฝนหลวงสำหรับเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและพื้นที่เกษตรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนช่วงฤดูแล้งและประสานติดตามเร่งรัดและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบกฎหมายจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยเร็วสำหรับรายชื่อ25จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทตราดนครนายกนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาเพชรบุรีระยองราชบุรีลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีและจังหวัดอ่างทอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการติ่มซำยามเย็นครับเราจะมาพบกันแบบนี้ฮะทุกเย็นวันอาทิตย์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นครับมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจีนนั่นก็คือความเป็นไปของโลกใบนี้นะครับซึ่งจีนนั้นมีบทบาทที่สำคัญอย่างมากเลยเราจะมาพูดคุยกับท่านอาจารย์ปอภากรและอาจารย์หลีมิ่งขวัญ นะครับสวัสดีครับอาจารย์หลีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณพี่ป๊อปค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับท่านอาจารย์หลีครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะก็มีอีกข่าวหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าหลังจากการมาเยือนกรุงปักกิ่งของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะกลับไปได้ไม่ถึง1สัปดาห์ท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็มาเยือนนะครับแล้วต่อคิวจากท่านปูตินเนี่ยนะฮะก็จะเป็นจากที่ไหนนะครับอาจารย์หลี
3: นายกรัฐมนตรีปากีสถานช่วงนี้มีการยืนแบบโอ้เป็นแบบผู้นำประเทศละกับจีนเนี่ยค่ะค่อนข้างจะถี่ค่ะถี่มากแต่จริงๆก็ถี่มาตลอดค่ะ
2: มันแต่มันไม่เคยถี่ขนาดนี้นะผมรู้สึกความถี่เนี่ย

0: าเพราะว่าเกิดมีการปะทะกันมันเกิดสงครามที่ตรงอิหร่านค่ะก็เลยเลื่อนมาเรื่อยๆแล้วก็หาเวลาที่มาได้ก็รีบมาเลยค่ะแล้วส่วนการมาเยือนจีนของผู้นำของรัสเซียก็คงคือการมาเยือนแบบนี้ก็คงจะวางแผนล่วงหน้าหลายเดือนไม่ได้ตั้งใจให้แบบให้มาติดกันอย่างนี้เลยค่ะแต่มันบังเอิญมั้งแต่ก็ต้องรีบมาร
1: ีบมากนะฮะแล้วก็คงจะมีเรื่องให้พูดคุยกันเยอะทีเดียวซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆแล้วก็แน่นแฟนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งสหรัฐเนี่ยไม่สงบมากเท่าไหร่นะครับจีนกับรัสเซียเนี่ยก็ยิ่งใกล้ชิดกัน
0: แล้วปีนี้เป็นปีที่มีความสำคัญสำหรับจีนกับรัสเซียเพราะว่าเป็น中俄战略协作伙伴关系建立30周年和中俄睦邻友好合作条约签署25周年ครบรอบ30ปีของการสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับรัสเซีย30ปีนะนี่คือครบรอบ25ปีของสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือฉันมิตรเพื่อนบ้านระหว่างจีนกับรัสเซียอันนี้ก็คือเรื่องอันนี้2เอกสารฉบับ2ฉบับที่สำคัญนี้นะคะก็คือมันเป็นการวางแนวทางวางฐานะของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียด้วยกฎหมายเหมือนกับเป็นที่ยอมรับกันของทั้งสองฝ่ายคือ
1: ครับ
0: ดูเห็นด้วยโดยทางกฎหมายค่ะ
1: ก็ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับได้กล่าวว่าตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียค่อยๆนะมาแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งมันผันผวนอย่างนี้เนี่ยนะฮะแต่ว่าความสัมพันธ์ของเรานั้นมั่นคงไม่หวั่นไหวโดยระบุว่าแนวคิดอำนาจนิยมตอนนี้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เราต้องรักษาไว้ก็คือสันติภาพของไม่ใช่แค่จีนรัสเซียนะฮะสันติภาพโลกเลยทีเดียว
0: เรามาเปรียบเทียบคำพูดของท่านสีระหว่างการพบปะกับผู้นำของอเมริกากับผู้นำของรัสเซียจะเห็นได้ว่าจะไม่เหมือนกันเลยแนวทางและการใช้คำในการพูดของท่านสีที่พูดกับปูตินเนี่ยเขาใช้สำนวนจีนค่ะว่าหลายสำนวนนะคะ
1: ไหนท่านลองยกตัวอย่างสิครับ
0: เชียนหมัวว่านจีหายเจริญหรือว่าหวนเจริญก็คือเชี่ยมหมัววันจีหายเจริญเข้าใจไหมคะก็คือไม่ว่าจะถูกกระทบถูกซัดกระหน่ำถูกหมัวหมัวตาจีก็คือตาจี
1: เชี่ยมหมัววันจีจีนี่ก็หมายถึงตาจี
0: หมัวหัวเรียนทดสอบอะไรพวกนี้ก็คือไม่ว่าจะผ่านการทดสอบหรือว่าผ่านการซัดกระหน่ำผ่านการโจมตีอะไรยังไงเป็นหมื่นครั้งเป็นพันครั้งค่ะความสัมพันธ์ก็ยังแข็งแกร่งเจริญแล้วก็
1: ไม่หวั่นไหว
0: ไม่หวั่นไหวโดยเฉพาะพูดถึงเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจทางการเมืองแล้วก็ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์แล้วก
1: ็
0: มี更上一层楼的精神拓展各领域合作ก็ไต่บันไดสูงขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: ภาษาจีนเขามีคำหนึ่งที่ว่า
1: 更上一层楼
0: 就是
1: เหมือนปีนขึ้นไปเรื่อยๆ
0: ถ้าจะดูทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่งขึ้นก็ต้องกึ่งชังอีกชั้นหล
1: ัง
0: ก็คืออันนี้เอามาเปรียบเทียบความร่วมมือในทุกๆบริบทว่าต้องขึ้นต่างขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีล้วนหยุนเฟยตู่เรื่องสงหลงล้วนหยุนเฟยตู่เรื่องสงหลงก็คือท่ามกลางสถานการณ์ผันผวนแปรเปลี่ยนของโลกอ่ะที่ไม่คือมันยุ่งอ่ะมันซับซ้อนมากเลยแต่ว่ายังสงหลงสงหลงก็คือสงบนิ่งก็ยังมั่นคงนิ่งเสถียรภาพอะไรแบบนี้ก็คือไม่ว่าสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงยังไงสองฝ่ายที่จะร่วมกันฮั่นเร่กัวจีกงต่อเจิงนี้ก็คือร่วมกันพิทักษ์ความเป็นธรรมระหว่างประเทศแล้วก็ทวีตรงโกเจียนเรเล่มีของคุณตุ๋ติก็คือร่วมกันผลักดันการสร้างอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติของสองฝ่ายก็คือยังฉงหลงก็คือมันคงไม่เคยเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะใช้คำแบบสำนวนจีนนะมาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ความร่วมมือการพึ่งพาอาศัยการช่วยเหลือกันระหว่างสองประเทศระหว่างสองฝ่ายและก็โดยเฉพาะ
1: ล้วนหยุนเฟย

0: กู้เนี่ยหยินนี่ก็คือก้อนเมฆ
1: ใช่
0: ใช่ไหมคือเมฆบนท้องฟ้าเนี่ยมันเดี๋ยวก็ตั้งเขาครึ้มมัวนะครับเดี๋ยวก็วิ่งวนเละเทะไปหมดนี่ก็คือสถานการณ์โลกนะครับ
1: ใช่เห็นภาพเลยนะคะอันนี้ก็คือเสน่ห์ของภาษาจีน
0: ใช่มีเสน่ห์มากๆเหมือนกับทำให้ผมนึกภาพเหมือนตอนที่โจโฉกับเล่าปีอยู่ในสวนรุ่นยิงฉงนะอารมณ์ลักษณะเหมือนอย่างนั้นเลยก็คือมีการพูดคุยกันโดยใช้สำนวนเปรียบเสมือนกับว่าทั้งคู่เนี่ยใช้ภาษาเดียวกันนะซึ่งแตกต่างจากตอนที่ท่านสีคุยกับท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็จะดูแล้วมีเขาเรียกว่ามี distance มีระยะมากกว่านะ
1: ไม่เหมือนกันค่ะเหมือนมันได้อารมณ์แบบสำนักบู๊คือในแบบนิยายแบบ
0: กำลังภายใน
1: ของจีนในสมัยโบราณอะไรแบบนั้นเออและโดยเฉพาะจีนกับรัสเซียค่ะต่างเป็นเขาเรียกว่าประเทศถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเพราะฉะนั้นสองประเทศนี้มีบทบาทสำคัญมากในการที่จะจัดการระเบียบและก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่านสิบอกว่าสองประเทศเนี่ยควรจะใช้อาศัยตาทางยุทธศาสตร์ที่ยาวไกลแล้วก็ต่างฝ่ายต่างพัฒนาประเทศของตนเองให้เจริญรุ่งเรืองแต่ว่าด้วยความร่วมมือและประสานงานการเชิงยุทธศาสตร์ที่รอบด้านที่มีคุณภาพสูงก็เจียง更加公正合理的全球治理体系ตรงนี้แหละคืออุดมการณ์ของท่านสีก็คือสร้างธรรมาภิบาลทั่วโลกนะคะที่สมเหตุสมผลที่เป็นธรรม
0: ครับ
1: ของโลก
0: ผมว่าตอนนี้รัสเซียนี่ก็พยายามที่จะใช้โมเดลของจีนหลายๆอย่างในการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของภาคท่องเที่ยวเรื่องของการบริการนี่ทางสถานทูตรัสเซียนี่เชิญผมมาอีกแล้วนะอาจารย์ลี
1: อ๋อใช่สถานทูตรู้สึกเมื่อ2วันก่อนได้คุยกับนักข่าวปกคนหนึ่งของหนังสือพิมพ์ที่สำคัญของไทยเลยค่ะก็บอกผมกำลังอยู่ในสถานทูตรัสเซียแสดงว่ารัสเซียก็พยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์นะกับไทยไว
0: ้ครับก็พยายามที่จะโปรโมทภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคเทคโนโลยีเหมือนกัน
1: เพราะไทยกับรัสเซียสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตมาร้อยกว่าปีแล้ว
0: โอ้ยาวนานมาก
1: ตั้งแต่
0: กับรัสเซียเรามีความสัมพันธ์อันดี
1: สมัยโบราณค่ะ
0: ครับ
1: น้อยกว่าปี
0: ภาพที่โด่งดังมากก็คือพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่5กับกับกษัตริย์รัสเซียตอนนั้นน่ะ
1: รัสเซียใช่กษัตริย์ชาหวัง
0: พระเจ้าซา
1: ใช่
0: อันนี้ก็คือเรื่องของรัสเซียกับจีนนะครับแล้วก็อันดับต่อไปเนี่ยต่อจากท่านปูตินเลยก็คือปากีสถานใช่ไหมครับอาจารย์ลี
1: ใช่แต่จริงๆรัสเซียยังไม่ได้ง่ายๆแผนที่เราพูดนะคะคือในไทยในท่ามกลางสถานการณ์ที่แบบสงครามตะวันออกกลางยังไม่สงบแล้วก็ช่องแคบโฮมูสยังไม่เปิดการซื้อขายน้ำมันเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าในระหว่างการคุยกันกับสีจิ้นผิงกับทรัมป์ค่ะก็คือเกี่ยวข้องกับการซื้อน้ำมันจากสหรัฐอเมริกานะที่ตกลงจะส่งเรือไปซื้อน้ำมันอ่ะจากสหรัฐอเมริกาแต่ปูตินก็อยากจะขายน้ำมันให้กับจีนเยอะ
0: ๆ
1: ตรงนี้คือผลประโยชน์ที่สำคัญมากสำหรับการเยือนและก็มีการเจรจาเกี่ยวข้องกับการเกี่ยวข้องกับท่อน้ำมันส่งน้ำมันอะไรเนี่ยเกี่ยวข้องกับตรงนี้แหละเพราะว่ามันเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากในช่วงสงครามที่ยังไม่สงบแล้วก็มันน้ำมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อทุกๆอย่างของทั่วโลกเลย
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นเรื่องจริงๆคือสุดสำคัญอะก็อยู่ตรงนี้มันเป็นการเจรจาทางยุทธศาสตร์
0: ครับ
1: แต่ผลอะหรือว่านโยบายที่ทางสื่อทางการของจีนเขาประกาศออกมาก็คือเป็นแนวทางกว้างๆก็สรุปว่าสองฝ่ายก็ยังเป็นพี่น้องกันก็ยังพึ่งพาอาศัยกันก็ยังแน่นแฟนอยู่ค่ะแต่ว่าเรื่อง
0: จริงๆแล้วในรายละเอียดเนี่ยคนธรรมดาแทบจะไม่รู้เรื่องเลยนะว่าตกลงคุยอะไรกันเพราะว่าเอาพูดง่ายๆคือข่าวที่เขียนสรุปออกมานี่มีแต่น้ำทั้งนั้นเลย
1: ไม่ใช่แต่น้ำอ่ะก็คือหลักการโดยรวม เห็นไหมก็มีรายละเอียดปลีกย่อยโดยเฉพาะเรื่องที่ช่วงที่ทรัมป์มาเยือนจีนนะคะก็รู้สึกจะมีควาชื่อเขาเรียกว่าอะไรนะที่ให้ติดตามเยอะมากเพราะว่ามีนักธุรกิจอะ CEO ของบริษัทยักษ์ใหญ่ติดตามมาตั้ง16-17ท่านค่ะก็แต่ละคนก็จะใช้เวลาที่แบบน้อยนิดค่ะที่จริงๆมาเยือนจีนแค่กี่วันอะวันสองวันเองก็ใช้เวลาน้อยนิดที่ออกไปแบบไปเดินหูท่องไปกินอาหารพื้นบ้านไปคุยกับชาวบ้านนะคะก็เลยสร้างคลิปวิดีโออยู่ในโซเชียลมีเดียค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ยิ่งอีลอนมัสก์เอาลูกชายเล็กตัวเล็กอะค่ะไปอยู่ด้วย
0: เรามาคุยกันเรื่องนี้ต่อก็ได้เพราะว่าพูดจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าสีสันการมาเยือนของท่านโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้ของสหรัฐเนี่ยจะมีเนื้อหาสาระที่เป็นมรรคเป็นผลมากกว่าเราเห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าว่าเขาพยายามที่จะทำอะไรนะฮะ
1: มันเป็นสไตล์ของฝั่งเขาก็เลยต่อให้เกิดผลที่เกิดมาที่เราเห็นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ซึ่งทางรัสเซียเนี่ยผมเข้าใจก็คือสถานะของรัสเซียกับจีนเนี่ยมันแน่นแฟ้นอยู่แล้วแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรมาก
1: มันก็มาตอกย้ำ
0: ตอกย้ำว่าเฮ้ยเรายังเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต่อกันนะแต่สถานะของสหรัฐกับจีนตอนนี้ไม่เหมือนกันนะครับมันมีหลากหลายความขัดแย้งบนโลกมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราในฐานะมือที่สามคือในฐานะคนดูพูดง่ายๆเราก็เห็นเลยว่าสหรัฐเนี่ยกำลังพยายามที่จะขอร้องนะถ้าไม่ขอร้องเนี่ยก็คงไม่จำเป็นที่จะต้องขนกองทัพเท่าแก่ไม่ใช่เท่าแก่ละฮะนี่ระดับเจ้าสัวมาขนาดนี้ในขณะที่ทางจีนเองเนี่ยก็เขาเรียกว่าวางตัวนะผมรู้สึกว่าก็คือมีระยะห่างมีทีท่าอย่างท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็ไม่ได้ให้นักธุรกิจทั้ง17คนที่เข้าพบนะอาจารย์หลีทั้ง17คนเนี่ยคือไปแล้วก็ได้เข้าร่วมแค่วงธุรกิจกับงานเลี้ยงเท่านั้นเองซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคือการจะเข้าคุยกับจีนเนี่ยก็ไม่ง่ายละสำหรับตอนนี้นะฮะ
1: แต่ที่เขาก็แบกรับภารกิจมาหนักเหมือนกันหลายเรื่องขายชิปอย่างเอ็มบีด้าน้ำมันด้วยโบอิ้งด้วยขายคานัดโปรโมทสินค้าคานัดจำหน่ายสินค้ามาให้ทางฝ่ายจีนให้ซื้อค่ะ
0: ก็นั่นแหละก็คือต้องทำหน้าที่เซลส์แมนมาด้วยแล้วประธานบริษัทคือคนที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยต้องมาขายเอง แล้วสรุปแล้วขายได้บ้างไหม
1: ขายได้ค่ะ
0: อะไรบ้างฮะ
1: ก็ต้องให้เกียรติบ้างค่ะโบอิ้งเขาบอกว่า
0: แต่ชาลีเขาว่าก็ต้องให้เกียรติบ้าง
1: เขาขนโอนอยากจะให้โอเดอร์มาตั้ง400ลำค่ะในที
0: ่
1: สุดขายไปได้เซ็นไปได้200ลำอะไรถ้าจำได้ว่าเป็นตัวเลขนี้ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตกลงจะซื้อน้ำมันจากสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะว่าจีนจริงๆก็คือจีนอ่ะซื้อน้ำมันจากรัสเซียเป็นหลักแล้วก็จากอิหร่านจากตะวันออกกลางเมื่อก่อนไม่ค่อยได้ซื้อจากอันนี้แต่อันนี้มาขอให้ซื้อบ้างก็ซื้อแล้วก็เอ็นวีดาแผ่นชิป
0: เอ็นวีเดียของคุณ
1: เอ็นวีเดีย
0: จีนเส้นขวง
1: หวังหรือชื่นค่ะก็อนุมัติให้ขายในระดับหนึ่งค่ะไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าได้ผลค่ะเพราะทรัมป์กลับไปก็เขาก็แฮปปี้ค่ะแต่ว่าในเรื่องหลักการทางการเมืองอะไรหลายอย่างอ่ะเราก็ไม่ทราบนะคะที่เขาคุยกัน
0: ถ้าไม่ขนเอานักธุรกิจระดับท็อปมาเองเนี่ยก็อาจจะขายไม่ได้ก็ได้
1: ก็คือขนความจริงใจมา
0: ก็อย่างที่อาจารย์หลีบอกอ่ะก็ซื้อเพราะว่าต้องเกรงใจกันบ้างต้องไว้หน้ากันนิดนึง
1: มีการเปรียบเทียบก็บอกว่ามีการเปรียบเทียบนะเพราะว่าอย่างอีลอนมัสก์มาเนี่ยก็รีบไปเซี่ยงไฮ้ไปพบแม่คุณแม่ของอีลอนมัสก์อยู่เซี่ยงไฮ้ค่ะอาศัยอยู่เซี่ยงไฮ้ค่ะอยู่เซี่ยงไฮ้เลย
0: เป็นแม่จริงๆหรือแม่เลี้ยง
1: แม่จริงๆแม่ที่เป็นแบบนางแบบอะที่สวยมากเลยค่ะแม่จริงๆค่ะอยู่เซี่ยงไฮ้เลยค่ะ
0: อ๋อแม่ของเขาตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ที่เซี่ยงไฮ้
1: ใช้ชีวิตอยู่เซี่ยงไฮ้เลยค่ะอยู่นานค่ะเพราะว่าอีลอนมัสก์ก็มีซูเปอร์แฟคทอรี่โรงงานอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ด้วย
0: คร
1: ับ แรกๆก็อยากจะแบบนู่นจะถอนทุนไหมอะไรไหมในขณะเดียวกันที่อินเดียได้มีใบปรับเงินให้กับอีลอนมัสก์ให้กับเทสลาเนี่ย 380 USD
0: 380
1: ไม่ใช่ให้苹果ให้ใบสั่งลงโทษอะไรแบบนี้380 USD ให้กับแอปเปิลที่ไปสร้างโรงงานที่อินเดียค่ะ
0: 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ใช่จะขายไปตั้งกี่เครื่องกี่เครื่องถึงจะคุ้มกับค่าปรับนี้ค่ะก็เลยอาจจะทำให้อีลอนมัสก์ยิ่งเห็นความคุ้มค่าความสำคัญความได้เปรียบที่มาลงทุนที่จีนเพราะว่าการที่ไปลงทุนที่นู่นนะคะโอ้โหอยู่ดีๆคือเปลี่ยนเป็นแบบเขาต้องทำตามกฎหมายระเบียบอะไรทุกอย่างให้กับประเทศนั้นอยู่ได้อยู่แล้วถึงจะเข้าไปลงทุนเข้าไปสร้างบริษัทได้ใช่ไหมคะแต่เขาเปลี่ยนกฎหมายได้ทำให้คุณผิดกฎหมายได้อะไรแบบนั้นคือมันมีความไม่แน่นอนอ่ะพอมีการเปรียบเมื่อก่อนเราก็พูดว่าจีนเนี่ยถ้าความสัมพันธ์ไม่ดีแล้วก็ถอนทุนไปไม่ต้องแล้วก็ย้ายโรงงานไปสร้างที่อินเดียเพราะว่าคนอินเดียก็คนเยอะก็สามารถฝึกทักษะของคนงานได้ที่ไหนได้มันไม่ใช่ง่าย
0: ๆ
1: เจออุปสรรคเยอะแยะมากมายเลยอ่ะอยากจะเปลี่ยนโรงงานโลกจากจีนไปเป็นประเทศอื่นมันอาจจะเป็นแค่ความฝันนะ
0: น่าสนใจนะเพราะว่าจีนเนี่ยจากเดิมเนี่ยใครๆเขามองว่าจีนเนี่ยที่คือซื่อจี้กงฉังก
1: ็
0: คือเป็นโรงงานของโลกนะฮะแล้วตอนหลังเนี่ยก็มองพยายามมองหาที่อื่นมาทดแทนเช่นไปอินเดียไปปากีสถานแม้กระทั่งมาแถวๆบ้านเราเช่นเวียดนามเมียนมาแต่ก็ปรากฏว่างานฝีมือที่ออกมาเนี่ยคือทำได้แค่งานฝีมือที่ไม่ใช้เทคโนโลยีเช่นรองเท้ากระเป๋าเสื้ออย่างเงี้ยได้แต่
1: ก็ยังสู้ทางจีน
0: ไม่ได้
1: ก็ทางจีนเชี่ยวชาญมากทำมา30-40 ปีอะค่ะ40-50 ปี
0: ใช่ก็ปรากฏว่าถึงแม้ว่าค่าแรงของจีนตอนนี้จะปรับตัวสูงขึ้นมาแล้วนะแต่ก็ปรากฏว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยก็ยังต้องใช้จีนเป็นโรงงานอยู่ดีเพราะว่าม
1: ันปัจจัยหลายอย่าง
0: ครับ
1: มันไม่ใช่เรื่องย้ายอย่างเดียวค่ะแล้วก็เ
0: ร
1: ื่องปัจจัยสิ่งแวดล้อมเอื้อเอิ่มดุยต่อบริษัทที่ไปลงทุน
0: ครับ
1: เดี๋ยวก็มีใบสั่งใบแบบไปแบบปรับเงินตั้งกี่หมื่นล้านโอ้โหใครจะไหวอ่ะใช่ไหมคะ
0: คือวันนั้นเนี่ยเรายังมีเวลาเราคุยกันวันนั้นที่อาจารย์หลี่กับผมคุยค้างไว้การจะประกอบชิ้นส่วนโทรศัพท์หนึ่งเครื่องหรือแม้กระทั่งรถหนึ่งคันนะฮะก็คือทีมคุกก็มาจีนอีลอนมัสก์ก็มาจีนปรากฏว่าไอ้ชิ้นส่วนในรถในโทรศัพท์เนี่ยมันอยู่ในจีนทั้งนั้นนะครับตั้งแต่ชิปข้างในไปจนถึงหน้าจอหน้าสกรีนตัวเนี้ยหลายท่านก็สงสัยไอ้โทรศัพท์ Apple ที่ใช้อยู่ไอ้หน้าจอทัชสกรีนเนี่ยมันมาจากไหนม
1: ัน
0: ก็มาจากจีนนะครับ แล้วไอ้ห่วงโซ่อุปทานตัวเนี้ยมันจะไปหนีจีนได้ยังไงนะครับทุกคนก็เลยต้องเดินหน้าเข้ามาที่นี่
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็คือเรื่องการค้าที่หนีไม่พ้นนะครับเราสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของจีนต่อโลกทีนี้เดี๋ยวจะข้ามไปที
1: ่ปากีสถานใช่ไหมคะเราไปดูปากีสถาน
0: นะฮะ
1: ใช่
0: ปากีสถานปาจีสถานสงหลีนะฮะปาจีสถานสงหลีก็คือคราวนี้เป็นระดับท่านนายกนะฮะก็จะเข้าพบกับท่านนายกหลี่เฉียงในวันที่23-26นะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ75 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับปากีสถานก็บอกว่าจีนเนี่ยให้ความช่วยเหลือปากีสถานมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการลงทุนหรือแม้กระทั่งเวลาเจอวิกฤตแผ่นดินไหวน้ำท่วมนะฮะก็เลยมีการสร้างระดับความสัมพันธ์ขึ้นมาระดับความสัมพันธ์ของจีนนี่น่าสนใจนะครับอย่างไทยจีนเนี่ยเราจะเป็นเฉียน面战略合作伙伴ถูกต้องไหม
1: พูดแต่บ้านๆก็คือจงไทยอีจ้าชินคือแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกัน
0: ใช
1: ่แต่ปากีสถานเขาเรียกว่าป้าเถี่ยกับจีนเป็นป้าเถี่ยป้าเถี่ยเข้าใจ
0: ดีนะเหมือนผมได้ยินมันเหมือนกับเหลาเฉี่ย
1: ใช่ก็คือเทียกาดกับเพื่อนโยม
0: ก็
1: เป็นเพื่อนที่
0: เพื่อนตาย
1: แข็งแกร่งมั่นคงเหมือนเหล็กอ่ะ
0: เพื่อนตายอ่ะคือภาษาไทยเรียกว่าเพื่อนตาย
1: คือสีมันตาย
0: เออ
1: มันแบบมั่นคงมากเลยเขาเรียกปลาเถี่ย
0: ครับผมเขาเรียกปลาเถี่ย
1: กับไทยก็คือเป็นชินชี
0: ชินชีของไทยนี่คือเป็นญาติสนิทเหมือนบ้านเดียวกัน นะทีนี้เขาใช้คำว่าภาษาไทยเนี่ยก็คือหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทุกสภาพอากาศภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไรคะ
1: 全天候的战略伙伴关系ใช่ไหมคะ
0: อันนี้เท่ดีเหมือนกันนะทำไมถึงตั้งชื่อนี้ครับอาจารย์ลีเฉียนเทียนโฮคือจะฝนตกแดดออก
1: เมื่อกี้ของรัสเซียเขาเรียกเป็นอะไรนะคะเป็นเดี๋ยวนะของเขาเปรียบเทียบความสัมพันธ์จีนรัสเซียคือเดี๋ยวนะจงเอ๋อ战略协作伙伴关系和中俄睦邻友好
0: 协作伙伴关系มันก็คือ
1: มันไม่เหมือนกันนะแต่ละคือถ้าต่างกันแค่คำหนึ่งหรือสองคำอ่ะมันก็คือระดับความสัมพันธ์ระดับความสำคัญจะไม่เหมือนกัน
0: ว่าอย่างนี้ก็ต้องมานั่งเถียงกันนะว่าฉันกับเธอใครสนิทมากกว่ากัน
1: แต่เขาสามารถที่จะปรับคำให้มันแตกต่างกันได้ระหว่างประเทศอ่ะกับจีนกับประเทศต่างๆจะไม่เหมือนกันนะ
0: ครับของปากีสถานนี่เป็นหุ้นส่วนทุกสภาพอากาศ
1: ทุกสภาพมันก็คือ全天候
0: 全天候นะครับ
1: ก็คือไม่ว่าจะฝนตกจะหิมะตกจะฟ้าใสจะอะไรเนี่ยค่ะคือ ไม่ว่าสถานการณ์จะเกิดยังไงขึ้นก็คือเป็นเพื่อนซีกัน
0: ครับ
1: แต่ของรัสเซียคือ战略协作伙伴战略มันกว้างกว่าม ันเชิงยุทธศาสตร์
0: ครับครับ
1: หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์หุ้นส่วนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับ全天候
0: คือเราก็จะสังเกตให้เห็นบทบาทกันแล้วกันจีนเนี่ยช่วยเหลือรัสเซียในลักษณะของเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ก็คือซื้อน้ำมันราคาถูกจากรัสเซียนะครับรัสเซียได้เงินจีนได้พลังงานก็คือวินวิน
1: ไม่แน่ใจว่าราคาถูกเนาะ
0: เพรา
1: ะว่าต
0: ้
1: องการสถานการณ์แบบนี้ค่ะราคาน้ำมันไม่มีถูกหรอก
0: แต่ว่าก็
1: ยังแต่ว่าขึ้นอยู่กับการเจรผลการเจรจา
0: อาจจะใช้คำว่าถูกไม่ได้ก็ต้องใช้คำว่า fair price คือเหอหลีเพราะว่าถ้าขายให้จีนแพงเนี่ยไม่เหอหลีเพราะว่า
1: จีนไม่ซื้อถ้าขายแพงจีนไม่ซื้อเลยค่ะ
0: ก็ใช่นะสิ
1: เพราะว่ามันก็อยู่ถนัดคือจีนก็ไม่ใช่ไม่มีที่ซื้อน้ำมันไม่ใช่มีที
0: ่ก็นั่นแหละสิโถใครๆก็อยากขายให้จีนจีนไม่ใช่โง่นะครับคุณจะมาและรัสเซียเนี่ยถ้าขายให้แพงตอนนี้รัสเซียจะไปขายใครมันไม่เหลือใครให้ขายแล้วถูกเขาคว่ำบาตรหมดแล้วก็ต้องขายให้จีนนะฮะแต่อย่างปากีสถานเนี่ยก็เรียกได้ว่าจีนจะเข้าไปช่วยเหลือมากกว่านะครับ
1: ช่วย
0: ไปลงทุนในปากีสถานการไปลงทุนในนั้นเนี่ยนอกจากสร้างงานนะครับก็ยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็พัฒนาถนนหนทางนะครับมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งสร้างพลังงานสะอาดให้กับปากีสถานด้วยโดยที่ทางรัฐบาลของปากีสถานเนี่ยก็ได้กล่าวในกรุงอิสลามาบัดนะครับว่าจีนเนี่ยมาช่วยเรานะสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานและเศรษฐกิจใหม่ก็เป็นเรื่องที่จีนเขาถนัดอยู่แล้วนะครับ
1: และสิ่งที่น่าสังเกตสิ่งที่น่าสังเกตนะคะคือนายกรัฐมนตรีปากีสถานไม่ได้เดินทางไปปักกิ่งโดยตรงนะคะ
0: ครับ
1: ยืนจีนเริ่มจากขางโจวจะไปเยี่ยมชมอาลีบาบา
0: ครับ
1: จะไปคุยเรื่องอันนี้ก็คือแบบติดดินเลยค่ะก็คือคุยเรื่องการเจรจาการค้าการลงทุนอะไรโดยตรงเลยค่ะแล้วก็ที่มาพร้อมกันก็คือผังตาจะเฉียจ้าแต่แบบถวนคณะใหญ่นะคะคณะผู้แทนนักธุรกิจชั้นเยี่ยมของปากีสถานก็มาด้วย
0: ครับครับ
1: ทีนี้ทุกคณะมาก็จ้องมองที่จะมาสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจทางการค้าทางความร่วมมือกับจีนเพราะว่าจีนจะเก่งทางด้านอีคอมเมิร์ซและอีกหลายๆอย่างอ่ะตอนนี้คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพวก AI เลยค่ะ
0: ครับ
1: รถ EV อะไรพวกนี้ค่ะ
0: ก็ใครที่จะมองหา
1: เพราะว่าที่ฉางโจวจะจัดการประชุมสุดยอดว่าด้วยการลงทุน B2P ระหว่างจีนกับปากีสถานก็เลยจุดแรกเนี่ยไปเมืองฉางโจวแล้วก็ไปเยี่ยมชมกลุ่มอาลีบาบาด้วยที่ฉางโจว
0: ครับครับดีมาก
1: อืม 这个那个好兄弟八铁来了，地友谊，友谊地久天长，好兄弟。
0: 我们叫นี่เมื่อกี้ที่อาจารย์หลีพูดมาเนี่ยผมชอบการใส่เขาเรียกว่าโถเถียวอ่ะนะ เวลาเขาพาดหัวข่าวอ่ะ อันนี้ไม่รู้เป็นทางการหรือเปล่าที่อาจารย์หลีพูดมาเนี่ยทางการ
1: แต่อันนี้ไม่ถ้าทางการไม่ถ้าจะไม่พูดแบบนี้อันนี้เป็นสื่ออีกสื่อหนึ่งค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะครับเมื่อกี้อาจารย์หลีบอกว่าอะไรนะข่าวชุ้งตี้ป้าเถี่ยไหลเลยนะก็คือพี่น้องที่ดีของเรานะเพื่อนตายปากีสถานไล่เหลี่ยวมาแล้วนะฮะอ่ะนอกจากปากีสถานยังมีต่อคิวมาอีกนะก็คือเซอร์เบีย
1: โ
0: อ้อันนี้ไม่เล่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเซอร์เบียเนี่ยท่านประธานาธิบดีก็กำลังต่อคิวเรียกว่ามีแต่คนเข้าคิวมาปักกิ่งตอนนี
1: ้โอ้ใช่ลายต่อลายเลยค่ะ
0: มาเรียกว่ามาติดชนกันเลยนะครับเปรียบเทียบเหมือนทำเนียบอะนะมหาศาลาประชาชนเนี่ยไม่มีว่างเลยเซอร์เบียพอพูดถึงปุ๊บเนี่ยผมนึกอะไรไม่ออกนอกจากสาวสวยมากนะ ผมรู้ว่าสาวสวยมากเพราะอะไรเพราะว่าผมเนี่ยก็ไปประเทศจีนนะไปเกี่ยวกับโครงการอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ลีแล้วไปทีไรเนี่ยก็จะมีสาวๆจากเซอร์เบียเนี่ย
1: โครงการอะไรอ่ะ
0: โครงการ
1: สาวๆเซอร์เบียมาม
0: ีพวกอินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยฮะพวก
1: เขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่จีนเหรอฮะ
0: ไม่ใช่เขาก็เชิญอินฟลูเอนเซอร์มาครับมาถ่ายอะไรเงี้ยซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเซอร์เบียเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีกับจีนนะฮะ
1: โอ้โหมาถูกจังเพราะว่านายกรัฐมนตรีปากีสถานมาเยือนจีนคือวันที่23แล้วก็ประธานาธิบดีเซอร์เบียมาวันที่24
0: เห็นไหมทนเลยนะฉันมันเหมือนกับมันเหมือนกับ
1: แต่ปากีสถานคือระดับนายกรัฐมนตรีอันนี้คือประธานาธิบดี
0: มหาศาลาประชาคมเนี่ยเปรียบเทียบให้ท่านเข้าใจเหมือนกับงานแต่งงานเลยคือเสร็จอีกงานหนึ่งนี่ต้องลื้อ
1: กระไรไม่แห้งใช่ไหม
0: ครับแล้วก็ต้องปักธงชาติใหม่เลยอ่ะ
1: แล้วก็เซอร์เบียเป็นประเทศแรกค่ะ是同第一个同中国共同构建新时代命运共同体的欧洲国家เห็นไหมคำก็เปลี่ยนอีกแล้ว
0: เป็นประเทศในยุโรปประเทศแรกที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ที่เรียกว่ามิ่งยื่นกุ้งถงถี
1: อนาคตร่วมกันในยุคนั้นร่วมกันสร้างจีนเห็นไหมคำประโยคก็เปลี่ยนไปแล้วชื่อ中国在东南欧地区的重要伙伴
0: คือพอการมาเยือนเนี่ยสมมติถ้าเป็นระดับนายกนะครับก็จะบอกว่าเป็นมาเยือนตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีหลีเฉียงนะฮะถ้าเป็นระดับประธานาธิบดีก็จะบอกว่าตามคำเชิญของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับการมาเยือนในครั้งนี้เนี่ยเซอร์เบียก็ได้เตรียมตัวทำการบ้านมาอย่างดีนะฮะด้วยการเปิดวิดีโอทั่วประเทศเซอร์เบียเกี่ยวกับเรื่องของสารคดีความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเพื่อให้ใช่ให้ความรู้ความเข้าใจนะฮะกับคนเซอร์เบียก่อนไปฉายที่กรุงเบลเกรดเลยนะฮะว่าเฮ้ยจีนกับเราเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันยังไงนะครับเรียกได้ว่าเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่รัฐต่อรัฐนะฮะไม่ใช่ประธานาธิบดีมาคุยกันแต่เซอร์เบียเนี่ยอยากจะให้ประชาชนของเขาเนี่ยมีความเข้าใจจีนมากขึ้นนะครับ
1: แล้วประธานาธิบดี
0: ทั่วโลกต้องเรียนภาษาจีนแล้ว
1: แล้วประธานาธิบดีเซอร์เบียยังบอกว่าการเยือนครั้งนี้ถือเป็นการเยือนที่สำคัญที่สุดในชีวิตการเมืองของเขา
0: เพราะว่าจะได้มาจับมือกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิง
1: ทั้งนายทั้งประธานาธิบดีและก็นายกรัฐมนตรีจีน
0: ครับ
1: เพราะว่าช่วงนี้คือสถานการณ์โลกอ่ะมันล่อแหลมจริง
0: ๆครับ
1: แล้วแต่ประเทศต่างๆก็ควรก็ต้องการที่จะไปมาหาสู่แล้วก็เจรจากันซึ่งหน้าแบบนี้แหละค่ะ
0: ครับครับครับท่านประธานาธิบดีบอกว่าอันนี้จะเป็นจุดสูงสุดในชีวิตการเมืองของท่านเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: กลับไปท่านอาจจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นรูปจับมือกับท่านสีจิ้นผิงก็ได้นะฮะ อันนี้ผมบอกกำหนดการคร่าวๆให้นะครับ พอจบจากปากีต่อด้วยเซอร์เบียนนะฮะแล้วก็อันนี้ยังไม่มาเยือนเรื่องของอนาคตเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังข่าวต่อไปเลยข่าวจารี
1: แล้วครูป๊อปเลือกเลยค่ะ
0: เรื่องต่อไปเนี่ยก็ละพอสถานการณ์บ้านเมืองต่างประเทศเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้ก็จริงแต่เราต้องระมัดระวังเรื่องของการให้ชาติตะวันตกเนี่ยมาตั้งกองทัพนะฮะหรือเอาเครื่องบินมาขึ้นลงในบ้านเราเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องเราไม่ใช่มหาอำนาจก็จริงครับอาจารย์แต่เรามีเอกราชอธิปไตยเป็นของตัวเองและการที่ให้บางชาติที่เขามีข้อขัดแย้งพิพาทเนี่ยมาตั้งกองทัพปุ๊บเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราจะกลายเป็นเลือกข้างไปล่าสุดเนี่ยนะครับมีบางพื้นที่ของโลกเนี่ยนะฮะมีปัญหาแล้วเพราะว่าอนุญาตให้สหรัฐเนี่ยเข้ามาติดตั้งระบบขีปนาวุธพิสัยกลางนะครับโดยท่านโฆษกกระทรวงต่างประเทศเนี่ยบอกว่าจีนขอคัดค้านนะถ้าหากว่าจะมาติดตั้งให้ประเทศในเอเชียเนี่ยเป็นฐานยิงขีปนาวุธถ้าประเทศไหนให้สหรัฐเนี่ยมาติดตั้งขีปนาวุธนี่ก็ถือว่าผิดพลาดเลยอันนี้คือกล่าวไว้ก่อนนะครับโดยท่านโฆษกประจำกระทรวงต่างประเทศเนี่ยบอกว่าขีปนาวุธไทฟอนของสหรัฐเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ทำลายเป้าหมายศัตรูเท่านั้นแต่ยังเป็นการทำลายผลประโยชน์และความชอบธรรมของโลกอีกด้วยเป็นการคุกคามในเชิงยุทธศาสตร์ครับ
1: แน่นอนโดยเฉพาะมาตั้งระบบขีปนาวุธที่ประเทศรอบข้างของจีนด้วยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีฟิลิปปินส์อะไรหลายประเทศใช่ไหมคะก็จะมีฐานทัพของกองทัพอเมริกาก็ล้วนเป็นการคุกคามความมั่นของจีนด้วย
0: ครับถูกต้อง
1: แล้วโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศเหล่านี้ค่ะคือค่อนข้างจะตึงเครียด
0: ตึงเครียดเราก็ยังคงต้องคอยติดตามเพราะตอนนี้
1: เหมือนกับเขาปิดล้อมอ่ะ
0: ครับ
1: ปิดล้อมใช้ฐานทัพที่เขาแล้วก็สร้างระบบขีปนาวุธเหมือนกับปิดล้อมจีน
0: ท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าสหรัฐเนี่ยไม่เคยที่จะรบในบ้านเมืองของตนเองแต่การรบของสหรัฐเนี่ยก็คือการใช้กองเรือไปรบที่ประเทศอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เสียหายไม่ใช่ประเทศสหรัฐแต่ว่าเป็นประเทศที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นสนามรบถ้าหากว่าเราไม่อยากที่จะเป็นสนามรบเนี่ยก็อย่าให้ชาติไหนมาตั้งขีปนาวุธนะครับหรือจะมาซ้อมก็ไม่ได้นะอย่างล่าสุดเนี่ยที่มีข้อพิพาทมากๆก็คือญี่ปุ่นนะครับเพราะว่ามีการติดตั้งขีปนาวุธขึ้นมาแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเป็นการสนับสนุนลัทธิทหารนิยมใหม่ขึ้นมาบริเวณนี้นะครับเพราะนั้นมันก็จะพัวพันไปหมดอาจารย์หลี่ญี่ปุ่นไต้หวัน
1: นะครับเพราะว่าตอนที่ทรัมป์มาเยือนจีนจริงๆประเด็นสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายคุยกันก็คือเรื่องหนึ่งก็คือไต้หวันแหละ
0: ครับ
1: สีก็ชี้แจงว่าไต้หวันนี่เป็นเรื่องแบบเหมือนแบบพอคาปาตายเลยไม่ต้องคุยเลยค่ะอันนี้คือไม่ต้องกลัวอ่ะคือหลักการนี่คือแบบแน่นอนอ่ะเราไม่เปลี่ยนแปลงไต้หวันเรื่องไต้หวันคือเป็นอย่าไปแตะต้องเลยอ่ะแล้วทรัมป์กลับไปก็เขาก็บอกนะเขาคือไม่อยากให้ไต้หวันเป็นเอกราชเขาก็บอกอย่างชัดเจนอ่ะค่ะ
0: ครับ
1: คือแต่ไม่อยากให้ก่อเรื่อง
0: ใช่คือพูดง่ายๆตอนนี้ผมว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยปัญหาก็เยอะอยู่แล้วนะท่านก็ไม่อยากที่จะหาเรื่องเพิ่มพอคุยกับท่านสีจิ้นผิงเสร็จเนี่ยท่านขึ้นไปให้สัมภาษณ์บน Air Force One นะครับ
1: ก็อย่าง
0: ผมไม่เห็นด้วยนะ
1: ไม่เห็นด้วยยุ่งอ่ะไม่ใช่แบบเรื่องที่ยังไม่จบอีกเรื่องนึงก็โผล่ขึ้นมายังก็อย่างนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่แค่บอกว่าไอ้ไต้หวันมีเรื่องก็คือญี่ปุ่นมีเรื่องใช่ไหมคะโอ้โหเห็นไหมจีนเนี่ยปฏิกิริยาแบบรุนแรงมากเลยค่ะต่อต้าน
0: ถูกต้องนะครับในโลกที่มันร้อนขนาดนี้เนี่ยนะฮะแต่ว่าผมต้องบอกอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งท่านคำพูดของท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยท่านยังพูดไม่เด็ดขาดนะเพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยท่านใช้คำว่าผู้支持ไอ้หนู ก็คือไม่สนับสนุนนะฮะแต่สิ่งที่ถูกต้องเนี่ยก็คือจะต้องเป็นฟันไถถูต้องคัดค้าน
1: เล่นคำอีกแล้ว
0: ใช่ไหม
1: แต่อย่างน้อยผู้ชื่อถือเนี่ย
0: คัดเอาไว
1: ้ก็เป็นท่าทีที่ชัดเจนแล้วค่ะ
0: ครับอ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยประเทศไทยของเราเนี่ยยังคงมีความสัมพันธ์อดีตกับทุกประเทศโดยเฉพาะกับจีนนะฮะล่าสุดก็มีการจัดเฉลิมฉลองวันชาสากลนะในธีมชาและโลกศิลปะแห่งการใช้ชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาติชา与世界与自然和谐共处的艺术โอ้โหผมว่ามันสวยงามจริงๆนะครับ青山碧水茶香寺来吧
1: 寺意茶香寺意
0: 茶香寺意那个来呀茶好吗来呀
1: 啊给你好吗那么茶红白茶寺意就是哎他啥台他来吧问问
0: 洗卡什么
1: 寺意就是哎怎么破天哎
0: ถ้าไทยหลีแปลไม่ได้นี
1: ่มันเป็นคำที่ภาษาสลวยชาเชียงใครๆก็ดมกลิ่นชาใบชาเชียงได้ค่ะก
0: ็
1: กลิ่นหอมของใบชาคือทำให้ทุกคนก็ได้กลิ่นหอมของใบชา
0: ไม่แต่คำว่าคือผมได้ยินการเปรียบเทียบเนี่ยเขาจะมีเชียนหลีเชียงนะหอมหมื่นลิ้นนะแต่ไอ้อี้เนี่ยคือมันหอมไปกี่อี้เนี่ย
1: อี้คือล้นออกมาก็น้ำล้นออกมาเขาเรียกว่าอี
0: ้โอเคแล้วซื่ออี้ก็คือสี่ข้ามมหาสมุทรหรือเปล่า
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวเช็คดูขอโทษนึกไม่ออกฟันกลิ่นหอมของชาฟุ้งอบอวน
0: อ๋อฟุ้งอบอวนแล้วทำไมจะต้องเลขสี
1: ่ซื่ออี้ทิศสี่ทิศ
0: อ๋อ
1: สีที่คือตรงนั้นสิสีที่ก็คือรอบตัวได้กลิ่นชาหอมอบอวน
0: ชาเชียงซื่ออีเขาเขียวน้ำใส
1: หอมกุ่นหอมกุ่น
0: หอมกุ่นตลบอบอวน
1: ไปด้วยกลิ่นหอมของชาหอมก
0: ุ่
1: นด
0: ้
1: วยกลิ่นชาหอมกุ่นอบอวนโอ้จำคำนี้เพราะว่าจำค่อนข้างปกติไม่ค่อยใช
0: ้
1: ฟุ้งอบอวนมันเป็นคำที่ค่อนข้างจะสวยใช่ไหมคะ
0: ครับครับครับ
1: ฟุ้งอบอวนถ้าเกิดภาษาชาวบ้านเขาพูดยังไงคะหอมมากเลยค่ะ
0: ชาหอมมากกลิ่นหอมตลบอบอวนโอเค
1: ตลบอบอวนตลบอบอวน
0: ใช่ได้
1: ใช่อ
0: ันนี้เราจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมจีนกรุงเทพนะครับที่นี่ก็มีการจัดงานเสมอใครจะไปเรียนเขียนผู้กันอะไรตรงนั้นมีสอนภาษาจีนด้วย
1: นะครับเพราะว่าเทศกาลไอ้วันชาโลกเนี่ยคือเป็นกิจกรรมที่เขาทำทุกปีอยู่แล้วที่ทุกประเทศเลยค่ะ
0: ครับครับ
1: ศูนย์วัฒนธรรมจีนในประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็จะจัดในวันชาโลกแล้วก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็จริงๆก่อนหน้านี้ก็วันที่19นี้ก็คือวันท่องเที่ยวจีนแล้วที่ศูนย์วัฒนธรรมจีนเขายังจัดการประกวดคลิปสั้นฉันอยากไปเมืองจีนที่จัดมารอบที่4แล้วครั้งที่4
0: ฉันอยากไปเมืองจีนใช้ชื่อว่าอะไร
1: ก็คือฉันอยากไปเมืองจีนหัวฉันชื่อจงกัว
0: โอเค
1: ประกวดคลิปสั้นที่เอาพวก KOL ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะแล้วก็ไปเที่ยวจีนบ่อยแล้วก็ที่เอาคลิปที่ถ่ายกลับมาเข้าร่วมการประกวดคนที่ได้รับรางวัลที่1ที่2เขาเชิญไปเที่ยวจีนฟรีค่ะทุกปีค่ะ
0: ครับครับครับ
1: ปีนี้เมืองหลักๆคือซันตุงปีที่แล้วคือฉงชิ่งแล้วปีก่อนก็คือตอนนี้4เมืองไปแล้วก็คือถ้าตัดต่อคลิปสวยๆนะคะเอาส่งมาประกวดได้รางวัลก
0: ็
1: ส่งเชิญไปเที่ยวเมืองจีนฟรีเลยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีการเอาพวกเขาเรียกว่าโมรดกวัฒนธรรมวิถีชนของจีนมา12รายการมาโชว์ร่วมกันโชว์ที่ศูนย์วัฒนธรรมจีนเลยค่ะเป็นโอกาสที่หายากมากแต่ละอย่างอ่ะโอ้ฝีมือละเอียดยอดเยี่ยมมากหลายอย่างพี่ยังไม่เคยเห็นที่จีนเลยค่ะเป็นโอกาสที่หายากมาก
0: อะไรฮะที่ไม่เคยเห็น
1: อย่างเช่นซงเหรอมันเป็นตุ๊กตาเล็กๆแต่ว่าล้อข้างๆขอบข้างๆเนี่ยทำด้วยเมื่อก่อนทำไปขนของ ขนของหมูตอนนี้เปลี่ยนเป็นขนของม้าเขาบอกว่าเปลี่ยนก็เนื่องจากว่าประเทศมุสลิมไม่ยอมรับขนของหมูก็ขนม้า
0: เออขนม้าก็เอาไปขายไปที่ประเทศมุสลิมได้
1: ใช่แล้วก็เวลาเอาตุ๊กตาวางบนจานที่เป็นทองแดงอ่ะแล้วก็เอาไม้มาเคาะเคาะเคาะแล้วก็ตุ๊กตามันจะหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนเหมือนตุ๊กตากำลังเต้นรำสนุกอ่ะสวยน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็มีถังช่วยถังเหรอเป่าน้ำตาล
0: เป่าน้ำตาล
1: แล้วก็มีตัดกระดาษแล้วก็มีเอกที่ทำเครื่องแก้วอ่ะเอาไฟพ่นแบบทำแบบเป็นกรีบดอกไม้อะไรสวยงามมากแล้วก็เอาธัญพืชที่เป็นถั่วอะไรต่างๆมาประกอบเป็นภาพแล้วก็มีปั้นแป้งปั้นเขาแป้งเขาทำเป็นพวกนาจาที่จากภาพยนตร์แอนิเมชันแล้วก็หมูคงจากเกมออนไลน์อ่ะตอนนี้เขาก็คือตามกระแสวัยรุ่นไม่เอาแบบโบราณมาตั้งโชว์แล้วก็ปั้นออกมาสวยงามมากมีทั้งป้าหวังเบียจีมีทั้งหมูคงมีทั้งนาจาแล้วก็มีพวกที่เป็นสัญลักษณ์ของอะไรศิลปะโบราณของจีนสวยงามมากแล้วก็เชื่อมโยงกับความทันสมัยในยุคใหม
0: ่
1: มี12อย่างนะสวยงามมาก
0: แล้วก็มีงานปั้นแป้งงานวาดน้ำตาลงานปัดกระดาษงานหนังตะลุงมีชาวโจวกังฟูฉานะครับศิลปะหัตถกรรมอะไรอย่างนี้แต่ว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมีผสมผสานเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็อะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคือไม่ใช่มีแค่ของเก่าๆเท่านั้น
1: แล้วก็อยากจะดึงดูดให้วัยรุ่นน่ะคนรุ่นใหม่เข้ามาสนใจวัฒนธรรมของจีนด้วยมันสนุกแบบเหมือนงานวัดแต่ว่าเอาหลายๆอย่างเอาสุดยอดศิลปะของจีนนะมารวมตัวอยู่ในงานเล็กๆจริงๆขนาดไม่ใหญ่แต่ว่าเข้าไปแล้วคุ้มค่ามากคือแต่ละคนก็จะเป็นผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมวิถีชนแข่งชาติของจีนเชิญมา12เขาเรียกว่า12สำนักใช่ไหมคะอะไรทำนองนั้นล่ะ
0: คร
1: ับ ผมแล้วสุดวัฒนธรรมจีนถ้าว่างๆก็ไปดูค่ะเพราะว่ากิจกรรมน่าสนใจเยอะมาก
0: ครับก็สามารถที่จะกดติดตามได้นะฮะเพราะว่าที่ศูนย์วัฒนธรรมจีนเนี่ยเขามีจัดกิจกรรมเรื่อยๆเขาก็จะโพสต์ใน Facebook อะไรอย่างนี้เราก็ติดตามไว้
1: ใช่
0: นะครับอย่างไรก็ตามอาจารย์หลี่ผมต้องขออนุญาตพักสักครู่2นาทีแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อกัน
1: เชิญเลยค่ะ
0: ตอนนี้พักสักครู่ครับ
2: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
3: สมุทรจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: หิวกันอยู่หรือเปล่าครับอย่าเพิ่งกดสั่งหรือรีบออกไปไหนกดดูรายการนี้ก่อน CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปพบกับเชฟจากัวธีรวีข้าวแกงร้อยร้านสุดยอดแชมป์ข้าวแกงไทยไขความลับข้าวแกงไทยดีกรีท็อปความสำเร็จที่เริ่มจากศูนย์สู่ร้อยล้านอะไรคือแรงบันดาลใจอะไรคือ passion ในการรังสรรค์เมนูไทยสู่ความอร่อยระดับประเทศพร้อมพาคุณเข้าครัวประเดิมเมนูยุคน้ำมันแพงที่ทุนน้อยอร่อยได้คุณค่าสไตล์เชฟจากัวติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหาคำว่า CEO Cozy ที่เรารวบรวม CEO ระดับประเทศในมุม Cozy Cozy ไว้มากมาย
5: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
6: จูสังกมาสารวัตร
5: และพี่ก้อยกสิราคล่องอานันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
6: เรื่องง่าย
5: นะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
7: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับยังอยู่กับอาจารย์หลีมิ่งขวัญผมป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลครับอาจารย์หลีครับจะมาพูดคุยหลังจากเรื่องของประเทศไทยเราซึ่งมีร่วมเฉลิมฉลองในเรื่องของวันท่องเที่ยวจีนนะครับซึ่งตอนนี้ไม่ต้องฉลองคนไทยก็ไปเที่ยวกันเยอะอยู่แล้ว นะฮะมีวันชาจีนนะครับคนไทยเราก็ดื่มชาจีนกันอยู่แล้วแต่อาจจะยังไม่รู้จักดีนะครับก็จะเป็นการเปิดให้เราเนี่ยได้เข้าใจวัฒนธรรมการดื่มชามากขึ้นเพราะจริงๆแล้วชาจีนเนี่ยมันมีหลากหลายชนิดมากมายเต็มไปหมดนะครับอาจารย์หลี่ชอบดื่มชาอะไรอ่ะ
1: อาจารย์จริงๆอาจารย์หลี่ไม่ค่อยดื่มชาดื่มน้ำเปล่ามากกว่าแต่สามีชอบดื่มชามากๆดื่มทุกวันค่ะดื่มชาแทนน้ำเลยอ่ะถ้ารุ่นเก่าส่วนมากรุ่นเก่าของคนจีนรุ่นเก่าก็จะดื่มชอบดื่มชาน
0: ี่แฟนอาจารย์หลี่ชอบดื่มชาอะไรครับยกตัวอย่าง
1: อย่างชาผู้ไผ่ชา
0: ผู้
1: ชาที่มันกินแล้วมีสรรพคุณที่แบบบำรุงสุขภาพอะไรเนี่ยค่ะ
0: ที
1: ่
0: แล้วเขาไม่เถียกวนอินนะฮะแล้วก็ต้าหงเถาม
1: ันเป็นชื่อค่ะมันไม่ได้เป็นประเภทชามันเป็นชื่ออย่างเช่นชาแดงชาเขียวมันเป็นชื่อแล้วก็จริงๆแต่ละประเภทของชามันขึ้นอยู่กับวิธีการคั่วชาและวิธีการอบชาที่อบเพราะว่าสารอยู่ในใบชาที่เหลือน้อยสัดส่วนเท่าไหร่มันในที่สุดก็คือทำให้มันเป็นชาแดงหรือชาอะไรค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะๆๆมันเป็นเทคนิคมันเป็นวิทยาศาสตร์ของการทำชา
0: ผมไปที่ไหนเขาก็จะบอกว่าที่นี่ดีที่สุด
1: นะ ไม่มีดีที่สุด
0: ที่นี่เขาก็บอกว่าผัวชานี่คือที่สุดของชาจีนบางที่ไปก็บอกต้องต้าหงเผาถึงจะที่สุดของชาจีน
1: มันเป็นแค่ชื่อต้าหงเผาเป็นแค่ชื่อค่ะเถียกวนกินกันเป็นแค่ชื่อค่ะมันไม่ได้เป็นประเภทชาแต่ต้องผู้เชี่ยวชาญชาเนี่ยเขาจะอธิบายอย่างไรเดี๋ยวมันขึ้นอยู่กับสารอะไรสักอย่างค่ะอยู่ในใบชาเออมีสัดส่วนอะไรแล้วก็ออกมาที่รสชาติเสียวชาแดงไม่เหมือนกัน
0: เรื่องเครื่องดื่มไปแล้วมาต่อเรื่องเทคโนโลยีนิดนึงอัปเดตกันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่รถไฟฟ้าสัญชาติจีนนะครับบอกยี่ห้อไปเลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นข้อมูลสาธารณะอยู่แล้วคือ BYD เนี่ยขายดีเป็นอันดับที่1ในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองไทยเราก็ต้องมีการปรับโครงสร้างพื้นฐานนั่นก็คือสถานีชาร์จนะครับล่าสุดเนี่ยมีแบบใหม่ล่าสุดก็คือเป็นแบบสถานีไฟฟ้าซูเปอร์ชาร์จแล้วก็ระบายความร้อนด้วยของเหลวแห่งแรกในประเทศไทยนะครับก่อสร้างติดตั้งโดยบริษัทจีนเลยแล้วมาติดตั้งอยู่กลางเมืองนะครับอยู่ที่ย่านที่แพงที่สุดในเมืองไทยนั่นก็คือ All Seasons Place ถนนวิทยุ
1: ใช่ใช่แต่เพราะบริษัทจีนก็อันนั้นคือบริษัทจีนสร้างให้ค่ะสร้างขึ้นมากลุ่มนั้นเลยค่ะ
0: ครับทีนี้ไอ้เทคโนโลยีนี้มันต่างจากไฟฟ้าชาร์จแบบเดิมยังไงฮะ
1: มันจุดเด่นก็คือชาร์จ1วินาทีสามารถวิ่งได้1กิโลค่ะเขาบอกอย่างนี้แหละค่ะจริงๆพี่ทีวันนั้นพี่ก็ไปเข้าร่วมแล้วก็ถามเขาว่าเอ๊ะมันแตกต่างยังไงเขาบอกว่าที่ทำให้เป็นของเหลวใช่ไหมคะมันเหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทยร้อนอันนี้จะทำให้การชาร์จไฟฟ้าของรถอีวีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเขายังสาธิตให้ดูเลยค่ะวิ่งได้เร็วนะคะไอเห็นถ่านเนี่ยเติมคือนาทีละ1กิโลใช้เขาบอกว่
0: า
1: ชาร์จไม่ถึง2นาทีวิ่งได้ประมาณ200กว่ากิโล200ค่ะ
0: เพราะชาร์จ1นาทีวิ่งได้60โล
1: ประมาณนั้นแหละค่ะ
0: นะฮะแล้วก็นอกจากเรื่องรถไฟฟ้ายังมีเรื่องของยานอวกาศยานอวกาศเน
1: ี่
0: ยเรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยนักบินอวกาศจีนนี่มีอยู่ตลอดแต่ล่าสุดเนี่ยมีนักบินจากเกาะฮ่องกงนะ
1: เป็นผู้หญิงด้วย
0: เรื่องที่คนแรกเป็นผู้หญิงชื่ออะไรครับ
1: ผู้หญิงหลีจาหญิงค่ะอันนี้เป็นนักบินอวกาศคนที่4ของจีนค่ะแต่ว่าเป็นคนแรกค่ะคือมาจากฮ่องกงค่ะ
0: ครับครับ
1: อันนี้ก็คือหมายถึงว่าประเทศจีนเนี่ยรัฐบาลจีนเขาให้ความสำคัญกับการพัฒนาของฮ่องกงมากๆไม่เฉพาะการเงินเศรษฐกิจอันนี้รวมทั้งการบินอวกาศอ่ะก็ให้ฮ่องกงมีส่วนร่วมด้วย
0: ผมว่าสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในนโยบาย1ประเทศ2ระบบที่แท้จริงมากกว่าคือพัฒนาร่วมกันเสีย
1: โซเอาโยชิงเฉินตาไห่ขยายความร่วมมือ
0: จับมือร่วมกันแล้วก็ออกไปที่นนท์ต้าไข่ต้าไข่นี่หมายถึงนอกโลกเลย
1: นะคะ
0: ถูกต้องครับวันนี้เวลาหมดแล้วอาจารย์หลี่ลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
9: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
10: ขณะนี้เวลา 17:00 น
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเกิดเหตุระทึกงานโซป้าเทียมเหยื่อรถไฟชนรถเมย์พลุตกใส่เด็ก11เจ็บสาหัสขณะที่เคลื่อนร่างเผาจากกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟพุ่งชนรถเมย์บริเวณจุดตัดทางผ่านรถไฟแยกอโศกเพชรเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ8รายและได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษคือนางสาวเทียมพวงยอดหรือป้าเทียมอายุ57ปีชาวอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกษล่าสุดวันนี้ญาติพี่น้องได้ประกอบพิธีขอขมาศพก่อนเคลื่อนร่างป้าเทียมไปยังเมนวัดบ้านกระต่ายดอนจังหวัดศรีสะเกษมีญาติและชาวบ้านมาร่วมอาลัยจำนวนมากแต่ระหว่างที่กำลังจะเคลื่อนร่างไปยังวัดกลับเกิดเหตุระทึกขึ้นเมื่อพลุที่จุดขึ้นฟ้าหน้าขบวนศพตกลงมาใส่เด็กชายวัย11ขวบซึ่งกำลังเล่นอยู่ในเปลนอนบริเวณหน้าบ้านของตนเองห่างจากการจัดงานศพประมาณ200เมตรทำให้เด็กถูกสะเก็ดพลุกระเด็นใส่บริเวณหางตาจมูกและตามร่างกายได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยได้เร่งนำตัวเด็กชายวัย11ปีส่งโรงพยาบาลปรางกูเพื่อให้แพทย์ทำการรักษาอย่างเร่งด่วนทางนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางไปเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพป้าเทียมเพื่อร่วมแสดงความไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับสู่สุคติส่วนการเยียวยากระทรวงคมนาคมได้รวบรวมเงินช่วยเหลือจากขสมก อรฟท.และบริษัทประกันภัยโดยได้มอบเงินช่วยเหลือไปแล้วจำนวน2ล้าน9หมื่นบาทและยังคงเหลือเงินช่วยเหลืออีก 300,000 บาทจากกองทุนคุ้มครองสิทธิซึ่งจะดำเนินการช่วยเหลือต่อไปตำรวจไซเบอร์เตือนแชร์คอมเมนต์ไลฟ์สดลามกเสี่ยงคุก5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยถึงกรณีมีการไลฟ์สดลามกอนาจารผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าเบื้องต้นตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าผู้ไลฟ์อยู่ภายในราชอาณาจักรไทยหรือต่างประเทศแม้ขณะนี้คลิปและบัญชีจะถูกลบไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังสามารถตรวจสอบย้อนหลังผ่านเครื่องมือพิเศษและการเช็ค URL ได้ปกติ Facebook หรือ Meta มีมาตรฐานชุมชนหรือcommunity standards สำหรับควบคุมเนื้อหาอยู่แล้วโดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศการคุกคามการฆ่าตัวตายหรือการละเมิดทางเพศซึ่งหากฝ่าฝืนระบบจะลดการมองเห็นซ่อนโพสต์หรือปิดบัญชีทันทีแต่กรณีนี้ถือเป็นเรื่องผิดปกติเพราะภาพและคลิปลักษณะดังกล่าวกลับหลุดรอดบนแพลตฟอร์มได้นานเกือบ2วันจึงมองว่าควรมี AI ตรวจสอบและปิดกั้นได้เร็วกว่านี้ส่วนข้อกฎหมายกรณีการไลฟ์สดลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายความผิดทั้งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา287ฐานเผยแพร่สื่อลามกอนาจารมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและยังเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1วงเล็บ4และวงเล็บ5ฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลลามกอนาจารหรือเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับฝากเตือนไม่ควรกดไลค์กดแชร์หรือแสดงความคิดเห็นซึ่งอาจจะเข้าข่ายมีความผิดเช่นเดียวกับผู้โพสต
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ
2: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
3: 17นาฬิกากับอีก8นาทีนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมครับมีเรื่องร้อนหลายเรื่องโดยเฉพาะประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เราติดตามกันอย่างต่อเนื่องและก็นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังท่ามกลางประเด็นข่าวที่หลากหลายหลายเรื่องครับในรายการคุยกับมนตรีที่ผมลงพื้นที่แล้วมาบอกเล่าพูดคุยกับคุณผู้ฟังซึ่งสามารถติดตามได้ทุกช่องทางของ Thinking Radio FM96.5 เนี่ยนะครับที่ผมบอกว่ามีเรื่องร้อนทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงเพราะว่าทางภาครัฐเตรียมการสำหรับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญแม้ว่าหลายพื้นที่ตอนนี้เผชิญกับพายุฤดูร้อนส่วนหนึ่งซึ่งผ่านไปแล้วเมื่อราวๆสักปลายเมษากระทั่งเข้าสู่หน้าฝนตอนนี้บางจังหวัดอย่างเช่นลำปางเมื่อไม่กี่วันก่อนก็มีน้ำท่วมฉับพลันเช่นเดียวกันแต่ว่าประเด็นร้อนที่ผมพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งคือกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องกากอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ถูกยกให้เป็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันนะครับเมื่อ 2-3 วันก่อนเพิ่งจะปรากฏเอกสารอย่างเป็นทางการจากอัยการมีคำสั่งเรื่องมีความเห็นไม่ฟ้องกรณีของบริษัทเอกอุทัยที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นบริษัทที่รับกำจัดกากอุตสาหกรรมแต่ประเภทที่ได้รับอนุญาตคือเป็นการฝังกลบที่ไม่เป็น

0: องค์กรน้ำบาดาลนะครับเข้าไปตรวจสอบสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมเข้าไปตรวจสอบด้วยขุดขึ้นมาก็พบว่ามีของเหลวกลุ่มโซเวนต์ แล้วก็สารเคมีกากอุตสาหกรรมหลายชนิดที่มีฤทธิ์เป็นกรดเข้มข้นฝังอยู่ที่นั่นครับทางพนักงานสอบสวนก็รับสำนวนส่งไปยังอัยการอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องแต่ว่ามีเหตุและผลอย่างไรต่อกรณีดังกล่าวที่สั่งไม่ฟ้องวันนี้ทนายความทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกาะติดเรื่องนี้ใกล้ชิดกับคุณชำนาญสิริรัตน์อยู่ในสายกับเราครับโดยทนายใหญ่ครับผมเรียกว่าพี่ใหญ่หมายถึงทนายใหญ่ซึ่งท่านผู้ฟังคงจะคุ้นเคยในหลายประเด็นที่เราพูดคุยกันครับจะตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้ครับท่านทนายครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่มนตรีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
0: ผมเห็นคำสั่งไม่ฟ้องของท่านอัยการออกมาแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะแปลกใจแต่ว่าในมุมของทนายความมีข้อสังเกตเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมครับ
1: ครับก่อนอื่นเลยถ้าดูจากคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการที่สีเทพเนี่ยนะครับคดีสีเทพเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับโดยข้อที่จริงจะมีการสั่งไม่ฟ้องในส่วนของกรรมการบริษัทเอกอุทัยนะครับแต่ในส่วนที่ยังดำเนินคดีต่อก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวบริษัทเอกอุทัยสีเทพเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผู้ต้องหาที่ไม่ได้ถูกคำสั่งที่ไม่ฟ้องนะครับก็คือคุณโอภาสซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นกรรมการบริษัทวินโปรเซสที่เราก็ได้ทราบและติดตามกันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยในคดีเนี้ยก็จะมีลักษณะคดีอาญาที่มีการน่าจะมีการฟ้องเพียงเฉพาะตัวบริษัทเอกอุทัยเท่านั้นนะครับส่วนกรรมการที่เป็นในช่วงก่อนเกิดการตรวจค้นนะครับแล้วก็ในระหว่างที่หลังการตรวจค้นและถูกดำเนินคดีเนี่ยทั้งสองชุดเนี้ยพนักงานอัยการมีความเห็นว่าเหมือนกับพยานหลักฐานไม่เพียงพอครับผมแล้วก็สั่งไม่ฟ้องตัวกรรมการครับ
0: เราในทางคดีสิ่งแวดล้อมเราเจอแบบนี้บ่อยไหมครับฟ้องนิติบุคคลคือฟ้องบริษัทแต่ว่ากรรมการไม่มีใครถูกดำเนินคดีเลยจะไม่ถูกฟ้องเลยในกรณีแบบนี
1: ้ครับถ้าเราแยกถึงประเด็นคดีสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับในคดีสิ่งแวดล้อมที่เป็นลักษณะของคดีแพ่งโดยปกติถ้าอย่างนักกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการฟ้องคดีแพ่งเรื่องของเรียกร้องค่าเสียหายเรื่องของให้ฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมหลายๆคดีเนี่ยปกติจะมีการฟ้องกรรมการเข้าไปด้วยเนื่องจากกรรมการเนี่ยต้องร่วมรับผิดตามกฎหมายเรื่องพรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ในส่วนของทางคดีอาญาเนี่ยโดยหลักการก็คือจะต้องมีพยานหลักฐานพิสูจน์ได้ว่ากรรมการนั้นมีส่วนรู้เห็นหรือละเลยนะครับเล็งเห็นผลได้แล้วไม่ปกป้องกันปัญหาเหล่านั้นแล้วก็มีส่วนร่วมแต่ที่ผ่านมาในคดีอาญาส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะครับก็จะมีการฟ้องกรรมการทุกครั้งเสมอไปครับเท่าที่เห็นนะครับ
0: ครับในกรณีแบบนี้มันมีข้อสังเกตไหมครับมีหนึ่งในผู้ที่เป็นจำเลยที่ถูกฟ้องด้วยแต่ว่าก็แน่นอนถูกตัดออกไปคือคุณโอภาสบุญจันทร์คุณผู้ฟังที่ติดตามรายการเราคงจะได้ยินชื่อนี้นะครับต้องขออนุญาตพาดพิงถึงคุณโอภาสซึ่งคุณโอภาสเสียชีวิตไปแล้วอยู่ในเรือนจำคดีที่คุณโอภาสถูกจำคุกนั้นก็เกี่ยวเนื่องกับทั้งเรื่องกรณีที่อยุธยาหลายคดีที่วินโปรเซสที่ระยองนะครับอีกหลายคดีในกรณีเดียวกันซึ่งเป็นโรงงานที่ถูกไฟไหม้นั่นแหละแต่กรณีของสีเทพคุณโอภาสก็เกี่ยวข้องด้วยแต่ว่ากรรมการคนอื่นๆที่ยังมีชีวิตอยู่พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องมันไปถึงข้อสังเกตดังกล่าวได้ยังไงฮะท่านทนาย
1: คือจริงๆถ้ามองในมุมของนักกฎหมายนะครับแล้วก็คนที่ทํางานติดตามคดีทั้งที่สีเทพแล้วก็หลายๆพื้นที่รวมทั้งวินโพเซสเนี่ยผมก็ยังมีในเรื่องของความเคลือบแคลงใจอยู่พอสมควรกับประเด็นดังกล่าวนะครับเพราะว่าเท่าที่อ่านในเอกสารเนี่ยเหมือนทางท่านอัยการท่านมองเพียงแต่ว่าไม่มีข้อที่จริงว่ากรรมการได้รู้เห็นนะครับว่ารู้เห็นในการนําเข้าซึ่งวัตถุอันตรายเข้ามาในพื้นที่เราก็มีการไปอ้างอิงว่ามีการผลการตรวจของอุตสาหกรรมจังหวัดในช่วงเวลาก่อนที่จะตรวจพบเนี่ยในเขาเรียกว่าบ่อสังเกตการของโรงงานเนี่ยไม่พบวัตถุอันตรายซึ่งอันนี้จริงๆเป็นการรับฟังข้อที่จริงที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าในส่วนของทางผมเป็นผู้ดำเนินคดีด้านคดีปกครองที่ศาลปกครองนครสวรรค์เนี่ยได้มีการให้กรมควบคุมมลพิษกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าไปตรวจสอบซึ่งเราพบนะครับเราพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายกลุ่ม VOC ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่และอยู่ในพื้นที่บ่อบาดาลของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ซึ่งบางที่มีความเข้มข้นสูงมากนะครับแล้ว

0: ก็น้ำชะในบ่อเนี่ยมีความเป็นกรดสูงนะครับซึ่งผมกำลังมองว่าข้อเท็จจริงที่พนักงานอัยการหยิบมาพูดในประเด็นเนี้ยมันปรากฏอยู่ในคำพิพากษาของศาลปกครองอยู่บ้างแต่มันเป็นข้อต่อสู้นะครับของฝ่ายเอกอุทัยนะครับก็เลยอาจจะมองว่าเอ๊ะพยานหลักฐานที่นำมาใช้ในการประกอบเนี่ยมันเหมือนนำข้อต่อสู้ของบริษัทเอกอุทัยอ่ะมาเป็นตัวข้อตัดความรับผิดของกรรมการชุดนี้ครับ
1: คือนำข้อต่อสู้ของจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาอ่ะนำข้อต่อสู้ของผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้นะฮะเพราะว่าถือว่าพนักงานสอบสวนได้รวบรวมแล้วก็มีแจ้งข้อกล่าวหาเนาะกลายเป็นว่ามีข้อสังเกตว่าพนักงานอัยการนำข้อต่อสู้ของผู้ถูกกล่าวหาในคดีเดิมที่ท่านทนายเนี่ยเคยฟ้องไว้แล้วที่ศาลปกครองเนี่ยนะเอามาใช้พิจารณาในคดีใหม่ที่มีการไปขุดพบตัวกากอุตสาหกรรมแบบใหม่ซึ่งมันไม่ควรจะอยู่ที่นั่นเพราะถ้าโดยหลักการมันไม่ควรจะมีวัตถุอันตรายไปอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่ไม่เป็นวัตถุอันตรายเข้าใจถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะโดยปกติแล้วกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่ายต้องไม่พบในนั้นอยู่แล้วครับเพราะว่ากลุ่มสารก่อมะเร็งต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุอันตรายโดยสภาพอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันไม่ต้องไม่เจอนะครับทีนี้ในประเด็นที่มีการตรวจเนี่ยเจอนะตั้งแต่ตอนช่วงประมาณปี2564-65ก็เจอนะครับจนกระทั่งมาตรวจจับในช่วงประมาณปี2567นะครับก็มีการขุดเจออันนั้นคือขุดเจอด้วยแบบความประจักษ์ชัดแจ้งนะครับขุดขึ้นมาแล้วก็เดือดขึ้นมาเป็นน้ำสารเคมีครับ
1: มีข้อสังเกตหนึ่งที่บอกว่าไม่ปรากฏว่ากรรมการมีส่วนรู้เห็นในการนำเข้ามาซึ่งวัตถุอันตรายที่มีการขุดพบดังกล่าวผมก็มาสงสัยว่าในหลายคดีที่ชาวบ้านกลายเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกดำเนินคดีว่าเป็นผู้ครอบครองหรือไม่ใช่ชาวบ้านจะได้ก็ประชาชนก็นั่นแหละแล้วก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดก็ไม่มีใครยอมรับนะว่าผมมีส่วนรู้เห็นในการนำสิ่งของที่มันก็ถือว่าผิดกฎหมายอ่ะเพราะคือถ้าได้รับอนุญาตก็โอเคแต่นี่มันเป็นกิจการที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำกิจการประเภทนี้มาฝังตกไว้แต่นี่มันอยู่ที่นั่นแล้วมันเห็นเป็นประจักษ์พยานแล้วมันน้ำหนักเป็นฝังได้ไหมแล้วจะไปยังไง
0: จริงๆก็ผมมองว่าลักษณะการตีความกฎหมายตามกฎหมายเรื่องพรบวัตถุอันตรายเนี่ยนะครับจากประสบการณ์ที่เคยพบหลายๆคดีที่ประชาชนทั่วไปนะครับมีที่ดินอยู่แล้วก็มีคนที่แอบลักลอบเอาสารเคมีมาทิ้งไว้ในที่ดินของประชาชนกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ประชาชนกลุ่มนั้นจะถูกฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมายวัตถุอันตรายเสมอ
1: เพราะเป็นผู้ครอบครอง
0: ครับเพราะเป็นผู้ครอบครองเพราะกฎหมายใช้คำว่าพบอยู่ก็ถือว่าเป็นผู้ครอบครองไม่ได้บอกนะครับว่าต้องนำเข้ามีอะไรเพียงแต่ว่าสารอันตรายนั้นพบอยู่ในสถานที่ที่ตนเองดูแลครอบครองผมเขาก็ตีความว่าเป็นแล้วดังนั้นถ้ามองกันแบบเอกอุทัยเป็นดังนั้นการแสดงเจตนาในการพบอยู่ต่างๆการครอบครองดูแลเนี่ยผมว่ากรรมการนะก็ถือว่าเป็นส่วนที่แสดงออกซึ่งเจตนาเหล่านั้นแทนนิติบุคคลด้วยในการที่จะต้องดูแลพื้นที่นะครับผมว่ามันน่าจะต้องถูกตีความไปในทิศทางเดียวกันและบางคดีที่น่าตลกนะครับพี่มนตรีธนาคารที่เป็นเจ้าของที่ดินที่รับจำนองที่ดินนะครับแล้วมีโรงงานลักลอบเอาของเสียอันตรายมาทิ้งไว้อ่ะก็ยังถูกดำเนินคดีวัตถุอันตรายได้เลยนะครับ
1: ทั้งที่ความจริงธนาคารน่าจะเป็นคนที่ไม่รู้มากกว่าด้วยซ้ำถ้าเทียบกับกรรมการบริษัท
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่ผมมองว่าการตีความในคดีที่ของสีเทพเนี้ยที่ทางที่ตัดสินออกมาหรือวินิจฉัยมาเบื้องต้นว่าสั่งไม่ฟ้องเนี่ยค่อนข้างค้านสายตาพอสมควรกับวิธีการใช้กฎหมายแล้วก็อาจจะสร้างความเครือบแคลงสงสัยกับมหาชนเนาะผมว่าทุกเสียงคนส่วนใหญ่จะมองว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงออกรูปคดีมาแบบนี้นะครับ
1: เพราะว่าถ้าเป็นผมคือนายมนตรีอยู่ดีๆไปพบวัตถุอันตรายตามพรบวัตถุอันตราย2535เนี่ยนะครับอยู่ที่บ้าน
0: ครับ
1: สิ่งแรกที่ผมจะต้องโดนเลยประการแรกแม้ผมจะบอกว่าผมไม่รู้ไม่เห็นเลยแต่ไปพบสัก 2-3 ตันก็ตามแต่ผมก็ต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหานี้แล้วผมก็ไปต่อสู้เอาว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ผมเข้าใจถูกเนาะอันนี้ซึ่งโดยวิชาชีพของเราหรือโดยอาชีพของเรายังพอที่จะโดยสุจริตใจหรือสุจริตชนมองว่าอาชีพเราอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประเภทนี้เพราะนั้นการที่อยู่ดีๆมีของมาก็น่าคิดว่ารับจ้างหรือเปล่าหรือว่าให้เช่าหรือเปล่าดีเรื่องนึงนะก็ต้องไปสู้กันไปแต่ในกรณีที่บริษัทเนี่ยประกอบกิจการประเภทนี้อยู่แล้วมีวัตถุอันตรายไปตั้งอยู่ที่นั่นแต่ว่าคำวินิจฉัยหรือความเห็นเบื้องต้นของท่านอัยการบอกว่าก็กรรมการเขาไม่รู้เห็นด้วยอันนี้มันอาจจะเกิดความ ภาษาเราก็ทำให้เคสอื่นๆตั้งคำถามได้อย่างนั้นไหมฮะ
0: ใช่ใช่ครับคือเป็นที่ตั้งคําถามของเขาเรียกว่าบรรทัดฐานหรือหลักการของกฎหมายนะครับกับกรณีดังกล่าวแล้วถ้าเรามองว่ากรรมการบริษัทเหล่านี้เขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงนะครับเรื่องการฝังกลบสารเคมีการลักไม่ใช่ลักลอบอาใช้ว่าการรับกำจัดกากของเสียอันตรายต่างๆซึ่งผมถือว่าเป็นผู้มีวิชาชีพเฉพาะมีความเชี่ยวชาญครับดังนั้นเนี่ยจะมองว่าแยกไม่ออกหรือนำเข้ามาในโรงงานในรั้วโรงงานเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะเอาอะไรเข้าไปก็ได้นะครับแล้วรถที่เข้าไปเททิ้งเทต่างๆในพื้นที่เนี่ยเป็นรถขนาดใหญ่รถแท้งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยและคุณก็รู้กฎหมายตามกฎหมายโรงงานในการเคลื่อนย้ายการออกมานิเฟสการขนย้ายข้ามไปข้ามมาระหว่างโรงงานผมเชื่อว่าจริงๆถ้ามองในมุมนี้เนี่ยมันแทบจะเชื่อได้โดยสุจริตใจเลยนะครับ
1: ครับเอาล่ะทีนี้ที่เราคุยกันในขณะนี้เราก็ตั้งข้อสังเกตเป็นที่ความเห็นของพนักงานอัยการนะครับแน่นอนบริษัทก็ย่อมต้องมีสิทธิ์ต่อสู้เนาะในทางคดีต่อให้สมมติว่าอัยการท่านสั่งฟ้องบริษัทเอกชนก็ต้องสู้โดยหลักการของตัวเองก็ว่าไปทีนี้คำถามคือพออัยการมีความเห็นแบบนี้แล้วทิศทางมันจะกลับไปยังไงครับการรัฐเองได้ทำหน้าที่บทบาทของตัวเองหรือเปล่ามากพอหรือยังนะฮะหมายถึงอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ผู้สืบสวนกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นคนรวบรวมหลักฐานที่นำไปสู่การแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่ศรีเทพเนี่ยมันจะไปยังไงต่อ
0: ครับครับท่านถ้าโดยหลักการนะครับเขาจะต้องมีการส่งแจ้งกลับมาทางชุดพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้เป็นกรณีของพนักงานอัยการที่อยู่นอกเขตกรุงเทพที่ไม่ใช่อัยการสูงสุดเป็นคนสั่งก็จะต้องไปผ่านทางผู้ว่านะครับในเรื่องของการพิจารณาอีกครั้งนึงความเห็นถ้าทางผู้ว่าหรือทางตำรวจเองเนี่ยมีการโต้แย้งนะครับว่าความเห็นของพนักงานอัยการไม่ถูกต้องยังยืนยันจะดำเนินคดีต่อไปเนี่ยก็จะต้องส่งไปวินิจฉัยที่อัยการสูงสุดเพื่อหาข้อสรุปว่าสุดท้ายจะยืนตามคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ท้ายที่สุดถ้าสั่งไม่ฟ้องและเป็นที่สุดเนี่ยไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายก็คือประชาชนในพื้นที่สามารถจะนำคดีนี้ยื่นฟ้องต่อศาลโดยตรงในฐานะผู้เสียหายได้ครับ
1: ได้พูดคุยกับชาวบ้านในตำบลคลองกระจังศรีเทพบ้างไหมครับว่าผลกระทบยังคงมีอยู่ไหมจากกลิ่นเอ่ยจากน้ำเสียนะท่านนาย
0: ครับเท่าที่ได้คุยกันจนณทุกวันนี้นะครับทุกคนก็ยังได้รับผลอยู่นะครับแล้วก็เนื่องจากคดีปกครองที่มีการตัดสินไปแล้วศาลสั่งให้มีการฟื้นฟูโดยกรมโรงงานนะครับก็ยังไม่ได้มีการฟื้นฟูเพราะคดียังอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดตอนนี้ก็คือสภาพของประชาชนในพื้นที่ก็ยังได้รับผลกระทบและเหตุที่เป็นมลพิษตรงนี้ยังไม่ได้ถูกทำให้มันสูญหายหรือสิ้นไปนะครับก็แต่ชาวบ้านในพื้นที่ค่อนข้างมีฐานะที่ยากจนเป็นชาวไร่นะครับก็อาจจะลำบากในการหยิบยกประเด็นหรือการออกมาลุกขึ้นต่อสู้พอสมควรในทางกระบวนการยุติธรรมที่ใช้งบประมาณค่อนข้างมากครับ
1: ครับมันสะท้อนถึงฉากทัศน์หรือปัญหาทางด้านวิกฤตเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมครับรวมถึงคดีเหล่านี้เมื่อมันขึ้นสู่คดีแล้วถึงที่สุดถ้ารัฐมองว่าต้องผลักให้ประชาชนนั่นแหละเป็นผู้ฟ้องเองถ้ามีความเดือดร้อนทั้งที่ความจริงไม่ต้องถามว่าถ้าเดือดร้อนนะเพราะเราไปที่นั่นในชุมชนใกล้เคียงกันหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังแฟนรายการอาจจะเคยได้ยินว่าบางวันโดยเฉพาะในฤดูหนาวที่ลมมันแรงเนี่ยนะครับเนื่องจากตัวกองขยะที่มันเป็นทับถมอยู่มันอยู่สูงเป็นภูเขาเลยนะมันนอนไม่ได้ชาวบ้านไม่ได้มีแอร์ที่จะกรองอากาศบ้านไม่ได้มีที่ต้องไปนอนในห้องน้ำซึ่งเป็นห้องที่ปิดมิดชิดเพื่อที่จะไม่ต้องได้กลิ่นเนี่ยนะครับมันสะท้อนถึงสิ่งที่รัฐตอบสนองในการโปรเทคหรือปกป้องประชาชนมากพอหรือยังและมันจะเป็นประเด็นในทางคดีความในเรื่องสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อื่นๆอีกไหมครับในมุมมองของท่านทนาย
0: ครับคือถ้าประเด็นของเคสที่ศรีเทพเนี่ยนะครับผมต้องเรียนว่ามันเป็นลักษณะของกระบวนการการดำเนินงานด้านเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมเรียกแบบนั้นได้นะครับเนื่องจากมีความเชื่อมโยงกันหลายจุดทั้งที่พระนครศรีอยุธยาทั้งที่ระยองในการเคลื่อนย้ายของเสียอุตสาหกรรมเหล่านี้ไปทิ้งไปทั่วนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นสภาพปัญหาทั้งที่ไปมีเกิดเพลิงไหม้มีอะไรต่างๆปัญหาเหล่านี้จริงๆเรามองเห็นว่ากรมโรงงานเองเคยมีการยกระดับที่จะปรับปรุงกฎหมายนะครับในเรื่องของการเพิ่มโทษในการทำหลักความรับผิดให้เคร่งครัดให้ผู้ก่อมลพิษเหล่านี้เป็นผู้ชำระค่าเสียหายแล้วก็ฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ณปัจจุบันเองกฎหมายก็ยังค่อนข้างเปราะบางในเรื่องของการบังคับใช้นะครับกฎหมายอาญาที่มีอยู่ก็มีโทษที่น้อยมากนะครับแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะสามารถ เพิ่มความเข้มงวดก็ยังไม่ได้คลอดออกมาจากสภานะครับหลายกฎหมายก็ยังตกค้างอยู่ไม่ว่าจะกฎหมายแก้ไขกฎหมายโรงงานหรือกฎหมาย PRTR ต่างๆนะครับก็ผมคิดว่ายังเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็จริงๆแล้วเรื่องนี้ต้องมองครับว่าสุดท้ายเนี่ยทุกที่ใช้งบประมาณแผ่นดินภาษีของประชาชนเข้าไปแก้ไขปัญหาของเหล่าผู้ก่อมลพิษเหล่านี้ครับ
1: ซึ่งเรื่องนี้กำลังถูกถกเถียงกันมากขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกด้วยนะครับในระยะหลังๆเราพูดถึงอุตสาหกรรมจากต่างประเทศที่มาตั้งที่นี่วันสองวันเองเนี่ยทางปราจีนบุรีนะครับก็
0: ประกาศ
1: กำลังถูกประกาศผมเข้าใจว่าถูกประกาศว่าให้จะกำลังจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่รวมไปถึงพื้นที่ที่เป็น EEC อันนี้คนปราจีนเองก็เป็นห่วงเรื่องผลกระทบเพราะลำพังในพื้นที่ EEC เดิมก็ประสบปัญหาอยู่แล้ว
0: ครับคือในหลักการของพื้นที่ EEC เป็นสาเหตุรากเหง้าหนึ่งของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยมันมีหลายองค์คาพยพในการกำกับดูแลนะครับพอเป็นระบบที่ EEC เนี่ยมันจะเป็น one stop service คืออำนวยความสะดวกแต่ปรากฏว่า EEC เองเนี่ยมีแต่เรื่องอนุญาตปล่อยให้เกิดขึ้นจำนวนมากแต่การกำกับดูแล EEC ไม่ได้มีศักยภาพแล้วก็ยังปล่อยให้กลไกปกติของภาครัฐเข้าไปดูแลซึ่ง EEC เหมือนเป็นคนเปิดไฟเขียวให้เข้าครับแต่ว่าไม่ได้กลับพิจารณาในเรื่องของบริบทในการแก้ไขหรือป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมเลยผมคิดว่าก็เป็นปัญหาหนึ่งแล้วอีกเรื่องนึงที่สำคัญที่เราเห็นณตอนนี้เป็นสัญญาณพอสมควรคืออุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มรีไซเคิลอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เข้ามาแล้วหลายพื้นที่เนี่ยค่อนข้างมีการลักลอบทิ้งการนำไปปล่อยตามพื้นที่ต่างๆที่สาธารณะเนี่ยบ่อยครั้งมากนะครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าอนาคตจะเป็นปัญหาเชิงระบบของภาคตะวันออกและเขตพื้นที่ EEC ครับ
1: เราต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าที่เราพูดคุยโยงมาถึง EEC นะไม่ได้มุ่งเป้าว่าจะมาโจมตีหรือเชื่อมโยงอย่างไร้ตรรกะเนาะระหว่างพื้นที่ภาคตะวันออกกับที่คลองกระจังสีเทพเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับเมืองมรดกโลกเนี่ยนะครับเพราะว่าบรรดากองขยะที่นำไปฝังกลบซึ่งมีข้อสงสัยหรือข้อสังเกตว่ามีการแอบแฝงเอาไปฝังกลบโดยมีขยะที่เป็นอันตรายนะส่วนหนึ่งก็ไปจากฝั่งตะวันออกทะเบียนรถหลายคันที่ลำเลียงขนไปที่เพชรบูรณ์เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าก็เชื่อมโยงกับตัวบริษัทแม้กระทั่งคุณโอภาสซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ Vinprocess ในวันที่ถูกดำเนินในวันที่ถูกควบคุมตัวได้เนาะก็ไปถูกควบคุมตัวได้ที่เพชรบูรณ์ก็เที่ยเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากบริษัทเนื่องจากเป็นบริษัทในเชื่อมโยงกันเพราะนั้นในมุมมองว่า EEC หรือภาคตะวันออกเองไม่ว่าจะผลประโยชน์หรือผลกระทบก็คงไม่ได้จบเฉพาะในภาคตะวันออกเองมันมีส่วนที่จะเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคอื่นๆได้หมดตราบเท่าที
0: ่
1: กฎหมายอนุญาตให้การประกอบกิจการลักษณะมันเชื่อมโยงถึงกันสุดท้ายท่านทนายครับมองปรากฏการณ์ในคดีนี้มันจะทำให้การต่อสู้ในคดีเรื่องสิ่งแวดล้อมหมายถึงปรากฏการณ์ของคำสั่งอัยการเนี่ยนะครับจะทำให้คดีอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องกิจการอุตสาหกรรมหรือการรีไซเคิลเนี่ยกระทบไปด้วยหรือไม่ครับ
0: ครับถ้าจากภาพรวมที่ผมได้เคยทั้งร่วมเสวนาแล้วก็ได้พูดคุยหารือกับทางสำนักงานอัยการบางส่วนนะครับทุกท่านเองมีความตั้งใจในการที่จะยกระดับในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้อยู่นะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะมีบ้างในการที่กระจายไปสู่ภูมิภาคแล้วยังมีข้อขัดข้องในการจัดการผมคิดว่าปัญหานี้เป็นเพียงอาจจะเป็นเพียงบทเรียนหนึ่งนะครับอาจจะไม่ใช่การเหมารวมทั้งโครงสร้างขององค์กรแต่กำลังจะมองให้เห็นว่าความจำเป็นของความองค์ความรู้การสั่งคดีหรือการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยอัยการอาจจะต้องมีการยกระดับในเรื่องของการดำเนินการเหล่านี้ให้เข้มข้นมากขึ้นแล้วก็มุ่งการตอบสนองในการนำไปสู่การลงโทษเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ
1: ใช่ผมนึกได้ว่ามีเวทีเสวนาของทางกรรมธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภาก็ได้เชิญอัยการซึ่งอัยการหลายท่านด้วยนะฮะขึ้นร่วมบนเวทีแล้วก็ให้ความเห็นให้ข้อถกเถียงเรื่องประเด็นโดยเฉพาะคำว่าอัยการสิ่งแวดล้อมที่มีประเด็นว่าเราจะต้องมีการยกระดับองค์การพยพของการสืบสวนสอบสวนให้มันไปด้วยกันทั้งหมดทั้งพนักงานสอบสวนจนกระทั่งถึงอัยการเพราะว่ามันกำลังจะกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่เป็นปัญหาว่าถึงที่สุดแล้วมีหลายคดีที่ไม่สามารถเอาผิดต่อผู้กระทำได้หรือแม้กระทั่งหลายคดีที่ศาลตัดสินอย่างเช่นVinprocessเองศาลก็ตัดสินมาแล้ว2คดีนะครับให้ชดเชยเยียวยาชดใช้นะครับฟื้นฟูแม้กระทั่งโรงงานที่ THS Molybdenum เนี่ยนะครับที่ฉะเชิงเทรานะครับก็เหมือนกันก็นั่นก็2,000 ล้านก็ถึงที่สุดก็ยังไม่ได้รับการเยียวยามากพอสมควรนะครับ
0: ใช่
1: นะครับทั้งหมดที่เป็นประเด็นคืบหน้าพี่ทนายมีประเด็นเพิ่มเติมไหมครับซึ่งเป็นข้อสังเกต
0: ถ้าข้อสังเกตผมคิดว่าตรงนี้ก็คงต้องฝากเอาไว้กับทางพนักงานสอบสวนหรือทางจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับในเรื่องของการที่ควรที่จะยืนยันในหลักการเพื่อจะให้คดีนี้นำเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลต่อไปนะครับเพื่อช่วยกันผลักดันนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้คดีนี้จบไปด้วยการชี้ขาดแค่นี้เนี่ยผมคิดว่าประเทศชาติสูญเสียโอกาสมากและประชาชนได้รับความเดือดร้อนครับ
1: ครับก็ไปสู้กันในชั้นศาลแล้วไปดูกันว่าคืออย่างน้อยให้เข้าสู่กระบวนการแล้วไปดูกันว่าในกระบวนการต่อสู้ของเอกชนก็ยังมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้อยู่แต่ให้มันได้ไปสู้ในชั้นศาลไม่ใช่มาโดยอาศัยบางประเด็นเนี่ยนะครับในการคำสั่งไม่ฟ้องแต่แน่นอนครับมันยังไม่ถึงที่สุดมันยังจะต้องมี กระบวนการในการชี้ขาดอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณพี่ทนายชำนาญครับพี่ใหญ่ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณพี่มนตรีครับสวัสดีครับผมครับ
1: ขอบคุณครับเป็นหนึ่งประเด็นที่เราตามมานานนะครับก็คือบริษัทที่คลองกระจังสีเทพเพชรบูรณ์นะครับเราเคยไปติดตามประเด็นเหล่านี้แต่แน่นอนนะครับข้อสังเกตตอนนี้เป็นเรื่องที่สังคมมีต่อความเห็นของพนักงานอัยการนะครับตัวบริษัทเองก็ย่อมต้องรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องปกติและต่อให้คดีนี้พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องและขึ้นสู่ศาลตัวบริษัทเองก็ไปสู้ตามขั้นตอนตามปกตินะครับหรือแม้แต่ตอนนี้พนักงานอัยการมีความเห็นว่าสั่งไม่ฟ้องแต่ยังมีกระบวนการที่จะต้องโต้แย้งกันได้อยู่ซึ่งตัวบริษัทก็มีการสู้ตามปกติเพียงแต่ข้อสังเกตในขณะนี้มีต่อความเห็นของพนักงานอัยการนะครับเราจะพักสักครู่ครับอีกหนึ่งประเด็นในช่วงหน้าที่เราจะพูดคุยกันกรณีของแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแม่น้ำโขงพ่วงไปถึงสารวินซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสารโลหะหนักที่ปนเปื้อนตอนนี้เครือข่ายภาคประชาสังคมกำลังเตรียมจัดกิจกรรมขบวนธรรมยาตราเพื่อปกป้องน้ำแหล่งน้ำเหล่านั้นพักสักครู่แล้วกลับมาพูดคุยกันครับ
2: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ
3: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500 มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยครับ
8: เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
9: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
10: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
9: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏีสวัสดิ์ค่ะ
10: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
9: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ
1: ์ช่วงที่2ของรายการคุยกับมนตรีกับผมมนตรีอุดมพงษ์นะครับคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการของเราคงจะเห็นว่าเราติดตามประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมกันแทบจะเรียกว่าเกิน150ของเนื้อหาทั้งหมดที่เราพูดคุยกันก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงถึงกันและล่าสุดขณะนี้นะครับทางพื้นที่เชียงรายจากเดิมที่เราเกาะติดปัญหาเรื่องสารโลหะหนักที่ปนเปื้อนในแม่น้ำโขงแม่น้ำสายแม่น้ำรวกซึ่งถึงที่สุดเป็นแม่น้ำสาขาลงสู่แม่น้ำโขงกระทั่ง2สัปดาห์3สัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็พบปลาแค่หรือปลาแค่ป่วยในแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคานและอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายผลพิสูจน์ออกมาก็ปรากฏว่ามีสารโลหะหนักแม้บางตัวไม่เกินค่ามาตรฐานแต่มันกลับสูงขึ้นมีนัยสำคัญและนอกจากนี้อีกฝั่งหนึ่งคือแม่น้ำสารวินแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงผู้คนที่เรียกว่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งคือทิศตะวันตกหรือฝั่งเหนือฝั่งค่อนไปทางตะวันตกของไทยแต่ละครับแม่ฮ่องสอนก็เป็นหนึ่งพื้นที่ที่ปนเปื้อนนำมาสู่การเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของภาคประชาชนอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะการเตรียมขบวนธรรมยาตราเพื่อปกป้องแม่น้ำกกสายรวบโขงและสารวินเอาแค่สามสี่แม่น้ำนี้ก็แทบว่าจะเกินกึ่งหนึ่งของประชาชนทั้งประเทศที่อาศัยลุ่มน้ำเหล่านี้ในการดำรงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายนี่จึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือขบวนธรรมยาตราเพื่อปกป้องแม่น้ำผู้ที่อยู่ในสายกับเราครับคุณพลพรดีเทศครับกรรมการบริหารมูลนิธิแม่น้ำและสิทธิหรือคุณไผ่ผมเรียกพี่ไผ่ครับพี่ไผ่ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะคุณมนตรีและท่านผู้ฟังค่ะ
1: มันมีความจำเป็นยังไงครับถึงต้องมีขบวนธรรมยาตราในครั้งนี
7: ้ค่ะก็สถานการณ์การปนเปื้อนในแหล่งน้ำที่ไหลมาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะฝั่งพม่าฝั่งรัชฉานนะคะทั้งแม่น้ำกกสายรั่วโขงและแม่น้ำสารวินและปัจจุบันลงไปถึงแม่น้ำกระบุรีที่ตรงข้ามระนองแล้วเนี่ยนะคะเราเห็นนะคะว่าปัญหานี้เนี่ยมันเป็นที่รับทราบของสาธารณะของชุมชนและของรัฐบาลแล้วเนี่ยเข้าปีที่2นะคะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังไม่เห็นเลยว่าภาครัฐเนี่ยมีการรีแอคต่อเรื่องนี้อย่างไรหรือว่าอยากจะจัดการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างไรบ้างแน่นอนค่ะปีที่ผ่านมาเราเห็นผลการตรวจคุณภาพน้ำผลการตรวจคุณภาพตะกอนดินของกรมควบคุมมลพิษนะคะมาโดยตลอดต่อเนื่องอย่างที่แม่น้ำกกเนี่ยก็ครั้งนี้ครั้งที่19แล้วค่ะแล้วก็ชี้ให้เห็นชัดเจนค่ะว่าการปนเปื้อนของสารโลหะหนักที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์แล้วก็เป็นพิษต่อระบบนิเวศรวมทั้งปลาต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารหนูสารตะกั่วสารปรอทแคดเมียมเนี่ยมีการเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ข้อมูลของทางภาพถ่ายดาวเทียมหลายแหล่งนะคะโดยเฉพาะทางสติมสันเซ็นเตอร์เนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าทางต้นแม่น้ำโดยเฉพาะในรัชฉานทางพม่ามีการทำเหมืองเปิดพื้นที่ทำเหมืองทองคำเหมืองแร่แร่เอิร์ธเหมืองพลวงเหมืองดีเหมืองดีบุกหลายพันแห่งซึ่งเราเห็นเลยค่ะว่าหากเรายังคงไม่สามารถที่จะพูดกับทางต้นทางที่ก่อมลพิษแบบนี้แล้วก็ยังคงตรวจหรือว่าแก้ไขปัญหาในประเทศเราเองแบบนี้เนี่ยคงจะไปไม่ถึงไหนแล้วก็เราทราบจากตัวอย่างจากประเทศอื่นๆนะคะทั้งญี่ปุ่นที่มินามาตะหรือที่ออสเตรเลียหรือที่อื่นๆที่มังโกเลียไนที่จีนเราเห็นค่ะว่าการปนเปื้อนสารโลหะหนักที่เป็นพิษจากการทำเหมืองในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบรุนแรงและยาวนานเนื่องจากสารโลหะหนักเหล่านี้เมื่อปนเปื้อนเข้าสู่แหล่งน้ำเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารแล้วเนี่ยยากมากที่จะเก็บหรือว่าแก้ไขนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะผลกระทบจะเกิดขึ้นกับสุขภาพของประชาชนกับ Public Health เนี่ยจะรุนแรงมากและเรากลายเป็นว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องมาใช้งบประมาณแผ่นดินงบประมาณสาธารณะในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยภาคประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนะคะค่าลุ่มน้ำรวมทั้งแม่ฮ่องสอนแล้วก็น่าจะมีพี่น้องจากกระบุรีมาร่วมด้วยเนี่ยก็อยากที่จะแสดงให้ผู้ปกครองของเราเนี่ยคือรัฐบาลผู้มีอำนาจเนาะทราบว่าปัญหาเหล่านี้กำลังทวีความรุนแรงจริงๆแล้วก็เรามีความเป็นห่วงเป็นอย่างมากเราอยากเห็นรัฐบาลของเราใส่ใจในการดูแลแหล่งน้ำของประชาชนหลายล้านคนแล้วก็เราคงไม่อยากเห็นภาพปลาแค่เป็นตุ่มแบบนี้อีกหรืออีกหน่อยในอนาคตจะมีเด็กๆเจ็บป่วยไม่สบายสตรีมีครรภ์ที่ต้องสูญเสียลูกอะไรเราไม่อยากเห็นสิ่งโศกนาฏกรรมเหล่านี้เลยอะแต่ว่าในขณะนี้หนทางที่เราอยู่เนี่ยมันกำลังมุ่งไปสู่ตกเหวแบบนั้นนะคะ
1: ก่อนที่จะไปถึงข้อสังเกตต่อท่าทีของรัฐว่าได้ทำอะไรไป ได้มากน้อยแค่ไหนหรือเพียง

0: พอหรือยังจากมุมมองของพี่ไผ่แต่ว่าถามในเรื่องกิจกรรมนี้ก่อนแล้วในแง่ของรายละเอียดกิจกรรมจะเริ่มอย่างไรคนที่อยากจะร่วมจะร่วมอย่างไรครับ
1: ก็จะเป็นกิจกรรมที่เรียบง่ายนะคะโดยคณะภิกษุสงฆ์นะคะที่อำเภอท่าตอนก็จะรวมตัวกันกับผู้แทนชุมชนแล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะในวันเสาร์ที่31พฤษภาคมเสาร์หน้าค่ะที่สะพานข้ามแม่น้ำกกที่บ้านท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเริ่มกันประมาณ8โมงเช้าก็รวมตัวกันบนสะพานซึ่งวันนั้นเป็นวันสำคัญคือวันวิสาขบูชานะคะแล้วเราก็จะเดินเท้าไปร่วมกันตามถนนนะคะไปสู่วัดหาดชมพูก็ใช้เวลาประมาณระยะทางประมาณ6กิโลเมตรก็จะมีการฉันเพลรับประทานอาหารกลางวันที่นั่นแล้วก็มีกิจกรรมพูดคุยกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบนะคะจากนั้น15นาฬิกาค่ะก็จะเดินเท้านะคะจากวัดหาดชมพูไปที่วัดใหม่หมอกจามอำเภอแม่อายเช่นเดียวกันค่ะ6กิโลเมตรคืนนั้นเราก็จะมีกิจกรรมเวียนเทียนวิสาขบูชาแล้วก็จะมีเวทีเสวนาเล็กๆนะคะเรื่อง1ปีแม่น้ำกกปนเปื้อนข้ามพรมแดนชุมชนเรียนรู้อะไรหรือรู้สึกอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นวันแรกค่ะส่วนวันต่อมาค่ะวันอาทิตย์ที่1มิถุนายนเราจะเดินเท้าจากวัดใหม่หมอกจามค่ะไปถึงเลียบแม่น้ำกกไปถึงโรงเรียนบ้านผาใต้ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายละหูนะคะเป็นชาติพันธุ์ละหูก็จะมีเวทีเสวนากับชุมชนค่ะตอนบ่ายโมงฟังเสียงประชาชนข้อกังวลสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำทิศทางการแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนแล้วก็วันนั้นก็จะพักกันที่โรงเรียนบ้านผาใต้ค่ะวันต่อมาค่ะวันจันทร์ที่2มิถุนายนตรงนี้วิวสวยมากค่ะเราจะเดินจากโรงเรียนบ้านผาใต้เลาะแม่น้ำกกตรงนี้จะเป็นช่วงที่แม่น้ำไหลผ่านเรียบกับถนนเรียบกับลำน้ำนะคะเส้นทางสวยมากก็จะเป็นเดินเท้านะคะพากันไปถึงโรงเรียนบ้านผาฝางตอนนี้เราจะเข้าสู่อำเภอเมืองเชียงรายแล้วค่ะจากแม่อายเชียงใหม่เข้าสู่เชียงรายก็จะมีกิจกรรมกับเยาวชนที่โรงเรียนบ้านผาฝางเด็กๆจะทำกิจกรรมศิลปะถ่ายทอดความรู้สึกที่เขาหวงแหนอยากปกป้องแม่น้ำและทรัพยากรธรรมชาติก็จะพักที่โรงเรียนบ้านผาฝางค่ะส่วนวันต่อมาค่ะวันที่3มิถุนายนเราจะเดินเท้านะคะจากโรงเรียนบ้านผาขวางไปถึงบ้านแควัวดำซึ่งเป็นชุมชนชาติพันธุ์ปะกะยอหรือชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงค่ะซึ่งมีการอนุรักษ์ป่าไม้ต้นน้ำลำธารที่ดีมากแต่ปัจจุบันกลับมาได้รับผลกระทบจากแม่น้ำกกปนเปื้อนนะคะแล้วก็จะพักผ่อนที่บ้านแควัวดำส่วนวันที่4ค่ะเราจะเดินจากบ้านแควัวดำค่ะไปถึงวัดห้วยทรายขาวแล้วก็จะมีเวทีเสวนากับตำบลแม่ยาวร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายค่ะสถานการณ์แม่น้ำข้ามพรมแดนข้อเสนอจากภาคประชาชนลุ่มน้ำโขงและสารวินและภูมิภาคเนื่องจากเราจะพูดถึงไม่ใช่แค่น้ำกกน้ำโขงแล้วเราจะพูดถึงแม่น้ำสารวินแล้วก็อีราวดีเพราะว่าจะมีวิทยากรมาจากทางฝั่งพม่าด้วยค่ะแล้วก็วันสุดท้ายค่ะจะเป็นวันที่5มิถุนายนซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเราจะเริ่มนะคะคณะเนี่ยจะนั่งเรือจากบ้านที่ห้วยทรายขาวนะคะตำบลแม่ยาวเนี่ยล่องแม่น้ำกกมา1ชั่วโมงส่วนผู้เข้าร่วมท่านอื่นนะคะก็มาพร้อมกันที่สะพานแม่น้ำกกนะคะที่สวนสาธารณะเชิงสะพานแม่น้ำเชิงสะพานแม่ฟ้าหลวงข้ามแม่น้ำกกตรงข้ามศาลาการจังหวัดเชียงรายก็จะมีกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกค่ะจะมีการลงนามจดหมายถึงท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกิจกรรมฟังเสียงของประชาชนแล้วก็จะมีขบวนศิลปะนะคะของคณะศิลปินจากหัวศิลปะเชียงรายซึ่งศิลปินเชียงรายเนี่ยมีความกังวลใจเรื่องการปนเปื้อนในแหล่งน้ำเป็นอย่างมากก็จะมีการจัดทำขบวนแห่ที่เป็นศิลปะเกี่ยวข้องกับประเด็นแม่น้ำค่ะแล้วก็จะเดินข้ามแม่น้ำกกไปซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นภาพที่สวยนะคะข้ามสะพานแม่น้ำกกไปจนถึงหน้าศาลาการจังหวัดเชียงรายแล้วก็จะมอบหนังสือให้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งเราก็หวังว่าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะมารับฟังเสียงจากประชาชนที่เรามีความห่วงใยปัญหานี้เหลือเกินแล้วอยากเห็นค่ะว่ารัฐบาลจะร่วมแก้ปัญหาที่เป็นความกังวลของประชาชนได้อย่างไรหลังจากนั้นค่ะบ่าย11นาฬิกาค่ะเราจะมีการพูดคุยหารือกับตัวแทนภาครัฐบาลนะคะที่สารกลางจังหวัดเชียงรายแล้วก็13นาฬิกาค่ะจะมีเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและช่วงเย็นค่ะที่ขัวศิลปะพิพิธภัณฑ์ร่วมศิลปะร่วมสมัยเชียงรายก็จะมีมหกรรมศิลปะที่เกี่ยวข้องกับวันสิ่งแวดล้อมโลกและการปนเปื้อนในแม่น้ำค่ะก็เรียกว่าจัดเต็มนะคะ1สัปดาห์ก็อยากให้ท่านผู้ชมมาเข้าร่วมค่ะถ้ามีโอกาสก็คิดว่ามาเที่ยวเชียงรายแล้วก็ช่วงนี้ค่อนข้างจะเงียบเหงานิดหน่อยเพราะว่าเป็นหน้าฝนด้วยแล้วก็การท่องเที่ยวก็น้อยลงถ้ามาร่วมกันมาอุดหนุน เศรษฐกิจที่นี่มาอุดหนุนการท่องเที่ยว

0: ที่นี่ก็น่าจะดีค่ะแล้วก็ดีใจที่จะเห็นผู้คนที่ห่วงใยเนี่ยมาร่วมแสดงพลังร่วมกันค่ะ
1: เรียนท่านผู้ฟังเล่าให้ท่านผู้ฟังนิดหนึ่งนะฮะว่าที่จริงเราไปเริ่มที่อำเภอแม่อายตำบลท่าตอนก็เนื่องมาจากว่าแม่น้ํากกซึ่งต้นน้ําน่ะอยู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแต่จะเข้าที่ไทยน่ะมันจุดที่มันจบก็คือที่แม่อายนี่แหละแล้วก็หลังจากนั้นที่เชียงใหม่เนี่ยนะฮะหลังจากนั้นก็เรื่อยยาวมาก็ไปลงที่แม่น้ําโขงนะครับที่เชียงแสนนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่
0: ใช่ค่ะที่บ้านศพกบ
1: ครับที่เราจำเป็นต้องมีแบบนี้เราก็มีต่อเนื่องและแน่นอนก็เป็นการตระหนักให้เห็นว่าภาคประชาสังคมเนี่ยและสังคมได้ติดตามเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในวันสิ่งแวดล้อมที่จะถึงเนี่ยนะครับแต่ว่าเรามองไปถึงท่าทีของรัฐว่าได้ทำหน้าที่ของตัวเองเพียงพอหรือยังผมมีข้อสังเกตที่ชวนพี่ไผ่และท่านผู้ฟังฟังนะความเห็นจากท่านอาจารย์ธนพลเป็นรัฐซึ่งผมได้สัมภาษณ์กับท่านโดยตรงท่านก็บอกว่าความรู้ทางวิชาการของไทยไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าใครในการจะพิสูจน์ชนิดปลาตัวปลาสารโลหะทำได้หมดเลยหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบย้อนกลับว่าปลาที่ป่วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสารละวินหรือกกหรือรวกหรือโขงนะครับหรือแม่น้ำสายหรือแม้กระทั่งที่กระบุรีที่กำลังเผชิญเนี่ยทางวิชาการทำได้หมดแต่มันยังมีบทบาทที่นอกเหนือจากทางวิชาการอยู่คือต้องอาศัยความกล้าหาญในการทำหน้าที่ของตัวเองของผู้กำกับนโยบายซึ่งอันเนี้ยมันไปไม่ถึงจุดนั้นหรือเปล่าอย่างเช่นเราคาดหวังว่าจะมีการไปเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านทุกคนก็ไม่ได้ไปถึงต้นเหตุสักทีครับทุกท่าน
0: ใช่ค่ะก็เราจะได้ยินตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะตอนรัฐบาลที่แล้วนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีประเสริฐจันทระรวงทองซึ่งท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นที่ดูแลปัญหาเรื่องนี้เนี่ยซึ่งได้เดินทางไปยังกรุงเนปิดอแล้วก็หารือกับทางฝ่ายพม่าซึ่งที่เราทราบมาก็คือบอกว่ายังไม่มีจะมีการสำรวจร่วมกันแต่จริงเราก็ยังไม่เห็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหานี้ซึ่งเราทราบดีค่ะว่าในขณะนี้เนี่ยทรัพยากรแร่ที่เป็นแร่ critical mineral หรือแร่แร่เอิร์ธเนี่ยเป็นแร่ที่มีความสำคัญมากในระดับภูมิรัฐศาสตร์โลกนะคะท่านซึ่งจีนเนี่ยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดกลุ่มตลาดมากกว่า 75-80% แล้วเราก็ทราบว่าหลายปีที่ผ่านมาอย่างน้อย10ปีหลังเนี่ยทางจีนเองไม่ขุดแร่ในประเทศตัวเองแล้วเนื่องจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ชัดเจนแล้วก็ทราบดีว่าจะการฟื้นฟูเยียวยาสิ่งแวดล้อมไม่คืนมาหลังจากทำเหมืองแร่เนี่ยมันแพงกว่าไอ้ตัวมูลค่าแร่อีกประกอบกับในพม่าเองการเมืองก็ไม่มีความเสถียรนะคะก็ข้ามมาทำในฝั่งรัชชินทางตอนเหนือของพม่าตอนหลังเนี่ยก็ลามมาถึงทางรัชฉานตอนใต้ก็ดันมาอยู่ติดกับจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนพอดีของประเทศไทยเราซึ่งเหมืองแร่เหล่านี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เรียกว่าเทาๆดำๆงงๆนะคะมีทั้งชนกลุ่มน้อยมีทั้งฐานพม่าบางส่วนที่คุมอยู่ด้วยและเราไม่ทราบว่ากระบวนการทำเหมืองเหล่านี้เนี่ยมันมีการควบคุมอย่างไรซึ่งเท่าที่เราติดตามมันเนี่ยมันไม่มีการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมเลยคือทำเลยฉีดสารเคมีลงไปในภูเขาใช้วิธีการ in situ leaching แล้วก็ทิ้งทุกอย่างลงสู่ระบบนิเวศต้นน้ำลำธารโดยที่ไม่บำบัดเลยนั่นเป็นเหตุที่เราพบว่าจากการที่กรมควบคุมมลพิษซึ่งท่านได้ลงไปตรวจทั้งแม่น้ำสารวินปกสายรั่วโขงลงไปถึงอีสานเนี่ยถึงได้พบว่ามีการปนเปื้อนของสารโลหะหนักที่มันเกินมาตรฐานและเลยอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงเมื่อ2เดือนที่แล้วค่ะที่มีการตรวจคุณภาพตะกอนดินที่สามเหลี่ยมทองคำบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายก็พบว่าตะกอนดินเนี่ยมีการปนเปื้อนสารหนูเนี่ยมากถึง10เท่านะคะ10เท่าจากระดับที่อันตรายต่อสัตว์หน้าดินอย่างยิ่งยวดอะซึ่งมันทำให้เราเห็นเลยว่าถ้าเราปล่อยไปอย่างเงี้ยลำบากแน่นอนค่ะลูกหลานเราไม่ต้องลูกหลานนะตัวเราเองอะมีความเสี่ยงต่อมะเร็งมีความเสี่ยงต่อผลเสียด้านสุขภาพอย่างแน่นอนแล้วก
1: ็
0: มันขยายตัวขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณมนตรีท่านผู้ฟังคะมันไม่ได้ว่ามีแค่2เหมืองแล้วก็ต้องไปเจรจาให้ปิดหรือว่าทำให้ดีกว่านี้หรือแต่นี่มันขยายขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งดิฉันเชื่อว่าศักยภาพของประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะพม่าทั้งกับชนกลุ่มน้อยทั้งกับรัฐบาลในเมียนเนปิดอเองเนี่ยฉันคิดว่าหากประเทศไทยท่านโดยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยท่านมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหานี้ฉันเชื่อว่าเราสามารถเจรจากับเขาได้แล้วก็สามารถที่จะยุติแหล่งกำเนิดของมลพิษที่ร้ายแรงมากในครั้งนี้ค่ะเราเห็นนะคะราคาแร่เหล่านี้ในตลาดโลกมันทะยานขึ้นเรื่อยๆมันเป็นที่ต้องการแต่ความเป็นอยู่ของประชาชนความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมน้ำสะอาดที่ฉันคิดว่ามันน่าจะสำคัญกว่าและจะทำอย่างไรให้เขาทำแร่อย่างรับผิดชอบมากกว่านี้แล้วก็ไม่ปล่อยให้เขาทำโดยที่ทิ้งทุกอย่างลงสู่ต้นน้ำลำธารของเราโดยที่เราทำไม่ไปทำอะไรเลยค่ะเราสามารถทำได้ฉันเชื่อว่าทั้งรัฐบาล

0: บาลแล้วก็ทั้งฝ่ายความมั่นคงนะคะกองทัพไทยที่ท่านน่าจะมีข้อมูลเหมืองแร่เหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยทำอย่างไรที่จะไปเจรจาหรือว่าพูดคุยกับผู้ที่มีอำนาจในพื้นที่เหล่านั้นโดยเฉพาะรัฐบาลเมียนมาที่จะทำให้เขาเกรงใจเราบ้าง
1: ครับอันนี้น่าคิดนะครับเพราะว่าเมื่อไล่ไทม์ไลน์มาเมื่อสัก 2-3 สัปดาห์เอาว่าสัปดาห์ปลายเดือนของเดือนเมษาในที่พบปากแค่หรือปากแค่ป่วยที
0: ่
1: เชียงคานเนี่ยนะครับแล้วก็พบเชียงคานจังหวัดเลยแล้วก็ที่อำเภอเมืองเนี่ยหนองคายเนี่ยปรากฏว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองเนี่ยฮะก็ปรากฏว่าก็สำนักข่าวหลายแห่งของทางเวียดจันทร์ที่ลาวเนี่ยนะครับก็เผยแพร่ว่าทางเจ้าหน้าที่ของลาวเองก็ไปจับและทำลายเครื่องดูดแร่คำในภาษาลาวนี่หมายถึงทองคำเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งดูดขึ้นมาจากริมแม่น้ำโขงเลยก็เป็นเรือที่ล่องเอาอย่างเปิดเผยคือเอาว่าถ้าเราไปหาปลาเรือลำหนึ่งเนี่ยมันไม่มีทางที่หลบเลี่ยงสายตาได้เอาแค่เรือชาวประมงก็ตามแต่เนี่ยนะครับแต่นี่เป็นเรือทั้งลำที่ไปขุดแร่ริมแม่น้ำโขงแล้วก็กรองกันตรงนั้นเลยแล้วก็ทิ้งลงไปเลยสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่าห่วงอย่างที่พี่ไผ่พูดถึงเมื่อสักครู่คือมันไม่ใช่เฉพาะวิธีการในการแยกแร่แต่มันหมายถึงเคลื่อนแร่คือแร่อื่นๆที่มันเกิดขึ้นจากกระบวนการที่ไปขุดแร่ทองขึ้นมาเนี่ยก็สร้างผลกระทบไปด้วยแต่เอาล่ะธรรมยาตราเนี่ยเป็นสิ่งที่คนในท้องถิ่นและภาคประชาสังคมที่เชียงรายซึ่งได้ขับเคลื่อนหรือผู้ที่จะร่วมกิจกรรมในเชียงรายได้ร่วมเหมือนทำแต่ว่าคนกรุงเทพเองคนภูมิภาคอื่นคนที่แม่น้ำกระบุรีเองที่ระนองเองที่สระบุรีเองที่อาจจะไม่ได้ไปจะมีส่วนร่วมอะไรที่จะใช้คำว่ากดดันก็ได้อะให้เกิดการขับเคลื่อนจากภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ในมุมมองของพี่ไผ่ครับ
0: ยังคิดว่าสามารถให้เช่นแชร์ข่าวหรือว่าให้มีแฮชแท็กต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธรรมยาตราหรือว่าปกป้องแม่น้ำนะคะดิฉันคิดว่าณขณะนี้ในชั้นตัวดิฉันเองยังคิดว่าเราไม่อยากถึงใช้คำว่ากดดันรัฐบาลแต่เลยได้ว่าอยากเรียกร้องให้ท่านหันมามองปัญหานี้เพราะดิฉันคิดว่าปัญหานี้เนี่ยคืออาชญากรรมข้ามชาตินะคะ transnational organized crime คือการทำเหมืองแร่ที่มันไร้ความผิดชอบแล้วก็มันมีเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานการนำเข้าแร่การส่งออกสารเคมีที่เกี่ยวข้องหรือเราจะเห็นนะคะว่าตัวเลขของการนำเข้าแร่จากประเทศเพื่อนบ้านทั้งที่ภาคเหนือของไทยนะคะจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนตารวมทั้งจังหวัดทางภาคอีสานเนี่ยทำเข้าจากลาวและพม่าเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ
1: อันนี้น่าคิดนะ
0: น่ากลัวมากดิฉันเชื่อว่าเราจะมันเป็นปัญหาร่วมของประเทศไทยอ่ะดิฉันเราไม่อยากจะตมตีใครเลยอ่ะแต่อยากจะเห็นว่านี่ปัญหามันเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากและธุรกิจจำนวนมากอ่ะที่รัฐบาลต้องรีบมาแก้ไขในทันทีค่ะคุณเ
1: พย์และอย่างนี้ก็หมายความว่าถ้าเราบอกว่ามันเหตุการณ์มันเกิดอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะแล้วก็มันก็กระทบบ้านเราเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดอยู่ที่ต้นน้ำนะครับในประเทศเพื่อนบ้านแต่ถึงที่สุดอาจจะมีบริษัทในไทยเป็นซัพพลายเชนนำเข้าลำเลียงส่งต่อส่งผ่านอย่างนี้มาตรการของรัฐที่จะช่วยปกป้องแน่นอนถ้าเราจะบอกว่าไม่มีช่องก็คงไม่มีช่องในการที่หรือเพิกเฉยก็ได้มันไม่เกี่ยวกับเราหรือเราทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าตระหนักถึงปมปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเช่นตะกอนที่มันตกอยู่ในผิวดินเนี่ยนะครับในตะกอนในน้ำเนี่ยนะครับถ้าตระหนักถึงปัญหานี้มันก็น่าจะหาช่องทางในการที่จะระงับยับยั้งสกัดหรือเข้าไปตรวจสอบโดยไม่ใช่วิธีการนอกกฎหมายแต่เป็นวิธีการที่อ้าวธรรมาภิบาลในบริษัทในการที่จะทำธุรกิจเหล่านี้เพียงพอไหมในการที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างนี้ได้ไหมพี่ไผ่
0: ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆทางสหประชาชาตินะคะก็มีคำแนะนำเรื่อง business and human rights หรือธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนซึ่งมี3คำแนะนำหลักค่ะคือ respect protect remedy นะคือเคารพเจ้าของบ้านแล้วก็ปกป้องไม่ให้เกิดความเสียหายจากธุรกิจหรือถ้ามาเกิดความเสียหายนั้นต้องเยียวยาในทันทีฟื้นฟูและเยียวยาในทันทีซึ่งจริงๆมันมีหลักข้ามพรมแดนหลักนานาชาติที่เราสามารถนำมาใช้ได้กับประเด็นเหล่านี้แต่นี่แหละค่ะก็ผ่านมาเข้าปีที่2แล้วเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นรัฐบาลไทยจะออกมาเป็นเดือดเป็นร้อนกับเรื่องนี้เลยหรือว่าเท่าที่ควรนะคะก็ยังไม่เคยได้ยินท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้เลยแม้ว่าจะมีก่อนหน้านี้นะคะมีรัฐมนตรีท่านอื่นๆพูดถึงหรือว่าลงมาลงพื้นที่บ้างแต่ว่าการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยยังไม่เห็นและที่สำคัญเราเห็นนะคะว่าตั้งแต่ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มาเซ็น MOU กับนายกไทยเรื่อง critical minerals global supply chain นะคะหรือการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไปพบท่านสีจิ้นผิงที่จีนเนี่ยหลายฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าส่วนหนึ่งต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องแร่เหล่านี้แน่นอนซ ซึ่งมันหมายความว่าแร่เหล่านี้มัน significant มันมีความสำคัญมาก

0: และทำอย่างไรล่ะที่เราจะเรียกร้องให้เขาปกป้องไม่ให้กระบวนการแร่เหล่านี้เนี่ยมากระทบกับประชาชนของคุณเองเรากำลังพูดถึงคนอีกหลายล้านคนนะคะตลอดลุ่มน้ำโขงพี่น้องที่เลยหนองคายบึงกาฬลงไปจนถึงอุบลราชธานีกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงเช่นเดียวกันเนื่องจากไม่ใช่แค่ที่พม่าในรัชฉานนะคะแต่มีหลายพื้นที่ในประเทศเพื่อนบ้านคือลาวทั้งบนแม่น้ำโขงโดยตรงและตามลำน้ำสาขาก็มีการทำแร่ทองคำและแร่อื่นๆที่เราเห็นได้ว่าน่าเป็นห่วงมากค่ะว่ากระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจจะไม่มีเลยแล้วก็ความแพงราคาแพงที่เพิ่มขึ้นมากของแร่ทองคำและแร่อื่นที่เกี่ยวข้องมันทำให้การบังคับใช้กฎหมายหย่อนยานลงไปมากหรืออาจจะไม่มีเลยในหลายพื้นที่ค่ะ
1: ครับพี่ไพเป็นกรรมการบริหารมูลนิธิแม่น้ำและสิทธิเชิญชวนคนที่ร่วมกิจกรรมธรรมยาตราที่จะมีขึ้นไหนครับ
0: ค่ะก็ธรรมยาตราปกป้องแม่น้ำกกสายรั่วโขงนะคะจะจัดขึ้นเริ่มในวันอาทิตย์นี้ค่ะอาทิตย์ที่31พฤษภาคมที่สะพานข้ามแม่น้ำกกบ้านท่าตออำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ8นาฬิกาตรงเราจะพร้อมกันแล้วก็เดินไปกับพระคณะพระสงฆ์และประชาชนที่สนใจนะคะไปที่วัดอาชมพูวัดถัดไปแล้วก็นอนที่วัดใหม่หมอจามแล้วก็จะมีกิจกรรมนี้ตลอดแนวทางตลอดพื้นที่ค่ะก็จะไปถึงที่อำเภอเมืองเชียงรายในวันที่5มิถุนายนเราเริ่มในเวลา8นาฬิกาค่ะที่สะพานตรงข้ามสารกลางจังหวัดเชียงรายค่ะก็อยากจะเชิญท่านผู้ฟังนะคะให้กำลังใจแล้วก
1: ็
0: ถ้าเป็นไปได้ก็ถ้ามาร่วมก็จะน่าจะดีค่ะก็อยากจะเห็นพลังของประชาชนที่เดือดร้อนไปด้วยกันดิฉันคิดว่าแม่น้ำโขงนี้มันอยู่ไกลจากเราจังเลยแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นโลกใบเดียวกันนะคะแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าสังคมให้ความสนใจเนี่ยรัฐบาลน่าจะหันมาให้ความสำคัญเร็วๆนี้ค่ะหวังว่าค่ะ
1: ครับขอบพระคุณครับพี่ฝ่ายครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณค่ะคุณมนตรีท่านผู้ฟังค่ะ
1: ขอบพระคุณครับคุณเทียนพรดีเทศหรือคุณไผ่นะครับกรรมการบริหารมูลนิธิแม่น้ำและสิทธินะครับธรรมยาตราเพื่อปกป้องแม่น้ำกกสายรวบโขงและสารวินอย่างที่บอกนะครับฟังดูแล้วมันอาจจะอยู่ไกลจากหลายท่านแต่จริงแม่น้ำเหล่านี้นะครับเชื่อมโยงถึงกันแม้กระทั่งถ้าเอาเฉพาะแม่น้ำโขงอย่างเดียวก็หล่อเลี้ยงหลายจังหวัดในภาคอีสานรวมถึงทางภาคเหนือนะครับแม่น้ำสายแม่น้ำรวกน้ำสารวินแม่น้ำกระบุรีเช็คเช่นเดียวกันนะครับซึ่งปัญหานี้สำคัญโดยเฉพาะมันจะเห็นปรากฏการณ์กับท่านผู้ฟังอย่างที่คุณไผ่บอกว่าหลายกิจการที่เคยเกิดขึ้นในแผ่นดินใหญ่ของประเทศจีนเมื่อตัวรัฐของจีนไม่อนุญาตให้เกิดขึ้นเมืองเหล่านี้กลับกลายมาเกิดในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและมีความซับซ้อนเช่นพื้นที่ที่มีการสู้รบในเมียนมานอกเหนือจากกิจการแบบนั้นแล้วแม้กระทั่งกิจการรีไซเคิลก็แห่มาตั้งในไทยอีกจำนวนมากแต่ไม่ได้เกิดการเฝ้าระวังอย่างมีพอจึงก่อให้เกิดปัญหาในหลายครั้งซึ่งนี่เป็นหนึ่งประเด็นที่จะต้องช่วยกันในการปกป้องทั้งสิ่งแวดล้อมในสังคมบ้านเราด้วยนะครับเวลาหมดแล้วครับเราได้พูดคุยกันเต็มอิ่มกับ2เรื่องหลักๆในประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องนะครับเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
2: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: ไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
2: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้หลังเคารพธงชาติช่วงเย็นนะครับ 18:04 น.อาทิตย์ที่24 พฤษภาคม 2569ครับเช่นเคยช่วงค่ำๆวันอาทิตย์แบบนี้อยู่กับปัทมพรหานชาญชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับสวัสดีครับเชอรี่ครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ป๋อมค่ะพรุ่งนี้พร้อมไหมคะนิ้วพร้อมไหมโทรศัพท์พร้อมไหม
3: ต้องตื่นกี่โมงเนี่ย
4: ฟังด้วย6 โมงเช้า
3: ระบบมันจะล่มเปล่าน
4: ี่ไงเอาจริงๆเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันดีกว่าวันนี้เรานัดทางโฆษกกระทรวงการคลังแล้วแหละเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันเห็นธนาคารกรุงไทย
3: ครับเน
4: า
3: ะ
4: ที่ห้างโอ้โห
3: กรุงไทยอย่างเงี้ย
4: แล้วส่วนใหญ่อะพี่ป๋องคือจะเป็นในส่วนของผู้สูงอายุด้วยนะคือเขาไปยืนยันตัวตนที่ตู้เอทีเอ็มแล้วปรากฏว่ามันไม่ผ่านเราก็เข้าใจแหละเป็นผู้สูงอายุด้วยนะขั้นตอนอะไรต่างๆมันก็อาจจะเขาเรียกมันมีขั้นตอนอ่ะ1 2 3 4อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจลูกหลานก็อาจจะอยู่ไกลเขาก็เลยเอาห้องนี้ดีกว่าไปที่ธนาคารกรุงไทยดีกว่าง่ายดีเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยช่วยเหลือไงแต่ทีเนี้ยพอไปกันโอ้โหไปกันเยอะอ่ะเขาบอกบางคนรอกันครึ่งวันก็ยังไม่เสร็จนะหรือว่าบางคนก็มีแบบนี้นะพี่ป๋องนะคือส่วนใหญ่อะผู้เฒ่าผู้แก่เวลาผู้สูงอายุอะค่ะเวลามีโทรศัพท์อะก็จะเป็นโทรศัพท์ที่ใช้โทรออกธรรมดาไม่ได้เป็นสมาร์ทโฟนแต่ว่าอันเนี้ยไทยช่วยไทยพลัสหรือว่า60 40เนี่ยอันเนี้ยเนี่ยนะที่วันพรุ่งนี้จะต้องยืนยันตัวตนหรือว่าไปลงทะเบียนเนี่ยนะมันจะต้องใช้แบบสมาร์ทโฟนแล้วก็ไปโหลดแอปเป่าตังค์ไงทีนี้พี่ป๋องลองนึกภาพอะสมมตินะผู้สูงอายุที่อาจจะไม่มีลูกหลานอยู่ใกล้ๆหรือว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้โทรศัพท์ไม่มีสมาร์ทโฟนแบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้สิทธิ์อยู่แล้วถูกต้องไหมเขาก็เลยไปซื้อโทรศัพท์มือถือใหม
3: ่
4: มีลงทุนเลยนะพี่ป๋อง
3: ลงทุนถอยใหม่เลย
4: ใช่แต่ว่าราคามันอาจจะไม่ใช่แบรนด์ดังหรือว่าสูงลิ่วไงเอาที่มันพอใช้ได้แล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ใช้สิทธิ์สำหรับไทยช่วยไทยพลัสได้ไงมันก็มีแบบนี้แล้วก็เนี่ยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามันก็เลยทำให้บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยแต่ละสาขานี่คนคึกคักไปรอกันเลยแล้วบางคนก็มีแบบนี้ด้วยนะมีเสียงสะท้อนมีที่รู้จักกันเนี่ยล่ะเป็นผู้สูงอายุที่บ้านที่เพชรบุรีอ่ะคือบางทีบางคนเขาอาจจะไม่ชอบรออะไรที่มันยุ่งยากเนี่ยไปรอหลายชั่วโมงสุดท้ายโอ้ไม่เอาแล้วคืออันนี้เป็นเสียงสะท้อนนะคือ1ยุ่งยาก2มันยาวนานเกินไป
3: ทีนี้ถอดใจ
4: ไปซะก่อนบอกเออไม่เอาละ 4,000 บาทที่จะให้เนี่ย4เดือนเนี่ยก็ไม่เอาก็แล้วกันมันดูลำบากมันดูยุ่งยากเพราะเขาก็ไม่มีลูกหลานที่จะอยู่ใกล้ๆอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นเสียงสะท้อนจากในส่วนของส่วนใหญ่แล้ววันนี้จะเป็นผู้สูงอายุนะหลายคนเขาก็เลยตัดเพาะออกมาเหมือนกันว่าทำไมถึงยุ่งยากจริงๆโครงการแบบนี้มันก็มีมาหลายรัฐบาลแล้วนะคือเอาเป็นแบบระบบกดเงินไหมอ่ะหรือว่าจะยังไงก็ได้ให้มันสามารถที่จะง่ายมากกว่านี้แล้วก็เข้าถึงมากกว่านี้อันนี้หลังจากที่มีการรวบรวมในช่วงเนี่ย2 วันที่ผ่านมาแล้วก็3 อาทิตย์นะก่อนที่วันพรุ่งนี้นี่แหละจะเริ่มกัน
3: แต่ก็อย่างที่บอกมันต้องมีระบบตรวจสอบนะคุณป้าคุณย่าคุณยายทั้งหลายคุณตาทั้งหลายเพราะว่าเวลาการใช้ต่างๆเนี่ยมันจะได้มีการคือเขาพยายามกระจายให้ในส่วนของคนใช้อย่างเราอ่ะก็ได้กลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้แต่แต่ละคนได้แค่สิทธิ์เดียวนะ
4: ใ
3: ครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะเดือนละ1,000นะปรับขึ้นมาจาก300เป็นเดือนละ1,000นะครับส่วนคนที่ใช้ได้จะแล้วคนละครึ่งก็ไม่ใช่เพราะว่ารัฐออกเยอะกว่า60 40ก็เลยเป็นไทยช่วยไทยพลัสมันก็มีขั้นตอนในการตรวจสอบให้มันกระจายไปสู่เม็ดเงินสำหรับบรรดาพ่อค้าแม่ขายต่างๆเขาก็ได้สแกนเขาก็เข้าร่วมโครงการนี้เหมือนกันดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องลงทะเบียนเหมือนกันสำหรับการที่จะใช้งานในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับหลัง18:30 น.เห็นเชอรี่นัด โฆษกกระทรวงการคลังเอาไว้นะครับเดี๋ยวมาคุยในรายละเอียดแล้วข้อจำกัดที่หลายอย่างที่เอ๊ะมันจะได้ไหมมันจะติดขัดตรงไหนไหมล่มหรือเปล่าระบบเดี๋ยวคุยกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้หลายประเด็นที่ต้องตามกันในช่วงของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเอาเป็นว่าถ้าเกิดพูดถึงสถานการณ์ตะวันออกกลางณขณะนี้มันก็ยังคงมีความไม่แน่นอนว่าสุดท้ายจะจบหรือไม่จบเมื่อไหร่สำหรับความขัดแย้งตะวันออกกลางแต่ที่แน่ในหนึ่งประเทศที่อยู่ในความขัดแย้งอย่างสหรัฐอันนี้เราก็ต้องจับตามองเหมือนกันเมื่อเดือนที่แล้วก็เกิดเหตุระหว่างงานเลี้ยงนักข่าวที่ทำเนียบแต่ว่าไปเกิดเหตุที่โรงแรมใกล้ๆกับทำเนียบข่าวไม่ได้ภายในบริเวณทำเนียบข่าวอันนั้นก็มีเหตุครั้งหนึ่งมาแล้วแล้ววันนี้ถ้าตรงกับเวลาในบ้านเราก็ราวๆสักประมาณตีห้าหรือว่ากับเวลาที่วอชิงตันดีซีก็จะประมาณหกโมงเย็นซึ่ง6โมงเย็นของเขาเมื่อวานเนี่ยที่ตรงกับตีห้าบ้านเราวันนี้มันจะมีการแถลงข่าวของทำเนียบขาวกันอยู่ซึ่งตัวของโดนัลด์ทรัมป์เองก็ยังอยู่ที่ทำเนียบขาวนะกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ทั้งที่เป็นวันเสาร์แล้วแล้วก็นักข่าวเนี่ยเขาบอกว่าหลายสำนักมากกว่า20สำนักเลยนักข่าวมากกว่า20คนเนี่ยก็ไปรวมตัวกันอยู่ทำเนียบขาวเพื่อพร้อมแล้วก็รอที่จะรายงานสถานการณ์ต่างๆหรือว่าคำแถลงของทำเนียบขาวหรือแม้แต่ตัวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองที่จะให้สัมภาษณ์สื่อหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุอ่ะเขามีคำที่ทำเนียบขาวเขาส่งบอกสื่อคือ press list ก็คือว่าจะไม่ได้เจอแล้วนะประธานาธิบดีจากนี้ณช่วงเวลาแบบเนี้ยก็คือว่าจะไม่มีการแถลงข่าวหรืออะไรแล้วต่างๆนะครับมันก็ย้อนกลับมาที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาตอน6โมงเย็นบ้านเขาแล้วตี5บ้านเราวันนี้มันมีเสียงปืนดังขึ้นคุณผู้ฟังเชอรี่ที่บริเวณใกล้กับทำเนียบขาวเสียงปืนเนี่ยเขาบอกดังขึ้นเนี่ยราวๆ30นัดเลยนะบริเวณสนามหญ้าด้านเหนือของทำเนียบขาว

0: ไม่รู้ไงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเสียงปืนมันดังติดต่อกันหลายนัดเขาบอกว่าผู้สื่อข่าวที่บริเวณสนามหญ้าหน้าทำเนียบขาวในช่วงเกิดเหตุตอนนี้เขาบอกเจ้าหน้าที่สั่งให้ทุกคนเนี่ยรีบวิ่งเข้าไปหลบภัยภายในห้องแถลงข่าวทันทีขณะที่หน่วยอารักขาประธานาธิบดีหรือว่า Secret Service เนี่ยนะครับก็รับทราบเหตุยิงใกล้กับถนนสายที่17นะครับเป็น17 Streetและถนนเพนซิลเวเนียห่างจากทำเนียบขาวเพียงแค่1ช่วงตึกเท่านั้นตอนนี้เขาบอกว่าหลังจากเกิดเหตุก็มีการที่จะแน่นอนที่สุดคุ้มกันตัวของประธานาธิบดีเอาขณะเกิดเหตุก่อนแล้วกันหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวราวๆ20คนเนี่ยที่ถูกให้มีการผลักมาแล้วก็ดันมาว่ามาหลบอยู่เนี่ยมาหลบอยู่ภายในห้องแถลงข่าวระหว่างการล็อกดาวน์ดังนั้นในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ห้ามในการที่จะเพ่นพ่านหรือว่าออกไปข้างนอกอย่างเด็ดขาดเพราะว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรึงกำลังและคุมกำลังอย่างเต็มที่นะครับหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยอารักขาเขาบอกถือปืนไรเฟิลเลยนะลาดตระเวนบริเวณสนามหญ้าด้านเหนือแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่รอบห้องแถลงข่าวนะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยก่อนที่จะยกเลิกมาตรการดังกล่าวหลังจากเวลาผ่านมาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นก็แน่นอนที่สุดว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐหลายคนทั้งซูซี่ไวส์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวสกอตต์บลันเชตรัฐมนตรีคลังรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์นะครับก็ถูกบันทึกภาพได้ขณะที่กำลังจะออกเดินทางจากทำเนียบขาวไม่นานก่อนเกิดเหตุนะครับก็เขาเรียกว่าในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ถึง1เดือนไงหลังจากเหตุยิงปืนระหว่างงานเลี้ยงของสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวก็หลังจากที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ยทรัมป์ซึ่งอยู่ภายในทำเนียบขาวขณะเกิดเหตุตำรวจก็ได้ปิดกั้นพื้นที่โดนรอบแล้วก็มีกำลังทหารจากกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิและ National Guard เนี่ยเข้าควบคุมพื้นที่ในย่านดาวเทาของกรุงวอชิงตันดีซีทันทีครับเพื่อไม่ให้ผู้สื่อข่าวและบุคคลภายนอกเข้าใกล้ในจุดเกิดเหตุต่อมานะครับทางด้านของหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐก็ได้มีการแถลงต่อมาเลยถึงเหตุกราดยิงทำเนียบขาวในครั้งนี้นะครับก็พบว่ามือปืนนั้นนะครับตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้เสียชีวิตในทันทีนะแต่ก็ไปเสียชีวิตในเวลาต่อมาแล้วก็มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายซึ่งทางด้านของหน่วยอารักขาประธานาธิบดีหรือว่า Secret Service ก็มีการออกแถลงการนะครับถึงเหตุยิงปืนใกล้กับทำเนียบขาวที่กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อตอน6โมงเย็นตามเวลาบ้านเขาหรือว่าตี5บ้านเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยได้หยิบอาวุธปืนที่ออกจากกระเป๋าในบริเวณหน่วยตรวจที่ก่อนจะเข้ามาในทำเนียบขาวเนี่ยแล้วก็เริ่มกราดยิงเจ้าหน้าที่หน่วยอารักขาของประธานาธิบดียิงตอบโต้จนผู้ต้องสงสัยได้รับบาดเจ็บก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในพื้นที่และก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานอกจากนี้มีประชาชนผู้บริสุทธิ์ถูกกระสุนได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งรายในระหว่างเกิดเหตุแถลงการของหน่วยอารักขาไม่ได้ระบุนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ไหมขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่ภายในทำเนียบขาวขณะเกิดเหตุแต่ก็ไม่มีบุคคลสำคัญด้วยว่าภารกิจด้านความมั่นคงได้รับผลกระทบแต่อย่างใดนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนที่สุดว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายคนก็เริ่มถามหาเรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภัยกันอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ค่ะก็อย่างที่พี่ป๋องรายงานไปเมื่อสักครู่นี้เหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ถึงเดือนนะที่ก่อนหน้านี้มีคนที่จะบุกเข้าไปยิงทรัมป์นะที่โรงแรมแห่งหนึ่งใกล้ๆกับทำเนียบขาวนะคะคือก็มีการรายงานของสำนักข่าว CNN เหมือนกันนะคะบอกว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าเหตุยิงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็คนที่ยิงเนี่ยชื่อว่านาซีเบสอายุ21ปีนะคะเขาบอกมีประวัติเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรอบทำเนียบขาวมาก่อนแล้วก็เคยมีพฤติกรรมนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตอยู่หลายครั้งทีเดียวค่ะรายงานระบุว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยทางเจ้าหน้าที่อารักขานะมีการยิงตอบโต้ชายคนดังกล่าวแล้วหลังจากที่เห็นเขาเนี่ยมาเดินแบบใกล้ๆกับทำเนียบขาวค่ะโดยเฉพาะตรงจุดตรวจความปลอดภัยนอกทำเนียบขาวและหลังจากนั้นคือไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวมาบ่อยและคราวนี้ก็มาเดินใกล้ชิดกับในส่วนของทำเนียบขาวเนี่ยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะจุดตรวจแล้วก็อยู่ดีๆเนี่ยล่ะก็เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้มีประชาชนเนี่ยผู้บริสุทธิ์นะถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งคนด้วยนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ในช่วงที่มีการเกิดเหตุสักประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งของสหรัฐเนี่ยนะทางประธานาธิบดีทรัมป์ก็อยู่ภายในที่ทำเนียบขาวด้วยนะคะทีนี้ค่ะจากเอกสารคำให้การต่อสารแล้วก็ข้อมูลเจ้าหน้าที่เนี่ยนะก็พบว่าในเบสเนี่ยเป็นบุคคลที่เจ้าหน้าที่อารักขาเขาบอกว่าเขารู้จักกันมาอยู่ก่อนแล้วนะ เพราะว่าเนื่องจากว่าเคยเดินวนเวียนรอบพื้นที่

0: เลียบขาดอยู่หลายครั้งในช่วงของฤดูร้อนที่ผ่านมานะคะพร้อมกับสอบถามเจ้าหน้าที่ค่ะเกี่ยวกับวิธีการเข้าสู่พื้นที่หลายจุดตรวจก็มีการพบกับในส่วนของเจ้าหน้าที่กันอยู่แล้วนะคะเอกสารยังบอกด้วยว่า26มิถุนายนปี2518เนี่ยนะคะชายคนนี้นะเคยถูกส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชโดยไม่สมัครใจด้วยหลังจากที่เข้าไปขัดขวางเส้นทางเข้าออกยานพาหนะที่ใกล้ๆกับทำเนียบขาวอ่ะแล้วก็ถัดมาวันที่10กรกฎาคมปี2518ก็ยังเดินฝ่าเข้าไปในพื้นที่ห่วงห้ามนอกทำเนียบขาวโดยที่เรียกได้ว่าคือไม่สนใจป้ายเตือนแต่อย่างใดโดนเจ้าหน้าที่หลายนายก็มีการควบคุมตัวไปนะคะแล้วก็ระหว่างที่มีการควบคุมตัวเนี่ยนะคะเขาก็อ้างว่าบอกว่าเขาเนี่ยเป็นพระเยซูคริสต์ค่ะแล้วก็บอกกับเจ้าหน้าที่ได้ว่าต้องการถูกจับกุมนะคะนอกจากนี้เนี่ยบนบัญชีโซเชียลมีเดียที่มีชื่อของเขาเนี่ยเขายังบอกว่าข้อความบางส่วนเนี่ยที่สื่อก็พูดถึงเรื่องของการข่มขู่ต้องการที่จะใช้ความรุนแรงต่อประธานาธิบดีทรัมป์รวมถึงโพสต์ที่บอกว่าผมคือบุตรของพระเจ้านะก็เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ทำให้สังคมอเมริกันตอนนี้มีการตั้งคำถามอยู่เหมือนกันถึงการเฝ้าระวังนะความปลอดภัยนะคะบุคคลสำคัญนะคะรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดขึ้นปัญหาสุขภาพจิตนะคะโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ความมั่นคงระดับสูงอย่างทำเนียบขาวนะคะแล้วก็ตอนนี้ทางหน่วยงานด้านความมั่นคงยังอยู่ระหว่างการสอบสวนแรงจูงใจแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดอย่างต่อเนื่องนะคะคำถามที่ตามมาก็คือว่าสหรัฐฝ่ายความมั่นคงเห็นนายคนนี้มาดุ้มดุ้มมองมองมาตั้งแต่ปี2518แล้วอะเป็นระยะเวลา1ปีด้วยกันนะแล้วก็มีเหตุการณ์อีกหลายเหตุการณ์ที่พยายามที่จะฝ่าเข้าไปในหลายจุดตรวจแต่สุดท้ายวันนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะ
1: ก็ถือว่าเป็นเหตุระทึกตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะโอ้โหข่าวออกมาหลายคนตกใจเอ๊ะสอบถามว่าตกลงในเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นสุดท้ายเราก็ได้ในส่วนของผู้ที่เกิดก่อเหตุในการกราดยิงแต่ว่าก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับส่วนมาตรการต่างๆที่ทำเนียบขาวจะออกมาอันนี้ก็คงต้องตามกันต่อเพราะว่ามีคำว่า Place Little ID เนี่ยออกมาแจกกับสื่อว่าเอ๊ะต่อไปนี้เราจะมีโอกาสเจอประธานาธิบดีตัวเป็นจะในการที่จะสอบถามสัมภาษณ์ไหมอันนี้เราก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงของตีห้าบ้านเราตามเวลา6 โมงเย็นบ้านเขาเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่มีการพบปะกันแต่อย่างใดสื่อเองหลายๆคนอย่างที่บอกไปก็มีการโพสต์ลงใน X เยอะเหมือนกันนะว่ากำลังยืนรายงานข่าวอยู่ดีๆหรือว่าเตรียมพร้อมในการที่จะทำหน้าที่เนี่ยต้องวิ่งหลบหาที่กำบังนะครับกันแบบคืออลหม่านเนี่ยถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเราก็จะอลหม่านพอๆกันถูกไหมอยู่เสียงปืนดังขึ้น30 กว่านัดอะไรแบบนี้นะครับคงต้องตามกันต่อในประเด็นนี้จะมีมาตรการอะไรตามมาอีกไหมแต่ขออีกนิดนึง
0: คือถ้าดูทําไม่ได้ตอนนี้เห็นเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยจะไปพักผ่อนเนี่ยนะกับครอบครัวแต่ว่าก็ต้องมีการยกเลิกกันไปงั้นถ้าดูทําให้สัมภาษณ์ช่วงนี้ไม่ได้เพราะว่าอาจจะเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเขาบอกว่าไปดูทําใน TikTok ไหมนิดนึงเขาบอกว่ามีสถิติของทรัมป์ออน TikTok ค่ะเอาสิเขาบอกว่ามียอดเข้าชมแฮชแท็กพุ่งทะยานสูง400,000,000 วิวโอ้ไม่ใช่ธรรมดาขึ้นแท่นนักการเมืองแล้วก็ผู้นำโลกที่มีผู้ติดตามแล้วก็ยอดรับชมมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งค่ะคือเขาบอกว่ายอดวิวเนี่ยนะชั่วโมงละถึง634,000 ครั้งค่ะทีนี้มันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์อะไรนโยบายของรัฐแล้วก็การทูตนะคะกลายเป็นกระแสไวรัลครองใจคนรุ่นใหม่นั่นเองอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังก็อีกเขาเรียกว่ามันมีอีกหลายเรื่องทีเดียวเกี่ยวกับทรัมป์เพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องดูกันเรื่องของปิดดีลกับอิหร่านด้วยต้องแคปฮอร์มูซที่ทั้งสหรัฐแล้วก็อิหร่านอาจจะพูดไม่ตรงกันนะคะ
1: เขาก็บอกว่าทรัมป์นี่เขาเรียกว่าอะไรเป็นตอนนี้คือเป็นดาวติ๊กต็อกอันดับหนึ่งของโลกเลยนะที่จะรีพอร์ต400,000 วิวเนี่ยไม่ใช่ว่ายอดวิวเนี่ยชั่วโมงละ634,000 ครั้งเนี่ยโอ้ไม่ใช่น้อยๆ นะในการที่จะเข้ามาแล้วทรัมป์เนี่ยเขามีบัญชีอยู่4บัญชีด้วยกันสำหรับบัญชี TikTok คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอาจจะเคยเห็นนะอย่างบัญชีแรกคือReal Donald Trump Team Trump White House แล้วก็ Cabinet ก็เรียกว่าคือเมื่อดูบัญชีหลักๆของทรัมป์ที่มีเนี่ยเมื่อรวมๆกันยอดวิวมันก็เลยเยอะทรัมป์ออน TikTok ก็เลยเป็นดาวอันดับหนึ่งของโลกแต่อยากได้นะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้อาจจะไม่เจอตัวเป็นๆอย่างที่เชอรี่บอกนะคงจะได้เจอเขาผ่านทาง Truth Social แล้วก็จะเป็นพวก TikTok อะไรต่างๆนี่นะครับก็มีนายนะสมัยนั้นที่ TikTok ของจีนที่ทรัมป์อาจจะต้องมีการขู่กันเล็กกันน้อยเนี่ยนะว่าสุดท้ายเนี่ยจะยอมในการที่จะเปิดเผยแล้วก็มาเป็นของสหรัฐหรือเปล่านะครับตอนนี้ทรัมป์ก็เป็นดาว TikTok ไปเรียบร้อยอ้าวในเมื่อพูดถึงเรื่องของโซเชียลชื่ออยากคุยเรื่องไลฟ์สดใช่ไหม
0: เมื่อคืนพี่ป๋องได้ดูหรือเปล่าพี่ป๋องอยากกดไปดูเดี๋ยวจะกลายเป็นคนที่รับชมนะ
1: ไลฟ์สดกันอาจารย์เชิญเลย
0: อย่าให้พูดถึงเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียดีนะเมื่อคืนนี้นอนก่อนเดี๋ยวอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ชมหรือเปล่าแต่ไม่ใช่อะไรก็อาจจะตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่เหมือนกันถามคุณผู้ฟังเมื่อคืนได้ติดตามไลฟ์สดหรือเปล่าที่เขามีการเขาเรียกว่าร่วมเพศเหรอมีเพศสัมพันธ์กัน
1: ใช
0: ่นะคะแล้วปรากฏว่าสิ่งที่มันเป็นดราม่าคืออะไรคนที่เข้าไปดูอ่ะมีกรมควบคุมโรคด้วยสิมีเพจดังอย่างดราม่าเอ็ดดิทด้วยสิเขาอาจจะไปทำข่าวหรือเปล่าคุณผู้ชมอย่าง
1: เขาใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
0: แต่ว่ากรมควบคุมโรคเขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะเขาบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะอะไรอย่างนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้หลายคนอาจจะแบบตกใจอยู่เหมือนกันถ้าไปเจอนะคือสักประมาณ4ทุ่มกว่าๆได้ไหมเนอะเขามีการไลฟ์สดร่วมเพศบน Facebook นะคะแล้วก็กระจายไปทั่วแพลตฟอร์มในเวลาเรียกกันนะคะแล้วก็มีเพจดังหลายเพจหน่วยงานของรัฐเนี่ยโผล่เข้าไปร่วมรับชมด้วยนะคะจนกลายเป็นประเด็นที่ถูกว่าถูกแซวกันอย่างสนุกสนานนะคะก็อ่ะอย่างสักประมาณ5ทุ่ม5นาทีเพจของคุณสรยุทธ สุทัศนจินดากรรมกรข่าวก็โพสต์ตั้งคำถามบอกว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มีไลฟ์สดร่วมเพศใน Facebook จำนวนมากนะจนเป็นประเด็นผู้ใช้งานจำนวนมากเนี่ยแห่เข้าไปตรวจสอบว่ามันจริงหรือเปล่านะจากที่คนเขาไม่รู้คนเขาก็เลยรู้กันเยอะเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเพจเนี่ยพี่ป๋องหลายคนก็เข้าไปดูมันเป็นเขาบอกเป็นเพจอวตารมีการแชทคลิปไลฟ์สดมีเพศสัมพันธ์คือมีเพศสัมพันธ์แบบไม่มีเซ็นเซอร์เลยนะคือเห็นกันอย่างแบบจะๆต้งๆกันเลยเอาแบบนั้นก็แล้วกันเขาบอกว่าในช่วงแรกเนี่ยมียอดผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า 20,000 คนนะมีดาราดังบางท่านเอาไม่บอกก็แล้วกันเดี๋ยวโดนฟ้องนะแล้วก็มีเพจนะอย่างที่บอกไปดราม่าแอดริดนะคะแล้วก็กรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเข้าไปด้วยทีนี้สักประมาณ5ทุ่มครึ่งเพจดราม่าแอดริดก็โพสข้อความแบบทอถุงทออะไรประมาณนี้นะพร้อมแชร์ข้อมูลจากสำนักข่าวนะคะที่ระบุว่าแอดมินกรมควบคุมโรคเนี่ยโร่แจ้งหลังโผล่ชมไลฟ์สยิวแชร์ว่อนออนไลน์นะคะทีนี้ดราม่าแอดริดก็มีการชี้แจงบอกว่าคือก็พูดถึงเรื่องตัวเองอะว่าเข้าไปดูครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อวิปัสสนากรรมฐานเป็นการฝึกสตินะเพื่อให้เห็นความจริงว่าสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงนะแล้วเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ดูอย่างเดียวไม่ได้ปฏิบัติธรรมดูอะไรอย่างเดียวเขารีพอร์ตด้วยไปทางเพจ Facebook เพื่อให้คือเจ้าของเขาเนี่ยมีการจัดการด้วยนะทีนี้แอดมินของเพจควบคุมโรคก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันเพราะว่ามีรายชื่อเนี่ยเข้าไปดูสำหรับการไลฟ์สดในครั้งนี้นะคะเขาก็จะมีการเรียกว่าส่งลิงก์กลับมาอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งสแปมนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่มีการไลฟ์สดเข้าไปเนี่ยมันก็ถือว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะเอาแบบนี้ก็แล้วกันทีนี้แอดมินเขารู้สึกว่าเขาจะพูดว่ายังไงดีล่ะทันสถานการณ์ไหนๆก็เป็นกรมควบคุมโรคแล้วเนี่ยนะคะก็มีการตอบโต้ทันทีภายใต้สโลแกนตรวจสอบเร็วตอบโต้ทันป้องกันได้แล้วก็บอกว่าถุงยางอนามัยพร้อมชุดตรวจ HIV เนี่ยคุณรู้หรือไม่ว่าสามารถเบิกได้ฟรีนะก็เป็นการโฆษณาหน่วยงานของตนเองไปในทันทีหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันมีรายชื่อเข้าไปดูในส่วนของไลฟ์สดนั่นเองนะคะแต่ทีนี้ถึงเขาบอกว่าไลฟ์สดอันเนี้ยมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก่อนเที่ยงคืนได้มั้ง 23:56 มันก็จบลงไปนะคะแต่ว่าม
1: ันกลับมาใหม่วันนี้ช่วงบ่ายมันกลับมาอีกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไลฟ์สดร่วมเพศเนี่ยกลับมาอีกครั้งเมื่อตอนประมาณบ่าย 2 บ่าย 3ก่อนที่สุดท้ายเนี่ยมันจะไลฟ์สดคือประมาณ3ชั่วโมงได้แล้วถึงจะปลิวไปตอน 17:49 คือเขากลับมาอีกครั้งเชอรี่บอกว่าแอคเคาท์เป็นแอคเคาท์หลุมใช่ไหมแอคเคาท์อวตารใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเป็นลักษณะอวตารแล้วจริงๆเขาคือเท่าที่ฟังข่าวเนี่ยเขาบอกว่า อันนี้ไม่ได้ดูนะฟังเขาเล่ามาเนี่ยคือนัก แสดง
1: หนึ่งในผู้ชม
0: คือไม่ได้อ่ะสมมติเราไลฟ์สดนะพี่ป๋องเราก็จะไลฟ์สดเนี่ยอย่างเนี้ยเวลาเราจัดวิทยุก็จะไลฟ์สดแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ลักษณะเพจอวตารที่มันขึ้นมากิจกรรมทางการเพศอะค่ะทางเพศเนี่ยแหละค่ะคือมันมีการเปลี่ยนคู่คือเหมือนกับแบบว่าเป็นหนังที่อัดเอาไว้ในหลายๆหนังอ่ะแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้ดูไม่ใช่ไลฟ์สดในขณะที่เราจัดรายการแบบเนี้ยพี่ป๋องนึกออกไหม
1: คือไม่ได้สดแต่เป็นเทปที่เคยบันทึกไว้แล้วก็เอามาปล่อยออกในช่วงเวลานั้นๆ
0: ใช่
1: เออแต่มันก็เป็นไลฟ์สดนะถูกไหม มันก็เหมือนกับไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยเออแบบมันก็จงครึ่มเขาบอกเมื่อคืนแพรรี่นะไพรวันแพรรี่บอกแล้วว่าแพรรี่เขาต
0: ้
1: องไลฟ์สดขายทุเรียนใช่ไหมก็บอกมาทำอะไรกันใน Facebookนะครับทำไมไม่ไปเปิดกลุ่มแล้วก็เก็บค่าเข้าดูลูกค้าทุเรียนเนี่ยหายหมดแล้วก็เรือหายเขาพูดอย่างนี้เลยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หลายคนก็เออมาร์คซักเคอร์เบิร์กยังไงเนี่ยเขาบอกโอ้โหแล้วมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่คนคอมเมนต์ใช้นามว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยแต่อาจจะไม่สะกดตามตัวตรงๆของเจ้าของเมตาอย่างมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะตำรวจไซเบอร์ว่ายังไงถ้าตำรวจไซเบอร์บอกว่ารู้แล้วแล้วทำไมบ่ายนี้ยังมีอีกเอามาฟังกันหน่อยตำรวจไซเบอร์เขาบอกแบบนี้ก็ว่าทางตำรวจไซเบอร์รับทราบเรื่องแต่เมื่อคืนแล้วนะหลังจากที่สายตรวจโซเชียลได้ตรวจพบคลิปดังกล่าวจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบแล้วก็มีการสั่งการให้กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินการตรวจสอบ URL แล้วนะครับว่าใครเป็นเจ้าของเพจและบุคคลที่ปรากฏในคลิปเนี่ยว่าเป็นใครขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะครับหากพบว่าเจ้าของเพจว่าบุคคลในคลิปเป็นคนไทยว่าอยู่ในราชอาณาจักรอันนี้จะดำเนินคดีตามพรบคอมพิวเตอร์เรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จและลามกอนาจารสู่ระบบคอมพิวเตอร์ต่อไปนะครับขณะเดียวกันก็จะมีการประสานกับทาง Facebook นะเพื่อตรวจสอบเรื่องของมาตรฐานเขาเรียกว่าชุมชนคือคอมมูนิตี้ไงภายในโลกออนไลน์ว่าเหตุใดจึงไม่สามารถตรวจจับคลิปลามกอนาจารทางเพศดังกล่าวได้ปล่อยให้หลุดแพร่กระจายจนมีผู้ชมเขาบอกนับล้านคนทีเดียวนะเมื่อคืนเนี้ย
0: คือ
1: ท
0: าง Facebook เป็นล้านเลยเหรอ
1: ใช่เขาบอกทาง Facebook เนี่ยไม่ได้ปิดกั้นหรือว่าลบเนื้อหาดังกล่าวออกทันทีถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากเพราะโลกออนไลน์ในคอมมูนิตี้เนี่ยมันต้องมีการคัดกรองเนื้อหาบนโลกออนไลน์เขาก็ฝากนะว่ามีโทษนะสำหรับใครที่เอาเข้าสู่ระบบนะครับก็จะมีตั้งแต่โทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเขาบอกนะว่าถ้าเจอเนี่ยแจ้งไป1441แจ้งไปแล้วยังไงต่อครับตำรวจเพราะว่าบ่ายนี้ก็ยังกลับมาอีกเนี่ยแล้ว Facebook นะเดี๋ยวนี้ผมเองโดนคนที่แอบอ้างเอาทั้งชื่อเอาทั้งรูปไปอะไรเนี่ยเยอะนะรีพอร์ตก็แล้วอะไรก็แล้วบางทีมาผมรีพอร์ตไปเนี่ยเขาจะบอกว่าคุณไม่ได้เกี่ยวโดยตรงเพราะคุณไม่เกี่ยวโดยตรงคือชื่อผมนามสกุลผมอะไรต่างๆก็มีหลายอย่างเหมือนกันแกแล้วก็เลยว่าเอ๊ะการปิดกั้นพออะไรบางอย่างเนี่ยเขาจะปิดกั้นอยู่ๆเขาจะตรวจเจอเขาปิดกั้นง่ายๆเรื่องที่มันไม่ได้อะไรซับซ้อนมากๆเวลาจะปิดกั้นง่ายก็ปิดกั้นง่ายๆแต่เรื่องแบบเนี้ยที่มันเห็นจงครึ่มเนี่ยโอ้บางทีกว่าเขาจะดำเนินการเนี่ยมันก็นานเหมือนกันเนี่ย
0: มันไม่ได้อยู่ในบ้านเราด้วยพี่ป๋อง
1: เ
0: ออพวกนี้เขาจะอยู่ต่างประเทศไงต้นทางมันก็จะยากแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาก็เหมือนกับพวกมิจฉาชีพหลอกเงินเรานั่นแหละนะ
1: คือเขากว่าจะปิดกันได้ม
0: ัน
1: จะนานก็ลองช่วยๆกันเพราะว่าเห็นบอกว่าเมื่อบ่ายนี้กลับมาไลฟ์สดกันอีกรอบนะแล้วก่อนที่จะหยุดไปเมื่อตอนก่อนที่จะเข้ารายการเราเนี่ย 17:49 ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะมีมาอีกหรือเปล่านะสำหรับไลฟ์สดแบบนี้นะครับก็คงต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องคือกลัวเยาวชนไง Facebook เนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายไงถูกไห
0: ม
1: เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เด็กเนี่ยก็เข้าถึงกันได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็เล่นแม้ว่าสมัยเนี้ยเด็กอาจจะเล่น Facebook น้อยลงไปดูแพลตฟอร์มอื่นๆกันซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่ายังไงก็ตามทีเวลาเข้าถึงแบบเนี้ยมันก็เรื่องของความปลอดภัยในโลกโซเชียลเหมือนกันและความเหมาะสมต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวขอพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยก่อนที่เราจะไปเราทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะครับวันนี้ก็ทักทายมาคุณชวนันท์ทักทายมาคุณสัญญาบอกว่าฟังทางที่พัทยานะครับชัดเจนหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้บอกมาน่าจะชัดเจนนะครับคุณวินัยก็ทักทายมาเช่นกันคุยในบอกแบบนี้ครับว่าลุ้นเจรจาสงบศึกพักรบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านวันนี้ ส่วนอิสราเอลก็ต้องประชุมด่วนด้วยว่าจะทำอย่างไรแล้วคุณวินัยบอกต่อด้วยว่ารอลุ้นนะพรุ่งนี้แน่ๆตั้งแต่6โมงเช้ากดรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสแหมหลายคนตั้งท่ารอขนาดนี้มันจะล่มหรือเปล่าเนี่ยยังเกรงๆอยู่เหมือนกันนะครับทั้ง Facebook ผ่านไปคุณทาง YouTube ก็มีคุณชวนันท์ทักมาอีกคุณสมประสงค์บอกว่าที่ฝรั่งเศสที่ปารีสฟังจากที่นั่นนะครับวันนี้29องศาเซลเซียสเอาอุณหภูมิก็เริ่มอุ่นถึงร้อนแล้วนะทางที่นั่นเองอ่ะ6โมงเช้าพรุ่งนี้เชอรี่ล่มไม่ล่มระบบมีการเตรียมความพร้อมมากน้อยแค่ไหนแล้วสิ่งที่หลายๆคนถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราจะซื้อของ400เมื่อวานเราถูกกันเนาะซื้อของ400เนี่ยแล้วถ้าเกิดเกิน400เมื่อก่อนมันคนละครึ่งถูกไหม200 200แล้วถ้าเกิดเกิน400เนี่ยไอ้ส่วนเกินเราออกเองเอ๊ะแล้วเราก็ไม่ได้ 60% สิเขาก็บอกอ้าวก็ในเมื่อรัฐเขาให้วันละ200เราก็ต้องเคารพกติกาวันละ200เหมือนกันอ่ะมาถึงวิธีการใช้ด้วยจะยังไงเดี๋ยวสักครู่คุยกับโฆษกกระทรวงการคลังครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาภรณ์หาญชาญชัย
3: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด
4: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับเฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
8: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
9: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาภรณ์หาญชาญชัย
1: กลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับกับปัทมาภรณ์หาญชาญชัยและวีรศักดิ์ขอบเขตคุยกันในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยวันนี้เชอรี่เชิญแขกไว้เชิญเลยครับ
0: ค่ะวันนี้ท่านวินิจนะคะวิเศษสุวรรณภูมินะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะ
11: คร
0: ับ
11: สว
0: ั
11: สดีครับ
0: ค่ะท่านโฆษกคะเอาถามคำถามแรกก่อนเลยแล้วกันวันพรุ่งนี้ที่รอคอยพรุ่งนี้ระบบจะล่มไหมคะเราเตรียมระบบไว้ยังไงบ้างคะท่านโฆษกคะ
11: ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราก็เตรียมไว้นะครับตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยระบบมีความพร้อม อยู่ที่การรับลงทะเบียนได้นะครับ 100,000 ท่านต่อ1วินาทีนะครับแล้วก็พร้อมขยายสูงสุดตามสถิติที่เคยมารับมาสูงสุดนะครับรอบคนละครึ่งก็คือ 300,000นะครับ 300,000 ผู้ลงทะเบียนต่อ1วินาทีนะครับเน้นนะฮะว่า1วินาทีแล้วก็ต้องยอมรับว่าเราก็เตรียมความพร้อมขยายได้อีกนะครับถ้ามีมากกว่านั้นครับ
0: ค่ะ1วินาทีนี่คือประมาณเท่าไหร่คะ 100,000 กว่าคนเหรอคะ
11: ใช่ครับ 100,000 รับได้ประมาณตอนนี้เคยสูงสุดรับที่ 300,000 ได้ครับจะเรียนนี่รับอยู่ประมาณ 100,000 ท่านฮะต่อ1วินาทีนะครับ
0: ค่ะอย่างวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าเราเปิดแอปเป่าตังค์ไปอ่ะในส่วนของคนที่เคยมีสิทธิ์อยู่แล้วครั้งที่แล้วคนละครึ่ง plus อันนี้คือไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่ถูกต้องไหมคะแต่ว่าม
11: ัน
0: จะเป็นการยืนยันตัวตนใช่ไหมคะ
11: ใช่ครับ ก็ยืนยันตัวตนก็มีอยู่แล้วในระบบนะครับถ้าไม่ได้เคยเปลี่ยนเครื่องไม่ได้ลบแอปไปนะครับก็ใช้แอปเดิมเนี่ยโหลดเข้าไปเปิดไปแอปเป๋าตังค์นะครับถ้าโหลดแล้ววันนี้จริงๆเนี่ยถ้าเปิดเข้าไปจะต้องเห็นแบนเนอร์นะครับหรือว่ากล่องข้อความเขียนว่าไทยช่วยไทย plus นะครับก็ถ้ามีแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับพรุ่งนี้เช้าตื่นมากดเข้าไปยืนยันสิทธิ์รอคำตอบเดี๋ยวนั้นเลยนะครับสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งนะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่เปิดแอปขึ้นมาแล้วไม่เห็นนะครับรีบอัปเดตแอปพลิเคชันนะครับให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับส่วนท่านที่ไม่เคยใช้แอปเป๋าตังค์เลยก็ต้องโหลดแอปเป๋าตังค์นะครับลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับยืนยันตัวตนซึ่งการยืนยันตัวตนตรงนี้เนี่ยในแอปมีระบบยืนยันนะครับก็มีการใช้บัตรประชาชนดูภาพถ่ายแต่ว่าหลายคนที่ต้องไปธนาคารเพราะอาจจะยังยืนยันในแอปไม่ผ่านนะครับก็ไปแนะนำให้ไปธนาคารนะครับหรือไปตู้ ATM ที่รับบัตรประชาชนนะครับก็ยืนยันตัวตนนะครับ
1: ท่านโฆษกครับอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าต้องย้ำอีกทีว่าทุกคนแม้ว่าจะเคยได้สิทธิ์มาแล้วหรือยังไม่เคยได้สิทธิ์อย่างคนเคยได้สิทธิ์มาแล้วยังไงก็ต้องเข้าแอปไปเพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งถูกไหมครับในประเด็นนี
11: ้ต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับคือท่านที่เคยได้สิทธิ์แล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องยืนยันตัวตนอีกนะครับขอยืนกดเข้าไปยืนยันสิทธิ์เท่านั้นครับ
1: โอเคเป็นยืนยันสิทธิ์แค่นั้น
11: ขอรับสิทธิ์ใช้คำนี้ครับ
1: ครับยืนยันสิทธิ์นะครับก็เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนก็ต้องเข้าไปที่จุดตรงนี้ส่วนใครแล้วถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเบอร์โทรใหม่ฮะอันนี้ต้องเริ่มใหม่ไหมครับท่านโฆษก
11: เปลี่ยนเบอร์โทรเนี่ยถ้ามีแอปพลิเคชันอยู่เดิมไม่เป็นไรครับนะครับแต่คงต้องทดสอบพี่ดีว่ายังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับแอปเป๋าตังค์ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่า
1: แล้วบรรดาพ่อค้าแม่ค้าล่ะครับแน่นอนที่สุดว่าเริ่มพร้อมกัน1มิถุนายนในการใช้จ่ายตรงนี้ฮะท่านโฆษก
11: ใช่ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าจริงๆมีคนลงทะเบียนไว้เนี่ยประมาณ1 ล้านกว่าแห่งร้านค้านะครับก็มีกดรับสิทธิ์ไปตายแล้วเนี่ยนะฮะประมาณ 990,000 นะครับซึ่งอยู่ในระบบคนละครึ่งก็ต้องเรียนว่าอยากให้มาชวนลงทะเบียนกันเยอะๆนะครับขั้นตอนก็เหมือนเดิมนะครับก็อาจจะต้องมีการยืนยันหน่อยว่าตัวเองประกอบการจริงกับหน่วยงานของทางมหาดไทยนะครับแล้วก็ไปแจ้งนะครับจะขอเปิดใช้ถุงเงินเนี่ยนะครับในฐานะของพ่อค้าแม่ขายเนี่ยนะครับที่ธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งหลายจังหวัดนะครับก็มีการร่วมมือกันระหว่างมหาดไทยกับทางกรุงไทยนะครับเปิดจุดรับบริการร่วมนะครับก็มีอยู่หลายจังหวัดนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาร่วมกันลงทะเบียนนะครับเป็นผู้ค้าเพราะว่าเที่ยวนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์60 40เนี่ยถึง30ล้านคนนะครับก็จะมีผู้ใช้สิทธิ์อยู่เป็นจำนวนมากครับ
0: ทีนี้ค่ะท่านคะถ้าระบบเราไม่มีปัญหาก็สามารถที่จะรองรับได้แต่ว่าคนที่ลงทะเบียนไปแล้วอาจจะต้องรอ3วันด้วยหรือเปล่าคะคนที่ลงทะเบียนใหม่อะค่ะ
11: คนที่ลงทะเบียนใหม่เนี่ยต้องเรียนว่าไม่เกิน3วันนะครับแต่ตั้งใจว่าระบบเนี่ยน่าจะดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ของท่านได้เร็วกว่านะครับก็เหตุที่ต้องตรวจสอบสิทธิ์ก็เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับสิทธิ์อื่นนะครับแล้วก็ให้แน่ใจนะฮะสิทธิ์อื่นที่ว่าก็คือไทยช่วยไทย plus เนี่ยประกอบไปด้วย2ส่วน60 40กับส่วนของบัตรประชารัฐนะครับซึ่งเป็นการยืมกลไกมาเนี่ยนะครับบัตรประชารัฐก็จะมีคนอยู่ในระบบ 13.2 ล้านรายนะครับซึ่งท่านเหล่านั้นเนี่ยก็จะได้เงินเพิ่มเข้าบัตรเลยนะครับซึ่งใช้บัตรประชารัฐก็คือบัตรประชาชนนี่แหละครับใช้จ่ายได้ตามร้านที่กำหนดไว้เนี่ยจากเดือนละ300ก็เป็น 1,000 บาทครับช่วงเวลา4เดือนเช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะค่ะอย่างคราวนี้เราขยายสิทธิ์เพิ่มขึ้นเป็น30ล้านคนสำหรับคนที่เคยใช้สิทธิ์เก่าอยู่แล้วหรือลงทะเบียนใหม่จริงๆแล้วคือมีเวลาให้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือประมาณ 4-5 วันถูกต้องมั้ยคะ
11: ใช่ครับ 25-29 นะครับ
0: ค่ะค่ะ
11: 6โมงเช้าถึง4ทุ่มครับ
0: ค่ะคือกลัวว่าจะเป็นเหมือนคราวก่อนๆหน้าเนี่ยทุกคนแห่กันไปยืนยันสิทธิ์หรือว่าลงทะเบียนเพราะฉะนั้นค่อยๆก็ได้ใช่ไหมคะท่านคะ
11: ผมคิดว่าคงเข้าใจดีนะครับว่าทุกคนก็อยากจะได้สิทธิ์นะครับก็เข้ามากันช่วงแรกๆแต่ผมคิดว่าสิทธิ์เพิ่มขึ้นจำนวนมากนะครับน่าจะไม่ได้จะต้องกังวลมากนักนะครับในครั้งนี้ครับ
0: ค่ะคือเดี๋ยวพี่ป๋องเขาจะมีข้อสงสัยใช่ไหมคะเรื่องของเงินถ้าเกิดว่าถ้าเป็นคนละครึ่งเนี่ยสมมติว่าเราจ่าย200แล้วจ่ายให้200แต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันคือ60 40นี่คือยังไงอะคะหลายคนก็ตั้งคำถามอยู่เหมือนกันว่าอ้าวกลายเป็นว่าเราก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ครบ400บาทสิทำไมมันหายไปไม่ถึงเลยประมาณนี้ค่ะ อยากให้ท่านช่วยชี้แจงอธิบายให้ฟังสักนิดนึง
11: สิทธิ์เนี่ยถ้าเราไล่เรื่องนะครับสิทธิ์เนี่ยมีอยู่4เดือนนะครับเดือนละ 1,000 บาทเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพเนี่ยแต่คนละครึ่งเนี่ยเป็นมุ่งเน้นในเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะจ่ายกันคนละครึ่งนะครับผู้ได้รับสิทธิ์ก็จ่ายครึ่งนึงนะครับรัฐก็จ่ายครึ่งนึง แต่ครั้งนี้ให้นึกอย่างนี้ครับว่าข้าวของแพงขึ้นเพราะว่าน้ำมันแพงวิกฤตน้ำมันนะครับเราซื้ออาหารจานละ50 บาทเป็นคนละครึ่งก็จ่ายกันคนละ25 บาทแต่ครั้งนี้ท่านซื้ออาหาร50 บาทนะครับท่านจ่ายเพียง20รัฐออกให้30นะครับแล้วก็สิทธิ์ลดแต่ละวันเนี่ยสิทธิ์ในการลดได้รับส่วนลดแต่ละวันเนี่ยก็ยังคงสิทธิ์เท่าเดิมก็คือวันละ200 บาท
1: ครับ
11: นะฮะก็ยังคงเป็นวันละ200 บาทอยู่ถามว่าแล้วทำไมใช้ได้ไม่ถึง400เท่าเดิมต้องพูดกลับข้างครับว่าถ้าท่านอยากได้ส่วนลด200อ่ะเดิมท่านต้องใช้400ได้ลด200วันนี้ท่านใช้แค่333 บาทลด200ครับ
1: อ๋อ
11: ครับ
1: ก็คือยังไงคือมันเยอะกว่าแน่ๆเพราะมัน60ถูกไหมฮะถ้าเป็นแบบนี้
11: มากกว่าครับแล้วก็จริงๆเนี่ยก็ใช้กันไม่ต้องใช้เงินตัวเองเยอะไงครับก็ใช้เงินรัฐช่วยเยอะมากกว่าเพราะว่าช่วยประคองเศรษฐกิจกันนะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับให้นึกถึงว่าเราเฉลี่ยว่าเราซื้ออาหารจานละ50 บาทนะฮะเราก็จ่ายแค่20เอง
1: ครับคือแต่วันหนึ่งลิมิตคือไม่เกิน200ถูกไหมส่วนลดตรงนี้
11: ในส่วนที่เป็นส่วนลดนะครับในส่วนที่เป็นส่วนลดนั้นพูดกับคิดกันไปต่อก็คือว่าเดิมต้องใช้400ถึงจะได้ส่วนลด200วันนี้ใช้แค่333 บาท334 บาทก็ใช้200น้อยลงครับใช้ของเราน้อยลงครับรัดออกมากขึ้น
1: ก็คือส่วนต่างยังไงเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบส่วนต่างตรงนั้นอยู่แล้วทำไมได้มันเกิน400มาอะไรแบบเนี้ยถูกไหมฮะ
11: ใช่ครับ
1: ท่านโฆษก
11: ใช่ครับ
1: แล้วทีนี้ที่วันได้เห็นไหมครับบรรยากาศเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาบรรดาห้างต่างๆที่มีธนาคารกรุงไทยอยู่โอ้โหผู้คนหนาแน่นทีเดียวเราถ้าเกิดเสียงสะท้อนแบบนี้เราสามารถปรับวิธีการหรือว่าเราจะนำวิธีแบบนี้มาปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมไหมหลังจากที่เราเห็นภาพแบบนี้แล้วท่านโฆษกมีแนวทางไหม
11: คือภาพอย่างนี้นะครับจริงๆก็ต้องเรียนว่าหลายคนเนี่ยที่มีติดเรื่องยืนยันตัวตนจะเป็นเรื่องของอายุของบัตรประชาชนนะครับแล้วก็หลายคนไปลบแอปแล้วพยายามโหลดใหม่ก็ไม่สำเร็จนะครับจริงๆตู้ ATM ก็ใช้ได้นะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าหลายคนเห็นความสะดวกในการไปตามสาขามากกว่านะครับก็มีภาพออกมาตามสาขาอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเหมือนคล้ายๆเราไปเปิดบัญชีธนาคารครับครั้งแรกเนี่ยก็คงต้องไปการแสดงตัวนะครับให้เจ้าหน้าที่เห็นว่ามีตัวตนจริงอันนี้ก็เป็นตามข้อบังคับการเปิดบัญชีหรือการระบบซึ่งคล้ายๆอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยนะครับในครั้งแรกก็ต้องไปแสดงตนอันนี้ก็เป็นมาตรฐานปกตินะครับก็ต้องยอมรับว่ามีมาตรฐานอยู่นะฮะแต่ทำครั้งเดียวนะครับแล้วท่านที่เคยทำแล้วก็ไม่ต้องทำอีกท่านที่สามารถยืนยันตัวตนได้ในระบบนะครับก็ไม่ได้ต้องไปทุกคนครับ
1: ครับขอบคุณมากครับท่านชัดเจนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามารอรายการที่จะยืนยันสิทธิ์ของเรานะสำหรับคนที่เคยลงทะเบียนแล้วส่วนใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็คงต้องทำตามขั้นตอนกันต่อไปไม่เกิน3วันที่บอกไปขอบคุณมากครับ
11: เตรียมพร้อมเต็มที่ครับขอบคุณครับ
1: แต่ถ้าเกิดมันล่มจริงๆท่านโฆษกครับมีแผนสำรองกรณีนี้บ้างไหมฮะถ้าเกิดมันล่มจริงๆเนี่ย
11: ผมคิดว่าเราทางโดยเฉพาะธนาคารกรุงไทยมีความเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็มีการเตรียมพร้อมนะครับมีประสบการณ์ในการดำเนินการมาหลายครั้งคนละครึ่งก็เพิ่งทำมาไม่กี่เดือนนะครับแต่ว่าผมว่าอยากจะฝากเล็กๆนิดนึงนะครับว่าย
1: ังไงครับ
11: คราวนี้เน้นในเรื่องของการดูแลปากท้องพี่น้องประชาชนนะฮะปัญหาปากท้องข้าวของแพงเนี่ยเน้นไปที่กลุ่มวัยทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่จะมีสิทธิ์ลงทะเบียนต้องเป็นผู้ที่อายุ18 ปีขึ้นไปในวัยทำงานนะครับ16 ปีขอรอบนี้ยังไม่มีนะครับแล้วก็ร้านค้าต่างจากเดิมนิดนึงนะครับกรณีร้านเสริมสวยร้านทำผมร้านทำเล็บนะครับแล้วก็สปานวดต่างๆเนี่ยนี่เที่ยวนี้นะครับแม้ว่าท่านยังอยู่ในระบบเป๋าตังเดิมนะครับเคยทะลักคนละครึ่งได้แต่เที่ยวนี้คงต้องขอนะครับว่าเราเน้นปัญหาปากท้องก่อนนะครับก็อาจจะยังไม่ได้รับสิทธิ์ในการที่จะมาร่วมโครงการ60-40ในครั้งนี้ครับ
1: เอ๊ะแต่ถ้าเกิดเขาย้อนกลับมาเขาก็ปากท้องเขาก็ต้องหาเลี้ยงเปิดร้านแบบนี้เขาไม่มีสิทธิ์เหรอท่านโฆษกตอบ
11: อย่างนี้ครับก็คือว่าท่านก็ยังทำมาหากินได้เหมือนเดิมตัวท่านเองท่านก็ได้รับสิทธิ์ได้แต่ว่าลูกค้าเนี่ยนะครับในส่วนลดที่ให้เนี่ยก็ขอให้ไปซื้อข้าวของจำเป็นใช้ในการเดินทางก่อนเท่านั้นเองนะครับไม่ได้แปลว่าร้านสปาไม่ต้องทำอาหารกินนะครับเพราะตัวเจ้าของร้านก็ยังมาลง60-40ได้เลยครับไม่ต้องกังวลครับ
1: ขอบคุณมากครับท่านโฆษกครับ
11: ครับ
0: ครับ
11: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
11: ครับสวัสดีครับ
1: เราพูดกับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกของกระทรวงการคลังอ่ะ43 ล้านสิทธิ์นะพรุ่งนี้43 ล้านคนแบ่งเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนแล้วก็ประชาชนทั่วไปอีก30ล้านคนรวมแล้วก็43 ล้านคนเพราะฉะนั้นแล้วพรุ่งนี้6โมงเช้า อาจจะต้องไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบ
0: ไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบเพราะว่าสิทธิ์มันพักเพิ่มขึ้นกว่าเดิม
1: ใช่ใช่ใช่แล้วเขาก็เตรียมพร้อมในการที่จะรับมืออยู่แล้วในเรื่องของระบบต่างๆนะครับก
0: ็
1: พรุ่งนี้6โมงเช้าแล้วก็ไปเริ่มใช้พร้อมๆกันในวันที่1มิถุนายนนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ช่วยในการลดภาระค่าครองชีพอย่างที่ท่านโฆษกบอกไปเมื่อสักครู่เน้นในเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องเดินทางเรื่องความจำเป็นนะครับก็มาส่วนหนึ่งก็มาจากเงินกู้4แสนล้านบาท2แสนล้านบาทแรกเนี่ยนะครับที่เอามาตรงนี้ก็ 1.76 แสนล้านบาทที่เอามาในเรื่องของบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการในวันนี้ที่มาคุยกันไทยช่วยไทยพลัสครับ
0: ค่ะขอเข้ามาดูวันนี้ได้ไหมไทยรัฐออนไลน์เขาทำดีจังเลยพี่ป๋องไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแหละค่ะเขาเปิดลิสต์สินค้าที่ซื้อคุ้มสำหรับโครงการนี้มี3กลุ่มสินค้าหลักๆอันนี้ฟังแล้วก็ดีเหมือนกันคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นเชอรี่เนี่ยก็จะไปซื้อข้าวซื้อน้ำในโรงอาหารน่าจะไปจบอยู่ที่ตรงนั้นแหละและมีเงื่อนไข 1,000 บาทที่เขาให้มาต้องใช้จบภายใน1เดือนด้วยนะคุณจะไปเหลือแล้วไปใช้ทบเดือนหน้าไ
1: หมคะย้ำเลยนะเดือนละ 1,000 เนี่ยต้องใช้ให้หมดนะใน 1,000 เนี่ยแต่จริงๆแล้ววันละ200นะถ้าเรากินกันจริงๆเนี่ย
0: ประม
1: าณไม่เกินอาทิตย์ก็น่าจะหมดแต่ก็ย้ำก่อนว่าบางคนแบบบริหารจัดการยังไงเงิน 1,000 ต่อละเดือนที่เขาให้4เดือนเนี่ย 1,000 เนี่ยคุณต้องใช้หมดในแต่ละเดือนนั้นๆนะไม่มีการทบนะอย่างเช่นว่าถ้าเดือนหน้าไม่หมดอย่างคราวที่แล้วคนละครึ่งเนี่ยมันทบถูกมั้ยใช้ให้อย่างเช่นเราได้ 2,400 บาทเนี่ยใช้ไม่หมดยังไงกี่เดือนก็ได้ให้มันโคเวอร์ตามเวลาที่เขาให้แต่คราวนี้ให้เดือนละ 1,000 แล้วต้องใช้หมดในเดือนนั้นๆ 1,000 ด้วยที่เป็นส่วนลดเนี่ยนะครับถ
0: ้
1: าใช้ไม่หมดไม่มีทบนะก็หมดไปเลยนะครับถูกตัดไปก็ไปเริ่มเดือนใหม่แค่นั้นเอง
0: ค่ะงั้นถ้าเกิดว่าใครใช้ไม่หมดหรือว่าคิดว่าวางแผนแล้วเนี่ยนะงั้นไปซื้อแบบนี้ดีกว่าคือสินค้าอุปโภคบริโภคที่เก็บได้นานน่ะพี่ป๋องคือไม่จำเป็นที่จะต้องใช้วันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวนี้มันสามารถเก็บได้อย่างเช่นเครื่องปรุงรสน้ำมันพืชข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสกระปิผงชูรสอันเนี้ยก็ไปซื้อกันได้ของใช้ในบ้านเนี่ยผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มแชมพูสบู่ยาสีฟันอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันหรือแม้แต่จะเป็นบะหมี่สำเร็จรูปอาหารกระป๋องปลากระป๋องลมกล่อง UHT นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเก็บได้นั่นเองนอกจากที่เราจะไปซื้อเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหรือว่าอาหารกันแล้วนะคะพรุ่งนี้6โมงเช้านะคะไม่ต้องรีบนะ
1: ทีนี้คุยกันต่อเดี๋ยวช่วงก่อนเบรกเมื่อสักครู่เราคุยเรื่องของไลฟ์สดใช่ไหมเราบอกว่าแล้วมาร์คซักเคอร์เบิร์กหรือว่าเมตาเขาทำอะไรอยู่ตอนนี้มีแถลงการออกมาแล้วคุณผู้ฟังฮะกลับไปเรื่องของไลฟ์สดเรื่องของเพศสัมพันธ์กันหน่อยแล้วกันนะล่าสุดเนี่ยเมตานะครับออกคำแถลงการเกี่ยวกับการสตรีมเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ที่เผยแพร่บน Facebook เนี่ยเขาแถลงออกมาแบบนี้ครับเขาบอกว่าเนื้อหาทางเพศที่จงแจ้งเป็นการละเมิดมาตรฐานชุมชนของเราเราได้ลบเนื้อหาที่ละเมิดดังกล่าวแล้วและได้ดำเนินการกับบัญชีที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้แล้วเราจะยังคงตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้และดำเนินการลบเนื้อหาที่พบว่าละเมิดนโยบายของเรานะครับอันนี้ก็มีการโพสต์ออกมาขณะที่กรมควบคุมโรคอย่างที่เชอรี่บอกพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเขาก็มีการโพสต์เลยทีนะครับถึงแนวทางในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับรัฐบาลล่ะรัฐบาลเขาก็โอ้เกาะกระแสก่อกระแสได้เร็วเหมือนกันนะครับรัฐบาลโดยรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลก็บอกนะครับว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเพราะจากกรณีที่มีเรื่องของคลิปแล้วก็โพสต์เรื่องของไลฟ์การมีเพศสัมพันธ์แบบนี้นะครับไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายตอนนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบแล้วก็นำตัวผู้กระทำผิดและผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาที่ล่อแหลมลามกอนาจารแบบนี้ในโลกออนไลน์มาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดก็รอดูเพราะว่ามันเพิ่งกลับมาเมื่อตอนบ่ายนี้เดี๋ยวดูค่ำค่ำคืนนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีกลุ่มที่เรียกว่า OnlyFans อยู่แล้วเนาะถ้าจะพูดกันจริงๆเนี่ยคุณก็ไปเสียเงินดูทางนั้นดีกว่าไหมเอามาไม่ต้องมาให้ดูฟรีอ่ะเอาไปแบบใครอยากจะดูก็เสียเงินเข้าไปดูในกลุ่มของคุณมันจะน่าจะดีกว่านะมันทำให้คอมมูนิตี้อ่ะชุมชนของการใช้โลกออนไลน์นะมันเป็นชุมชนที่สร้างสรรค์กันมากขึ้นก็ฝากกันทุกๆคนแล้วกันนะครับ
0: ไหนๆก็พูดเมื่อกี้คงว่าคุณโรคใช่ไหมขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของโรคอีโบลาได้ไห
1: ม
0: ตอนนี้รู้สึกว่าจะเริ่มน่ากลัว สิงคโปร์ก็ยกระดับในการเฝ้าระวังไทยเองก็มีการยกระดับการเฝ้าระวังแล้วก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษามาดูสถานการณ์โลกสั้นๆกันสักนิดหนึ่งนะจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือว่าแอฟริกา CDC นะมีการประกาศเตือนเลยว่าตอนนี้ค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาเขาใช้คำว่าน่าวิตกกังวลอย่างมากนะคะโดยบอกว่าเชื้อเนี่ยมันอาจจะแพร่ระบาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีก10แห่งคือตอนนี้มี2ประเทศที่มีพบผู้ติดเชื้อค่อนข้างมากทีเดียวมีทั้งยูกันดาแล้วก็จะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นศูนย์กลางของโลกก็คือ DR คองโกนั่นเองอย่างยูกันดาเนี่ยยืนยันพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม5รายนะคะแล้วก็สภากาชาดก็มีการรายงานความสูญเสียอาสาสมัคร3รายใน DR คองโกด้วย10ประเทศที่บอกว่ามีความเสี่ยงและมีการพบผู้ติดเชื้อเนี่ยมีแองโกลาบูรุนดีแอฟริกากลางคองโกเอธิโอเปียเคนยารวันดาซูดานใต้แทนซาเนียแล้วก็แซมเบียนั่นเองนะคะคืออย่างที่บอกไปว่ายูกันดาก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก3รายด้วยกันเพราะฉะนั้นสถานการณ์ณปัจจุบันล่าสุดเลยนะที่มีการแพร่ระบาดอยู่ที่ภาคตะวันออกของดีอาร์คองโกค่ะมีรายงานผู้ป่วยต้องสงสัยเกือบ750รายสัปดาห์ที่แล้วที่เราอ่านข่าวกันพี่ป๋องยังประมาณ600กว่ารายนะแต่ว่าตอนนี้มัน750รายแล้วนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตที่คาดว่าเกิดจากเชื้ออีโบลาไปแล้วถึง177รายด้วยกันนะคะและองค์การอนามัยโลกก็มีการยกระดับความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกสู่ระดับคือ very high ใช้คำนี้คือสูงมากนะคะแล้วก็ในภูมิภาคแอฟริกากลางอยู่ในระดับที่ไฮก็คือสูงค่ะนะคะแต่ว่าจะบอกว่าไม่ต้องกังวลมันก็ไม่ใช่อ่ะเนาะมันก็เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงแต่เขาบอกว่าความเสี่ยงในระดับโลกเนี่ยยังคงอยู่ในระดับต่ำไม่ใช่อะไรหรอกค่ะคราวที่แล้วโควิด19ตอนองค์การอนามัยโลกตอนนู้นจำได้ไหมที่มีการประกาศช่วงแรกๆอ่ะบอกว่าไม่เสี่ยงแต่สุดท้ายมันก็มีการระบาดไปทั่วโลกคืออย่างนี้การติดเชื้อจากไวรัสอีโบลาค่ะการเรียกว่าเชื้อมันจะมีการบ่มเพาะเนี่ยสักประมาณ 2-21 วันระยะเวลานานพอสมควรทีเดียวแต่เขาบอกว่าแบบนี้ค่ะมันไม่ได้ติดเชื้อเหมือนไข้หวัดใหญ่หรือโควิด-19 ที่มาจากพวกการไอจามหรือว่าแพร่เชื้อทางอากาศได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นลักษณะของน้ำเหลืองหรืออะไรเงี้ยหรือสารคัดหลั่งอะไรเงี้ยคือเราต้องไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยจริงๆถึงจะติดต่อจากโรคได้แล้วจริงๆแล้วเขาโรคเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เป็นแล้วเนี่ยอาการมันค่อนข้างสาหัสไข้สูงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการเจ็บป่วยทางร่างกายเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาบอกว่าโอกาสที่ผู้ป่วยจะสามารถเดินทางออกนอกประเทศขึ้นเครื่องบินข้ามประเทศแบบเนี้ยแล้วก็เกิดการติดเชื้อเนี่ยมันยากมากๆมันก็เขาก็เลยบอกว่าความเสี่ยงในการติดเชื้อเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ต่ำหรือว่าโลนั่นเองแต่ท้ายที่สุดแล้วเชื้อที่ติดอยู่ตอนนี้มันยังไม่มีวัคซีนในการที่จะเข้าไปรักษาพี่ป๋องนะคนเขาก็เลย
1: ใช่
0: เขาเรียกว่าไงอ่ะเกิดความกลัวขึ้นมานะเป็นสายพันธุ์บันดิบูเกียวนะคะ
1: ก็เพื่อนบ้านเราหลายๆประเทศเขาก็พยายามยกระดับยกกาดขึ้นสูงอ่ะบ้านเราก็ยกกาดขึ้นสูงเหมือนกันนะในการป้องกันก็จะมีเรื่องของการตั้งจุดตรวจที่จะสกัดเรื่องของผู้โดยสารที่มาจากในประเทศในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นทีเดียวนะครับเพื่อเป็นการป้องกันกันเอาไว้แต่ทีเนี้ยนอกจากอีโบลาแล้วเนี่ยอย่างยกกาดขึ้นสูงๆอย่างสิงคโปร์หรือว่าบ้านเราแล้วเนี่ยสิงคโปร์ตอนเนี้ยเขายกกาดเพิ่มเติมอีก1โรคนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเหมือนมันจะกลับมามั้ยสำหรับโควิด
0: หรอ
1: โอ้โหโควิดนี่คือเป็นโรคทางเดินหายใจอย่างที่เราเคยปิดประเทศกันไปทั่วโลกกันมาเนี่ยนะครับตอนนี้ยอดของคนที่ติดโควิดถ้าไปดูเพื่อนบ้านเรามันพุ่งกระฉูดอ่ะมันกว่าหมื่นรายแล้วอ่ะสำหรับยอดคนติดโควิดที่สิงคโปร์นะครับสายพันธุ์ใหม่ที่ว่าคือ NB.1.8.1 เขาว่าอาการเด่นๆเลยเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะเจ็บคอเหมือนโดนมีดโกนบาดโอ้โหคือเวลาเจ็บคอสมมติว่าเกลือน้ำลายเนี่ยเจ็บๆแล้วเนี่ยรับประทานอาหารเนี่ยเจ็บๆเข้าใจแต่เนี่ยเขาบอกเลยนะว่าเจ็บคอเหมือนมีดโกนบาดอันนี้คือลักษณะของอาการเด่นที่ออกมาพูดตรงเนี้ยให้ทุกคนเริ่มตระหนักในเรื่องของเวลาอยู่ในที่ชุมชนใส่แมสใส่อะไรอีกครั้งเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์การระบาดโควิดที่สิงคโปร์เนี่ยกำลังเป็นกระแสที่ต้องจับตามองอีกครั้งในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงณวันนี้ ของสิงคโปร์เนี่ยพบยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง 12,700 รายภายในสัปดาห์เดียวก็คือขึ้นมาถึง 60% จากสัปดาห์ก่อนหน้านะครับก็อย่างที่บอกไปว่าพอมันขึ้นมาแบบเนี้ยสายพันธุ์ที่บอกไปเมื่อสักครู่เขาเรียกว่านิมบัสนิมบัสเนี่ยไวรัสตัวเนี้ยเป็นสายพันธุ์ย่อยในตระกูลโอมิครอนที่พัฒนามานะครับก็เขาบอกไงมันจะเกาะเซลล์อย่างเหนียวแน่นแพร่กระจายอย่างไวแล้วก็รวดเร็วอาการที่แน่ๆคือเจ็บคอเหมือนโดนมีดโกนบาดนะครับส่วนอาการอื่นๆที่ร่วมมาคืออ่อนเพลียเหนื่อยล้ามีไข้ไออ่อนๆหรือว่าไอแห้งปวดปวดกล้ามเนื้อแล้วก็มีคัดจมูกได้นะครับอาการที่จะหายไปก็คือสูญเสียการรับรสและการดมกลิ่นซึ่งพบได้บ่อยในสายพันธุ์ก่อนหน้าแต่ว่าพอมาในสายพันธุ์นี้เนี่ยนะครับมันกลับพบได้น้อยแต่ที่แน่คืออาการเจ็บคอแล้วก็มีไข้อ่อนๆนะครับเขาบอกตอนนี้ว่าแม้ว่าจะป่วยกันเยอะนะแต่อัตราผู้ป่วยหนักที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวใน ICU ที่สิงคโปร์เนี่ยก็ยังน้อยกันอยู่นะครับเฉลี่ยเพียงแค่รายละ1วันเท่านั้นแต่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่ประมาทยกกาดขึ้นสูงแล้วสำหรับที่สิงคโปร์ครับ
0: ในไทยตอนนี้ก็อาจจะต้องมีการเฝ้าระวังกันสักนิดนึงกินร้อนช้อนกลางแล้วก็เวลาไปที่คนที่หนาแน่นเยอะๆอย่างเงี้ยพี่ป๋องก็อาจจะต้องใส่หันกลับมาใส่หน้ากากอนามัยอีกหรือเปล่าแมสก์อีกหรือเปล่าอันนี้ก็น่าติดตามกันอยู่พอสมควรนะคะอันนี้ก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ตื่นตระหนกแต่ว่าป้องกันไว้ก็ดีเพราะว่าอย่างโรคอีโบลาเนี่ยเห็นบอกว่าทางกรมควบคุมโรคจะเตรียมหารือกับกระทรวงต่างประเทศแล้วนะคะอันนี้ล่าสุดที่มีการแถลงไปเพราะว่าคือถึงแม้ว่าจะมีมาตรการในการที่จะดูแลคนเดินทางที่เข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะในแอฟริกาดีอาคงโกยูกันดาแล้วก็ประเทศอื่นๆแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวมันจะต้องรับมือเกี่ยวกับเรื่องของการกักกันรับมือกับอีโบลาจากพื้นที่เสี่ยงนะคะหรือว่าคนที่เดินทางผ่านในพื้นที่เสี่ยงนะคะแม้ว่าเขาใช้คำนี้พี่ป๋องน่าจะเป็นการยกระดับนั่นแหละเขาบอกว่าถ้ามาจากดีอาคงโกแม้ไม่มีอาการถ้าเข้ามาตอนนี้นะต้องเข้ารับการกักกันอย่างน้อย21วันน่ะคือหมายความว่าตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าดีอาคงโกมีใครสักคนเดินทางเข้าประเทศไทยนะถ้าคุณเข้ามาเมื่อไหร่คุณก็จะต้องกักกันอย่างน้อยเป็นเวลา21วันเพราะว่า2ถึง21วันเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาที่เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเชื้อมันฟักตัวค่ะพี่ป๋องถ้าเกิดไม่มีอาการอ่ะก็จะออกไปอนุญาตให้ออกไปได้แต่ว่าอาจจะต้องบอกที่อยู่ว่าคุณอยู่ที่ไหนบอกรายละเอียดให้ชัดเจนอันนี้คือมาตรการล่าสุดนะคะที่ทางกรมควบคุมโรคเนี่ยได้มีการแถลงสถานการณ์มาในวันนี้นะคะ
1: เดี๋ยวก่อนลากันไปอ๋อคุณพี่บูนและคุณไพบูนนะส่งมาข้อความบอกว่าทำไมไม่ให้ 1,200 แล้วเราจ่าย800ลงตัว60 40พอดี เอาเธอได้เยอะอันนี้ได้เยอะกว่าได้ 4,000 เดือนละ 1,000 ก็ยังดีหรือว่าอ๋อ เดือนละ 1,200 หรอโอ้ถ้าเดือน 1,200 12 4 48อู้รัฐบาลจะไหวไหมมันจะเกินเงินกู้ 200,000 ล้านก้อนแรกหรือเปล่านะครับ อ้าวก็เอาเป็นว่าลงทะเบียนพรุ่งนี้6โมงเช้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวปิดท้ายด้วยเรื่องนี้หน่อยแล้วกันสำหรับใครที่ตามกันอยู่สงครามตะวันออกกลางเอาสั้นๆเลยนะเพราะว่าเหมือนจะมีข่าวดีแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเวลาทรัมป์โพสต์ใน True Social ทีเนี่ยนะครับบางทีมันต้องเอาข้อมูลหลายๆข้อมูลมาประกอบกันเหมือนกันเพราะว่าทรัมป์เขาโพสต์แบบนี้ว่าตอนนี้ใกล้ได้ข้อตกลงจบสงครามอิหร่านนะครับเรียบร้อยแล้วนะกำลังจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะครับที่จะให้เรือได้แล่นอย่างเสรีแต่ปรากฏว่าพอทรัมป์โพสต์ออกมาแบบนี้อิหร่านสวนกลับทันควันเลยนะครับว่า ไม่ได้มีเหตุการณ์และไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปแบบนั้นนะครับและทางด้านของประธานรัฐสภาอิหร่านนะครับมูฮัมหมัดกาลิบาฟก็ยังออกมาบอกด้วยว่าตอนนี้หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านออกมาขู่สหรัฐว่าหากสหรัฐกลับมาทำสงครามกับอิหร่านอีกครั้งผลที่ตามมาจะยิ่งรุนแรงกว่าการสู้รบระลอกแรกเพราะกองทัพอิหร่านได้ฟื้นฟูขีดความสามารถในการโจมตีให้กลับมาได้แล้วในช่วงที่มีการหยุดยิงเขาว่าช่วงที่หยุดยิงนี่แหละที่พักรบกันชั่วคราวนี่นะเป็นช่วงเวลาที่อิหร่านเนี่ยเขาฟื้นตัวเองและเขาฟื้นได้เร็ว
0: เขาบอกโดนอะไรประมาณนี้มาจากไหนคือไม่รู้มากันเยอะมากเนี่ยช่วงหลังเราจะเห็นนะอาวุธที่ใช้โดรนในการสังหารเนี่ยเยอะ คือถ้าดูจากสถานการณ์ของเราอะไทยกัมพูชาเราจะมีเรื่องโดรนเยอะที่อิหร่านก็เช่นเดียวกันนะคะต้องดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรนะ
1: เขาว่าเขาฟื้นตัวแล้วอาวุธต่างๆเนี่ยซ่อมแซมต่างๆทุกอย่างผลิตเพิ่มด้วยอีกต่างหากในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นสถานการณ์โลกที่เราต้องจับตามองเพราะอะไรเพราะราคาพลังงานตอนนี้สูงขึ้นเรื่อยๆน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นนิ่งๆเงียบๆแต่เจ็บทุกจุดที่ปรับนะปรับเลยสปอร์ต95นี่44บาทกว่าต่อลิตรแล้วนะครับตามกันต่อพรุ่งนี้ก็อย่าลืม6โมงเช้านะครับไทยเชื้อไทย plus ลงทะเบียนกันเริ่มแรก6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับ
0: ไม่ต้องรีบนะคะ
1: หมดเวลาแล้วครับข่าวเด่นสุดสัปดาห์วันนี้ปฐมพรหันชันชัยผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
6: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
12: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
13: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทนบรรจุพันโลออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสื
2: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ห้องร
2: ับ
3: แขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคลื่นความคิดนะคะวันนี้ห้องรับแขกขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องรับแขกทุก1ทุ่มถึง2ทุ่มค่ะวันอาทิตย์อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้นะคะเจ้าของห้องรับแขกเป็นประจำก็คือดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและดิฉันเก่งพัชราพรชมกลิ่นค่ะแต่วันนี้นะคะแฟนๆคุณบุ๋มอาจจะต้องรอนิดนึงเพราะว่าคุณบุ๋มไปทำภารกิจที่ปูซานเกาหลีนะคะก็อยู่บนเครื่องพอดีเลยค่ะคิดว่าจะกลับมาทันแต่ก็ไม่ทันได้เปิดห้องรับแขกนะคะก็เลยขออนุญาตคุณผู้ฟังแอบฟังไปก่อนนะคะส่วนห้องรับแขกวันนี้ดิฉันเก่งพัชราพรจะมาต้อนรับแขกของเราเป็นพิเศษเนื่องจากสถานการณ์ที่หลายๆคนกังวลว่าการทำธุรกิจในเมืองไทยเจอภาวะสงครามกลุ่ม SME ของเราจะไปรอดแก้ปัญหากันฝ่าวิกฤตกันได้ไหมน้ำมันแพงนะคะแล้วก็มีงานการส่งออกหลายๆงานที่เขาบอกว่าตัวเลขจะหวือหวาเหมือนปีก่อนๆไหมดิฉันก็มาเจองานงานหนึ่งซึ่งเป็นงานที่ต้องไปทุกปีเพราะว่าไปดูนวัตกรรมคนไทยเราอยากจะเป็นครัวโลกเป็นแหล่งอาหารของโลกนะคะเพราะฉะนั้นคนไทยเรามีฝีมือแน่นอนแล้วก็ดังไกลจนต่างชาติยอมรับก็มาจัดงานไทเฟกที่เมืองไทยทุกปีแล้วก็เรียกว่ายิ่งใหญ่ระดับเอเชียกันเลยงานนี้เนี่ยดิฉันก็พยายามหาผู้ประกอบการเจ้านู้นเจ้านี้มาพูดคุยกันแล้วก็มาเจอสาวคนหนึ่งค่ะในโลกออนไลน์เขาเรียกว่าหวือหวามากเลยนะคะจนดิฉันต้องทึ่งแล้วก็มาคุยกันว่าเชิญมาคุยกันเป็นแขกรับเชิญในห้องรับแขกวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันกับสาวน้อยคนนี้ที่เขาบอกว่าเติบโตมาอยู่ในย่านปากคลองตลาดนั้นดิฉันก็คุ้นเคยกับปากคลองตลาดนะคะเพราะว่าเคยไปช่วยคุณยายขายผลไม้อยู่ที่นั่นเหมือนกันอ่ะวันนี้มาพบกับน้องไมล์เลยค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่เก่งไมล์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องไมล์ค่ะแนะนำตัวเองหน่อยว่าเป็นใครมาจากไหนยังไงเห็นคนดูทางออนไลน์แล้วคิดว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์มืออาชีพ
5: ก็สวัสดีค่ะชื่อมาทวีติลกนังชัยนะคะไมเป็นเจเนอเรชันที่3แล้วค่ะขายผักตัดแต่ง ต่อจากรุ่นอาม่าแล้วก็คุณพ่อค่ะ
4: ค่ะรุ่นที่3นั่นหมายความว่าเราต้องเติบโตมาเห็นอาม่าขายผักอยู่ที่ปากคลองตลาดใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยเราเห็นสภาพร้านเป็นยังไงบ้างเผื่อแฟนๆที่เคยไปอุดหนุนร้านอาม่าจะได้จำได้
5: ค่ะก็ ร้านอาม่าไมเป็นเราเริ่มจากเล็กๆ เลยค่ะพี่เก่งเป็นร้าน1คูหาในตลาดปากคลองเลยค่ะก็คือเราขายผักตื่นมาไมก็เจอหัวหอมเลยค่ะก็มีหัวหอมก็เป็นร้านเล็กๆในปากคลองเลยค่ะ
4: หัวหอมใหญ
5: ่หัวหอมใหญ่ใช่ค่ะ
4: หัวหอมใหญ่ก็รับส่งขายเพราะเมื่อก่อนนี้จะมี10ล้อขนผักผลไม้มาที่ปากคลองตลาดแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าไปต่อรองยกเข่งกันมาเราก็เริ่มต้นจากตรงนั้นใช่ไหมคะก็คือไม่ได้มีความรู้ทางการเกษตรเลย
5: ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเราเป็นเหมือนพ่อค้าคนกลางเลยค่ะ
4: ที
5: ่ร้านในตลาดที่เดียวกับเกษตรกรแล้วก็ส่งต่อให้กับลูกค้าที่เป็นร้านอาหารหรือว่าห้างหรือโรงงานผลิตอาหารอะไรเงี้ยค่ะ
4: เอาแต่ตอนนั้นยุคก่อนเนี่ยก็มีคู่แข่งเยอะใช่ไหมคะมีร้านขายปลีกเยอะมากเลยเรามีกลยุทธ์ยังไงตอนนั้นอาม่าใช้กลยุทธ์ยังไงถึงได้ลูกค้ามาอยู่ในมือคะ
5: เหมือนตอนนั้นเราเริ่มจากขยายด้วยการส่งให้กับห้างร้านค่ะพี่เก่ง
4: ก็คือมีคนไปติดต่อห้างร้านให้รับกับเราโดยตรงใช่ไหม
5: สเกลอัพขึ้นเป็นหน้าร้านตามห้างตามโรงแรมหรือตามร้านอาหารเชนอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอช่วงในยุคของที่ผู้ผลิตต่างประเทศเขาเข้ามาตั้งโรงงานในไทยอะค่ะเขาเลือกเราให้เป็นซัพพลายเออร์ก็เลยได้เติบโตได้เป็นสร้างโรงงานขึ้นมาค่ะ
4: นั่นแสดงว่ารุ่นอาม่ากับรุ่นคุณพ่อเนี่ยก็คือมีต่างชาติมาจีบเราแล้วใช่ไหมคะ
5: ตอนนั้นที่ตลาดปากคลองอะค่ะ

0: มีการแก้ปัญหาเรื่องขยะของผักสดผลไม้สดอะไรที่เรากำจัดไม่ได้บ้างไหมเมื่อก่อนเนี้ยเอายุคถอยไป70ปีก่อนมันทำยังไง
1: 70ปีทิ้งอย่างเดียวเลยค่ะท
0: ิ้
1: งอย่างเดียวเท่านั้นค่ะเพราะว่าผักสดคือเราคือเมื่อก่อนอ่ะมันไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่ะ
0: ใช่ใช่
1: ทุกอย่างตามฟีลลิ่ง
0: ก็คือตอนนั้นก็คือเหมือนกับรถขยะมาขนก็โกยเศษผักเปลือกผักเปลือกหัวหอมเปลือกกะหล่ำปีไปทิ้งหมดเลยอย่างเดียวถูกไหมคะ
1: เราก็คัดแต่ส่วนที่สวยคัดให้ลูกค้าส่วนไม่สวยเราก็ทิ้งอย่างเดียวเลยค่ะ
0: อืมแล้วไอเดียเรื่องการลดของเสียตรงนี้มันมาช่วงไหนคะเพราะจริงๆปกติพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็ไม่ต้องมาเทคแคร์ตรงนี้ถูกไหมไม่ต้องมาตรงเรื่องขยะอะไรไงเพราะว่าขายของแล้วขายของมูลค่าที่เป็นตัดแต่งเรียบร้อยแล้วผักตัดแต่งแล้ว
1: ก็คือเรื่องกำจัดเวสเนี่ยค่ะมาเริ่มตอนที่เราทำโรงงานเพราะว่าเวสต่อวันนี่เยอะมากค่ะเท่ากับออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเลยอย่างเช่นลูกค้าวันนี้สั่ง4ตันเวสเรา4ตันค่ะ
0: อ๋อเพราะว่ามันคือครึ่งหนึ่งของที่เราเอาของมา8ตันเต็มๆปอกเปลือกปอกอะไรแล้วก็เหลือ4ตันทิ้ง4ตัน
1: ใช่ค่ะแล้วตอนนั้นก็คือเราไม่ไหวกับค่าขยะ
0: ก็เลยตอนนั้น
1: ต้องบังคับให้เราตรงนี้มา process เพิ่มมูลค่ากับตัวเวสอะค่ะก็เลยเหมือนเริ่มทำแบบเป็นผักดองหรือว่าผงผักเพิ่มมากขึ้นนะคะเราเพิ่งเริ่มได้ตอนช่วงโควิด
0: ใช่เขาถามน้องไม้ว่าเราถูกปูถ่าเลี้ยงดูจากครอบครัวว่าจะต้องมาประกอบธุรกิจของครอบครัวไหม
1: ไม่เลยค่ะ ไม่เลยค่ะที่บ้านไม้ไม่บังคับเลยไม่บังคับว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเรียนบริหารหรือต้องเรียนเกษตรเพื่อมาช่วยงานที่บ้านแต่ว่าเขาก็ปล่อยให้เราอยากทำเรียนในสิ่งที่เราอยากเรียนแต่ว่าพอตอนไมเรียนจบอะค่ะก็คือช่วงนั้นคุณพ่อไมป่วยก็เลยเป็นไฟบังคับต้องกลับมาช่วยที
0: ่แล้วคุณไมเรียนอะไรเอาตอนที่เราเลือกเรียนตามใจของเราในตอนนั้น
1: ไมเรียนสถาปัตย์ค่ะ
0: นั่นไง
1: เกี่ยวเลย
0: คือความฝันที่เราอยากเรียนถูกไหมแต่ธุรกิจครอบครัวคือทำขายผักสดพอเรียนสถาปัตย์จบมาปุ๊บคุณพ่อป่วยก็เลยต้องกลับมาดูแล
1: ไม่เกี่ยวกันเลยค่ะแต่ว่าก็ต้องทำเป็นสิ่งที่ต้องทำช่วยไม่ได้ค่ะ
0: แล้วมีคนในครอบครัวมาช่วยคุณไม้ไหมช่วงนั้น
1: มีญาติๆค่ะตอนนั้นคือคุณพ่อรักษาตัวเลยไม่ให้ทำงานเลยก็เลยมีพวกคุณป้าอาโกอะไรเงี้ยค่ะญาติเขาช่วยอยู
0: ่
1: ก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็4ปีแล้วค่ะ
0: 4ปีที่มาดูมาช่วยงานโรงงานจับการตั้งใจว่าจะไปทำสถาปัตย์เป็นสถาปนิกนะคะมันตอนนั้นทำใจยังไงกันเอาเราเข้าใจง่ายๆว่าเด็กรุ่นใหม่จะต้องมีอาชีพในฝันมีธุรกิจเป็นของตัวเองมันจะต้องมีการพูดคุยการตั้งเงื่อนไขหรือทำกติกายังไงคะที่มาทำกติกากับครอบครัว
1: ของไม่ตอนนั้นเราเลือกไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามันไวมากไม่ก็ตอนแรกจะกลับมาช่วยดูแลแป๊บนึงแค่ช่วงนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเขาเห็นว่าเราพอทำได้ก็อยู่ยาวเลยค่ะทีนี้ก็เลยโอเคเราเลือกไม่ได้เราก็ตัดสินใจว่าถ้าเรามาทำตรงนี้แล้วก็ขอพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเดิม
0: ค่ะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเลยไหมหรือว่าเข้ามาปุ๊บก็บริหารเลยค่ะน้ำมัน
1: บริหารเลยค่ะ
0: เข้ามาก็บริหารเลยใช่ไหม
1: ก็ตอนแรกโอดผิดถูกเหมือนกันค่ะพี่เก่งแต่ว่าก็ทั้งลูกค้าทั้งเกษตรกรทั้งทีมงานสตาฟของคุณพ่อทั้งคนในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็ช่วยสอนเราให้เราเข้าใจในงานนะคะก็ใช้เวลาหลายปีเหมือนกันค่ะกว่าจะเข้าใจแล้วก็แบบพอเราเริ่มเข้าใจแล้วเราก็เลยหาโปรดักต์ใหม่ๆเข้ามาในองค์กรทำเพิ่มไป
0: จากวันนู้นถอยไป70ปีที่อาม่าขายเริ่มขายหัวหอมใหญ่ยกเข่งยกลังแล้วก็เริ่มเข้าสู่ห้างร้านโมเดิร์นเทรดอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็เริ่มมาสู่ธุรกิจ

0: ิดร้านอาหารแฟรนไชส์ที่มันมีเจ้าใหญ่ๆดังๆเนี่ยตรงเนี้ยคุณไมค์พอจะเล่าได้ไหมว่าทำการตลาดกันยังไงเพราะว่าเราเองเป็นเด็กสถาปัตย์อาจจะไม่ได้เรียนด้านการบริหารโดยตรง
1: ใช่ค่ะก็จริงๆเหมือนไพศาลเจริญนะคะมีค่อนข้างเป็นชื่อที่คนในอุตสาหกรรมอาหารจะรู้จักเพราะว่าเราเป็นซัพพลายเออร์ที่เหมือนมีใบเซอร์ครอบคลุ
0: ม
1: ค่ะก็เหมือนเราก็เริ่มมีชื่อมาจากการที่เขาบอกต่อกันเนี่ยแหละค่ะเหม
0: ือ
1: นซื้อเจ้านี้บอกต่อเจ้านี้บอกต่อเจ้านี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยที่ใหม่เริ่มมาทำการตลาดในโซเชียลมากขึ้นก
0: ็
1: คือเราต้องการเปิดตลาดโฮเลกาที่เราจะไปอาทิตย์หน้าเนี่ยค่ะก็คือตอนนี้ตลาดร้านอาหารอย่างเงี้ยค่ะเติบโตมากก็เลยมองว่าเราภาพมากพอที่จะเข้ามาเป็นซัพพลายเออร์ตรงนี้ค่ะ
0: ได้เข้าไทเฟกมานานหรือยังคะ
1: ก็ตั้งแต่ปีแรกที่ใหม่ทำงานเลยค่ะ
0: ก็คือ4ปีปีที่4เขาบอกว่าเข้าไทยเฟกนี่คิวยาวมากเลยนะยากมากเลยเจอผู้ประกอบการหลายๆรายบอกว่าคิวแน่นมากพี่เก่งไปงานไทยเฟกตั้งแต่แบบพอยังหลวมๆตอนนี้แน่นเดินกันแบบไหลเบียดไหลเลยค่ะเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม4ปีที่คุณมายเอาไปที่ไทยเฟก
1: แรกเราเข้าไปในนามผู้ผลิตวัตถุดิบรอแมทีเรียลอย่างเดียวเลยค่ะก็คือบุกแค่โรงงานผลิตอาหารเลยแต่ว่าไมค์ก็เหมือนเพิ่มโปรดักต์มาเรื่อยๆอย่างที่แจ้งพี่เก่งก่อนหน้าก็คือปีที่แล้วเราก็เพิ่มตัวซีโร่เวสต์ในตัวของผักดองสำหรับโฮเลกาเหมือนกันค่ะแล้วก็ปีนี้เรามีเพิ่มอีกก็คือเป็นผักสดตัดแต่งแบบ ready to use เราพยายามจะทำ 100% yield ให้ได
0: ้
1: ก็คือเวสเลยแล้วก็ในตัวของเวสที่เราเป็นเหมือนธุรกิจเก่าเราอะค่ะก็คือตอนนี้ไม่ทำเป็นพาวเดอร์แล้วก็ขึ้นเป็นตัวซีซันนิ่งสำหรับเบก้าเหมือนกันค่ะก็อันนี้ก็จะไปออกไทเฟกอาทิตย์หน้าเนี่ยค่ะ
0: ต้องศึกษาเพิ่มเติมไหมในการที่จะทำมาเป็นซีซันนิ่งหรือการทำเป็นแป้งผงพาวเดอร์ตัวนี้มันจะต้องใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีของต่างประเทศไหมคะ
1: อันนี้ไม่ศึกษาเป็นปีเลยค่ะเราทำกันตั้งแต่2ปีที่แล้วก็เพิ่งได้ขายลองขายจริงค่ะปีที่แล้วก็คือ ยากมันในเชิงความคอนเซปต์อะไรเงี้ยมันง่ายอยู่แล้วแต่ว่าพอทำจริงๆยากมากค่ะต
0: ้
1: องใช้เครื่องเทคโนโลยีที่ค่อนข้างทันสมัยเข้ามาช่วยค่ะไม่งั้นก็คือทำเป็นระดับแมสไม่ได้
0: ก่อนที่จะไปโปรดักต์ใหม่ล่าสุดเดี๋ยวเราจะไปคุยกันช่วงตอนท้ายมันต้องมีเรื่องราวของความเป็นน้องที่มาทำงานใหม่ถูกไหมฮะมาช่วยงานคุณพ่อนะครอบครัวเป็นธุรกิจกรุงศรีอยู่แล้วเป็นเจนที่3มาบุกตลาดในเรื่องที่เราไม่เคยทำมาก่อนจากสถาปนิกมาเป็นผู้ค้าส่งผักสดตรงนี้มันมีขั้นตอนอะไรที่อยากจะให้บทเรียนกับน้องๆที่เป็นยุคเจน3เหมือนกันว่าเราควรจะวางแผนชีวิตยังไง
1: คือไม่มองว่ามันต้องใช้ความอดทนสูงมากก็คือไม่มีอะไรได้มาง่ายๆจริงๆค่ะก็คือเหมือนเวลามันจะพิสูจน์เองว่าความพยายามของเราถ้าเราพยายามมากพอแล้วก็แบบเดินไปในทางที่ถูกที่ควรอะไรเงี้ยค่ะโอกาสมันจะเข้ามาหาเราเองแต่ว่ามันต้องใช้ความพยายามจริงๆค่ะ
0: ก็ดูจากในคลิปอะคือปกติเนี่ยเรามีเจ้าของสวนแปลงเกษตรอยู่ใช่ไหมคะเขาทำหัวหอมใหญ่ส่งเขาก็จะไปส่งเจ้านู้นเจ้านี้เรามีการทำข้อสัญญาให้เขาส่งกับเราเจ้าเดียวเขาเรียกว่าพันธสัญญาใช่ไหมคะอันเนี้ยไปเลือกกันยังไง
1: อันนี้ก็คือส่วนมากแล้วลูกสวนหรือเกษตรกรของไมค์ค่ะจะอยู่ที่ภาคเหนือทั้งหมดไมค์ออฟฟิศที่เชียงใหม
0: ่
1: ก็จะเป็นที่เชียงใหม่จะเป็นเซตไมค์จะเรียกเขาว่าอินสเปกเตอร์ก็คือผู้ตรวจดูแลลูกสวนทุกคนต้องเข้าไปดูทุกสวนทุกคนเพราะว่าเราต้องควบคุมสารเคมีอะค่ะก็เราเลือกจาก

0: เราจะให้เราจะเลือกจากคนที่มีประสบการณ์เคยปลูกอย่างอื่นมาก็ได้แต่ว่ามีประสบการณ์ในการทำการเกษตรแล้วก็รู้จักแบบโปรดักที่เราใช้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราค่อยๆให้ความรู้ว่าตัวนี้เราจะใช้สารเคมีแค่นี้นะห้ามเกินนะเพราะว่าลูกค้าเราคอนโทรลจริงๆไม่งั้นถ้าคุณแอบใช้นะเราไม่ซื้อนะแต่ว่าถ้าคุณทำตามที่เราแนะนำเนี่ยเราซื้อหมดเรารับหมดยังไงคือเขา
1: ค
0: ม
1: ร
0: ี
1: ับ
0: แต่ได้หนังแล้วเขาไม่ต้องลงทุนอะไรเลยค่ะ
1: การไปเลือกแปลงเกษตรแต่ละแปลงเนี่ยเราต้องไปคลุกคลีกับเขายังไงไปตรวจวัดคุณภาพว่าอันนี้จะใช้สารเคมีตามที่เราขอไหมหรือว่าทำตามกติกาคุณภาพเนี่ยอันนี้คุณหมายไปดูแลยังไงคะเพราะมันมีเป็นร้อยๆแปลงเลยนะใช่ไ
0: หมไม่ก็จะให้เราทำตารางเลยค่ะพี่เก่งก็คือพยายามเข้าไปให้ในสมมติหนึ่งครอบครัวเนี่ยค่ะพยายามเข้าไปให้เขาเห็นหน้าอย่างน้อยอาทิตย์ละ2 ครั้งเพราะว่าคนไทยเนเจอร์คนไทยเลยค่ะพี่เก่งก็คือถ้าไม่รู้จักกันไม่สนิทกันไม่ทำให้
1: ก็คือต้องไปเยี่ยมเยียนทีละ2 ครั้ง
0: ใช่ค่ะแล้วก็พอเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันมานานเนี่ยค่ะเขาก็จะรู้แล้วว่าเราพูดจริงทำจริงนะเราไม่ได้แบบไปให้ความหวังเขานะอะไรเงี้ยเขาก็จะทำงานให้เราเต็มที่เลยค่ะ
1: ไปเลือกเรียกว่าลูกสวนเจ้าของแปลงเองควบคุมคุณภาพดูแลแล้วเรื่องออร์แกนิกอันเนี้ยพี่เก่งอยากรู้ว่าเทคนิคเป็นยังไงอยากให้คุณมายเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าหลายคนเนี่ยเจอผักแล้วเจอผลิตภัณฑ์แล้วไม่ค่อยมั่นใจเรื่องออร์แกนิก
0: โอเคตัวออร์แกนิกจริงๆแล้วถ้าในฉลากในแพ็กเกจจริงนะคะมีฉลากออร์แกนิกเนี่ยก็ถือว่าออร์แกนิกเลยเพราะว่ากว่าที่ตัว
1: สัญลักษณ์โลโก้มา
0: ได้อ่ะกรมเกษตรของไทยค่อนข้างสตริกค่ะก็คือเขาวัดจริงตรวจสารเคมีจริงแล้วก็ตรวจตั้งแต่ดินตั้งแต่ปลูกเลยค่ะก็คือถ้าเห็นเลเบลนี้ก็คือให้เชื่อได้เลยว่ามันค่อนข้างจริงค่ะ
1: ท
0: ำไมปลอมไม่ได้แล้ว
1: ตรวจสอบกันละเอียดเลยใช่ไหมทีนี้คุณมายก็มีมาตรฐานของระดับกระทรวงเกษตรเข้าไปตรวจสอบแล้วมาตรฐานระดับโลกที่เราจะส่งออกเนี่ยมันจะต้องยากขึ้นหรือมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกครับคุณมาย
0: ก็จริงคือถ้าเป็นในระดับประเทศอะค่ะมันจะตรวจสอบแค่ถึงแปลงปลูกว่าแปลงนี้สินค้านี้อยู่ที่ไหนถึงแค่นั้นค่ะแต่ว่าถ้าเป็นระดับ global เราต้องตรวจสอบได้ทุกจุดตั้งแต่ว่ากินใช้ของพื้นที่แปลงไหนเกษตรกรคนไหนมเมล็ดพันธุ์ไหนรสคนตลอดทางซัพพลายเชนเลยค่ะต้องตรวจสอบได้ทุกจุดก็จะเพิ่มความละเอียดเข้าไปค่ะ
1: มันทำให้ต้นทุนเราสูงขึ้น
0: สูงคูณโอ้โหคูณ5เลยค่ะไม่ให้คูณ5เลยแต่ว่าพูดต่อไปได้เล่นๆใช่ไหม
1: ค่ะพูดเลยค่ะได้ยินไหมคะสัญญาณ
0: โอเคก็ต้นทุนสูงกว่าปกติมากค่ะ
1: แล้วเรามีการไปช่วยเรื่องการลดคาร์บอนไหมเข้าแผนโครงการการเดินทางการขนส่งโลจิสติกอะไรพวกนี้ต้องมีแบบทำแผนส่งใช่ไหมคะ
0: ต้องมีค่ะเหมือนช่วงตั้งแต่2-3 ปีที่แล้วกรมอุตสาหกรรมเขาก็เข้ามาซัพพอร์ตของเราเรื่องนี้เพราะว่าเราตั้งแต่เราเริ่มทำซีโร่เวสต
1: ์
0: มันก็เป็นการลดคาร์บอนไปแล้วในตัวค่ะก็เลยตอนนี้มาพยายามทำให้ทุกซัพพลายเชนของเราเป็นโลคาร์บอนเพื่อไปสู้กับตลาดโลกเพราะว่าตอนนี้ก็คือทุกคนต้องกรีนจริงๆค่ะ

0: พี่เก่งเชื่อว่าหลายๆคนนะคะอยากทำให้คุณภาพการเกษตรดีมันควบคุมต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยยากง่ายยังไงมีอะไรที่ต้องระวังอยากให้คุณไมค์ช่วยแนะนำเพราะว่าที่ครอบครัวเนี่ยก็มีประสบการณ์แล้วก็เจออุปสรรคมาเยอะเหมือนกัน
1: ก็จริงๆมันมีอุปสรรคทุก
0: จุดเลย
1: ทุกสเตชันเลยค่ะก็คือจริงๆถ้าไม่มองว่าการทำธุรกิจถ้าเราจริงใจแล้วก็เราซื่อตรงอะค่ะยังไงทั้งคนที่ทำงานให้เราไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือว่าพนักงานในกลางน้ำแล้วก็ลูกค้าปลายน้ำเนี่ยค่ะถ้าเราทำให้เขาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราพูดเราทำจริงๆอะค่ะยังไงไม่มองว่ามันแก้ปัญหาได้ทุกจุด
0: แล้วต้องมีคนให้คำปรึกษาไหมคุณไม้แนะนำว่าจะต้องไปปรึกษาและกระทรวงเกษตรกระทรวงอุตสาหกรรมอะไรยังไงไ
1: หมจริงๆตอนนี้ทั้งกระทรวงเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมค่ะมีโครงการสำหรับ SME เยอะมากเลยค่ะพี่เก่งก็คือเราอาจจะต้องเป็นคนขนขวายหน่อยว่าเข้าไปดูในเพจครับเขามีเพจทุกกระทรวงเลยนะคะก็คือเข้าไปดูว่าช่วงนี้เขาสนับสนุนภาคส่วนไหนอะค่ะก็คือเราสามารถสมัครรีจิสเตอร์ได้เลยชอบเดี๋ยวดีง่ายมากเลยค่ะหรือว่าโทรไปเลยส่วนมากไปก็ใช้โทรเลย
0: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเจน3เราได้เปรียบเช็คออนไลน์ใช้การติดต่อสื่อสารได้ดีนึกถึงสมัยก่อนเนาะอากงอาม่าหรือคนที่ทำไร่ทำสวนเนี่ยโอ้กว่าจะถึงเจ้าหน้าที่นี่เดินทางกันเป็นวันๆใช่ไหมคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องการดูแลต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเสร็จแล้วก็ถึงมือผู้บริโภคเนี่ยมันไม่มีลักษณะที่เป็นขายปลีกถูกไหมเป็น B2B ซะเป็นส่วนใหญ
1: ่ตอนนี้ยังเป็น B2B ค่ะแต่ว่าภายในปีนี้เราก็จะเป็นจะไปทำเป็น B2C มากขึ้นกำลังอยู่ในช่วงเจรจากับดิสทริบิวเตอร์อยู่ค่ะ
0: ค่ะนี่แหละก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริโภคอยากได้ผักที่ปลอดภัยรู้ที่ไปที่มาใช่ไหมฮะเพราะว่าเราเองก็อยากสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เราอยากสนับสนุนผู้ที่ปลูกพืชผักแล้วดูแลคุณภาพทำให้ผู้บริโภคเนี่ยคุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยเอาพูดง่ายๆว่าเราก็อยากกินผักดีราคาเหมาะสมผู้ประกอบการก็แบบมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้บริโภคและแถมต้องดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยอันเนี้ยที่พี่เก่งเห็นก็คือ PSC Food นะคะก็คือพยายามทำเต็มที่และยิ่งเห็นเป็นคนรุ่นใหม่เราก็อยากจะมาเป็นสื่อกลางส่งแรงบันดาลใจที่คุณไม้น้องไม้ของเราเนี่ยตอนนี้มันลุยทำโซเชียลและอยากจะให้คนได้เห็นว่าผักของเราเนี่ยกระหล่ำทุกหัวใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เอามา10 กิโลปอกเปลือกไปแล้ว5 กิโลเหลือนี่แค่5 กิโลแล้วเรื่องหัวหอมนะคะเราต้องไปเลือกตามพื้นที่ที่เราออเดอร์มาหัวหอมหัวแดงหอมแดงเนี้ย
1: ต้องไปฝึกพื้นที่ค่ะต้องไปมันจะมีเรียกว่าออดิตฟาร์
0: ม
1: ทุกครอบก็คือทุกการปลูกอะค่ะมันจะไปตรวจที่แปลงเกษตรกรค่ะก็คือทุกหัวหอมทุกหัวกะหล่ำปีทุกหัวเราสามารถบอกได้เลยว่าลูกนี้ของแปลงไหนของพี่คนไหน
0: ขนาดนั้นเลยอันนี้ใช้เทคโนโลยีมาช่วยไหมคะ
1: แต่ก็เป็นการจดบันทึกข้อมูลเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเราก็เหมือนลิงก์ออนไลน์กับออฟไลน์เข้าด้วยกันค่ะ
0: หลับหัวนี้มาจากเชียงใหม่ของใหญ่ถุงนี้มาจากที่ไหนอะไรอย่างนี้รู้ได้หมด
1: ได้หมด
0: ทีนี้คุณไมล์เป็น CEO เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทไพศาลเจริญไปลงแปลงไปตรวจโรงงานไปดูคุณภาพแล้วเรื่อง

0: พี่เก่งติดใช่ไหมคะ
1: คุณวายได้ยินเสียงไหมคะ
0: ขออีกทีค่ะพี่เก่งเมื่อกี้
1: สัญญาณขาดหายก็คือจะถามว่าการใช้คนอ่ะพี่เก่งเห็นว่าเอาคนปอกหัวหอมได้ค่ะเป็นทางพี่เก่งใช่ไหมเดี๋ยวพี่เก่งปิดกล้องให้นะครับค่ะสัญญาณชัดขึ้นไหมคะ
0: ชัดค่ะ
1: ค่ะก็คือเห็นว่ามีคนต้องปอกหัวหอมใหญ่ปอกหอมแดงเล็กหั่นฝอยกะหล่ำปีอันไหนที่มันเป็นคนทำอันไหนที่เป็นเครื่องจักรบ้างคะ
0: ถ้าเป็นต้นน้ำค่ะจะคนล้วนเลยค่ะแต่ว่าพอเป็นเหมือนคัดตัดแต่งแล้วเนี้ยค่ะมันส่วนมากมันพยายามจะใช้เครื่องจักรเพราะว่ามันเสถียรกว่าค่ะแต่ว่าไอ้ช่วงผิวช่วงแรกมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะพี่เก่งโปรเซสก็คือต้องปอกก่อนปอกแล้วค่อยไปตัดแต่งช่วงปอกเนี่ยค่ะมันจะใช้คนอยู่เพราะว่ากระหล่ำแต่ละหัวมันไม่เหมือนกันมันใช้เครื่องมันก็เวสเยอะค่ะก็เลยจะใช้คนก่อนแล้วจากนั้นถ้าเป็นตัดแต่งชนิดไหนก็คือเข้าเครื่องโปรเซสค่ะ
1: ค่ะแล้วมีอะไรที่เราคิดว่าเราจะปรับปรุงเพิ่มเติมเพราะว่าการทำส่วนที่เป็นของเหลือใช้ผัดต่างๆใช่ไหมคะส่วนหัวส่วนเปลือกส่วนนู้นส่วนนี้มาเป็นผงปรุงรสใช่ไหมคะเป็นผงเรียกว่าผัดดองตรงเนี้ยก็คือต้องแยกโรงงานมาใหม่เลยไหมหรือว่า
0: แยกส่วนค่ะก็คือแยกโซนไปเลย
1: แยกโซนไปเลยนะคะพี่เก่งเห็นที่คุณไมล์น้องไมล์ไปเดินลุยตรวจโรงงานเนี่ยนะคะตอนนี้มีคนสนใจไปขอดูงดูงานบ้างหรือยังคะตั้งแต่ออกไวรัลมาเนี่ย
0: มีติดต่อมาบ้างค่ะแต่ว่าตอนนี้ทำงานยังไม่ค่อยทันค่ะอาจจะ
1: ใช่
0: คนงาน
1: คนงานทำงานกันมือลูวิงเลยใช่ไหมคะแปลงผักส่วนใหญ่จะอยู่ที่เชียงใหม่เป็นหลักใช่ไหมคะมีจังหวัดอื่นไหมคะคุณหมาย
0: เกือบทั้งภาคเหนือเลยค่ะเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำพูนประมาณนี้ค่ะประมาณ 4-5 จังหวัดแล้วก็จริงๆโซนภาคกลางใหม่ก็มีด้วยค่ะแบบตัวเพชรบูรณ์ราชบุรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: พอจะบอกได้ไหมคะว่าผลิตภัณฑ์ไหนเราใช้พื้นที่ไหนเป็นหลักอย่างแครอทในภาคเหนือ
0: แครอทภาคเหนือหอมใหญ่ภาคเหนือพริกหวานภาคเหนือค่ะกระหล่ำภาคเหนือหอมแดงภาคเหนือส่วนเครื่องสมุนไพรอย่างเงี้ยค่ะจะอยู่ภาคกลางมากกว่าแบบต้นหอมตะไคร้ใบมะกรูดอะไรเงี้ยค่ะจะอยู่ราชบุรีอยู่กาญจนบุรีอยู่ประจวบเนี่ยค่ะ
1: ค่ะแล้วมีแผนที่จะขยายเรียกว่าลูกสวนไหม
0: มีอยู่เรื่อยๆค่ะว่าเราก็อยากได้ออเดอร์มากขึ้น
1: ตอนนี้ออเดอร์เอามากสุดเท่าไหร่เอามากสุดต่อวันเห็นว่าเป็นหลายพันตัน
0: ต่อวัน10ตันค่ะน่าจะ
1: วันละ10ตัน
0: วัน
1: คือรวมทุกอย่างนะ
0: ใช่ค่ะ
1: อะไรเยอะที่สุดคะ
0: จะเป็นหอมใหญ่กับกระหล่ำปีค่ะจะเป็น2ตัวหลักที่เราทำเยอะที่สุดแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็คือต่อปีเกือบ2ล้านโลอยู่เหมือนกันค่ะ
1: ก็วันละ10ตันในวันทำทุกวันไหมคะ350วัน
0: เกือบทุกวันนะคะเกือบทุกวันหยุดวันอาทิตย์แต่ว่าขึ้นของเกือบทุกวันเลยค่ะ
1: ขึ้นของเกือบทุกวันเลยกรณีที่ส่งร้านอาหารพวกที่เป็นแฟรนไชส์เยอะๆสาขาเยอะๆเนี่ยอันนี้ตอนนี้ถือว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตเราต่อวันคะ
0: โอ้ยังไม่เยอะเลยค่ะแฟรนไชส์หมายว่าประมาณสักไม่ประมาณ 10% เองค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นลูกค้าโรงงานแล้วก็ลูกค้าไม่ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทญี่ปุ่นค่ะ
1: นั่นคือไปทำอาหารสดของโรงงานเหรอคะ
0: เอาเราเป็นผู้เรียกว่าอะไรนะเตรียมวัตถุดิบให้กับ โรงงานเพื่อที่โรงงานเอาไปเซสต่ออย่างเช่นเขาเอาไปทำซอสปาเกตตี้ก็ต่อเกี๊ยวซ่าต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็คือเขาก็มีโรงงานทำอาหารปรุงแต่งอะไรต่างๆเราก็ทำกะหล่ำปีฝอยอย่างเงี้ยไปส่งทำเกี๊ยวซ่าอ๋อค่ะค่ะนั่นก็เหมือนกับว่าเป็นต้นวัตถุดิบให้กับโรงงานทำแปรรูปอาหารส่งออกแล้วมีแผนที่จะขยายธุรกิจอะไรคะนอกจากที่ว่าจะทำเป็น B2C เพิ่มขึ้นค่ะ
0: ก็ไม่ตั้งใจว่าคือเรารู้ว่าของเราดีเรารู้ว่าของเราดีแต่ว่าลูกค้าเราค่ะก็คือผลิตเพื่อส่งออกหมดเลยคนไทยไม่ได้ทานของดีที่เราทำเลยเลยไม่ก็เลยแบบอยากมาเปิดตลาดโฮเรกาแล้วก็ B2C มากขึ้นค่ะเพราะว่าอยากคนไทยได้ทานของที่มันดีที่สุดบ้างตอนนี้ไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าตลาดในตลาดเนี่ยค่ะของเราดีที่สุดในราคาที่ดีที่สุดแล้วในของที่ดีที่สุดด้วย แต่ว่าคนไทยไม่ได้ทานค่ะไม่ได้
1: เพราะว่าส่วนใหญ่ทำให้พวกผู้ส่งออกโรงงานทำอาหารพวกฟรีซด้วยใช่ไหมคะ
0: ทั้งสดแล้วก็ฟรีซด้วยค่ะ
1: ทั้งสดแล้วก็ฟรีซเห็นบอกว่ามีแบรนด์ดังๆอย่างพวกที่ทำอาหารในเมืองไทยหลายเจ้าก็เป็นลูกค้าของ PSC Food ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือซุกกี้ชาบูในตลาดที่เป็นเชนใหญ่ๆทั้งหมดเลยค่ะ
1: มีความกังวลอะไรไหมกับภาวะเศรษฐกิจกับสงครามกับกำลังซื้อในช่วงนี้ค่ะคุณไม
0: ้จริงๆก็เหมือนกับทุกคนที่ประสบปัญหาอยู่ตอนนี้เลยค่ะก็คือต้นทุนเราสูงขึ้นแน่นอนปีนี้แล้วก็ของขายยากขึ้นค่ะมันรู้สึกว่าของขายยากขึ้นเพราะว่าคนจับจ่ายใช้สอยน้อยลงแต่ไม่ก็มองว่าเราจะหาวิธีผ่านมันไปให้ได้แล้วก็เลยแบบไมค์ก็เลยแบบเหมือนเริ่มเปิดตลาดอื่นๆเพิ่มเริ่มทำโซเชียลมากขึ้นให้คนรู้จักมากขึ้นเนี่ยค่ะ
1: ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะคะมีคนรู้จักมากขึ้นอย่างน้อยคลื่นความคิดก็ได้เห็นคุณไมค์มายืนแนะนำโรงงานของเราแล้วก็ที่น่าทึ่งอยู่ก็คือว่าเราก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครมาเปิดเผยถูกไหมโรงงานตัดแต่งผักสดส่งออกแล้วก็เป็นต้นทุนวัตถุดิบที่พี่เก่งเองก็เห็นว่าตอนนี้ค่าขนส่งน้ำมันมันแพงมากเลยแล้วผักสดเราก็ต้องเหลือทิ้งเยอะแล้วก็ยิ่งทึ่งว่าที่มาทำเรื่องซีโร่เวสต์ด้วยอันนี้เนี่ยก็พร้อมที่จะให้กำลังใจและสนับสนุนส่งเสริมก็เชิญมาเป็นแขกห้องรับแขกง่ามาพูดถึงงานไทเฟกหน่อยเตรียมตัวอะไรไปให้คุณผู้ฟังได้พบกันบ้างคะเดี๋ยวจะได้ชวนคุณผู้ฟังไปเยี่ยมเยียนที่บูธ
0: ก็ไทเฟกวันที่26ถึง30นี้นะคะอาทิตย์หน้าแล้วก็พิซซ่าฟู้ดเราเตรียมทั้งของสดพรีโพรเซสฟู้ดตัดแต่งแล้วก็เป็นผักสดเรดี้ทูยูสค่ะแล้วก็เป็นตัวโพรเซสที่เราทำเป็น powder seasoning ไปให้ทุกคนได้เชิญชมแล้วก็เชิญชิมด้วยแล้วก็เราแบบตัวบริการอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะถ้าใครสนใจก็มาหาไมค์ได้ที่บูธไทเฟกอาทิตย์หน้าได้เลยค่ะ26ถึง30ค่ะ
1: ค่ะไปหาที่บูธ PSC Food นะคะและสิ่งสำคัญก็คือว่ากำลังใจของ SME ไทยเราเนี่ยครัวไทยสู่ครัวโลกอ่ะพี่เก่งเชื่อว่าเราทำได้แน่นอนแต่เราอาจจะต้องทำให้ทันเพื่อนบ้านนะเพราะคู่แข่งเราก็เยอะใช่ไหมถ้าจะลุยตลาดโลกนะน้องมายเล็งมีคู่แข่งอะไรที่เรากังวลอยู่บ้างไหมที่ก็ทำโปรดักต์เหมือนเราเพื่อนบ้าน
0: ก็ถ้าเป็นเรื่องของตอนนี้ของไทยมายมองว่าถ้าเป็นตัววัตถุดิบนะคะสู้ราคาไม่ได้ก็คือจะเป็นจีนกับเวียดนามเราสู้ราคาเขาไม่ได้จริงๆไม่มองว่าเราต้องไปทางอื่นเราต้องไปเวคอลิตกว่าค่ะถ้าราคายังก็เราสู้เขาไม่ได้หรอกแต่ว่าไม่เชื่อว่าของไทยดีกว่ายังดีกว่าค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ ็หมายว่าต้องไปเวนี้มากกว่า
1: เนี่ยค่ะก็มาให้คุณผู้ฟังไปให้กำลังใจกันนะคะเพราะว่าตอนนี้นี่ตลาดจีนกับตลาดเวียดนามก็ถล่มไปเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะทำให้ตลาดเราที่เคยคิดว่าลูกค้าชอบคุณภาพก็ยังต้องหาทางแข่งขันแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆคุณมายมีอะไรฝากให้กำลังใจตัวเองยึดเป็นแนวทางที่จะลุยที่จะสู้ต่อไปคะ
0: ก็ไม่มองว่าถ้าเราไม่ยอมหยุดพัฒนาตัวเองก็ยังไงในอนาคตยังไงโอกาสก็ยังมีเข้ามาอยู่เสมอค่ะก็อยากให้เป็นอยากเป็นกำลังใจให้ทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆ SME ทุกท่านนะคะก็สู้ๆกันต่อไปค
1: ่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานไทเฟกนะคะสัปดาห์หน้าคลื่นความคิดจะไปรายงานสดกันค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะคุณไม้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่นะคะคุณไม้ซึ่งเป็นสาวสถาปนิกมาดูแลธุรกิจของครอบครัวเป็นเจนที่3แล้วนะคะคุณไม้มาทวีติลกเรืองชัยค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทไพศาลเจริญ1988หรือ PSC Food นะคะเชื่อว่ามี SME หลายท่านที่ก็ท้ออยู่เหมือนกันกับเรื่องการเกษตรของบ้านเราเพราะว่าผลผลิตก็ไม่ค่อยจะดีเป็นไปตามฤดูกาลเจอฝนตกภัยแล้งน้ำท่วมอีกนะคะแต่เราก็จะฝ่าฟันไปด้วยกันเป็นกำลังใจให้กับทุกคนช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราภรณ์ชมกลิ่น
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
7: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะ

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
3: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกวันนี้เองเนี่ยก็ได้ไปงานครบรอบ100ปีอำนวยสินค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าอำนวยสินเป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนเมื่อ100ปีที่แล้วแล้วตอนนี้เป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเอกชนไทยสอน2ภาษาสอนบาลูกัวสอนระบบนานาชาติแล้วก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นติดอันดับโลกด้วยอันเนี้ยที่น่าทึ่งมากเลยต้องขอบคุณมากเลยที่ครอบครัวผู้ก่อตั้งของอำนวยสินเนี่ยนะคะก็สร้างชื่อเสียงกับวงการศึกษาแต่เขาก็บอกฝ่าฟันมาหลายวิกฤตเอาพูดง่ายๆแล้วกันฝ่าฟันวิกฤตไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกสงครามวอร์ต่างๆแม้กระทั่งภาวะเศรษฐกิจตกต่ำการศึกษาไม่ดีเจอเหตุการณ์บ้านเมืองที่คุณครูทุกคนบอกต้องไปจะอาจจะไม่ได้รับเงินเดือนเลยก็ตามนะคะเพราะว่าสถานการณ์โรงเรียนเอกชนในยุคหนึ่งบ้านเราจะรับผลกระทบตอนนี้เองเนี่ยได้ไปเจอกันโอ้โหเราบอกมีทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานะคะก็เป็นศิษย์เก่าอำนวยสินแล้วก็มีอดีตนายกรัฐมนตรีตั้ง6ท่านนะคะจากโรงเรียนอำนวยสินมีน้องๆสร้างชื่อเสียงติดอันดับของประเทศอ่ะก็ถือว่าเป็นโรงเรียนเอกชนที่ใช้พลังของความเป็นครอบครัว family ทำอยู่มาได้ยืนยงมั่นคงแล้วก็รักษาคุณภาพสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยนะคะดิฉันเชื่อว่าอันหนึ่งที่ต้องชื่นชมเลยคือเรื่องแนวคิด Thinking School ได้คุยกันมาแล้วแล้วก็อยากจะคุยต่อในไอเดียหลากหลายเดี๋ยววันอังคารนะคะดิฉันจะมาเชิญแขกบอกเล่าพูดคุยกันเรื่องแนวคิด Thinking School กันอีกทีหนึ่งส่วนรายการออนไลน์ของอสมทเนี่ยนะคะเราเป็นผู้ผลิตสื่อผู้ผลิตสื่อที่อยู่ทั้งบนโทรทัศน์บนวิทยุหน้าปัดต่างๆแล้วก็บนออนไลน์ทั้งมือถือทั้งโน้ตบุ๊กอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันคือจะตามไปนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทุกที่อ่ะเราจะซัพพอร์ตส่งคอนเทนต์เข้าไปอยู่ในมือคุณตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เปิดทีวีกันแล้วเพราะว่าอาจจะทำนู่นทำนี่เดินไปมาแต่ก็มาฟังพอดแคสต์มากขึ้นฟัง YouTube มากขึ้นเรื่องความคิดค่ะก็ทำผังรายการออนไลน์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอย่างวันจันทร์เราก็มีรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆนะคะที่ YouTube วันอังคารเราก็จะมีพอดแคสต์ของอาจารย์หลายๆท่านนะคะวันพุธก็จะมีคอร์ดเกรดเบ็ดเกล็ดเรื่องเล่าวันพฤหัสบดีก็จะมีคุยอย่างเสือนะคะที่จะไปเชิญผู้บริหารสูงสุดแต่ละคนว่ากว่าจะมาเป็นเสือได้ในวันนี้เนี่ยเขาต้อง มีหลักการบริหารอะไรยังไงวันศุกร์ก็มีในบริบทของดร.สมเกียรติวันเสาร์ก็มี CEO โคซี่ค่ะและวันเสาร์เราจะมีเสาร์ที่2และเสาร์ที่4นะคะก็จะให้หลายๆท่านได้มีโอกาสมาเปิดดู Thinking Radio YouTube ค่ะ CEO โคซี่เนี่ยก็คือจะพาเจ้าของกิจการชื่อดังหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นที่ผ่านมาเจ๊จงหรือแม้กระทั่งผู้บริหาร MD การบินไทยหรือผู้บริหารที่ทำธุรกิจช้อปปิ้งบนทีวีโด่งดังไปทั่วคุณทรงพลเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่ง CEO ที่คุณอาจจะเห็นเขาใส่สูตรผูกไทยนั่งเข่งขึงประชุมออกสื่อกันแต่จริงๆเขามีหัวใจมีตัวตนมีงานที่พักผ่อนมีชีวิตส่วนตัวที่มาสร้างเสริมพลังกันก็จะได้มาปล่อยมาปลดปล่อยอ่ะให้คุณผู้ฟังได้เห็นว่าเฮ้ยกว่าเขาจะมีธุรกิจร้อยล้านพันล้านเนี่ยนะคะเขาก็ต้องมีการพักผ่อนมีครอบครัวทำงานอดิเรกร่วมกันล่าสุดเนี่ยนะคะอย่างคนที่ทำข้าวแกงเขาก็มีชีวิตโคซี่กับการได้ผูกพันข้าวแกงของคุณแม่มาจนวันนี้ได้เป็นข้าวแกงร้อยล้านแล้วก็วันเสาร์ที่ถึงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตอนของ CEO โคซี่ของใครฮะคุณผู้ฟังดูยังของใครห้ามพลาดเลยนะคะ CEO โคซี่ออนแอร์ไปแล้วเมื่อวันเสาร์ออนไลน์ใน YouTube คุณผู้ฟังไปเปิดดูย้อนหลังได้ค่ะเป็นตอนของดร.ธนชาติท่านทำอะไรเป็นโคซี่ไปดูกันเอาค่ะเป็นชายที่สนใจ AI ใช้ AI แต่ชีวิตไม่ธรรมดานะคะเราไปดูกันว่าผู้บริหารหลายๆคนท่านใช้ชีวิตอย่างไรให้โคซี่ให้ฟินแล้วก็ไม่เคยบอกกับใครมาก่อนเพราะว่ามีเราเจ้าเดียวเท่านั้นที่เราไปบุกถึงบ้านถึงห้องนั่งเล่นถึงในเครื่องหลายๆที่ที่ไม่มีใครบุกไปนะคะติดตามได้ค่ะ CEO โคซี่เสาร์ที่2และเสาร์ที่4แต่เนื่องจาก YouTube อ่ะมันเป็นคลิปที่สามารถดูย้อนหลังได้เพราะฉะนั้นคุณเข้าไปดูเลยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะเอาลิงก์มาแปะไว้ให้ในรายการเนี่ยนะคะกับทั้ง Facebook และ YouTube เพื่อให้คุณผู้ฟังไปชม CEO โคซี่สามารถไปดูได้เลยเรามีหลาย10ตอนแล้วค่ะคุณจะได้เห็น CEO หลายคนที่เขาอาจจะอยู่หน้าจอสัมภาษณ์กันเรื่องชีวิตและการงานมาอีกหนึ่งเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวที่คลื่นความคิดจะบอกให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันก็คือเราจะมีสัมมนาอบรมโชว์เคสของ Global Insight Pack เนี่ยนะคะ Global Pack Insight for SME เลยอ่ะเดี๋ยวดิฉันจะให้คุณผู้ฟังได้ทราบรายละเอียดกันก็คือคุณสมชนะหรือคุณแชมป์เนี่ยนะคะซึ่งเราก็เชิญมาเป็นวิทยากรอยู่ประจำจะจัดคิวมาให้เลยซึ่งคิวยากมากคิวคุณสมชนะนี่จองกันมาตั้งแต่ต้นปีมาได้ออเดือน6เนี่ยนะคะขอบอกเลยว่าจองกันครึ่งปีค่ะได้วันที่20มิถุนายนจะอยู่ตั้งแต่เช้ายันเย็นจะทำโชว์เคสคุณผู้ฟังที่จะเข้าอบรมฟรีครั้งเนี้ยไม่เสียตังค์นะคะเพราะเรามีสปอนเซอร์ใจดีเรามี SME D Bank เนี่ยนะคะมาเป็นสปอนเซอร์ใจดีให้เราจัดอบรมสัมมนาฟรีแนะนำเคล็ดลับโชว์เคสให้ทำ จริงแก้ปัญหาจริงแล้วก็รายการของคลื่นความคิดจะเปิดให้คุณผู้ฟังสมัครมาที่ LINE @thinkingradio LINE @thinkingradio นะคะพิมพ์ชื่อพิมพ์นามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เข้ามาค่ะเดี๋ยวทีมงานจะจัดส่งลิงก์กรอกข้อมูลถ้าไม่ใช่ลิงก์ของแอดมินอสมท 96.5 ส่งไปอย่าไปกดมั่วนะคะเดี๋ยวอาจจะเกิดอันตรายแต่ถ้ามาจาก LINE ของ @thinkingradio เราจะกรอกข้อมูลเพื่อให้ทราบว่าคุณประกอบอาชีพอะไรเป็น SME ทำอะไรเพราะเราอยากจะช่วย SME ค่ะคลื่นความคิดเรามีความตั้งใจจะช่วยให้ SME ต้องรอดนะคะเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากการทำแพคเกจจิ้งกัน Global Pack Insight นะคะวันที่20มิถุนายนนี้พิมพ์ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แจ้งความจำนงว่าต้องการเข้าร่วมอบรมโชว์เคสวันเสาร์ที่20มิถุนายนกับคุณแชมป์แล้วก็เรามีผู้ใหญ่ใจดี SMED Bank มาจัดให้คุณผู้ฟังเข้าฟังฟรีที่อสมทค่ะทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่เช้ายันเย็นเพราะฉะนั้นให้รีบส่ง LINE @thinkingradio มาค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมถ้าสนใจอ่านรายละเอียดก็เข้าไปดูได้ที่ Facebook FM 96.5 นะคะอันนี้เขาก็ไม่ได้จำกัดแต่อยากให้เป็นผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการปรับปรุงแพคเกจจิ้งนะคะให้ดูตามเทรนด์โลกได้ทันแล้วก็จะได้ช่วยให้การขายของเราดีขึ้นอันนี้ก็เป็นความตั้งใจที่คลื่นความคิดจะพยายามเปิดเวทีให้ SME แล้วก็เดือนมิถุนายนนะคะเริ่ม1มิถุนายนเป็นต้นไปรายการตลาดนัด Modern Market ค่ะเราจะมีการปรับรูปแบบให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมมาเปิดสายขายของกันนะคะเมื่อก่อนนี้เราเปิดสายให้คุณผู้ฟังส่งมาขายอสังหาริมทรัพย์กันทุกวันพฤหัสบดีรับสมัครคนทุกวันอังคารรับสมัครพนักงานนะคะประกาศต้องการซื้อขายรถยนต์วันพุธทีนี้เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปค่ะเราจะจัดให้ช่วง3เดือนเพื่อ SME ต้องรอดมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมนี้ให้ตลาดนัด 96.5 Modern Market เนี่ยนะคะวันอังคารพุธพฤหัสบดี 11:00 น.ถึงเที่ยงเปิดให้คุณมาได้แนะนำสินค้าของคุณแต่คุณจะต้องติดต่อมาที่ LINE @thinkingradio ก่อนนะคะเพื่อเราจะได้ติดต่อกลับไปและนัดวันเวลาว่าจะออกอากาศกันอย่างไรเพราะเราอยากให้SME ดีๆที่มีผลงานนะคะรอดไปด้วยกันกับเราและถ้า product ไหนผลิตภัณฑ์ไหนมีเรื่องน่าสนใจค่ะก็จะได้เข้าสัมภาษณ์นะคะในรายการเพราะฉะนั้น SME ต้องรอดไปด้วยกันค่ะคลื่นความคิดก็จะจัดโชว์พิเศษให้วันนี้ห้องรับแขกขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้ากับดร.บุ๋มปนัดดาและดิฉันเก่งชราพรวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ห้องรับแขกที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 20:00 น.
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาวันนี้เวลา 17:37 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัดมกุฏกษัตริยารามในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาพระชายาพลเรือเอกนายแพทย์หม่อมเจ้าปู่สารสวัสดิวัฒน์พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัฒน์วิสิตซึ่งถึงแก่กรรมจากภาวะปอดติดเชื้อเมื่อวันที่4มกราคม2569สิริอายุ94ปีหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาเกิดเมื่อวันที่19ธันวาคม2474เป็นบุตรีของพลตำรวจตรีวุฒิและนางสิริรักษ์วีรบุตรหลังจากจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนราชินีหม่อมนวลศรีได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยหลักสูตรสมบูรณ์ศึกษา Finishing Course ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้ต้นแบบโรงเรียนสตรีในประเทศอังกฤษและยุโรปการศึกษาจะเน้นการเรียนภาษาต่างประเทศวรรณคดีปรัชญาจริยธรรมตลอดจนวิชาที่จะทำให้ผู้เรียนมีความเป็นกุลสตรีที่สมบูรณ์แบบอาทิมารยาทการเข้าสังคมศิลปะดนตรีและการทำอาหารจัดเลี้ยงเนื่องในโอกาสต่างๆเพื่อสร้างกุลสตรีที่มีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมเมื่อปี2495ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่เมโทรโพลิแทนบิสซิเนสคอลเลจเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อกลับมาได้เข้าทำงานในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในตำแหน่งเลขานุการทูตพาณิชย์มีหน้าที่ส่งเสริมสินค้าจากประเทศออสเตรเลียให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยเป็นเวลากว่า25ปีด้านงานช่วยเหลือสังคมหม่อมนวลศรีเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทร์เชษฐภคินีที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานสาธารณประโยชน์ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุจัดการอบรมธรรมานามัยเผยแพร่ความรู้เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้อีกทั้งได้ทำนุบำรุงสร้างศาสนสถานเมื่อเดือนสิงหาคม2568โดยได้เป็นประธานในพิธีก่อสร้างโบสถ์วัดเขาพนมกาวอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรด้านครอบครัวหม่อมนวลศรีสมรสกับพลเรือเอกนายแพทย์หม่อมเจ้าปู่สารสวัสดิวัฒน์มีบุตรธิดารวม2คนคือหม่อมราชวงศ์วลัยวัฒนาสวัสดิ์ชูโตและหม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิสวัสดิวัฒน์

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ุ่นไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE@thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Insight Cyber โดย Andy Liu ชิว IT และสแตมป์ทิติวัฒน
2: ์สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการ Insight Cyber เวลาดี 2 ทุ่มทุกวันอาทิตย์ครับอยู่กับผมสแตมป์ทิติวัฒน์แล้วก็พี่ Andy Liu ชิว IT สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับน้องสแตมป์สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: เหมือนเดิมเช่นเคยครับพี่วันนี้ก็เราจะมาคุยถึงเรื่องภัยไซเบอร์วันนี้ผมลุกเป็นไงพี่เสื้อดำผมยาวไปตรวจเราจะชิมไหมพี
3: ่เหมือนหนุ่มเกาหลีฮะ
2: อ๋อหนุ่มเกาหลีใช่ไหมครับโอ้เสียงเขินเลยโอเคเรากลับมาเข้าเรื่องของเราครับพี่คือผมจะอัปเดตท่านผู้ฟังก่อนครับที่สถิติคดีออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ย4เดือนแรกเนี่ยมีคดีพุ่งกว่า 1.2 แสนคดีเลยครับพี่แล้วก็มีความเสี่ยงหายเนี่ยรวมกว่า 7.4 พันล้านบาทถือว่าโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับพี่แค่4เดือนในเวลา4เดือนเท่านั้นครับพี
3: ่ฮะอึ้งเลยคือพี่อึ้งตรงที่สแตมป์เข้าเรื่องเลยสแตมป์ไม่เกิดเอาอย่างนี้เลยใช่ไหมเห็น
2: เอาอย่าง
3: แต่อย่างนี้มาเอาอย่างนี้เลยใช่ไหม
2: เอาอย่างนี้ก่อนแล้วรู้ว่าเรนนี่เข้ายังไงดีครับพี
3: ่ไม่ต้องเข้าเลยเกินตามนั้นเลยเป็นไงฮะ4เดือนเป็นไงฮะ
2: ครับผม4เดือนก็ต้องบอกว่าคดีเนี่ยพุ่งไปประมาณ 1.2 แสนคดีเลยถือว่าเยอะมากๆแล้วก็มีความเสียหายเนี่ยรวมกว่า 7.4 พันล้านเลยครับพี่ที่ผมอยากจะถามพี่แอนดี้ครับพี่ว่าคดีไหนที่มันที่มิจฉาชีพเนี่ยเอามาใช้หลอกประชาชนของเรามากที่สุดนะพี่ส่วนใหญ
3: ่โอเคก็ตั้งแต่พี่เป็นตำรวจเนาะมาน่าจะ20กว่าปีที่แล้วถึงวันนี้ก็น่าจะเป็นเบอร์1เหมือนเดิมคือเรื่องหลอกลวงซื้อขายของ
2: ซื้อขายของใช่ไหม
3: ซื้อขายของลักษณะคือการโอนเงินไปแล้วไม่ได้ส่งของอันนี้เบอร์หนึ่งเลยนะครับแล้วยังมีปีกย่อยอีกนะครับก็คืออาจจะโอนเงินไปแล้วก็ส่งของไม่มีคุณภาพนะครับหรือมีอีกคือโอนเงินไปแล้วก็ลักษณะคือไปเอาบุคคลที่3เข้ามาไขว้นะก็คือมีฉาชีพลอยตัวนะคือคนสั่งของก็ไม่ได้ของนะส่วนคนที่เอาบัญชีมาก็กลายเป็นผู้ต้องหาคนใหม่อย่างนี้ก็มี
2: ซึ่งบุคคลที่3เนี่ยอาจจะไม่ได้ร่วมอยู่กับแก๊งมิจฉาชีพใช่ไหมพี่อาจจะเป็นแบบคนธรรมดาที่เป็นแบบไรเดอร์ต่างๆหรืออะไรอย่างนี้ที่มารับของแทนมาส่งของแทนอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับ
3: จะเป็นลักษณะนี้ฮะก็คือสมมติว่าพี่เป็นมิจฉาชีพตัวจริงนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็อยากจะได้เงินนะฮะแล้วปรากฏว่ามีคนสักคนหนึ่งขายเป็นจักรยานแล้วกันจักรยานมือสองนะครับแล้วก
2: ็
3: พี่ก็ติดต่อเขาบอกว่าพี่อยากซื้ออยากจักรยานนะจากเหยื่อคนแรกอ่ะนะอยากจะซื้อจักรยานอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี
2: ้
3: นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะบอกว่าเดี๋ยวติดต่อแล้วก็เอารูปรถจักรยานเนี่ยอันนี้แบบนึงนะเอารูปรถจักรยานของคนที่เราจะคุยกันคนแรกเนี่ยเอาไปขึ้นก่อน
2: ครับ
3: ไปขึ้นก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะครับก็มีการเอารูปเนี้ยนะครับไปหลอกในอินเทอร์เน็ตนะว่าเป็นคนขายจักรยานนะครับมิจฉาชีพเป็นคนขายจักรยานนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับอาจจะเมื่อมีคนติดต่อมาซึ่งจักรยานราคาถูกมากยาราคาถูกมากๆเลยนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะครับก็เอารายละเอียดต่างๆของเจ้าของจักรยานคนแรกกับไปขึ้นเลยนะสุดท้ายบอกว่าให้โอนเงินเข้ามานะครับแต่การโอนเงินเข้ามาเนี่ยไม่ได้เอาบัญชีของเจ้าของจักรยานจริงๆก่อนนะครับอาจจะไปเอาบัญชีของเว็บพนันนะเว็บพนันนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยโอนเงินนะเข้าไปที่บัญชีเว็บพนันนะครับสมมติว่าขายจักรยานมูลค่าสัก 3,000 บาทนะครับเหยื่อคนที่2เนี่ยนะครับโอนเงินเข้าไปบัญชีเว็บพนันนะครับซึ่งไปเข้าแอคเคาท์ที่มิจฉาชีพมีอยู่หรือสมัครไว
2: ้ครับ
3: แล้วก็ถอนเงินออกไปหรือมีการเล่นพนันนิดหน่อยแล้วก็มีการถอนเงินอาจจะได้สมมติว่า 3,000 บาทอาจจะได้ไปสัก 2,800 เงี้ยก็เอาตังค์ไปละแต่ว่าเวลาที่เหยื่อคนที่2เนี่ยเค้ามองเห็นข้อมูลรายละเอียด ต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นของเหยื่อคนที่หนึ่งครับทีนี้เวลาตอนของไม่ได้นะของไม่ได้นะครับตัวเหยื่อคนที่สองเนี่ยก็ไปแจ้งความร้องทุกข์บอกว่าคนที่หนึ่งเนี่ยโกง
2: ครับ
3: นะแต่ความจริงคือคนที่หนึ่งเนี่ยยังไม่ได้ขายของเลยนะแล้วของคือเอาข้อมูลปลอมทั้งหมดเนี่ยไปให้เอาข้อมูลจริงทั้งหมดที่ของเหยื่อคนที่หนึ่งไปให้คนเหยื่ออีกคนหนึ่งนะครับก็เลยทำให้เข้าใจกันผิดอย่างนี้ก็มีนะครับ
2: เป็นการเอาข้อมูลจริงๆนี่แหละแต่ว่าเป็นบุคคลที่สามเอาข้อมูลจริงมาหลอกคนอื่นอีกทีนึงใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่นะฮะแล้วก็เอาเงินออกไปได้มิจฉาชีพคือต้องการแค่เงินเท่านั้นแหละนะครับแต่มีการเอาไขว้ข้อมูลของคนอื่น
2: ครับ
3: แบบนี้ก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็สร้างความเข้าใจผิดคือมันเก่งขึ้นนะจากเดิมเนี่ยเป็นการอาจจะหลอกเอาข้อมูลต่างๆขึ้นไปสมมติว่า iPhone เนี่ยมันออกใหม่แต่ละทีเนี่ยนะครับสมมติมันออกมา 40,000 เวลาตอนออกมาช่วงในช่วงไม่กี่วันแรกเนี่ยนะครับมิจฉาชีพอาจจะ

0: ะครับว่าต่อไปเนี้ยนะฮะไม่ใช่แค่ระวังว่าจะซื้อของราคาถูกนะนะครับของถูกเกินจริงเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นแค่ระวังเท่านั้นนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นคนขายของนะฮะคนขายของก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่คนขายของเนี่ยเราอยากจะขายเราก็มักจะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับยินดีที่จะให้กับบุคคลที่อาจจะเป็นว่าที่ลูกค้าหรือคนที่แสดงเจตนาว่าจะซื้อแต่ว่าความจริงอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได
1: ้ครับ
0: นะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะ
1: อย่างนี้สมมติถ้าเราโพสสมมติถ้าแตมเป็นเหยื่อคนที่หนึ่งแตมโพสขายจักรยานของแตมแตมขึ้นเครดิตของแตมแบบทับตัวจักรยานอะไรเพื่อป้องกันให้คนเอาภาพแตมไปใช้ต่ออย่างเงี้ยมันก็ได้ได้เหมือนกันใช่ไหม
0: ดีฮะดี
1: เป็นแนวทางป้องกันเน
0: า
1: ะ
0: เป็นแนวทางที่ดีที่ดีนะก็ได้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องบอกว่ายุคนี้ก็แตมก็รู้ว่าทำได้หมดถูกไหมมีลายน้ำเนี่ยสั่งยกเลิกไม่มีลายน้ำก็ได้นะตอนนี้
1: ใช่ไม่ได้ว่าก็เข้าให้แอป AI มันเจนอะไรให้ลบให้ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: เนาะโอ้โหก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็แน่นอนขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของคนไทยที่โดนหลอกเนาะเคสนี้ก็จะเป็นเคสอันดับหนึ่ง
0: แต่เติมให้อย่างหนึ่งนะฮะเมื่อกี้พูดไปสองแบบแล้วอีกแบบหนึ่งคือซื้อขายซื้อเหมือนกับเราโอนเงินไปเนี่ยเราอยากซื้อของแต่ปรากฏว่าของที่ส่งมาเนี่ยไม่มีคุณภาพอันนี้ก็เกิดขึ้นเยอะนะ
1: ครับ
0: เกิดขึ้นเยอะก็คือปัจจุบันเนี่ยวิชาชีพใช้วิธีการยิงแอดนะอย่างพี่เนี่ยพี่ไม่โดนนะแต่ว่าปีหนึ่งเนี่ยพี่จะทำสักครั้งหนึ่งก็คือตั้งใจโดนเลยเพราะว่าจะได้อัปเดตวิธีการของวิชาชีพนะครับ
1: คร
0: ับ อย่างเช่นสมมติเราช่วงหนึ่งเราดูสมาร์ทวอชบ่อยๆนะในแพลตฟอร์มอันหนึ่งแล้วกันนะที่มันมีโฆษณาขึ้นบ่อยๆนี่แหละนะครับ
1: ครับ
0: พอเราดูสักไม่นานนะสักไม่นานเดี๋ยวสมาร์ทวอชก็จะถูกส่งเข้ามาผ่านโฆษณาโดยที่ชาวบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตว่ามันคือโฆษณามันคือสปอนเซอร์หรือมันเขียนว่าผู้ได้รับการสนับสนุนแต่ความจริงมันเป็นโฆษณานะพอมันฟีดเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยเห็นเรื่อยๆมันก็เริ่มสนใจอยากจะซื้อแล้วนะครับพอกดเข้าไปซื้อเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดว่าหน้ามันแปลกๆฟอนต์แปลกๆหรือว่ามันมีเรื่องของการแบบซื้อตอนนี้ราคาต่ำกว่าครึ่งนึงหรือซื้อ1แหนก็แถม1ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มีการยืนยันว่าเป็นการเก็บเงินปลายทางไม่มีการโอนก่อนแบบนี้โดนเยอะนะฮะคนโดนเยอะแต่ไม่ค่อยแจ้งความว่าอะไรฮะมันได้ของไงแต่มันได้ของไม่มีคุณภาพนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย2ปีเนี่ยพี่ก็ทำแล้วก็ทำคือเต็มใจให้หลอกแหละเพราะจะได้รู้วิธีซึ่งถ้าเราได้ดูข่าวนะฮะแตมจะเคยเห็นนะคุณผู้ฟังลองไปดูข่าวที่ผ่านมาเนี่ยว่าเหมือนกับตำรวจเนี่ยไปจับพวกส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานต่างด้าวเพราะว่าแรงต่างด้าวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยกลัวหรือบางทีเขาอาจจะไม่รู้รายละเอียดคือแรงงานต่างด้าวนะพวกนี้คือมีการเขาเรียกว่าเป็นแรงงานที่ถูกนำมาใช้ในการแพ็คของที่เป็นของไม่มีคุณภาพนะก็จะเป็นแบบสมมติเป็นอะไรนะ Apple Watch เนี่ยนะจะเป็น Apple Watch ที่แบบคล้ายๆนะแต่ว่าจริงๆคือไม่ใช่หรอกนะหน้าตาคล้ายๆแต่จะขายหลักร้อยอย่างเงี้ยนะครับ
1: เป็นของก๊อปมา
0: เป็นก๊อปมาก๊อปแบบก๊อปเกรด C เลยอย่างเงี้ยแล้วก็คือดูออกเลยแต่ว่าส่งมาที่บ้านนะครับแบบนี้ก็โดนเยอะแล้วก็เยอะขึ้นนะฮะอันนี้ต้องเรียนคุณฟังหนึ่งคุณฟังบางท่านเนี่ยนะฮะอยากได้ของเห็นแล้วของมันถูกมากๆเนี่ยนะครับจะโดนเคสนี้นี่ก็เข้าสู่เรื่องของการหลอกลวงซื้อขายของอีกแบบนึงนะครับอีกแบบนึงเนี่ยอันนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวสแตมจะไปเรื่องที่สองแต่ว่าอยากจะย้ำว่าในเรื่องขายของออนไลน์เนี่ยนะฮะที่ถูกหลอกเป็นดับหนึ่งที่สถิติ4เดือน 70% เนี่ยนะครับมีอีกเรื่องนึงที่คุณฟังต้องระวังนะสมมติว่าพรุ่งนี้วันนี้สแตมสั่งคุณผู้ฟังกับสแตมนะสั่งของ 3-4 ชิ้นในคืนนี้นะฮะพรุ่งนี้มีขนส่งโทรมาเรารู้สึกปกติไหมฮะแบบของจะมาส่ง
1: ไม่ปกติ
0: ไหมก็เหมือนกับสั่งวันนี้พรุ่งนี้ไงหรือมะรืนจะมีขนส่ง
1: ครับ
0: ถูกไหมเป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นแบบนี้ใช่ไหมสมมติเรายิ่งสั่งหลายชิ้นเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าชิ้นไหนจะมาก่อนเราอาจจะไม่ได้ดูเท่าไหร่นะครับปัจจุบันวิชาชีพทำแบบนี้ละคือส่งของมาล่วงหน้าเลยคือมีที่อยู่ของสแตมจากข้อมูลรั่วจากสิ่งที่เขาไปทำ
1: มา
0: ส่งมาให้เลยโดยที่สแตมไม่ได้ซื้ออื
1: ม
0: แต่ว่าสแตม
1: ส
0: ่งมาก่อนสแตมอาจจะเคยซื้อหรือระหว่างนั้นกำลังซื้ออยู่พอดีปรากฏว่ามีขนส่งของมาที่บ้านราคา200 บาทแล้วโทรเข้ามาแล้วบอกว่าเอ้าไม่อยู่บ้านพอดีสแตมก็เลยจำไม่ได้หรือไม่ได้คิดว่าสั่งอะไรไปแล้วขนส่งมาหน้าบ้านแล้วนะเราก็บอกว่าเอาไว้ที่รั่วแล้วกันเดี๋ยวโอนตังค์ไปให้ กลับไปบ้านเปิดมางงอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ได้สั่ง
1: ไม่ได้สั่งครับ
0: แต่มิจฉาชีพได้

0: นี่แหละ
1: อืม
0: นะฮะแบบนี้ก็เป็นลักษณะของการเรียกว่าหลอกในการส่งของที่เราไม่ได้สั่งแล้วเราก็ต้องจ่ายเงินเพราะคนไทยมีนิสัยแบบเหมือนเกรงใจอ่ะหรือ
1: ย
0: บ
1: ั
0: าง
1: ด
0: ท
1: เย
0: ี
1: ียดความอันนี้ไหมยัดเขาเรียกว่าอะไรนะ
0: ยัดเยียดแหละใช่เป็นเทคนิคการยัดเยียดถ้าสมัยก่อนจําได้ไหมเคยมีไปประเทศหนึ่งที่เวลาเขาชอบแซวกันนะสมัยก่อนเลยนะที่ประเทศนี้ยังไม่ได้เป็นรักใหญ่โตขนาดนี้คือเรื่องมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราก็ชอบบอกว่าไปเดินเดินหรือคุยมาแล้วเขายัดของเราก็เสียเงินแบบต่อ10 เท่ายังซื้อนะฮะแบบเนี้ยก็เป็นลักษณะแบบนี้แหละคือเทคนิคยัดเยียดแต่แบบออนไลน์
1: อืม
0: นะ
1: ก็เปลี่ยนมาเป็นบนแพลตฟอร์มออนไลน์แทน
0: ถูกต้องนะอันนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็มีการจับนะที่ผ่านมามีการจับ
1: ครับ
0: ไปเจอพวกโกดังของที่เป็นของแบบคุณภาพต่ำอ่ะแต่ว่าเป็นลักษณะการยัดเยียดซึ่งทั้งสองเคสหลังที่เล่าให้ฟังอ่ะทั้งเรื่องที่เราได้ของคุณภาพต่ำนะกับเรื่องการส่งของแบบยัดเยียดมาแล้วเราก็เผลอจ่ายไปเนี่ยนะครับเป็นสองเคสที่มีความสัมพันธ์กันคือใช้โกดังร่วมกันหรือบางทีเป็นเจ้าเดียวกันมิจฉาชีพแท้ๆเลย
1: ที่จริงๆอ่ะผมโดนเคยโดนกับตัวเองสองเคสนี้เหมือนกันนะที่อันนี้ผมอ่ะเคยสั่งหูฟังแต่ว่ามันราคามันดีมากจ
0: ะ
1: ม
0: า
1: ใ
0: ช้เ
1: รา
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับพี่
0: เอ่ยเอ่ยได้เลย
1: ครับก็งงว่าเออราคามันดีจังแล้วเราก็เลยซื้อมาปรากฏว่าเป็นของที่อย่างที่อันนี้บอกเลยเป็นของที่มันไม่ได้มีคุณภาพเป็นของลดเกรดลงมาซึ่งมันอาจจะเป็นของไม่ใช่ของแท้แน่นอนแหละมันเป็นของก๊อปมานี่แหละคุณภาพแต่มันใช้ได้นะแต่คุณภาพมันไม่ได้ดีแต่ก็ถ้าพูดถึงตามราคามันก็อ่ะตามราคาแต่ว่าการพรีเซนต์ของเขาอ่ะเขาใช้รูปจากตัวของแบรนด์นั้นจริงๆอะไรเงี้ยมาแล้วก็อีกเรื่องนึงคือการยัดเยียดอันนี้ผมไม่ได้โดนเรื่องออนไลน์อะไรนะครับพี่แต่ว่าอาจจะมีคนรู้จักรอบข้างที่เคยโดนเคสอย่างกรณีที่พี่แอนดี้เล่ามาเหมือนกันแต่ผมมาโดนแบบว่าเมื่อตอนเด็กๆเนาะแบบสมัยก่อนที่ออนไลน์มันจะมีการแบบว่าสั่งซื้อออนไลน์อะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบเหมือนกับตามจุดหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละเขาจะยัดรูปสติกเกอร์อะไรให้กับมืออย่างเงี้ยด้วยความเราเกรงใจเรารับมาหรือเผลอบางทีแบบไม่ได้ทั้งตัวเรารับมาเงี้ยโดนละ20 บาทเอาคืนก็ไม่รับคืนอย่างเงี้ยผมว่าเออมันก็โดนเหมือนกันนะแบบนี้ผมโอเคอันนี้ผมอยากถามพี่แอนดี้ครับจากตัวเลขที่พุ่งขนาดนี้ในครึ่งปีแรกพี่แอนดี
0: ้ครับ
1: ครับผมพี่แอนดี้มองว่าทำไมคนไทยถึงยังตกเป็นเหยื่อครับแล้วโจรเนี่ยมันเปลี่ยนวิธีการจากปีก่อนๆแบบยังไงบ้างอ่ะ
0: ถามว่าทำไมถึงตกเป็นเหยื่อก็เรายังมีแนวคิดถึงเรื่องของดีราคาถูกเรายังมีความหวังอยู่นะฮะว่าบนอินเทอร์เน็ตมีของดีราคาถูกมากๆนะเรายังรู้สึกว่าเรายังมีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะครับผมคิดว่าในเรื่องของการที่เรายังตกเป็นเหยื่อเนี่ยเพราะส่วนหนึ่งคือการที่เรายังเชื่อว่าเรายังมีโอกาสซื้อของดีราคาถูกนะนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยนะเพราะว่ามันไม่ได้คือวิธีการมันแทบไม่เปลี่ยนนะมันอาจจะมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีนะบ้างนะเปลี่ยนบ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดนะตัวอย่างเช่นนะคุณผู้ฟังหลายท่านนะไม่รู้สแตมทันหรือเปล่าสแตมอาจจะไม่ทันในช่วงยุคเมื่อก่อนมีตลาด .com นะ
1: อ๋ออาจจะไม่ทันครับ
0: นะพี่ป้อมที่อยู่คือเราเนี่ยนะฮะนะมีไทยเซคันด์แฮนด์นะสมัยก่อนนะหรือว่าวันนี้ยังมีอยู่นะพวกเว็บโอเวอร์คล็อกโซนที่ขายอุปกรณ์ไอทีแล้วเขาเปิดมาร์เก็ตเพลสนะมีขายดีนี่ยังหลังๆยังอยู่นะช่วง 2-3 ปีเนี่ยนะครับแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยนะครับจะบอกว่าเมื่อเปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะฮะมิจฉาชีพวิธีการก็คือโพสต์ของที่อาจจะไม่มีอยู่จริงแล้วก็ทำให้ราคาถูก
1: อันนั้น
0: ไม่มีจริงไม่มีอยู่จริงก็คือหมายถึงว่าก็หลอกลวงแหละคือมิจฉาชีพแหละแต่จะบอกว่าเมื่อก่อนเทคโนโลยีคือเป็นเว็บไซต
1: ์ครับ
0: คือเราอยากได้อะไรเรากดใน Google หรือเรากดในเว็บต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็ค้นหาเสร็จเราเจอของที่เราต้องการแล้วเราตัดสินใจจากสิ่งที่เราเห็นคือภาพแล้วก็ราคาถูกไหมครับอันนั้นคือแนวทางแบบเมื่อก่อนปัจจุบันเนี้ยแนวทางเนี่ยยังเป็นแบบเดิมแต่เทคโนโลยีเปลี่ยนนะเช่นโซเชียลมีเดียนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok เนี่ยที่เปลี่ยนยังไงฮะมิจฉาชีพก็ยังคงใช้แพลตฟอร์มแต่แพลตฟอร์มเปลี่ยนจากเมื่อก่อนเขาเรียกเว็บไซต์ 1.0 สมัยก่อนนะเรื่องแบบ 2.0 3.0 4.0 คือหมายถึงว่ามันมีโซเชียลมีเดียมันมีการโต้ตอบมีการ สิ่งที่เราต้องการเห็นมันโผล่มาง่ายขึ้น
1: ครับ
0: สิ่งที่เราต้องการมันมีโอกาสได้เจอมากขึ้นถูกไหมครับแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ที่ใช้สื่อหรือแพลตฟอร์มความจริงคือมิจฉาชีพนั่นแหละอยู่บนนั้นโดยสามารถที่จะส่งสิ่งที่มิจฉาชีพต้องการโดยตรงมาที่เหยื่อได้เลยใช่ไหมต่างเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยเหยื่อเนี่ยต้องเข้าไปค้นหา
1: ครับ
0: ไปเข้าไปซื้อแต่ตอนนี้มันฟีดมายิงเข้ามา
1: ส่งตรงถึงคนที่สนใจเลย
0: ตรงเห็นไหมฮะเทคโนโลยีเปลี่ยนรูปแบบเหมือนเดิม
1: ครับ
0: คือใช้อาจจะมีเมื่อก่อนเป็นเว็บไซต์แต่ตอนนี้ก็กลายเป็นโซเชียลมีเดียมากขึ้นเห็นไหมฮะก็สรุปก็คือมันใช้วิธีเหมือนเดิมเพียงแต่เทคโนโลยีเปลี่ยนแต่สิ่งนึงที่ไม่เปลี่ยนเลยคือเราอยากได้ของราคาถูก
1: ครับใช่เป็นมาเสมอนะผมว่าโอเคตอนนี้ผมขอย้อนกลับขอพี่แอนดี้ย้อนกลับไปนิดนึงคือไอ้ที่เราพูดกันถึงเคสกรณีที่เขามี data อย่างที่ส่งของส่งมาไว้ก่อนถ้ารับเรารับโดยที่แบบว่าโอเคเราไม่ว่างแล้วเราก็รับไปก่อนแล้วเราค่อยมาสแกนจ่ายทีหลังแล้วก็ได้สินค้าที่เราไม่ได้สั่งอันนี้ผมขอย้อนกลับมาถามดีคือปีนี้มันอยู่ดีมันสงสัยว่าเอ๊ะแล้วdata ที่มิจฉาชีพเนี่ยมันไปเสิร์ชหาว่าเอ้ยเราชอบสั่งของนะสั่งเยอะนะแล้วเราอาจจะรู้ด้วยว่าเราไม่ได้รับและดูณตอนนั้นเลยเนี่ยพวกมิจฉาชีพมันรู้ได้ยังไงพี่อันดิ
0: มี2อย่างนะ
1: ครับ
0: อย่างที่1นะจริงๆถ้ามีโอกาสไว้สแตมป์ทําหัวข้อนี้ขึ้นมาก็ได้คือข้อมูลเราเนี่ยเอาสแตมป์เคยได้รับสายมิจฉาชีพมั้ยฮะ
1: ได้รับบ่อยแต่ว่าสแตมป์เองอ่ะไม่ได้คุยคือพอรู้มาว่าแบบเอ๊ะคือถ้ามันเอ๊ะผมเอ๊ะไว้ก่อนเลยเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็อยู่กับพี่วูดดี้พี่วูดดี้ก็จะชอบเล่าอะไรให้ฟังอย่างเงี้ยผมก็แบบพอมันเอ๊ะปุ๊บผมก็ไม่ใช่แล้วเราตัดสายไม่อยากคุยให้มันยืดยาวเพราะว่าณตอนนั้นยังไม่ได้มีความรู้เยอะกลัวแบบคุยนานแล้วแบบเอ้ยระหว่างคุยเนี่ยมันจะแฮกอะไรเราได้หรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เลย
1: ไม่คุยก็เลยแบบพอรู้ปุ๊บก็ตัดสายเลยไม่เกิน10วิผมตัดสาย
0: อันนั้นเป็นทางแนวทางที่ถูกต้องนะเพราะมีสถิติงานวิจัยเลยบอกว่าคนที่ถูกเป็นเหยื่อเนี่ยคือคนที่รับสายเขาจะบอกว่าคนที่รับสายเนี่ยนะฮะมีครึ่งนึงนะเวลาตอนมิจฉาชีพโทรมามันจะมีคนอยู่ครึ่งนึงที่รับสายแล้วคนที่รับสายเนี่ยครึ่งนึงจะโดน
1: ครับ
0: เพราะงั้นถ้าเกิดเรารับสายเนี่ยเรามีโอกาสครึ่งนึงที่เราจะโดนเลยนะครับเพราะงั้นแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้องทีนี้สิ่งที่จะยกมาก็จะบอกว่าสแตมยังเคยได้รับสายเลยคุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ที่ได้ฟังเราสองคนอยู่เนี่ยก็คงจะเคยได้รับสายมิจฉาชีพคำถามคือเอาข้อมูลเราจากไหนจริงๆก็คือจะบอกว่าก็เกิดเรื่องของข้อมูลรั่วไหลซึ่งมีทั้งเรื่องของการแฮกแล้วก็มีทั้งเรื่องที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยปล่อยให้มันมีการหลุดรั่วของข้อมูลนะฮะซึ่งอันนี้มีอยู่จริงแล้วก็มีหลักล้านคนนะคนไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแรกก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเหตุการณ์เหล่านี้นะครับที่มันจะเกิดขึ้นอยู่เพราะว่ามันมีเหตุเรื่องข้อมูลรั่ว
1: ครับ
0: แล้วอันนี้คือเหตุที่1นะเหตุที่2คือพอข้อมูลรั่วเนี่ยตอนนี้ถามว่าแต้มถามว่าทำไมมันถึงทำได้หรือทำไมโดนก็เพราะว่ามิจฉาชีพนะครับเอาข้อมูลที่มันรั่วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะซื้อมาหรือว่าไปเอามาฟรีๆบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเอาไปเรียกว่าใส่แพลตฟอร์มแล้วในตัวแพลตฟอร์มเนี่ยมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการยิงเข้ามาที่กลุ่มที่ต้องการนะเมื่อกี้ถามว่ามันทำยังไงใช่ไหมเมื่อกี้ถามคำถามประมาณนี้ก็คือจะบอกว่าก็ไม่แปลกฮะทุกวันนี้เวลาตอนที่เราเล่นเอ่ยชื่อไม่ได้แล้วกันเอาเป็นแพลตฟอร์มมันนะเราอยากจะโฆษณาเราเป็นมิจฉาชีพนะเราเป็นมิจฉาชีพเราบอกว่าเราอยากจะโฆษณาคนกลุ่มอายุ30ปีถึง60ปีเพราะเนื่องจากว่าจะมีกำลังทรัพย์มีหรือเป็นคนสูงอายุวัยเกษียณคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็วัยเกษียณเนี่ยครับแล้วก็มีเงินเก็บมีแรงต่างแล้วอยากจะลงทุนเพราะว่าอยากจะให้เป็นพาสซีฟอินคัมใช่ไหมอยากจะมีการฝากเงินแล้วก็เงินก็ทำงานนะแล้วก็บอกว่าให้มีการเรียกว่าใครก็ตามค้นหาคำว่าลงทุนใครก็ตามค้นหาคำว่าลงทุนบำนาญ นะลงทุนทองคำนะลงทุนดอกเบี้ยสูงอย่างเงี้ยฮะให้มันโฆษณาให้มันปรากฏอยู่บนเครื่องอยู่บนแพลตฟอร์มที่เราใช้งานขึ้นเลยนะอย่างสแตมสมมุติสแตมอายุน้อยเขาอาจจะบอกเขาไม่เอาเขาเอาประมาณอายุเยอะขึ้นหน่อยเพราะคนเหล่านี้ชอบคิดถึงเรื่องการลงทุนคิดถึงรายได้ที่เข้ามาเพราะฉะน
1: ั้
0: นโอกาสที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นเหยื่อเนี่ยนะครับมันจะง่ายมากเลยเพราะว่าอะไรมิจฉาชีพสามารถเอาข้อมูลที่มันหลุดรั่วมาแล้ว เอาส่วนนี้เข้ามานะประกอบกับเรื่องของการเรียกเทคโนโลยีของการทำแพลตฟอร์มยุคปัจจุบันคือส่งคอนเทนต์ตรงไปที่เหยื่อ
1: ครับ
0: ได้อย่างทันทีและตรงทาร์เก็ตด้วยง่ายยิ่งกว่า Google อีก Google นี่มันต้องหานะกว่าจะหากว่าจะเราจะไปนะแต่นี่คือมันมาเลยเสิร์ฟเลย
1: ซึ่งเขามีโปรแกรมในการดูอย่างงี้เหรอพี่หรือว่า
0: จริงๆไม่ได้ใช้โปรแกรมพิเศษเลยนะถ้าเกิดมีโอกาสตามต้องลองดูก็คือถ้าสแตมเอาบัญชี Facebook ตัวเองอะไปแล้วก็ผูกบัตรเครดิตทำเป็นบิสเนสเนาะเธอต้องการที่จะโฆษณานะสมมุติว่าเราอยากจะขึ้นรายการของเราเนี่ยนะครับรายการ Insight Cyber เนี่ยเนื้อหาประมาณว่าคนที่สนใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อเตือนภัยเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์นะครับอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็เราทำคอนเทนต์เราไปเนี่ยนะครับแล้วเราก็ใส่คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับรายการเรานะแล้วก็อาจจะเสียเงินสักวันหนึ่ง 3-4-500 บาทแล้วแต่ยิ่งเสียเยอะก็มีโอกาสกระจายเยอะไม่นานฟีดของเรา2คนเนี่ยรายการเราเนี่ยก็ไปปรากฏอยู่บนเครื่องของคนที่เราทาร์เก็ตไว้นะฮะนี่คือเครื่องมือพื้นฐานเลย
1: ครับก็เช่นเดียวกันเวลาเหมือนกับเราสั่งของตามแอปต่างๆใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกเร็วๆก่อนไหมครับพี่แอนดี้แล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาคุยกันยาวๆเลยเพราะว่าเรามีประเด็นด้วยกันที่เราอยากจะคุย
0: ครับผม
1: ได้ครับนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหน้าครับ
2: Insight Cyber โดยแอนดี้หลิวชิว IT และสแตมป์ทิติวัฒน์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
5: จูสังกมาสารวัตร
4: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
5: เรื่องง
4: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
5: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆInsight Cyber โดยแอนดี้หลิวชิว IT และสแตมป์ทิติวัฒน
1: ์ครับผมกลับมาอยู่กับรายการ Insight Cyber ในช่วงที่2ครับผมพี่แอนดี้เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ของผู้ฟังหน่อยนะครับผมคุณอัชราก็ทักทายพวกเรา2คนสวัสดีค่ะคุณสติมาสวัสดีค่ะคุณแอนดี้หลิวชิว IT คุณทิติวัฒน์สั่งของทาง TikTok มีเจ้าเดียวที่สั่งมาได้ของไม่ตรงปกคุณสันติมาก็ว่าอย่างนี้เนาะสั่งของทาง TikTok พี่แอนดี้เคยไหมครับ
0: ครับยังไม่เคยโดยตรงฮะไม่ได้ชอบสั่งตรง TikTok แต่ว่าเข้าใจพี่สันติมาเลยนะก็เหมือนกันนะเคสเดียวกันนะ Facebook IG ก็มีลักษณะเดียวกันได้ของไม่ตรงปกนะครับขอเพิ่มเติมให้คุณสันติมานะครับในเรื่องของการสั่งของไม่ตรงปกเนี่ยนะจริงๆแล้วเรามีโอกาสที่ได้เงินคืนนะครับคือแล้วในปีที่แล้วเนี่ยนะครับจะมีมาตรการอันหนึ่งที่เรียกว่ามาตรการส่งดีนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นลักษณะที่เราต้องแกะของต่อหน้าขนส่งนะแล้วก็เป็นลักษณะของการเก็บเงินปลายทางนะครับสมมติว่าถ้ามีขนส่งมาแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเรารับของไปแล้วแล้วเราก็ไปแกะดูแล้วมันไม่ตรงปกตอนหลังอ่ะนะอย่างนี้คืออาจจะ เรียกร้องไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบอกให้ขนส่งไปอย่าเพิ่งกลับนะแล้วเราก็ถ่ายวิดีโอแกะพร้อมกับขนส่งนะแล้วถ้าเกิดแกะแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราดูแล้วมันไม่ตรงปกนะครับเราส่งคืนฝากขนส่งส่งคืนได้นะเงินไม่ต้องเสียนะอันอื่นเรียกว่ามาตรการส่งดีทำได้เหมือนกัน
1: ก็แต่ผมเคยเจอคลิปหนึ่งนะพี
0: ่
1: ส่งของมาทางออนไลน์แล้วก็นี่แหละคนส่งเขาก็มาอยู่ดูด้วยซื้อทุเรียนมาว่าทุเรียนสุกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเขาแกะเลยก็เปลืองทุเรียนดูว่าสุกจริงหรือเปล่าแล้วไม่สุกแล้วเอาคืนอย่างเง
0: ี้
1: ยไอ้เคสแบบนี้มันก็มีนะพี
0: ่เออน่าสนใจนะสั่งทุเรียน
1: เออเนาะบางทีมันก็โอ้โหมันไม่ต้องขนาดนั้นบางทีมันก็เอาแบบความสมเหตุสมผลเนาะผมมองว่าอย่างนั้นนะครับเอาทาง YouTube นิดนึงแล้วกันครับพี่มีคุณอาร์มอมรเทพครับเขาบอกว่า FC ที่สแตมครับตามที่เราตั้งแต่อยู่ FM 99สดไหมครับถ้าสดจะได้บอกว่ายังดูอยู่คิดถึงพี่สแตมมากครับขอบคุณมากครับคุณอาร์มครับก็จริงๆก็ดีใจนะครับที่โอ้มี FC ด้วยพี่แอนดี
0: ้มี FC ดีใจด้วย
1: ยังไงก็ขอบคุณมากครับยังไงก็ฝากติดตามจริงๆของอสอสอสมททั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคลื่นไหนก็แล้วแต่นะครับก็อยากให้ติดตามเอาไว้แล้วก็ดูทุกช่องทางเลยตอนนี้ก็เป็นไลฟ์สดนะครับอย่างที่บอกไปโอเคเรามาคุยกันต่อครับพี่แอนดี้คือเมื่อกี้นี้ก็คุยกันไปแล้วเนาะถึงวิธีการตัวเลขต่างๆทีนี้เราจะมาเจาะ3เขาเรียกว่าอะไร3กลโกงสุดโหดเลยแล้วกันใช้พูดคำพูดนี
0: ้โอเค
1: มีอะไรบ้างมันจะมีแอปดูดเงินครับพี่หลอกลงทุนโกงยิงแอดเรามาพูดถึงเคสแรกก่อนประเด็นที่1ครับเป็นกรณีเคสแอปพลิเคชันควบคุมระยะไกลผมยังรู้ว่าทำได้เหรอพี่ควบคุมระยะไกล
0: ทำได้แต่ว่าต้องบอกมันเปลี่ยนไปแล้วนะมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะถ้าเป็นสัก2ปีก่อนเนี่ยจะพูดได้เต็มที่นะอันนี
1: ้
0: ผู้รับฟังมีโอกาสนะหรือสแตมมีโอกาสไปหาชื่อพี่จริงๆชื่อพี่จะพี่ถนัดเรื่องนี้เลยนะฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะคือการควบคุมเครื่องนะครับโดยแอปดูดเงินเนี่ยยังมีอยู่นะครับตอนนี้เรียกว่าจะบอกว่าทำไม่ได้เนี่ยอาจจะไม่ 100% แต่จะบอกว่าทำแทบไม่ได้แล้วแน่นอนเพราะว่าตัว Android ตัว iPhone เนี่ยเขาก็มีการปรับตัวนะฮะก็คือจากเรื่องเคสที่ผ่านมาในประเทศไทยอ่ะนะในโลกรู้เปล่าไม่รู้นะแต่ว่าในประเทศไทยแน่นอนว่าเกิดเคสนี้ขึ้นเยอะนะซึ่งวิธีการของแอปดูดเงินเนี่ยก็คือการหลอกให้กดลิงก์นะครับหรือว่าไปคุยไลน์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันมีการส่งลิงก์แล้วกดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานนะฮะหน่วยงานนี้ในประเทศไทยมีประมาณ27หน่วยที่มีการปลอมเป็นแอปดูดเงินนะครับอย่างอย่างสรรพากรนะฮะกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับ DSI กรมที่ดินอย่างเงี้ยนะตัวอย่างนะฮะการไฟฟ้าขนาดปานไปหมดเลยนะครับแล้วก็ขนส่งไปรษณีย์เอกชนเนี่ยนะครับมีหมดนะฮะแล้วก็ลักษณะคือเมื่อมีการเข้าไปหน้าเว็บแล้วนะฮะแล้วก็มันจะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซึ่งนี่ที่มักจะอ้างว่าเป็นการเพื่อลงแอปเพื่อเป็นการเหมือนกับให้ทำเรื่องนั้นให้สมบูรณ์อย่างเช่นสมมุติถ้าเป็นกรมธนารักษ์ธุรกิจการค้าเนี่ยก็มีการให้อัปโหลดเอกสารโดยผ่านแอปพลิเคชันนี้นะครับ
1: ถ้า
0: เป็นเรื่องไปรษณีย์ก็เพื่อให้มีการชดใช้นะครับค่าใช้จ่ายจากไปรษณีย์ที่เสียหายอย่างเงี้ยนะครับโหลดลงเครื่องเสร็จเนี่ยนะครับแอปพลิเคชันตัวนั้นเนี่ยก็ทำหน้าที่เหมือนกับแอปรีโมทนะถ้าเกิดเคยใช้พวก TeamViewer ที่เป็นแอปพลิเคชันที่แบบสามารถควบคุมเครื่องระยะไกลอ่ะคอนเซ็ปต์เดียวกันคือถูกมิจฉาชีพหลอกให้ติดตั้งบนมือถือเรานะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จเนี่ยนะครับเครื่องเราก็จะตกอยู่ภายใต้การควบคุมนะและเราก็อาจจะมีการโดนหลอกเอาพาสเวิร์ดของโมบายแบงกิ้งที่อยู่ในเครื่องนั้นๆไปนะจากมิจฉาชีพก็จะรีโมทเครื่องเราแล้วก็กดตัวรหัสที่เราได้ถูกหลอกไปโดยวิธีการต่างๆนะครับจากนั้นก็จะโดนโอนเงินจากบัญชีเราเองนั่นแหละอยู่ในเครื่องเราเนี่ยนะครับเข้ามาที่มิจฉาชีพนี่คือลักษณะของแอปดูดเงินเมื่อ2ปีก่อนแล้วก็ปีที่แล้วยังพอมีอยู่แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับพูดแบบสรุปเลยนะฮะเราจะโดน เรื่องของแอปดูดเงินลักษณะใหม่แล้วนะจะอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการถูกควบคุมเครื่องโดยเราไปเผลอติดตั้งแอปนะแต่จะเป็นลักษณะของการที่เรามีการโดนมิจฉาชีพเนี่ยหลอกนะก็พูดคุยส่งลิงก์อะไรก็ว่าไปแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยจะเป็นบุคคลที่มีโอกาสได้รับเงินคืนนะจากเรื่อง นั้นๆ นะสมมุติถ้าทุกตัวอย่างเช่นอย่างขนส่งเนี่ยนะครับคนทั่วไปมีการซื้อขายของออนไลน์เยอะถูกไหมครับพี่แตม
1: ครับใช่ครับ
0: สมมุติว่าถ้าเกิดระหว่างทางเนี่ยเราได้รับ SMS มาจากขนส่งเจ้าหนึ่งแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีพัสดุส่งมาถึงคุณนะแล้วก็ตกค้างหรือไม่สำเร็จหรือเสียหายพอเรากดลิงก์ไปเนี่ยนะครับอาจจะเคยเห็นนะเคยเห็นนะนะ
1: ครับ
0: พอเรากดลิงก์ไปเนี่ยนะครับเราเพิ่มไลน์นะครับสิ่งที่ตามมาคือมันจะให้เรากรอกข้อมูลตั้งต้นก่อนจากนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นลักษณะของการดาวน์โหลดแอปแล้วแต่จะเป็นลักษณะของการพูดคุยในไลน
1: ์ครับ
0: คุยไปคุยมาเนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่าเหมือนกับพัสดุเราเนี่ยยังมาไม่ถึงแล้วเราก็อาจจะแบบยังมาไม่ถึงจริงซึ่งเราอาจจะสั่งของออนไลน์อยู่นะแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นของเราจริงๆนะครับแล้วเขาก็บอกว่าราคาเท่าไหร่ยังไงนะซึ่งโดยทั่วไปบุคคลธรรมดาที่อาจจะไม่ระวังตัวเนี่ยพอรู้สึกว่าจะมีคนมาชดใช้เงินให้ก็ยินดีที่จะรับถ้าเกิดของมันยังไม่ได้เราก็รู้สึกไม่เสียหายถูกไหมฮะถ้าของมันยังมันมาไม่ถึงหรือมันยังไม่ได้ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินคืนเราก็จะยินดีมากๆเขาก็จะบอกว่างั้นเดี๋ยวจะให้เงินคืนสมมติ500บาท 1,000 บาทอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเขาก็จะส่งลิงก์เข้ามาที่ไลน์ลิงก์ที่ว่าคือไม่ใช่ลิงก์ขอโทษส่ง QR code
1: ครับ
0: จะทำคุณผู้ฟังลองคิดภาพตามนะฮะส่งเข้ามาที่เครื่องเราเนี่ยนะครับพอส่งเข้ามาเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าให้เซฟลงเครื่องแล้วก็กดแอปพลิเคชันนะฮะสแกนเหมือนกับเราสแกนไปจ่ายเงินตามร้านนี่แหละนะครับแล้วมันจะมียอดเงินขึ้นซึ่งตัวยอดเงินนี้นะครับเราก็จะนึกว่าเราจะได้เงินคืนเท่านั้นแล้วเราก็กดไปโดยที่เราอาจจะไม่ได้มองก็กลายเป็นว่าโอนมันคือการที่เราโอนเงินไปที่มิจฉาชีพ
1: อืม
0: ก็จะบอกคุณผู้ฟังแล้วก็สแตมป์สแตมป์ตอบแทนคุณผู้ฟังนะฮะที่ผ่านมาเวลาตอนเราไปสแกนเนี่ย
1: ครับ
0: เจ้าของ QR code ได้เงินหรือเสียเงิน
1: ได้เงิน
0: เจ้าของร้านได้เป็นคนทีนี้สิ่งที่มิจฉาชีพทำคือมิจฉาชีพส่ง QR code มาให้แล้วก็บอกว่าเราจะได้เงินเนี่ยเราแล้วเขาก็ส่ง QR code มาให้
1: ครับ
0: สิ่งที่เขาหลอกเราระหว่างที่เราเผลอๆมึนๆงงๆอยู่อ่ะเรากด QR code ตามที่เขาบอกแล้วเราก็คิดว่าเราจะได้เงินชดเชยไง
1: ครับ
0: ความจริงมันคือการที่เราสแกนไปแล้วเรากำลังโอนเงินออกจากบัญชี
1: ครับ
0: นะนี่คือเรียกว่าเป็นแอปดูดเงินปัจจุบันแล้วต่อไปคุณฟังต้องระวังในกระบวนการนี้ฮะคือตัวเงินเนี่ยมันจ่ายออกง่ายมากมากตอนนี้คือมันไม่กี่วินาทีเราก็ไปสแกนอะไรพี่ไปกินข้าวก็สแกนเมื่อกี้ก็ไปกินข้าวมาดูไหมแป๊บเดียวนะไม่กี่วินาทีเงินก็ออกไปเช่นเดียวกันฮะปัจจุบันมีอาชีพใช้วิธีการต่างๆนานาในการพูดคุยหลอกลวงคุยไปคุยมาเรารับ QR เขาเรานึกว่าเราจะได้เงินจากเขานะแต่ความจริงแล้วตัว QR เนี่ยไม่มีได้เงินนะฮะQR เนี่ยฮะที่เราได้รับมามันจะมีแต่เสียเงินนะ
1: ครับ
0: คิดดีๆนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ทางธนาคารประเทศไทยแล้วก็แบงก์ต่างๆรู้แล้วก็พยายามที่จะสื่อสารแต่เราอาจจะแบบมึนอยู
1: ่ณตอนนั้น
0: ณตอนฮะประมาณนี
1: ้ก็คือพอเราสแกนแล้วเนี่ยจริงๆถ้าอย่างที่เบียร์ดีบอกถ้าเป็นคิวอาร์โค้ดเมื่อไหร่คือมันมีแต่เงินออกมันไม่ได้มีเงินเข้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราจะโอนอะไรก็แล้วแต่หรือจะทำอะไรก็แล้วเราต้องตรวจสอบชื่อดีๆว่าเป็นชื่อเราหรือเปล่าถ้าบอกว่าเราจะได้เงินคืนถ้ามันไม่ใช่ชื่อเรามันก็ไม่เมคเซนส์แล้วในการที่เราจะได้เงินคืนใช่ไหมครับแล้วมันอันนี้ผมอยากรู้มันมีกรณีที่แบบว่าอ่ะคุณคลิกลิ้นแล้วเงินมันออกจากธนาคารไปอัตโนมัติพี่อันดี
0: ไม่มีนะถ้าเข้าใจอย่างนั้นหรือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆคือพังไปแล้วระบบการเงินประเทศไทยนะไม่มีฮะไม่มีการที่เงินออกไปเลยนะครับ
1: มันเขาไม่สามารถเข้ามาแฮกระบบธนาคารบัญชีของเราเนี่ยได้แล้วก็โอนเงินออกอัตโนมัติเนี่ย
0: เขาแฮกได้แต่การแฮกที่ว่าผ่านความร่วมมือของเรานะผ่านความร่วมมือยังไงนะเรื่องอย่างเรื่องเมื่อกี้เล่าให้ฟังคือตอนที่โดนแอปหลุดเงินเนี่ยนะครับเครื่องเราถูกรีโมทก็จริงเนี่ยนะครับแต่มิจฉาชีพไม่สามารถจะเข้าแอปโทรศัพท์เราได้นะฮะนะแต่ลองตั้งรหัสผ่านโปรแกรมนึงก็ได้นะแอปตัวนึงก็ได้ที่แตมใช้เนี่ยนะครับแล้วก็ลองให้เพื่อนอ่ะรีโมทเข้ามาให้แบบคอนโทรลเครื่องแบบอยู่เหมือนอยู่ต่อหน้าสแตมป์เลย
1: ครับ
0: เขาจะเข้าตัวแอปนั้นไม่ได้เด็ดขาดที่เขาได้คือสแตมป์ต้องบอกรหัสเขาสมมติว่าไลน์เนี่ยสแตมป์อยากจะตั้งเป็นรหัสเพื่อเข้าก่อนที่จะเข้าแชทไลน์สแตมป์ตั้งรหัสไว้เพื่อนเนี่ยนะครับรีโมทเข้ามาแล้วก็เปิดไลน์ของสแตมป์เขาจะเจอหน้าตัวพินเข้าไม่ได้
1: ครับ
0: วิธีการจะเข้าได้เขาต้องถามสแตมป์ถูกไหมครับว่า รหัสอะไรเขาก็อยู่เขาอยู่ต่างประเทศก็ได้เขาอยู่อเมริกาเขารีโมทเข้ามาที่เครื่องเขาติดหน้านั้นแต่ถ้าเกิดสแตมป์บอกเขา445566อ่ะเขาก็กดเข้าได้นะครับวิธีการนะฮะวิชาชีพทำสองสเต็ปนะหลังจากที่หลอกให้เราติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วนะครับซึ่งเราอาจจะติดตั้งเพราะว่าเรามองว่านั่นเป็นแอปหน่วยราชการเป็นแอปขนส่งก็ตามนะสิ่งที่เขาทำไปด้วยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาทำกันมาก็คือมันจะมีขั้นตอนการลงทะเบียนสังเกตไหมคุณฟังเราแต้มลองคิดดูให้ดีนะฮะเวลาเราโหลดแอปพวกแอปแบงก์อ่ะนะฮะพอโหลดเสร็จเนี่ยสเต็ปแรกเราทำอะไรลองย้อนกลับไปคิดโหลดแอป
1: ก็ถ้าโหลดแอปแบงก์มาปุ๊บเราก็ต้องเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อให้มันเชื่อมกับธนาคารที่บัญชีที่เราเปิดอยู่
0: ถูกต้องมันจะถามข้อมูลส่วนตัวนะไม่อยากคิดทำแบบนี้ทุกอันเลยมันจะแบบอาจจะเช่นเลขบัตรนะเลขบัญชีนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็บรรดาพวกแอปดูดเงินที่ทำเนี่ยมันจะมีหลังจากเรามันถามเราหลอกๆไปนิดนึงเนี่ยนะครับขั้นตอนก่อนที่แอปจะเปิดหรือทำงานเนี่ยนะครับมันจะมีการให้เราบังคับให้เราใส่พิน6หลักเสมือนหนึ่งเป็นแอปทั่วไปเลยที่เรารู้สึก
1: ครับ
0: คำถามคือถามสแตมป์หน่อยนะ
1: ครับ
0: ในเครื่องสแตมป์เนี่ยมีกี่แบงค
1: ์อู้หลายแบงค์อยู่นะครับแต่ว่ามิจฉาชีพหลอกผมไม่ได้หรอกเพราะว่าผมไม
0: ่
1: ม
0: ีเงินไม่มีเงินอีกเรื่องนึงไม่มีอีกเรื่องนึงแต่บรรดาแบงค์สแตมป์ใช้รหัสกี่รหัส
1: อุ๊ยถ้าบอกไปมัน
0: สมมุติไม่ต้องบอกตรงๆก็ได้แต่สมมุติว่าถ้ามันมีรหัสซ้ำกันเยอะรหัสเป็นรหัสเดียวกันหรือรหัสซ้ำกันเยอะซึ่งคนส่วนใหญ่ใช้รหัสเดียวกันอันนี้ฟันธง
1: ใช่ใช่เพราะว่า
0: ไม่อยากจำ
1: ใช่มันมีหลายแอปเนาะเดี๋ยวเราเข้าผิดเข้าถูกแล้วก็ยึดว่าเป็นรหัสเดียวไปเลย
0: หลักสำคัญคือตรงนี้ฮะจริงเสียดายรายการเราถ้าเกิดคนฟังเยอะๆมันจะได้ประโยชน์ก็คือสิ่งสุดท้ายที่มิจฉาชีพจะทำในหน้าล็อกอินหน้าให้เราใส่ข้อมูลก็คือการให้เราใส่รหัสซึ่งเรามักจะใส่รหัสเดิม
1: ครับ
0: แปลว่าตอนนี้ฮะถ้าเกิดจำฟังทันนะก็คือหมายความว่ามิจฉาชีพเนี่ยพอคอนโทรลเครื่องเราได้เนี่ยมิจฉาชีพจะมีขั้นตอนให้เราใส่รหัสฮะพอสแตมป์เต๋อเนี่ยเครื่องก็ล็อกเลยเครื่องค้างนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยววันหลังเจอหน้าแล้วพี่เปิดให้ดูก็คือเราทำมาหลายเคสแล้วเครื่องจะค้างนะหน้าจะค้างทำอะไรไม่ได้นะเครื่องมือถือจะแฮงอย่างเงี้ยแฮงแบบทำอะไรไม่ได้หน้า
1: คิดอะไรไม่ได้เลย
0: ใช่แต่ข้างหลังเนี่ยนะมิจฉาชีพก็กดเข้าไปที่โมบายแบงกิ้งของเราทีละแบงค์แล้วก็กรอกรหัสที่เราใส่เมื่อกี้นะฮะการลงแอปเนี่ยทีละแบงค์ซึ่งหลายเคสที่พี่เจอก็คือบางเคสเนี่ยมีคนใช้รหัสต่างกันนะโชคดีไปนะอย่างมี
1: ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้รหัสอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันทุกแพลตฟอร
0: ์
1: ม
0: ไม่ทุกคน
1: แต่ว่า
0: แต่ละแบงค
1: ์แต่ว่าก็น้อยคนมากที่ทำแบบนั้นก็พูดอย่างนี้ผมเชื่อเลย
0: จริงๆคือน้อยคนนะครับวันนั้นคุณหมอเนี่ยโดนไป4ล้านกว่าบาทมีคุณหมอท่านนึงนะก็เหลือแบงค์นึงแบงค์อื่นโดนนะโชคดีแบงค์เงินเยอะก็ยังเหลือเงินไว
1: ้ครับ
0: นะประมาณนี้
1: คือพอพูดถึงเรื่องแอปที่สร้างมาเปรียบเสมือนกับของจริงแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นของหลอกเพื่อนำพาไปสู่ตรงเนี้ยผมไปดูกรณีหนึ่งพี่แอนดี้คือตอนเนี้ยแพลตฟอร์มออนไลน์ซีรีส์สั้นแนวตั้งเนี่ยกำลังเป็นที่นิย
0: ม
1: เขาเรียกว่าทั่วประเทศไทยเลยดูซีรีส์แนวตั้งไม่ว่าจะเจนไหนก็แล้วแต่ดูซีรีส์แนวตั้ง
0: เหรอเพราะว่าสแตมป์ก็ดูใช่ไหมเจนสแตมป์ก็ดูใช่ไหม
1: ก็ดูเหมือนกันครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าได้อรรถรสลุกแรกเปิดมาไม่กี่นาทีรู้เรื่องเลยหมายถึงว่าทำให้มันต้องติดตามแล้วมันจะจบด้วยคำท้ายว่าถ้าอยากชมต่อหรือตัวเต็มหรือเรื่องอื่นให้โหลดไปที่แอปนั้นซึ่งจริงๆมันอาจจะมีแอปตัวจริงเนาะที่เป็นแบบว่าซีรีส์แบบเนี้ยของจริงก็มีอาจจะมีแหละแต่ว่ามันก็มีที่เขาทำมาแบบอาจจะลอกเลียนแบบมันก็จะนำพาไปสู่เคสอย่างที่พี่แอนดี้บอกพอเข้าไปที่ของแอปของเขาก็จะให้กรอกข้อมูลนู่นนี่นั่นนำพามาสู่ถึงการแบบเนี่ยเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ดี
0: ถูกต้อง
1: แต่วันนี้บอกผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟังอยู่เลยว่าเคสซีรีส์จีนแนวตั้งมันมีนะตอนนี้มันมีเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นจะโหลดแอปอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ดูดีๆก่อน ว่ามันเป็นตัวแบบว่าของแท้หรือเปล่านะครับโอเคครับพี่อดีอีกอย่างนึงอันที่สองคือหลอกลงทุนครับพี่คือเดี๋ยวอย่างที่เราคุยกันมาหลายทีแล้วแต่อยากพี่อันนี้ขยายอีกทีนึงนะครับว่าปัจจุบันนี้มันมีแก๊งหลอกลงทุนตามแพลตฟอร์มต่างๆมากมายเลยเขาใช้กลโกงยังไงหรือว่าวิธีการที่เขาจะเข้ามาเอาเม็ดเงินของเราเนี่ยเขาทำยังไงครับพี
0: ่โอเคงั้นแบ่งเป็น2หมวดใหญ่ๆแล้วกันนะฮะอันแรกก่อนนะครับอันที่โดนเยอะสุดเลยนะแพลตฟอร์มบอกสีไปเลยนะแต่จะไม่บอกยี่ห้อกันเดี๋ยวเขาฟ้องแตมนะบอกพี่ไม่กลัว
1: ครับแล้วแต่ฟ้องผมพี่อันนี้ช่วยผมด้วยนะ
0: ตีออกแบบสีออกแบบเวลาเรามองไปกลางแดดมันจะมีสีอยู่สีนึงเยอะ
1: ๆอ่าครับครับ
0: นะอันเนี้ยนะฮะผ่านการยิงแอดนะครับซึ่งมันสัมพันธ์กันหมดนะนะแพลตฟอร์มที่มันแบบเวลาเราเดินไปกลางแดดแล้วเราเห็นสีเนี่ยเยอะๆเนี่ยนะใครใช้เยอะสแตมป์ใครใช้เยอะ
1: ไม่ถึง
0: ใครใช้เยอะเจนไหนใช้เยอะ
1: เจนไหนครับก็ต้องผู้สูงอายุอ่ะใช่ไหมครับ
0: ไม่อยากจะบอกว่าเป็นกลุ่มFC เราเนี่ยนะฮะอย่าไปไม่ใช่เป็นสวนะต้องขอไปนะฮะพี่ FC เราแต่ว่าต้องบอกว่าส่วนใหญ่คือเป็น Gen X พี่ยังทันอยู่พี่เป็น Gen X รุ่นสุดท้ายนะ
1: คร
0: ับแล้วก็กลุ่มแฟนคลับเราเนี่ยนะฮะเป็นกลุ่มที่มีเงินนะ
1: ครับ
0: มีเงินคือก็อยู่ในช่วงผ่านประสบการณ์ชีวิตมาแล้วเก็บเงินมาแล้วเงินแล้วก็หลายๆท่านก็มีเงินใช้ในช่วงเกษียณนะครับแพลตฟอร์มนี้ใช้ในเจนนี้แล้วก็มิจฉาชีพเนี่ยใช้วิธีการยิงแอดเหมือนที่เล่าในเบรกที่1เลยนะ
1: ครับผม
0: ยิงแอดเข้ามานะครับมันโอกาสที่จะได้เหยื่อนะมีง่ายเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขายิงแอดเข้ามาในช่วงเจนที่เป็นทาร์เก็ตที่มันตรงประเด็นมากๆแล้วกลุ่มเหล่านี้ฮะทำไมถึงโดนง่ายเพราะว่าผู้เกษียณอายุเนี่ยนะครับคือหลายๆคนก็คืออยากให้เงินทำงานเป็นธรรมดาเลยถ้าจะแปมลองไปถามคุณพ่อคุณแม่นะหรือว่าบรรดาพี่ๆที่เป็นช่วงวัยเนี่ยก็คือหลายๆคนก็อาจจะเป็นช่วงที่อาจจะมีวางแผนชีวิตแล้วนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างมีเงินมาเดือนเท่าไหร่แล้วก็ต้องการรายรับแบบไหนยังไงก็มักจะใช้วิธีการในการที่ลงทุนการลงทุนที่ว่าไม่ได้เซิร์ชอะไรมากมายก็คือเซิร์ชในแพลตฟอร์มนี่แหละนะฮะที่เราเอ่ยชื่อไปนะครับบางทีไม่ได้เซิร์ชตรงที่แพลตฟอร์มแต่ว่าไปเซิร์ชใน Google นู่นนี่นั่นก็ปรากฏว่าเดี๋ยวแป๊บนึงแพลตฟอร์มก็ฟีดเข้ามาซึ่งการฟีดเข้ามาก็คือเป็นแอดของมิจฉาชีพโดยตรงเพราะมิจฉาชีพทาร์เก็ตโดยวิธีการยิงตรงประเด็นอยู่แล้วถูกไหมฮะสัมพันธ์กันหมดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มที่1นะครับผ่านการยิงแอดของมิจฉาชีพโดยตรงกลุ่มที่2ฮะจะเป็น Gen Y แล้วตอนนี้จะเป็น Y กับ Gen Z นะฝั่งสแตมป์ Gen Z ใช่มั้ย
1: ครับใช่ครับ
0: เท่าที่พี่ทราบคือกลุ่มนี้อาจจะใช้ IG เยอะหน่อย
1: คร
0: ับ IG เยอะหน่อยนะฮะคุณผู้ฟังเราอาจจะมี TikTok นะแต่ว่าผมขอเป็น IG แล้วกันนะฮะ IG เนี่ยจะก็จะมีลักษณะที่จริงๆมันเหมือน Facebook แหละแต่โอ๊ยหลุดไปแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าพูดหลายวิธีอยู่แล้วนะจริงๆเหมือนนะครับเพราะว่า IG เนี่ยนะครับมาจะคล้ายๆกันนะคือคล้ายๆกันหมายความว่าอยากดูอะไรเดี๋ยวมันก็มา
1: ครับ
0: ทีนี้ที่เคยเห็นทั้งหมดที่เคยเห็นมานะครับหลอกลงทุนของ IG จะมีความซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงนะสำหรับคุณผู้ฟังเป็น Gen Y หรือว่าเป็น Gen Z ก็คือว่ามันมีวิธีการแบบอะไรนะหนุ่มจีบสาวสาวจีบหนุ่มบน IG
1: ครับ
0: นะก็คือเท่าที่พี่เห็นก็คือเหมือนกับเวลาจะตั้งความสัมพันธ์กันก็ต้องขอส่องขอ IG หน่อยก็จะเป็นการส่องนะส่องชีวิตส่องไม่ส่องมาเนี่ยนะจะไม่ได้แค่ส่องอย่างเดียวมิจฉาชีพเนี่ยปลอมโปรไฟล์มานะครับแล้วก็เห็นเยอะมากๆที่ตอนหลังเนี่ยช่วงหลังจะเป็นคนจีนฮ่องกงสิงคโปร์ที่ใช้โปรไฟล์จะฝรั่งจะน้อยลงแล้วเมืองไทยเนี่ยจะเปิดรับทางฝั่งจีนหรือฝั่งเอเชียเยอะเพราะว่ามันอาจจะเป็นช่วงยุคหลังๆที่เขาโลกมันแคบแล้วก็รู้สึกว่าคนตรงนี้ก็มีฐานะมีความใกล้เคียงกับเรามีความรู้สึกความคิดใกล้เคียงกันกลายเป็นว่ามีอาชีพปลอมตัวมาผ่านไอจีนี่แหละผ่านกันส่องไปส่องมาก็อินนะเขาเรียก direct message ใช่ไหม direct message
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็จีบกันจีบกันเสร็จสุดท้ายเนี่ยนะฮะจีบนี่ไม่ได้พากันไปเสียหายเลยนะคือประเด็นคือเริ่มอยากจะรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็แบบไลฟ์สไตล์อยู่เป็นยังไงไอตอนนี้คือทำเงินทำงานแบบเป็นนักลงทุนซึ่งเด็กใหม่ๆนี่แบบแฮปปี้มากแบบมีโอกาสจะลงทุนในช่องทางพิเศษเพิ่มเติมแล้วแบบมีแบบคนที่เป็นกิ๊กกันอยู่ไม่กิ๊กเดี๋ยวนี้เรียกกิ๊กไม่ได้เรียกอะไรวะคนคุย
1: คนคุย
0: เรียกว่าคนคุยคนคุยแบบแบบเขาก็แบบดีกับฉันฉันก็โอเคแล้วก็แสดงฐานะซึ่งกันและกันว่าเออมีความพร้อมนู่นนี่นั่นก็กับคนคุยก็อ่ะทำยังไงนะฮะมิจฉาชีพก็บอกสเต็ปหมดเลยแต่ว่าไม่ได้อะไรนะไม่ได้อะไรด้วยนะยินดีถ้าเกิดคุณได้เงินด้วยเดี๋ยวให้ดูพอร์ตเลยส่งพอร์ตมาผ่านDirect Messageนะแล้วก็มีลิงก์ด้วยลิงก์ก็บอกไม่ได้อะไรก็คือเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ติดต่อตรงนะฮะแล้วก็คุยกันเองได้เลยเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมช่วยดูให้นะฮะจะลงทุนอะไรเดี๋ยวผมแนะนำโอ้โหอันนี้ก็ความรักกับกับเรื่องของการหลอกลวงไปด้วยกันแหละเติบโตไปด้วยกันนะฮะลงเท่าไหร่ก็ลงเท่ากันลงไปเรื่อยๆพอร์ตโตพอร์ตก็เป็นเข้าไปเนี้ยขึ้นเลยขึ้นเป็นกราฟเลย
1: ครับ
0: ความรักทำให้ตาบอดคือเราไม่เข้าใจในข้อเท็จจริงเราไม่ได้ไปดูกราฟบางทีเป็นกราฟนู่นต่างประเทศหุ้นเพื่อนต่างประเทศนะ
1: ครับ
0: สูญเสียเงินไปหลายล้านซึ่งที่ผ่านมาที่ผ่านพี่เองเนี่ยนะครับ23ล้านนะหมายถึงว่ามาปรึกษาก็เป็นเคส23ล้านนะก็ผู้หญิงอายุประมาณ40เศษๆนะแบบเป็นแบบสาวมีความพร้อมแบบทุกอย่างนะฮะรูปร่างหน้าตาแล้วก็การศึกษาฐานะแต่ยิ่งมีความเขาเรียกว่ามีความพร้อมในทุกๆอย่างเนี่ยยิ่งไปง่ายนะฮะเพราะว่ามีความมั่นใจมีความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำนะในสิ่งก็ยิ่งคุยยากด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่เป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้น Gen Y Gen C ระวังแบบนี้นะครับประมาณนี
1: ้นั้นก่อนทิ้งท้ายก่อนหมดเอาเร็วๆเลยพี่ยิงแอดออนไลน์โกงยิงแอดนะครับพี่มันอันนี้ผมเชื่อว่าผู้สูงวัยหรือว่า Gen X อย่างเงี้ยก็มักจะโดนนะเพราะว่าเขาจะยิงแอดในสิ่งที่เรากำลังอยากจะได้อยากจะศึกษามันพอดีอะอย่างที่เราเคยคุยกันไปว่าเอ้ยสมมติผมสนใจยาตัวนี้มันก็จะมีแอดยิงเข้ามาเยอะมากเลยให้หลอกซื้อหลอกอะไรอย่างเงี้ยพี่ไอ้ตรงนี้เราจะมีวิธีการป้องกันมันยังไงบ้างครับหรือว่าวิธีการที่เขามาหลอกตรงนี้มันทำยังไงบ้าง
0: คือวิธีการต้องบอกว่าการป้องกันจริงๆเนี่ยนะฮะมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันผิดวัตถุประสงค์ของการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับก็คือเราใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพราะเราอยากเห็นอยากสิ่งที่มันจะให้เรานะฮะม
1: ัน
0: ด้วยตัวมันคือมันจะส่งสิ่งที่เราต้องการมาให้เพราะงั้นขัดกับหลักการแบบนี้ไม่มีทางเพราะงั้นการป้องกันจะไม่มีทางเพราะอะไรฮะเพราะว่าสิ่งที่ฟีดมาก็คือเงินเราไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มพวกนี้คือฟรีนะ
1: ครับ
0: แล้วกลับไปดูนะ Facebook TikTok IG ใครบอกว่าฟรีฮะฟรีมั้ยฮะเหมือนฟรีนะเปล่านะการที่เราไปเป็นลูกค้าเขาชอบนะเพราะลูกค้าเยอะฐานเขาเยอะคนดูเขาเยอะเหมือนกับว่าคนดูโฆษณาเขาเยอะไงคนฟังรายการเยอะๆคนดูบอลเยอะๆเขาได้โฆษณาถูกไหมครับเขามีโอกาสที่จะขายโฆษณาดังนั้นเนี่ยครับสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่บนแพลตฟอร์มเราไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยเพราะมันคือวัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์มทำให้เรามองเห็นถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำป้องกันได้ดีสุดคือตัวเองตัวเองคือหมายถึงมีภูมิคุ้มกันที่ภูมิคุ้มกันคือยังไงบอกวิธีง่ายๆฮะเวลาตอนที่มีฟีดเข้ามานะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG TikTok อะไรก็ตามระลึกเสมอมันคือสิ่งที่เขาเตรียมมาให้เรานะ
1: ครับ
0: มันคือสิ่งที่คล้ายๆเราอยากจะเห็นด้วยและเขาก็จะเตรียมมาให้เราทีนี้การเตรียมให้เราเนี่ยเขาจะเนียนมากดูดีๆมันจะมีคำว่าได้รับการสนับสนุนหรือว่าสปอนเซอร์ฮะดูดีๆนะฮะทุกอันเลยนะมันมีนะไม่ใช่ไม่มีนะทุกอันที่เรากำลังดูอยู่มันมีและมีวัตถุประสงค์คือมันมาเพราะว่าเราอยากเห็นดังนั้นนะสิ่งที่ระวังที่สุดคือเมื่อเราเห็นแล้วว่าไหนเป็นสปอนเซอร์ฮะระลึกถึงเลยปัจจุบันนี้มิจฉาชีพใช้วิธีนี้เข้าถึงตัวเราทันทีฮะโดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่เวลาเราเดินไปกลางแดดเรามองเห็นเนี่ย 100% ทันไปกับเนี่ยนะฮะ
1: ก็ต้องสังเกต
0: สังเกตเองไม่มีวิธีป้องกันหลีกเลี่ยง
1: ต้องสังเกตจริงๆก็ทุกอย่างเลยหมายถึงว่าทุกคนโกงเลยเราต้องมีสติคือพูดง่ายๆคือถ้าไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนคือจบคือเราต้องสังเกตแล้วก็เอ๊ะให้มากๆอย่างที่ผมพูดมาตลอดถ้าวิธีการเอ๊ะเนี่ยเอ๊ะมันรู้สึกอย่างที่แอนดี้บอกเอ๊ะราคาถูกจังเอ๊ะนี่มันมีเซอร์วิสแบบดีมากเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเอ๊ะไว้เยอะๆแล้วก็ค่อยอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะได้เพราะงั้นก็ค่อยๆดูแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจซื้อเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูคอมเมนต์ก่อนจบรายการสักคู่หนึ่งนะครับพี่แอนดี้เดี๋ยวมาดูกันที่ใคร
0: สรุปได้ถูกต้องครับแต้มสรุปถูกต้อง
1: โอ้ขอบคุณมากครับพี่ใน YouTube ยังไม่มีนะครับใน Facebook ใน Facebook ก็ยังไม่มีโอเคครับพี่งั้นวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับ

0: ผมเดี๋ยวก็เจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้า20:00 PM พบกับผมสแตมทิติวันแล้วก็พี่แอนดี้หลิวชิวไอทีได้นะครับที่ YouTube Thinking Radio และหรือ Facebook Thinking Radio เช่นกันนะครับผมอาทิตย์นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Inside Cyber โดยแอนดี้หลิวชิวไอทีและสแตมทิติวัน
3: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
4: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ขณะนี้เวลา21:00 PM
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันกระทรวงคมนาคมขอสมกและรฟทร่วมส่งดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตจังหวัดศรีสะเกษพร้อมเร่งรัดเงินเยียวยาทุกมิตินายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางลงพื้นที่เพื่อเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพนางสาวเทียมพวงยอดณวัดกระต่ายดอนจังหวัดศรีสะเกษโดยมีนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขอสมกและนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรฟทพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางมาร่วมพิธีเพื่อเป็นการดูแลเยียวยาให้แก่ครอบครัวตามคำมั่นสัญญาผู้อำนวยการขอสมกได้นำผู้แทนจากบริษัทประกันภัยเข้าร่วมพิธีและดำเนินการส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัวของนางสาวเทียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วในโอกาสนี้นายสิริพงษ์ได้กล่าวให้ความมั่นใจทางครอบครัวว่าเงินสินไหมที่มอบให้ในวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับวงเงินชดเชยเยียวยาในส่วนที่เหลือตามสิทธิประโยชน์ทั้งหมดทางกระทรวงคมนาคมจะทำหน้าที่เร่งรัดกระบวนการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำส่งเงินเยียวยาให้ถึงมือครอบครัวผู้สูญเสียอย่างครบถ้วนโดยเร็วที่สุดสำหรับการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบรายอื่นๆในวันเดียวกันนี้ผอ.ขสมก.ได้มอบหมายให้ผู้แทนเป็นตัวแทนเข้าร่วมชาปนกิจศพณวัดพรมบงสารามกทม.และยังได้ส่งผู้แทนองค์การและเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจเดินทางไปร่วมพิธีอภิธรรมนางสาวสุภาพรจงจิตณจังหวัดเชียงใหม่วินรุมทำร้ายไรเดอร์เข้ารับทราบข้อกล่าวหายอมรับผิดโมโหถูกเด็กตอบว่าความคืบหน้าวินจักรยานยนต์ก่อเหตุทำร้ายไรเดอร์โดยผู้ก่อเหตุ2คนได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองพร้อมรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายใช้เวลาสอบสวนนานกว่า2ชั่วโมงก่อนปล่อยตัวชั่วคราวนายต่ออายุ18ปีผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้น้องชายผู้บาดเจ็บขับรถเฉี่ยวชนกันที่หน้าวินซึ่งคนดูแลวินพยายามออกมาเคลียร์ให้แต่คนที่ชนกับวินกลับพูดจาไม่ดีใส่คนดูแลวินซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่าก่อนที่คนเจ็บจะเรียกพี่ชายออกมาเมื่อมาถึงผู้บาดเจ็บได้มายืนด่าทอคนดูแลวินจึงเกิดการชกต่อยกันส่วนกรณีที่บอกว่ามีการรุม10ต่อ2ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงมีแค่2ถึง3คนทั้งนี้มีรายงานว่าผู้ก่อเหตุยอมรับว่าทำร้ายจริงส่วนสาเหตุเกิดจากความโมโหโดยในวันพรุ่งนี้จะนัดให้ผู้ก่อเหตุมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อนำตัวฝากขังต่อไปตำรวจสอบสวนกลางรวบบุ๊กอุดรแก๊งบัญชีม้าหลอกลงทุนออนไลน์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจับกุมนายวุฒินันท์หรือบุ๊กอายุ23ปีผู้ต้องหากระทำความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นร่วมกันช่อโกงประชาชนหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยไม่ได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยืมใช้เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนโดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์พฤติการเมื่อช่วงประมาณเดือนกันยายน2567ผู้เสียหายได้เล่นโทรศัพท์ไปเจอลิงก์ในแอปพลิเคชัน TikTok ขึ้นที่สาธารณะโพสต์ข้อความและลิงก์โฆษณาชักชวนให้ร่วมลงทุนโดยว่าสามารถสร้างผลกำไรและผลตอบแทนในอัตราสูงภายในระยะเวลาอันสั้นเมื่อผู้เสียหายพบเห็นโฆษณาดังกล่าวแล้วกดเข้าไปดูคนร้ายได้ส่งลิงก์เพิ่มเติมให้สมัครเข้าร่วมลงทุนจนทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและทยอยโอนเงินรวมทั้งสิ้น12ครั้งเป็นเงินจำนวน 1,970,000 บาทจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนจนนำมาซึ่งการจับกุมในบุ๊กได้จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.หนองปลือเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
3: ต้องเลิกไปเลยครับ
4: เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 minute market

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสินโดยอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดี

ไปสุดเอื้อมท่านทรงเชื่อมให้รักในศักดิ์ศรีเลือดจุฬาเต็มเปี่ยมความภักดีพ่อแม่ของเรานี้คือพระองค์พระหัตถ์ทรงปริญญาเมื่อครารับนิสิตจับอีกด้านงานสูงส่งมีรอยยิ้มสมเด็จแม่ที่มองตรงทุกสิ่งจงจารึกผนึกใจแม้พระองค์จะจากไกลในวันนี้ความภักดีซื่อตรงไม่สงสัยเชิญนางฟ้ากลับวิมานเบิกบานพระหทัยภูมิพลไทยสิริกิติ์สถิตสถาพรแม้พระองค์จะจากไกลในวันนี้ความภักดีซื่อตรงไม่สงสัยเชิญนางฟ้ากลับวิมานเบิกบานพระหทัยภูมิพลไทยสิริกิติ์สถิตสถาพรเชิญนางฟ้ากลับวิมานเบิกบานพระหทัยภูมิพลไทยสิริกิติ์สถิตสถาพรข้าพระพุทธเจ้าคณะนิสิตเก่าจุฬา CU12รองศาสตราจารย์อัชชลาโชคดาราไล่ศัตรูไกลพูดประพันธ์

ือรักทุกท่านนี่คือรายการชีวิตดนตรีศรีสินจากผมธนิตศรีกลิ่นดีพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 21.00 นถึง 22.00 นและบทเพลงสำคัญในชีวิตผมอีกเพลงหนึ่งบทเพลงที่ผมถวายข้าลาวาลัยแต่พระปันปีหลวงครับชื่อบทเพลงว่าข้าลาวาลัยอัคราภิรักษ์ศิลปินผมต้องขอขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้มอบหมายให้ผมได้ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาครับข้าลาวาลัยอัคราภิรักษ์ศิลปินครับ

เมื่อเราได้นึกถึงภาพในหลวงภูมิพลก็จะนึกถึงพลังความรักและความศรัทธาในตัวพระองค์อย่างท่วมท้นที่ประสบนิกรชาวไทยมีให้แต่พระองค์และมีหลายครั้งที่เหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศนั้นจบลงได้ด้วยพระราชดำรัสเพียงไม่กี่ประโยคพระบารมีที่ท่วมท้นราวกับปาฏิหาริย์นั้นมีมากจนราวกับว่าทั่วแผ่นดินนี้ไม่มีใครเลยที่จะกล้าต้านทานพระองค์ได้แต่ท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าเคยมีวันที่ข้าราชบริพารข้าราชการและนักวิชาการคัดค้านไม่เชื่อในพระองค์อย่างหนักจนถึงขั้นที่มีคนพูดว่าโครงการแบบนี้มีแต่คนบ้าเท่านั้นที่จะทำโครงการดังกล่าวคือโครงการระบบกักเก็บน้ำในถ้ำตามพระราชดำริน้ำห้วยลึกตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นนวัตกรรมการสร้างเขื่อนปิดปากถ้ำหินปูนเพื่อเก็บเอาน้ำไว้ใต้ดินซึ่งโครงการนี้นั้นต้องใช้เวลายาวนานถึง30กว่าปีจึงจะเห็นผลประสบความสำเร็จที่จริงแล้วในหลวงทรงเสนอโครงการนี้เอาไว้ตั้งแต่พุทธศักราช2524แล้วแต่ว่าในเวลานั้นไม่มีใครเชื่อพระองค์เลยอีกทั้งยังรวมตัวกันคัดค้านพระองค์ท่านอีกด้วยก็เพราะไม่เชื่อก็เลยไม่มีใครสนองพระราชดำริจึงไม่เกิดโครงการอะไรขึ้นแต่เมื่อ23ปีต่อมามีคนชื่อว่าด็อกเตอร์สุเมธตันติเวชกุลเชื่อและได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อสนองโครงการพระราชดำริของพระองค์มีการสอบหาผู้ออกแบบรับเหมามาทำซึ่งทุกรายล้วนปฏิเสธที่จะทำเพราะทุกคนคิดว่าทำไม่ได้ทำแล้วเขื่อนจะต้องรั่วแน่ๆจนถึงกับพูดกันว่าถ้าอยากทำก็ต้องไปหาคนบ้ามาทำบางคนถึงกับบ่นว่าจะตามพระทัยพระองค์ท่านไปทำไมกันเพราะแทบทุกคนไม่เชื่อในพระราชดำริของพระองค์จนกระทั่งมีคนบ้ามารับงานนี้ไปทำเข้าจนได้สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นก็คือการรั่วซึมซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดการเอาไว้อยู่แล้วว่าจะเกิดทุกคนนั้นปวดหัวและปวดใจกับการตามอุดรอยรั่วการซ่อมรูรั่วกินเวลายาวนานถึง3ปีทุกคนนั้นต่างสงสัยเหมือนกันว่าเราจะไล่อุดซ่อมรูรั่วนี้ไปทำไมกันแล้วระดับน้ำในถ้ำก็ไม่ได้สูงขึ้นมาเลยไม่เห็นจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนอ้าปากค้างยิ่งกว่าก็คือพระราชกระแสรับสั่งว่าต่อไปนี้ให้ทำเขื่อนปิดปากถ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็เห็นอยู่ว่าทำมาแล้วรั่วทั้งอุดทั้งซ่อมมาต่อเนื่องแล้วทำไมยังรับสั่งให้สร้างเพิ่มขึ้นอีกกว่าทุกคนจะถึงบางอ้อจากความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศรอบภูเขาที่แต่เดิมจะแห้งแล้งจนไม่สามารถทำเกษตรกรรมอันใดได้เลยกลับกลายเป็นที่อุดมสมบูรณ์ดินนั้นมีความชื้นมากและมากเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกอันเนื่องมาจากน้ำที่ไหลซึมรวมตัวกันในถ้ำใต้ดินในฤดูหลากนั้นถูกกักเก็บเอาไว้ด้วยเขื่อนปิดปากถ้ำมิได้ไหลลงสู่พื้นราบและน้ำที่ซึมออกมาจากรูรั่วเหล่านั้นคือตัวการในการสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินโดยรอบภูเขาจนมีความชื้นขึ้นมาเพียงพอแก่การทำการเกษตรกรรมในฤดูแล้งและแก้ปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้ความจริงแล้วโครงการนี้ควรจะเสร็จเร็วกว่าที่เป็นจริงเพราะในช่วงต้นของโครงการนั้นท่านดร.สุเมธเคยเชิญทีมงานจากญี่ปุ่นเข้ามาและทีมงานญี่ปุ่นนั้นตื่นเต้นและชื่นชมแนวพระราชดำรินี้อย่างมาก
แต่ถ้าว่าในหลวงทรงมีพระราชประสงค์อย่างแรงกล้าว่าคนบ้าที่จะมาทำนั้นต้องเป็นคนไทยเท่านั้นทรงสงวนองค์ความรู้นี้เอาไว้ให้กับคนไทยได้รู้ก่อนเท่านั้นตลอดระยะเวลาที่ในหลวงภูมิพลทรงครองราชนั้นพระองค์ทรงงานอย่างหนักตลอดเวลาและที่สำคัญคือทรงพิสูจน์ตัวเองต่อประสบนิกรของพระองค์ตลอดเวลาว่าพระองค์นั้นสามารถพึ่งพาได้ทรงเป็นร่มโพร่มใสให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขได้จริงๆในพุทธศักราช2524นั้นไม่มีใครเชื่อมั่นในพระราชดำริที่ลึกล้ำของในหลวงภูมิพลจึงไม่มีใครเชื่อและพระองค์ก็ไม่ได้บังคับขู่เข็นให้ใครต่อใครมาเชื่อในพระองค์และในเวลาต่อมาเมื่อพุทธศักราช2547เวลานั้นผลงานของพระองค์เป็นที่ประจักษ์มากแล้วพระบารมีมากล้นแต่ก็ยังคงมีการตั้งข้อสงสัยต่อพระราชดำริที่ลึกล้ำเช่นนี้อยู่ดีนี่คือหลักฐานประการหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ไทยไม่ได้มีพระราชอำนาจถึงขนาดที่จะสั่งให้ข้าราชการทุกหมู่เหล่าซ้ายหันขวาหันตามพระทัยของพระองค์ดังที่เกษียรเตชะพีระพุทธศักราช2563เคยกล่าวเอาไว้ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระราชอำนาจจำกัดโดยรัฐมิได้อยู่ใต้การครอบครองควบคุมของสถาบันโดยรัฐมิได้อยู่ใต้การครอบครองควบคุมของสถาบันพระมหากษัตริย์เยี่ยงสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชติดต่อไปพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในปัจจุบันนั้นมาจากความเชื่อมั่นศรัทธาที่ประสบนิกรชาวไทยมอบให้ในหลวงของเราสิ่งนี้เป็นศรัทธาที่เกิดจากการพิสูจน์พระองค์เองต่อประสบนิกรของพระองค์ตลอดเวลาที่พระองค์ทรงครองราชมาตลอด70ปีนั่นเองขอบคุณเรื่องราวดีๆที่ขอบคุณเรื่องราวดีๆนี้จากท่านอาจารย์เกษียรเตชะพีระพุทธศักราช2563การใช้พระราชอำนาจในระบอบใหม่หลังพุทธศักราช2475มติชนสุดสัปดาห์สืบค้นเมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2564

้านเมืองของเราจะเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนั้นคนไทยของเราต้องรวมพลังสามัคคีทุกหมู่เหล่าไม่แบ่งแยกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรวมน้ำใจให้ได้แล้วเมืองไทยของเราจะเจริญรุ่งเรืองถึงสุดขีดครับท่านผู้ฟัง

0: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
1: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
2: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
3: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
4: ้เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
5: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
4: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
5: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
4: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
5: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
4: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
5: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี

0: บทเพลงในอัลบั้มคีตธรรมสูตรของคุณแอดคาราบาวนั้นผมฟังแล้วนะครับท่านผู้ฟังเหมือนกับคุณแอดจำลองชีวิตของเขาที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ทำงานประสบพบผู้คนมากมายนั้นมาครีเอทเป็นเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันมาฟังการสัมภาษณ์ของผมต่อเลยครับ
1: แล้วหลังจากเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงพระเจ้ามีจริง
2: ที่ลูกเคยแอบถาม
1: เนี่ยผมเป็นฝรั่งอ่ะลูกเคยเขาเป็นคนอังกฤษและเขาก็พวกนี้ก็จะเป็นคริสเตียนน่ะแต่ลูกเคยผมเนี่ยเขาไม่ได้ชอบศึกษาคัมภีร์ไบเบิลนะเขาไปอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับคล้ายๆพระพุทธศาสนาเนี
2: ่
1: ยแต่มันเป็นของคนโรมันสมัยก่อนเขาเขียนขึ้นมา
2: เขียนเรื่องคริสต์
1: หนังสือผมมาแต่ผมจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้ตอน
2: เขียนเรื่องคริสต์หรือเขียนเรื่องพุทธคริสต์ใช่ไหม
1: ไม่ได้คิดครับไม่ใช่คิดแต่เขาเขียน
2: เป็นปรัชญาอย่างนี้เหรอ
1: มันคล้ายๆกับพุทธเราเลย
2: มัน
1: มีบางอย่างคล้ายกันมากเลยก็น่าแปลกใจอยู่ใกล้ๆกับพระพุทธเจ้าด้วยแสดงว่าในโลกณช่วงเวลานั้นเนี่ยทุกคนทุกมุมโลกเนี่ยต่างมีความคิดเดียวกันก็คือจะคิดค้นว่าชีวิตคืออะไรเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนหลักใหญ่ความสำคัญของชีวิตแก่นสารของชีวิตคืออะไรอย่างเต๋าใช่ไหมก็เกิดขึ้นใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้าใช่ไหมในอินเดียนอกจากมีพุทธแล้วก็ยังมีศาสนาเชนที่เกิดมา
2: ใกล้ๆกับ
1: พระหน้าพุทธอ่ะที่เกิดมาใกล้ๆกับพระพุทธเจ้าเลยร่วมยุคสมัยกันเลยแต่ท่านไม่ได้รู้จักกันนะ

และบทเพลงไทยเดิมเพราะๆที่คุณพงพิธานทุวัชชัยได้เรียบเรียงมาฝากท่านผู้ฟังครับข้างข่าวกินกล้วยเพลงสนุก

ในคืนนี้ผมมีเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์อารีสวัสดีส่งมาครับท่านเป็นนายกสมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศไทยนะเรื่องหกหยวนเพื่อรักในวันหยุดนี้เขาได้นั่งเครื่องบินกลับมาเยี่ยมแม่ที่บ้านครับคิดว่าจะอยู่บ้านเฉยๆอยู่เป็นเพื่อนแม่ดูทีวีหรือคุยกันเรื่อยเปื่อยเรื่องราวอะไรก็หยิบมาคุยกันเพลินๆอยู่กับแม่ในวันรุ่งขึ้นแม่ได้ชวนเขาเป็นเพื่อนเพื่อซื้อไข่ไก่พอได้ยินเขาก็อดยิ้มไม่ได้ที่สำนักงานของเขานั้นเขาคือกรรมการผู้จัดการใหญ่มีเลขาและคนขับรถส่วนตัวแต่เขาก็ยังพยักหน้ารับและพูดว่าได้ครับแม่พอออกจากบ้านแม่ก็บอกว่าต้องไปซื้อที่ซุปเปอร์โน้นนะเอาเขาถามว่าทำไมไ

ซื้อที่ซุปเปอร์ใกล้บ้านแล้วล่ะครับแม่นั้นกระพริบตาทำท่าเหมือนผู้ชนะและได้บอกต่อว่าที่ร้านนวดนะลูกไข่ถูกกว่าช่างละ3หยวน2เองแต่ที่ร้านนี้ต้อง3หยวน4นะลูกเขาทำท่าห่อปากแล้วก็บอกผมเพิ่งรู้นะเนี่ยพอเดินมาถึงข้างถนนเขาทำท่าจะโบกมือเรียกรถแท็กซี่แต่แม่ได้ห้ามเขาและบอกไปว่าไปรถเมย์สาย12กันเถอะนะเขาถามว่าทำไมต้องสาย12ด้วยล่ะครับแม่แม่ได้บอกว่าสาย12นั้นเป็นรถรับส่งของทางห้างนี้ไม่ต้องเสียค่ารถไงลูกถ้านั่งรถสายอื่นต้องเสีย2หยวนนะเขาก็อดยิ้มไม่ได้แต่ก็บอกกับแม่ไปว่าดีครับพอขึ้นนั่งรถสาย12ผู้โดยสารนั้นส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุล้วนแต่เป็นคนสนิทสนมกับคุณแม่ทั้งนั้นพอทราบว่าเขาเป็นเพื่อนแม่มาซื้อไข่ไก่ต่างทุกคนต่างมองเขาด้วยสายตาที่อบอุ่นและชื่นชมเหมือนกับว่าเขาเป็นลูกชายของพวกเขาเหล่านั้นเช่นกันส่วนใจของเขาในตอนนั้นอบอุ่นและมีความสุขไม่แพ้กันหลังจากที่ซื้อไข่ไก่ได้10ช่างแล้วแม่ก็ดึงเขาให้มานั่งรอที่เก้าอี้หน้าห้างและบอกว่าต้องรออีก1ชั่วโมงรถสาย12คันเดิมถึงจะกลับมารับพวกเราอีกต้องรออีกตั้ง1ชั่วโมงเขารู้สึกหัวใจร้อนรุ่มขุ่นขึ้นมาทันทีแต่เขาเข้าข่มใจไว้ใช้ความอดทนข่มจิตให้เย็นลงและในที่สุดก็ได้นั่งรถสาย12กลับมาบ้านพอถือไข่ไก่เหล่านั้นลงจากรถได้เขาก็เป่าปากระบายอย่างโล่งอกคุณแม่ดูเหมือนจะมีความสุขมากนับนิ้วให้เขาฟังว่าไข่ไก่10ช่างประหยัดไปได้2หยวนประหยัดค่ารถไปกลับคนละอีก4หยวนนะลูกรวมแล้วนั้นเราประหยัดตั้ง6หยวนนะแต่ในสมองเขากลับคิดคนละอย่างตั้งแต่ออกจากบ้านจนถึงตอนนี้ปาเข้าไป4ชั่วโมงแล้วหากให้เขาใช้เวลา4ชั่วโมงนี้ในที่ทำงานเขาสามารถทำเงินได้อีกไม่ต่ำกว่า10,000หยวนเขาได้แต่แอบถอนหายใจเบาๆเมื่อเดินมาใกล้จะถึงบ้านเขาและแม่ได้เดินผ่านร้านขายผลไม้ร้านหนึ่งแม่ได้ใช้เงิน6หยวนซื้อแตงโมลูกโตลูกหนึ่งพอกลับถึงบ้านแม่ก็จัดแจงผ่าแตงโมทันทีเนื้อแตงโมแดงสดน่ารับประทานมากตัวเขาเองนั้นรู้สึกกระหายน้ำตั้งแต่นานแล้วก็เลยไม่ฟังอีราคาอีรมหยิบแตงโมได้ชิ้นหนึ่งก็งับเลยแตงโมหวานมากเขากินแบบตะกุมตะกาเหมือนหมูเลยนานแล้วที่ไม่ได้กินผลไม้อย่างช่ำใจเช่นนี้พอเขาเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นแม่กำลังมองเขาอยู่ในตานั้นมีแววเปียกชื้นบนหน้ากลับระบายไปด้วยความสุขและเปี่ยมด้วยรักของแม่ทันใดนั้นใจเขาเหมือนสายพินที่ถูกดีจนสั่นสะท้านภาพนี้เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะเขาคิดไปคิดมาชั่วครู่หนึ่งตอนสมัยที่เขายังเด็กเล็กนั้นฐานะทางบ้านของเขานั้นยากจนมากและเขาเป็นเด็กที่ชอบกินมากกินทุกอย่างเรียกว่ากินทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยในตอนเย็นๆเขามักจะแอบไปเก็บเอาแตงโมที่บ้านอื่นที่กินเหลือแล้วโดยเฉพาะที่เหลือแต่เปลือกเขาเอามาล้างในคลองแล้วแทะกินอย่างอร่อยอร่อยพอแม่รู้เข้าแม่ใช้เวลา3วันเพื่อที่จะถอเส้นเชือกแล้วเอาไปขายเพื่อซื้อแตงโมมาให้เขาแล้วนั่งดูเขากินอย่างอร่อย

ของฉันนั้นเลยเขาได้จ้องดูแม่ด้วยความสั่นสะท้านและกลืนแตงโมที่เหลือลงไปทันใดนั้นเขารู้สึกว่าเขาเริ่มเข้าใจคุณแม่บ้างแล้วยามยากลำบากแม่ขยันและอดออมส่งให้เขาเรียนเลี้ยงดูเขาจนเติบใหญ่พอเริ่มมีอันจะกินความขยันและอดออมได้กลายเป็นรูปแบบดำรงชีวิตของแม่ที่ยังคงทำให้แม่พอใจและมีความสุขอยู่เสมอรอยยิ้มผุดขึ้นบนใบหน้าของเขาเขารู้สึกดีใจที่วันนี้ยอมทนเป็นเพื่อนแม่ทำให้แม่ประหยัดไปได้ถึง6หยวนเงิน6หยวนนี้เทียบกับการที่ตัวเองสามารถหาได้เป็นหมื่นหยวนจากการทำงานนั้นคุณค่าไม่ได้ต่างกันเลยเพราะบางทีเวลาและเงินทองจะมีค่าก็ต่อเมื่อมีรักด้วยเท่านั้นถ้ายังมีผู้ใหญ่ให้ชื่นชมก็ไปเยี่ยมท่านบ้างนะครับในปีใหม่นี้ก็อย่างที่บอกไว้อย่าได้ไปตำหนิท่านที่ไม่ทันสมัยเหมือนเราเลยเพราะจริงๆแล้วความไม่ยอมทันสมัยของท่านนั่นแหละที่จุนเจือให้คุณได้ทันสมัยในวันนี้

0: จตราบนิตนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลป์โดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
2: ก้าวสู่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
3: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศไปทักทายจันพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะจันค่ะ
4: สวัสดีครับคุณจิติมาท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับ
3: ค่ะเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะจันภาพของบรรยากาศตลาดก็ยังติดตามกันก็ยังอยู่แบบนี้นะจันสถานการณ์สงครามก็ยังไม่ได้ไปไหนแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเจอหลายคนตามเรื่องของการพบปะคุณทรัมป์กับคุณสีจิ้นผิงใช่ไหมคะดูเหมือนตลาดจะยังไม่ได้ตอบรับเชิงบวกสักเท่าไหร่คะอาจารย์มองยังไงแล้วก็ล่าสุดเช้าเมื่อวันนี้มีสภาพัฒน์มี GDP ออกมาด้วยนะอาจารย
4: ์ครับก็เรื่องพบกันน่ะคงไม่มีผลอะไรมากเพราะว่าดูเหมือนกับว่าทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะไม่ได้มีดีลที่พิเศษอะไรแปลกใหม่นะก็เป็นเรื่องของการทูตอะไรต่าง
3: ๆค
4: ่ะตอนนี้ผมว่าปัจจัยมันยังควบคุมด้วยอะไรเรื่องภาพใหญ่อ่ะเรื่องAI เรื่องสงครามเรื่องดอกเบี้ยอะไรก็ว่าไปนะคงจะไม่เกี่ยวกับอันนี้มากนะอันนี้ก็อย่างคนอย่างพวกวอร์เรนบัฟเฟตต์หรืออะไรต่างๆก็ยังแนวเดิมนะคือราคาหุ้นตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ยังแพง
3: เกินไป
4: รอคอลเลกชันรอวิกฤตอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะมานะก็ปรับมีการปรับบ้างเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ
3: ่ค่ะหลักๆก็ถือเงินสดใช่ไหมคะ
4: ถือเงินสดยังไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรมากแต่ส่วนตัวผมเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะก็มีแต่เงินสดเต็มเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะเดี๋ยวปันผลเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้แล้วก็ปรับเล็กๆน้อยๆเหมือนกัน
3: คือ
4: ขายเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็ไม่ได้ซื้ออะไรแล้วก็รออยู่นะในขณะเดียวกันจิตใจก็เริ่มอยากจะเข้าไปซื้อบ้างก็คงคล้ายๆบัฟเฟตต์นะบัฟเฟตต์ก็รอไปรอมาก็เอาซื้อเท่าหน่อยนะ
3: อาจารย์อยากซื้อที่ไหนคะถ้าอาจารย์อยากซื้อตอนนี้เท่าที่เล็งพะเล็งไทยหรือเวียดนามหรือต่างประเทศ
4: คิดว่าเมืองไทยนะตอนนี้คิดว่าเมืองไทยเพราะว่าต่างประเทศหุ้นก็ยังสูงเกินสูงเยอะระดับโลกยังสูงเยอะเวียดนามเองเนี่ยจริงๆก็เรายังไม่อยากไปมากหรอกนะเพราะว่าที่ไปๆอยู่ก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าปีนี้หุ้นเวียดนามก็ไม่ดีนะแต่ว่ามันก็ถูกนะแต่ว่าเราก็ต้องจำกัดว่าเราไม่ไปอะไรในที่มันเสี่ยงเกินไปหมายว่าเอาพอร์ตใหญ่เกินไปอยู่นะหลังๆนี้ก็คิดว่าต้องกระจายเพราะเวียดนามเราอยู่แล้วล่ะเราคิดว่าไม่น่าจะเพิ่มเติมอะไรมากก
3: ็
4: ปล่อยเข้าไปรอจังหวะรอโชคที่ผมเขียนไว้วันนี
3: ้
4: ว่าลงทุนเรื่องรอโชคเหมือนกันนะตอนนี้ก็ลองคือพยายามประคองรอโชคไปน
3: ะ
4: ถ้าโชคไม่มีก็คงจะไม่ประสบความสำเร็จอะไรมากในตลาดเวียดนามนับถึงนาทีนี้ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในเวียดนามนะผมมองระยะยาวเองก็โอเคก็ขึ้นบ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นเปลี่ยนชีวิตอะไรหรอกนะเวียดนามยังไม่ใช่ประเทศไทยเมื่อหลังปี08น
3: ะ
4: 51เนี่ยนะเชื่อปี51เนี่ยคนที่ลงทุนเป็น DI ในประเทศไทยตอนนั้นน่ะ2551หลังจากวิกฤตซัพพลาย
3: เนี่
4: ยต้องถือว่ามีโชคสูงมากนะแล้วก็ประสบความสำเร็จโอเคฝีมือเนี่ยมันต้องมีอ่ะนะการเป็น VI มันก็ต้องมีฝีมือมีอะไร
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แต่โชคมีส่วนเยอะมากนะที่ทำให้หลายคนรวยเป็นร้อยเป็นพันมีนั่น
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แต่ละนะตอนนั้นก็จริงๆนาทีเนี่ยผมคิดว่าเราเองเราก็คิดว่าโชคมีส่วนเยอะแล้วก็ไปศึกษาดูเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยก็มีคนศึกษามาเยอะนะว่าในกิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยนะ โชคมีฝีมือโชคมีส่วนเยอะมาก
3: ค่ะ
4: แล้วฝีมือมีส่วนเยอะแค่ไหนอะไรเนี่ยเขาจะบอกเลยนะนักกีฬาเองเนี่ยกีฬาแต่ละอย่างเนี่ยก็บอกว่าก็มีเรื่องของโชคมีเรื่องของฝีมือ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะแต่ไม่เท่ากันคือเขาไปวิเคราะห์ดูนะเช่นก็บอกชกมวยเนี่ยชกมวยเนี่ยเรื่องของฝีมือ90%กว่า
3: ค
4: ่
3: ะ
4: โชคไม่ค่อยมีหรอกนะประเภทโชคแบบต่อยเขาน็อกเลยบังเอิญพลาดไปถูกเขาน็อกอะไรน้อยนะคือนักมวยนี่ต้องบอกว่าใช้ฝีมือเกือบ 100% ไม่ต้องไปคิดว่าผมโชคดีขึ้นไปชกชนะแชมป์อะไรไม่มีทางนะมีหลายอาชีพนะอย่างกอล์ฟเนี่ยจริงๆกอล์ฟนี่ก็มีโชคเยอะน
3: ะ
4: สังเกตไหมว่าเราก็มีชนะระดับเบอร์หนึ่งของโลกนะอะไรนะจีโน่ใช่ไหม
3: ค่ะ
4: ที่เขาได้เป็นมือหนึ่งปั๊บเดียวตกไปละอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็อาจจะขึ้นไปใหม่เพราะว่าผมว่าโชคก็มีส่วนเยอะนะลมฟ้านู่นนี่ตีไปแล้วมันพลาดแล้วมันไม่แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนั้นไม่ใช่ว่าถ้าเป็นนักมวยแชมป์โลกระดับนู่นระดับนี้เนี่ยเขาจะชกชนะตลอดละชนะบางคนชนะแบบตอนที่เป็นแชมป์โลกเลยนะใช่ไหมคือโอกาสที่เขาจะแพ้น้อยไปดูนะสถิติแชมป์โลกบางคนเนี่ยชกมาไม่เคยแพ้เลยนะแต่อะไรสำนองนี้นะอ่ะนี่เป็นการศึกษานะไม่ใช่เดี๋ยวนี้เรื่องโชคเนี่ยไม่ใช่เรื่องของดวงแต่อะไรแล้วนะอย่างเดียวซึ่งแต่ก่อนเราไม่คิดหรอกนะเราก็คิดว่าเฮ้ยเราจะไปหวังโชคไม่ได้แล้วเราไม่เคยเชื่อเรื่องโชคเรื่องแรนดอม
3: ฝีมือเก่งอย่างเดียวก็น่าจะพาให้สำเร็จได้แหละคนที่เชื่ออย่างนั้นใช่ไหม
4: ชีวิตเราก็เป็นนักสู้ไงก็ซื้อแล้วก็นั่นแหละเราคิดว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราก็จริงๆเนี่ยไปดูนะใครที่เข้าโปรแกรมเรียกว่าอะไรโคชชิ่งนะพัฒนาบุคคลให้อะไรต่างๆเขาก็จะสอนเลยต้องแบบนู้นเราต้องพยายามเราต้องสู้เราต้องอย่างงู้นอย่างนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับฝีมือนะผู้บริหาร90%บอกว่าฝีมือเขาเท่านั้นอ่ะที่ทำให้บริษัทสำเร็จไปสัมภาษณ์ดูนะคนที่ไม่ได้สำเร็จแต่ว่ามาสอนเรื่องโคชชิ่งก็จะเอานี่แหละบอกว่าโอ้ลืมไปได้เลยเรื่องโชคไม่มีชีวิตนี้ไม่มีคำว่าโชคทุกอย่างต้องฝีมือคุณต้องทุ่มเทคุณต้องทำนู่นทำนี่คุณต้องคิดแบบนั้นแบบนะเป็นอย่างนั้นหมดอ่ะเพราะว่าคุณกำลังสอนเขาไงใช่ไหมก็ต้องพยายามให้เขาทำแต่พวกที่สอนไปไม่ใช่ว่าผิดนะนั่นคือสอนเพื่อให้คุณพัฒนาฝีมือถ้าให้คุณมีความคิดที่จะทำให้คุณได้เปรียบได้ชนะอะไรนะความคิดที่นู่นนี่ต้องมีอินโนเวทีฟต้องอะไรว่าไปนะต้องสู้แบบบางคนก็บอกว่า24 ชั่วโมงนะต้องสู้อย่างเดียวแล้วก็ต้องคิดให้ถูกต้องต้องอะไรสารพัดนะแต่ว่าที่ผมดูมาเนี่ยมันดูเหมือนว่าอาจจะไม่จริง
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะโชคอาจจะมีส่วนเยอะใช่ไหมบางคนบอกว่าคุณดูดิอีลอนมัสก์นะมีโชคอ่ะมีมือไหมทุกเรื่องทำแล้วสำเร็จอะไรต่าง
3: ๆค่ะ
4: อะไรเงี้ยก็มีนะอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นสเปเชียลว่าคนนี้เขาเก่งจริงอะไรจริงแต่คนอื่นแย่ๆเลยนะที่บอกว่าเคยมีฝีมือทำนู่นทำนี่สำเร็จพอเปลี่ยนงานไปทำทางอื่นนะจากซีโอบริษัทนี้ที่ประสบความสำเร็จย้ายมาทำบริษัทนี้เจ๊งเลยอะไรเงี้ยฝีมือหายไปไหนล่ะทำไมบอกว่าเก่งมากขนาดสร้างบริษัทนู่นนี่แต่พอมาเปลี่ยนงานไปพอไปบางทีไม่ได้เปลี่ยนย้ายมาอยู่อีกบริษัทนึงที่เป็นคู่แข่งเลยซ้ำไปใช่ไหมฝีมือที่เคยเก่งๆทำไมหายไปไหนอ่ะมันก็เจ๊งอยู่ดีอ่ะวอร์เรน บัฟเฟตต์ยังเคยบอกหรือว่าปีเตอร์ลินช์นี่แหละนะไอ้คนเชื่อคนตั้งจากปีเตอร์ลินช์มากกว่าว่าไอ้พวกที่บอกว่าเก่งๆเนี่ยนะวอร์เรน บัฟเฟตต์นะวอร์เรน บัฟเฟตต์บอกว่าเนี่ยถ้าคุณเอาบริษัทเน่าๆบริษัทที่มันแย่มากเลยนะบริษัททำเหล็กในประเทศไทยเอาคนที่ฝีมือเก่งที่สุดเลยในการบริหารบริษัทเนี่ยเอามาบริหารบริษัทเลยให้ผมดูดิผมจะอยากถามว่าคุณจะเอาตัวรอดยังไงตายหมดอ่ะเพราะว่าระหว่างบริษัทที่ดีกับอะไรเนี่ยนะเอาบริษัทเนี่ยเอาผู้บริหารเนี่ยเอาฝีมือเอาเอคอนอมิกของบริษัท กับผู้บริหารมาประกอบกันเนี่ยนะจะถ้าบริษัทมันห่วยเนี่ยนะไอ้ผู้บริหารที่เคยดังๆอ่ะก็จะเน่านะใช่ไหมเอาบริษัทดีๆแต่ผู้บริหารห่วยหน่อยถ้าเป็นบริหารเนี่ยผลปรากฏว่าบริษัทก็ยังดีอยู่ดี
3: คือเห็นภาพ
4: เข้าใจไหมถ้าบอกว่าพีเตอร์ลินช์บอกว่าเนี่ยถ้าบริษัทที่มันดีจริงนี่นะต่อให้ผู้บริหารห่วยมันก็ไปได้

0: อันหนึ่งมันจะมีผู้บริหารห่วยมาแล้วมันบริษัทมันก็จะเจ๊งแต่ข้อเท็จจริงคือบริษัทอย่างโค้กอย่างอะไรเนี่ยอยู่มา100 ปีใช่ไหมมันก็อยู่ดีมาตลอดอ่ะใช่ไหมนานๆจะมีทีหนึ่งแล้วมันก็รอดไปได้อะไรต่าง
1: ๆค่ะ
0: นี่แหละคือบริษัทที่ยอดเยี่ยมจริงๆ
1: มีแสดงว่าบริษัทดีมากๆเนี่ยผู้บริหารอาจจะมีส่วนแต่ไม่ใช่อันดับหนึ่งในการที่จะตัดสินใจใช่ไหมในการเลือกในมิตินักลงทุน
0: แล้วก็เรื่องทุกเรื่องอะไรว่าที่ผมเขียนบทความวันนี้ก็คือว่ามันแบบคล้ายๆกับว่ามันการประสบความสำเร็จการอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องประกอบด้วยสองอย่างมันไม่ใช่บอกว่าถ้าคุณเก่งอย่างเดียวคุณรวยคุณอะไรไม่ใช่มันต้องมีโชคที่ผมบอกหรือมีดวงถ้าสองอย่างประกอบกันเนี่ยจะมาไอ้นี่ใช้ได้แต่ถ้าคุณมีแต่ดวงแต่ปรากฏว่าไม่มีฝีมือเลยไม่มีความรู้
1: ก็ไม่ได้
0: ไอ้นี่แจ้งเช่นอะไรสำรอดถูกหวยที่พูดเนี่ยคุณมีดวงอ่ะรวยอ่ะพอแต่รวยเสร็จแล้วคุณไม่มีฝีมือเลยเงินก็หมดเกลี้ยงเจ๊งใช่ไหมถ้าคุณมีสองอย่างคุณถูกลอตเตอรี่ด้วยคุณเก่งบริหารเงินเนี่ยไม่มีทางหรอกคุณก็รวยอ่ะสักเซสนะอันเนี้ยนี่เป็นข้อใจความที่ผมเขียนบทความวันนี
1: ้ค่ะ
0: นะแล้วส่วนตัวเองเนี่ยไม่เคยเชื่อเรื่องดวงมานะตั้งแต่เด็กแม้ว่าผมก็เคยเขียนบทความนะแล้วผมก็ไม่เชื่อด้วย
1: มีคนทำนายอาจารย์ตั้งแต่เด็กว่าจะเป็นเศรษฐี
0: ก็มีบนฝ่ามือเนี่ยมีบิ๊กเอ็มบิ๊กเอ็มบิ๊กเอ็มนี่คือบิ๊กมันนี่บิ๊กมันนี่ใช่ไหมก็ผมไม่เชื่อหรอกผมไม่ได้เชื่อแต่ว่าก็จำได้นะเพราะมันรู้สึกว่ามันน่ามหัศจรรย์ว่าอะไรเราเด็กแบบยากจนอยู่ในสลัมแล้วบอกว่าจะรวยจัดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันก็เป็นแล้วไงแต่ว่าที่เป็นเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นไม่คิดหรอกก็ทำงานเป็นอายุ40 กว่าแล้วยังไม่รวยไม่มีโอกาสรวยเลยเอางี้ดีกว่าเราทำงานบ้าเลยนะเป็นคนทำงานขยันมากนะ
1: ประหยัดด้วยใช่ไหม
0: ประหยัดด้วย
1: ประหยัดด้วยอดออมด้วย
0: แต่ว่าอายุ44แล้วตั้งตัวอะไรไม่ได้หรอกก็คือก็คนทำงานอะว่าเงินเดือนใช้ได้แหละเพราะว่าเรียนขนาดนี้ใช่ไหมอะไรต่างๆแต่ว่าไม่ก็ยังไม่เห็นช่องทางรวยเลยนะอายุ44นี่แทบจะเพิ่งคว้าแล้วยอมละยกโยนผ้าแล้วว่าไม่เอาละไม่ต้องการรวยแล้วเพราะมันทำไปก็ไม่รวยสู้แบบปรับชีวิตใหม่แล้วก็เตรียมตัวว่าก็อยู่ไปเรื่อยๆจนเกษียณนั่นแหละแล้วก็เก็บเงินมันก็พอใช้ได้ใช่ไหมพอใช้ไปตลอดชีวิตอะไรก็ว่าไปนั่นคือความคิดไงแต่พอหลังจากเข้ามาลงทุนเป็น BI เป็นอะไรแล้วก็มีสถานะมีเงินพอเนี่ยก็เริ่มกลับไปศึกษาเริ่มกลับไปคิดว่าเฮ้ยเรารวยเพราะอะไรวะเราก็เก่งมาตลอดเราก็คิดว่าเราก็เก่งมาตลอดแล้วนะคนเราก็คิดว่าเราทำงานดีทำมารู้เรื่องอะไรต่างๆแต่ไม่ประสบความสำเร็จแต่พอตอนอายุ44เนี่ยที่บอกจะปิดเกมหมดแล้วล่ะชีวิตนี้ไม่เอาละมันโชคดีอ่ะมันโชคดีจริงๆที่เจอครั้งแรกคือโชคร้าย
1: ค่ะ
0: อาจจะปิดเกมว่าผมก็อยู่ไปเรื่อยๆนี่แหละไม่ทำอะไรแล้วไม่ฝันหวานอะไรมากมายใช่ไหมเอาว่าต่อไปเรื่อยๆเพราะอายุ40 กว่ามันจะไปคิดว่าโอ้ยเราจะถึงนู้นจะไปทำนู้นทำนี่มันก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมก็เลยพอเกิดวิกฤตขึ้นมาเราตกงานทีเนี้ยมันเลยต้องเปลี่ยนไงต้องหาทางว่าจะเลือกทำอะไรต่อเพราะของเก่าเขาบอกว่าปิดเกมแล้ว คุณจะเป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์นี่ไม่มีละที่อื่นก็ไม่รับคุณว่าทุกแห่งปิดหมดเราก็ต้องไปหาพอไปหาแล้วมันก็ต้องเลือกคุณจะต่อยังไงซึ่งตอนนั้นเราก็ต่อโดยการเอาก็เอาเงินไปลงทุนเนี่ยถ้าคุณไม่มีงานดีๆไม่มีอะไรอนาคตคุณก็ลำบากแล้วถ้าคุณจะไปทำอะไรอ่ะจะมาอายุ40 กว่างานดีๆก็ไม่มีละใช่ไหมคุณจะไปเริ่มคิดแบบโอ้จะไปทำสตาร์ทอะไรมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะอายุขนาดนั้นเนี่ยภาระในบ้านนะครอบครัวก็มีเต็มหมดละลูกเรียนอินเตอร์อีกต่างหากใช่ไหมก็เลยต้องเลือกเสร็จแล้วพอเลือกพบว่าเคยนี่ไงโอกาสเกิดมหาศาลเลยนะเพราะว่าตลาดหุ้นมันตกเยอะมากราคาตกไป 90% นะเฉลี่ยนะจากดัชนี1,700เนี่ยมันเหลือ200
1: ค่ะ
0: นะ โอ้

0: เราก็เห็นโอกาสเลยแล้วก็เข้าไปลงทุนไปลงทุนใช่ไหมนี่คือว่าโชคดีมากแต่ว่าเราก็บอกเราโชคดีจังหวะดีแต่ไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยตอนนั้นเขาก็เลิกเล่นหุ้นหมดละคนที่เลิกเล่นหุ้นเจ๊งหมดละแต่เราเนี่ยโชคดีที่ว่าไม่ใช่แค่โชคดีอย่างเดียวเรามีความพร้อมพูดง่ายๆพร้อมที่จะรับโชคโดยบังเอิญนะคือเราไม่ได้เลือกนะโดยบังเอิญว่าเราเนี่ยก่อนที่จะเกิดวิกฤตตลาดหุ้นเนี่ยเราเนี่ยเป็นผู้บริหารของบริษัทที่ทำ profit fund สมัยก่อนที่ profit fund เป็นเรื่องใหม่นะบริษัทเราก็บริษัทใหญ่ก็โอเคก็ตั้ง profit fund ขึ้นมาทำไปสองสามปีละนะแล้วก็ตอนทำนี่เราก็ศึกษาต้องเรียนรู้เพราะว่าจะมาทำมั่วๆเอามาเก็งกำไรไม่ได้มันก็ต้องใช้หลักการแบบพื้นฐานอะฮะพื้นฐานของเขาเนี่ยเราเรียนมาปริญญาเอกการเงินการลงทุนเลยใช่ไหมก็ตอนนั้นเราเริ่มรู้แล้วว่าให้การลงทุนเนี่ยคุณต้องวิเคราะห์ว่าหุ้นกิจการดียังไงอะไรทำอะไรว่าไปจะต้องมีรายงานสมัยก่อนรายงานก็เป็นแบบวิเคราะห์อะไรสมัยก่อนนั้นตอนนั้นการวิเคราะห์หุ้นยังแทบจะไม่มี
1: ค่ะ
0: พวกเราไม่เคยเจอนะสมัยผมเนี่ยไม่มีวิเคราะห์หุ้นหรอกวิเคราะห์อะไรมันก็เขียนไปเรื่อยว่าหุ้นตอนนี้น่าจะดีน่าจะเสียหุ้นตัวนี้น่าจะดีเพราะว่ามันกำลังขึ้นอะไรหลักทรัพย์กำลังดีพูดแค่นี้แหละพูดกว้างๆไม่มีบอกหุ้นตัวนี้ทำอะไรนะจะมีคาดการณ์ว่าได้กำไรเท่าไหร่ไม่มีนะไอ้เข้าใจผิดตอนนั้นเราทำละเราเริ่มทำเราเริ่มวิเคราะห์พูดง่ายพื้นฐานเราได้หมดแล้วนะแต่ตอนนั้นไม่ใช่ VI นะ
1: ค่ะ
0: เพราะถ้า VI เนี่ยคุณต้องวิเคราะห์ราคาด้วยว่าอันนี้คุ้มค่าไม่คุ้มค่ามีมาร์จิ้นออฟเซตที่ใช่ไหมก็เลยเราเนี่ยเราพื้นฐานดีเราจบปริญญาเอกการเงินการลงทุนเลยรู้เรื่องหมดนะ
1: ค่ะ
0: ในขณะเดียวกันเริ่มมีประสบการณ์แล้วก็ไม่เยอะมาก
1: ค่ะ
0: สามปีสมมติอย่างนี้ที่ทำวิเคราะห์แล้วก็ VI ก็ยังไม่ได้ศึกษาจริงๆจังๆอย่างนี้เลยก็นะเพราะมันยังไม่มีตอนนั้นใช่ไหมเราก็ตกงานมาแล้วก็เฮ้ยเจอเฮ้ยแล้วมันถูกแล้วที่เราซื้อถูกเพราะว่าเราคิดว่าโอ้โหปันผลต้อง 10% นะนะโดยมาตรฐานแค่ปันผลอย่างเดียวมันก็บอกแล้วว่าถูกจนไม่รู้ถูกมั้ง
1: ค่ะ
0: ก็เริ่มซื้อหลังจากซื้อปุ๊บเนี่ยเศรษฐกิจก็เริ่มนิ่งไป3ปี4ปีหลังจากนั้นเริ่มฟื้นตัวพอฟื้นตัวปุ๊บเนี่ยหุ้นที่เราซื้อว่ามันก็ขึ้นเลยเห็นไหมเข้าจังหวะดีมากใช่ไหมก็เรียกว่าดวงเกิดผมเรียกว่ามันดวงเกิดคือเราเกิดในฐานะนักลงทุนเนี่ยเราเกิดดวงดีมากเลยดวงที่หุ้นมันตก 90% แล้วก็กำลังขึ้นยาวเลยเป็น10 ปี 20 ปีเลยเนี่ยดวงดีสองเราพร้อม
1: ความรู้พร้อมฝีมือ
0: ความรู้พร้อมจริงๆฝีมืออะไรก็ยังไม่มากหรอกแต่ว่ามันไม่สำคัญไงคือขอให้เราชนะคนอื่นก็พอละเราไม่ต้องเก่งหรอกแต่คนอื่นเขาแย่กว่าใช่ไหมเนี่ยเป็นอะไรที่เราคิดว่ามันโชคดีต
1: ้
0: องประกอบไปด้วยฝีมือประกอบไปด้วยความพร้อมใช่ไหมแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่ใช่สักเซสเฉพาะลงทุนแล้วได้ตังค์ใช่ไหมเราก็เวลาตอนนั้นว่างๆแล้วไงตกพอไม่ได้ทำงานแบบประจำอย่างนั้นก็ว่างแต่ผมยังทำงานนะยังได้เงินเดือน
1: เป็นที่
0: ปรึกษาแต่ว่าไม่ค่อยมีงานหรอกเพราะตอนนั้นอ่ะทุกบริษัทอ่ะคำว่าที่ปรึกษาก็คือว่ากำลังทำเรื่องว่าจะฟื้นกิจการยังไงส่วนใหญ่ก็ไปหาเงินบริษัทใหญ่ๆทุกบริษัทตอนนั้นเจ๊งข้างเงินเรื่องอะไรมหาศาลวันๆไม่ค่อยมีงานทำมีแต่งานว่าต้องไปหาเงินที่ไหนก็ทำก็มีบ้างแต่ก็มีคนทำมีที่ปรึกษาการเงินแล้วก็เป็นที่ปรึกษาฝั่งบริษัทแค่นั้นนะก็ดูว่าเขาเสนอมาดีไหมจะออกหุ้นกู้นู่นนี่จะไปเลสฟันที่ไหนที่นิวยอร์กที่อะไรก็ว่าไปใช่ไหมก็เราก็มีเวลาว่างเรามีเวลาว่างเราก็เริ่มเขียนละตอนนั้นปีแตกผมจำได้ปีแตกเนี่ยผมเขียนแป๊บเดียวไม่นานหรอกเขียนอยู่คนเดียวอะเพราะที่ออฟฟิศมันก็ไม่มีคนมันเงียบจะตายเลยแต่ไม่มีธุรกิจอะไรละ
1: โอ้ได้เป็นหนังสือระดับตำนานจนถึงทุกวันนี
0: ้แต่ว่าเขียนใช่เขียนแบบเร็วมากแล้วก็เขียนแบบพื้นฐานมาก
1: ๆค่ะ
0: แล้วที่เราลงไปเข้าไปลงทุนก็เราก็ไม่ได้หาหุ้นไม่ได้วิเคราะห์เก่งอะไรมากมาย

0: แต่ประเด็นก็คือว่ามันก็ไม่มีคนอื่นเก่งกว่าเราไงเพราะว่าเราเป็นคนแรกใช่ไหมเราก็เลยได้เปลี่ยนเราก็สบายก็ลงทุนและในขณะเดียวกันก็สร้างโปรไฟล์ตัวเองขึ้นมาจากการเขียนหนังสือติดแต
1: ่
0: แล้วก็ยังไปมีเวลาเหลืออีกไปขอคุณสุทธิชัยอยู่นี่แหละนะแล้วขอเขียนลงกรุงเทพธุรกิจตั้งชื่อนี่แหละที่ปัจจุบันเนี่ย
1: โลกในมุมมองของ
0: value
1: investor
0: เกือบ30ปีแล้วต่อเนื่องไม่เคยหยุดเลยนะยกเว้นวันหยุดวันราชการเลยแต่เกือบ30ปีก็เขียนก็คนก็ยังติดตามอยู
1: ่
0: ก็ยังดูอยู่แล้วก็
1: ทำการรวมเล่มอาจารย์นะทุกปี
0: ตีแตกตีแตกก็เดี๋ยวนี้ก็ยังขายอยู่เป็นหนังสือที่ขายนานมากนะ
1: ใช่
0: กี่ปีเกือบ30ปีใช่ไหมก็ยังขายได้อยู่ที่ปกติก็ไม่มีหนังสือยาวขนาดนี้ก็อย่างที่ว่ามันเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานใช่ไหมเพราะนั้นเราก็สบายเลยประสบการณ์สำเร็จง่ายเลยอะไรนี้ทั้งที่จริงๆไม่ได้เก่งมากหรอกแต่จังหวะมันดีแล้วเราเป็นคนแรกเราเป็นคนที่เริ่มต้นตรงนี้และส่วนใหญ่ตอนนั้นก็เป็นตอนที่VI เริ่มดัง VI เริ่มดังเพราะว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์เริ่มมาทีนี้เราก็เลยไปศึกษาชีวิตวอร์เรน บัฟเฟตต์ว่าเฮ้ยทำไมสักเซสขนาดนี้วะใช่ไหมแล้วเราก็พบว่าเฮ้ยเมย์บีนะอาจจะเป็นว่าบัฟเฟตไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกแต่เขาโชคดีมากมากมากเพราะไปศึกษาประวัติเขาดูเนี่ยวอร์เรน บัฟเฟตเองบอกว่าเขาโชคดีที่เกิดในอเมริกาและเป็นชายผิวขาวอันนี้พวกเราต้องเข้าใจนะบริบทของอเมริกานี่เขาเป็นยังไงคือสมัยก่อนสมัยวอร์เรน บัฟเฟตนี่อเมริกาไม่ได้แอดวานซ์ไม่ได้เสรีขนาดนี้หรอกใช่ไหมแต่ว่าเฉพาะพวกผู้ชายผิวขาวเท่านั้นที่จะสักเซสที่จะมีบทบาทเนี่ยถ้าคุณเกิดเป็นผิวดำไม่มีทางไม่มีทางดังไม่มีทางเก่งเขาบอกแค่เนี้ยว่าเขาโชคดีและเกิดในอเมริกาซึ่งอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่โตแบบร้อยปีไม่หยุดคุณต้องเข้าใจนะอเมริกาที่เป็นประเทศที่แบบสุดยอดละไม่เคยมีประเทศไหนเด่นโดยเด่นขนาดนี้นะคนที่บอกว่าตกอันดับหนึ่งไปคุณต้องไปคิดใหม่ให้ดีเขาดีมาร้อยปีหลังๆก็ยังโตขนาดรวยขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้ก็ยังโตดีกว่าพวกยุโรปพวกอะไรจ้ะเพราะคุณต้องไปศึกษาแต่ว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยเขาพูดแค่เนี่ยว่าเขาโชคดีแค่เนี้ยคนก็เอ้ยไม่เกี่ยวแล้วใช่ไหมแต่ว่าผมว่าเกี่ยวเรื่องชายผิวขาวเลยนี่โอเคจบไม่เป็นปัญหาแต่ว่าสิ่งที่เขาโชคดีก็คือวันเกิดเขาเนี่ย1930คือปีอะไรรู้ไหมมหาวิกฤตมหาวิกฤตจริงๆเกิดปี1929ปลายปีละปี30ก็ดิ่งหุ้นดิ่งมาอีก3ปีนั่นคือวิกฤตใหญ่ที่สุดของโลกเหมือนกับบ้านเราปี40ที่เราเกิดเนี่ยก็คือวิกฤต9ตกมา 90% ต้มยำกุ้งตอนนั้นที่อเมริกาตกมา 90% เหมือนกันบังเอิญนะเขาอาจจะ91เดี๋ยวผมไปอาจจะว่า 90%คุณตกมา 90% นะวันที่วอร์เรน บัฟเฟตต์เกิดน
1: ะ
0: และนิ่งไปอีก25ปีแต่จริงๆไม่ใช่ถึง25ปีนิ่งไปอีกหลายปีประมาณนิ่งต่อไปประมาณเกือบ20ปีนะตอนนั้นน่ะหนักมากนะวอร์เรน บัฟเฟตต์เกิดตลาดหุ้นถล่ม 90% และนิ่งไปอีกไม่ได้นิ่งขยับไปขยับมาไม่ค่อยยังไม่ไปไหนอีกเกือบ20ปีแล้วคุณรู้ไหมว่าวันที่วอร์เรน บัฟเฟตต์อายุ20ปีนะ20ต้นๆนี่นะเกิดอะไรขึ้นวอร์เรน บัฟเฟตต์ก็ไปเจอเดนแกรมไปนู่นไปนี่
1: เจออาจารย
0: ์เจออาจารย์เปลี่ยนตัวเองเป็น VI โอ้โหแบบ
1: แล้วหลังจากเหมาะเจาะ
0: หลังจากวันนั้นเนี่ยผมไปดูกราฟแล้วบอกโอ้นี่เลย20ปี30ปีนับจากวันนั้นน่ะนับจากวันที่วอร์เรน บัฟเฟตต์เข้าตลาดหุ้นนี่นะ
1: พ
0: ูดมันขึ้นเป็นบ้าไม่มีตกเลยวอร์เรน บัฟเฟตต์เข้าไปนี่นะโอ้โหแบบโอ้โหสุดๆเลยคือลงไปทำไรมโหฬารผมมาเปรียบเทียบก็ค่าย VI ไทยเนี่ยแหละหลังจากปี40 VI ไทยที่ดีกว่านั้นก็คือหลังจากปี
1: 51
0: ไม่ใช่41 51ไปอีก10ปีแต่51ก็ยังโอเคไอ้41ก็ยังโอเคแล้วมันก็ตกไปแล้วแต่มันยังไม่ได้ขึ้นมาแต่ขึ้นหนักๆคือปี51
1: หลังสัปพรามแล้ววีเชฟเลย
0: ถูกต้องก็เลยบอกว่าเฮ้ยนี่

0: ความเป็นจริงก็คือว่าโชคชะตาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีผลเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลังๆนี่คิดเลยบอกโอ้โหถ้าไม่ได้อีทองของ VI เราไม่มีทางรวยอย่างเงี้ยหรอก
1: ค่ะ
0: แล้วหลายคนก็ไม่รวยอย่างเงี้ยที่คุยว่าโอ้เก่งมากอย่างเงี้ยเอาเข้าจริงๆก็คือมาทำตอนนี้ดูดิยากไหมจะยากมากเลยผมรู้สึกตัวไงทีนี้เรื่องนี้ก็เลยไปผมก็เลยตอนหลังก็ไปอ่านเจอเองนะเรื่องของอะไรเรื่องของโชคจากการเกิดเนี่ยนะก
1: ็
0: ไปเจอของเขาเรียกมัลคอมัลคอมแกลดเวลล์ชื่อ Outlier นะในภาษาไทยก็มีนะเดี๋ยวนี้มีคนแปลเร็วนะหนังสือ Outlier ของมัลคอมแกลดเวลล์เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องนี้จริงๆหนังสือเรื่องนี้ดังมากนะเป็นแนวเหมือนกันนะแนวว่าวิธีการประสบความสำเร็จเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไปศึกษาเขาเอาการศึกษานี่มาใช้คือทีมนักกีฬาฮอกกี้ของแคนาดาว่าทำไมวะดาราของเขาเนี่ยเกิดเดือนมกราเยอะมากเลยกุมภาลองลงมามีนาสูงหลังจากนั้นไม่ค่อยมีเลยนักกีฬาซุปเปอร์สตาร์ส่วนใหญ่เกิด3เดือนแรกเท่านั้นแหละเขาก็เลยไปศึกษาว่าเอ้ยมันแปลกนะโดยปกติถ้าโดยธรรมดามันต้องกระจายทั่วไปแต่ที่เขาอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าที่แคนาดามันมีระบบดราฟต์เข้าใจไหมครับมีแล้วมีทีมเด็กทีมเด็กเนี่ยหมายก็ว่าอายุ8-9 ขวบ
1: ไปฝึกใช่ไหม
0: เอามาจัดทีมละจัดทีมแบบที่จะไปเล่นกีฬาแล้วก็จะคัดตัดอายุว่าต้องอายุ8-9 ขวบอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเวลาเขาตัดอายุเขาตัดอาจจะ1 มกราอะไรเงี้ย
1: ค
0: ่ะไอ้ทำนองนี้นะก็กลายเป็นว่าเฮ้ยคนที่เกิด1 มกราเนี่ยเขาได้เต็มปีเลยหมายว่าอายุจริงอ่ะ9 ขวบแต่คนที่เกิดธันวาเนี่ยจริงๆก็คือ8 ขวบกับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้กี่วันเพราะฉะนั้นไอ้เด็กที่เกิดไอ้ตรงมกราเนี่ยก็ได้เปรียบเลยเวลาคัดตัวนะคัดตัวเข้าทีมอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่า8 ขวบกับ 9 ขวบนี่สำหรับเด็กนี่คือ
1: ต่างก
0: ัน
1: นะเด็ก
0: โอ้ต่างกันแข็งแรงกว่า
1: แล้วก็แข็งแรงกว่า
0: เพราะเด็กก็อายุคิดดู10 กว่าเปอร์เซ็นต์นะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมก็เลยพอพวกนี้ได้ครับคัดเข้าทีมก็เลยมีโค้ชดีมีอะไรก็เล่นดีพอเล่นดีพอโตขึ้นไปคัดทีมเข้าทีมใหญ่ขึ้นอะไรขึ้นเขาก็เก่งไปเรื่อยๆไงใช่ไหมอันนี้มันเหมือนกับว่าเป็นมีผลกระทบว่าใหม่ๆอ่ะคุณชนะนิดเดียวแต่ถ้าคุณได้รับการคัดตัวไงถ้าคุณก็ได้มีโอกาสเข้าไปซ้อมฝึกซ้อมได้โค้ชดีก็ดีขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: ตอนผมเองเนี่ยผมก็คิดว่าเนื่องจากว่าเราเกิดดีเกิดปี40คำว่าเกิดปี40คือปี40น่ะเป็นวันที่เราเริ่มเข้าตลาด
1: แล้วมีวิกฤต
0: เริ่มต้นตลาดวิกฤตน
1: ะ
0: แล้วเราเริ่มเข้าตลาดหุ้นไงนะใกล้ๆเป็นวันเกิดเราว
1: ัน
0: เกิดในการเป็นนักลงทุนกำเนิดนักลงทุนไอ้นี่ก็เหมือนกันนะแล้วก็ปรากฏว่าเป็นอย่างเงี้ยคือพอเราเข้าไปเราเริ่มเขียนหนังสือยังเขียนไม่ค่อยเป็นอ่ะแต่ว่าพอได้เขียนได้อะไรได้เขียนซ้ําได้อะไรมันความรู้มันกระทบพอกพูนเข้าไปก็ต้องศึกษาหาความรู้เพื่อจะมาเขียน
1: ค่ะ
0: แล้วพอเป็นคนแรกเขาก็เชิญพูดเวลามีกิจกรรมมาก็เชิญไปพูด
1: กิจกรรมออกเวทีเยอะเลย
0: เราก็ต้องไปหาความรู้อะไรต่าง
1: ๆค่ะ
0: ไอ้เนี่ยเค้าเรียกว่าความรู้ทบต้นเหมือนกับการลงทุนทบต้นนะถ้าคุณทบต้นไปเรื่อยๆคุณก็รวยจัดเองไม่ต้องทำอะไรทบไปเรื่อยๆไม่ต้องเก่งมากอ่ะต่อให้คุณทบไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณไม่ทบเนี่ยคุณก็ไม่มีทางใช่ไหม
1: อัน
0: นี้เป็นสูตรเลยว่าถ้าคุณเกิดแบบนี้นะโอกาสดีมากเลยนั่นนี่ผมก็ไปถึงเรื่องหลานผมเนี่ยเพิ่งเข้าโรงเรียนโรงเรียนดังโรงเรียนที่เข้ายากมากแล้วเขาก็เข้าได้แล้วเราคิดส่วนหนึ่งเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวนี้เด็กต้องสอบนะอนุบาลก็ต้องสอบเพราะเขาเกิดเดือนธันวาหลานผม2 คนเนี่ยเกิดเดือนธันวาไอ้เด็กกันยาเกิดเดือนกันยาแต่ว่าโรงเรียนเขาตัดตอน31 สิงหาแสดงว่าเขาเนี่ยตอนนี้เขาจะ4 ขวบแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาจะแก่กว่า
1: เพื่อนรุ่นเดียวกันนะเกือบปีเหมือนกัน
0: เกือบปีนึงถ้าคนนั้นเกิดโชคร้ายไปเกิดเดือนธันวาเนี่ย
1: ค่ะเวลาหมดแล้วอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM

0: Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
2: ับเฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆขัน
7: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเรียนจิติมาทวาเรศค่ะช่วง Money Clinic ค่ะ
8: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์
7: ค่ะช่วงมันนี่กันอีกวันนี้เช่นเคยพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มนะคะตอนนี้โค้ชอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะโค้ชค่ะ
9: ครับสวัสดีครับ
7: ค่ะวันนี้เจอกันเนาะวันอังคาร19พฤษภาคมอ่ะก็ฝนฟ้าเริ่มโปรยปลายเด็กๆก็เปิดเทอมเนาะไปโรงเรียนกันแล้วนะคะในขณะที่สถานการณ์ภาพเศรษฐกิจต่างๆก็ยังดำเนินต่อไปนะสงครามต่างๆนานาก็ยังไม่จบนะคะเราก็รอลุ้นแล้วนี่วันนี้เขาลุ้นมาตรการต่างๆของภาครัฐนะโค้ชที่จะออกมานะไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่ง plus อัลมาตรการกระตุ้นอะไรต่างๆนานาอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นเช่นเดียวกันแต่วันนี้โค้ชก็มีมาตรการที่จะมาคุยกันด้วยเนาะสำหรับภาครัฐใช่ไหมคะตอนนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่งประกาศออกมาด้วยเนาะสำหรับ LTV ใช่ไหมคะค่ะ
9: ครับต้องบอกว่าช่วงนี้ชุดใหญ่นะฮะ
7: ค่ะช่วยกันเต็มที่แต่ว่าเหนื่อยไหมแบบโค้ชในฐานะที่ก็น่าจะอยู่ในแวดวงด้วยเนาะสำหรับอสังหาริมทรัพย์ส่วนหนึ่งเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยไหมคะในแง่ของตลาดเช่าเป็นยังไงคะตอนนี้เพราะว่าตลาดซื้อขายก็เหนื่อยมากเหมือนกันบอกว่าสภาพคล่องก็ต่ำมากเลยตอนนี
9: ้ค่ะถ้าเป็นตลาดซื้อขายเนี่ยดูแล้วราคาสัก3ล้านบวกลบเนี่ยเหนื่อยพอสมควรนะเมื่อเทียบกับหลักราคาที่สูงขึ้นมาในกำลังซื้อของคือใช้คำนี้คนที่มีกำลังซื้อเขาก็มีกำลังซื้อครับนะฮะแต่คือ3ล้านบวกลบเนี่ยด้วยความที่ต่างก็ตึงนะฮะแล้วก็ความสามารถในการผ่อนชำระก็ตกดรอปลงไปเยอะจากค่าครองชีพแล้วก็ดูเหมือนดุมในการจะให้สินเชื่อกับคนกลุ่มรายได้สักผมตี30,000แล้วกันเนาะ
7: ค่ะ
9: สามคือก็คงว่าตัวภาระทางการเงินที่ก
7: ็งอขึ้นเนาะ
9: เอาเรื่องอยู
7: ่เซนอ่ะค่าครองชีพที่เราคุยกันในช่วงที่ขึ้นตามขึ้นมาเลย
9: เพราะฉะนั้นก็เลยกลุ่มนี้ก็อาจจะถ้าเป็นการซื้อขายนะครับการซื้อขายกันอยู่ได้ถ้าเป็นผมก็ยังมองว่ามันไปได้นะเราซื้อกันไม่ไหวอะฮะ
7: ก็มาเช่าแทน
9: คนรุ่นมันจบมาไม่ง่ายเนาะที่ซื้อบ้านกันได้เนี่ยกู้ผ่านเพราะฉะนั้นการเช่าก็ยังไปได้อยู่

0: พียงแต่ว่าเราอย่าไปมองว่าคนมาลงทุนกันเยอะๆห้องว่างเยอะอันนั้นมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับโลเคชั่นที่ดีนะฮะสินทรัพย์ที่โอเคหนึ่งเรียกว่าเช่ากันเต็มจะมีปัญหานี้มากกว่าคือเริ่มไม่จ่ายค่าเช่ามา
1: ฝึกเครื่องมันขยับขึ้นใช่ไหมฮะ
0: ก็เพราะฉะนั้นก็ถือว่ายากอยู่พอสมควร
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเราด้วยเต็มจำนวนนะครับไม่ได้กู้ได้ยากเลยจะให้คนมีเงินมาดาวเนี่ยครับแต่ว่าก็กลับมาตรการ LTV ที่เรากำลังจะคุยกันเข้าของคนที่อาจจะยังไม่เคยรู้จัก LTV นะฮะ LTV เนี่ยย่อมาจากคำว่า Loan to Value นะครับหรือถ้าเป็นภาษาทางการหน่อยตราสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันนะครับถ้าเป็นภาษาง่ายๆก็คือถ้าเราจะกู้ซื้อบ้านเนี่ยนะเราได้ปล่อยเงินกู้ให้เราได้สูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาบ้าน
1: ค่ะ
0: นี่คือภาษาบ้านๆเลยนะสมมติบ้านราคา
1: 100 บาทสมมติบ้านล้านนึง100 บาท
0: 100% ก็คือคุณกู้ได้100 บาทเลย
1: ค่ะไม่ต้องดาวน
0: ์100 บาท LTV 80% คุณกู้ได้แค่80
1: ค่ะ
0: นะฮะก็ต้องไปหาเงินดาวมาเอง
1: หาเงินดาวมาอีก20โอเค
0: นะถ้าย้อนไปประวัติศาสตร์เล็กๆก็คือ LTV เนี่ยมันเกิดในช่วงที่เกิดการเก็งกำไรกันน
1: ะ
0: คนซื้ออสังหาริมทรัพย์5ห้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถือครองกันไว้แล้วก็น่าจะเป็นเหตุจากการที่ธนาคารก็ไม่ได้ดูรายละเอียดให้ดีอ่ะใช้คำนี้แล้วกันนะครับในยุคที่มันเฟื่องฟูก็ใครก็กู้2หลัง3หลังนะครับแม้กระทั่งว่าคนบางคนเนี่ยรายได้เนี่ยกู้หลังเดียวได้ก็เก่งแล้วนะฮะแต่การดู3 4 5ซึ่งโดนการเก่งกำไรน
1: ะ
0: มาตรการนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อเบรกชะลอการเก่งกำไรเพราะว่าโอ้ถ้ามันซื้อง่ายกู้ง่ายถือครองกันง่ายนะแล้วเดี๋ยวก็หวังว่าจะเปลี่ยนมือสร้างกำไรกันเนี่ยปลายทางก็จะมีของเต็มตลาดนะสินเชื่อก็คือของมันเต็มตลาดอยู่แล้วเพราะว่าdeveloper หรือผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์เขาก็สร้างขึ้นมา
1: เปิดโครงการใหม
0: ่แต่ว่ามันจะกลายเป็นสินเชื่อจำนองกับแบงค์แล้วสุดท้ายมาตายก็คือเรียกว่าส่งต่อกันไม่ได้เนี่ยเยอะเกินไป
1: ค่ะ
0: นะครับก็เลยมีช่วงหนึ่งที่LTV ออกมาก็บ้านหลังแรกได้ 100% นะบ้านหลังที่2ก็90นะแล้วก็หลังที่3ก็เหลือ70อะไรเงี้ยเพื่อเป็นการชะลอว่าเอ๊ะถ้าคุณจะซื้อหลัง3ถ้าเป็นแบบเดิมก็คือทั้งหมดกู้ได้ 100% ก็สบาย
1: แล้วก็มีบางเคสบางช่วงเวลาอาจจะ110ด้วยนะหมายถึงตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกอัพเข้าไปอีกได้ใช่
0: ซึ่งอันนี้ก็ดุเดือดก็ดุเดือดนะครับทีนี้เดิมอะฮะนะครับเราคุยกันกลุ่มหลังบ้านต่ำกว่า10 ล้าน10 ล้านก็ไม่เป็นไรเล่าให้ฟังด้วยแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเอา10 ล้านก่อนนะหลังแรกเนี่ยกู้ได้ 100% เลยแล้วก็ท็อปอัพอีก10ก็คือกู้ได้เต็มจำนวนแล้วก็ตกแต่งได้ด้วย
1: ค่ะ
0: นะเขาจะดูว่าผ่อนหลังแรกมากี่ปีแล้วถ้าผ่อนหลังแรกมามากกว่า2 ปีที่2ก็กู้ได้90
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าหลังที่2เนี่ยผ่อนหลังแรกยังไม่ถึง2 ปีเลยนะครับโอ้ยของเก่ายังเหลือเลยนะครับ
1: เลยไปซื้อ
0: ก็ให้แค่80พอส่วนหลังที่3เนี่ย
1: 70%
0: นะฮะส่วนบ้านราคาที่กู้ได้ถึง 90% นะ 80% หลังที่3ก็ 70%แต่ปรากฏว่านะครับปีที่ผ่านมาก็มีมาตรการนะครับตอนที่ประกาศในรอบวันที่20 มีนาคม 2518ก็บอกว่าผ่อนนี้ดีเหลือเกินผ่อนคลาวเนอะเพราะว่าตลาดอสังหาซบเซาม
1: าก
0: นะคร
1: ับ
0: ผู้ที่ถือหุ้นอสังหา

0: าจจะทราบกันดี
1: ซุบเซามากแม้กระทั่งหลายๆคนด้วยค่ะที่เคยเฟื่องฟูปันผลที่เคยเฟื่องฟูนะกลุ่มอสังหาเคยเป็นกลุ่มที่เฟื่องฟูตอนนี้เป็นยังไงกันก็ไม่ราคาไม่ไปปันผล
0: ผมก็โดนอยู่เหมือนกันนะฮะบอกว่าก็มี
1: ด้วย
0: หนึ่งปีที่ผ่านมาตั้งแต่จนถึงซึ่งกำลังจะจบมันติดมิถุนา2569เนี่ยปรับนะเพดานไถเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะไล่ฟังต่อไปคือใกล้จะจบแล้วนะฮะเขาก็เลยบอกว่ามาตรการใหม่เนี่ยต่อไปแล้วกันนะฮะก็ปรากฏว่าเห็นรอบนี้ที่เราผ่อนยอดเยี่ยมที่2เนี่ยสำหรับราคา10-90%
1: ให้100เลยนะคะ
0: ถ้าโดยสรุปเป็นแบบนี้ฮะ10ล้านประมาณนะครับไปดูบ้านหลังปัจจุบันนี้นะฮะหลังที่1นะครับก็จะได้1บวกกับ 10% ท็อปอัพ2หลังที่3ก็ 100% ครับ
1: ได้ค่ะ
0: จำง่ายๆอย่างนี้เลยนะเดิมเนี่ยหลังที่2เนี่ยเท่าไหร่นะครับ10%อันใหม่เนี่ย
1: หลังแรก
0: ต่ำกว่า10
1: ไปได้110
0: นะหลังที่1ไป110ได้เลย2 3ก็ 100%
1: ได้100เปอร์เซ็นต์เซลกรัมของสถาบันการเงินเขาก็ยังน่าจะดูเคลียวอยู่แหละเหมือนกันเนาะแต่ว่าในรายละเอียดตรงเนี้ยเขาก็มีถ้าผ่านก็จะผ่านแม้จะเป็นหลังที่2ล่ะค่ะ
0: ผม3บิลเขาถามว่าก็เกิน3แต่ว่ามันคือ 100% หมดโอ้ 100% ล้านที่จะเดิมเรา90 8สำหรับหลัง1 2 3แก้ใหม่100หมด
1: 100หมดอื
0: มเต็มหมดเลยฮะ
1: ค่ะ
0: นะฮะจำไม่ยากเลยจำไม่ยากเลยเพราะว่าเกณฑ์นี้เนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยใหม่นะครับพวกรีไฟแนนซ์อะไรตรงนี้นะเกณฑ์นี้ใช้สมัครกันนะซึ่งคุยกันก่อนเนาะว่าก็ไม่ใช่ว่าจะซื้อง่าย
1: ไปซื้อกันเถอะ
0: คำนี้นะ
1: หลายคนก็จะคิดว่าง่ายขึ้นหรือเปล่าน
0: ะครับเพราะว่าการให้สินเชื่อก็เดิมเนา
1: ะ
0: หนึ่งก็คือรายได้ที่ไหวผ่อนสบายนะครับงวดนะฮะก็ไม่ควรเกิน
1: ค่ะ
0: และถ้าเกิดว่าดูตัวเลขนะผ่อนบ้านไม่เกิน 40% บาทก็ไม่ผ่านนะ
1: อย่างจะดีที่สุดรวมหนี้ทุกค่ะ
0: ประวัติการชำระหนี้ไถที่ต้องพิจารณาเหมือนเดิมครับก็เรียกว่าเกณฑ์เนี่ยปล่อยสินกับมูลค่าบ้านแต่ก็ยังมีความขายถูกกู้แล้วธนาคารบอกว่ากู้ไม่ผ่านเนี่ยไม่อยากให้รู้สึกผิดหวังเนาะ
1: ค่ะเนาะถ้าเป็นแบบ
0: ธนา
1: คารมองว่าเรากลับมาเตรียมพร้อมๆดีป่ะได้ไปแต่สุดท้ายเราลดฝั่งหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีประเด็นคือพอมันมีประเด็นเรื่องของสถานการณ์สงครามต้องหลังเราเคยคุยกันเนาะมีคุณผู้ฟังส่งไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองด้วยนะคือเกี่ยวคงของบริษัทที่เราทำงานอยู่ด้วยไปดูงบบริษัทหรืออะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ใช่ใช่เพราะใจเขาใจเราว่าเขาก็อยากจะรู้ว่าฝั่งไห
1: ม
0: นะครับก็อันนี้ก็วางแผนไม่ได้อยากให้รู้สึกเสียใจแหละที่เราไม่ได้บ้านเนาะ

0: ในสภาวะแบบนี้เนี่ยธนาคารจะค่อนข้างเข้มงวดละเอียดจริงๆว่าถ
1: ้
0: าปล่อยมีแนวโน้มที่จะผ่อนได้ตลอดรอบ 4-5 ปีแรกนะเพราะมันเป็นช่วงปีของตัวดอกเบี้ยอะไรเงี้ยนะครับเรียกว่าถ้าประเมินหน่อยนะการสภาวะความพร้อมก็เป็นเรื่องที่ธนาคารประเทศไทยก็บอกว่านี้เนี่ยฟังแล้วพวกเราในฐานะผู้ใช้บริการทางไหนนะครับได้เก็บเงินที่บ้านแต่ว่าเหตุผลจริงๆก็คือไม่ใช่ก็ชี้แจงตรงนี้เนาะว่าต้องการเนี่ยซบ10ปีนะครับรางเนาะกดดันต้นทุนผู้ประกอบเรียกว่ามา2ด้านต๊อกบ้านและคอนโดแต่พวกเราไม่ต้องไปซื้อ เพราะว่าเรามีแผนที่สำคัญกว่า
1: พี่หนุ่มว่าช่วงสังหาริมทรัพย์การปกติมามิติของการดับหนึ่งอะไรเงี้ย
0: ต้องบอกว่าราคามันนะครับก็อาศัยอยู่แล้วอะไรต่างๆแ
1: ต่ถ้า
0: คุณไม่หมูครับเพราะฉะนั้นก็โอ้โหลดเย็น
1: โอ้
0: ฮะเน้นต้อง
1: พี่หนูอธิบายหน่อยว่าเลขที่มันดู
0: นะครับถ้าเกิดว่าโอกาสคู่ผ่านก็มีแหละนะครับรายได้ที่เราหาได้ก็กินใช้จนหมดเสมือนต้องผ่อนอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ต้องเสียฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องเป็นเงินสำรองก็ได
1: ้
0: ต้องคิดอย่างนี้นะไม่คิดแบบพอเริ่มจ่ายแล้วก็เริ่มมาไต
1: ่
0: ส่วนใหญ่เละ
1: อีกสี่ปีไม่รู้ดอกเบี้ยจะเป็นยังไงด้วยเนาะหมายถึงว่า
0: อ
1: ัตราดอกเบี้ยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องบวกไปด้วยเพราะงั้นเตรียมไว้เลย
0: หรือถ้าไม่ได้ต้องผ่อนแต่เราจะผ่อน
1: อ่ะก็ได้เน
0: า
1: ะใช่ไหมคะ
0: ความหมายคือตรงนั้น4ปีก็อาจจะไม่คิดดอกเบี้ยเราอะไรเงี้ย
1: ก็โอ้ยได้ยิ่งดีเลยเนาะต้นจะหมด

0: ะแบบว่า
1: ใช่ใช่
0: เร็วมากเลย
1: ต้องวางแผนอย่างนั้นนะไม่ใช่วางแผนว่าเอาละเดี๋ยวปล่อยเซอร์4ปีเดี๋ยวเข้าไปเฮ้ยไม่ได้ดิไม่ได้ดิไม่โอนะ
0: ค่ะ
1: นะครับอืมอ่ะก็เรียกว่าท่านได้ท่านซื้อตอนนี้ก็จะได้ของที่ราคาดีพอสมควร
0: ค่ะ
1: นะฮะก็จริงๆก็แล้วแต่มุมมองนะครับถ้าเป็นข้อดีของมาตรการนี้ก็สำหรับผู้กู้ก็ลดภาระเงินดาวเนา
0: ะ
1: นะครับก็ไม่ต้องมีภาระเงินดาวโดยเฉพาะซื้อบ้านหลังที่สองอะไรเงี้ยอันนี้เข้าใจได้นะครับบ้านหลังที่สองนี่เราอย่าไปคิดว่าโอ้เขามั่งคั่งร่ำรวยอะไรมากมายนะเขาอาจจะแบบทำงานต่างพื้นที่ใช่ไหม
0: ใช
1: ่อยู่ต่างจังหวัดอยู่แล้วลูกเข้ามาเรียนที่กรุงเทพอะไรอย่างนี้ก็มีนะฮะมาพวกเจอแวะมาหาลูกมาพักอยู่นะได้อะไรก็มีนะครับเพราะหลังที่สองนี่มันไม่ได้แบบโอ้ไปดูว่ามันเป็นของเกินความจำเป็นอาจจะไม่ใช่โจทย์แต่ละคนไม่เหมือนกันมาตรการนี้ข้อดีอันนึงก็อาจจะกระตุ้นเรื่องของอสังหาซึ่งสงัดนะฮะอย่าเรียกสงบเลยนะตอนนี้สงัดเลยนะครับ
0: เหนื่อยมากนะแล้วยังมาเจอเรื่องต้นทุนเรื่องอะไรที่ตอนนี้ขนาดโครงการใหม่ๆเขาก็ชะลอน่าจะชะลอไปเยอะเลยนะคะเพราะว่าต้นทุนก็สูงด้วยแล้วของเดิมก็ยังค้างสต็อกด้วยเหมือนที่พี่หนุ่มบอกเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเหนื่อยเลย
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็ไปกระทบสู่เรื่องของตลาดวัสดุตลาดเรื่องของเฟอร์นิเจอร์นะฮะก็เป็นเรียกว่าเชื่อมโยงกันไปหมดนะครับในมุมนึงก็ข้อดีอันนึงก็การเข้าถึงที่อยู่อาศัยนะครับคนก็อยากจะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่าก็ฝากเตือนในอีกมุมนึงแล้วกันนะเป็นข้อควรระวังนะฮะอันดับแรกก็คือมาตรการนี้เป็นมาตรการชั่วคราวนะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะถึงวันที่30 มิถุนายน 2570สำหรับการผ่อนปรนหรือว่าผ่อนคลายตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าปีหน้าจะมีหรือเปล่าอสังหาจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่วางแผนมีบ้านอยู่แล้วนะฮะก็อาจจะวางแผนในช่วงเวลานี้ให้ดีแล้วกันก็จะได้ใช้ประโยชน์นะครับ30 มิถุนายน 2570นะฮะอันที่สองอยากเตือนใจในฐานะมันนี่โค้ดฮะคือกู้ได้100%แต่จะไม่ต้องกู้100%ก็ได้นะหรือ
0: เราดาวไปเนาะมันก็เข้าเลยนะพูดถึงใช่ไหมคะมันก็เหมือนโปะต้นไปเลยอ่ะถ้าเป็นแบบนั้นถูกไหมคะมันก็ประหยัดดอกเบี้ยไปด้วย
1: หลังแรกกู้ได้110ก็ไม่ต้อง110ก็ได้นะ
0: เก็บเงินเอาไว้ต่อเติมเอาไว้อะไรเนี่ยเอาไว้ต่างหากเลยแล้วไม่ต้องไปกู้เพราะกู้มันจะมีดอกเบี้ยเพิ่มงอกเข้ามาใช่ไหมคะมันก็จะเป็นภาระที่เพิ่มเติมเข้ามาด้วย
1: ปกติ 10% ที่เพิ่มเข้ามาครับบิวหนึ่งก็คือมักจะเป็นเรื่องของการตกแต่งใช่ไหมอีกอันนึงคือประกันนะ
0: ค่ะโอ้ใช่
1: จะเป็นประกันก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เงินจ่ายประกันไม่ไหวอ่ะนะอาจจะเป็นแสนนะครับก็เตรียมไว้ตรงเขาก็ชวนนะว่างั้นนะกู้เพิ่มก็ไปได้ท็อปอัพได้แล้วก็มีวงเงินมาทำตรงนี้แล้วก็เวลาผ่อนก็ผ่อน2วงอันนี้ต้องดูให้ดีนะครับ
0: ค
1: ือตรงนี้มันมีจุดที่เป็นข้ออันตรายอยู่อย่างหนึ่งครับพี่สมมติว่าเรากู้ 110% นะในกรณีที่โชคร้ายเราผ่อนไม่ไหวครับบิวซึ่งคนมักจะผ่อนไม่ไหวกันในช่วงสัก3ปีหรือข้ามไปสู่ปีที่4เนี่ยแหละ ซึ่งใน3ปีแรกเนี่ยหลายๆคนเนี่ยยังไม่ได้ตัดต้นมากเท่าไหร่นะ
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็เวลาผ่อนไม่ไหวอะไรขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วปลายทางสุดท้ายของคนที่ผ่อนไม่ไหวคือการขายนะครับเนาะถ้าเป็นทางเบื้องต้นเลยการปรับเงื่อนไขการผ่อนอะไรต่างก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าจะขายเนี่ย3ปีแรกแล้วคุณจะขายเนี่ยมันจะติดกับดักที่หนี้ของคุณมันมากกว่ามูลค่าบ้านเนี่ย
0: ใช
1: ่นะเพราะว่า3ปีมันยังตัดต้นไปได้ไม่เท่าไหร่เลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีหนี้คงค้างอยู่เพราะฉะนั้นขายก็ยังเป็นหนี้อยู่ส่วนใหญ่ที่ทำที่เจอมาในการ
0: ก็ไม่หมดเนาะต้องหามาโปะเพิ่มด้วยนะเพราะเรากู้ไป110อะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่แล้ว3ปีนี้ราคาบ้านก็ไม่ได้วิ่งอะไรมากนะฮะ
0: ดีไม่ดีถ้าเราอยากปล่อยเร็วเนี่ยเราอาจจะต้อง
1: เป็น120เหร
0: อบางทีเราอาจจะต้องลดราคาด้วยซ้ำถ้าเราอยากปล่อยเร็วอะไรเงี้ยบางในบางคนด้วยใช่ไหมมันก็ยิ่ง
1: แล้วก็ผ่อนหนี้ต่อเองเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะก็เป็นภาระนะอันนี้ก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องต้องระมัดระวังนะครับอันที่สามก็คือไม่ว่าจะยังไงฮะกระบวนการอนุมัติสินเชื่อเนี่ยก็ยังต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบเรื่องของความสามารถในการชำระหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้แล้วก็เครดิตสกอร์นะสิ่งที่อยากจะฝากหรือระมัดระวังก็คือนี่หลายคนเวลาจะกู้ซื้อบ้านเนี่ยครับบิวแล้วก็

0: เหมือนมั่นใจว่าเขาจะกู้ผ่านอ่ะเนอะก็จะเรียกว่าโอ้โหกล้ามัดจำกล้านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับ
1: จองบางคนจองไปแล้วเอาคืนไม่ได้ด้วยนะบางที่เขาบอกว่าถ้า
0: ใช่
1: ค่าจอง
0: โดยหลักการแล้วอะถ้าเราพูดไม่ผ่านนะต้องคืน
1: ค่ะ
0: เนาะแต่มันจะมีประเด็นแบบนะฮะเช่นถ้ากู้ในแบบส่วนลดอย่างเงี้ยทางนู้นก็จะมีลูกเล่นว่าถ้าเราทำส่วนลดให้ตรงนี้ถ้ามัดจำไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็จะไม่คืนนะอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วมันยุ่งยากนะมันต้องไปฟ้องกันที่สคบ
1: ค่ะ
0: เนาะงั้นถ้าให้ดีที่สุดก็คือเวลากู้อะไรแบบนี้ไม่ต้องวางไม่ต้องอะไรกันนะฮะดูดีนะฮะแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปโผล่หรือดูความสามารถในการชำระหนี้ตัวเองให้ดีครับเนี่ยถ้าดูพอรู้แล้วก็ไม่พร้อมก็ไม่ต้องไปเสี่ยงวัดอะไรหรืออาจจะตรวจสอบข้อมูลเครดิตก่อนก็ดีนะฮะอีกมุมหนึ่งที่ผมอาจจะเป็นห่วงหน่อยก็คือว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะเข้ามาซื้อได้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ใช้คำนี้คนมีกำลังก็มีกำลังครับบิวนั่นหมายความว่าก็ดูว่าถ้าเกิด 100% หมดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีคนได้เก็งกำไรกันแล้วครับนะฮะแต่ก็อาจจะไม่ใช่เป็นกลุ่มใหญ่เหมือนตอนที่การออกมาตรการแนวทีวีครั้งแรกๆเนาะที่คนธรรมดาบุคคลทั่วไปไม่รู้เรื่องรู้ราวก็เก็งกำไรกันหมดนะครับแต่นี้ก็เชื่อว่าก็ยังมีแหละ
1: เนาะในบางโครงการจำได้ว่าบางทียุครุ่งเรืองของการซื้อใบจองแล้วไปปล่อยต่อแล้วก็กินส่วนต่างมันเคยรุ่งเรืองขนาดนั้นครับในบางคอนโดหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่เคยจำภาพว่ามันก็มีช่วงหนึ่งที่เป็นขนาดนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ตอนเนี้ยมันน่าจะ
0: จองกันเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วก็ไปขายใบจองกันแล้วก็ไปกินส่วนใช่แล้วก็ไปกินส่วนต่างใบจองแค่นั้นเลยนะไม่ได้ว่าตั้งใจจะซื้อแต่แรกด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าย
0: ุค
1: น
0: ี้มันไร้ 5,000 หมื่นนึงสบายๆฮะ
1: ใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้นี่คนละยุคเลยนะคือตอนนี้คือ
0: คร
1: ับไม่ได้เฟื่องฟูแล้วก็ส่วนใหญ่จองแล้วจะทิ้งจองด้วยซ้ำหรือบางคนถึงขั้นจะไปโอนแล้วก็เปลี่ยนใจไม่โอนหรืออะไรเงี้ยมันก
0: ็
1: มีประเด็นเยอะช่วงหลังพี่เคยเจอประเด็นเคสนี้เยอะค่ะพี่หนุ่มเหมือนพอเป็นคอนโดมิเนียมค่ะแล้วมันมีเรื่องของแผ่นดินไหวหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนเขาก็รู้สึกว่าไม่อยากอยู่ตึกสูงแล้วหรืออะไรแต่ว่าต่างๆนานาไปแล้วจนถึงขั้นตอนจะโอนแล้วก็จะไปแบบไม่รับโอนไม่อะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันเคยได้ยินมาเนี่ยนะคะในช่วงเร็วๆนี้อะไรเงี้ยก็มีประเด็นเยอะเรื่องเหล่านี้ค่ะ
0: อันนี้ก็นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายอย่างเงี้ยมันก็จะมีช่องมีโอกาสให้กับกลุ่มที่เขาเขาใช้ว่ามีสิทธิ์มีโอกาสในการซื้
1: อ
0: นะครับก็การเก็งกำไรก็มองในมุมนึงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะแต่ว่าอย่างน้อยคนที่เขาอยากจะได้บ้านจริงๆนะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้นะครับอันนี้ก็สภาพกันไม่ได้นะฮะก็อาจจะต้องมีการเฝ้าติดตามกันอย่างใกล้ชิดสักนิดนึงนะฮะ
1: แต่โดยรวมก็ข้อดีแต่ว่าย
0: ังไม่เห็นสัญญาณอะไรมากมายครับเพราะว่าตลาดก็ยังไม่ได้คึกคักเลย
1: ใช่ก็ยังมีความซบเซากันอยู่เนาะและอย่างช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้กระเตื้องมากเพราะว่ามาตรการนี้ก็ออกมาระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆจะกำลังจะหมดละแต่ว่าสภาพยังไม่ดีก็เลยอาจจะต่อเวลาไปนะเดี๋ยวเราติดตามข่าวสารกันแล้วกันเนาะว่าเป็นอย่างไรใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆช่วงเรื่องค่าโอนหรืออะไรพวกนี้ตอนนี้ก็ยังอยู่ในมาตรการอยู่เหมือนกันด้วยใช่ไหมคะพี่หนุ่มคะสำหรับมาตรการเรื่องการโอน
0: ใช่ครับใช่ครับนะฮะก็ถ้าเป็นในมุมพวกเราขอคุยว่าเราดูความพร้อมเราแล้วกันนะครับส่วนของคนออกมาตรการเขาก็มีมุมมองในภาพใหญ่เนา
1: ะ
0: แต่เราในฐานะคนที่จะซื้อบ้านนะครับยังอยากให้ดูความพร้อมของเป็นที่ตั้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนาะนะครับ
1: โอเคอันนี้ยังเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเนาะมาตรการอื่นๆเนี่ยเป็นส่วนเสริมเพราะจริงๆเวลาเราจะซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันว่าด้วยเงินก้อนใหญ่แล้วก็ระยะเวลาที่ยาวด้วยใช่ไหมคะต้องดูความสามารถในการชำระของเราเนี่ยแหละที่ว่ากันด้วยยาวๆเนาะดูเรื่องของค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาก็ยังปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนนะเหลือ 0.01% สำหรับบ้านและคอนโดที่ไม่เกิน7 ล้านแล้วก็ค่าจดจำนองเหลือ 0.01% จากปกติ 2% และ 1% อันนี้บังคับใช้30 มิถุนายน 2519ไม่แน่ใจเนาะอันนี้จะขยายด้วยเหมือนกันไหมนะคะพี่หนุ่มเดี๋ยวเรารอตามข่าวกันใช่ไหมคะ ค่ะ
0: อู้ยลดแรกแถม
1: เพราะว่าอันนี้ก็สิ้นสุดมิถุนาเหมือนกันนะจริงๆแล้วนะคะมิถุนา69เหมือนกันค่ะ
0: อ
1: ่
0: านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นมากเลย
1: ค่ะแต่หลักๆดูที่ความพร้อมนะอย่าเอาโปรโมชั่นเหล่านี้มาเป็นแรงกระตุ้นใช่ไหมคะสำคัญดูที่ความพร้อมอ
0: ยากจะบอกทุกคนเลยว่าไม่รู้แหละรอบนี้นะก็รักษาตัวพาตัวเองให้รอดนะครับในจังหวะแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีมาตรการอะไรออกมาช่วยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก
1: ็
0: โอกาสมันจะเป็นของคนที่มีความพร้อมอยู
1: ่
0: จะบอกอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างที่บอกพอเห็น LTV เนี่ยเนี่ยที่ห่วงกันอะไรต่างๆเนี่ย ก็บอกเลยครับว่าคนใกล้ตัวคนรู้จักคนหนุ่มนี้กับนะรูปปากเลยฮะนะก็อันนั้นเขากำลังทรัพย์สูงจริงๆแล้วก็เห็นโอกาสเลยว่ามีสิทธิ์ที่จะได้ซื้ออ่ะก็ไม่ได้ซื้อขนาดเป็น10หลัง20หลังหรอกฮะก็แบบ3หลัง4หลังอะไรเงี้ยเขามีกำลังที่จะทำได้ก็เป็นโอกาสสำหรับคนที่บริหารจัดการเงินเตรียมตัวมาพร้อมนะฮะแล้วก็รับมือผลกระทบได้นะครับ
1: ค่ะ
0: งั้นเหมือนเดิมนะครับส่วนของเราแนะนำให้ดูแลตัวเองให้ดีว่าพร้อมจริงไหมนะครับก่อนที่จะใช้ประโยชน์จากมาตรการต่างๆนะครับ
1: ใช่ค่ะโอเคเอาวันนี้ต้องขอบคุณโค้ชมากเลยนะคะที่หยิบเรื่องนี้เข้ามาพูดคุยกันนะก็มาอัปเดตกันด้วยแล้วก็เผื่อใครที่กำลังมีกำลังวางแผนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะก็ได้ประโยชน์กันไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะโค้ชคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพูดคุยกันใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะ
0: คร
1: ับ วันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ
2: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ
3: ์คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมฆพันธ์
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซ้ำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: นคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยพิจิมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงกันค่ะกับ Women and Money ค่ะ
1: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
3: และมูแม่แอนมันนี่วันนี้นะคะหัวข้อเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะ5กลุ่มที่สรรพากรเพ่งเล็งเป็นพิเศษเอ๊ะหลายๆคนเริ่มร้อนๆหนาวๆแล้วหรือเปล่านะคะจะมีช่องทางไหนบ้างนะคะกลุ่มไหนบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะเรื่องภาษีแบบนี้ก็กับแขกรับเชิญพิเศษของเราท่านนี้เลยค่ะคุณเชิดนะคะคุณพิชรัตน์เนียมบุปผาค่ะดีเรคเตอร์ IWS Wealth Advisory Limited และเจ้าของเพจนะคะผู้พิชาที่ปรึกษาธุรกิจแล้วก็การเงินพร้อมด้วยคุณกาญจนาหงทองตอนนี้คุณเทิร์ดอยู่กับเราแล้วพร้อมพิการนะคะสวัสดีค่ะคุณเทิร์ดค่ะสวัสดีค่ะพิการค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเทิร์ดดีคุณผู้ฟังดีอ่ะคนหนาวคนหนาวว่าอยู่แถวนี้แหละ
3: คือหัวข้อเนี่ยนะคุณเทิร์ด5กลุ่มที่สรรพากรเพ่งเล็งเป็นพิเศษนะปกติไม่มาคุยเนี่ยหลายๆคนก็จะร้อนๆหนาวๆอยู่แล้วนะคุณเทิร์ดพอแบบนี้เนี่ยเริ่มแล้วมีกลุ่มไหนบ้างอยากรู้เลยนะคุณเทิร์ดค่ะ
5: ค่ะเดี๋ยวจะเล่าภาพรวมให้ฟังด้วยนะคะหลายคนจะได้คิดตามว่าเอ๊ะในกลุ่มไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะ
3: ค่ะ
5: อย่างแรกเลยอันนี้เหมือนเป็นเขาเรียกว่าที่สัมภาระมองว่าจะสามารถครอบคลุมได้หลายอาชีพนั่นคือแพลตฟอร์มพันล้านค่ะ
3: ค่ะ
5: การที่ให้แพลตฟอร์มพันล้านส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรอันนี้ถือว่าโดนค่อนข้างครอบคลุมนะคะเพราะอะไรเช่นถ้าเป็นแนวยูทูบเบอร์อินฟูออนไลน์จริงๆนี่ไม่ใช่5กลุ่มแล้วนะแค่ข้อแรกนี่ก็แทบจะ
4: เยอะนะ
5: กวาดหมดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างช่องทางแบบ TikTok Shopee Lazada นะคะพวกนี้โดนหมดหมายความว่ากลุ่มนี้ส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรทั้งหมดนะคะรวมไปถึง Line Man Grab Airbnb นะคะลองคิดภาพว่าถ้ากลุ่มนี้ส่งข้อมูลให้แสดงว่าทุกร้านค้าแม้แต่ร้านเล็กๆจริงๆแล้วตอนนี้สรรพากรได้ข้อมูลหมดแล้วนะคะแล้วอันนี้มันจะมากกว่าในเรื่องของธุรกรรมลักษณะพิเศษเพราะว่าธุรกรรมลักษณะพิเศษเนี่ยมันคือยอดรับ400ครั้งและยอด2ล้านหรือยอดรับ 3,000 ครั้งสมมุติว่าเข้าเงื่อนไขสรรพากรเรียกยังสามารถดีแคลร์ได้อันนี้ไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้โอนกันเองนะอันนี้โอนไปทำบุญนะอันนี้โอนให้น้องนะอันนี้แม่โอนมานะยังดีแคลร์ได้แต่ถ้าเป็นจากแพลตฟอร์มเนี่ยมันคือรายได้เลยนะคะมันไม่สามารถดีแคลร์ได้ว่าอันนี้ไม่ใช่รายได
3: ้ค่ะ
5: ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าขายมาได้100บาทเอาง่ายๆเอา100บาททางแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็จะระบุเลยว่าเขามีค่าธรรมเนียมกี่บาทเช่นสมมติว่าเขามีค่าธรรมเนียม25บาทเขาแค่ดีแคลร์แค่นี้ว่าเขามีรายได้แบบนี้เขามีค่าธรรมเนียมเท่านี้สรรพากรสามารถตีกลับได้ทันทีเลยว่าคนคนนั้นเนี่ยจะได้รายได้จากแพลตฟอร์มเนี่ยเท่าไหร่แสดงว่าเขาจะรู้ทันทีว่ารายได้ที่ได้รับเนี่ยคือ75แบบนี้นะคะเอาข้อแรกก่อนค่ะอันนี้มีคำถามใหม่ข้อแรกเพราะว่าจริงๆข้อแรกโดนแบบแทบจะหมดเลยนะคะ
3: ค่ะเพราะว่าจริงๆที่เคยคุยกับคุณเทิร์ดมาว่าที่ผ่านมาเนี่ย ส่วนของรายได้เนี่ยสรรพากรถ้าเราทำดีไมท์แท็กเนี่ยก็คือเข้าเลยเนาะคุณเธอแต่ว่ากลุ่มเนี้ยช่วงที่ผ่านมาแพลตฟอร์มรายได้จากแพลตฟอร์มต่างๆยังไม่เข้าแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าสรรพากรยังไม่ได้รับข้อมูลถูกไหมคะคุณเธอเราต้องเน้นย้ำอันนี้อีกครั้งนึงเพราะหลายๆคนจะคิดว่าสรรพากรยังไม่เห็นหรอกเพราะไม่เห็นข้อมูลมันโชว์ขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ารายได้อื่นๆบางทีมันโชว์แล้วเนาะคุณเธอใช่ไหมคะรายได้งานอิสระอะไรต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยจะโชว์

0: อย่างไลน์แมนอย่างแกร็บเนี่ยแสดงว่าแม้ร้านค้าเล็กๆก็แล้วแต่ก็โดนจริงๆเขาได้ข้อมูลไปหมดแล้วนะคะทางสรรพากรได้ข้อมูลไปหมดแล้วค่ะ อันแรกเลย หลายคนนะพอทำคลิปทางช่องเธอทำคลิปเรื่องเนี้ยหลายคนก็จะเข้ามาบอกว่าเนี่ยอาชีพนี้ก็ยังไม่เห็นโดนเลยคนนั้นก็ยังไม่โดนคนนี้ก็ยังไม่โดนก็มีหลายคนก็จะบอกคนนี้ก็ไม่โดนอะไรแบบ
1: บอกรอแป
0: ๊บรอแป๊บคือเขากำลังคือจริงๆข้อมูลอาจจะเข้าไปแล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้รู้แบบนี้ค่ะแล้วถ้าไม่ได้เกิดกรณีอะไรมากมายอาจจะไม่โดน
2: เขาจะยอมหลังไหมอย่างนี้เราต้องมอบตัวไหมคุณเธอเราเคยคุยกันเรื่องมอบตัว
0: ใช่
2: เราต้องมอบตัวเมื่อไหร่คะถ้าบางคนยังไม่ได้คีย์ในช่วงเพราะว่าสมรกรได้ข้อมูลนะจะตั้งแต่ปี67ใช่ไหมคะที่ส่งข้อมูลแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี67มาเราไม่ได้ยื่นอ่ะเรายังไงดีคะคุณเธอถ้าให้คำแนะนำก็กังวลเรื่องย้อนหลังอะไรกันด้วยอะไรเงี้ยคุณเธอคะ
0: ใช่ค่ะก็คืออันนี้ตอนเธอไปเรียนกับสมรกรอ่ะสมรกรบอกว่าคุณทำยังไงก็ได้ให้สมรกรอ่ะมีสิทธิ์ย้อนหลังคุณแค่2ปีสมรกรพูดคนก็จะถามว่าทำยังไงสรรพากรถึงมีสิทธิ์ย้อนหลังแค่2ปีสรรพากรก็บอกว่าเพียงคุณยื่นรายได้แล้วสรรพากรพูดเองว่าต่อให้คุณยื่นไม่ครบ
1: คุณ
0: เพียงคุณยื่นรายได้ต่อให้คุณยื่นไม่ครบสรรพากรก็จะมีสิทธิ์ตรวจคุณแค่2ปีแต่เมื่อเขาตรวจแล้วพบว่ามีประเด็นปัญหาเขาสามารถย้อนหลังได้มากสุดแค่5ปีอันนี้สรรพากรพูดนะว่ามากสุดแค่5ปีแต่ถ้าคุณไม่ยื่นเลยแล้วสรรพากรจับเองจับได้เองเขามีสิทธิ์ย้อนหลังคุณได้10ปีย
2: าวเลย
0: ใช่ดังนั้นสรรพากรก็เลยบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้เขาตรวจสอบคุณแค่2ปีได้ไหมโดยคุณยื่นรายได้แล้วตรวจสอบใน2ปีนั้นว่าเอ้ยคุณยื่นแล้วมันโปร่งใสมันไม่มีประเด็นจริงๆเขามีสิทธิ์เข้าตรวจคุณแค่2ปีนะคะในเคสลูกค้าของเธอดาเธอเคยเจอกรณีว่าสรรพากรตรวจแล้วพบสิ่งที่น่าสงสัยเขาขอสเตทเมนต์ย้อนหลัง5ปีอันนี้เราก็เลยเห็นภาพปฏิบัติจริงๆว่าเออจริงฮะถ้ามีข้อต้องสงสัยเขาก็ไปได้สุดแค่5ปีเขาไม่ได้สามารถย้อนในธุรกรรมเราทั้งหมดใน10ปีย้อนหลังได้แบบนี้ค่ะ
2: ค่ะโอเคแต่ความน่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือตัวเลขที่เขายื่นน่ะมันคือตัวเลขถ้าเป็นการค้าขายมันคือตัวเลขรายรับเลยก็คือตัวเลขยอดขายเลยถูกไหมคะคุณเทิร์นไม่ใช่ตัวเลขกำไรด้วยเนาะใช่ไหมประเด็นนี้คุณเทิร์นอยากจะให้คำแนะนำใครที่เนี่ยกำลังทำธุรกิจหรือค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มเติมไหมเป็นทริคอะไรเพิ่มเติมไหมคุณเทิร์น
0: อยากให้คำแนะนำค่ะว่าคนน่ะกลัวภาษีเพราะไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจกลัวก็เลยหลบไปเลยอันนี้ก็เจอเยอะแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะรายได้ประเภทเนี้ยเขาเรียกว่าเชิงพาณิชย
2: ์
0: มันเป็นรายได้ที่หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ทันทีเลย 60% หรือหักตามจริงถ้าคุณเก็บหลักฐานครบแสดงว่ายกตัวอย่างเลยว่าคุณมีรายได้1ล้านบาทเป็นราย1ล้านบาททันทีที่คุณยื่นเนี่ยคุณได้หักค่าใช้จ่ายต่างประเทศเงินได้เหมาสมมติคุณเหมาหายไปเลย60ก็คือหายไปเลยหักไปเลย600,000เหลือ400,000ตั้งต้นก่อนซื้อค่ารถยนต์จริงๆ400,000เนี่ย150,000ได้รับการยกเว้นคุณจะเหลือรายได้ที่นำมาคำนวณน่ะแค่200,000กว่าบาทเอง200,000กว่าบาทสมมติคุณซื้อค่ารถยนต์หรือคุณไม่ซื้อคุณเสียแค่ฐานประมาณ 10% เองซึ่งถือว่าน้อยมากนะคะทีนี้หลายคนไม่เข้าใจตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่ยื่นดีกว่าแบบนี้แต่จริงไม่ยื่นเนี่ยแล้วบริหารดีๆเนี่ยแค่ไม่เสียภาษีเลย
2: ค่ะอ๋อโอเคอ
0: ันนี้ก็อยากเชิญชวนอยากเชิญชวนแล้วก
2: ็มีตัวหักลดยอดเนาะมีแบบว่าเขามีตัวหักลดยอดหลายตัวตัวยอดเนี้ยพอหักแล้วหักไปหักมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้เหลือเยอะน่ากลัวเท่าที่เรากลัวตอนแรกหรอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคุณเธอ
0: สมมติว่าคุณหักส่วนตัวไปอีก60,000
2: ค่ะ
0: นะคะคุณมีลูกคุณหักไปอีกสมมติ30,000อย่างเงี้ยเหลือรายได้ที่คำนวณที่จะเสียภาษีจริงแทบไม่เคยคำนวณนะเป็นหลักหมื่นนิดๆเท่านั้นเองรายได้1ล้านบาทยื่นภาษีคุณเสียภาษีหลักหมื่นจะหลบทำไมจริงๆมันสามารถบริหารได้จริงๆนะคะ
2: ค่ะ
0: อันนี้ก็บอกเพราะว่าในกลุ่มนี้ดูเหมือนเงียบๆแต่มันเป็นเครื่องมือที่สรรพากรจับได้เยอะมากอะค่ะมันกระจาย

0: ายทุกแทบจะทุกอาชีพในณตอนนี้นะคะจริงๆมากกว่ากลุ่ม5อาชีพละยูทูบเบอร์โดนไหมอินฟลูโดนไหมออนไลน์โดนไหมโดนหมดนะคะร้านขายอาหารโดนไหมโดนหมด
1: เ
0: ออพวก Grab โดนไหมแท็กซี่โดนไหมโดนหมดจริงๆข้อมูลมากกว่ากลุ่ม5อาชีพละข้อมูลจริงเข้าไปหมดละหลายคนที่คิดว่าเอ้ยคนนั้นก็ยังไม่ต้องกลัวคนนั้นก็ยังไม่โดนคนนี้ก็ยังไม่โดนอาชีพนั้นก็ยังไม่โดนไม่ต้องกลัวนะคะตอนนี้เริ่มเข้าระบบเกือบหมดแล้วค่ะ
1: รอพบแต่นี่กลุ่มจริงๆแค่กลุ่มแรกอะผัดแพลตฟอร์มพันล้านก็ไปทุกกลุ่ม
0: ม
1: ัน
0: เก
1: ิน
0: ห้าแล้วมันเกือบจะใช
1: ่ใช่ไปทุกกลุ่มอาชีพแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยเพราะทุกคนผ่านตรงนี้แทบจะทั้งสิ้นเลยเนาะพี่การส่วนใหญ่นะปัจจุบันนะใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องทีนี้สมมติว่าอันแรกยังไม่ครอบคลุมอันแรกยังไม่ครอบคลุมเนาะก็มาต่ออันที่สองอันที่สองถามก่อนว่าไม่ต้องกลัวถามก่อนเนี่ยอย่างที่เคยบอกหลายรอบละดีลทั้งกรมที่ดินดีลทั้งการไฟฟ้าด
1: ี
0: ลทั้งการขนส่งดีลหมดเลยแพลตฟอร์มไม่กี่ก็ดีลความว่าดีลแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆอ่ะคนที่มีรายได้สูงแต่ยื่นรายได้ต่ำคนที่มีรายได้สูงแต่ยื่นรายได้ไม่จริงจริงๆอ่ะถ้าวันหนึ่งโดนตรวจสอบอ่ะคุณหนีไม่รอดเลยเพราะว่ารายได้สูงแต่ยื่นต่ำแต่ว่าคุณซื้อรถหรูคุณซื้อบ้านหลังใหญ่อย่างเงี้ยคือคุณช้อปปิ้งออนไลน์ค
1: ุณ
0: ดึงออกปะคะ
1: เห็นหมดเนาะเห็นข้อมูลมันเป็นการร่ายใหญ่ที่เห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของเราละแล้วทำไมรายได้แค่นี
0: ้
1: ตอนยื่นมาแค่นี้แต่ว่าเวลาไปจับจ่ายใช้สอยทำไมแบบรุนรามาเห่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่อันนี้คือโอเคถ้าเกิดสัมภาระไม่เข้าตรวจสมมติน้ำไม่เข้าตรวจคุณก็อาจจะไม่โดนยังไม่โดนแต่ถ้ามันมีความต้องสงสัยแล้วโดนเข้าตรวจจริงๆอ่ะคุณคิดว่าเขาไม่มีข้อมูลหรอคือแบบเขาเก็บข้อมูลครบนะคะอย่างที่เคยบอกเสมอว่าถ้าเกิดเขาตีจากรายได้ไม่ได้เขาจะตีจากรายจ่าย
1: รายจ่าย
0: ใช่แล้วเขาตีรายได้ไม่ได้เขาจะตีจากราย
2: เยอะช็อปเยอะ
0: ใช่เนี่ยตอนนี้ข้อมูลคุณที่คุณช้อปปิ้งคุณอะไรเขาตอนนี้แพลตฟอร์มพันล้านเข้าไปหมดแล้วคุณคิดว่าค่าข้อมูลของคุณที่คุณใช้จ่ายเขาไม่เข้าหรอมันก็เข้าไปหมดแล้วอะค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เราจับมาสองอันนี้ก็กวาดมากกว่ากลุ่มแล้วเนี่ยกวาดไปเกลี้ยงเลยใช่แค่สองข้อนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอข้อที่สามข้อที่สามเนี่ยคือกลุ่มเจ้าของกิจการ
1: อ
0: ันนี้ก็สุดเจ้าของกิจการเพราะอะไรรายได้ไม่สอดคล้องอันนี้ก็เป็นหยิบอีกแล้วรายได้ไม่สอดคล้องแล้วเขาก็สามารถเช็คกลับได้ว่าคือมันไม่สมเหตุสมผลงบเอาเป็นว่างบเนี่ยงบการเงินไม่สมเหตุสมผลรายได้ไม่สอดคล้องกับรายจ่ายหรือหลายคนน่ะเปิดบริษัทมา5ปีแล้วยังขาดทุนอยู่เลยแบบเนี้ย
1: ค่ะ
2: มันน่าสงสัยแล้วเนาะ
0: โอ้โหคือเธอถ้าเคยดูงบหลายคนมากเลยแล้วเธอก็ถามเขาว่าถ้าคุณสวมหมวกสรรพากรเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะไม่สงสัยงบอีกเหรอ
1: คือคุณจะการขาดทุนต่อเนื่องแล้วคุณสามารถดำเนินธุรกิจมาได้แบบนี้ได้ไหม
0: ใช่คือไม่ต้องคิดแบบซับซ้อนไม่ต้องมีความรู้เยอะมากคือเราแค่ดูงบธรรมดาหรือบางคนรายได้แบบเยอะมากหลายสิบหลายร้อยล้านแต่รายจ่ายก็หลายสิบหลายร้อยล้าน
1: ค่ะหาก
0: รายได้ร้อยล้านกำไร400,000อย่างเงี้ยมัน make sense ไหมมันดูไม่ make sense ก็กลุ่มนี้ก็เต็มที่เลยค่ะจริงๆเขามีเครื่องมือในการตรวจสอบเยอะมากนะคะก็ให้รู้เอาไว้เลยว่าถ้าใครเป็นเจ้าของกิจการแล้วไม่เคยดูงบตัวเองเลยให้ไปดูงบตัวเองซะแล้วสวมหมวกสัมภาระว่าถ้าคุณเป็นสัมภาระคุณเชื่องบคุณไห
1: ม
0: คุณดูว่ามันเป็นเซ็นหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะคะ
2: โอ
0: ้แล้วก็
2: บางคนซ่อนจนลืมไงว่าเออเราควรจะมองจากอีกฝั่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออ
0: ใช่เอาง่ายๆเลยคือคุณลองมองในฐานะคนนอกที่ไม่ใช่ที่คุณไม่ใช่เจ้าของอ่ะคุณลองมองแล้วคุณดูว่างบมัน make sense ไหม
1: ค่ะ
0: ทำธุรกิจมา10ปีกำไรแสนเดียวทำมาได้ยังไงคือคุณทำธุรกิจนั้นมาได้ยังไงมันแบบไม่ make sense สุด

0: ันนี้ถามว่าเขารู้ไหมเขารู้ค่ะเขารู้นะคะแล้วพวกเงินกู้ยืมกรรมการสูงสูงมากๆเลยเนี่ยเขาก็รู้เงินกู้ยืมกรรมการเกิดจากอะไรเกิดจากการที่คุณดึงเงินออกเราไม่มีหลักฐานแบบนี้ก็หลายคนเจ้าของก็คิดว่ากระเป๋าเราเนาะเงินเราทั้งบริษัททั้งส่วนตัวก็เงินเราหมดก็ดึงออกสนุกสนานถามว่าเคยดูงบไหมไม่เคยดูนะคะเพราะอันนี้ก็เป็นกลุ่มแน่นอนเป็นกลุ่มเพ่งเล็งอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะก็ว่าตรวจเช็คตรวจสอบได้ไม่ยากอยู่แล้วใช่ไหมคะตรงนี้เพราะว่าดูแค่งบก็สะท้อนหลายๆอย่างแล้วแล้วจะตรวจสอบลึกลงไปก็จะเห็นละใช่ไหมก็จะตามได้ไม่ยากสำหรับกลุ่มเจ้าของกิจการโอเคค่ะ
0: สมมติว่าสหกรณ์เข้าเช็คสต็อกบวมสต็อกคือไม่มีสต็อกแล้วสต็อกหายไม่มีสต็อกแต่รายได้ไม่เข้าสต็อกไม่ตรงเขาถามว่าเขาเข้าเช็คได้ไหมเขาเข้าเช็คได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเจ้าของกิจการอยากจะพูดหลายรอบเลยว่าอย่าทำแต่งานกลับไปดูงบด้วยนะคะหลายคนไม่เคยเห็นงบตัวเองเลยไม่เคย
1: บอกว่าให้บัญชีเนี่ยให้สำนักงานบัญชีให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลจัดการทุกอย่าง
0: ไม่เคยดูงบตัวเองเลยบางทีบางคนเนี่ยดูงบตัวเองพร้อมกับเธอเลยเพราะว่าเธอเปิดของกรมพัฒน์ได้ข้อมูลมันออนไลน์อยู่แล้วเขาเห็นงบตัวเองพร้อมกับเธอเลยเธอยังงงเอ้ยเขาเป็นเจ้าของนะเขาไม่เคยเห็นงบตัวเองเลยหรออะไรอย่างเงี้ยก็ค่ะก็เป็นกลุ่มที่ใครฟังอยู่เป็นเจ้าของกลับไปดูงบตัวเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่เคยดูก็ดูซะว่ามันมีความ
2: เป็นยังไงบ้าง
0: ค่ะ
1: แล้วกลุ่มนี้เนี่ยถ้าโดนย้อนหลังพอเป็นธุรกิจเนี่ยก็มหากาพย์อยู่ใช่ไหมคะ
0: มหากาพย์
1: มันไม่ได้โดนด้วยสำหรับเม็ดเงินที่
0: มันไม่ได้โดนแค่นี้มันโดนแบตด้วยเบิ้ลแบตแบตนี้อ้วกเลยนะคะโดนแบตด้วย
1: ค่ะ
0: โดนเยอะเลยค่ะโดนแบตโดนหลายๆอย่างเลยของกลุ่มเจ้าของกิจการนะคะก
1: ็ให
0: ้ให้เข้าไปดูงบตัวเองด้วยค่ะ
2: แล้วจะละสองกลุ่มแล้วหลังจากนั้นใครจะอยากมอบตัวค่อยคุยกัน
0: ได้ค่ะได้ค่ะก็อีกกลุ่มนึงค่ะก็คือกลุ่มธุรกิจเงินสดค่ะธุรกิจเงินสดเนี่ยหลายคนมองว่าไม่น่ากลัวเพราะว่าเราเป็นเงินสดหลายคนมองแบบนั้นแต่จริงๆตัวสหกรณ์เองเนี่ยก็มีการเพ่งเล็งมีการเพ่งเล็งนะคะในธุรกิจเงินสดอันนี้บอกไว้ก่อนเลยโดยที่ถ้าเกิดวันหนึ่งเดี๋ยวเราจะพูดว่ามีกลุ่มไหนบ้างแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งสหกรณ์สุ่มตรวจธุรกิจนี้นะที่เป็นเงินสดนะคะคุณจะต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีให้สอดคล้องอันแรกคือสุ่มตรวจอันที่สองที่เจอเยอะมากในธุรกิจกลุ่มนี้คือแจ้งเบาะแสมีคนแจ้งเบาะแสในกลุ่มนี้นะคะครั้งก่อนเราก็เคยคุยกันวิกันยังจำได้ว่าสมมติเราไปกินร้านอาหารอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่สามารถจ่ายบัตรได้ไม่สามารถโอนได้ไม่สามารถอะไรได้เลยเราจะต้องจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้น
1: เท่านั้น
0: แบบเนี้ยเชื่อไหมว่ามีหลายคนแจ้งเบาะแสเพราะว่ารู้สึกว่ากลุ่มนี้หลบ
1: ชัวร์ละไม่ชอบมาพักผ่อน
0: ใช่หลบเกินไปหลบเกินไปนะคะกลุ่มนี้โดนแล้วก็อย่างสมมติว่าเป็นคลินิกหมอฟันนี้ก็ได้กลุ่มนี้ก็โดนค่อนข้างเยอะนะคะถ้าจะจับเพราะจริงๆเวลายื่นรายได้อ่ะจะยื่นแค่ประมาณสมมติว่าได้รายได้10ล้านอาจจะลื่นแค่2ล้านแบบเนี้ยจริงๆถ้าเกิดสรรพากรสุ่มตรวจเนี่ยเขามีวิธีการเยอะมากนะคะเช่นมาแฝงตัวที่ร้านเลยแล้วนั่งดูเขาเรียกว่าดูคนเข้าคนออกดูรายการว่ามันมีการทำรายการอะไรที่เยอะเช่นสมมติว่าเป็นการอุดฟันเยอะก็สามารถตีได้เลยว่าอุดฟันเนี่ยราคาเท่าไหร่วันหนึ่ง
1: คำนวณได้เลย
0: คำนวณกลับได้เลยถามว่ามีคนโดนยังมี
1: สำหรับก่อนต้องมีฝ่ายพิเศษไหมแน่คุณเธอช่วงหลังเพราะว่ามีการแข่งตัวด้วยแบบนี้
0: ถ้าเกิดมีการสุ่มหนึ่งสุ่มตรวจกับสองคือการแจ้งเบาะแสนะคะก็บอกกลุ่มนี้ไว้ด้วยค่ะธุรกิจเงินสดมีเยอะมากเลยนะธุรกิจเงินสดนะคะร้านทองก็น่าสงสัยร้านขายยาก็น่าต้องสงสัยร้านสปาร้านนวดทำเล็บพวกนี้เยอะมากทุกคนรู้เป็นธุรกิจเงินสดถ้าวันนี้คุณยังไม่โดนเข้าตรวจคุณทำบัญชีรายรับรายจ่ายเอาไว้ให้ดีนะคะเวลาแย้งหรือว่าอธิบายกับสรรพากรจะได้อธิบายได้นะคะกลุ่มนี้ก็น่าโดนเพ่งเล็งค่ะ
1: โอเคกลุ่มธุรกิจเงินสดนั่นเองนะ
0: ธุรกิจเงินสดกลุ่มธุรกิจ
1: ร้านค้าทั้งหลาย
0: ส่วนมากถ้าจะโดนก็คือหนึ่งโดน

0: ้มเบาะแสนี้โดนเยอะสุดกับ2โดนส่งตรวจนะคะก็จะโดน2กรณีนี้นะคะ
1: ถ้าดีแคลร์ไม่ได้ทำรายละเอียดบัญชีไม่ได้ที่มาที่ไปไม่ครบถ้วนอันนี้ก็แน่นอนละก็จะสามารถจับความผิดได้ใช่ไหมคะว่ารายได้มากกว่าที่ยื่นหรือใดๆก็ตามเน
0: า
1: ะ
0: คือเวลาที่เธอแนะนำลูกค้าเธอจะบอกแบบนี้ว่าทำยังไงก็ได้ให้คุณอะสวมหมวกสรรพากรให้คุณสวมหมวกสรรพากรถ้าคุณสามารถดีแคลร์ได้มันคือโอเคถ้าคุณดีแคลร์ไม่ได้คุณตัวคุณเองยังต้องสงสัยตัวเองอันนี้ไม่น่ารอดนะคะ
1: ค่ะโอเค
0: ค่ะ
1: กลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มไหนคะคุณเธอคะ
0: กลุ่มสุดท้ายกลายเป็นจับเบสิกละเรื่องของการเงินเข้าเงินออกสูงกลายเป็นยอดธุรกรรมลักษณะพิเศษนะคะกลุ่มนี้ก็กว้างแบบถ้าจะจับนี้เรียกว่ากวาดได้หลายกลุ่มเลยในลักษณะธุรกรรมลักษณะพิเศษอันนี้นะคะเพราะหลายคนณปัจจุบันก็ยังเข้าใจผิดคือ400ครั้งหรือยอด2ล้านหรือ 3,000 ครั้งต่อปีต่อธนาคารหลายคนก็ยังไปเปิดเป็น account หลายๆ
1: ธนาคาร
0: ธนาคารเข้าใจไหมคะใน1ธนาคารอันนี้โดนแน่นอน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้เขาจับต่อธนาคารต่อปีถ้าหลายคนยังกระจายรับรายได้อยู่
1: ก็ต่อธนาคารใช่ไหมคะคุณเพิร์ดบางคนบอกกันอย่างนั้นไปหลายธนาคารด้วยมีได้หลายธนาคาร
0: มีทั้งคนเข้าใจผิดด้วยก็คือคิดว่าต่อแอคเคาท์ก็เลยเปิดธนาคารเดียวแต่หลายแอคเคาท์อันนี้ก็ให้รู้ว่าข้อมูลได้เข้าไปแล้วค่ะได้เข้าไปแล้วนะคะได้เข้าไปแล้วหรือหลายคนเนี่ยรายได้สูงมากกระจายหลายธนาคารยังไงก็โดนก็ไม่พอนะคะกลุ่มนี้จริงๆถามว่าวันนี้ฉันยังไม่โดนจับเลยแต่ว่าให้รู้ไว้ว่ามันเป็นออโต้ของระบบธุรกรรมลักษณะพิเศษที่แบงก์พอถึงระบบเขาตั้งระบบอะค่ะพอถึงเกณฑ์เนี่ยส่งข้อมูลตรงให้สรรพากรเลยนะคะ
1: ก็
0: หลายคนก็น่าจะโดนแล้วแต่ว่ายังไม่โดนเรียกตรวจนะคะ
1: ค่ะโอเคอันนี้ก็คือ5กลุ่มนะแพลตฟอร์มพันล้านกลุ่มที่ตามตรวจจับ
0: รายได้สูงแต่ไม่สอดคล้องอันที่2
1: ค่ะอันที่3คือเจ้าของกิจการกลุ่มที่4คือธุรกิจเงินสดแล้วก็กลุ่มที่5คือยอดธุรกรรมลักษณะพิเศษนะจากจำนวนเรื่องของการโอนอะไรต่างๆนานาอันนี้เพ่งเล็งแล้วก็เห็นข้อมูลเนี่ยได้ไม่ยากหลายคนฟังละฉันใช่แล้วแหละฉันเข้าละฉันเข้าแน่ๆแล้วนะคะจะทำยังไงดีคะคุณเทิร์ดบางคนอาจจะไม่เคยยื่นในส่วนรายได้ที่ว่ามาเลยหรือใดๆก็ตามแต่การมอบตัวที่คุณเทิดบอกเนี่ยเราจะต้องยังไงดี
0: เบื้องต้นสมมติว่าจะเริ่มมอบตัวแล้วเบื้องต้นให้ไปทำดีๆว่าที่พูดที่เทิดพูดมาทั้งหมดมีอะไรที่คุณเข้าระบบไปแล้ว
1: ค่ะ
0: เข้าใจใช่ป่ะคะเช่นบอกว่าธุรกรรมลักษณะพิเศษคุณโดนละคุณรู้ว่าคุณโดนละสมมติว่าคุณทำมา5บัญชีคุณโดน2บัญชีไอ้2บัญชีอ่ะคุณต้องยื่นแล้วแหละเพราะมันเข้าไปแล้วเข้าใจใช่ไหมมันเข้าไปแล้วแล้วก็แพลตฟอร์มพันล้านเนี่ยถ้าคุณรู้ว่าคุณโดนทางช่องทางไหนคุณต้องยื่นละสรุปง่ายๆถ้าคุณจะเริ่มมอบตัวหลายคนก็บอกว่ารับไม่ได้ที่จะยื่นทั้งหมดก็พอทุกคนเข้าใจแหละสรรพากรยังบอกว่ายื่นบางส่วนก็ยังโอเคตัวสรรพากรเองก็ยังบอกแบบนั้นดังนั้นคุณดีแคลร์เลยคุณที่พูดมาทั้งหมดอ่ะคุณดีแคลร์เลยว่าอะไรที่มันเข้าระบบไปแล้วคุณยื่นแสดงว่าคุณมีรายได้ล้านหนึ่งคุณอาจจะเข้าระบบแค่ 500,000 คุณยื่น 500,000 ก่อนคุณทยอยยื่น 500,000 ก่อนแล้วคุณทำตัวดีให้ดีที่สุดใน2ปีใน2ปีนึกออกไหมคะปีนี้ปีหน้าคุณทำตัวให้มันดีที่สุด
1: ก็คือยื่นตามปกติ
0: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าสรรพากรเข้าตรวจเนี่ยอย่างเบื้องต้นเขาตรวจย้อนแค่2ปีแค่2ปีถ้า2ปีมีเบาะแสเขาถึงตรวจ5ปีนะคะแสดงว่าถ้าเกิดคุณทำให้ดีใน2ปีคุณก็อาจจะโดนตรวจแค่2ปี
1: ค่ะ
0: เท่าที่สรรพากรมีข้อมูลในระบบ
1: ค่ะโอเคคุณเธอเขาบอกว่ายื่นเมื่อปีก่อนหน้ายื่นไปนะคะก็เสียไปแหละเราก็เหมือนจะแล้วพอปียังไม่เคยไม่ได้ยื่นเนี้ยปีเป้าสังเกตหรือว่ายังไงดีก็ต้องกลับมายื่นแล้วตกลงไอ้ปีเนี้ยที่ไม่ได้ยื่นหรือเปล่าเพราะเข้าใจผิดไปเองว่าเหมือนแสดงว่าข้อมูลยังไม่เข้าหรือเปล่าเราไปยื่นก่อนอะไรอย่างนี้อะไรประมาณนี้ค่ะ

0: อมพันล้าน
1: ฟอร์มพันล้านถ้าเช็คค่ะ17ข้อมูลเข้าไปแล้วข้อมูลเข้าไปแล้วก็ลองดูว่ารายได้เยอะขนาดไหนถ้าไม่เยอะนะเราบริหารภาษีถ้าไม่เยอะขนาดนั้นก็ยื่นรี
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดเยอะถ้าคุณจะคือตอนเนี้ยจะพูดว่าลองเช็คลิสต์ดูว่าอะไรที่ข้อมูลอ่ะคุณต้องยื่นเพราะจริงๆคุณแล้วในระบบเขาแค่นั้นเองนะคะ
0: แล้วก็ยังมาตามให้ดูว่าบางทีเราอ่ะกังวลเยอะมันจะอะไรแต่จริงๆมันก็จะมีส่วนของจ่ายมีค่าลดหย่อนใดๆเข้ามาเพิ่มเติมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเท่าที่เราคิดนะถ้าไปเที่ยวหลังมาโดนเบี้ยปรับอะไรต่างๆด้วย
1: จริงๆ คนที่จะโดนหนักๆหนุนเงินเดือนอันนี้โดนเยอะจริงแล้ว
0: ค
1: ่าคอมมิชชั่นของ1สมอง2มือโดนเยอะจริงนอกนั้นเนี่ยถือว่าได้หลายอย่างโดยเฉพาะ40%เชิงพาณิชย์อันนี้มีลูกเล่นเยอะมากรู้ผิดไหมคะว่าสามารถใช้ค่ายใส่ตามนี้นะคะ
0: ค่ะมีคำแนะนำเพิ่มเติมอีกไหมคะคุณเทิร์ดสำหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเรายังไม่อย่างที่คุณเทิร์ดบอกนะว่าเออเราก็มอบมีอื่นๆอีกไหมคะที่จะแนะนำเพิ่ม
1: ให้ไปทำ worst case เลยค่ะถ้าจะแนะ worst case เลยว่าถ้าวันนี้คุณยื้อย้อนหลังไปสัก5ปีสุดๆเลยรายได้คุณทุกสิ่งทุกอย่างคุณเสียภาษีเท่าไหร่ให้เห็นเอาไว้ให้ได้เห็นให้ได้แล้วถ้าเกิดคุณมองว่าเอ้ย5ปีถ้าจริงแล้วฉันมอบตัวแล้วคุณมองว่ารับได้วะเอาพัดกันใหม่แบบเนี้ยคุณก็ข้อสุดท้ายคุณอาจจะตัวแค่2ปีหรือคุณอาจจะ
0: ค่ะ
1: ถ้าคำแนะนำนะตัวเองให้เห็นมุดต้องลองดู
2: ลองทำดู
1: ลองทำดูถ้าเห็นแล้วว่ารับได้ขนาดนั้นก็ยื่นไปเลยเพราะ worst case สุดๆก็คือตัวเลขที่คุณเห็นมันก็ไม่ไปยืนซึ่งบางทีคุณอาจจะโดนแค่2ปีก็ได้นะคะ
0: ค่ะตัวเลขนี่แหละสำคัญมากเราจะเห็นภาพชัดเจนได้ง่ายขึ้นแล้วก็อย่างที่คุณเทิร์ดบอกแล้วก็ยื่นให้ถูกต้องเนี่ยมันก็จะไม่ต้องคุณเทิร์ดถ้าเป็น worst case อีกกรณีหนึ่งมันสูงมาก
1: สูงมากก็คืออย่างที่บอกจริงกับรายได้ที่เข้าระบบถ้าคุณยังทำใจไม่ได้คุณก็ยื่นรายได้ที่เข้าระบบก่อน
0: ค่ะ
1: อันนี้ทุกคนรู้แหละเหมือนเธอจะมาบอกแต่มันไม่รายได้ที่คุณรับเป็นเงินสดกับรายได้ที่คุณเข้าระบบอะถ้าเบื้องหลักใจเอารายได้ที่มันเข้าระบบเข้าไปแล้วอะคุณยื่นไปก่อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่อยค่อยมันลดโทษไปเยอะนะตั้งแบบ10ปีนะไอ้5
2: ใช่ไหม
0: ใช่
1: 5ปีเองมันลดโทษไปเยอะค่ะ
2: เธอพี่ว่าอย่างนี้ประเด็นคือมันยังไม่ได้เริ่มต้นเลยอะความกลัวนำหน้าพอความกลัวนำหน้าเขาบางคนเลือกที่จะหลบต่อเจอ
0: ค่ะ
1: รายได้ไม่เยอะเลยไม่รู้จะกลัวทำไมจริงๆถ้ายื่นนะเสียแค่หลักหมื่นค่ะเข้าไปในระบบสรรพากรเลขดูถ้ามันไม่มี Excel อะไรนะเราไม่รู้ไม่มีความรู้สรรพากรนั่นแหละเด
0: ี๋
1: ยวมันหักเรารับได้ไหมกับนี้นะคะ
0: จริงๆอีกเสียงหนึ่งนะคุณเธอที่หลายๆคนก็เพราะแบบว่าการค้าขายออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยก็คือโดนค่าธรรมเนียมไปก็เยอะแล้วเนา
1: ะ
0: แล้วสายเนี่ยบางทีบางเจ้าเขามีการเปิดเผยตัวเลขเนี่ยโดนหักไปเยอะมากแล้วเดี๋ยวก็มาโดนภาษีอีกอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะลึกลงไปจะแนะนำยังไงดีสำหรับเราโดนค่าธรรมเนียมไปแล้วถ้ามองในแง่บิสเนสมองในด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การทำธุรกิจอะเธอบอกเสมอเลยว่าถ้ามาร์จิ้นถือว่าโอเค
0: ค่ะ
1: นะถ้าทำธุรกิจมาร์จิ้นประมาณ40%เนี่ยในหลายธุรกิจสามารถทำได้

0: ายเธอว่าโอเค
1: มากๆเลยนะคะโอกาสหน้าได้คุยกันอีกเนาะพี่การคุณเทิร์ดนะคะว
0: ัน
1: นี้ไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ช่วง Women and Money รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96. จะขึ้นความคิด 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้แบบไม่รู้ตัวพอเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่ม 10% คลิกง่ายๆหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟจริง
4: M-Code Radio Network ลดประชาช่วยกระเป๋าเรา
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่ารายการห้องรับแขก Exclusive กับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทางโอนะคะ FM 96.5 ยังไงนะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มอีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชารายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
2: บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวักรู้ใช้เข้าใจเงินโดยเรศและนายสัตวแพทย์อังกู
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกับจิติมาทวารเรศนะคะ
1: ค่ะและช่วงนี้หมอนัทนะคะตอนนี้หมอนัทอยู่กับเราแล้วนะ
7: ครับสวัสดีครับคุณบิวครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
1: เจอกันนะคะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วรับน้องหมอนัดการประชุมการของสองผู้นำยักษ์ใหญ่นะคะก็คือคุณทรัมป์กับคุณสีจิ้นผิงแห่งจีนใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็เห็นจริงๆบรรยากาศก็ดูชื่นมื่นดีเนาะที่ออกมากับตลาดหุ้นก็เห็นตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วก็อาจจะตอบรับในเชิงลบยังไม่ได้ถูกใจสิ่งนี้นะสักเท่าไหร่นะสำหรับคนก็เราหวังว่าจะเห็นอะไรที่เป็นใสกว่านี้ใช่ไหมคะหมอนัทคะเราอาจจะไม่ถูกใจนักลงทุนสักเท่าไหร่ใช่ไหมจะปรับตัวลดลงเดี๋ยวให้หมอนัทเล่าให้เจอกันในครั้งนี้ในรายละเอียดแล้วก็มุมมองของหมอนัทเนี่ยมองเนี่ยจีนเขาเนื้อหอมนะเห็นไหมคะคุณบูตินก็เดินทางมาหาจีนเหมือนกันนะในสัปดาห์นี
7: ้เนี่ยเป็นช่วงที่เริ่มเจรจาแล้วก็เริ่มพูดคุยก็คือดูท่าทีให้ท่านผู้ฟังเนี่ยให้ดูเบื้องลึกเบื้องหลังเดิมเสร็จปุ๊บเนี่ยมีนัยยะแฝงอะไรหลายๆอย่างอยู่นะฮะเลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็อเมริกาเนี่ยวัตถุประสงค์เนาะก็คือจากบิ๊กเทคที่พาทีมไปด้วยทั้งฮิวซีเดียทีมคุกหรือว่าแม้กระทั่งท
1: ี
7: มคุกเนี่ย
1: ค
7: ือแฝงมันคือเฮ้ยเนี่ยนี่คือแสนยานุภาพน
1: ะครับ
7: ซึ่งเป็นน้ำนะฮะหรือว่าเป็นผู้สร้างนวัตกรรมแล้วกันนะฮะจีนว่าเฮ้ยเนี่ยแล้วก็เรื่องของการเจรจาชิปบางรุ่นให้จีน

0: เงี้ยก็เสนอเพื่อเลี้ยงให้จีนเนี่ยนะครับไทยที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของไต้หวันนะครับก็ถ้าเกิดขึ้นสหรัฐเองเนี่ยก็หลังจากบ้างเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะก็ถ้าตัดการเข้าถึงเทคโนโลยีบางรุ่นที่จะผ่อนปลนไปด้วยเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะสิ่งที่ฝั่งทรัมป์แล้วกันเนาะในที่ประชุมเนี่ยถ้าใครได้ฟังเนี่ยผมว่าสีจิ้นผิงมีทำเรื่องหนึ่งนะครับว่าเป็นนัยยะที่ดีมากๆเลยคือเหตุบริบทของจีนที่ต้อนรับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับไม่มีถึงแบบปรัชญาจีนเลยนะคุณบิวนะเฮ้ยผมยังแบบแปลกใจผมนึงเนี่ยจีนเนี่ยเขาจะมาภูมิใจพูดคุยกับทุกคนเรื่องของที่มาความยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยแต่นะครับว่าสีจิ้นผิงเนี่ยจริงจบที่สหรัฐอเมริกานะก็เรียนนี้เพราะฉะนั้นผมว่าสีจิ้นผิงเนี่ยพยายามสื่อสารไปทางคนสหรัฐแหละจีนเองเนี่ยคือถึงแม้จะภูมิใจกับสิ่งที่ยามถอย19นะถอย19นะไปต่อได
1: ้ค่ะ
0: นะนี่นะว่าสิ่งที่จริงกำลังจะบอกอีกเนี่ยมหาอำนาจต่อไปมันมีสงครามเกิดขึ้นเสมอแต่ว่าบอกทางว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้ถ้าเรายอมกันสื่อสารทางทูตอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวแรเอิร์ธอยู่ด้วยเนี่ยผมว่าจีนเนี่ยก็คงมีคุยไปต่อได้เนาะสหรัฐอเมริกามีแรเอิร์ธใช้นะครับส่วนทางจีนเองก็ไม่ได้ขาดเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าชิปที่ผลิตมาก็สามารถบางรูปส่งออกไปที่จีนนะครับนี่คือผมคิดว่าแต่มันมีข้อตกลงแบบชัดเจนเพราะ
1: ใช
0: ่หลายประเทศเนี่ยเห็นภาพแบบนี้เหมือนจะไปได้ดีแต่ว่ายังไม่สนใจตลาดหุ้นก็เลยแอคชั่นเลยนะฮะเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยมันมีความคาดหวังกันแบบนี้เนี่ยมันน่าจะมีข่าวดีอะไรไม่มีปุ๊บหุ้นก็ลงเป็นเรื่องคิดว่าเป็นส่วนสำคัญนะที่ทำให้ตลาดนิดนึงนะว่าแบบไม่ถูกผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพยาวคิดว่าตอนนี้เบาใจได้ระดับหนึ่งว่าแบบตรงๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นใน3ปีนี้ผมมองจนว่าไม่น่าจะมีนะ
1: ค่ะจริงแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้แย่ใช้คำนี้ได้เนาะหมอนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรที่เป็นแรงทุนหรือมีอะไรที่แอคชั่นออกมาชัดเจนโดยฉันก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมคะหมอนัทว่าจีนจะมาเป็นตัวกลางมาช่วยพูดคุยกับอิหร่านเขาก็มีบทบาทสำคัญกับอิหร่านในปากเนี่ยมันก็อาจจะมีผลในหมอนัทหลายคนจะที่เท่าที่ดูจากหลายฝ่ายวิเคราะห์เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอนัทนะ
0: ครับก็ผมคิดว่าก็อาจจะไม่ได้มีข้อตกลงคุยกันข้างในแหละนะครับท
1: ั
0: ้งจีนทั้งอิสราเอลเองอิหร่านเองเนี่ยก็ผมคุยกันแล้วแหละว่าจะยังไงนะผมคิดว่าหลังจากนี้มากกว่าหลังจากนี้มากกว่านะครับอีกอันนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับก็คือมีตั้งนะครับสถาบันทางเศรษฐกิจใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อการค้าไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะฮะอันนี้ผมว่าอันนี้จริงๆเป็นข่าวดีนะครับระหว่าง US China ก
1: ็
0: คือจะตั้งว่าเอ๊ะเราจะที่อาจจะลดเรื่องของภาษีเนี่ยมันเลยคือบรรยากาศในประชุมเนี่ยมันไม่ได้แย่ทั้งครั้งดีเลยมันไม่ดีผมว่าอันเนี้ยดีนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยผ่อนปลนกันออกทั้งจีนและอเมริกาเนี่ยก็จะได้แบบเนาะไม่ถูกซังชั่นหรือขึ้นในระยะกลางช่วงนี้อันเนี้ยจะช่วยได้เลยนะครับ
1: แล้วก็
0: จีนเอง

0: แล้ว
1: ค
0: จ
1: ่
0: ี
1: ะ
0: นเองก็ยอมจ่ายบางอย่างเนี่ยออกมาเพื
1: ค
0: ่อ
1: ่ะ
0: ให้กับสหรัฐอเมริกาไปก่อนบ้างบางในบางไอเทมนะครับผิดเท่าที่อ่านมาเนี่ยอยู่สามสี่ตัวเป็นการมันคือแต่ข่าวที่ข่าวคาดหวังไปเองอ่ะนะฮะต้องบอกว่าคิดว่าอันนี้เป็นจุดที่ทุกคนสบายใจได้มันจะทะเลาะกันมากๆเนี่ยผมว่าตอนนี้เยอะแล้วพอสมควรนะคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: นะฮ
1: ส
0: ะ
1: มัยดูแล้วใช่ไหมคะลดลาวาศอกอันนี้เนาะที่เหมือนโอ้ซัดมาซัดไปเราในฐานะที่ก็ทางก็จะโซซัดโซเซไปด้วยเหมือนนี้ก็สามารถ
0: ใช
1: ที
0: ่
1: ่จะ
0: ครับ
1: สบายใจได้
0: แล้วก็มีข่าวหนึ่งที่ผมคิดว่าอีก
1: ค
0: อ
1: ่
0: ั
1: ะ
0: นหนึ่งอีกช่วงหนึ่งก็คือเนี่ยจะกลับไปเยือนที่ปลายปีนะครับสามน่าจะได้เจอกันอะไรเงี้ยเอเปกอะไรด้วยงั้นผมพอมันมีเรื่องประชุมแบบนี้เนี่ยระหว่างก็น่าจะสงบไปซะอีกตลาดที่ลงพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาบอลยูก็ค่อนข้างสูงก็ของเงินเฟ้อดูเรื่องเลยอาทิ
1: ค่ะ
0: บอลนะครับไปเข้าที่พอยิ่งร่วงเลยตอนนี้
1: บ
0: ม
1: ้
0: ี
1: าน
0: ก
1: เ
0: ร
1: ระา
0: ท
1: นี
0: บ
1: ่เหม
0: ก
1: ื
0: ั
1: อ
0: บ
1: นกันค่ะ
0: ผมคิดว่าเนี่ยน่าจะแฮปปี้ละ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็โอ้โหเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมาก
1: มองด้วยเนาะหมอ
0: ไ
1: น
0: อ้ขาเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง16%นะ
1: ค
0: ว่า
1: ่ะ
0: โดนก่อนนะฮะ
1: ECA อยู่อย่างช่วงที่ผ่านมาแล้ว
0: มันเคยไปถึงลงมานะครับเป็นเรื่องถ้าใครที่ลงทุนระยะยาวได้เนี่ยผมคิดว่าภาพของการลงทุนระยะยาวนะหรือที่เราเรียกว่า natural hedge เนี่ยก็คือปล่อยให้มัน hedge เป็นตัวของมันเองเนี่ยก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังสามารถที่จะลงทุนได้เนาะหมอนัทโอ
0: ใช่
1: เค
0: ครับแต่ถ้าระยะสั้นนี่ไม่แนะนำนะฮะระยะสั้นนี่บอกเลยว่าจะปวดหัวได้นะฮะแต่ถ้าใครแบบลง3 ปี5 ปีขึ้นไปย
1: ค
0: าว
1: ่ะ
0: ๆเนี่ย7 ปีอะไรเงี้ยไม่น่ามีประเด็นนะครับเร
1: ค
0: ื่อง
1: ่
0: ข
1: ะ
0: องการแลกเปลี่ยนนะครั
1: ห
0: บ
1: รือลงสูตรดอลลาร์คอสไว้มองศักยภาพยาวๆอันนี้ได้แต่ถ้าไปหวัง
0: ได
1: ช
0: ้
1: ่วง
0: เล
1: ส
0: ย
1: ั้น
0: ฮะ
1: กำไรแล้วจะดีดอะไรอาจจะไปต้องอาจจะไปเจอขาดทุนตาแลกเปลี่ยนซะเยอะก่อนประเด็นเรื่องค่าเงินอะไรเงี้ยใช่ไหมคะถ้าสั้นๆก็ไ
0: ใ
1: ม
0: ช
1: ่
0: ่
1: แนะ
0: ค
1: น
0: รับ
1: ำค่
0: ถ
1: ะ
0: ูกต้องครับ
1: โอเคอันนี้เป็นภาพใหญ่เนาะที่เราติดตามกันแล้วจริงๆตอนนี้หลายคนก็ลุ้นมากเลยหมอนัทอย่างที่หมอนัทพูดถึงประเด็นเรื่องบอลยูอเมริกาเรื่องพูดถึงเรื่องของเงินเฟ้อแล้วหลายคนก็มาพูดถึงคะแนนนิยมของคุณทรัมป์ด้วยเนาะพอประเด็นอิหร่านไม่จบสักทีเนี่ยหลายคนก็ลุ้นมากเลยว่าจริงๆตอนนี้น่าจะใกล้ละใกล้จบแน่ๆแล้วอเมริกาอยากจบเต็มที่แล้วเพราะว่าดูเหมือนว่ามันจะสอเคล้าปัญหาที่ตามมาต่างๆแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มที่สัปดาห์ที่แล้วอ่ะพอหุ้นลงก็จะมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีช่วงเหมือนกันเนาะเพราะว่ากลุ่มที่เป็น AI เขาขึ้นมาแรงๆใช่ไหมคะหมอนัทเขาก็จะมีช่วงของการพักฐานหรืออะไรแบบนี้เป็นระยะเหมือนกันซึ่งจริงวันนี้หมอนัทมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI มาฝากด้วยใช่ไหมคะที่น่าสนใจ
0: ถูก
1: ค
0: ค
1: ่
0: ระ ับ
1: ค่ะ
0: ผมมองว่าตอนนี้ที่หุ้นเทคโนโลยีมันลงมา5-6% 7%ตรงนี้เนี่ย
1: ค่ะ
0: จริงๆก็ดูเป็นจังหวะไปทางนะคุณดิวเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้คนพูดถึงเรื่องของฮิวแมนนอยด์พูดถึงเรื่องของ AI เนี่ยค่อนข้างเยอะมาก
1: ค
0: ๆน
1: ่ะ
0: ะครับก็มอร์แกนสแตนลีย์ออกบทวิเคราะห์มาว่าเป็นเทรนด์ล่าสุดที่น่าสนใจ

0: ไปนะและเป็นธีมหลักของปีนี้ด้วยเพราะถ้าใครที่ลงทุนในยุค AI เนี่ยผมคิดว่าลงเถอะนะฮะไม่ต้องคิดมากอาจจะมีดอยบ้างเป็นบางช่วงเวลาแต่ระยะยาวแล้วสุดท้ายเนี่ยในกลุ่มนี้ยังไงก็ต้องมีผู้ชนะนะครับงั้นถ้าเราทำยังไงเราก็ลงเป็น ETF AI เลยก็ได้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในระยะยาวอยู่แล้วนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคือต้องบอกท่านผู้ฟังว่าตอนนี้เราเริ่มใช้ workflow บางอย่างเนี่ย AI มันทำได้ค่อนข้างดีนะครับคือต้องบอกว่าผมเองเนี่ยเป็นเปิดบริษัทเทคโนโลยีเขาด้วยเราผลิตซอฟต์แวร์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าผมว่าอีกสักปีนึงเนี่ยปีนึงข้างหน้าเนี่ยเร็วกว่าที่คิดตอนแรกนึกว่าจะ 2-3 ปีนะฮะปีหน้าเนี่ยเราจะเริ่มเห็นซอฟต์แวร์ที่เกิดขึ้นจาก AI เนี่ยเริ่มเยอะแล้วนะครับแต่ว่ามันยังมีปัญหาอยู่ไว้ยังมีถ้าผู้ใช้เนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยจะทำซอฟต์แวร์ขึ้นมาโดยใช้ AI เนี่ยมันจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะอันนี้คือเรื่องที่1 นะครับงั้นต้องมีเอนจิเนียร์ที่เก่งมากๆคอยใช้ AI อันนี้เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจนะคุณบิวฮะAI เนี่ยมันเติบโตขึ้นทุกวันมันฉลาดขึ้นมันเก่งขึ้นล่าสุด Anthropic เนี่ยออกเวอร์ชันใหม่ออกมานะครับชื่อ Mythos มั้งฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับไออันนี้น่ากลัวมากคุณบิวฮะเขามีเอนจิเนียร์เนี่ยใช้ Mythos เนี่ยนะครับในการดูเรื่องของ Cyber Security นะครับปรากฏว่าไงนะคุณบิวฮะมันหาช่องโหว่ของซอฟต์แวร์เจอเยอะมากเร็วด้วยคุณบิวแล้วมันไปเจอระดับที่เอาเรียกว่าแฮกเกอร์เนี่ยยังอายแล้วกันคุณบิวฮะ คือต้องบอกว่าในวงการเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีคำพูดหนึ่งเขาเรียก Zero Day นะครับก็คือ Zero Day ก็คือเป็นบั๊กหรือเป็นช่องโหว่ที่อยู่ในตัวระบบปฏิบัติการพวก Windows พวกอะไรเงี้ยทั้งหลายนะครับโดยที่เจ้าของโปรดักต์เองก็ไม่รู้ว่ามีช่องโหว่นี้ด้วย
1: ค่ะ
0: ซึ่งปกติแฮกเกอร์เนี่ยเขาก็จะไปหาพอหาเจอแล้วมันหายากขึ้นเรื่อยๆคุณบิวคือเหมือนซอฟต์แวร์มันพัฒนาแล้วมันก็ดีขึ้นมันปิดช่องโหว่ได้เยอะขึ้นเนี่ยรู้ไหมฮะปรากฏว่าพอ Anthropic เอาตัว Mythos เนี่ยนะ Across Mythos เนี่ยไปรันโหเจอแบบเจอ Zero Day ที่คือต้องบอกว่าครับแฮกเกอร์เนี่ยเขาจะหาอะไรอย่างเงี้ยคุณบิวฮะผมไปเจอช่องโหว่เนี่ยปุ๊บผมจะไม่บอกใครนะผมจะเก็บช่องโหว่นี้ไว้แล้วเอามาขายในตลาดมือว่าถ้าใครอยากเจาะระบบมาจ่ายผมไอตัว Zero Day เนี่ยขายได้เป็นหลัก1ล้านเหรียญ10ล้านเหรียญก็มีนะครับแล้วแต่ว่ามันไปเจาะได้ถึงขนาดไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยคือขายกันโอ้แพงมากๆนะในตลาดมือนะครับคราวนี้แต่ไอเนี่ยมันไปเจอครับเจอแล้วเจอเยอะด้วยคือแบบว่าคือแบบบางช่องโหว่เนี่ยคือแฮกเกอร์เองยังแบบเฮ้ยมันไปเจอมันได้ยังไงแต่ว่าต้องบอกว่าอย่างงี้ฮะอันนี้เป็นเปเปอร์ของทาง Anthropic เขาออกมาเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะบอกเลยว่าเขาแก้หมดแล้วพวกนี้ไม่ต้องห่วงนะ เขาไปเจอเขาแก้หมดแล้ว นะครับมันไม่มีเกิดขึ้นแต่ว่าเอาให้เห็นเลยว่าเฮ้ยถ้าปล่อยเวอร์ชันนี้ออกไปเนี่ย มันจะเกิดเหตุการณ์คือคนที่ใช้เทคโนโลยีเก่งๆที่เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เก่งๆเนี่ยมันสามารถไปหาช่องโหว่ในระบบต่างๆได้ด้วยเหมือนกัน นะครับอันนี้ถือว่าเป็นความมีอันตรายคือเวอร์ชันนี้เขาไม่เปิดให้ใครใช้เลยเพราะว่ามันมีรีพอร์ตในบริษัทแล้วว่ามันทำได้ถึงขนาดนั้นแล้ว
1: ค่ะ
0: อันนี
1: ้เพราะผมก็จะโยงเพราะฉะนั้น
0: ใช
1: ่ไซเบอร์ซีเคียวริตี้นี่ต้องมีบทบาทสำคัญนะแต่พัฒนาทันอยู่ใช่ไหมหมอละพัฒนาทันกับ
0: อันนี
1: ้ความน่ากลัวคือตรงนี้แหละ
0: ผมก็เลยบอกว่าในพอร์ตเราเนี่ยมันควรต้องมีเรื่องของเทคโนโลยีพวกนี้อยู่ด้วยเหมือนกันซึ่งผมคิดว่าไอตัว Anthropic เนี่ยน่าสนใจคุณถ้าคุณลงบริษัทเนี่ยเดี๋ยวเขาเปิด IPO เปิดมาก็จองซื้อกันด้วยนะคือผมคิดว่าในระยะยาวเนี่ยมัน AI มันทำได้เกือบทุกอย่างจริงแล้วมันปิดช่องโหว่ได้มันหาเรื่องของพวกนี้ได้ดีกว่ามนุษย์มากๆนะครับก็เลยผมคิดว่าถ้าอยากจะใครซื้ออยากซื้อ AI ซื้ออะไรเงี้ยซื้อไปเลยนะคราวนี้ Cyber Security เนี่ยถามว่าควรซื้อไหมผมเชื่อว่าสิ่งที่ตามมาก็คือcyber security เองก็ต้องใช้ระบบของพวกนี้ AI ในการตรวจจับด้วยเช่นเดียวกันผมคิดว่ามันทันกันนะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ยังไงก็น่าจะสำคัญแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยโดยเฉพาะที่โลกที่ใช้ AI กันทั่วโลกเนี่ยมันต้องใช้ cyber security เนี่ยเข้ามาควบคู่กันอยู่แล้วนะครับหมายว่าก็อยากให้ท่านผู้ฟังได้ลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลนะฮะยังไงแล้วแต่มันช่วยแล้วก็เป็นอาวุธได้ด้วยเหมือนกันนะผมคิดว่าอันนี้เผลอๆนะคุณบิวนะเราไม่รู้ว่าEnthropic ออกเปเปอร์มาแบบนี้ก่อนอันนี้เขาใช้ไปหรือยังด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับทางการสหรัฐอเมริกา ดูเหมือนทะเลาะกันนะแต่ว่าไม่รู้เขามีซื้อโปรดักต์ซื้ออะไรกันข้างในเนี่ยแล้วก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความกังวลเหมือนกันด้วยเหมือนกันนะฮะ
1: ค่ะแล้วพอพูดถึงกลุ่มที่แบบลงทุนเกี่ยวกับไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเคยเห็นว่าเขาก็มีแยกออกมาเลยเนาะเป็นกลุ่มใช่ไหมคะหมอนัทหรือว่าบางทีมันก็อาจจะรวมอยู่ในกลุ่มที่เป็น AI ทั่วไปด้วยไหมถ้าอันนี้มิติของการลงทุนนะคะหมอนัทคะในการเลือก
0: โอเค
1: ค่
0: ะถ้าในมุมของมิติการลงทุนเนี่ยผมว่ามันยังแยกชัดเจนอยู
1: ่ค่ะ
0: ฝั่งที่เป็นไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยก็ยังเป็นซอฟต์แวร์หรือว่าเป็นบริษัทที่ทำเรื่องของการเป็นคอนซัลท์การตรวจทำเพนเทสเพอร์ฟอร์แมนซ์เทสในตัวระบบทั้งหลายเนี่ยนะครับเหมือนเดิมนะครับยังเป็นแบบดั้งเดิมอยู่แต่กลุ่ม AI เนี่ยพอเห็นแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยว AI เนี่ยน่าจะต้องยื่นขาเข้าไปในกลุ่มของ Cyber Security ด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวในสักระยะหนึ่งเนี่ยพอร์ตของกองทุน ETF ต่างๆเนี่ยอาจจะรวม AI เข้ามาอยู่ใน Cyber Security ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมขออนุญาตอาจจะไปทำกันบ้านก่อนเนาะว่าสุดท้ายแล้ว Fund Manager เนี่ยหรือว่าผู้คนกำหนดเรื่องของ ETF อะไรทั้งหลายเนี่ยเขาจะนับรวมพวกนี้อยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าถ้านับรวมด้วยผมว่าก็ซื้อเป็น Cyber Security ได้เลยเพราะว่าถ้าเขารวมด้วยนะฮะแต่ถ้าเขาไม่รวมอาจจะต้องซื้อแยกนะครับซื้อ AI ตัวนึงซื้อ Cyber Security ตัวนึงก็ได้
1: บอนาที่ผ่านมาราคาเขาแปรผันตามมากับกลุ่ม AI เลยไหม Cyber Security เพราะว่าจริงๆเราก็หมอนัทเคยคุยเรื่องกลุ่มเนี้ยมาเคยเล่าให้เราฟังเหมือนกันเนาะว่ามีความน่าสนใจตั้งแต่ยุคแรกๆของการพัฒนาเทคโนโลยีเลยอะสำหรับ Cyber Security เนี่ยค่ะหมอนัทคะเพราะฉะนั้นพอ AI เขาโตมากันขนาดเนี้ยไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำปลายน้ำกลางน้ำใดๆเนี่ยนะคะตัว Cyber Security อะแปรผันตามเลยไหมราคาณปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อราคาเขาก็จะขึ้นมาแล้วเหมือนกันไหมคะหมอนัทค่ะ
0: จริงๆตอนนี้ก็กลับมาดีขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับคุณดิวปีนี้บวกไปประมาณสัก 9% แล้ว year to date นะครับ3ปีที่ผ่านมาปีละ 13% เพราะจริงๆก็โตตามกลุ่มเทคโนโลยีแหละนะครับ
1: แต่ไม่หวือหวาเท่าเนาะแต่ไม่หวือหวาเท่าใช่ไหมช่วงที่ผ่านมา
0: ใช่ครับก็ผมว่ามันมีช่วงจังหวะขึ้นจังหวะลงตามกลุ่มของไซเบอร์กลุ่มของเทคโนโลยีไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าผมคิดว่ายังไงอ่ะในระยะยาวนะถ้าเรามองเป็นภาพยาวเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มนี้ยังไงก็น่าจะโตได้นะครับไม่แพ้กลุ่มอื่นแน่นอนนะครับ
1: ค่ะก็คือถ้าเรามีกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีเป็น AI เป็นเซมิคอนดักเตอร์แล้วเนี่ยก็พ่วงด้วยตัวนี้ไปด้วยเนาะน่าจะเรียกว่าก็น่าจะมีไว้ในพอร์ตเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ไหมคะหมอนะแต่ต้องอาจจะต้องแบ่งสัดส่วนดีๆเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้หลากหลายมากเลยบางคนเนี่ยอยากลงทุนนะแต่ว่าโอ้ยแบบหลายกลุ่มหลายเซกเตอร์มากเลยหมอนะหาเงินมาเติมไม่ทันค่ะประเด็นคือตรงนั้นแหละ
0: ต้องเลือกสิ่งที่เราถนัดฮะผมจะพูดเสมอว่าเฮ้ยเราชอบเรื่องนี้เราติดตามเรื่องนี้อยู่อะไรเงี้ยก็ตรงนั้นเนี่ยเป็นอันนึงที่ดีครับนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าถ้าเราเลือกสิ่งที่เรารู้เราติดตามเนี่ยเราก็จะเข้าใจด้วยเนาะเพราะว่าต้องยอมรับว่าอะไรเหล่านี้มันก็เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเร็วเนาะหมอนะเทคโนโลยีต่างๆก็พัฒนาไปเร็วด้วยเราจะได้รู้เท่าทันนะข้อมูลต่างๆด้วยใช่ไหมคะในแต่ละวงการในแต่ละเซกเตอร์ค่ะโอเคทิ้งท้ายวันนี้หมอนัทมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะนอกเหนือจากประเด็นภาพรวมแล้วก็ประเด็นในเรื่องของAI Cyber Security ที่เอามาฝากกันค่ะหมอนัทคะค่ะ
0: จริงๆช่วงนี้เนี่ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องหนึ่งนะครับคือตอนนี้เนื่องจากดอกเบี้ยเนี่ยมันลงไม่ได้นะครับพอลงไม่ได้เสร็จปุ๊บบางที่ขึ้นบ้างบางที่อาจจะอยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้พอดอกเบี้ยไม่ต่ำเนี่ยมันจะเกิด carry trade ขึ้นมาหมายความว่าอะไรคนเริ่มที่จะเอาเงินไปลงทุนเก็บประเทศไหนที่ดอกเบี้ยสูงๆหน่
1: อ
0: ยก็จะเอาไปฝากไปลงทุนตรงนั้นไว้นะครับเพราะตอนนี้เป็นช่วงที่ฟันโฟลอาจจะมั่วๆนิดนึงก็คือเดี๋ยวต้องไปดูว่าประเทศไหนที่มีโอกาสที่จะมีโดนแคริเทดไปเยอะนะขนเงินไปเยอะจะเห็นว่าใช่ไหมว่าฝั่งที่เป็น emerging market นะครับคนก็ขนเงินออกเนาะค่าเงินอ่อนนะเขาก็ไปหาประเทศที่มันแบบดอกเบี้ยสูงๆหน่อยอะไรหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเพราะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่อยากให้ท่านนักทุนระมัดระวังนิดนึงก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะที่มันจะเกิดการยกย้ายเงินลงทุนนะค่อนข้างปั่นป่วนในสถาโดยเฉพาะลงทุนรายใหญ่ๆนะสถาบันพวกนี้ทำในช่วงนี้ปั่นป่วนพอสมควรนะฮะก็ระมัดระวังไว้หน่อยนึงนะครับแต่ว่าถ้ามองภาพยาวผมคิดว่ายังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวมันก็จะกลับมาสู่ความปกติเองนะครับ
1: ค่ะ โอเคแล้วก็มีความหวังกันนะแล้วก็จริงๆถ้าเราว่ากันไปเนี่ยแม้ว่าจะเจอสถานการณ์ต่างๆมากมายแต่ถ้ามาแยกกันเป็นรายกลุ่มรายประเทศรายเซกเตอร์อะไรก็ตามแต่เนี่ยพอร์ตหลายๆคนก็ยังสดใสนะหมอนัทเพราะหลายๆตลาดก็ยังขึ้นได้
0: ใช
1: ดี
0: ่ฮะ
1: หรือหุ้นไทยก็ดูดีกลับมาด้วยนะพยายามจะยืนแถว1,500จากถ้าเรานึกถึงตอนที่เขาโลไปเนี่ยปีที่แล้วมีสถานการณ์ภายในอะไรต่างๆมันก็ดูเหมือนว่าจริงๆณเวลาเนี้ยก็ไม่ได้แย่นะหมอนัทถ้าเราวางแผนดีๆเนี่ยปีนี้อาจจะไม่ได้เป็นปีที่เลวร้ายมากก็ได้สําหรับนักลงทุนใช่ไหมหมอนัทเรามองแบบนั้นไหมคะมีความหวังแบบนั้นไหมเพราะจริงมันเป็นปีที่เจอสงครามเจอเรื่องเงินเฟ้อเจอเรื่องค่าครองชีพที่แพงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอนัทคะ
0: คือจริงๆเนี่ยเวลาเราเจอปีที่มันผันผวนเยอะอย่างเงี้ยแปลกมากคุณดิวส่วนใหญ่นะตลาดมันจะบวกมันช่วงแบบทั้งปีอ่ะสรุปแล้วเป็นบวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเจออย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นผมว่าปีนี้น่าจะคล้ายๆกันนะ
1: ค่ะ
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นหวังว่าจะ
1: ห
0: เ
1: ว
0: ป็
1: ัน ง
0: อย่างนั้น
1: ว
0: แล้ว
1: ่านะเราหวังว่า
0: ใช
1: ขอ
0: ่
1: ให้เป็นอย่างนั้นเถอะบางทีก็ขอให้เป็นอย่างนั้นให้รางวัลแต่ผู้กล้าบ้างนะเพราะบางคนก็ไม่กล้าเลยนะหมอนะพอมีสถานการณ์แบบนี้ก็จะไม่เข้าลงทุนหรือจะแบบลดน้ําหนักก็เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะเท่าที่ได้ยินหรือบางคนก็มองเป็นโอกาสก็มีอันนี้แล้วแต่มุมมองใช่ไหมคะแล้วก็กลยุทธ์ของแต่ละคนค่ะ
0: ต้องครับ
1: ค่ะ
0: ใช่เลยครับก็ยังไงอยากให้ท่านผู้ฟังยังไง diversify ไว้เยอะๆนะครับแต่ว่า
1: ค่ะ
0: อีกมุมนึงนะก็อย่ากลัวจนเกินไปเพราะว่ายิ่งปีที่ผันผวนแบบนี้ส่วนใหญ่นะมันมักจะแบบกลับมาดีได้ตอนช่วงปลายปีแล้วก็ขึ้นต่อเนื่องอะไรเงี้ยนะฮะแต่
1: ค่ะ
0: ก็อย่างที่บอกอย่าประมาทก็มีสินทรัพย์หลากหลายเผื่อไว้หน่อยนึงนะครับ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะหมอนัทคะเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วคุณผู้ฟังฟังหมอนัทแล้วมีคำถามมีข้อสงสัยตรงไหนหรือมีเรื่องของกองทุนมุมมองต่างๆก็สามารถฝากมาไว้ได้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาคุยกันหมอนัทหาคำตอบมาให้นะวันนี้ขอบคุณมากค่ะหมอนัทคะค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสวั
1: ค
0: สด
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ครั
1: ส
0: บ
1: วัสดีค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังคะสำหรับผู้ใช้เข้าใจเงินนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5นาฬิกา
12: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
13: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
14: สวัสดีค่ะ
13: กลับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับอยู่กับปัทมาพรหานชาญชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับสวัสดีครับเชอรี่ครับ
14: สวัสดีค่ะพี่ป๋อมค่ะพรุ่งนี้พร้อมไหมคะนิ้วพร้อมไหมโทรศัพท์พร้อมไหม
13: ต้องตื่นกี่โมงเนี่ย
14: ฟังด้วยหกโมงเช้า
13: ระบบมันจะล่มเปล่าน
14: ี่ไงเอาจริงๆเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันดีกว่าวันนี้เรานัดทางโฆษกกระทรวงการคลังแล้วแหละเพราะว่าสองอาทิตย์ที่ผ่านมาดิฉันเห็นธนาคารกรุงไทยที่ห้างโอ้โห
13: กร
14: ุ
13: งไทยอย่างเงี้ย
14: แล้วส่วนใหญ่อะพี่ป๋องคือจะเป็นในส่วนของผู้สูงอายุด้วยนะคือเขาไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM แล้วปรากฏว่ามันไม่ผ่านเราก็เข้าใจแหละเป็นผู้สูงอายุด้วยนะขั้นตอนอะไรต่างๆมันก็อาจจะเขาเรียกมันมีขั้นตอนอะ1 2 3 4อะไรประมาณเนี้ยเนาะแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจลูกหลานก็อาจจะอยู่ไกลเขาก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าไปที่ธนาคารกรุงไทยดีกว่าง่ายดีเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยช่วยเหลือไงแต่ทีเนี้ยพอไปกันโอ้โหไปกันเยอะอ่ะเขาบอกบางคนรอกันครึ่งวันก็ยังไม่เสร็จนะหรือว่าบางคนก็มีแบบนี้นะพี่ป๋องนะคือส่วนใหญ่อ่ะผู้เฒ่าผู้แก่เวลาผู้สูงอายุค่ะเวลามีโทรศัพท์อ่ะก็จะเป็นโทรศัพท์ที่ใช้โทรออกธรรมดาไม่ได้
13: ใช้
14: สมาร์ทโฟนแต่ว่าอันเนี้ยไทยช่วยไทยพลัสหรือว่า60 40เนี่ยอันเนี้ยนะที่วันพรุ่งนี้จะต้องยืนยันตัวตนหรือว่าไปลงทะเบียนเนี่ยนะมันจะต้องใช้แบบสมาร์ทโฟนแล้วก็ไปโหลดแอปเป่าตังค์ไงทีนี้พี่ป๋องลองนึกภาพอ่ะสมมตินะผู้สูงอายุที่อาจจะไม่มีลูกหลานอยู่ใกล้ๆหรือว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้โทรศัพท์ไม่มีสมาร์ทโฟนแบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้สิทธิ์อยู่แล้วถูกต้องไหมเขาก็เลยไปซื้อโทรศัพท์มือถือใหม
13: ่
14: มีลงทุนเลยนะพี่บอ
13: กลงทุนถอยใหม่เลย
14: ใช่แต่ว่าราคามันอาจจะไม่ใช่แบรนด์ดังหรือว่าสูงลิ่วไงที่มันพอใช้ได้แล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ใช้สิทธิ์สำหรับไทยช่วยไทยพลัสได้ไงมันก็มีแบบนี้แล้วก็เนี่ยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามันก็เลยทำให้บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยแต่ละสาขานี่คนคึกคักไปรอกันแล้วบางคนก็มีแบบนี้ด้วยนะมีเสียงสะท้อนมีที่รู้จักกันเนี่ยแหละเป็นผู้สูงอายุที่บ้านที่เพชรบุรีอ่ะคือบางทีบางคนเขาอาจจะไม่ชอบรออะไรที่มันยุ่งยากเนี่ยไปรอหลายชั่วโมงสุดท้ายเออไม่เอาแล้วคืออันนี้เป็นเสียงสะท้อนนะคือหนึ่งยุ่งยากสองมันยาวนานเกินไป
13: ทีนี้ถอดใจ
14: ไปซะก่อนบอกเออไม่เอาละ 4,000 บาทที่จะให้เนี่ย4เดือนเนี่ยก็ไม่เอาก็แล้วกันมันดูลำบากมาดูยุ่งยากเพราะเขาก็ไม่มีลูกหลานที่จะอยู่ใกล้ๆอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นเสียงสะท้อนจากในส่วนของส่วนใหญ่แล้ววันนี้จะเป็นผู้สูงอายุนะหลายคนเขาก็เลยตัดเพาะออกมาเหมือนกันว่าทำไมถึงยุ่งยากจริงๆโครงการแบบนี้มันก็มีมาหลายรัฐบาลแล้วนะคือเอาเป็นแบบระบบกดเงินไหมอ่ะหรือว่าจะยังไงก็ได้ให้มันสามารถที่จะง่ายมากกว่านี้แล้วก็เข้าถึงมากกว่านี้อันนี้หลังจากที่มีการรวบรวมในช่วงเนี่ย2วันที่ผ่านมาแล้วก็3อาทิตย์นะก่อนที่วันพรุ่งนี้นี่แหละจะเริ่มกัน
13: แต่ก็อย่างที่บอกมันต้องมีระบบตรวจสอบนะคุณป้าคุณย่าคุณยายทั้งหลายคุณตาทั้งหลายเพราะว่าเวลาการใช้ต่างๆเนี่ยมันจะได้มีการคือเขาพยายามกระจายให้ในส่วนของคนใช้อย่างเราอ่ะ

ล่มหรือเปล่าระบบเดี๋ยวคุยกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้หลายประเด็นที่ต้องตามกันในช่วงของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเอาเป็นว่าถ้าเกิดพูดถึงสถานการณ์ตะวันออกกลางณขณะนี้มันก็ยังคงมีความไม่แน่นอนว่าสุดท้ายจะจบหรือไม่จบเมื่อไหร่สำหรับความขัดแย้งตะวันออกกลางแต่ที่แน่ๆในหนึ่งประเทศที่อยู่ในความขัดแย้งอย่างสหรัฐอันนี้เราก็ต้องจับตามองเหมือนกันเมื่อเดือนที่แล้วก็เกิดเหตุระหว่างงานเลี้ยงนักข่าวที่ทำเนียบแต่ว่าไปเกิดเหตุที่โรงแรมใกล้ๆกับทำเนียบข่าวไม่ได้ภายในบริเวณทำเนียบข่าวอันนั้นก็มีเหตุครั้งหนึ่งมาแล้วแล้ววันนี้ถ้าตรงกับเวลาในบ้านเราก็ราวๆสักประมาณตีห้าหรือว่ากับเวลาที่วอชิงตันดีซีก็จะประมาณหกโมงเย็นซึ่งหกโมงเย็นของเขาเมื่อวานเนี่ยที่ตรงกับตีห้าบ้านเราวันนี้มันจะมีการแถลงข่าวของทำเนียบขาวกันอยู่ซึ่งตัวของโดนัลด์ทรัมป์เองก็ยังอยู่ที่ทำเนียบขาวนะกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ทั้งที่เป็นวันเสาร์แล้วแล้วก็นักข่าวเนี่ยเขาบอกว่าหลายสำนักมากกว่า20สำนักเลยนักข่าวมากกว่า20คนเนี่ยก็ไปรวมตัวกันอยู่ทำเนียบขาวเพื่อพร้อมแล้วก็รอที่จะรายงานสถานการณ์ต่างๆหรือว่าคำแถลงของทำเนียบขาวหรือแม้แต่ตัวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองที่จะให้สัมภาษณ์สื่อหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุอ่ะเขามีคำที่ทำเนียบขาวเขาส่งบอกสื่อคือ press list ก็คือว่าจะไม่ได้เจอนะประธานาธิบดีจากนี้ณช่วงเวลาแบบเนี้ยก็คือว่าจะไม่มีการแถลงข่าวหรืออะไรแล้วต่างๆนะครับมันก็ย้อนกลับมาที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาตอน6โมงเย็นบ้านเขาแล้วตี5บ้านเราวันนี้มันมีเสียงปืนดังขึ้นนะคุณฟังเชอรี่ที่บริเวณใกล้กับทำเนียบขาวเสียงปืนเนี่ยเขาบอกดังขึ้นเนี่ยราวๆ30นัดเลยนะบริเวณสนามหญ้าด้านเหนือของทำเนียบขาวพอเสียงปืนดังแบบนี้ตอนนี้ภาพที่ออกในโซเชียลเนี่ยเยอะมากนะนักข่าวหลายๆสำนักอะคุณผู้ฟังฮะเชอรี่อย่างของ ABC News อย่างเซรีน่าหวังเนี่ยเขากำลังเตรียมที่จะรายงานของ ABC News นักข่าวผู้ชายเขาก็ใส่สูทเตรียมพร้อมกำลังจะรายงานแต่พอเสียงปืนดังขึ้นที่บริเวณสนามหญ้าหน้าทำเนียบขาวทางด้านเหนือแล้วเสียงดังมากแล้วไม่ใช่ว่านัดเดียวมันรัวมาประมาณ30นัดทุกคนน่ะพร้อมใจกันหมอบลงเลยนะหมอบลงแล้วก็โกโกโก move ออกจากสถานที่ดังกล่าวเนี่ยเพื่อที่จะใครคือยังไม่รู้ไงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเสียงปืนมันดังติดต่อกันหลายนัดเขาบอกว่าผู้สื่อข่าวที่บริเวณสนามหญ้าหน้าทำเนียบขาวในช่วงเกิดเหตุตอนนี้เขาบอกเจ้าหน้าที่สั่งให้ทุกคนเนี่ยรีบวิ่งเข้าไปหลบภัยภายในห้องแถลงข่าวทันทีขณะที่หน่วยอารักขาประธานาธิบดีหรือว่า Secret Service เนี่ยนะครับก็รับทราบเหตุยิงใกล้กับถนนสายที่17นะครับเป็น17 Streetและถนนเพนซิลเวเนียห่างจากทำเนียบขาวเพียงแค่1ช่วงตึกเท่านั้นตอนนี้เขาบอกว่าหลังจากเกิดเหตุก็มีการที่จะแน่นอนที่สุดคุ้มกันตัวของประธานาธิบดีเอาขณะเกิดเหตุก่อนแล้วกันหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวราวๆ20คนเนี่ยที่ถูกให้มีการผลักมาแล้วก็ดันมาว่ามาหลบอยู่เนี่ยมาหลบอยู่ภายในห้องแถลงข่าวระหว่างการล็อกดาวน์ดังนั้นในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ห้ามในการที่จะเพ่นพ่านหรือว่าออกไปข้างนอกอย่างเด็ดขาดเพราะว่าเจ้าที่รักษาความปลอดภัยตรึงกำลังและคุมกำลังอย่างเต็มที่นะครับหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยอารักขาเขาบอกถือปืนไรเฟิลเลยนะลาดตระเวนบริเวณสนามหญ้าด้านเหนือแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่รอบห้องแถลงข่าวนะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยก่อนที่จะยกเลิกมาตรการดังกล่าวหลังจากเวลาผ่านมาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นก็แน่นอนที่สุดว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐหลายคนทั้งซูซี่ไวส์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวสกอตต์บลันเชตรัฐมนตรีคลังรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์นะครับก็ถูกบันทึกภาพได้ขณะที่กำลังจะออกเดินทางจากทำเนียบขาวไม่นานก่อนเกิดเหตุนะครับก็เขาเรียกว่าในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ถึง1เดือนไงหลังจากเหตุยิงปืนระหว่างงานเลี้ยงของสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวก็หลังจากที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ยทรัมป์ซึ่งอยู่ภายในทำเนียบขาวขณะเกิดเหตุตำรวจก็ได้ปิดกั้นพื้นที่โดนรอบแล้วก็มีกำลังทหารจากกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิหรือว่า National Guard เนี่ยเข้าควบคุมพื้นที่ในย่านดาวเทาของกรุงวอชิงตันดีซีทันทีครับเพื่อไม่ให้ผู้สื่อข่าวและบุคคลภายนอกเข้าใกล้ในจุดเกิดเหตุต่อมานะครับทางด้านของ
หน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐก็ได้มีการแถลงต่อมาเลยถึงเหตุกราดยิงทำเนียบขาวในครั้งนี้นะครับก็พบว่ามือปืนนั้นนะครับตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้เสียชีวิตในทันทีนะแต่ก็ไปเสียชีวิตในเวลาต่อมาแล้วก็มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บ1 นายซึ่งทางด้านของหน่วยอารักขาประธานาธิบดี

0: นาธิบดีด้วย Secret Service ก็มีการออกแถลงการนะครับถึงเหตุยิงปืนใกล้กับทำเนียบขาวที่กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อตอน6โมงเย็นตามเวลาบ้านเขาหรือว่าตี5บ้านเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยได้หยิบอาวุธปืนที่ออกจากกระเป๋าในบริเวณหน่วยตรวจที่ก่อนจะเข้ามาในทำเนียบขาวเนี่ยแล้วก็เริ่มกราดยิงเจ้าหน้าที่หน่วยอารักขาของประธานาธิบดียิงตอบโต้จนผู้ต้องสงสัยได้รับบาดเจ็บก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในพื้นที่และก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานอกจากนี้มีประชาชนผู้บริสุทธิ์ถูกกระสุนได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งรายในระหว่างเกิดเหตุแถลงการของหน่วยอารักขาไม่ได้ระบุนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ไหมขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่ภายในทำเนียบขาวขณะเกิดเหตุแต่ก็ไม่มีบุคคลสำคัญด้วยว่าภารกิจด้านความมั่นคงได้รับผลกระทบแต่อย่างใดนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนที่สุดว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายคนก็เริ่มถามหาเรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภัยกันอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ค่ะก็อย่างที่พี่ป๋องรายงานไปเมื่อสักครู่นี้เหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ถึงเดือนนะที่ก่อนหน้านี้มีคุณที่จะบุกเข้าไปยิงทรัมป์นะที่โรงแรมแห่งหนึ่งใกล้ๆกับทำเนียบขาวนะคะคือก็มีการรายงานของสำนักข่าว CNN เหมือนกันนะคะบอกว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าเหตุยิงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็คนที่ยิงเนี่ยชื่อว่านาซีเบสอายุ21ปีนะเขาบอกมีประวัติเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรอบทำเนียบขาวมาก่อนแล้วก็เคยมีพฤติกรรมนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตอยู่หลายครั้งทีเดียวค่ะรายงานระบุว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยทางเจ้าหน้าที่อารักขานะมีการยิงตอบโต้ชายคนดังกล่าวแล้วหลังจากที่เห็นเขาเนี่ยมาเดินแบบใกล้ๆกับทำเนียบขาวค่ะโดยเฉพาะตรงจุดตรวจความปลอดภัยนอกทำเนียบขาวและหลังจากนั้นคือไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวมาบ่อยและคราวนี้ก็มาเดินใกล้ชิดกับในส่วนของทำเนียบขาวเนี่ยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะจุดตรวจแล้วก็อยู่ดีๆเนี่ยล่ะก็เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้มีประชาชนเนี่ยผู้บริสุทธิ์นะถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งคนด้วยนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ในช่วงที่มีการเกิดเหตุสักประมาณ6โมงทุ่มหนึ่งของสหรัฐเนี่ยนะทางประธานาธิบดีทรัมป์ก็อยู่ภายในที่ทำเนียบขาวด้วยนะคะทีนี้ค่ะจากเอกสารคำให้การต่อสารแล้วก็ข้อมูลเจ้าหน้าที่เนี่ยนะก็พบว่าในเบสเนี่ยเป็นบุคคลที่เจ้าหน้าที่อารักขาเขาบอกว่าเขารู้จักกันมาอยู่ก่อนแล้วนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเคยเดินวนเวียนรอบพื้นที่ทำเนียบขาวอยู่หลายครั้งในช่วงของฤดูร้อนที่ผ่านมานะคะพร้อมกับสอบถามเจ้าหน้าที่ค่ะเกี่ยวกับวิธีการเข้าสู่พื้นที่หลายจุดตรวจก็มีการพบกับในส่วนของเจ้าหน้าที่กันอยู่แล้วนะคะเอกสารยังบอกด้วยว่า26มิถุนายนปี2518เนี่ยนะคะชายคนเนี้ยนะเคยถูกส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชโดยไม่สมัครใจด้วยหลังจากที่เข้าไปขัดขวางเส้นทางเข้าออกยานพาหนะที่ใกล้ๆกับทำเนียบขาวอ่ะแล้วก็ถัดมาวันที่10กรกฎาคมปี2518ก็ยังเดินฝ่าเข้าไปในพื้นที่ห่วงห้ามนอกทำเนียบขาวโดยที่เรียกได้ว่าคือไม่สนใจป้ายเตือนแต่อย่างใดโดนเจ้าหน้าที่หลายนายก็มีการควบคุมตัวไปนะคะแล้วก็ระหว่างที่มีการควบคุมตัวเนี่ยนะคะเขาก็อ้างว่าบอกว่าเขาเนี่ยเป็นพระเยซูคริสต์ค่ะแล้วก็บอกกับเจ้าหน้าที่ด้วยว่าต้องการถูกจับกุมนะคะนอกจากนี้เนี่ยบนบัญชีโซเชียลมีเดียที่มีชื่อของเขาเนี่ยเขาเพิ่งบอกว่าข้อความบางส่วนเนี่ยที่สื่อก็พูดถึงเรื่องของการข่มขู่ต้องการที่จะใช้ความรุนแรงต่อประธานาธิบดีทรัมป์รวมถึงโพสต์ที่บอกว่าผมคือบุตรของพระเจ้านะก็เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ทำให้สังคมอเมริกันตอนนี้มีการตั้งคำถามอยู่เหมือนกันถึงการเฝ้าระวังนะความปลอดภัยนะคะบุคคลสำคัญนะคะรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดขึ้นปัญหาสุขภาพจิตนะคะโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ความมั่นคงระดับสูงอย่างทำเนียบขาวนะคะแล้วก็ตอนนี้ทางหน่วยงานด้านความมั่นคงยังอยู่ระหว่างการสอบสวนแรงจูงใจแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดอย่างต่อเนื่องนะคะคำถามที่ตามมาก็คือว่าสหรัฐฝ่ายความมั่นคงเห็นนายคนนี้มาดุ้มดุ้มมอมมอมาตั้งแต่ปี2518แล้วอ่ะเป็นระยะเวลา1ปีด้วยกันนะแล้วก็มีเหตุการณ์อีกหลายเหตุการณ์ที่พยายามที่จะฝ่าเข้าไปในหลายจุดตรวจแต่สุดท้ายวันนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะ
0: ก็ถือว่าเป็นเหตุระทึกตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะโอ้ข่าวออกมาหลายคนตกใจสอบถามว่าตกลงในเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นสุดท้ายเราก็ได้ในส่วนของผู้ที่ เกิดก่อเหตุในการกราดยิงแต่ว่าก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับส่วนมาตรการต่างๆที่ทำเนียบข่าวจะออกมาอันนี้ก็คงต้องตามกันต่อเพราะว่ามีคำว่า PLID เนี่ยออกมาแจกกับสื่อว่าเอ๊ะต่อไปนี้เราจะมีโอกาสเจอประธานาธิบดีตัวเป็นจะในการที่จะสอบถามสัมภาษณ์ไหมอันนี้เราก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงของตีห้าบ้านเราตามเวลา6 โมงเย็นบ้านเขาเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่มีการพบปะกันแต่อย่างใดสื่อเองหลายๆคนอย่างที่บอกไปก็มีการโพสต์ลงใน X เยอะเหมือนกันนะว่ากำลังยืนรายงานข่าวอยู่ดีๆหรือว่าเตรียมพร้อมในการที่จะทำหน้าที่เนี่ยต้องวิ่งหลบหาที่กำบังนะครับกันแบบคืออลหม่านเนี่ยถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเราก็จะอลหม่านพอๆกันถูกไหมอยู่เสียงปืนดังขึ้น30 กว่านัดอะไรแบบนี้นะครับอ้าวคงต้องตามกันต่อในประเด็นนี้จะมีมาตรการอะไรตามมาอีกไหมแต่ขออีกนิดนึงคือ
1: ถ้าดูทำไม่ได้ตอนนี้เห็นเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยจะไปพักผ่อนเนี่ยนะกับครอบครัวแต่ว่าก็ต้องมีการยกเลิกกันไปงั้นถ้าดูทำให้สัมภาษณ์ช่วงนี้ไม่ได้เพราะว่าอาจจะเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเขาบอกว่าไปดูทำในทิกต็อกไหมนิดนึงเขาบอกว่ามี
0: สถิติของ
1: ทรัมป์ออน
0: ติ
1: ๊กต็อกค่ะเอาสิเขาบอกว่ามียอดเข้าชมแฮชแท็กพุ่งทะยานสูง400,000,000 วิวโอ้ไม่ใช่ธรรมดาขึ้นแท่นนักการเมืองแล้วก็ผู้นำโลกที่มีผู้ติดตามแล้วก็ยอดรับชมมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งค่ะคือเขาบอกว่ายอดวิวเนี่ยนะชั่วโมงละถึง 634,000 ครั้งค่ะทีนี้มันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์อะไรนโยบายของรัฐแล้วก็การทูตนะคะกลายเป็นกระแสไวรัลครองใจคนรุ่นใหม่นั่นเองอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังก็อีกเขาเรียกว่ามันมีอีกหลายเรื่องที่เดียวกับทรัมป์เพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องดูกันเรื่องของปิดดีลกับอิหร่านด้วยต้องแคปฮอร์มูสที่ทั้งสหรัฐแล้วก็อิหร่านอาจจะพูดไม่ตรงกันนะคะ
0: เขาก็บอกว่าทรัมป์นี่เรียกว่าอะไรเป็นตอนนี้คือเป็นดาวติ๊กต็อกอันดับหนึ่งของโลกเลยนะที่จะรีพอร์ต400,000 วิวเนี่ยไม่ใช่ว่ายอดวิวเนี่ยชั่วโมงละ634,000ครั้งเนี่ยโอ้โหไม่ใช่น้อยๆนะ
1: ใน
0: การที
1: ่
0: จะเข้ามาแล้วทรัมป์เนี่ยเขามีบัญชีอยู่4บัญชีด้วยกันสำหรับบัญชี TikTok คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอาจจะเคยเห็นนะอย่างบัญชีแรกคือReal Donald Trump Team Trump White House แล้วก็ Cabinet ก็เรียกว่าคือเมื่อดูบัญชีหลักๆของทรัมป์ที่มีเนี่ยเมื่อรวมๆกันยอดวิวมันก็เลยเยอะทรัมป์ออน TikTok ก็เลยเป็นดาวอันดับหนึ่งของโลกแต่อยากได้นะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้อาจจะไม่เจอตัวเป็นๆอย่างที่เชอรี่บอกนะคงจะได้เจอเขาผ่านทาง Truth Social แล้วก็จะเป็นพวก TikTok อะไรต่างๆนี่นะครับก็มีนานะสมัยนั้นที่ TikTok ของจีนที่ทรัมป์อาจจะต้องมีการขู่กันเล็กกันน้อยเนี่ยนะว่าสุดท้ายเนี่ยจะยอมในการที่จะเปิดเผยแล้วก็มาเป็นของสหรัฐหรือเปล่านะครับตอนนี้ทรัมป์ก็เป็นดาว TikTok ไปเรียบร้อยอ้าวในเมื่อพูดถึงเรื่องของโซเชียลเชอรี่อยากคุยเรื่องไลฟ์สดใช่ไหม
1: เมื่อคืนพี่ป๋องได้ดูหรือเปล่าพี่ป๋องอยากกดไปดูเดี๋ยวจะกลายเป็นคนที่รับชมนะ
0: ไลฟ์สดกันเชอรี่เชิญเลย
1: อย่าให้พูดถึงเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียดีนะเมื่อคืนนี้นอนก่อนเดี๋ยวอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ชมหรือเปล่าแต่ไม่ใช่อะไรก็อาจจะตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่เหมือนกันถามคุณผู้ฟังเมื่อคืนได้ติดตามไลฟ์สดหรือเปล่าที่เขามีการเขาเรียกว่าร่วมเพศเหรอมีเพศสัมพันธ์กัน
0: ใช
1: ่นะคะแล้วปรากฏว่าสิ่งที่มันเป็นดราม่าคืออะไรคนที่เข้าไปดูอ่ะมีกรมควบคุมโรคด้วยสิมีเพจดังอย่างดราม่าแอดดิทด้วยสิเขาอาจจะไปทำข่าวหรือเปล่าคุณผู้ชมอย่าง
0: เขาใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
1: แต่ว่ากรมควบคุมโรคเขาก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะเขาบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะอะไรอย่างนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้หลายคนอาจจะแบบตกใจอยู่เหมือนกันถ้าไปเจอนะคือสักประมาณ4 ทุ่มกว่าๆได้ไหมเนาะเขามีการไลฟ์สดร่วมเพศบน Facebook นะคะแล้วก็กระจายไปทั่วแพลตฟอร์มในเวลาเรียกกันนะคะแล้วก็มีเพจดังหลายเพจหน่วยงานของรัฐเนี่ยโผล่เข้าไปร่วมรับชมด้วยนะคะจนกลายเป็นประเด็นที่ถูกแซวกันอย่างสนุกสนานนะคะก็อย่างสักประมาณ5 ทุ่ม 5 นาทีเพจของคุณสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวก็โพสต์ตั้งคำถามบอกว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มีไลฟ์สดร่วมเพศใน Facebook จำนวนมากนะจนเป็นประเด็นผู้ใช้งานจำนวนมากเนี่ยแห่เข้าไปตรวจสอบว่ามันจริงหรือเปล่านะจากที่คนเขาไม่รู้คนเขาก็เลยรู้กันเยอะเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเพจเนี่ยพี่ป๋องหลายคนก็เข้าไปดูมันเป็นเขาบอกเป็นเพจอวตารมีการแชร์คลิปไลฟ์สดมีเพศสัมพันธ์คือมีเพศสัมพันธ์แบบไม่มีเซ็นเซอร์ด้วยนะ คือเห็นกันอย่างแบบจะๆต้งๆเงินเลยเอาแบบนั้นก็แล้วกันเขาบอกว่าในช่วงแรกเนี่ยมียอดผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า 20,000 คนนะมีดาราดังบางท่านเอาไม่บอกก็แล้วกันเดี๋ยวโดนฟ้องนะแล้วก็มีเพจนะอย่างที่บอกไปดราม่าแอดริดนะคะแล้วก็กรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเข้าไปด้วยทีนี้สักประมาณ5:30เพจดราม่าแอดริดก็โพสต์ข้อความแบบทอถุงอะไรประมาณเนี้ยนะพร้อมแชร์ข้อมูลจากสำนักข่าวนะคะที่ระบุว่าแอดมินกรมควบคุมโรคเนี่ยโร่แจ้งหลังโผล่ชมไลฟ์สยิวแชร์ว่อนออนไลน์นะคะทีนี้ดราม่าแอดริดก็มีการชี้แจงบอกว่าคือก็พูดถึงเรื่องตัวเองอะว่าเข้าไปดูครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อวิปัสสนากรรมฐานเป็นการฝึกสตินะเพื่อเห็นความจริงว่าสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงนะแล้วเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ดูอย่างเดียวไม่ได้ปฏิบัติธรรมดูอะไรอย่างเดียวเขารีพอร์ตด้วยไปทำเพจ Facebook เพื่อให้คือเจ้าของเขาเนี่ยมีการจัดการด้วยนะทีนี้แอดมินของเพจกรมควบคุมโรคก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันเพราะว่ามีรายชื่อเนี่ยเข้าไปดูสำหรับการไลฟ์สดในครั้งนี้นะคะเขาก็จะมีการเรียกว่าอะไรส่งลิงก์กลับมาอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งสแปมนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่มีการไลฟ์สดเข้าไปเนี่ยมันก็ถือว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะเอาแบบนี้ก็แล้วกันทีนี้แอดมินเขารู้สึกว่าเขาจะพูดว่ายังไงดีล่ะทันสถานการณ์ไหนๆก็เป็นกรมควบคุมโรคแล้วเนี่ยนะคะก็มีการตอบโต้ทันทีภายใต้สโลแกนตรวจสอบเร็วตอบโต้ทันป้องกันได้แล้วก็บอกว่าถุงยางอนามัยพร้อมชุดตรวจ HIV เนี่ยคุณรู้หรือไม่ว่าสามารถเบิกได้ฟรีนะก็เป็นการโฆษณาหน่วยงานของตนเองไปในทันทีหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันมีรายชื่อเข้าไปดูในส่วนของไลฟ์สดนั่นเองนะคะแต่ทีนี้เห็นเขาบอกว่าไลฟ์สดอันเนี้ยมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก่อนเที่ยงคืนได้มั้ง 23:56 มันก็จบลงไปนะคะแต่ว่าม
0: ันกลับมาใหม่วันนี้ช่วงบ่ายมันกลับมาอีกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไลฟ์สดร่วมเพศเนี่ยกลับมาอีกครั้งเมื่อตอนประมาณบ่าย 2 บ่าย 3ก่อนที่สุดท้ายเนี่ยมันจะไลฟ์สดคือประมาณ3ชั่วโมงได้แล้วถึงจะปลิวไปตอน 17:49 คือเขากลับมาอีกครั้งเชอรี่บอกว่าแอคเคาท์เป็นแอคเคาท์หลุมใช่ไหมแอคเคาท์อวตารใช่ไหม
1: ใช่ไหมลักษณะอวตารแล้วจริงๆเขาคือเท่าที่ฟังข่าวเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ไม่ได้ดูนะฟังเขาเล่ามาเนี่ย
0: คือนักแสดงเป็นหนึ่งในผู้ชม
1: คือไม่ได้อ่ะสมมติเราไลฟ์สดนะพี่ป๋องเราก็จะไลฟ์สดเนี่ยอย่างเนี้ยเวลาเราจัดวิทยุก็จะไลฟ์สดแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ลักษณะเพจอวตารที่มันขึ้นมากิจกรรมทางการเพศอะค่ะทางเพศเนี่ยแหละค่ะคือมันมีการเปลี่ยนคู่คือเหมือนกับแบบว่าเป็นหนังที่อัดเอาไว้ในหลายๆหนังอ่ะแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้ดูไม่ใช่ไลฟ์สดในขณะที่เราจัดรายการแบบเนี้ยพี่ป๋องนึกออกไหม
0: คือไม่ได้สดแต่เป็นเทปที่เคยบันทึกไว้แล้วก็เอามาปล่อยออกในช่วงเวลานั้นๆ
1: ใช่
0: แต่มันก็เป็นไลฟ์สดนะถูกไหมมันก็เหมือนกับไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็จงครึ่มเขาบอกเมื่อคืนแพรรี่นะไพรวันแพรรี่บอกแล้วพระแพรรี่เขาต
1: ้
0: องไลฟ์สุดขายทุเรียนใช่ไหมก็บอกมาทำอะไรกันใน Facebook นะครับทำไมไม่ไปเปิดกลุ่มแล้วก็เก็บค่าเข้าดูลูกค้าทุเรียนเนี่ยหายหมดแล้วก็เรือหายก็พูดอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หลายคนก็มาร์คซักเคอร์เบิร์กยังไงเนี่ยเขาบอกโอ้โหแล้วมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่คนคอมเมนต์ใช้นามว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยแต่อาจจะไม่สะกดตามตัวตรงๆของเจ้าของเมตาอย่างมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะอ่ะตำรวจไซเบอร์ว่ายังไงถ้าตำรวจไซเบอร์บอกว่ารู้แล้วแล้วทำไมบ่ายเนี้ยยังมีอีกเอามาฟังกันหน่อยตำรวจไซเบอร์เขาบอกแบบนี้ก็ว่าทางตำรวจไซเบอร์รับทราบเรื่องแต่เมื่อคืนแล้วนะหลังจากที่สายตรวจโซเชียลได้ตรวจพบคลิปดังกล่าวจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบแล้วก็มีการสั่งการให้กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินการตรวจสอบ URL แล้วนะครับว่าใครเป็นเจ้าของเพจและบุคคลที่ปรากฏในคลิปเนี่ยว่าเป็นใครขณะอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะครับหากพบว่าเจ้าของเพจว่าบุคคลในคลิปเป็นคนไทยว่าอยู่ในราชอาณาจักร อันนี้จะดำเนินคดีตามพรบคอมพิวเตอร์เรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จและลามกอนาจารสู่ระบบคอมพิวเตอร์ต่อไปนะครับขณะเดียวกันก็จะมีการประสานกับทาง Facebook นะเพื่อตรวจสอบเรื่องของมาตรฐานเขาเรียกว่าชุมชนคือคอมมูนิตี้ไงภายในโลกออนไลน์ว่าเหตุใดจึงไม่สามารถตรวจจับคลิปลามกอนาจารทางเพศดังกล่าวได้ปล่อยให้หลุดแพร่กระจายจนมีผู้ชมเขาบอกนับล้านคนทีเดียวนะเมื่อคืนเนี้ย
1: โดยทาง Facebook เป็นล้านเลยเหรอ
0: ใช่เขาบอกทาง Facebook เนี่ยไม่ได้ปิดกั้นหรือว่าลบเนื้อหาดังกล่าวออกทันทีถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากเพราะโลกออนไลน์ในคอมมูนิตี้เนี่ยมันต้องมีการคัดกรองเนื้อหาบนโลกออนไลน์เขาก็ฝากนะว่ามีโทษนะสำหรับใครที่เอาเข้าสู่ระบบนะครับก็จะมีตั้งแต่โทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเขาบอกนะว่าถ้าเจอเนี่ยแจ้งไป1441แจ้งไปแล้วยังไงต่อครับตำรวจเพราะว่าบ่ายนี้ก็ยังกลับมาอีกเนี่ยแล้ว Facebook นะเดี๋ยวนี้ผมเองโดนคนที่แอบอ้างเอาทั้งชื่อเอาทั้งรูปไปอะไรเนี่ยเยอะนะรีพอร์ตก็แล้วอะไรก็แล้วบางทีมาผมรีพอร์ตไปเนี่ยเขาจะบอกว่าคุณไม่ได้เกี่ยวโดยตรงเพราะคุณไม่เกี่ยวโดยตรงคือชื่อผมนามสกุลผมอะไรต่างๆก็มีหลายอย่างเหมือนกันแกแล้วเอ๊ะการปิดกั้นพออะไรบางอย่างเนี่ยเขาจะปิดกั้นอยู่ๆเขาจะตรวจเจอเขาปิดกั้นง่ายๆเรื่องที่มันไม่ได้อะไรซับซ้อนมากๆเวลาจะปิดกั้นง่ายก็ปิดกั้นง่ายๆแต่เรื่องแบบเนี้ยที่มันเห็นจงครึ่มเนี่ยโอ้บางทีกว่าเขาจะดำเนินการเนี่ยมันก็นานเหมือนกันเนี่ย
1: มันไม่ได้อยู่ในบ้านเราด้วยพี่ป๋อง
0: เ
1: ขาจะอยู่ต่างประเทศไงต้นทางมันก็จะยากแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาก็เหมือนกับพวกมิจฉาชีพหลอกเงินเรานั่นแหละนะ
0: คือเขากว่าจะปิดกั้นได
1: ้ใช
0: ่นานอ่ะก็ลองช่วยๆกันเพราะว่าเห็นบอกว่าเมื่อบ่ายนี้กลับมาไลฟ์สดกันอีกรอบนะแล้วก่อนที่จะหยุดไปเมื่อตอนก่อนที่จะเข้ารายการเราเนี่ย 17:49 ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะมีมาอีกหรือเปล่านะสำหรับไลฟ์สดแบบนี้นะครับก็คงต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องคือกลัวเยาวชนไง Facebook เนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายไงถูกไห
1: ม
0: เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เด็กเนี่ยก็เข้าถึงกันได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็เล่นแม้ว่าสมัยเนี่ยเด็กอาจจะเล่น Facebook น้อยลงไปดูแพลตฟอร์มอื่นๆกันซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่ายังไงก็ตามทีเวลาเข้าถึงแบบนี้มันก็เรื่องของความปลอดภัยในโลกโซเชียลเหมือนกันและความเหมาะสมต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวขอพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยก่อนที่เราจะไปเราทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะครับวันนี้ก็ทักทายมาคุณชมนันทักทายมาคุณสัญญาบอกว่าฟังทางที่พัทยานะครับชัดเจนหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้บอกมาน่าจะชัดเจนนะครับคุณวินัยก็ทักทายมาเช่นกันคุณวินัยบอกแบบนี้ครับว่าลุ้นเจรจาสงบศึกพักรบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านวันนี้ส่วนอิสราเอลก็ต้องประชุมด่วนด้วยว่าจะทำอย่างไรแล้วคุณวินัยบอกต่อด้วยว่ารอลุ้นนะพรุ่งนี้แน่ๆตั้งแต่6โมงเช้ากดรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus แหมและคนตั้งท่ารอขนาดนี้มันจะล่มหรือเปล่าเนี่ยยังเกรงๆอยู่เหมือนกันนะครับทั้ง Facebook ผ่านไปคุณทาง YouTube ก็มีคุณชวนันทักมาอีกคุณสมประสงค์บอกว่าที่ฝรั่งเศสที่ปารีสฟังจากที่นั่นนะครับวันนี้29องศาเซลเซียสเอ้าอุณหภูมิก็เริ่มอุ่นถึงร้อนแล้วนะทางที่นั่นเองอ่ะ6โมงเช้าพรุ่งนี้เชอรี่ล่มไม่ล่มระบบมีการเตรียมความพร้อมมากน้อยแค่ไหนแล้วสิ่งที่หลายๆคนถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราจะซื้อของ400เมื่อวานเราถูกกันเนาะซื้อของ400เนี่ยแล้วถ้าเกิดเกิน400เมื่อก่อนมันคนละครึ่งถูกมั้ย200แล้วถ้าเกิดเกิน400เนี่ยไอ้ส่วนเกินเราออกเองเอ๊ะแล้วเราก็ไม่ได้ 60% สิเขาก็บอกอ้าวก็ในเมื่อรัฐเขาให้วันละ200เราก็ต้องเคารพกติกาวันละ200เหมือนกันอ่ะจะมาถึงวิธีการใช้ด้วยจะยังไงเดี๋ยวสักครู่คุยกับโฆษกกระทรวงการคลังครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชานชัย
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาภรณ์หานชาญชัย
0: กลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับกับปัทมาภรณ์หานชาญชัยและวีรศักดิ์ขอบเขตคุยกันในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยวันนี้เชอรี่เชิญแขกไว้เชิญเลยครับ
1: ค่ะวันนี้ท่านวินิจนะคะวิเศษสุวรรณภูมินะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะ
6: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะท่านโฆษกคะเอาถามคำถามแรกก่อนเลยแล้วกันวันพรุ่งนี้ที่รอคอยพรุ่งนี้ระบบจะล่มไหมคะเราเตรียมระบบไว้ยังไงบ้างคะท่านโฆษกคะ
6: ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราก็เตรียมไว้นะครับตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยระบบมีความพร้อม อยู่ที่การผู้รับลงทะเบียนได้นะครับ 100,000 ท่านต่อ1วินาทีนะครับแล้วก็พร้อมขยายสูงสุดตามสถิติที่เคยมารับมาสูงสุดนะครับรอบคนละครึ่งก็คือ 300,000 นะครับ 300,000 ผู้ลงทะเบียนต่อ1วินาทีนะครับเน้นนะครับว่า1วินาทีแล้วก็ต้องยอมรับว่าเราก็เตรียมความพร้อมขยายได้อีกนะครับถ้ามีมากกว่านั้นครับ
1: ค่ะ1วินาทีนี่คือประมาณเท่าไหร่นะคะ 100,000 กว่าคนเหรอคะ
6: ใช่ครับ 100,000 รับได้ประมาณตอนนี้เคยสูงสุดรับที่ 300,000 ได้ครับ
1: จ
6: ะเรียนนี่รับอยู่ประมาณ 100,000 ท่านฮะต่อ1วินาทีนะครับ
1: ค่ะอย่างวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าเราเปิดแอปเป่าตังไปอ่ะในส่วนของคนที่เคยมีสิทธิ์อยู่แล้วครั้งที่แล้วคนละครึ่ง plus อันนี้คือไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่ถูกต้องไหมคะแต่ว่าม
6: ัน
1: จะเป็นการยืนยันตัวตนใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับก็ยืนยันตัวตนก็มีอยู่แล้วในระบบนะครับถ้าไม่ได้เคยเปลี่ยนเครื่องไม่ได้ลบแอปไปนะครับก็ใช้แอปเดิมเนี่ยโหลดเข้าไปเปิดไปแอปเป๋าตังค์นะครับถ้าโหลดแล้ววันนี้จริงๆเนี่ยถ้าเปิดเข้าไปจะต้องเห็นแบนเนอร์นะครับหรือว่ากล่องข้อความเขียนว่าไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็ถ้ามีแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับพรุ่งนี้เช้าตื่นมากดเข้าไปยืนยันสิทธิ์รอคำตอบเดี๋ยวนั้นเลยนะครับสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งนะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่เปิดแอปขึ้นมาแล้วไม่เห็นนะครับรีบอัปเดตแอปพลิเคชันนะครับให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับส่วนท่านที่ไม่เคยใช้แอปเป๋าตังค์เลยก็ต้องโหลดแอปเป๋าตังค์นะครับลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับยืนยันตัวตนซึ่งการยืนยันตัวตนตรงนี้เนี่ยในแอปมีระบบยืนยันนะครับก็มีการใช้บัตรประชาชนดูภาพถ่ายแต่ว่าหลายคนที่ต้องไปธนาคารเพราะอาจจะยังยืนยันในแอปไม่ผ่านนะครับก็ไปแนะนำให้ไปธนาคารนะครับหรือไปตู้ ATM ที่รับบัตรประชาชนนะครับก็ยืนยันตัวตนนะครับ
0: ท่านโฆษกครับอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าต้องย้ำอีกทีว่าทุกคนแม้ว่าจะเคยได้สิทธิ์มาแล้วหรือยังไม่เคยได้สิทธิ์อย่างคนเคยได้สิทธิ์มาแล้วยังไงก็ต้องเข้าแอปไปเพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งถูกไหมครับในประเด็นนี
6: ้ต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับคือท่านที่เคยได้สิทธิ์แล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องยืนยันตัวตนอีกนะครับขอยืนกดเข้าไปยืนยันสิทธิ์เท่านั้นครับ
0: โอเคเป็นยืนยันสิทธิ์เท่านั้น
6: ขอรับสิทธิ์ใช้คำนี้ครับ
0: ครับยืนยันสิทธิ์นะครับก็พอจะแล้วทุกคนก็ต้องเข้าไปที่จุดตรงนี้ส่วนใครแล้วถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเบอร์โทรใหม่ฮะอันนี้ต้องเริ่มใหม่ไหมครับท่านโฆษก
6: เปลี่ยนเบอร์โทรเนี่ยถ้ามีแอปพลิเคชันอยู่เดิมไม่เป็นไรครับนะครับแต่คงต้องทดสอบให้ดีว่ายังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับแอปเป๋าตังค์ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่า
0: แล้วบรรดาพ่อค้าแม่ค้าล่ะครับแน่นอนที่สุดว่าเริ่มพร้อมกัน1มิถุนายนในการใช้จ่ายตรงนี้ฮะท่านโฆษก
6: ใช่ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าจริงๆมีคนลงทะเบียนไว้เนี่ยประมาณ1 ล้านกว่าแห่งร้านค้านะครับก็มีกดรับสิทธิ์ไปตาแล้วเนี่ยนะฮะประมาณ 990,000 นะครับซึ่งอยู่ในระบบคนละครึ่งก็ต้องเรียนว่าอยากให้มาชวนลงทะเบียนกันเยอะๆนะครับขั้นตอนก็เหมือนเดิมนะครับก็อาจจะต้องมีการยืนยันหน่อยว่าตัวเองประกอบการจริงกับหน่วยงานของทางมหาดไทยนะครับแล้วก็ไปแจ้งนะครับจะขอเปิดใช้ถุงเงินเนี่ยนะครับในฐานะของพ่อค้าแม่ขายเนี่ยนะครับที่ธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งหลายจังหวัดนะครับก็มีการร่วมมือกันระหว่างมหาดไทยกับทางกรุงไทยนะครับเปิดจุดรับบริการร่วมนะครับก็มีอยู่หลายจังหวัดนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาร่วมกันลงทะเบียนนะครับเป็นผู้ค้าเพราะว่าเที่ยวนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์60 40เนี่ยถึง30ล้านคนนะครับก็จะมีผู้ใช้สิทธิ์อยู่เป็นจำนวนมากครับ
1: ทีนี้ค่ะท่านคะถ้าระบบเราไม่มีปัญหาก็สามารถที่จะรองรับได้แต่ว่าคนที่ลงทะเบียนไปแล้วอาจจะต้องรอ3วันด้วยหรือเปล่าคะคนที่ลงทะเบียนใหม่อะค่ะ
6: คนที่ลงทะเบียนใหม่เนี่ยต้องเรียนว่าไม่เกิน3วันนะครับแต่ตั้งใจว่าระบบเนี่ยน่าจะดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ของท่านได้เร็วกว่านะครับก็เหตุที่ต้องตรวจสอบสิทธิ์ก็เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับสิทธิ์อื่นนะครับแล้วก็ให้แน่ใจนะฮะสิทธิ์อื่นที่ว่าก็คือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยประกอบไปด้วย2ส่วน60 40กับส่วนของบัตรประชารัฐนะครับซึ่งเป็นการยืมกลไกมาเนี่ยนะครับบัตรประชารัฐก็จะมีคนอยู่ในระบบ 13.2 ล้านราย นะครับซึ่งท่านเหล่านั้นเนี่ยก็จะได้เงินเพิ่มเข้าบัตรเลยนะครับซึ่งใช้บัตรประชารัฐก็คือบัตรประชาชนนี่แหละครับใช้จ่ายได้ตามร้านที่กำหนดไว้เนี่ยจากเดือนละ300ก็เป็น 1,000 บาทครับช่วงเวลา4เดือนเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะค่ะอย่างคราวนี้เราขยายสิทธิ์เพิ่มขึ้นเป็น30ล้านคนสำหรับคนที่เคยใช้สิทธิ์เก่าอยู่แล้วหรือลงทะเบียนใหม่จริงๆแล้วคือมีเวลาให้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือประมาณ 4-5 วันถูกต้องไหมคะ
6: ใช่ครับ 25-29 นะครับ
1: ค่ะค่ะ
6: 6โมงเช้าถึง 4 ทุ่มครับ
1: ค่ะคือกลัวว่าจะเป็นเหมือนคราวก่อนๆหน้าเนี่ยทุกคนแห่กันไปยืนยันสิทธิ์หรือว่าลงทะเบียนเพราะฉะนั้นค่อยๆก็ได้ใช่ไหมคะท่านคะ
6: ผมคิดว่าคงเข้าใจดีนะครับว่าทุกคนก็อยากจะได้สิทธิ์นะครับก็เข้ามากันช่วงแรกๆแต่ผมคิดว่าสิทธิ์เพิ่มขึ้นจำนวนมากนะครับน่าจะไม่ได้จะต้องกังวลมากนักนะครับในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะคือเดี๋ยวพี่ป๋องเขาจะมีข้อสงสัยใช่ไหมคะเรื่องของเงินถ้าเกิดว่าถ้าเป็นคนละครึ่งเนี่ยสมมติว่าเราจ่าย200รัฐจ่ายให้200แต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันคือ60 40นี่คือยังไงอะคะหลายคนก็ตั้งคำถามอยู่เหมือนกันว่าอ้าวกลายเป็นว่าเราก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ครบ400บาทสิทำไมมันหายไปไม่ถึงเลยประมาณนี้ค่ะ อยากให้ท่านช่วยชี้แจงอธิบายให้ฟังสักนิดนึง
6: สิทธิ์เนี่ยถ้าเราไล่เรื่องนะครับสิทธิ์เนี่ยมีอยู่4เดือนนะครับเดือนละ 1,000 บาทเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพเนี่ยแต่คนละครึ่งเนี่ยเป็นมุ่งเน้นในเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะจ่ายกันคนละครึ่งนะครับผู้ได้รับสิทธิ์ก็จ่ายครึ่งหนึ่งนะครับรัฐก็จ่ายครึ่งหนึ่งแต่ครั้งนี้ให้นึกถึงนี้ครับว่าข้าวของแพงขึ้นเพราะน้ำมันแพงวิกฤตน้ำมันนะครับเราซื้ออาหารจานละ50บาทเป็นคนละครึ่งก็จ่ายกันคนละ25บาทแต่ครั้งนี้ท่านซื้ออาหาร50บาทนะครับท่านจ่ายเพียง20รัฐออกให้30นะครับแล้วก็สิทธิ์ลดแต่ละวันเนี่ยสิทธิ์ในการลดได้รับส่วนลดแต่ละวันเนี่ยก็ยังคงสิทธิ์เท่าเดิมก็คือวันละ200บาท
0: คร
6: ับนะก็ยังคงเป็นวันละ200บาทอยู่ถามว่าแล้วทำไมใช้ได้ไม่ถึง400เท่าเดิมต้องพูดกลับข้างครับว่าถ้าท่านอยากได้ส่วนลด200เดิมท่านต้องใช้400ได้ลด200วันนี้ท่านใช้แค่333บาทลด200ครับ
0: อ๋อ
6: ครับ
0: ก็คือยังไงคือมันเยอะกว่าแน่ๆเพราะมัน60ถูกไหมฮะ
6: ส่วนลดมากกว่าครับแล้วก็จริงๆเนี่ยก็ใช้กันไม่ต้องใช้เงินตัวเองเยอะไงครับก็ใช้เงินรัฐช่วยเยอะมากกว่าเพราะว่าช่วยประคองเศรษฐกิจกันนะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับให้นึกถึงว่าเราเฉลี่ยว่าเราซื้ออาหารจานละ50บาทนะฮะเราก็จ่ายแค่20เอง
0: ครับคือแต่วันหนึ่งลิมิตคือไม่เกิน200ถูกไหมส่วนลดตรงนี้
6: ในส่วนที่เป็นส่วนลดนะครับในส่วนที่เป็นส่วนลดนั้นพูดกับคิดกันไปต่อก็คือว่าเดิมต้องใช้400ถึงจะได้ส่วนลด200วันนี้ใช้แค่333บาท334บาทก็ใช้200น้อยลงครับใช้ของเราน้อยลงครับรัดออกมากขึ้น
0: ก็คือส่วนต่างยังไงเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบส่วนต่างตรงนั้นอยู่แล้วถ้าไม่ได้มันเกิน400มาอะไรแบบเนี้ยถูกไหมฮะ
6: ใช่ครับ
0: ท่านโกศล
6: ใช่ครับ
0: แล้วทีนี้ที่วันได้เห็นไหมฮะบรรยากาศเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาบรรดาห้างต่างๆที่มีธนาคารกรุงไทยอยู่โอ้ผู้คนหนาแน่นทีเดียวเราถ้าเกิดเสียงสะท้อนแบบนี้เราสามารถปรับวิธีการหรือว่าเราจะนำวิธีแบบนี้มาปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมไหมหลังจากที่เราเห็นภาพแบบนี้แล้วท่านโฆษกฮะมีแนวทางไหม
6: คือภาพอย่างนี้นะครับจริงๆก็ต้องเรียนว่าหลายคนเนี่ยที่มีติดเรื่องยืนยันตัวตนจะเป็นเรื่องของอายุของประชาชนนะครับแล้วก็หลายคนไปลบแอปแล้วพยายามโหลดใหม่ก็ไม่สำเร็จนะครับจริงๆตู้ ATM ก็ใช้ได้นะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าหลายคนเห็นความสะดวกในการไปตามสาขามากกว่านะครับก็มีภาพออกมาตามสาขาอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเหมือนคล้ายๆเราไปเปิดบัญชีธนาคารครับครั้งแรกเนี่ยก็คงต้องไปการแสดงตัวนะครับให้เจ้าหน้าที่เห็นว่ามีตัวตนจริงอันนี้ก็เป็นตามข้อบังคับการเปิดบัญชีหรือการระบบซึ่งคล้ายๆอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยนะครับในครั้งแรกก็ต้องไปแสดงตนอันนี้ก็เป็นมาตรฐานปกตินะครับก็ต้องยอมรับว่ามีมาตรฐานอยู่นะแต่ทำครั้งเดียวนะครับแล้วท่านที่เคยทำแล้วก็ไม่ต้องทำอีกท่านที่สามารถยืนยันตัวตนได้ในระบบนะครับก็ไม่ได้ต้องไปทุกคนครับ
0: ครับขอบคุณมากครับท่านชัดเจนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามารอรายการที่จะยืนยันสิทธิ์ของเรานะสำหรับคนที่เคยลงทะเบียนแล้วส่วนใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็คงต้องทำตามขั้นตอนกันต่อไปไม่เกิน3วันที่บอกไปขอบพระคุณมาก
6: ครับเตรียมพร้อมเต็มที่ครับขอบคุณครับ
0: ถ้าเกิดมันล่มจริงๆท่านโฆษกครับมีแผนสำรองกรณีนี้บ้างไหมฮะถ้าเกิดมันล่มจริงๆเนี่ย
6: ผมคิดว่าเราทางโดยเฉพาะธนาคารกรุงไทยมีความเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็มีการเตรียมพร้อมนะครับมีประสบการณ์ในการดำเนินการมาหลายครั้งคนละครึ่งก็เพิ่งทำมาไม่กี่เดือนนะครับแต่ว่าผมว่าอยากจะฝากเล็กๆนิดนึงนะครับว่
0: ายังไงครับ
6: คราวนี้เน้นในเรื่องของการดูแลปากท้อง พี่น้องประชาชนนะฮะปัญหาปากท้องข้าวของแพงเนี่ยเน้นไปที่กลุ่มวัยทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่จะมีสิทธิ์ลงทะเบียนต้องเป็นผู้ที่อายุ18ปีขึ้นไปในวัยทำงานนะครับ16ปีขอรอบนี้ยังไม่มีนะครับแล้วก็ร้านค้าต่างจากเดิมนิดนึงนะครับกรณีร้านเสริมสวยร้านทำผมร้านทำเล็บนะครับแล้วก็สปานวดต่างๆเนี่ยนี้เที่ยวนี้นะครับแม้ว่าท่านยังอยู่ในระบบเป๋าตังค์เดิมนะครับเคยทะลักคนละครึ่งได้แต่เที่ยวนี้คงต้องขอนะครับว่าเราเน้นปัญหาปากท้องก่อนนะครับก็อาจจะยังไม่ได้รับสิทธิ์ในการที่จะมาร่วมโครงการ60 40ในครั้งนี้ครับ
0: เอ๊ะแต่ถ้าเกิดเขาย้อนกลับมาเขาก็ปากท้องเขาก็ต้องหาเลี้ยงเปิดร้านแบบนี้เขาไม่มีสิทธิ์เหรอท่านโฆษกตอบ
6: อย่างนี้ครับก็คือว่าท่านก็ยังทำมาหากินได้เหมือนเดิมตัวท่านเองท่านก็ได้รับสิทธิ์ได้แต่ว่าลูกค้าเนี่ยนะครับในส่วนลดที่ให้เนี่ยก็ขอให้ไปซื้อข้าวของจำเป็นใช้ในการเดินทางก่อนเท่านั้นเองนะครับไม่ได้แปลว่าร้านสปาไม่ต้องทำมาหากินนะครับเพราะตัวเจ้าของร้านก็ยังมาลง60 40ได้เลยครับไม่ต้องกังวลครับ
0: ขอบพระคุณมากครับท่านโฆษกครับ
6: ครับครับดีครับ
0: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: ดาวคุยกับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกของกระทรวงการคลังอ่ะ43ล้านสิทธิ์นะพรุ่งนี้43ล้านคนแบ่งเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนแล้วก็ประชาชนทั่วไปอีก30ล้านคนรวมแล้วก็43ล้านคนเพราะฉะนั้นแล้วพรุ่งนี้ 6:00 น.อาจจะต้องไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบ
1: ไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบเพราะว่าสิทธิ์มันพักเพิ่มขึ้นกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่แล้วเขาก็เตรียมพร้อมในการที่จะรับมืออยู่แล้วในเรื่องของระบบต่างๆนะครับก็พรุ่งนี้6โมงเช้าแล้วก็ไปเริ่มใช้พร้อมๆกันในวันที่1มิถุนายนนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ช่วยในการลดภาระค่าครองชีพอย่างที่ท่านโฆษกบอกไปเมื่อสักครู่เน้นในเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องเดินทางเรื่องความจำเป็นนะครับก็มาส่วนหนึ่งก็มาจากเงินกู้400ล้านบาท200ล้านบาทแรกเนี่ยนะครับที่เอามาตรงนี้ก็ 1.76 แสนล้านบาทที่เอามาในเรื่องของบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการในวันนี้ที่มาคุยกันไทยช่วยไทยพลัสครับ
1: ค่ะขอเข้ามาดูอันนี้ได้ไหมไทยรัฐออนไลน์เขาทำดีจังเลยพี่ป๋องไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแหละค่ะเขาเปิดลิสต์สินค้าที่ซื้อคุ้มสำหรับโครงการนี้มีสามกลุ่มสินค้าหลักๆอันนี้ฟังแล้วก็ดีเหมือนกันคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นเชอรี่เนี่ยก็จะไปซื้อข้าวซื้อน้ำในโรงอาหารน่าจะไปจบอยู่ที่ตรงนั้นแหละและมีเงื่อนไข 1,000 บาทที่เขาให้มาต้องใช้จบภายใน1เดือนด้วยนะคุณจะไปเหลือแล้วไปใช้ทบเดือนหน้าไ
0: หมย้ำเลยนะเดือนละ 1,000 เนี่ยต้องใช้ให้หมดนะใน 1,000 เนี่ยแต่จริงๆแล้ววันละ200นะถ้าเรากินกันจริงๆเนี่ย
1: ก
0: ็ไม่เกินอาทิตย์ก็น่าจะหมดแต่ก็ย้ำก่อนว่าบางคนแบบบริหารจัดการยังไงเงิน 1,000 ต่อและเดือนที่เขาให้4เดือนเนี่ย 1,000 เนี่ยคุณต้องใช้หมดในแต่ละเดือนนั้นๆ นะไม่มีการทบนะอย่างเช่นว่าถ้าเดือนหน้าไม่หมดอย่างคราวที่แล้วคนละครึ่งเนี่ยมันทบถูกมั้ยใช้ให้ดีแล้วได้ 2,400 บาทเนี่ยใช้ไม่หมดยังไงกี่เดือนก็ได้ให้มันโคเวอร์ตามเวลาที่เขาให้แต่คราวนี้ให้เดือนละ 1,000 แล้วต้องใช้หมดในเดือนนั้นๆ 1,000 ด้วยที่เป็นส่วนลดเนี่ยนะครับถ
1: ้
0: าใช้ไม่หมดไม่มีทบนะก็หมดไปเลยนะครับถูกตัดไปก็ไปเริ่มเดือนใหม่แค่นั้นเอง
1: ค่ะงั้นถ้าเกิดว่าใครใช้ไม่หมดหรือว่าคิดว่าวางแผนแล้วเนี่ยนะงั้นไปซื้อแบบนี้ดีกว่าคือสินค้าอุปโภคบริโภคที่เก็บได้นานน่ะพี่ป๋องคือไม่จำเป็นที่จะต้องใช้วันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวนี้มันสามารถเก็บได้อย่างเช่นเครื่องปรุงรสน้ำมันพืชข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสกระปิผงชูรสอันนี้ก็ไปซื้อกันได้ของใช้ในบ้านเนี่ยผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มแชมพูสบู่ยาสีฟันอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันหรือแม้แต่จะเป็นบะหมี่สำเร็จรูปอาหารกระป๋องปลากระป๋องนมกล่อง UHT นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเก็บได้นั่นเองนอกจากที่เราจะไปซื้อเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหรือว่าอาหารกันแล้วนะคะพรุ่งนี้6โมงเช้านะคะไม่ต้องรีบนะ
0: ทีนี้คุยกันต่อเดี๋ยวช่วงก่อนเบรกเมื่อสักครู่เราคุยเรื่องของไลฟ์สดใช่ไหมเราบอกว่าเอ๊แล้วมาร์คซักเคอร์เบิร์กหรือว่าเมตาเขาทำอะไรอยู่ตอนนี้มีแถลงการออกมาแล้วคุณผู้ฟังฮะกลับไปเรื่องของไลฟ์สดเรื่องของเพศสัมพันธ์กันหน่อยแล้วกันนะล่าสุดเนี่ยเมตานะครับออกคำแถลงการเกี่ยวกับการสตรีมเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ที่เผยแพร่บน Facebook เนี่ยเขาแถลงออกมาแบบนี้ครับเขาบอกว่าเนื้อหาทางเพศที่จงแจ้ง เป็นการละเมิดมาตรฐานชุมชนของเราเราได้ลบเนื้อหาที่ละเมิดดังกล่าวแล้วและได้ดำเนินการกับบัญชีที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้และเราจะยังคงตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้และดำเนินการลบเนื้อหาที่พบว่าละเมิดนโยบายของเรานะครับอันนี้ก็มีการโพสต์ออกมาขณะที่กรมควบคุมโรคอย่างที่เชอรี่บอกพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเขาก็มีการโพสต์เลยทันทีนะครับถึงแนวทางในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับรัฐบาลล่ะรัฐบาลเขาก็โอ้เกาะกระแส
1: ไม่ได้ดีความใจ
0: เกาะกระแสได้เร็วเหมือนกันนะครับรัฐบาลโดยรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลก็บอกนะครับว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเพราะจากกรณีที่มีเรื่องของคลิปแล้วก็โพสต์เรื่องของไลฟ์การมีเพศสัมพันธ์แบบนี้นะครับไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายตอนนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบแล้วก็นำตัวผู้กระทำผิดและผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาที่ล่อแหลมลามกอนาจารแบบนี้ในโลกออนไลน์มาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดก็รอดูเพราะว่ามันเพิ่งกลับมาเมื่อตอนบ่ายนี้เดี๋ยวดูค่ำค่ำคืนนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีกลุ่มที่เรียกว่า OnlyFans อยู่แล้วเนาะถ้าจะพูดกันจริงๆเนี่ยคุณก็ไปเสียเงินดูทางนั้นดีกว่าไหมเอามาไม่ต้องมาให้ดูฟรีอะเอาไปแบบใครอยากจะดูก็เสียเงินเข้าไปดูในกลุ่มของคุณมันจะน่าจะดีกว่านะมันทำให้คอมมูนิตี้อะชุมชนของการใช้โลกออนไลน์นะมันเป็นชุมชนที่สร้างสรรค์กันมากขึ้นก็ฝากกันทุกๆคนแล้วกันนะครับ
1: ไหนๆก็พูดเมื่อกี้กลุ่มของคุณโรคใช่ไหมขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของโรคอีโบลาได้ไห
0: ม
1: ตอนนี้รู้สึกว่าจะเริ่มน่ากลัวสิงคโปร์ก็ยกระดับในการเฝ้าระวังไทยเองก็มีการยกระดับการเฝ้าระวังแล้วก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษามาดูสถานการณ์โลกสั้นๆกันสักนิดหนึ่งนะจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือว่าแอฟริกา CDC นะมีการประกาศเตือนเลยว่าตอนนี้ค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาเขาใช้คำว่าน่าวิตกกังวลอย่างมากนะคะโดยบอกว่าเชื้อเนี่ยมันอาจจะแพร่ระบาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีก10แห่งคือตอนนี้มี2ประเทศที่มีพบผู้ติดเชื้อค่อนข้างมากทีเดียวมีทั้งยูกันดาแล้วก็จะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นศูนย์กลางของโลกก็คือ DR คองโกนั่นเองอย่างยูกันดาเนี่ยยืนยันพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม5รายนะคะแล้วก็สภากาชาดก็มีการรายงานความสูญเสียอาสาสมัคร3รายใน DR คองโกด้วย10ประเทศที่บอกว่ามีความเสี่ยงและมีการพบผู้ติดเชื้อเนี่ยมีแองโกลาบูรุนดีแอฟริกากลางคองโกเอธิโอเปียเคนยารวันดาซูดานใต้แทนซาเนียแล้วก็แซมเบียนั่นเองนะคะคืออย่างที่บอกไปว่ายูกันดาก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก3รายด้วยกันเพราะฉะนั้นสถานการณ์ณปัจจุบันล่าสุดเลยนะที่มีการแพร่ระบาดอยู่ที่ภาคตะวันออกของดีอาร์คองโกค่ะมีรายงานผู้ป่วยต้องสงสัยเกือบ750รายสัปดาห์ที่แล้วที่เราอ่านข่าวกันพี่ป๋องยังประมาณ600กว่ารายนะแต่ว่าตอนนี้มัน750รายแล้วนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตที่คาดว่าเกิดจากเชื้ออีโบลาไปแล้วถึง177รายด้วยกันนะคะและองค์การอนามัยโลกก็มีการยกระดับความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกสู่ระดับคือ very high ใช้คำนี้คือสูงมากนะคะแล้วก็ในภูมิภาคแอฟริกากลางอยู่ในระดับที่ high ก็คือสูงค่ะนะคะแต่ว่าจะบอกว่าไม่ต้องกังวลมันก็ไม่ใช่อ่ะเนาะมันก็เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงแต่เขาบอกว่าความเสี่ยงในระดับโลกเนี่ยยังคงอยู่ในระดับต่ำไม่ใช่อะไรหรอกค่ะคราวที่แล้วโควิด19ตอนองค์การอนามัยโลกตอนนู้นจำได้ไหมที่มีการประกาศช่วงแรกๆอ่ะบอกว่าไม่เสี่ยงแต่สุดท้ายมันก็มีการระบาดไปทั่วโลกคืออย่างนี้การติดเชื้อจากไวรัสอีโบลาค่ะการเรียกว่าเชื้อมันจะมีการบ่มเพาะเนี่ยสักประมาณ 2-21 วันระยะเวลานานพอสมควรทีเดียวแต่เขาบอกว่าแบบนี้ค่ะมันไม่ได้ติดเชื้อเหมือนไข้หวัดใหญ่หรือโควิด19ที่มาจากพวกการไอจามหรือว่าแพร่เชื้อทางอากาศได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นลักษณะของน้ำเหลืองหรืออะไรเงี้ยหรือสารคัดหลั่งอะไรเงี้ยคือเราต้องไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยจริงๆถึงจะติดต่อจากโรคได้แล้วจริงๆแล้วเขาโรคเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เป็นแล้วเนี่ยอาการมันค่อนข้างสาหัสไข้สูงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการเจ็บป่วยทางร่างกายเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาบอกว่าโอกาสที่ผู้ป่วยจะสามารถเดินทางออกนอกประเทศขึ้นเครื่องบินข้ามประเทศแบบเนี้ยแล้วก็เกิดการติดเชื้อเนี่ยมันยากมากๆมันก็เขาก็เลยบอกว่าความเสี่ยงในการติดเชื้อเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ต่ำหรือว่าโลนั่นเองแต่ท้ายที่สุดแล้วเชื้อที่ติดอยู่ตอนนี้มันยังไม่มีวัคซีนในการที่จะเข้าไปรักษาพี่ป๋อง นะคนเขาก็เลย
0: ใช่
1: เขาเรียกว่าไงอ่ะเกิดความกลัวขึ้นมานะเป็นสายพันธุ์บันดิบูเกียวนะคะ
0: ก็เพื่อนบ้านเราหลายๆประเทศเขาก็พยายามยกระดับยกการ์ดขึ้นสูงอ่ะบ้านเราก็ยกการ์ดขึ้นสูงเหมือนกันนะในการป้องกันก็จะมีเรื่องของการตั้งจุดตรวจที่จะสกัดเรื่องของผู้โดยสารที่มาจากในประเทศในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นทีเดียวนะครับเพื่อเป็นการป้องกันกันเอาไว้แต่ทีเนี้ยนอกจากอีโบลาแล้วเนี่ยอย่างยกการ์ดขึ้นสูงๆอย่างสิงคโปร์ดูบ้านเราแล้วเนี่ยสิงคโปร์ตอนเนี้ยเขายกการ์ดเพิ่มเติมอีก1โรคนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเหมือนมันจะกลับมามั้ยสำหรับโควิด
1: โควิดหรอ
0: โอ้โหโควิดนี่คือเป็นโรคทางเดินหายใจอย่างที่เราเคยปิดประเทศกันไปทั่วโลกกันมาเนี่ยนะครับตอนนี้ยอดของคนที่ติดโควิดถ้าไปดูเพื่อนบ้านเรามันพุ่งกระฉูดอ่ะมันกว่าหมื่นรายแล้วอ่ะสำหรับยอดคนติดโควิดที่สิงคโปร์นะครับสายพันธุ์ใหม่ที่ว่าคือ NB.1.8.1 เขาว่าอาการเด่นๆเลยเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะเจ็บคอเหมือนโดนมีดโกนบาดโอ้โหคือเวลาเจ็บคอสมมติว่าเปลือยน้ำลายเนี่ยเจ็บๆแล้วเนี่ยรับประทานอาหารเนี่ยเจ็บๆเข้าใจแต่เนี่ยเขาบอกเลยนะว่าเจ็บคอเหมือนมีดโกนบาดอันนี้คือลักษณะของอาการเด่นที่ออกมาพูดตรงเนี้ยให้ทุกคนเริ่มตระหนักเรื่องของเวลาอยู่ในที่ชุมชนใส่แมสใส่อะไรอีกครั้งเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์การระบาดโควิดที่สิงคโปร์เนี่ยกำลังเป็นกระแสที่ต้องจับตามองอีกครั้งในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงณวันนี้ของสิงคโปร์เนี่ยพบยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง 12,700 รายภายในสัปดาห์เดียวก็คือขึ้นมาถึง 60% จากสัปดาห์ก่อนหน้านะครับก็อย่างที่บอกไปว่าพอมันขึ้นมาแบบนี้สายพันธุ์ที่บอกไปเมื่อสักครู่เขาเรียกว่านิมบัสนิมบัสเนี่ยไวรัสตัวนี้เป็นสายพันธุ์ย่อยในตระกูลโอมิครอนที่พัฒนามานะครับก็เขาบอกไงมันจะเกาะเซลล์อย่างเหนียวแน่นแพร่กระจายอย่างไวแล้วก็รวดเร็วอาการที่แน่ๆคือเจ็บคอเหมือนโดนมีดโกนบาดนะครับส่วนอาการอื่นๆที่ร่วมมาคืออ่อนเพลียเหนื่อยล้ามีไข้ไออ่อนๆหรือว่าไอแห้งปวดปวดกล้ามเนื้อแล้วก็มีคัดจมูกได้นะครับอาการที่จะหายไปก็คือสูญเสียการรับรสและการดมกลิ่นซึ่งพบได้บ่อยในสายพันธุ์ก่อนหน้าแต่ว่าพอมาในสายพันธุ์เนี่ยนะครับมันกลับพบได้น้อยแต่ที่แน่คืออาการเจ็บคอแล้วก็มีไข้อ่อนๆนะครับเขาบอกตอนนี้ว่าแม้ว่าจะป่วยกันเยอะนะแต่อัตราผู้ป่วยหนักที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวใน ICU ที่สิงคโปร์เนี่ยก็ยังน้อยกันอยู่นะครับเฉลี่ยเพียงแค่รายละ1วันเท่านั้นแต่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่ประมาทยกการ์ดขึ้นสูงแล้วสำหรับที่สิงคโปร์ครับ
1: ในไทยตอนนี้ก็อาจจะต้องมีการเฝ้าระวังกันสักนิดหนึ่งกินร้อนช้อนกลางแล้วก็เวลาไปที่คนที่หนาแน่นเยอะๆอย่างเงี้ยพี่ป๋องก็อาจจะต้องใส่หันกลับมาใส่หน้ากากอนามัยอีกหรือเปล่าแมสก์อีกหรือเปล่าอันนี้ก็น่าติดตามกันอยู่พอสมควรนะคะอันนี้ก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ตื่นตระหนกแต่ว่าป้องกันไว้ก็ดีเพราะว่าอย่างโรคอีโบลาเนี่ยเห็นบอกว่าทางกรมควบคุมโรคจะเตรียมหารือกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วนะคะอันนี้ล่าสุดที่มีการแถลงไปเพราะว่าคือถึงแม้ว่าจะมีมาตรการในการที่จะดูแลคนเดินทางที่เข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะในแอฟริกาดีอาคงโกยูกันดาแล้วก็ประเทศอื่นๆแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวมันจะต้องรับมือเกี่ยวกับเรื่องของการกักกันรับมือกับอีโบลาจากพื้นที่เสี่ยงนะคะหรือว่าคนที่เดินทางผ่านในพื้นที่เสี่ยงนะคะแม้ว่าเขาใช้คำนี้พี่ป๋องน่าจะเป็นการยกระดับนั่นแหละเขาบอกว่าถ้ามาจากดีอาร์คองโกแม้ไม่มีอาการถ้าเข้ามาตอนนี้นะต้องเข้ารับการกักกันอย่างน้อย21วันนะคือหมายความว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าดีอาร์คองโกมีใครสักคนเดินทางเข้าประเทศไทยนะถ้าคุณเข้ามาเมื่อไหร่คุณก็จะต้องกักกันอย่างน้อยเป็นเวลา21วันเพราะว่า 2-21 วันเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรอะเชื้อมันฟักตัวค่ะพี่ป๋องถ้าเกิดไม่มีอาการอ่ะก็จะออกไปอนุญาตให้ออกไปได้แต่ว่าอาจจะต้องบอกที่อยู่ว่าคุณอยู่ที่ไหนบอกรายละเอียดให้ชัดเจนอันนี้คือมาตรการล่าสุดนะคะที่ทางกรมควบคุมโรคเนี่ยได้มีการแถลงสถานการณ์มาในวันนี้นะคะ
0: เดี๋ยวก่อนลากันไปอ้อคุณพี่บูนและคุณไพบูนนะ ส่งมาข้อความบอกว่าทำไมไม่ให้ 1,200 แล้วเราจ่าย 800 ลงตัว 60-40 พอดี เอาเธอได้เยอะอันนี้ได้เยอะกว่าได้ 4,000 เดือนละ 1,000 ก็ยังดีหรือว่าอ๋อเดือนละ 1,200 หรอโอ้ถ้าเดือนละ 1,200 12,448 อู้รัฐบาลจะไหวมั้ยมันจะเกินเงินกู้ 200,000 ล้านก้อนแรกหรือเปล่านะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าลงทะเบียนพรุ่งนี้6โมงเช้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวปิดท้ายด้วยเรื่องนี้หน่อยแล้วกันสำหรับใครที่ตามกันอยู่สงครามตะวันออกกลางเอาสั้นๆเลยนะเพราะว่าเหมือนจะมีข่าวดีแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเวลาทรัมป์โพสต์ใน True Social ทีเนี่ยนะครับบางทีมันต้องเอาข้อมูลหลายๆข้อมูลมาประกอบกันเหมือนกันเพราะว่าทรัมป์เขาโพสต์แบบนี้ว่าตอนนี้ใกล้ได้ข้อตกลงจบสงครามอิหร่านนะครับเรียบร้อยแล้วนะกำลังจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนะครับที่จะให้เรือได้แล่นอย่างเสรีแต่ปรากฏว่าพอทรัมป์โพสต์ออกมาแบบนี้อิหร่านสวนกลับทันควันเลยนะครับว่า ไม่ได้มีเหตุการณ์และไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปแบบนั้นนะครับและทางด้านของประธานรัฐสภาอิหร่านนะครับมูฮัมหมัดกะลิบาฟก็ยังออกมาบอกด้วยว่าตอนนี้หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านออกมาขู่สหรัฐว่าหากสหรัฐกลับมาทำสงครามกับอิหร่านอีกครั้งผลที่ตามมาจะยิ่งรุนแรงกว่าการสู้รบตะลอกแรกเพราะกองทัพอิหร่านได้ฟื้นฟูขีดความสามารถในการโจมตีให้กลับมาได้แล้วในช่วงที่มีการหยุดยิงเขาว่าช่วงที่หยุดยิงนี่แหละที่พักรบกันชั่วคราวนี่นะเป็นช่วงเวลาที่อิหร่านเนี่ยเขาฟื้นตัวเองและเขาฟื้นได้เร็ว
1: เขาบอกโดนอะไรประมาณนี้มาจากไหนคือไม่รู้มากันเยอะมากช่วงหลังเราจะเห็นนะอาวุธที่ใช้โดรนในการสังหารเนี่ยเยอะคือถ้าดูจากสถานการณ์ของเราอ่ะไทยกัมพูชาเราจะมีเรื่องโดรนเยอะที่อิหร่านก็เช่นเดียวกันนะคะต้องดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรนะ
0: เขาว่าเขาฟื้นตัวแล
1: ้
0: วอาวุธต่างๆเนี่ยซ่อมแซมต่างๆทุกอย่างผลิตเพิ่มด้วยอีกต่างหากในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นสถานการณ์โลกที่เราต้องจับตามองเพราะอะไรเพราะราคาพลังงานตอนนี้สูงขึ้นเรื่อยๆน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นนิ่งๆเงียบๆแต่เจ็บทุกจุดที่ปรับนะประบอกเลยสปอร์ต95นี่44บาทกว่าต่อลิตรแล้วนะครับอ่ะตามกันต่อพรุ่งนี้ก็อย่าลืม6โมงเช้านะครับไทยเชื้อไทย plus ลงทะเบียนกันเริ่มแรก6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับ
1: ไม่ต้องรีบนะคะ
0: หมดเวลาแล้วครับข่าวเด่นสุดสัปดาห์วันนี้ปฐมพรหันชานชัยผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดๆนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
11: ทุกวันเสาร์ 3:00 นครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
10: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
11: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์ 3:00 นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
2: สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะฮะเรามีนัดกับคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ก่อตั้งทีวีไดเรกและ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ strategy execution นะครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับ
3: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ How are you today ครับ
2: ใช่ไหม
3: ก็เป็นวีคที่21ของปีแล้วครับวันเวลาก็ผ่านมาจบจนตอนนี้ก็ 38%
2: ก็คือนะวันนี้ก็จะประมาณครึ่งทางของไตรมาสที่2
3: ครับมันจะมีอะไรเร็วไปกว่านี้อีกครับท่านผู้ฟังครับ เพราะนั้นตอนนี้จะทำอะไรก็รีบๆทำนะครับ
2: ครับคิดแล้วก็ลงมือคิดแล้วก็ลงมือ
3: ใช่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่มีโอกาสได้ทำครับ
2: สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณสุพลเปิดฉากซีรีส์ใหม่

0: ก็กำลังพูดถึงว่านอกจากมันมีองคาพยพมันมารองรับในทุกๆเหตุการณ์แล้วเนี่ยมันก็ยังมีทฤษฎีต่างๆออกมาในการอธิบายเรื่องที่มันยากๆให้มันดูง่ายขึ้นครั้งที่แล้วเราพูดถึง Chaos Theory กันไปเล็กน้อยเนาะนะครับแล้วก็เราพูดถึงบูก้าครับบูก้าก็จะเป็น Theory อันหนึ่งครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1980ครับแล้วก็มาปลาย2000แล้วก็หายไปจนกระทั่งมาอัฟกานิสถานก็มาใหม่เพราะฉะนั้นอย่างวูก้าเองเนี่ยครับไอ้คำว่า volatility เนี่ยมันผันผวนเร็วมากหมายความว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดเดาไม่ได้
1: โอ้ต้องคาดเดาไม่ได้ด้วยใช่ไหม
0: ต้องคาดเดาไม่ได้ด้วยครับนั่นคือคำว่า volatility จริง volatility เนี่ยนอกจากแปลว่าผันผวนได้แล้วมันแปลว่าระเหิดก็ได้นะคุณอาทิตย์อยู่ๆมันก็ระเหิดระหายระเหยไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้มันดูถ้าเราไม่รู้เรื่องไอ้การแปลสถานะของสิ่งต่างๆเนี่ยก็ดูเหมือนซับซ้อนซ่อนเงื่อนตั้งตั้งอยู่ดีหายไปเลยงง
0: ครับแล้วมันก็มีความไม่แน่นอนสูงมากคือ uncertain สูงมาก
1: ค
0: น
1: รั
0: ะ
1: บ
0: อนาคตไม่ชัดเจนครับเรารู้อยู่แล้วว่าอนาคตไม่ได้มีแบบเดียวไอ้ตัวของฟอร์ไซต์เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปี1980อธิบายเรื่องนี้เหมือนกันครับนะถ้าถอยกลับไปจริงๆต้องเป็นชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งครับในปี1951ที่ทำตัวเองแล้วก็เขียนทฤษฎีฟิวเจอร์ลิสต์ขึ้นมานะแล้วก็ถูกทรานส์ฟอร์มมาเรื่อยๆจนเรียกว่าฟอร์ไซต์นะในปี1975ถึง80เนี่ยแหละครับแล้วคนแรกที่เอามาใช้คือเชลนะครับนะเช
1: บริ
0: ล
1: ษั
0: เ
1: ท
0: อา
1: เชล
0: ฟอ
1: น
0: ร
1: ี่
0: ์
1: น
0: ไ
1: ะ
0: ซต์
1: รอยัลดัตช์เชลนี่นะ
0: ได้ครับเชลเอาฟอร์ไซต์มาใช้พอใช้เสร็จเรียบร้อยตัดสินใจขายโรงกลั่นทุกโรงที่ตัวเอ
1: โอ้
0: ง
1: เห
0: ถ
1: ร
0: ื
1: ออ
0: ครับครับ
1: โอ้ทำไม
0: เ
1: อ
0: ข
1: ่
0: า
1: ะ
0: ก็มองว่าการทำโรงกลั่นเนี่ยไม่มีกำไรและจะทำกำไรได้ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะชนิดของน้ำมันกับกระบวนการของการทำน้ำมันมันไม่เหมือนเดิมมันไม่ได้แล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วเราเนี่ยใช้เป็นรีเทลแล้วไปหาพลังงานทางเลือกดีกว่า
1: โอ้
0: และตรงนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการขุดน้ำมันจากหิน
1: โอ้
0: และ
1: เช
0: เป
1: ล
0: ็น
1: ออ
0: ท
1: ย
0: ี
1: ล
0: ่
1: ์นี่แหละ
0: ใช่ครับเชลล์ออยล์นี่แหละครับแล้วก็ไปเจอเมื่อตอนประมาณต้นปีครับว่าจะสกัดจากหินได้ยังไงเพียงแต่ว่าน้ำมันสกัดจากหินเนี่ยต้นทุนมัน30 เหรียญต่อบาร์
1: ก
0: เร
1: ็ค
0: ล
1: ือแพงไม่ถูกไม่ถูกละไม่ถูก
0: เพราะฉะนั้นราคาน้ำมันมันต้องวิ่งขึ้นไปประมาณสักร้อยหนึ่งถึงจะคุ้มครับถ้าอยู่
1: มั
0: แถ
1: น
0: ว
1: ก็มันแค่ว่าวงจรนี้ก็เลยขึ้นขึ้นลงลงเมื่อไหร่ที่ราคาน้ำมันมันโด่งมากไอความคึกครื้นของเชลออยล์เนี่ยมันก็จะสูงขึ้นแล้วมันก็
0: ครั
1: จ
0: บ
1: ะเป็นวัฏจักรแบบนี้อยู่ที่ผ่านมา
0: จริงวิธีนี้ก็ไม่ได้เป็นวิธีใหม่อะไรนะคุณอาทิตย์สมม
1: อ่
0: ต
1: า
0: ิ
1: ฮ
0: ว่
1: ะ
0: าถ้าเรามีเหมืองถ่านหินน่ะนะเหมืองถ่านหินก็จะบริหารแบบนี้คนบริษัทไหนที่มีเหมืองถ่านหินมีเหมืองเดียวไม่ได้ครับต้องมีหลายๆเหมืองค
1: ท
0: รั
1: ำ
0: บ
1: ไมอ่ะ
0: เพราะแต่ละเหมืองเนี่ยมันมีค่าขุดไม่เหมือนกันครับต้นทุนการขุดแต่ละเหมืองไม่เท่ากันค่าเปิดเหมืองไม่เท่ากันบางประเทศเปิดเหมืองแพงแต่ว่าขุดง่ายบางประเทศค่าเปิดเหมืองถูกแต่
1: อ
0: ขุ
1: ๋
0: ด
1: อคือโครงสร้างต้นทุนคนละแบบกัน
0: ใช
1: น
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าตอนนี้ถ่านหินและเซว่า30 เหรียญต่อตันนะต้องใช้บ่อที่หนึ่งพอลงมาเหลือ20 เหรียญต้องใช้บ่อที่สี่นะฮะพอขึ้นไป50 เหรียญต้องไปใช้บ่อแพงหน่อยคือบ่อที่สองเพราะมันจะเอากันอยู่พอดี
1: อ๋อ
0: เขา
1: เหมือ
0: แ
1: น
0: ม
1: เป็น
0: ท
1: พอ
0: ม
1: ร์
0: า
1: ต
0: จ
1: น
0: ิ
1: ะ
0: น
1: มัน
0: ฮ
1: เห
0: ะ
1: มือนพอร์ตโฟลิโอมี
0: อ่
1: พ
0: ะ
1: อร
0: ใ
1: ์
0: ช
1: ต
0: ่
1: โฟ
0: ใช
1: ล
0: ่
1: ิโ
0: ใ
1: อ
0: ช่
1: ของไอเนี้ยเพราะว่าแต่ละอันพฤติกรรมไม่เหมือนกันแล้วพอเราดูว่าสถานการณ์ยังไงแล้วก็จับให้แมทชิ่งกัน
0: ถูกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะสามารถบริหารแม้กระทั่งมันไม่แน่นอนมันผันผวนยังไงเราก็มีวิธีในการบริหารจัดการ
1: เพราะงั้นจะแปลว่าถ้าใครก็ตามถ้าทำอันเนี้ยแล้วมีอยู่บ่อแบบเดียวเนี่ยอันนั้นเจ๊งอยู่ไม่ได้
0: คือมันก็ไม่ถึงกับเจ๊งแต่อย่าหมดก็แล้วกันถ้าหมดก็เลิกอ่ะ
1: โอเค
0: ถ้าหมดก็เลิกใช่ไหมครับนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีหลายบ่อหลายๆราคาไว้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจังหวะไหนเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นวิธีในการบริหาร uncertainty ในรูปแบบเก่ามากอ่ะอันนี้รูปแบบมันไม่ใช่เพิ่งทำมันเกิดขึ้นมาตั้งโอ้โหเป็น100 ปีแล้วนะเพียงแต่เราอยู่วงนอกเราอาจจะแค่ไม่รู้แค่นั้นเองครับนะแล้วคนก็จะสงสัยว่าเอ้าทำไมอ่ะ ถ้าสมมุติ20เหรียญบ่อเราต้น

0: 10 เหรียญราคาขึ้นไป30 เหรียญก็ขาย10 เหรียญสิถ้ามันหมดก็จบอย่างที่ผมบอกนะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีซัพพลายหลายๆที่หลายๆอย่างแบบนี้ไงแล้วก็เป็นซีก็จะเป็นเรื่องของคอมเพล็กซ์ครับมันสลับซับซ้อนนะที่มันซับซ้อนเพราะว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงครับมันเชื่อมโยงและมันมีผลต่อกันจนกระทั่งเราวิเคราะห์ได้ยากมาก
1: โอ้ก็แสดงว่ามันไม่ใช่เหตุและผลแบบชั้นเดียวมันมีลักษณะโยงกันเป็นระบบ
0: ทั้งหมดเลยนะจริงๆแล้วคอมเพล็กซ์เนี่ยมันอธิบายออร์แกนิกในร่างกายเราได้ด้วยนะนะฮะจำคุณแดนนี่ที่เพิ่งเสียชีวิตได้ไหมครับนะเหมือนกันครับนั่นแหละครับก็จะเป็นระบบของกระบวนการล้มเหลวของร่างกายที่พาร์ทหนึ่งไปมีผลต่ออีกพาร์ทหนึ่งและอีกพาร์ทหนึ่งไปมีผลต่ออีกพาร์ทหนึ่งและสุดท้ายมันเฟลพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยมันคอมเพล็กซ์แบบนั้นน่ะถ้าเราไปหาหมอจีนก็ได้นะฮะเราบอกเราปวดหัวเนี่ยถ้าเราไปหาหมอฝรั่งหมอฝรั่งให้อะไรครับ
1: พารา
0: ใช่ไหมเทอร์รีนอลอะไรก็ว่าไปแล้วก็กดประสาทกันไปแล้วเราก็จะไม่ปวดเพราะว่ามันทำให้เราปวดอย่างอื่นแทนใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นยาแก้ปวดคือมันทำให้เราชินเฉยๆนะครับ
1: เป็นแบบลักษณะแบบหมอตะวันตกหรือการมองแบบแยกส่วนเนี่ยถ้าปวดหัวก็ต้องไปจัดการที่หัวดิปวดหัวจะไปจัดการที่ปลายเท้าส้นเท้าอะไรอย่างนี้ก็คงไม่ใช
0: ่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ป้าเราอ่ะป้าเราเข้าโรงพยาบาลอ่ะเข้าโรงพยาบาลทีหนึ่งหมอ8 คนอ่ะหมอหัวใจหมอนอนหลับหมอการนอนหมอไตหมอ
1: กว่าจะประกอบครบโรค
0: หมออะไร
1: ร่าง
0: กว่าจะครบตัว
1: มันจะแยกส่วนไปถึงไหน
0: ใช่แต่ถ้าเราไปหาหมอจีนเขาแม้เราเราปวดหัวเขาบอกตับร้อนน่ะอย่างเงี้ยครับมันเชื่อมโยง
1: มุมหักมุมเหมือนกันนะคือ
0: ันนึง
1: ก็แยกจัดอันนึงก็แบบเดี๋ยวนะหมอเดียวนะเดี๋ยว
0: ผมบอกว่าผมไปหาล่าสุดเว้ยคุณอาทิตย์เมื่อ6 เดือนก่อนนะผมเราซื้อเนี่ยอีเชิงเรียกอีเชิงไม่เราซื้ออีเชิงเนี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยมีแรงเลยแต่ก็แข็งแรงดีนะก็ไม่ได้อะไรนะเขาจับเสร็จพลังลื้อหมดอ่ะพลังลื้อหมดอ
1: ่
0: ะ
1: พลังลื้อหมด
0: พลังหมดที่หมดเพราะพลังหมดอ่ะระบบดูดซึมมันไม่ดีอ่ะระบบดูดซึมเข้าใจไหมระบบดูดซึมหรือกินอะไรเข้าไปแล้วมันดูดไม่ได้ดีอ่ะเป็นโรคกระเพาะหรือไม่ใช่อ่ะมันระบบด
1: ูด
0: ทั้งกระเพาะทั้งไตทั้งยวงอ่ะ
1: โอ้
0: แต่ลูกสาวผมบอกว่าคุณพ่ออันเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าระบบดูดซึมทั้งหมดเนี่ยมันไปพันกับหัวใจถ้าระบบมันมีคำอธิบายเว้ย
1: นี่ไง
0: คำอธิบาย
1: นี่มีหมออยู่ใกล้ตัวนี่มั้ง
0: ถกกันเรื่อยอะครับ เรื่องอย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้แล้วมันยังไงแล้วก็อธิบายไม่ถามมันก็ไม่ตอบนะแบบต้องเป็นจังหวะนรกบางอย่างที่แบบโอ้จังหวะพอดีแล้วมันก็อยากจะตอบก็ตอบเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: นี่คือสิ่งนี้มีชีวิตที่เรียกว่าลูกสาว
0: ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วก็ยังดี
1: เอ็นดูฟังแล้วก็เอ็นดูเอ็นดูพ่ออันนี
0: ้โอเคเนี่ยครับมันคอมพลิเคทครับคุณอาทิตย์ความเป็นพ่อเป็นแม่
1: ความสัมพันธ์ของคุณสมบูรณ์กับลูกจะคุยเรื่องการแพทย์สุขภาพก็ยังไม่ใช่ว่าคุยกันได้แบบตรงๆเป็นไปตรงไปตรงมาต้องคุยแบบอันนี้คุยแบบบู
0: กันวันสงกรานต์เราก็โอ้เหนื่อยไปทั้งเดือนแล้วเอาจะนอนซะหน่อยคุณพ่อพรุ่งนี้ว่างไหมว่างตอบมาเลยว่างบอกไปลูกว่างก่อนไปไหน
1: นานๆลูกจะชวนใช่ไหม
0: ไปวิ่งสวนเบนครับไปวิ่งสวนเบนไม่เคยไปวิ่งนะทำไมต้องไปวิ่งไกลจังวะเมื่อกี้นี้ก่อนเข้าบ้านออกมาอะอยู่ไหนกินข้าวกันไหมลูกอ๋อออกกำลังกายอยู่ไอเราก็ออกอะไรที่บ้าน
1: เอ
0: าเกสรพาซ่า
1: โอ้โหโ
0: อ้นิมนต์เลยลูกไปตามสบายตัวใครตัวมันแล้วกันเนี่ยครับคอมเพล็กซ์ครับมันคอมเพล็กซ์
1: มันคอมเพล็กซ์
0: ซับซ้อนมันซับซ้อนอันนั้นคือตัว C นะครับตัว A คือ ambiguous นะครับ ambiguity เนี่ยมันกำกวมครับหลายเรื่องมันตีความได้หลายอย่างไม่มีอะไรชัดเจนความรู้ที่เคยถ
1: ู
0: ก
1: เหมือนกฎหมายประเทศไทย
0: ความรู้ที่เคยถูกมันอาจจะผิดความรู้ที่เคยผิดมันอาจจะถูกอย่างนี้เป็นต้นมีหลายอย่างครับที่เราเทคโนโลยีเพิ่งเจอก็มีเน
1: า
0: ะ
1: น
0: ะฮะ
1: หลายเรื่องสุขภาพนี่ตัวดีเลยนะเหมือนอันนี้กินนี้แย่อ้าวเดี๋ยวกินอันนี้ดี
0: นมตอนแรกบอกว่ากินแล้วมีแคลเซียมตอนหลังบอกว่ากินแล้วลมปานแตกสร้างกลายเป็นมิวแทนเป็นมะเร็งได้นะฮะกาแฟกินไม่ดีเดี๋ยวใจสั่นตอนนี้มีคาเฟอีนแท็บเล็ตขายครับเม็ดละ30บาทเนี่ยครับมันก็จะมีความกลโหกแบบนี้แต่ว่าอันนี้ว่าไม่ได้เพราะว่าอย่างรุ่นเรานะเขาบอกว่ายานอนเยอะเดี๋ยวสันหลังยาวเป็นคนขี้เกียจ
1: อันนี้มองในมิติของในแง่หนึ่งไม่ได้เชิงสุขภาพหรือมั้ง
0: เด็กสมัยนี้บอกว่าอะไรครับต้องนอนครับต้องนอนต้องให้เขานอนเยอะๆครับเขาจะได้ร่างกายจะได้ยืดครับการเติบโตมันจะได้ดีครับสันหลังยาวสมัยก่อนเขาเรียกว่าสันหลังยาวจริงๆนะคุณอาทิตย์ไม่ได้พูดเล่น
1: เหรอ
0: มันเพราะว่ากระดูกเราจะเติบโตตอนนอนครับเพราะมันไม่มีแรงกดทับถ้าเราตั้งเมื่อไหร่เนี่ยแรงกดทับแรงกระแทกมันทำให้เราไม่เติบโตแต่ถ้าเรานอนยาวๆลาบไปกับพื้น
1: มันก็ยืดแล้วร่างกายก็
0: ได้
1: ใช่ไหมสร้างสันหลังให้ยาวขึ้น
0: เพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนเขารู้หลายเรื่องแต่เขาแค่ไม่รู้ว่าทำไมแต่เขาตีความว่าไอ้สันหลังยาวแบบนี้เนี่ยแปลว่าขี้เกียจ
1: เพราะมองว่าพอนอนเยอะทำงานน้อยก็ยืด
0: รุ่นผมก็เลยสูงสุดก็ประมาณ170อ่ะเพราะไม่ได้เดี๋ยวสั่งนั้นยาวไงเลยต้องรีบตื่น
1: นี่เป็นผลพวงความขยันทั้งรุ่นเลยเหรอ
0: ทั้งรุ่นเลยรุ่นผมส่วนใหญ่จะสูงประมาณนี้จะไม่เกินไปกว่านี้เลยเพราะว่าเราต้องรีบตื่น
1: เพราะขยัน
0: เราก็ต้องตื่นแล้วอะไรเงี้ย
1: สุดยอด
0: เป็นต้น
1: ร่างกายไม่ทันได้สร้างกระดูกก็เลยไม่สูง
0: ครับแล้วเราสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นวัยรุ่นเราก็ต้องแอบนะแอบแบบฟังเพลงดึกๆอย่างเงี้ยนะดึกๆมันเราไม่มีซาวเบาเราไม่มีอะไรเลยนะแต่วิทยุ
1: นอนน้อยไปอีกนอนน้อยไปอีก
0: เรามีแต่วิทยุดีที่สุดตอนนั้นคือเทปคาสเซ
1: ็
0: ตแต่เราก็ไม่มีเงินไปซื้อเทปคาสเซ็ตมาในทุกๆอัลบั้มที่เราอยากจะฟัง
1: ถูก
0: เราก็ต้องฟัง
1: ทุกวันนี้นี่คือ YouTube นี่ยิ่งกว่าเสกทุกอย่างบนโลกแล้ว
0: โลกมันต้องออนโอพาสนี่ไม่เคยพลาดเลยรถไฟดนตรีโอ้โหมันต้องฟังแบบอย่างนี้ครับแล้วมันจะเปิดตอนไหนชอบเปิดแม่งตอน4ทุ่ม5ทุ่มอะไรอย่างเงี้ย
1: รอบดึก
0: ผมก็ไปเพลงเพราะๆมันจะมาช่วงนี้วะEasy Listening อย่างเงี้ยนะโอ้เพลงฝรั่งมาเนี่ย3ทุ่มมาแล้วใช่มั้ยแต่รุ่นนี้มันไม่เหมือนกันแล้วเพราะนั้นเขาเรียกว่า Ecosystem มันคนละแบบ
1: สภาพแวดล้อมคนละแบบเวลาในช่วงวันกิจกรรมอะไรเงี้ยคนละแบบ
0: ครับสมัยก่อนเราถ่ายรูปกว่าจะได้เห็นรูป7วันสมัยนี้ถ่ายปุ๊บถ่ายใหม่ได้เลย
1: นี่ไง
0: ใช่ไหมเอาแค่นี้เลยเอาแค่นี้นี่คือวูก้านะครับแล้ววูก้าเนี่ยก็ใช้มาจนถึงปีประมาณ2010ครับ
1: 2010ใช่แต่แล้วหายไปเลยเหรอ
0: ไอ้วูก้าเนี่ยมันก็มีคนมาแก้ด้วยนะ
1: แก้หมายถึง
0: เช่นถ้าบอกว่าเขาบอกว่าถ้าคุณมี volatility อ่ะถ้าคุณเจอ volatility เยอะๆเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทำคือคุณต้องมีวิชั่นที่แข็งแรงแต่ถ้าคุณมีวิชั่น
1: เอาแบบเหมือนเอาถอดตัวอักษรเดียวกันเพื่อแก้ตัวแรก
0: ไม่ถึงก็ใช่จะพูดอย่างนั้นก็ได้เพราะมันจะเหมือนกันทุกตัวเลยนะฮะพอเรามีวิชั่นเนี่ยวิชั่นคืออะไรครับวิชั่นคือวิสัยทัศน์ที่เราจะบอกว่าในอนาคตจะเป็นยังไงต่อให้มันจะระหกระเหินระเหยระเหิดยังไงผันผวนยังไงก็แล้วแต่ถ้าเรามีความแน่วแน่มากๆพอที่จะไปในเส้นทางนี้เราจะไปได้ครับนะแล้วเราจะหาทางไปได้ครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีวิชั่นที่ชัดเจนคุณอาทิตย์เราจะเปลี่ยนแปลงไปตามโมทาลิตี้ครับมันไปทางไหนเราก็จะไปทางนั้นนะ
1: ก็คือโดนพัดเหมือนไม่มีหลักไม่มีสมอทอดไว
0: ้พอบอกว่ามีวิชั่นเราต้องมี reliability ครับเราต้องมีความเราต้องมี reliability ครับความน่าเชื่อถือเราต้องมีอย่างนี
1: ้
0: เราต้องเชื่อถือได้เราต้องมุ่งมั่น
1: อืม
0: ต้องไม่ผันผวนไปกับสิ่งที่มันผันผวน
1: อืม
0: นะ
1: ก็คือหนักแน่นนะเวลาคนบอกคนนี้หนักแน่น
0: ครับอย่างตอนเนี้ยถ้าเราปักธงแล้วเราไม่ต้องอะไรมากว่าจากนี้ไปอีก2 ปีน้ำมันจะแพง
1: อืม
0: คุณต้องสนใจช่องคอดฮอร์มุดไอ้ช่องแคบฮอร์มุดอีกไหม
1: โอเคเออต้องสนใจไหม
0: คุณต้องสนใจไหม
1: เออ
0: ก็เราบอกไปเลยว่าเนี่ยน้ำมันมัน200แล้วเราก็ไปหาทางป้องกันว่าถ้า200แล้วเราจะต้องทำยังไงบ้าง
1: ผมว่าคำถามนี้คุณสุพลมันเป็นคำถามเดียวที่ยกตัวอย่างเช่นประเทศเยอรมัน
0: ครับ
1: เขาถามตอนหลังเหตุการณ์ออยช็อกเมื่อ
0: ครับ
1: ทศวรรษ197กว่าๆนะสองทีอ่ะตอนนั้นอ่ะที่โลกมีความผันผวนอ่ะคือเยอรมันกะถอดสลักให้สิ้นสุดไปเลยว่างั้นเถอะว่าคล้ายๆว่าถ้าโลกนี้น้ํามันมันจะต้องแพงแล้วผันผวนอย่างนี้เราจะอยู่ด้วยวิธียังไงที่ต่อให้น้ํามันจะแพงเท่าไหร่เราก็อยู่ได้
0: อืม
1: ใช่ไหมคือผมว่าคําถามคล้ายๆที่คุณสมบัติถามเมื่อกี้ว่าถ้าน้ํามันคืออย่าไปคิดแล้วก็ไปเฝ้าคอยว่าเมื่อไหร่น้ำมันจะถูกแล้วก็กลับไปอยู่ท่าเดิม
0: คุณดูจีนนะจีนไม่กิ๊บอะแดงกับน้ำมันเลยนะครับเหตุผลไม่ใช่เพราะว่าเขา
1: ไม่ใช่น้ำมัน
0: ไม่ใช้น้ำมันนะ
1: เอ
0: แต
1: อ
0: ่เขาเตรียมเรื่องนี้มา10 ปีแล้ว
1: นี่ไง
0: เขาเตรียมเรื่องนี้มานานแล้วเขาเตรียมว่าเขาจะต้องพึ่งโซล่าเขาจะต้องพึ่งแสงแดดจะต้องพึ่งกังหันจะต้องพึ่งรถไฟฟ้าประเทศไ
1: น
0: ที
1: ่
0: ย
1: ไง
0: เรานำเข้าน้ำมันมาให้รถกินน่ะเกือบ60-70%นะเว้ยคุณอาทิตย์
1: ใช่ไหมเราไม่นับว่าอุดหนุนช่วยอะไรสับซิดี้เนี่ยจนยังไงก็ต้องเสียนิสัยถ้าว่าไปแล้วเนาะคนเรามันเราไม่ได้จ่ายเท่าราคาจริงอ่ะมีคนช่วยแชร์ตลอดเนี่ยมันก็จะต้องมีความผิดเพี้ยนบางอย่างเกิดขึ้นถึงที่สุดแล้วอ่ะนะ
0: ถูกครับผมนั่งทำงานกับหลายหน่วยงานนะแล้วก็หลายกิจการกิจการครับเราบอกว่าเนี่ยเราจะต้องขายที่ดินและเราลองติดต่อดูซิว่าเราจะขายที่ดินได้ไหมให้ชาวบ้านแถวนั้น
1: ฮะ
0: คำตอบคือชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวรอรอบของการได้ค่าน้ำท่วมค่าแล้งค่าเกิดโรคไร่ละพันปีนี้น่าจะได้2 รอบมันจ่ายกันจนทุกคนรออ่ะ
1: เนี่ยแล้วมันอยู่กันแบบนี้ไงใช่ไหมมันอยู่
0: แล้วก
1: ม
0: ็
1: มันคือการช่วยบรรเทาเนี่ยถ้ามันเป็นครั้งที่สําคัญมันไม่ได้แต่เมื่อไหร่มันเป็นนิสัยแล้วกลายว่ามันรอเนี่ยเที่ยวนี้มันอยู่ยากแล้วนะเพราะครั้งให้ช่วยเนี่ยก็ดูเหมือนอ้าวแล้วคุณเพราะเขาคาดหวังรัฐบาลหรือคาดหวังส่วนกลางให้ทําหน้าที่นี้
0: อย่างในภาคกลางเนี่ยเรามีพื้นที่ลุ่มลึกลุ่มลึกนะพื้นที่ลุ่มลึกที่มันกดลงไปอ่ะจนกระทั่งยังไงก็น้ําท่วมอ่ะควรจะเอามาทําเป็นแก้มลิงอ่ะมารองรับน้ําแล้วก็ผันน้ําตอนที่น้ําขาดใช่ไหมเราทําไม่ได้ครับเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าถ้าเรายอมให้เป็นที่แก้มลิงเขาจะไม่ได้ค่าน้ําท่วมกี่หมื่นบาทต่อไร่ก็ไม่รู้จําไม่ได้ละเนี่ยครับแล้วเราเลยแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยมันค้างคาราคาซังกันแบบอย่างนี้ซึ่งไม่ดีซึ่งไม่ดีซึ่งไม่นะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยเราก็จะไม่สนใจอะไรแล้วเนอะนะเราก็ไปหาวิธีอื่นที่มันจะป้องกันละนะเนี่ยครับวิชั่นเพราะนั้นไม่ว่าน้ํามันมันจะผันผวนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยจีนไม่สะทกสะท้านละเขาเตรียมของเขาเรียบร้อยละ
1: ใช่ไหมเช่นเดียวที่เยอรมันเนี่ยก็ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาพลังงานน้ํามันไปหาพลังงานทางเลือกอื่นๆได้มากมายหลังเหตุที่เขาเรียกว่าเจ็บแล้วจะไม่เจ็บซ้ําม
0: ันไม่ควรจะเป็นปัญหาเดิมถ้าเราแก้ปัญหาเดิมเกินกว่า3 ครั้งนี่แสดงว่าเราตําใบแล้วครับ
1: ภาษาอะไรนะ
0: ภาษาจีนเราบอกว่าโง่แล้วเราโง่แล้วเราโง่เต็มรูปแบบแล้ว
1: ทําใบอ่ะ
0: แม่งเจอเรื่องเดิมแล้วแก้เรื่องเดิมทุกปีบ้าเปล่ามันไม่ใช่เรื่องเปล่าใช่ไหม
1: นั่นแหละครับ
0: อันนะครับหรืออย่างตัว U uncertainty ครับ
1: ครับ
0: วิธีที่จะต้องแก้ uncertainty ในความหมายหนึ่งเนี่ยแปลว่ามันมีความไม่รู้เยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจกับมันครับ understanding ครับเขาทำให้รู้ แล้วเรา
1: อื
0: พอ
1: ม
0: เราเข้าใจเราก็จะเข้าใจได้ว่าไอ้ uncertainty ตัวนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรถ้าเป็นเหตุที่เราแก้ได้ก็แก้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ยอมรับมันซะเท่านั้นเองครับแล้วก็
1: อ๋
0: move
1: อแสดงว่าทุกครั้งที่เราเจอความไอ้ไม่แน่นอนเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
0: ใช่
1: หลัง
0: ใช
1: นั้
0: ่
1: นหลังจากนั้นคือต้องแยกกองแล้วว่าสิ่งที่เราเจอตรงนี้อยู่ในขอบเขตที่เราจัดการได้หรือจัดการไม่ได้
0: ครับนี่ก็เป็นวิธีการแก้ของยูนะส่วนตัว C ครับ C คือ complexity ไอ้complex เนี่ยเขา
1: อ
0: บอกว่าจะแก้ได้ด้วยการทำ clarity ครับต้อง be directed นะฮะอย่าอ้อมไปอ้อมมาครับยิ่งอ้อมยิ่งงงครับเวลาที่เราพูดอะไรพูดให้มันเคลียร์ทำอะไรทำให้มันเคลียร์แล้ว clarity ในทุกๆเรื่องแม้ว่ามันจะซับซ้อนสับสนแค่ไหนเนี่ยเราค่อยๆแก้คลี่ออกมาทีละจุดทีละจุ
1: ท
0: ด
1: ีล
0: ท
1: ะ
0: ี
1: เป
0: ละ
1: ราะนะที่เวลาคนบอกว่าทำทีละเปราะ
0: ใช่ครับมั
1: อ
0: น
1: ย่าง
0: ก็
1: น้
0: จ
1: อ
0: ะ
1: ย
0: ค่อยๆได
1: น้อ
0: ้
1: ยจบเลยแต่ว่า1 เปราะคลี่คลายก็แปลว่ามันย่อมดีขึ้น
0: ครับถ้าเรานึกไม่ออกลองนึกถึงเวลาเราเหวี่ยงแหครับ
1: อื
0: ช
1: ม
0: าวประมงอ่ะจะเจอคอมเพล็กซ์ทุกวันครับ
1: แหพันกันเหรอ
0: พอแหพันกันแล้วมันต้องพันกันทุกครั้งครับมันไม่มีทางจะไม่พันกันคุณอาทิตย์
1: เพราะมันเป็นแหแล
0: ถ
1: ้ว
0: ู
1: มัน
0: ก
1: อยู่
0: ค
1: ใน
0: รับ
1: น
0: แ
1: ้
0: ล้วไงมันก็จะต้องโยนลงไปในน้ําพอโย
1: ำอ
0: น
1: ื
0: ลงไ
1: ม
0: ปในน้ํามันดึงขึ้นมามันสาวขึ้นมาตอนสาวขึ้นมายังไงมันก็ต้องมั่วตัวกันอยู่ตรงนั้นแหละครับเพราะนั้นสิ่งที่เขาทําคือเขาค่อยแก้ทีละมัดแก้ทีละเปาะแก้ทีละจุดแก้ทีละจุดจุดนี้มีก็แบบนี้จุดนี้มีก็แก้แบบนี้อะไรอย่างเง
1: อ
0: ี้
1: ื
0: ย
1: ม
0: น
1: อ
0: ะ
1: ือ ม
0: ันนี้คือ clarity นะก็จะแก้เรื่องของ complexity ได้
1: อืม
0: ส่วน ambiguity ครับความกำกวมเนี่ยก็จะแก้ได้ด้วย agility ครับ
1: โอ้
0: นะต้องเร็ว
1: จักรเสียงรวดเร็ว
0: ใช่ต้องเร็วคำว่าเร็วในที่นี้ไม่ใช่เร็วเร็วนะครับเร็ว
1: อ
0: ใน
1: ืม
0: ที่คือเร็วในการที่จะเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนทิศทางได้ครับ
1: อืม
0: ถ้าแบบนี้มันใช่ก็ทำแบบนี้
1: อ
0: ท
1: ื
0: ัน
1: ม
0: ทีที่เรารู้ว่ามันไม่ใช่เราก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่มันใช่
1: อืม
0: นะข้อดีของมันข้อดีของ agility คือมันเปลี่ยนทิศทางได้เร็วดีข้ออ
1: ื
0: เส
1: ม
0: ียของมันคือถ้าคน communicate clarity ไม่ได้สิ่งที่ม
1: อ
0: ัน
1: ื
0: จะ
1: ม
0: เกิดขึ้นคือคนจะบอกว่าเองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโลเลจังวะ
1: โอ้ใช่ไหม
0: ก็เป็นตามนั้นครับดังนั้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้มีแต่ข้อดีอย่างเดียวนะมันมีทั้งข้อดีข้อเสีย
1: อืมอืม
0: และนั่นก็จะหายไปในปีประมาณ2010ครับ
1: อืม2010
0: ก็มีทำใหม่ขึ้นมาครับเพราะว่าพอพูดถึงวูก้าเนี่ยมันจะพูดถึงซิตูเอชันจะพูดถึงสิ่งแวดล้อมcircumstance ซะเยอะครับแต่คำใหม่ของมันครับมันจะเป็น more human centric ครับ
1: อืม
0: อัปเดตบูก้านี่แหละครับแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของความเป็นมนุษย์มากขึ้นเราเรียกมันว่าบานี่ครับ
1: บานี่
0: บานี่ BANI ครับนะ
1: อ่า
0: บานี่ก็ไม่ได้มีอะไรวุ่นวายครับ B ก็เปราะบางครับ
1: ค
0: น
1: รั
0: ะ
1: บ
0: คนเดี๋ยวนี้ก็เปราะบางจริงๆเนาะ
1: อืม
0: แต่ในบางนี่ในมุมนี้เนี่ยเขาบอกว่าระบบอะไรก็แล้วแต่ที่ดูแข็งแรงเนี่ยมันอาจจะล่มสลายได้ง่ายอย่างคาดไม่ถึงเลย
1: โอ้
0: วันนี้ผมนั่งฟังมันมี AI อยู่ตัวหนึ่งชื่อ MyTOS หรือว่ามี TOS หรืออะไรสักตัวหนึ่งไม่รู้อะ
1: ครับ
0: มันเป็น AI ของทางค่ายอะไรวะเดี๋ยวนะพานาเซียนี่แพ้ค่ายอะไรนะครับแอปเปนดิกปะ
1: จำไม
0: ส
1: ่
0: ัก
1: ได
0: ค
1: ้
0: นโอเค
1: อ่า
0: น่ะมันเก่งมากเรื่องการดีบักโค้ด
1: อืม
0: คือไวท์แฮกเกอร์เราก็มีนะเวลาที่เราเขียนโปรแกรมเสร็จอะเราจะต้องเอาถ้าโปรแกรมนั้นต้องการ Security เยอะๆเนี่ยเราต้องเอาโปรแกรมนั้นไปให้ไวท์แฮกเกอร์ช่วยดูกับว่ามันมีช่องตรงไหนมีบั๊กอยู่ตรงไหนที่เขาจะใส่อะไรเข้ามาได้แบบไหนได้
1: อืมอืม
0: เงี้ยนะซึ่งก็ทำกันมาเยอะไอ้พวกทาโจรที่มันเข้ามาเป็นแฮกเกอร์ทั่วๆไปที่จะต้องใส่ไวรัสใส่ทาโจรฮอสเพื่อจะ
1: อืม
0: ล็อกเป้าขโมย Data ล็อก Data ไว้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ว่ากันไปแต่
1: อื
0: ไอ้
1: ม
0: ตัวนี้เนี่ยมันเป็น AI ที่เราสามารถดึงมาใช้งานได้แล้วเราสามารถให้มันไปดูว่าโปรแกรมนี้เนี่ยมันมีบั๊กไหม เช่นเอาโปรแกรมกสิกรให้มันดูแล้วก็วิ่งเข้าไปแล้วมันไปดูซิดีบัคถ้ามันมีบัคได้ก็เข้าได้นะครับปรากฏว่าไอ้ตัวของไวท์เปเปอร์ที่ออกมาเนี่ยมันหาบัคเจอเนี่ยมันบอกว่าบัคตัวนี้อยู่มา27ปีแล้ว
1: เหรอ
0: เพราะบัคนี้คนธรรมดาหาไม่เจอครับม
1: ัน
0: คือการเชื่อมโยงของระหว่างข้อต่อของบัคนี้บัคนี้ของอันนี้ที่มันเล็กๆเอ๊ะมันรวมกันแล้วเอาถ้าเราเข้าประตูนี้มันจะเข้าอย่างนี้ได้เนี่ยครับ
1: ใช่ไหมคือ AI เจอก็เหมือนเรามองเชื้อจุลินทรีย์ไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ใช้กล้องจุลทรรศน์แล้วเห็นนะ
0: ความเปราะบางมันจะมาขึ้นเรื่อยๆแล้วมันเปราะบางมากครับลองคิดดูว่าตัวนี้มันเป็น AI ที่คนใช้ได้ทั่วไปนะคนใช้ได้
1: ทั่วไป
0: แอนโทปิกแอนโทปิกเออนึกตั้งนานแอนโทปิกมันซื้อมาใช้ได้คุณก็ซื้อมาใช้ได้นะแล้วคุณพร้อมมันสักนิดนึงมันสามารถที่จะเข้าไปดูระบบชาวบ้านเขาได้อะไรอย่างเงี้ยสนุกมาก
1: อนุภาพนี่ผมเป็นแฮกเกอร์เนี่ย
0: เออมันเปราะบางมากอ่ะผมว่ามันเปราะบางบางมากอ่ะอย่างเงี้ยครับถัดไปครับตัว A ครับตัว A คือแอนเซียนนะครับแอนเซียนคือวิตกกังวลเวลาหมดแล้วครับ
1: อ๋อยังเหลือสองนาทีครับ
0: แอนเซียนนะครับเป็นการเป็นเรื่องของการวิตกกังวลครับ
1: ครับ
0: ผู้คนจะรู้สึกหนักใจแล้วก็ไม่สามารถจะตอบสนองได้ทันการคุณอาทิตย์บางทีเราไม่อยากจะรู้เรื่องหนึ่งนะเช่นเรื่องอิหร่านกับอเมริกานะผมนะไม่อยากจะฟังแล้วนะ
1: มันเอียนใช่ไหมมันล้นทะลักไปหมด
0: มันเรื่องเดิมๆอ่ะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวยิงไม่ยิงเดี๋ยวไม่ยิงแล้วเดี๋ยวปิดอะไรมันก็มีอยู่เท่านี้ผมรอตอนจบดีกว่า
1: ประมาณเหมือนเป็นเด็กเลี้ยงแกะแล้วนะตอนนี้แบบมันเหมือนแบบเราเริ่มชาชินกับความแบบ
0: เออใช่ไหม
1: ของเหตุการณ์
0: ประเด็นคือถ้าคุณเข้า YouTube วันนี้เต็มฟีดทุกอันกว่าจะหนีมันได้อ่ะ
1: มันต้องมีมาตรการในการแบบควบคุม
0: แล้วเราก็ต้องผ่านมันแล้วพอเราดูไปเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกวิตกกังวลแล้วมันจะยังไงวันนี้มันยังไม่จบอีกหรอว่ามันจะเป็นอะไรเหรอแล้ววันนี้เรื่องที่เราไม่อยากรู้อ่ะอย่างสมมุติถ้าเราดูทีวีก็ได
1: ้
0: ถ้ามีใครโดนข่มขืนสักคนหนึ่งอ่ะเหมือนโดนข่มขืน20ครั้งเลยอ่ะ
1: เพราะมันซ้ำผลิตซ้ำไปจนแบบ
0: ซ้ำไปซ้ำมาข่าวบางทีข่าวกลางวันก็มาออกตอนเย็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเอ้ยมันทำไมเป็นอย่างนี้วะเนี่ยแล้วเราก็จะเริ่มกังวลละ
1: ทั้งที่เหตุการณ์ถ้าไม่ได้โดนกระพือทวีคูณด้วยระบบสื่อปัจจุบันก็อาจจะเป็นอีกแบบ
0: ใช่4ปีก่อน5ปีก่อนเนี่ยไม่สิตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยลงทุนในทองเนี่ยนะไม่ต้องคิดเยอะลงเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้เพราะมันไม่ค่อยขยับหรอกคุณอาทิตย
1: ์
0: วันนั้นนานมันจะขยับกว่าจาก 20,000 เป็น 30,000 นี่โอ้โหกี่ปีวะ
1: ใช่ไหม
0: แต่มา
1: เร็วๆนี
0: ้เนี่ยแต่อยู่ๆก็โอ้โหแล้วทุกคนเป็นไงเครียดอ้อมมาอึ้มนี่นั่งเฝ้าหน้าร้านทองซื้อขายซื้อดีไม่มีคนไปตีหัวแกหยิบทองคนแก่ทุกคนที่นั่งอยู่หน้าร้านทองเนี่ยคุณว่าถือทองคนละเท่าไหร
1: ่โอ้เยอะนะ
0: เพราะเขาก็นั่งดูมือถือขึ้นเดินเข้าไปขาย
1: เออ
0: รถเดินเข้าไปซื้อเสร็จมานั่งรอที่เดิมก็เขาโลเทคนะเขาก็จะทำได้อย่างเงี้ย
1: อ
0: ย่างนี้เป็นต้น
1: ครับ
0: มาถึงตัว N ครับตัว N คือ non linear ครับ non linear เราอธิบายแล้วมันเป็นความไม่เป็นเส้นตรง
1: แต่ดูท่าว่าเราจำเป็นจะต้อง non linear เหมือนกันในเรื่องของเวลาของรายการวันนี้แล้วล่ะคุณสุพล
0: โอเค
1: จะจบแบบเทคนิคแบบซีรีส์ที่เขาชอบใช้กันละกันคือแขวนมันบวนขานี่แหละตรงเต่งอยู่ตรงนี้แหละค่อยมาตอบนอนลีเนียของบาร์นี่ในสัปดาห์หน้านะ
0: ได้เลยเดี๋ยวเจอกัน
1: ครับผมครับวันนี้ขอบคุณคุณสมนครับ
0: ครับผมขอบคุณครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับ
1: ครับท่านฟังครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระ ข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
6: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะจริงๆแล้วเมื่อจันทร์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องหนึ่งเนี่ยยังไม่จบเลยนะ
1: อ่าใช่
6: ก็คือว่าในโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงสูงเนี่ยและเป็นโลกที่เรียกว่ายุคสมัยของความไม่มีเหตุมีผลด้วยนะไม่ว่าจะเป็นผู้นำประเทศหรือแม้กระทั่งผู้บริโภคหรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์
1: ม
6: นะครับในฐานะที่ท่านทำธุรกิจเนี่ยท่านควรจะโฟกัสที่ไหน
1: โอ
6: ้เพราะว่าถ้าเราพูดเนี่ยนะโอ้โหมันมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นเยอะ
1: แต่ไม่หมดแล้วก็รู้สึกว่าตามไม่ทันตลอดเวลาเนาะ
6: ถึงจะมีหนังสือชื่อ The End of Progress ก็ตามนะครับแต่ว่าความก้าวหน้าเนี่ยมันก็คือมันโดยเฉพาะยิ่งทาง AI เนี่ยนะมันก้าวหน้าไปจนกระทั่งคนก็ตามไม่ไหวละไม่รู้ว่ามันจะไปหยุดที่ไหนอ่ะเหมือนกับเราดิ้นน่ะเราก็ดิ้นไปเรื่อยๆอะไรพวกเนี้ยนะ
1: ครับ
6: นะครับเดี๋ยวนี้เขาก็เลยในหนังสือไอ้ตัวรีเวิร์สเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณถ้าฉลาดจริงๆเนี่ยคุณต้องโฟกัส on what won't change ซึ่งเรื่องนี้ผมก็ได้เกริ่นให้ทุกฟังไปแล้วว่ามันมีหนังสือถึง 3-4 เล่
1: ม
6: ที่พูดในสิ่งเดียวกันนะ
1: ใช่
6: ยังในหนังสือคิดใหม่เพื่ออนาคตที่ผมแปลเนี่ย
1: ครับผม
6: ผมไม่ทำเกินฝรั่งนะ
1: เพรา
6: ะว่าผมเนี่ยเพิ่มบทท้ายเข้าไปนะครับก็คือผมเขียนบทหรือว่าในปีเตอร์ดักเกอร์เข้าไปโดยเอาสิ่งที่อาจารย์สมคิดพูดถึงปีเตอร์ดักเกอร์เนี่ยผมถอดความมา
1: โอ้โห
6: แล้วผมเขียนเรื่องกูรูอะไรพวกนี้เพิ่มเข้าไปด้วยใช่ไหม
1: ภาษาอังกฤษไม่มี
6: ไม่มีไม่มีดีกว่าภาษาอังกฤษแล้วผมตัดย้อนกันหน้าใหม
1: ่
6: นะครับอันนี้ฉบับสำนักพิมพ์ผู้จัดการนะถ้าเป็นสำนักพิมพ์ทีเอ็ดเนี่ยก็จะไม่เคยมีอันนี้นะครับ
1: ครับ
6: ตัวอาจารย์สมคิดเนี่ยพูดในหนังสือเล่มนี้นะจริงจริงจริงแกปาฐกถาเรื่องนะคุณอาทิตย์แกบอกว่าจีนเนี่ยทำนาฬิกานะซึ่งมันมีไอ้ชิ้นส่วนเล็กๆนี่เยอะมากและทำได้ดีมากแล้วก็ขายในราคาแบบเหมือนไปทำป๊อกอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเกิดไปทำของจริงเนี่ยนะโอ้โหแล้วคุณภาพแบบนี้นะต่อไปในจีนเนี่ยมันจะเฉิดฉายในโลก
1: ศักยภาพมีศักยภาพมากถ้ามองจากพฤติการและศักยภาพตรงนี้ใช่ไหมว่าทำอะไรได้
6: อ
1: ัน
6: นั้นแกพูดเมื่อ20กว่าปีที่แล้วแล้วคุณดูรถจีนทุกวันนี้ดิ
1: อันนั้นคือยุคแบบก๊อปเซินเจิ้นละมั้งประมาณนั้นใช่ไหม
6: ก๊อปเซินเจิ้นใหญ่เลยเดี๋ยวนี้เนี่ยกลายเป็นรีเวิร์สเลยพวกญี่ปุ่นพวกฝรั่งอะไรต้องมาก๊อปจีนแล้ว
1: ตอนนี้ใช่ไหมรถจีนเนี่ยกลายเป็นผู้นำตลาดโลกเรียบร้อยแล้ว
6: เดี๋ยวผมก็ไม่ใช้นะผมไม่ใช้ EV นะครับแล้วก็เนี่ยแกก็อาจารย์สมคิดก็บอกว่าเฮ้ยถ้าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วอ่ะเราต้องนิ่งให้เป็น
1: อันนี้ไงอันนี้ไงประโยคนี้
6: คือไม่ใช่ไปเต้นไปเต้นตามโลกนะมันเต้นเราก็เต้นไปด้วยเราก็ตกอยู่ในเกมไงใช่ไหม
1: ใช่ไหมเขาหลอกล่อให้ต้องเต้นตามเกม
6: ใช่นะครับแล้วก็หนังสือของมอร์แกนฮูเซลอ่ะนะมอร์แกนฮูเซลนี่ก็จะเป็นคน
1: ที่เรียกมันนี่ใช่ไหม
6: อันนี้เล่มที่สองนี่เขาเขียนเนี่ยคือหนังสือชื่อ Same as Ever คือเขาพูดเลยว่าอะไรที่มันไม่เปลี่ยนแปลง
1: นี่นี่นี่ทั้งเล่มเลยใช่ไหม
6: ใช่ทั้งเล่มเลยทั้งเล่มเลยแล้วก็จอห์นเนสบิทเป็นคนเขียนหนังสือชื่อเมกะเทรนเนี่ยจอห์นเนสบิทเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่เขียนเทรนแล้วเพราะมันเคลื่อนไหวเร็วแต่เขาจะให้หลักกับเมกะเทรนมีหลักอยู่อันหนึ่งเนี่ยเขาบอกเลยให้ไปจับของที่มันไม่เปลี่ยน
1: นี่ผมจำได้เลยใช่ไหม
6: ใช่ไหมเราคุยด้วย
1: mindset
6: ตอนนั้นเราคุยกันในรายการคิดอะไรไม่ออกบอกธัญวัฒน
1: ์โอ้สมัยนั้นเลยเหรอ
6: ผมลืมไปแล้วนี่ถึงกว่าปีเราเนี่ยผมเรียนนั่นดูฟังนะผมกุณอาทิตย์เนี่ย
1: อ
6: ยู่จัดกันมาตั้งแต่นางมารสวมพราด้าก็รายการเนี้ยจัดตั้งแต่นางงานสวมพราด้าภาคหนึ่งอ่ะท่านผู้ฟัง
1: กี่ปีมาแล้วล่ะ
6: 20กว่าปีแล้วขึ้นเรานี่23ปีแล้วนะปีนี้ขึ้น23แล้วนะ
1: ใช่ไหมแล้วรายการนั้นก่อนขึ้นนี้อีกนิดนึงด้วย
6: จัดตั้งแต่ปี2546อ่ะท่านผู้ฟังหมายถึงว่าขึ้นนี้
1: นะ
6: ถ้าคิดอะไรไม่ออกในวัดอาจจะก่อนแต่เราจัดขึ้นเนี้ยตั้งแต่ปี2546อ่ะใช่ป่ะ
1: โอ้โห23ปีอ่ะพอดี
6: 23ปีแต่จริงๆเราจัดขึ้นเนี้ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจัดกันเนี่ยเราจัดกันแค่วันเสาร์นะ
1: ถูก
6: เราจัดวันเสาร์ตอนเย็นนะ
1: ทีแรก
6: เดียว
1: เนี่ยทีแรกวันเสาร์ตอนเย็นนั้นเริ่มอย่างนั้น
6: และจากนั้นเนี่ยก็ได้รับความนิย
1: ม
6: ก็ได้มาจัดจันทร์ถึงศุกร
1: ์
6: ตอน 4:00 น. ถึง 5:00 น. เย็นนะพรำไทม์มากเลยอ่ะ20ปีที่แล้วคนฟังแบบมากมหาศาลเลยแต่เราไม่ได้ทำอะไรเพิ่มแล้วจากนั้นก็ไปจัดวันอาทิตย์แล้วก็ได้มาจัดเนี่ยเที่ยงครึ่ง
1: เวลาเนี้ย
6: เวลา
1: ก็อยู่ยาวในเวลาเนี้ยมา
6: แต่เราเห็นการขึ้นลงและตกต่ำของสื่อเก่าอย่างในหนังสือในภาพยนตร์เรื่องนางมารสวมพราด้าเนี่ยมันนั่นคือการ live and for the live and for of magazine อ่ะ
1: โอ้
6: ซึ่งคุณอาทิตย์กับผมมันก็อยู่ในทุกวีแมกกาซีนด้วยกันนี่แหละ
1: อ่า
6: แล้วผมกับคุณอาทิตย์ยังช่วยกันเขียนธุรกิจแมกกาซีนด้วยนะ
1: ก็คือทำฉบับที่ขึ้นปกว่าด้วยกิจการแมกกาซ
6: ี
1: นและช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงรุ่งเรืองเนาะเรียกว่ายังรุ่งเรืองอยู
6: ่ถ้าตอนนี้ยังอยู่ก็ต้องพูดถึง the for of magazine อ่ะแต่เขียนไปก็มันก็ไอตัวที่จะพิมพ์มันก็จะเจ๊งไปแล้วไง
1: ใช่ใช่ๆๆ
6: ทีนี้ไอ้นี่เหมือนการรีเวิร์คก็เหมือนกันเขาบอกว่าบริษัทจำนวนมากเนี่ยโฟกัสไปที่ the next big thing ถ้าตอนนี้ก็คือ AI ทำอะไรได้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไอ้นี่ก็ทำได้ไอวันนี้คอร์สทำได้พรุ่งนี
1: ้
6: ไอ้เจมินายทำวันนี้พรุ่งนี้ไอ้นี่ JPT GPT ทำดีกว่าไอ้จีนทำโน่นทำนี่จีนต้องของหัวเว่ย AI หัวเว่ย AI ของไปตู้เยอะแยะไปจีนมีเป็นสิบงาน
1: ประชันตอนนี้มันเหมือนประชันกันอยู่ทุกวัน
6: ไอ้เราก็แบบปรับตัวจนจะตายอยู่แล้วทุกวันนี้นะปรับจนจะตายอยู่แล้วเหมือนเราวิ่งอะเป็นหนูที่จักอะทีไปทีไปทีไปนี่มันเหนื่อยตายนะท่านผู้ฟัง
1: ไปวายก่อนโดนรีดอ่ะ
6: เหมือนผมไปวิ่งเนี่ยผมบอกท่านผู้ฟังเลยจริงๆผมก็ไม่เคยได้วิ่งแล้วผมก็วิ่งไปเดินไปผมวิ่งไปบ้างก็เหนื่อยแล้วก็เดินเอา
1: เ
6: ดินเสร็จก็วิ่ง
1: รับกันวิ่งใหม่
6: จะเป็นแต่ว่าผมจะเดินน้อยแล้วผมจะวิ่งหย่อๆอะไรพวกนี
1: ้
6: คือบังคับตัวเองอ่ะใช่ไหมให้เหนื่อยนะครับแล้วก็เนี้ยไอ้คนส่วนใหญ่เนี่ยทำธุรกิจเนี่ยก็จะไปหาอะไรที่มันฮอตอะไรที่มันใหม
1: ่คิดแบบนั้นแค่ว่าช่วงนี้ทำอะไรดีอ่ะมันจะไม่ชอบมีคำถามประเภทนี้ช่วงนี้เดี๋ยวอะไรจะมากิจการอะไรจะมา
6: ไอ้ผู้เขียนหนังสือรีเวิร์กเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเส้นทางที่โง่เขลา
1: โอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอ
6: เพราะว่าการที่เราไปจับสิ่งที่มันฮอตไปจับสิ่งที่มันเป็นเทรนด์เนี่ยจริงๆมันเป็นกระแสเนี่ยนะพูดง่ายๆเป็นกระแสเนี่ยเพราะว่าอะไรที่เป็นเมกะเทรนด์นี่ก็ต้องจับนะไม่ใช่ทิ้งไปอะไรเงี้ย
1: อย่างเช่นอันนั้นจะกลายเป็นแนวโน้มไม่ใช่กระแสนะแนวโน้มกับกระแสไม่เหมือนกัน
6: อย่างเงี้ยอย่างเอจจิ้งเนี่ยมันเอจจิ้งโซซายตี้เนี่ยมันเป็นเมกะเทรนด
1: ์
6: ลองเจฟฟิตี้เนี่ยมันก็มาพร้อมเอจจิ้งนี่แหละเพียงแต่ว่า
1: การ
6: เอจจิ้งเนี่ยมันก็คือสังคมผู้สูงวัยเนี่ยมันมีคนสูงวัยที่แก่แล้วจนแก่แล้วรวย ไอ้พวกแก่แล้วรวยเนี่ยจะเน้น longevity ได้มีชีวิตที่ยืนยาว
1: นะกำลังซื้อมหาศาล
6: แล้วก็จะมีชีวิตยืนยาวที่ดูเด็กทำงานมันก็จะกลายเป็น anti aging product กลายเป็นฉีดโบท็อกกลายไปเป็นยาย้อมผมการทำฟันเนี่ยมันก็จะมีพวกนี้ออกมาใช่ไหม
1: สารพัดสารพัดนะ
6: แล้วก็อ่ะเทรนที่ไอ้ที่เราคุยกันเมื่อวาน
1: อ
6: ่ะไอ้มันพุทธอ่ะก็เด็กมันก็ไม่ดูแลพ่อแม่แล้วงั้นก็ถ้าพ่อแม่มีเงินก็เขาก็ผันตัวเองมาอยู่ไอ้บ้านที่ดูแลผู้สูงวัยแบบคนรวยอ
1: ่
6: ะไม่ใช่ว่า
1: ดูแลตัวเองซื้อบริการแบบนี้
6: ก็จะมีเดือนละสัก 4-5 หมื่นอยู่ในมีพยาบาลมาดูอะไรพวกนี้มันก็จะมีแบบนี้ใช่ไห
1: มอ
6: ันนี้เขาเรียกว่า longevity opportunity แต่อันนี้มันเป็นอันนี้มันเป็นเมกะเทรนด์ไงแต่เนี้ยเมกะเทรนด์เดียวเนี่ยท่านก็จะต้องเข้ามาดูว่าในเมกะเทรนด์เนี่ยคือเทรนด์ใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีแคตตากอรี่ไหนบ้างที่เราเนี่ยเป็นโอกาสของเราอ่ะ
1: ก็คือดูซอยลงไปจากอันใหญ่นั้น
6: ใช่ไหม
1: เออแล้วค่อยเลือก
6: อย่างเงี้ยอย่างกรณีอย่างกรณีเวลบีอิ่งเนี่ยเวลเนสอย่างเงี้ยเวลเนสนี่มันไม่ต้องสำหรับคนสูงวัยก็ได้นะ
1: ถูก
6: เวลเนสเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคนมันต้องมีสุขภาพดีสุขภาพดีมันไม่ต้องเริ่มตอนคุณเจ็บป่วยนี่ว่า
1: ใช่ไหมก็คือมาทั้งแผงอ่ะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะเน้นบางช่วงเข้มข้นกว่าหรืออะไรยังไงเนี่ยก็ลองพิจารณาดู
6: แต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาลองเจ็บคุณเอาเอจิ้งโซไซตี้มาบวกลองเจ็บตี้มาบวกเวลเนสคุณจะเห็นไอเซกเมนต์แล้วใช่ไหม
1: ถูก
6: หมายถึงว่าคุณไม่จับคนอายุน้อยนะคุณไม่จับคนไปทำงานนะคุณมาจับคนไปเกษียณนะเพราะเราคุณเอาเอจิ้งมาบวกกับไอ้ longevity เบลเนสไงใช่ไหมถ้าคุณบวกกับแอนตี้ถ้าคุณบวกกับแอนตี้เอจจิ้งคุณก็มานั่งดูคุณจะผลิตอะไรล่ะใช่ไหมแต่คุณผมเป็นอีลอนมัสก์ก็มองว่าเอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมผลิตหุ่นยนต์สำหรับผู้สูงวัยฮิวแมนนอยด์สำหรับผู้สูงวัย
1: นี่ไง
6: ใช่ไหมฮิวแมนนอยด์มันจะมีหลายแบบแต่ว่าผมเป็นฮิวแมนนอยด์สำหรับผู้สูงวัย
1: คนก็ต้องการอยู่แล้วใช่ไหม
6: เพ
1: รา
6: ะ
1: ว
6: ่
1: า
6: เทรนมาเนี่ยไอหัวสมองที่เทรนมาเนี่ยเทรนมาให้อยู่กับผู้สูงวัยช่วยไอไปช่วยประคองช่วยพลิกอะไรพวกเนี้ย
1: อ
6: ันเนี้ยเห็นไหมหุ่นยนต์นะไอแต่ก็ไปซื้อของจีนก็ได้นะจีนเดี๋ยวมันก็ทำแล้วใน 2-3 ปีเนี้ยไม่แพงนี่โอกาสมันก็จะเกิดไงแต่ว่าอันนี้คือเมกะเทรนแต่ว่าในนี้ที่เขาพูดคือหมายถึงว่าอะไรที่มันเป็นแฟ
1: ช
6: ั่นอะไรที่มันเป็นกระแสถ้าคุณไปตามกระแสหรือไปตามอะไรที่มันเป็นแฟชั่นหรือแฟชั่นเนี่ย is a foolish patch
1: ผู้เขียนเขาเห็นอย่างนั้นนะเขาเสนอความ
6: คิดตัวอย่างเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยคนนึกว่าสิ่งนี้เป็นเมกะเทรนด
1: ์คือ
6: Metaverse ไอ้ Facebook ถึงขนาดเปลี่ยนชื่อเป็น Meta
1: ชื่อบริษัท
6: เ
1: ดิมพันขนาดนั้นอ่ะ
6: แล้วก็ไอ้ Marketing 6.0 เนี่ยลงไปเลยในกระเทนแล้วพังเลย
1: ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเป็น
6: Facebook เลิกไอ้ 6.0 นี่เหลือทิ้งเต็มเลยนะ
1: อันนี้ตัวอย่าง
6: ไอ้ Facebook ใน Meta เนี่ยเหลือแต่ชื่อเท่านั้นน่ะที่เหลือแล้วก็ไม่ได้ยุ่งแล้วนะอันนี้มันก็เป็นแฟดใช่ไหม
1: ฮะ
6: ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าตรงนี้คุณควรที่จะเริ่มต้นให้ความสนใจกับสิ่งที่มันค่อยๆเปลี่ยนนะจะคือแทนที่คุณจะสนใจสิ่งที่มันค่อยๆเปลี่ยนเนี่ยไปสนใจของสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนมัน
1: ดีกว่าไหม
6: ดิวทูลาส
1: ใช่ไหมอย่างไรอย่างนั้นอะคล้ายๆว่าอันนี้มันแง่ๆแก่ๆแล้วอะความเป็นมนุษย์หรืออะไรบางอย่างเนี่ย
6: คือยังไงก็ขายได
1: ้อืม
6: ยังไงก็ทำยังไงก็มันก็ขายได
1: ้อ่าฮะ
6: ยาแก้ปวดอะไรเงี้ยถ้าเป็นยาก็ยาแก้ปวด
1: ใช่ไหม
6: ยาย้อมผม
1: แล้วก็คุ หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงวัยเอายังไง
7: แน่นอน
1: ยังไงต้องอยู่ยาวกับเราแน่นอน
7: ก็ต้องอยู่แล้วยาย้อมผมฟันปลอมลากฟันเทียมอะไรเงี้ยมันต้องใช้อยู่แล้วใช่ไหม
1: คร
7: ับ
1: อ่ะคุณนิวัฒน์แต
7: ่ดูแลโอ้โหกำลังจะเริ่มนี้เลย call the core of your business
1: โอ้คีย์เวิร์ดเก็บไว้ก่อน
7: เดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไปต่อกันมันนะวันนี้เราทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรน บัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: ร้อนร้อนร้อน
9: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
10: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
12: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
13: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
12: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
13: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
12: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Business Connection อยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางคุณนะครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณธัญวัฒน์ท่านผู้ฟังครับ
2: ตอนนี้เนี่ยข่าวที่ดังที่สุดเนี่ยนะก็คือโศกนาฏกรรมที่อโศกเพชรบุรีนะครับผมเองนี่ก็ต้องตกใจด้วยเพราะว่าผมก็อยู่ในย่านแถวนั้น
3: ครับ
2: นะครับผมก็ผ่านไปแถวนั้นบ่อยเพราะว่าผมเนี่ยก็จะต้องไปแกรมมี่นะแกรมมี่เนี่ยก็จะนัดออกทีวีอยู่หลายครั้งอยู่เหมือนกันแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ขับจากพระรามเก้านะไปแกรมมี่หรอกคือผมอยู่พระรามเก้านี่แหละจริงๆถ้าจะขับตรงนั้นเนี่ยแต่ผมอาจจะขับไปอีกที่หนึ่งแล้วก็ผมจะเลี้ยวเข้ามาตรงกำแพงเพชรนี่แหละคือที่ท่านบอกว่าเนี่ยมันจะมีการช่วงชิงกันเนี่ยคือทางตรงก็ตรงใช่ไหมคือข้ามทางรถไฟมามันจะมีถนนเรียบทางรถไฟเนี่ยกับถนนกำแพงเพชรเนี่ยผมก็จะมาตรงเนี้ยแล้วก็ต้องช่วงชิงกันมากเลยโอ้ไปแล้วก็ว่าจะไปได้แล้วตอนหลังผมก็ไม่มาแถวนี้แล้วผมก็ไปเพชรบุรีเลยผมก็ไปเพชรบุรีแล้วก็ผมก็เนี่ยเข้าทางถนนเพชรบุรีเลยมันก็จะโอเคกว่า
3: เลี้ยวซ้ายมันไม่ต้องเบียดกันขนาดนี้
2: ใช่ใช่ก็ขึ้นสะพานเลยแล้วก็ลงอโศกเลยแต่ว่าขากลับเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ไงมันก็ต้องผ่านตรงนี้ใช่ไหมต้องผ่านทางรถไฟผมก็เลยคิดว่าต่อไปถ้าผ่านทางนั้นเนี่ยผมจะตรงไปเพชรบุรีแล้วผมเข้าตรงไอ้ตรงถนนอีกถนนนึงอ่ะที่
3: ถนนคล้ายจากเพชรบุรีไปพระราม9ตรงนั้น
2: ที่ไปเชื่อมโยงกับที่
3: ด่วนหน้าออฟฟิศ
2: นั้นเลยดีกว่าก็คือไม่เอาเลยดีกว่าคือไม่ผ่านเลยนะครับแล้วก็ไอ้โศกนาฏกรรมครั้งนี้มันก็สะท้อนให้เห็นเลยนะว่ามันเป็นประเทศที่ไม่มีระเบียบประเทศที่กฎระเบียบมีไว้แต่คนแม่งไม่ปฏิบัติตามอ่ะมันเป็นยังไงใช่ไห
3: ม
2: แล้วก็เนี้ยคนที่มีหน้าที่บังคับให้เป็นไปตามกฎระเบียบก็ไม่บังคับใช้ได้หรือเปล่าคือหมายถึงว่ารถไฟอ่ะไม่เคยมีใครมาดอไอ้รถยนต์นะใช่ไหม
3: แต่ตรงนี้แง่รายละเอียดของลำดับว่าสิ่งใดจะต้องไปก่อนนะในสารระบบโลกหรืออะไรแบบนี้เนาะมันจะม
2: ีรถไฟเนี่ย
3: ไปก่อนมัน
2: รอบ่อยมากเลย
3: ครับ
2: โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถไฟที่แบบขนคนน่ะใช่ไหมหมายถึงว่ารถไฟขนคนมันก็พนักงานขับมันก็ต้องอยู่อยู่แล้วใช่ไหม
3: ครับ
2: แต่นี้คือรถมาใกล้ๆอะไรเงี้ยคนมันก็ไม่สนใจอยู่แล้วไงใช่ไห
3: ม
2: เราจะเห็นในคลิปอะไรพวกเนี้ยนะมันก็ยังจอดคาอะไรพวกนี้นะเพราะยังไงมันคิดว่าไม่ชนอยู่แล้วใช่ไห
3: ม
2: แต่วันหนึ่ง Black Swan ก็ต้องมาท่านผู้ฟังคือเนี้ยอันเนี้ยเป็นเราเอา Black Swan เนี่ยมาอธิบายได้นะคือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือเกรย์ไรโน
3: ่
2: คือเกรย์ไรโน่เนี่ยเป็นแนวความคิดอันหนึ่งของนักข่าวคนหนึ่งเขาก็เขียนขึ้นมาเพื่อยันกับแบล็กสวอนคือแบล็กสวอนเนี่ยเป็นเรื่องที่โอ้โหนานๆจะเกิดทีหนึ่งแต่เกรย์ไรโน่เนี่ยคือเห็นเป็นปัญหาที่มันเห็นอยู่แล้วอยู่ข้างหน้าแต่ไม่แก้ไข
3: อ๋ออ๋อในกรณีก็คือเช่นสมมติว่าจอดคล่อมทางรถไฟ
2: รถไฟต้องหยุดหรือว่าเนี่ยก็ไอ้ไฟเขียวไฟแดงก็ไม่สัมพันธ์กันก็ติดนานอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้ตรงถนนไอ้กำแพงเพชรก็มาแย่งที่อะไรพวกเนี้ยนะก็เห็นนานแล้ว
3: ใช่ไหม
2: ก็ไม่เป็นไรก็ให้รถไฟมันหยุดแล้วกัน
3: สายพันธุ์ตลอด3เลนนี่เป็นเรื่องที่ไม่รู้จะขับกันยังไงนะถ้ามีถนนตรงนั้นมันจบมันนั่งคิดถึงเขาเรียกระบบโครงสร้างจราจรมันผิดเพี้ยนไปมากถ้ามองเห็นภาพใหญ่เนาะ
2: ใช่ไหมก็ให้มันเนี้ยเดี๋ยวให้รถไฟมันหยุดแล้วกันถ้าไม่
3: ความคิดกับสังคมรถยนต์เป็นใหญ่อันนี้เป็นความคิดแบบสังคมรถยนต์เป็นใหญ่ไม่สนใจ
2: แล้วก็ไม้กั้นไม่ลงก็ไม่ลงก็ไม่เป็นไรให้รถไฟมันหยุดไปแล้วกันผมเองเนี่ยตรงรัฐทีวีเนี่ยตอนที่ไม่กั้นไม่ลงนะสมัยไม่กั้นสั้นนะถนนมันสั้นไงที่นี่มันยาวมันใหญ่มากเลยไง
3: โอ้
2: ผมก็เคยไปค้างอยู่ทีกูตายหาแล้วรถมานี่กูต้องกระโดดลงแล้วนะกูไม่อยู่แล้วนะแต่มันก็ไม่ได้หรอกแต่เพราะว่าตรงรัฐทีวีมันก็ไม่มันไม่กั้นมันลงมันไม่มีใครข้ามไงใช่ไหมมันจะมีพวกมอเตอร์ไซค์ข้ามแต่รถยนต์มันก็ไม่ข้ามอยู่แล้วใช่ไหมอันเนี้ยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอันนี้คือเกรย์ไลโน่คือปัญหาไม่มีใครมาโซล
3: มันเห็นอยู่แล้วว่าแบบนี้มันคือเป็นปัญหาใช่ไหมคุณนิวัฒน์เพียงแต่ว่าเขาเรียกอะไรผมก็เห็นคนปฏิกิริยาคือคนรู้สึกว่าผ่านแยกนี้ทีไรหรือเหตุการณ์แบบนี้ทีไรเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงอ่ะเราคนก็รู้แล้วว่าเหตุการณ์แบบนี้มันสุ่มเสี่ยงมากว่ามันถ้าอุบัติเหตุเกิดเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงเงี้ยแต่ว่ามันก็คือก่อนหน้านี้มันไม่ได้เกิดอะไรที่รุนแรงแบบนี
2: ้อันเนี้ยท่านผู้ฟังฮะเกรย์ไลโน่นะก็คือแรดสีเทา
3: เห็นอยู่ทนโทษว่าเป็นปัญหา
2: เป็นชื่อหนังสือเลยเกรย์ไลโน่ไปถาม AI เอาก็ได้เดี๋ยวมันจะอธิบายให้ก็เนี่ยปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยเกรย์ไลโน่กกร.เนี่ยเขาก็ไปโดยหอการค้าไทยอ่ะนะชื่อคล้ายผมเนี่ยอาจารย์ธนวัฒน์เนี่ยนะเคยขึ้นไปดีด้วยกันด้วยนะเพื่อนในเปิ้ลนะแล้วก็เนี่ยเขาก็ทำออกมาแล้วเขาระบุเลยนะว่ากี่หน่วยงานแต่ก็มีหน่วยงานเดียวที่ร้องเสียงดังเลยเพราะเป็นเบอร์หนึ่ง
3: ครับ
2: นะครับแล้วก็เนี่ยว่าจะดำเนินคดีอะไรพวกนี้นะแต่คุณไม่มีหลักฐานอะไรทำนองเนี้ยนะแต่เดี๋ยวนี้ก็โอเคไปแล้วนะอันนี้คือปัญหาอันนี้คือเกรย์ไลโน
3: ่เห็นอยู่ทนโทษ
2: เห็นอยู่ทนโทษแต่ว่ายังไม่มีการแก้ไขแล้วตอนนี้ถ้าฟ้องคนทำวิจัยเนี่ยหรือเซอร์เวย์เนี่ยก็คือชุดเดอะเมสเซนเจอร์ไงตอนนี้ไอ้อะไรอ่ะไอ้ลักษณ์ชนกมันถึงออกมาบอกไงนี่ชุดเดอะเมสเซนเจอร์เนี่ยอะไรเงี้ยมันก็ถึงเกรย์ที่ขายนะฮะ
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เกรย์ไลโน่เนี่ยถ้าไม่แก้นะท่านผู้ฟังประเทศเรามันก็ยังตั้งอยู่ได้ประเทศมันก็อยู่ได้อะแต่ผมก็จะเรียนท่านผู้ฟังเลยว่าเอาอินโดนีเซียตอนนี้นะแค่เปลี่ยนมาเป็นซูเบียนโตเนี่ย

0: นะจูโควีก็แบบเป็นสไตล์ชัดชาติอะไรเงี้ยเนี่ยวะแต่โจโควีนี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้ว่ามาก่อนด้วยนะผู้ว่ากรุงจาการ์ตานี่แหละถ้าจำไม่ผิดใช่ไห
1: ม
0: เนี่ยนะก็เนี่ยเป็นสไตล์ชัดชาติอะไรเงี้ยนะก็คือบริหารดีแล้วมีความเป็นเซลส์แมนแล้วก็ดึงไอ้ตัว competitive advantage ของตัวอินโดนีเซียมาประชากรใหญ่ที่สุดในเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดมีไอตัวทรัพยากรธรรมชาติหรือแร่ที่เอาไปทำเนี่ยแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ใช่ไห
1: ม
0: ดึงไอ้นี่เข้ามาแล้วก็บี้ไอ้ TikTok ถ้าเกิดว่าอะไรเงี้ยนะใครจะมาอะไรเงี้ย
2: มีการนักต่อรองนักต่อรองที่ดี
0: มันจะกลายเป็นประเทศ G10 เลยนะท่านผู้ฟังอินโดนีเซียเนี่ยหมายถึงว่า
2: ประเทศพร้อมใช่ไหมถ้าจัดการได้ดีอ
0: ่
2: ะ
0: ได้ก็ได้นะเน็ตซูเบียนโตเนี่ยเป็นลูกเขยของซูฮาโตใช่ไหมเป็นดีคนปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันคนเนี้ยเป็นลูกเขยของซูฮาโตจริงๆถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้คือพูดง่ายๆซูฮาโตไม่ถูกโค่นเนี่ยซูเบียนโตเนี่ยต้องเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าพอมันเกิดเนี่ยเกิดการปฏิวัติพลิกผันอะไรเงี้ยก็ช้าไปประมาณ20ปี
2: โอ้สองทศวรรษเลยนะ
0: นะกับ40 40
2: เ
0: นี
2: ่
0: ยแต่มันตอน40นี่มั้ยครับ2ทศวรรษกว่าด้วยซ้ำ
2: ใช่ไหมเกือบ3อ่ะเกือบ3แล้วนะตอนเนี้ย
0: ใช่ใช่เพราะว่าสังคุณทักษิณเนี่ยโดนปฏิวัติใน2ทศวรรษแล้ว
2: ใช่
0: ไหม
2: ใช่ใช
0: ่ในนี้ก็ใช้นโยบายแบบประชานิยมอะไรนี่ประเทศแย่เลยนะ
2: โอ้
0: เนี่ยเดี๋ยววันหลังจะมานั่งสรุปให้ฟังเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนนะแล้วท่านผู้ฟังดูนะตัวไอ้ฟิลิปปินส์เนี่ยมันก็คือลูกเขาก็คือลูกของประธานาธิบดีมาร์กอสนะใช่ไหมอย่างซูเบียนโตนี่ก็เป็นลูกเขยของประธานาธิบดีซูฮาโตนะ
2: ก็เป็นสายสัมพันธ์ในครอบครัว
0: หรืออย่างเกาหลีใต้ตอนนั้นมีคนหนึ่งเป็นลูกของปักจุงฮีแต่ตอนนี้ก็จำถูกไปแล้วใช่ไห
2: ม
0: แสดงว่าในทางการเมืองมันมีการสืบทอด
2: อย่าหรือยังไม่ได้
0: ไม่ต้องอะไรก็บ้านเราก็เห็นอยู่แล้วหรือว่าข้างๆบ้านเราก็เห็นอยู่แล้วนะคุณเซนกับคุณเบเน็ตอะไรพวกนี้ใช่ไหมอันนี้มันเป็นการเมืองของในอาเซียนใช่ไหม
2: เอเชียตะวันออกเฉียงใต
0: ้แต่ตอนนี้ของเราเนี่ยไอตัวเกรไลโน่คือปัญหาที่มันเห็นทนทั่วอยู่แล้วไม่แก้เนี่ยประเทศมันจะดำรงอยู่แบบ
2: ยังไง
0: เนี่ยคนไทยแบบชิวๆเงี้ยได้นานขนาดไหน
2: ใช่ไหมไม่ใช่ว่ามันไม่เกิดปัญหาอยู่นะพี่เนี่ยว่าถ้ามันก็อาจจะเหมือนเนี่ยอาการเหมือนจราจรหรือเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเผลอๆดูเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นแต่พอมันเกิดทีนึงแล้วเนี่ยมันจะรุนแรงมหาศาล
0: คือมันเนี่ยจะเกิดแบบที่เรียกว่าไอ้ critical number พอมันถึงจุดๆหนึ่งปุ๊บ
2: ก็อาจจะพังทลายลงเลย
0: แย่เลยนะอย่างกรณีเนี้ยมันก็คือมันแบบไอ้คนเนี้ยมันก็เสพสารเสพติดด้วยไง
2: อ
0: ันเนี้ยไอ้คนขับรถไฟอ่ะ
2: ก็คือเรียกว่า
0: แล้วเขาบอกว่าระหว่างชนเนี่ยไม่ได้ตัวเองไม่ได้อยู่ในห้องโดยห้องขับด้วยนะห้องควบคุมด้วยแล้วก็เป็นรถที่ไม่ใช่รถคือมันเป็นรถขนสินค้าเพราะว่าถ้าเป็นรถขนคนเนี่ยคุณจะเดินไปเดินมามันก็ไม่ได้ใช่ไห
2: ม
0: คนมันเห็นไงใช่ไหมแล้วก็ไอ้คนโบกธงแดงเนี่ยไม่รู้ว่าบอกช้าไปหรือเปล่าไงอะไรเงี้ยมันคือถ้ามันเกิดเหตุแบบ
2: มันกลับไปเจอตรงไหนก็จะเจอปัญหา
0: เพอร์เฟคสตอร์มอ่ะใช่ไห
2: ม
0: ทีนี้เราดูไอ้ตัวเกรไลโน่เนี่ยก็ดูเอจิ้งโซไซตี้เงี้ยใช่ไ
2: ห
0: ม
2: เห็นชัดอยู่แล้วว่าอย่างไรต้องมา
0: แล้ววันนั้นเนี่ยผมอ่านไอ้ผมดูไอ้รีวอะไอ้คลิปสั้นของทางไอจีอะนะคือคลิปสั้น IG กับคลิปสั้น TikTok ไม่เหมือนกันนะ IG นี่มันจะมีอะไรที่มันเป็นประโยชน์เยอะส่วน TikTok เนี่ยจะเป็นลักษณะของการ seduce customer กว่าไม่ค่อยได้มีประโยชน์เท่าไหร่ใช่ไห
2: ม
0: เขาก็บอกว่า

0: ใครดูแลคุณตอนแก
1: ่เออ
0: ลูกคุณเลยลูกคุณเขาก็มีชีวิตเขามีครอบครัวอะไรเขาไม่มานั่งดูคุณล็อก
1: เห็นไหมดูแลตัวเองและครอบครัวตัวเองนี่ยังจะไม่ค่อยรอดอยู่อะตอนนี้
0: ตัวคุณเท่านั้นเนี่ยจะดูแลตัวคุณเอง
1: อืม
0: ตราบใดที่คุณไม่ดูแลตัวคุณเองอะตราบนั้นนะคุณแก่แล้วอะไรเงี้ยก็จะบอกอะไรพวกนี้นะ
1: โอ้เตือนใจเตือนใจให้คิด
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเอจจิ้งโซไซตี้ตัวเดียวเนี่ยนะท่านผู้ฟัง
1: ม
0: ันจะเกิดเหตุเยอะมากเลย
1: โอ้
0: หมายถึงว่าถ้าเราดูไอตัวเอจจิ้งโซไซตี้หรือว่าสังคมผู้สูงวัยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ในประเทศในประเทศไทยเนี่ยอัตราการสูงวัยเราเนี่ยใกล้ๆกับญี่ปุ่นกับเกาหลีเลยนะ
1: นะเออ
0: แต่ว่า2ประเทศนั้นเนี่ยมันรวยแล้วไง
1: อันนี้เราก็รู้ชัดเจนฮะฐานะต่างกันมากความแก่ใกล้เคียงฐานะต่างกันมาก
0: ของเรานี่จนนะแล้วก็พอจนปุ๊บเนี่ยนะอะตอนเนี้ยอายุเฉลี่ยของคนไทยเนี่ยอายุกลางนะไม่อายุเฉลี่ยอายุกลางๆอ่ะประมาณ40กว่าแล้วนะรุ่นคุณอาจจะเป็นรุ่นน้องคุณหน่อยประมาณ42อะไรพวกเนี้ย
1: ผม42ปลาย11ปลายแล้ว
0: น่าเชื่อนะก็ผมก็เท่าไหร่ก็ไปแล้วล่ะใช่ป่ะ
1: อาทิตย์60อาทิตย์60
0: ใช่มั้ยครับใช่มั้ยอะไรพวกเนี้ยนะครับเหมือนผมตอนอยู่พิธีการเนี่ยก็บวกคุณทุนทีไปก็ทําเหมือนคุณกับผมเนี่ยบวกไปใช่มั้ย
1: อ่ะๆอาการ
0: เนี่ยพวกเนี้ยใช่มั้ยพี่ไปสารเท่าไหร่ล่ะพี่ไปสารมังกรชายาเนี่ยรับผมก็ทํางานใช่ไหม
1: โอ้
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าอันเนี้ยไอตัวเอจจิ้งโซไซตี้เนี่ยนะท่านผู้ฟังสังคมผู้สูงวัยเนี่ยมันคือเดโมกราฟิกเชนด้วยนะคือเราไม่ได้มองว่ามันเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างเดียวนะมันคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงประชากรศาสตร์ด้วยใช่ไหม
1: คุณได้พูดประโยคนี้แปลว่านัยยะมันไม่เหมือนกันใช่ไหมว่าถ้าเรามองเป็นสังคมผู้สูงวัยกับการมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเนี่ย
0: ไม่เหมือนคือเวลาเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรหรือว่า demographic change เนี่ยเรามองภาพใหญ่กว่
1: า
0: สิงห์ทอนไปดูด้วยคือจริงๆแล้วก็ไม่ได้เก่งหรอกคือไปอ่านหนังสือเมื่อ20ปีที่แล้วไปอ่านหนังสือของปีเตอร์ดักเกอร
1: ์
0: Managing in the Time of Great Change แล้วก็อันเนี้ยผมก็เป็นคือตอนนั้นผมเป็นบอกรหนังสือแล้วผมก็จะชอบผมจะบรีฟหนังสือไง
1: นี่ย่อย
0: ผมบรีฟ
1: มาย่อยแล้วม
0: ารีฟหนังสือทั้งเล่มเลยนะ
1: เหรอ
0: ไม่ใช่รีวิวนะผมบรีฟไม่ใช่แบบสักเซตอะไรพวกนี้ไม่เหมือนในเพจนะผมบรีฟ
1: ลงย่อยเป็นเรื่องเป็นราว
0: ไม่รู้คุณอาทิตย์มีหรือวะเล่มไหนส่งไอ้เล่มที่ผมย่อยอันเนี้ยเธอถ่ายมาให้ผมหน่อย
1: มันคือเล่มไหนนะเดี๋ยวนะ
0: ผมไม่รู้เล่มเก่าๆอ่ะนะเพราะว่าผมนี่นกพิราบจัดการทิ้งหมดแล้วนะผมมีแต่ปัจจุบันกับอนาคตและอดีตผม
1: ไม่มีอดีตแล้วล่ะทิ้งไปหมดแล้ว
0: ประมาณไม่เกิน15ปีถัดหลังก่อน15ปีเนี่ยผมทิ้งอดีตไปกันหมดละนะ
1: 15นี่ก็เยอะพอสมควรแล้วนะ
0: ไปกันโน่นไปนะครับทีนี้ในนั้นเนี่ยเขาบอกเลยว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดเลยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือ demographic change
1: โอ้ดักเกอร์พูดไว้นะ
0: ทำไม
1: แล้วผม
0: ระหว่างที่ผมจะถามในตัว ChatGPT ก็นี่กัน
1: ระหว่างที่คุณเนี่ยนั่นนะผมนึกถึงไอ้นี่ด้วยนะอีกอันหนึ่งนะก็คือว่าในหนังสือ Innovation ของ Drucker มันชื่อว่าอะไรนะ
0: Entrepreneurship
1: เนี่ยเขาก็จะในบทว่า Innovation เนี่ยมันจะมีบอกเกิดของนวัตกรรมใช่ไหมว่าให้เราดูอะไรบ้างเนี่ยไอ้ข้อแรกเลยนะที่ Drucker จะต้องให้เราดูเนี่ยแล้วเขาบอกว่ามันชัดเจนยิ่งกว่าอะไรเสียอีกเนี่ยมันเห็นชัดๆแต่คนไม่ค่อยถอดรหัสว่ามันแปลว่าอะไรอ่ะแล้วไปทำกับมันอ่ะก็คือเรื่องเดโมกราฟิกไง
0: อ
1: ันนี้เราจะพูดเสริมมาที่คุณยัดพูดอ่ะว่าโครงสร้างประชากรเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงที่จะเปิดโอกาสให้มีธุรกิจใหม่ๆหรือนวัตกรรมต่างๆเนี่ยมากมายเลยนะถ้าเราจะเข้าไปจัดการกับมันอ่ะแล้วมันค่อนข้างแง่แก่หมายความว่าเราเห็นโครงนี้มันมา ตั้งแต่คือเรารู้แหละเดี๋ยวผ่านไป 10-20 ปีในคนเราเนี้ยประชากรเนี้ยมันจะต้องเป็นโครงสร้างที่สูงวัยอ่ะจำนวนก้อนเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่เกิดการเสียชีวิตพร้อมกันมากๆในสังคมอ่ะนะไอเนี้ยค่อนข้างแน่นอน
0: ใช่
1: ใช่ไหมแต่เราบางทีอาจจะไม่ได้ไปมองมันชัดๆว่าผลพวงของเรื่องนี้มันจะเป็นอะไรบ้างแล้วเราทำอะไรได้บ้าง
0: ที่ดักเกอร์บอกว่าไอตัวการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยในบรรดาการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ย
1: อ่าฮะ
0: ก็เพราะว่ามันเป็นสัญญาณเดียวที่แน่นอนในโลกที่ไม่แน่นอน
1: อ่า
0: คือดักเกอร์เนี่ยมองว่าอนาคตเนี่ยมันทำนายไม่ได
1: ้อืม
0: you cannot predict future you but you can create future
1: นี
0: ่คือหมายถึงว่าท่านไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะอย่างมากก็ทึกทัก
1: คิดเอง
0: ทึกทัก
1: เรา
0: แต่ว่าท่านสร้างขึ้นมาสิอนาคตท่านสร้างด้วยมือของท่านเองใช่ไหมอย่างกรณีคุณลีกวนยูเงี้ยเขาก็พอแยกจากไอ้ตัวมาเลเซียเงี้ยนะจากตามมาลายาเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกอนาคตสิงคโปร์เป็นยังไงม
1: ัน
0: จะเป็นยังไงถ้าปล่อยไปอ่ะถ้าปล่อยไปมันก็เป็นอดีตเมืองท่ามันก็มีคนที่มาในส่วนใหญ่เป็นคนที่ใช้แรงงานนะเขาก็มาขอไง
1: ไม่ใช่
0: จุดนั้นสูงจนชั้นแรงงานนะแล้วก็ถ้าคุณแยกออกมาแล้วเนี่ยประเทศเล็กๆอดีตเมืองท่าเนี่ยถ้าคุณปล่อยไปมันจะเป็นยังไงอ่ะ
1: โอ้โหนึกไม่ออกเลยนะมาอยู่ไงเออตามในฐานะอันนั้นตาม
0: แต่ว่าถ้าคุณสร้างขึ้นมาว่าเฮ้ยทำยังไงเราจะทำให้สิงคโปร์เนี่ยซึ่งไม่มีทรัพยากรเลยเนี่ยแต่ว่าที่ตั้งดีนะมันเป็นท่าเรื
1: ออ่าฮะ
0: เราจะทำให้มันกลายเป็นประเทศที่เรียกว่าโลกที่หนึ่ง
1: นี่
0: คือเป็นประเทศโลกที่สามเนี่ยเติร์ดเวิลด์เนี่ยทำยังไงให้เป็นประเทศโลกที่หนึ่งก็ต้องแมเนจเนี่ย
1: โอ้
0: แมเนจประเทศต้องแมเนจประเทศ
1: เป็นขั้นเป็นตอนยังไงเป็นขั้นเป็นตอนยังไง
0: ต้องแมเนจประเทศมันก็ต้องมีวิชั่นว่าอยากจะให้เป็นยังไงกับวิชั่นเนี่ยก็เป็นก็คือภาพที่เราเห็นในอนาคตนะเขาก็เนี่ยเฮ้ยถ้ามันไม่มีทรัพยากรธรรมชาติก็ทรัพยากรมนุษย์ไง
1: ต้องคน
0: มนุษย์จะเป็นมนุษย์จะเป็นทรัพยากรได้มันก็ต้องฉลาดมันก็ต้องได้เก่งอะไรอย่างเงี้ย
1: มีเรื่องการศึกษาใช่ไหมคุณภาพชีวิตก็จะต้องโอเคมีที่อยู่อาศัยที่ดี
0: ฉลาดเทียบกับอะไรก็เทียบกับมาเลเซียเทียบกับไทยเทียบกับอินโดเลยใช่ไหมเทียบกับ
1: อาเซียนมากมีเบนช์มาก
0: อะไรงั้นเนี่ยเอาใครเป็นตัวเทียบก็เอาฝรั่งเลยเป็นตัวเทียบเลย
1: โอ้เพราะอยากเป็นโลกที่หนึ่งไงใช่ไหมไม่ใช่อยาก
0: ทำให้เหมือนทำให้เหมือนฝรั่งเลยเป็นฝรั่งในอาเซียนเพราะฉะนั้นในกฎหมายเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยใช้แบบฝรั่งหมดพูดภาษาอังกฤษนะแล้วก็คอร์รัปชันก็น้อยที่สุดนะครับใครเจอก็ฟาดแรงเลยข้าราชการไม่ให้เงินเดือนสูงลงทุนกับการสร้างโรงเรียนที่ดีมหาลัยที่ดีให้เงินเดือนครูเยอะๆอะไรพวกนี้ใช่ไหมประเทศมันก็มีทรัพยากรมนุษย์ไงพอมีทรัพยากรมนุษย์ปุ๊บมันไปอยู่ท่ามกลางประเทศไอ้พวกนี้ก็ไว้ใจไม่ได้ใช้กฎหมายก็บังคับใช้กฎหมายมีกฎหมายก็ไม่บังคับใช้แต่เขานี่บังกฎหมายเหมือนฝรั่งบังคับใช้เหมือนฝรั่งเลยมันก็มาตั้ง
1: เป๊ะใช่ไหมแน่นอน
0: ใช่
1: ไหมให้ความแน่นอนในท่ามกลางรอบๆที่ไม่แน่นอน
0: อันนี้ก็คือการ
1: ใครจะว่าหน้าเบื่อก็ไม่สนใจใช่ไหมประเทศสิงคโปร์อ่ะใครจะว่าหน้าเบื่อตัวเองก็จะลุยแบบนี้แหละ
0: เนี่ยก็คือเนี่ยไม่รู้ว่าเทคโนโลยีไปทางไหน AI มันจะมายังไงเอา AI ยุคแรกมันก็แบบนึง AI ไอตัว ChatGPT ก็แบบนึงไอตัวนั้นก็นี้ก็แบบนึงนโยบายรัฐจะเป็นยังไงอ้าวนี่ไอ้แนวกรรมกรก็เป็นประชานิยมประชานิยมนี่ก็สวัสดิการรัฐนะไอ้นี่ก็ไม่มีอะไรมีรัฐบาลปัจจุบันก็เป็นรัฐอะไรเงี้ยใช่ไห
1: ม
0: ผู้บริโภคอันนี้เงี้ยมันทำนายไม่ได้ไงเพราะเวลาคุณทำนายปุ๊บเนี่ยคุณก็จะต้องมีนโยบายไปตามที่คุณคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันไม่เป็นแบบนั้นก็พังอ่ะดิ
1: ก็คือถ้าสมมติฐานว่าด้วยอนาคตไม่ตรงความเป็นจริงก็เสร็จ
0: แต่เดโมกราฟิกก็เนี่ยแหละว่าเฮ้ยถ้าผม60ในคุณอาทิตย์จะอายุเท่าไหร่เงี้ย
1: แต่โกงแง่แก่อันนี้แง่แก่มันโกงไม่ได้มันโกงล็อกเอาเลยเนี่ยมันจะไปโกงอายุยังไง
0: ถ้าเรามีเราแต่งงานตอน24ไม่24ไม่ได้แล้วเพิ่งจบแต่งงานตอนสัก30มีลูก31นะมีลูก31 31ตอนเรา60ลูกเราก็เกือบ3อะไรเงี้ยมันจะรู้ไง
1: ไอ้ธรรมชาติการเติบโตของมนุษย์ไอ้กระบวนการทางชีวภาพอะไรพวกนี้มันค่อนข้างแน่นอนไม่ได้เปลี่ยนแปลงในช่วงฉับพลันได้อยู่แล้วยกเว้นเกิดแบบพวกสงครามโรคระบาดอันนั้นไม่กรณียกเว้น
0: คือดักเกอร์เนี่ยเรียกอันเนี้ยว่าเป็น future that has already happened
1: โอ้คำนี้ดีจังอะไรนะอนาคตที่เกิดขึ้นจริงๆแล้ว
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือหมายถึงว่าพอเราเห็นอันนี้ปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยตัวดักเกอร์เนี่ยพูดตรงนี้มาเมื่อสัก30ปีที่แล้วละถ้าเราพูด30ปีที่แล้วในประเทศไทยโอ้โหเบบี้บูมเมอร์คนแรกนี่เพิ่งจะ40กว่าเบบี้บูมเมอร์คนสุดท้ายนี่เพิ่งจะ20กว่าแต่ดักเกอร์เนี่ยเตือนไปแล้วเห็นไหม
1: ว่า
0: เตือนไปแล้วว่าไอ้ยุโรปเนี่ยเต็มไปด้วยคนแก่อัตราการเกิดน้อยพออัตราการเกิดน้อยปุ๊บเนี่ยเต็มไปด้วยคนแก่แล้วก็อันเนี้ยก็คือว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องแรงงานแหละแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของการบริโภคใช่ไหม
1: อืมใช
0: ่แล้วก็มันก็จะมีคนแก่เยอะเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรใหม
1: ่อืม
0: พอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องกำลังซื้อใช่ไหมเพราะฉะนั้นโกรธของยุโรปโกรธของยุโรปเนี่ยก็จะไม่โต
1: อะไรเงี้ยจริงเนาะซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงนะ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราคุยกันท่านผู้ฟังในหนังสือ Rework เนี่ยที่ว่าโฟกัสในสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนแปลงทีนี้ถ้าเรามานั่งดูอย่างกรณีของในประเทศไทยเนี่ยนะไอตัวที่เรียกว่าเป็นเกรย์ไรโน่ก็คือปัญหาที่มันเห็นอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็มันไม่มีการแก้ไขอ่ะมันจะพัฒนาไปในแนวไหนเห็นไหม
1: โอ้
0: ถ้าเราดูตัว Aging Society ซึ่งเป็นหนึ่งใน Demographic Change นะคือถ้าเราท่านผู้ฟังดู Demographic Change คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเนี่ยการเกิดสังคมผู้สูงวัยเนี่ยคือหนึ่งในการเป็นซับเซตของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
1: ใช่
0: คือประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ว่ามีคนแก่จำนวนมากขึ้นเท่านั้นนะอัตราการเกิดไทยนี่อยู่อันดับน้อยเป็นอันดับต้นๆของโลกนะคืออัตราการเกิดของไทยเนี่ยน้อยกว่าญี่ปุ่นแล้วนะใน2ปีล่าสุดเพราะว่าแม้กระทั่งคนยากคนจนก็รู้แล้วว่ามีลูกเยอะมันก็ไม่ได้มาช่วยเราแล้ว
1: หรือเป็นภาระใช่ไหม
0: การคุมกำเนิดอะไรเขารู้กันหมดแล้วใช่ไหมเ
1: ม
0: ื่อก่อนนี้สมัยมีชัยฤชุพันธ์ขอไปฮะมีชัยวีระวัฒยะอาจารย์มีชัยวีระวัฒยะเนี่ยแกไปทำไอ้คุมกำเนิดเนี่ยคนก็ไม่รู้เวลาถุงยางมีชัยไปก็ไปใส่นิ้วไอ้คนที่เป็นนี่ก็ระหว่างมีเซ็กส์ก็ไปใส่นิ้วเนี่ยมันลูกก็เกิดไงแต่ตอนหลังเขารู้แล้วว่าไอ้คนสาธิตมันจะหยิบอวัยวะเพศมาแล้วใส่ไม่ได้ไงใช่เปล่าเอาก็เอานิ้วเนี่ยแทนอวัยวะเพศแต่มันจะให้คุณใส่นิ้ว
1: โอเคไหม
0: ไม่ใช่แหวนยางไม่ใช่แหวนแต่ตอนนี้คน
1: จริง
0: ต่อมาเขารู้แล้วว่ามันต้องใส่ที่อวัยวะเพศมันถึงจะคุมกำเนิดได้
1: ใช่ไหมแล้วก็แรกที่แบบอะไรนะหลัง2475ว่าเอ๊ะรัฐธรรมนูญนี่เป็นใครอ่ะนายรัฐธรรมนูญเป็นใครเนี่ยไม่เคยเห็นเลย
0: สุกรยังไม่รู้เลยอ่ะที่เพลงผู้ใหญ่ลีอ่ะสุกรนั่นไอ้ก็ถามเนี่ยคนก็บอกเอาไอ้เด็ดกวาดต้อนสุกรอะไรสุนักอะไรก็ถามสุกรคือถามผู้ใหญ่ลีตัวนี้ว่าสุกรนั่นไซคือหมันน้อยแต่ก็ยังไม่มีใครรู้ไงแต่ตอนนี้คนรู้คนแล้วว่าถุงยางต้องไปใส่อวัยวะเพศของสามีนะไม่ใช่ภรรยานะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่านี่เป็น LGBT อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
1: อืม
0: อันเนี้ย พราะฉะนั้นเนี่ยคุมกำเนิดมันก็ได้ผลมากไงใช่ไหม
1: อ
0: ันนี้พอได้ผลมากปุ๊บเนี่ยก็คือเอาเฮ้ยคนเกิดน้อย
1: ก็คือกระทบโครงสร้างประชากรในทันท
0: ีใช่ไหมเออฟัง
1: เออ
0: คือมันไม่ใช่ว่าคนแก่เยอะขึ้นเท่านั้นนะ
1: เออ
0: เราเฉพาะคนแก่นะแก่แล้วจนด้วย
1: โอ้โหนี่กี่เรื่องซ้อนกันแล้วล่ะใช่ไหม
0: ใช่ไหมถ้าแก่แล้วรวยเนี่ยไม่มีปัญหาแก่แล้วรวยนี่มีแต่คนเอาใจแก่แล้วจนนี่เป็นภาระ
1: เออแล้วใครจะเป็น
0: ไม่ใช่ภาระของครอบครัวอย่างเดียวเป็นภาระของประเทศ
1: รัฐต้องแบกเท่าไหร่ระบบประกันสุขภาพต้องแบกอยู่เท่าไหร่เนี่ยเออ
0: แล้วคนแก่ที่เป็นข้าราชการเนี่ย
1: อืม
0: อีกอ่ะเพราะละปีสักสิบปีที่ผ่านมาระบบราชการใหญ่โตมาก
1: โอ้
0: แล้วก็ระบบบำนาญอะไรพวกนี้คุณจะแบกรับได้ขนาดไหนใช่ไหมอ๋อ
1: ใช่ใช
0: ่ทีนี้พอคุณแก่แล้วคุณจนแล้วเด็กมันเกิดน้อยอ้าวแล้วเด็กทุกวันนี้เนี่ยสมมติว่าคุณอายุ60อ้าวคุณมีลูกตอนนักสามเคยคนอย่างก็เนี่ยมีลูกกัน30กว่าเนี่ยนะ
1: ประมาณนั้น
0: นะจนกลางนะจนกลางนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ลูกมันก็ประมาณใกล้ๆ30ตอนคุณเกษียณไอ้ลูกมันก็จะต้องแต่งงานตอนนี้เหมือนกัน
1: อืม
0: ใช่เปล่า
1: อืมคนที่ต้องดูแลจะต้องเป็นใครใช่ไหมให้ลูกจะต้อง
0: เออมันต้องแต่งงานมันก็ต้องไม่มีลูกสมมติว่ามีลูกสมมติว่ามีลูกมันก็แต่งงานมันก็ต้องมีหรือมีสามีต้องดูแล
1: เออ
0: มันจะมีเวลามาดูท่านเหรอ
1: ใช่ไหมกลายว่าท่านจะกลับกันจะต้องไปเป็นคนเลี้ยงหลานแทนนะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ย
0: ตอนนี้ถามว่าถ้าท่านจนท่านก็ไม่ได้มีหลังเกษียณแล้วท่านไม่ได้มีรายได้ท่านก็ต้องกลับมาทำงาน
1: ใช
0: ่ไ
1: หมตอนนี้มึงก็เริ่มมีตลาดแรงงานสำหรับ
0: เราจะไปทำอะไรได้ล่ะในยุคที่ว่าสกิลของท่านเนี่ยมันกลายเป็นล้าสมัยไปแล้วอ่ะ
1: โอ้เพราะขนาดอายุยังไม่ถึงท่านนี่ก็จะตกงานกันหางานไม่ได้อยู่แล้วนะ
0: พูดง่ายๆกันรุ่นลูกรุ่นลูกรุ่นหลานท่านก็โดนไล่ออกกันบานเลย
1: เออ
0: ใช่ไหมคือตอนนี้สมมติว่าท่านเกษียณแล้วเนี่ยท่านอยากจะไออาจจะได้รายได้ไม่พออยากจะกลับมาทำงานจะไปทำอะไร
1: ตลาดแรงงานพร้อมรับไหม
0: ร้านขายของตอนนี้ก็เจอไอค่าธรรมเนียมค่าส่งค่า affiliate ก็หมดเกี้ยงแล้วเผื่อต้องกู้เงินมาจ่ายให้พวกนี้ด้วย
1: แพลตฟอร์มแล้วเหรอ
0: ใช่ไหม
1: อ
0: ื
1: ม
0: ใช่ไหมแล้วลูกท่านหลานท่านตายแล้วมันโดนไล่ออกท่านมีเงินท่านเป็นผู้อาวุโสที่มีเงินไอ้นี่มันมากัดกินท่านอีกนะ
1: ขอพึ่งแล้วแหละตอนน
0: ี้ท่านเนี่ยเดี๋ยวนี้มีนะที่ประเทศจีนเนี่ยมันไม่ทำแล้วคือมันไม่ใช่ไม่มีงานคือตอนเนี้ยคนรุ่นใหม่อ่ะมันก็ไม่ทำอะไรที่เหนื่อยอ
1: ่
0: ะแล้วก็ไม่คุ้มเรื่องมากคือหมายถึงว่าไม่คุ้มคืองานมีนะแต่ว่ามันไม่คุ้มไม่ทำนะไม่ทำปุ๊บเนี่ยมันจะเอาเงินที่ไหนกินเนี่ยมันก็ถ้าท่าน
1: แบกไม่ทำแล้วใครแบก
0: ท่านมีรายได้ถ้าท่านมีรายได้มันก็จะมาเอาเงินท่านไง
1: ชนชั้นขอไหมเนี่ยเออ
0: ที่เมืองจีนนี่นอนอยู่กับบ้านสิงพ่อบ้านพ่อแม่เลยนะบางทีนอนราบก็ได้
1: มันแปลงนอนราบใช่ไหมอาการนอนราบเออวันนี้ทำนอนราบแล้วไม่
0: เห็นนี่หมายถึงว่าท่านมีเงินนะ
1: อืม
0: ถ้าท่านไม่มีเงินท่านก็ต้องกระเบียดกระเสียนไปนั่งทำงานซึ่งไปทำอะไรล่ะ
1: อืม
0: ในวัยที่การเคลื่อนคือการออกกำลังกายในสิ่งดีสุดไม่ใช่การไปนั่งทำงานเหนื่อย
1: อืม
0: ใช่ไหมว่าเดี๋ยวนี้ก็ต้องของผมเนี่ยไอ้ลูกผมเนี่ยของเต็มเลยคุณอาทิตย์ไม่อยู่ที่ใช้เลยเดี๋ยวผมต้องเอาของออกนะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ากินก้องกินข้าวอะไรเสร็จให้เดินหน่อยเดี๋ยวก็เดินบนลูก
1: จะได้แบบว่าไม่ใช่วิ่งอย่างเดียวใช่ไหมมีเท่านี้
0: น้ำตาลผมก็จะเกินแล้วเดี๋ยวผมคิดว่าไม่ไหวแล้วคุณต้องกินอาหารเสริมแล้วนะที่เป็นพวกไอ้สมุนไพรที่มันสกัดมาอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมน้ำตาลจะได้ลงเร็วอะไรพวกเนี้ยผมก็ยังไม่ได้เกินนะแต่ผมในประเภทที่ว่าต้องหา
1: ใช่ไหมคุมเต็มที่ชัว
0: คือคิดว่าเองเป็นโรคเบาหวานจะไม่เป็นคิดว่าเป็นโรคไตจะไม่เป็นโรคตับก็จะไม่เป็น
1: นี่
0: แต่คิดว่าไม่ไรนิดเดียวผม 5.5 ก็ได้ครับ
1: อันนี้ละอายุยืนสุดแล้วแหละคิดอย่างนี้แหละ
0: ใช่ไหม
1: ทำอย่างนี้นะเออ
0: ทีนี้แล้วไอ้พอเด็กมันเกิดน้อยเนี่ยนะเด็กมันเกิดน้อยเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ยมันจะอยู่ได้ไหมล่ะ
1: โอ ก็คือลูกค้าก็น้อยลงไป
0: เอาถ้าเราพูดถึงว่าไอการตลาดเนี่ยมันคือจากคันมันดาถึงเชิงตะกอน
1: เออ
0: คุณในงานตั้งแต่ลืมตามาดูโลกจนถึงลาโลกจริงๆเด็กเนี่ยมันต้องก่อนลืมตามาดูโลกด้วยซ้ำเพราะว่าตั้งแต่ปฏิสนธิแล้วอ่ะมันก็มีโอกาสแล้วอ่ะ
1: นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเต็มไปหมด
0: เป็นโอกาสใช่ไหม
1: อ
0: ย่างทำศพจัดงานอะไรเงี้ยมันก็เป็นโอกาสใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แต่ตอนนี้ opportunity ตรงนี้มันก็ลดลงไง
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นเราจะเห็นโรงเรียนมหาวิทยาลัย
1: ปิดตัวปิดตัว
0: อันเนี้ยที่มันออกแบบมาเพื่อ baby boomer กับ gen x ที่มีคนเกิดปีละเป็นล้านเนี่ยพอคนมันเกิดปีละ 400,000 ซึ่งหายไป 60% เนี่ยมันอยู่ไม่ได้ไง
1: อ
0: ื
1: ม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยไอ้ผ้าอ้อมชุดนักเรียนเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยมันมีปัญหาหมดเลยไง
1: อืม
0: แล้วตอนนี้กลายเรื่องการคนที่เข้าเป็นกำลังแรงงานในงานทำไงอ่ะ
1: โอ้โหผลพวงประชากรเรื่องเดียวแล้วเนี่ยที่พูดมา
0: ใช่ไหมแต่นี้พอเป็นคนเข้ากำลังแรงงานที่เรียกว่า workforce ที่เข้าไปอยู่หลังจากคุณเรียนจบแล้วเนี่ยคุณเจอ AI เข้าไปทำไงอ่ะAI มันฉลาดมากขึ้นเรื่อย
1: ๆครับ
0: คือเป้าหมายของ AI เนี่ยคือแทนที่มนุษย์จากทำในแง่ของ task คือเป็นชิ้นๆเนี่ยต่อไปมันทำเป็น job คือทำได้ทั้งหมดทำทั้งงานเลย
1: ทั่วทั่ว
0: ใช่ไหมแล้วการเนี้ยอย่างกรณีที่ผมคุยกับฟิลคราวที่แล้วอะก็คือ AI เนี่ยมัน redistribution of leverage
1: อะไรนะกระจายอ่ะจัดสรรใหม่อ่ะ
0: ใช่ก็พูดง่ายๆคือว่าเวลาคุณไปหาหมอเนี่ยคุณไปหาเพื่อต้องการอะไร
1: หมอก็อยากให้เราหายไหม
0: อาการเป็นยังไงต้องกินยาตัวไหนอะไรเงี้ยนะต้องทำอะไรเงี้ย AI มันตอบได้อะ
1: วินิจฉัยได้หมด
0: คือ AI มันมี judgment ตรงนี
1: ้
0: ปรึกษาทนายความเอา AI มันมี judgment ตรงนี้ AI ครอสเนี่ยไปดึงคำพิพากษาศาลฎีกาออกมาได้อะ
1: แล้วเผื่อวิธีพูดอาจจะไม่แพ้เลยดีกว่าทนาย
0: มีกว่าอยู่แล้วไม่มีทางแพ้อยู่แล้วเพราะ AI มันเป็นมาตรฐานแต่ว่าทนายมันแล้วแต่คนไหนเก่งไม่เก่งไง
1: อืม
0: เราถามเอาช่องโหว่ดูที่คุณดูหาช่องโหว่กฎหมายได้ดูที่เราจะไอ้นั่นยังไงใช่ไหม
1: โอ้โหอันนี้ต้องเก่งกว่าอยู่แล้วเพราะในแง่โปรแกรมเมอร์หาช่องโหว่โปรแกรมยังเก่งกว่าโปรแกรมเมอร์ยังเก่งกว่าพวกโคดดิ้งเลยใช่ป่ะ
0: มันให้จัดเม้นเลยอ่ะ
1: อ
0: ันเนี้ยอยู่ยังไงอ่ะเอาละท่านผู้ฟังครับแหม36นาที28วินาทีแล้วขออนุญาตพักสักครู่นะครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกู
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเราไปดูว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันแน่นอนน
2: ะ
1: ที่เราคุยให้ทุกท่านฟังไปแล้วเนี่ยก็คือ demographic change
2: ครับ
1: แล้วมันเกิดขึ้นทั้งโลกนะ
2: ม
1: ันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย
2: ครับ
1: แต่พอเวลามันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็ดูไปทีละท่อนทีละท่อนนะแล้วดูว่าตรงไหนที่มันเป็นโอกาสตรงไหนที่มันเป็นอุปสรรคใช่ไหมอย่างหนังสือรีเวิร์กอ่ะเขาบอกว่าไอ้คนที่มันเขาเนี่ยมันก็จะไปโฟกัสอะไรที่มันเป็นแฟชั่น
2: อ
1: ะไรที่มันแบบคือฮาเป็นพักๆอะไรพวกเนี้ย
2: มาไวไปไว
1: อย่างชานมไข่มุกกับชาเขียวเนี่ยชาเขียวเนี่ยจะเป็นเทรนด์แต่ชานมไข่มุกเนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำธุรกิจเนี่ยคือพูดง่ายๆเราอะต้องมีหลักถ้าหลักเราแน่นเนี่ย
2: ครับ
1: อย่างผมเนี่ยกลับมาอ่านหนังสือเก่าๆที่มันเป็นหนังสือที่มันเป็น principle สำคัญสำคัญอะไรพวกนี้
2: คลาสสิกใช่ไหมเล่มที่เป็นหลักการสำคัญ
1: ถ้าเราจับหลักมันได้เนี่ยเรา apply ได้ไม่ว่า AI จะมาหรืออะไรก็ตามแต่ใช่ไหม
2: เห็นด้วย
1: เขาบอกว่าไอตัวหลักหรือว่าแก่นของธุรกิจเนี่ย
2: ครับ
1: ท่านผู้ฟังจะต้องสร้างมันบนสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยอาหารคนมันต้องกินมา
2: อะไรอาหารเนาะ
1: พี่ธนินยังมาตั้งพูดอยู่เลยน้ำมันคนน้ำมันคนพูดน้ำมันคนน้ำมันคนเนี่ยแกพูดตั้งแต่เมื่อสักช่วงโควิดไอ้ช่วงโน้นแล้วช่วงต้มยำกุ้งแล้ว
2: โอ้ยเหรอ
1: ก็ยี่สิบน้ำมันบนดินน้ำมันบนดินน้ำมันใต้ดินน้ำมันใต้ดินก็คือน้ำมันดิบน้ำมันบนดินเนี่ยก็คืออาหาร
2: พืชพันธุ์พืชพันธุ์อาหาร
1: แต่ถามว่ารถเนี่ยก่อนหน้ามี EV ใช่ไหมมันต้องใช้น้ำมันใช่ไหม
2: ใช่
1: รถมันถึงได้เคลื่อนไปได้ใช่ไหม
2: เคลื่อนได้น้ำมันหมดก็จบกัน
1: แล้วคนเนี่ยมันจะเคลื่อนได้เนี่ยพลังงานมันจะมาจากไหนอ่ะมันก็จากอาหาร
2: กินเนี่ยอาหารสิกินสิ
1: ใช่ไหมตัวเนี้ยท่านก็ดูว่าไอเนี้ยที่มันไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็คือปัจจัย4ไงธุรกิจปัจจัย4เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงเคยโดยหลักเนี่ยมันไม่เปลี่ยนหมายถึงว่ามนุษย์เนี่ยมันมีความต้องการในปัจจัย4อาหารที่อยู่อาศัยเรื่องนุ่งห่มยารักษาโรคไอ้โตโยต้ามันก็แบบกูปัจจัยที่5ละก็คือมันต้องเดินทางไง
2: โอ้โมบิลิตี้โมบิลิตี้นะ
1: ครับตั้งปัจจัยที่5ของคุณอะไรพวกเนี้ยใช่ไห
2: ม
1: ทีนี้พอเราไปดูอาหารเนี่ยที่เขาบอกเนี่ยสรรพสิ่งที่คนต้องการวันนี้10ปีหรือว่า100ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็ยังต้องการอยู่เนี่ย those are thing you should invest in
2: ลงทุนในสิ่งเหล่านี้สิ
1: ใช่ไหม
2: มันแง่แก่คล้ายๆว่าแง่แก่ไม่น่าเปลี่ยนหรอก
1: เรื่องการศึกษาไงเห็นไห
2: ม
1: การศึกษาเนี่ยคนมันต้องมีการศึกษาไหม
2: ก็คือพัฒนาความสามารถความรู้คุณภาพชีวิตของมนุษย
1: ์ก็มันก็ปัจจุบันนี้การศึกษาคืออย่างนี้คือเวลาเราพูดภาพใหญ่นะต้องดูฟังนะมันไม่เปลี่ยนเนี่ยเรื่องอาหารเนี่ยแต่วิธีการส่งอาหารเปลี่ยนเว้ย
2: ดูได้ละเอียด
1: หมายถึงว่าตัวอาหารเนี่ยไอสิ่งที่เราเข้าปากเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นเม็ดเหมือนอาหารหมาอาหารแมวนะอย่างหมาแมวเนี่ยหรือว่านกเนี่ยมันก็จะกินเป็นเม็ดอย่างคนจริงคนก็กินคล้ายนกแต่ไหนแต่มันต้องไปต้มก่อนไอนกเนี่ยมันกินคือไอนกเนี่ยมันก็กินดิบได้เลยใช่ไห
2: ม
1: กินถั่วแหละพูดง่ายๆนะ แต่ความรู้เราต้องไปต้มก่อนหรือว่าเอาไปอบก่อนก็ได้เพราะว่ามันไม่ต้องต้ม
3: ให้มันสุกนิดนึง
1: ถ้าต้มเนี่ยก็มันจะเป็นถั่วเป็นถั่วอีกแบบหนึ่งถั่วดำถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเหลืองเนี่ยไปต้
3: ม
1: คือหมายถึงว่าเอาไปแช่น้ำก่อน8ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นถั่วแบบแมคคาเดเมีย
3: แอลมอน
1: หรือว่าถั่วลิสงเม็ดมะหิมะพาน
3: อันนี้
1: เอาไปอบอย่าไปทอดนะเมื่อมีมะหิมะพานอย่าไปทอดนะเพราะว่าทอดเนี่ยอันตรายแล้วก็ไม่ต้องไปอบไม่ต้องมีเกลือด้วยอันตรายใช่ไหมคือตัวพวกนี้มันไม่ได้เปลี่ยนคุณก็ยังกินอาหารเนี่ยก็ยังกินแบบอาหารตามสั่งวิธีปรุงเนี่ยมันก็จะมีแบบวัตถุดิบเป็นผักออร์แกนิกปรุงแบบคลีนอะไรพวกนี้มันจะมีอ่ะ
3: มีอะไรเนี่ยมีแนวโน้ม
1: เผา
3: แต่ว่าหลักๆ
1: ที่แรกเลยเผาตอนนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยน
3: หลักๆไข่ต้มอาหารที่แบบรสชาติดีมี
1: สมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่1เนี่ยก็เขาไข่ต้มก็ยังเขาก็มีไข่ต้มกินกันใช่ไห
3: ม
1: แต่ว่ามันเปลี่ยนวิธีการนำเสนอจัดส่งเช่นเอ้าไม่ต้องต้มเองแล้วนะเขาต้มมาให้แล้วจะเดินไปเซเว่นอีเลเว่นก็ได้
3: ใช่ไหมแล้วต้มมันตั้งหลายแบบเลือกเอาสิ
1: ต้มก็ได้
3: เอาทาน
1: ต้มเอาเฉพาะต้มเนี่ยเป็นไข่ลูกเขยก็มีไข่พะโล้ก็มีอะไรเงี้ยเอ้าก็จะไม่อยากเดินไปก็ซื้อ100นึงแล้วก็สั่งทางแอป
3: ตรงนั้น
1: ส่งคือหมายถึงว่าตัวอาหารเนี่ยตัวฟู้ดเนี่ยคือเรายังไม่ได้เป็นแบบหมาที่ว่าเรากินเม็ด
3: อ
1: ะกินอาหารเม็ดใช่ไหมอย่างหมาแมวเนี่ยมันกินอาหารเม็ดใช่ไหมอย่างเราเนี่ยไม่ผมยังไม่เคยเห็นเอาอาหารเม็ดให้มนุษย์กินนะซึ่งอาจจะมีก็ได้แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่กินอ่ะไม่อร่อยยังไม่กินเลย

0: อยู่ว่าจะมา
1: เ
0: ป็นอาหารมนุษย์อ่ะ
1: ใช่ไหมแข่งในพวกนี้เราก็เลยเอาสะดวกคนเลี้ยงหรอมั้งมันมี
0: แต่ว่าเนี่ยหมาแมวเนี่ยมันก็กินกันตายอ่ะมึงก็กินแปลสารอาหารครบใช่ไหมมันก็ประท้วงไม่ได้ไงใช่ไหม
1: แต่
0: หมดเวลานะวันใหม่นะครับวันนี้เราต้องคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพิ่มความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานคู
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางคูนะครับสวัสดีครับคุณอาทิตย
3: ์สวัสดีครับคุณท่านผู้ฟังครับ
2: ยังไม่ได้เชิญคุณอาทิตย์
3: เข้าโชว์ยังไม่ได้เข้าโชว
2: ์ลืมนะครับก็ต่อนะฮะเมื่อวานนี้คุยกับท่านผู้ฟังเรื่องจริงๆก็เขาก็มีแค่หน้าเดียวอะให้เราอ่านแต่ว่าผมก็ขยี้ให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในการทำธุรกิจเนี่ยมันก็ลำบากนะอย่างกรณีนายกก็เอาบริษัทใหญ่เข้าไปใช่ไห
3: ม
2: บริษัทเล็กๆเนี่ยมันก็ไม่มีปากมีเสียงไงใช่ไหมแล้วก็พอเกิดวิกฤตเนี่ยบริษัทใหญ่มันไม่รับผลกระทบแล้วเพราะว่าบริษัทใหญ่มันก็ได้รับบทเรียนตั้งแต่ปี40แล้วใช่ไห
3: ม
2: ว่า ถ้าคุณกู้หนี้ยืมสินมามากเกินไปแล้วไอ้เงินทองที่คุณกู้มานั้นเนี่ยมันมาจากเงินกู้ต่างประเทศเนี่ยเวลามันเกิดการลดค่าเงินบาทขึ้นมาเนี่ยคุณจะเจ๊งใช่ไห
3: ม
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทใหญ่เนี่ยมันก็ระวังตรงนี้ใช่ไหมกู้ในประเทศขยายเท่าที่จำเป็นอะไรพวกเนี้ยแต่ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าพอไอ้ตัวสังคมเนี่ยเอาตัวหลักๆเลยเนี่ยบ้านเราเนี่ยไอ้ตัวเกรย์ไลโน่หรือว่าปัญหาที่มันประจันหน้าอยู่เนี่ย
3: ครับ
2: ที่เราเห็นอยู่ว่ามันจะเป็นตัวเซาะกร่อนบ่อนทำลายประเทศเนี่ยมันไม่ได้รับการแก้ไขนะเรื่องคอร์รัปชันอย่างกรณีของกกร.อะไรพวกนี้ที่ออกมานะ
3: อ
2: ีกมันหนักกว่านั้นแหละอันนี้เขาก็ทำให้มันเห็นชัดเท่านั้นเองใช่ไห
3: ม
2: แล้วก็ไอ้ตัวสังคมสูงวัยกรณีความเหลื่อมล้ำกรณีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่คนตามไม่ทันหรือว่าตามทันแต่ว่ามันมาแทนที่คนมันไม่ได้หมายแค่ช่วยคนซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ช่วยบริษัทที่เป็นคือพูดง่ายๆช่วยเจ้าของบริษัทนั่นแหละทั้งเล็กทั้งใหญ่ใช่ไหมครับหมายถึงว่าตัว AI เนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือก็เช่นเดียวกับพนักงานองค์กรมันก็เป็นเครื่องมือเหมือนกันนั่นแหละจริงป่ะล่ะทีนี้เนี่ยในฐานะเราเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยคุณจะจ้าง AI ซึ่งก็เดือน 7-800 หรือคุณจะจ้างมนุษย์เดือน 15,000 อย่างน้อยถ้ามนุษย์คนนั้นเนี่ยบวก AI 700ที่เราจ้างดีกับเราใช้ AI เดียวๆก็อาจจะจ้างเขาก็ได้ใช่ไห
3: ม
2: เพราะฉะนั้นปัญหาที่เป็นเกรย์ไลโน่เนี่ยหรือว่าปัญหาที่มันเผชิญหน้าอยู่เนี่ยมันเยอะแล้วยังมีเซมิแบล็กสวอนอีกคือแบล็กสวอนเนี่ยมันไม่เคยเกิดแต่เซมิแบล็กสวอนเนี่ยมันเคยเกิดมาแล้วอะแต่นานมาแล้วแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นมาอีกแล้วมันหนักเช่นออยช็อกมันไม่เคยเกิดนะมันเคยเกิดมา2 ครั้งแล้ว1970แล้วก็ถัดมา3-4 ปีแล้วมันเกิดอีกแล้วอีโคโนมิสต์เนี่ยรายงานว่าตอนนี้เนี่ยอย่าเย็นใจนะ
3: ฮะ
2: ตอนนี้เนี่ยน้ำมันทยอยขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อวานก็ขึ้นนะเบนซิน80เซลล์75ตอนนี้41-42ก็แล้วนะใช่ไหมฮะแล้วก็ อเมริกาเนี่ยก็ยังดีกว่าอิหร่านไม่ลงตัวเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็ต้องการรวบนิวเคลียร์เข้ามาด้วยกะว่ามึงห้ามสร้าง20 ปีอิหร่านเนี่ยต้องการแยกนิวเคลียร์ไปก่อนคุยเรื่องช่องแคบเฮอร์มูสก่อน
3: เอาทีละเรื่องเอาทีละเรื่องก่อน
2: แล้วช่องแคบเฮอร์มูสในอิหร่านต้องการจะเก็บค่าธรรมเนียมทรัมป์เนี่ยก็คุยกับทางท่านสีจิ้นผิงแล้วว่า ไม่ให้เก็บค่าธรรมเนียมก็ตอนที่ท่านสีจิ้นผิงเนี่ยกำลังคุยกับทรัมป์อยู่เนี่ยอิหร่านยึดเรือลำหนึ่งของจีนนะซึ่งเป็นเรือคุ้มกันคือจีนเนี่ยเมื่อก่อนเขาไม่ได้ให้มีเอกชนคุ้มกันแต่ตอนหลังเนี่ยมันโซมาเลียเนี่ยมันมีโจรสลัดมันมีโจรสลัดเขาก็เลยอนุญาตให้บริษัทเอกชนเนี่ยมีเรือไปคุ้มกันเรือของจีนที่ถูกยึดเนี่ยในวันที่ตันสีจิ้นผิงกับทรัมป์ผมไม่แน่ใจว่าวันพฤหัสหรือวันศุกร์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยโดนยึดเนี่ยนะ เป็นเรือคุ้มกันก็นั่นเท่ากับส่งสัญญาณไปหาท่านสีจิ้นผิงว่าเอ้ยใครใหญ่วะฮอร์มุดเนี่ย
3: อ
2: ยู่สองคนจะมาบอกว่าไม่ให้ปิดฮอร์มุดไม่ให้เก็บค่าฟรีอยู่รู้ตะก่อนใครใหญ่ใช่ไหมแต่นี่ IRGC เนี่ยมันเป็นนักรบมันไม่มีกุนซือไงใช่ไหมถ้ามันมีกุนซือเนี่ยมันจะไปพูดง่ายๆจะไปหักหน้าท่านสีจิ้นผิงขนาดนี้เหรอ
3: ต้องมียุทธศาสตร์นิดนึง
2: ใช่ไหมทีนี้ตอนอิหร่านเนี่ยมันมีคาเมนี่อยู่ผู้นำสูงสุดในคาเมนี่เนี่ยเขาเป็นคนวางรากฐานของ IRGC โคเมนี่เนี่ยเป็นผู้นำในการโค่นล้มพระเจ้าชาก็จริงแต่โคเมนี่เนี่ยอยู่หลังจากนั้นประมาณแค่10ปีคือ1979เนี่ยนะฮะนอกจากคุณเกิดแล้วเนี่ยที่จีนเนี่ยก็มีการทดลองที่เซินเจิ้น
3: เขตเศรษฐกิจที
2: ่อิหร่านเนี่ยก็เกิดการปฏิวัติอิสลามก็คือโค่นล้มพระเจ้าชาใช่ไห
3: ม
2: อีก10ปีหลังจากนั้นเนี่ยหรือ8ปีหลังจากนั้น9ปีหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดการเรียกว่าประท้วงรุนแรงแล้วก็ฆ่าปราบปรามนักศึกษาที่พม่าไง1988อ่ะจน1989 10ปีหลังปฏิวัติอิสลามที่อิหร่านเนี่ยก็กำแพงเบอร์ลินล่มสลายได้ในอีก2ปี1991เนี่ยสหภาพโซเวียตล่มสลายไง
3: ครับ
2: ประเทศก้าวเข้าสู่เฮจิโมนีเจ้าภาพเดียวเจ้าภาพโลกเดียวคือมหาอำนาจโลกเดียวใช่ไหมอันเนี้ยมันก็โลกก็จะเป็นสงบไปอีกแบบหนึ่งใช่ไห
3: ม
2: แต่คุณคิดดูขนาดโลกเป็นแบบนี้นะอเมริกามันยังจัดการอิหร่านยังไม่ได้เลยอ่ะ47ปีอ่ะตอนนี้โคเมนี่เนี่ยอยู่แค่10ปีจากนั้นคาเมนี่เนี่ยซึ่งเป็นประธานาธิบดีและต่อมาก็เขาก็ให้เป็นผู้นำสูงสุดเนี่ยนะก็มาขึ้นมานำอิหร่านไงแล้วก็เป็นคนสร้างไอ้ IRGC ขึ้นมาให้คุมทั้งเงินและทั้งปืนคือหมายถึงว่าคุมทั้งอาวุธแล้วก็มีกองทัพ

0: หมายถึงว่าผู้นำสูงสุดเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำทางศาสนาเนี่ยคือผู้มีอำนาจสูงสุดส่วนประธานาธิบดีเนี่ยเหมือนเป็นผู้นำทางพิธีกรรมเซ็นสัญญา
1: ไม่ได้มีอำนาจที่แท้จริง
0: ไม่มีอำนาจที่แท้จริงอะไรแท้จริงอยู่ที่ซุปปรีมลีดเดอร์คือที่ผ่านมาคืออาญาตลอคาเมนี
1: โอ้เราก็จะโครงสร้างของมันเป็นแบบนั้น
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่คุม IRGC ได้เนี่ยแล้วก็ดีอะไรได้สั่งการอะไรได้คืออาญาตลอคาเมนีทีนี้พอคาเมนีตายปุ๊บเนี่ยลูกชายเองก็บาดเจ็บหนักก็คือมอตตาบ้าคาเมนีจนปัจจุบันนี้เนี่ยมอตตาบ้าคาเมนีซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่เนี่ยยังไม่ปรากฏโฉมเลย
1: โอ้นี่ไง
0: ก็ยังไม่รู้ว่าบาดเจ็บหรือว่าไม่ได้คือพูดง่ายๆไม่รู้ว่าเป็นคนตัดสินใจสุดท้ายหรือเปล่าทีนี้เนื่องจาก IRGC เนี่ยเขาก็มีต้องหลายเขต31เขตอ่ะ
1: ครับ
0: ก็เหมือนกับว่าเป็นยุคขุนศึกหรือเปล่าอ่ะ
1: ไม่พอไปได้สูงเนาะมองแบบนี้
0: เหมือนของจีนน่ะนะเพราะว่าอำนาจส่วนกลางล่มไปแล้วเนี่ยขุนศึกแต่ละคนเนี่ยคุมก็ละเขตเลยอ่ะ
1: ก็กระจายอะไรกระจายเนาะแยกกันออกไป
0: ใช่ไหมแต่นี้ขุนศึกมันไม่ได้พูดง่ายๆคือคุณมีเตียวอูเตียวหูจูล่องคุณไม่มีขงเบ้งแล้วคุณจะวางแผนยังไงอ่ะ
1: มันคนละทักษะกัน
0: ทุกคนมีกวนอูเตียวหูจูล่องมีมาเจ็กเอ้ยไม่มีไออะไรอ่ะอะไรพวกนี้เป็นนักรบทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ไหมอย่างทรัมป์เนี่ยก็ไปฆ่าซูเลมินีซึ่งเป็นตัวเชื่อมประสานไงพวกนี้ก็เป็นนักกลยุทธ์ด้วยไงแต่ตอนนี้พอนี้มาปุ๊บเนี่ยประธานาธิบดีเองก็ไม่สามารถที่จะตกลงอะไรได
1: ้โอ้คนละแบบ
0: ตัวอาราชีซึ่งเป็นนักมือต่างประเทศก็เพิ่งไปจับมือกับหวังอี้และมือต่างประเทศจีนก่อนที่ทรัมป์จะไปเยือนนะอ้าวตอนท่านทำกับท่านสีจับมือกันไปยึดเรือจีนอย่างเงี้ยไปยึดเชิงสัญลักษณ์มาล่ะ
1: ใช่ไหมโอ้โหแล้วท่านสีเรื่องแบบนี้กับท่านสีนี
0: ่ท่านทำหน้านิ่งๆอ่ะเดี๋ยวก็จะดูแล้วกันท่านสีเนี่ยบอกเลยนะท่านสีเนี่ยคือจีนนะวันนี้เนี่ยเป็นจีทูนะกับอเมริกาเนี่ยไม่ใช่จีนสมัยคุณอาทิตย์เปิดนะตอนนั้นยังรอแลนเกิดนะตอนนั้นยังรอแลนเราไล่ใช่ไหมแต่ถ้าจีน200กว่าปีเนี่ยตอนนั้นน่ะจีนเขาเป็นมหาอำนาจของโลกตอนอเมริกาเพิ่งตั้งประเทศใหม่ๆอ่ะใช่ไหมตอนท่านเฉียนหลงอ่ะโอ้โห GDP ของจีน1ใน4ของโลกอ่ะใครๆก็ต้องมาสวามิภักดิ์จริงป่ะคุณดูในสมัยกุ๊บไบขานมาโคโปโลต้องทอมาจากเวนิสอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมเกิดเส้นทางสายไหมอ่ะแห่กันเข้ามาหาจีนจีนไม่ได้สนใจอยากมาก็มาไม่มาก็ไม่ต้องมาไม่ได้สนใจเจิ้งเหอ
1: ทุกคนอยากจะมาค้ากับจีนหมด
0: เจิ้งเหอสร้างกองเรือไม่ได้ไปยึดด้วยซ้ำโชว์ศักยภาพโชว์สัญญานุภาพแล้วก็
1: ใช่ไม่กี่ปีช่วงนั้น
0: เขาเจออเมริกาก่อนโคลัมบัสอ่ะเจิ้งเหออ่ะใช่ไหม
1: โอ
0: ้จีนมันก็เป็นอารยธรรมไงจงกว่าใช่ไห
2: ม
0: แล้วตอนนี้อิหร่านไปทำแบบนี้กับท่านสีจิ้นผิงได้ยังไงแสดงว่าเนี่ย IRGC มันนี่มันบู๊เป็นหลักไงคือมันไม่มีคนที่เป็นขงเบ้งอะไรพวกนี้วางแผนให้
1: กลยุทธ์เนาะคือขาดกลยุทธ์
0: ตอนนี้ใครจะขึ้นมาเป็นเจียงไคเช็คล่ะมันมีหยวนซื้อขายหยวนซื้อขายจะขึ้นพยายามขึ้นเป็นแทนเดี๋ยวก็หยวนซื้อขายก็ตายไงแล้วเจียงไคเช็คก็ดีกว่าอเมริกาได้ไงแต่ตอนนี้ใครที่เป็นIRGCที่ดีกว่าอเมริกาได้ก่อนล่ะ
1: โอ้โห
0: มันก็ขึ้นครองอำนาจเลยไงเข้าใจไหมในเมื่อในอิหร่านเนี่ยประธานาธิบดีก็ไม่มีความหมายประธานสภาก็ไม่มีความหมายรัฐมนตรีต่างประเทศไม่มีความหมายไอ้ที่ไปเจรจากับโดเจดีแวนเนี่ยมันไม่มีอำนาจไม่ได้คุ้มปืนไม่ได้คุ้มปืนเนี่ยพอประธานาธิบดีพูดอย่างหนึ่งIRGCยิงถ้ามันปีต่างประเทศไปเยือนจีนกลับมายึดเรือเขาเงี้ยมันไม่มีอำนาจ
1: มันกลุ่มไม่ได้ทั้งหมดเนาะ
0: แล้วตอนนี้เนี่ย IRGC มันแบ่งเป็น31เขตใครโดนฆ่าอิสราเอลฆ่าพอฆ่าปุ๊บคนรองก็ขึ้นมาตอนนี้คนรองขึ้นมามันไม่มีบารมีเหมือนไปฆ่าซูไลมานีนะคน

0: ที่เมื่อแทนสุไลมินีไม่มีบารมีเท่าสุไลมินี
1: ใช่ไหม
0: เดี๋ยวกันเขาฆ่าตัวคาเมนี่ตัวมอตาบ้าไม่มีบารมีเท่าตัวพ่อ
1: เอาไม่อยู่อ่ะ
0: เขา
1: ดีปัญหาคลาสสิกนี่เป็นปัญหาคลาสสิกเรื่องซักเซสเซอร์
0: ใช่ไหมว่าคนที่คุม IRGC ได้มีคนเดียวคือคาเมนี
1: ่ครับ
0: แต่คำถามคือณวันนี้เนี่ยซ้ำจะไปเจรจาทำถึงได้พูดขึ้นมากันว่าอิหร่านเนี่ยลิดเดอร์เลสไม่รู้ว่าใครมีอำนาจที่แท้จริง
1: ไม่รู้
0: ไม่รู้จะไปดีกว่าใคร
1: ให้จบ
0: แต่เราจะต้องจบละเดี๋ยวพักสักครู่ให้อาจารย์อนันตพรมาต่อนะ
1: ครับ
0: พักสักครู่ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
8: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
8: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
8: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
8: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับท่านฟังครับพบอาจารย์ดร.นันทพรวงเชษฐานะครับ
9: สวัสดีค่ะแล้วก
1: ็
9: วันนี้จะเป็นวันพุธที่ร่าเริงแจ่มใสเนื่องจากว่าเราได้หนังสือเล่มใหม่มาแล้วหลังจากก็เฮฮาสัพเพเหระอยู่ระดับหนึ่งทีเดียวคือจริงๆแล้วเราก็ค้นหาแล้วนะเรามักจะตัวเองก็แบบไปหามาที่โกยๆมาให้คุณอาทิตย์ดูตอนนั้น 3-4 เล่
1: ม
9: ปรากฏว่ามันไม่ชอบแต่จริงๆแล้วคือลืมสัญชาตญาณตัวเองโดยมากอ่ะคือหมายว่าโดยมากเราชอบคิดว่าเล่มเนี้ยผู้ฟังน่าจะชอบ
1: อ๋ออันนี้คือ

0: คิดเหมือนจะ
1: คิดแทนคนอื่
0: จะ
1: น
0: พลีสผ
1: ใช
0: ู้ฟ
1: ่
0: ัง
1: เอ
0: เอ
1: ออ ว่าผู้ฟังน่าจะชอบแล้วเราก็ไปหยิบมาพอหยิบมาเสร็จพอเราอ่านแล้วเราก็บอกว่าไม่โดนคือจริงๆแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็กลับมาที่ตัวเองว่าเราจะมักจะมีแพชชั่นกับเรื่องที่เรารู้สึกว่า
0: โอ้
1: มันเราก็อินกับมันเนาะเราไม่ได้แบบอยู่ๆก็เอามันมาพูดไงเรารู้สึกว่าเออแบบเราอ่านหนังสือแล้วเราก็เติบโตไปพร้อมๆกับการอ่านและเติบโตไปพร้อมๆกับท่านผู้ฟังแล้วก็บางทีเราก็ระหว่างทางเราก็แบบได้พูดที่ปัญญาอะไรรู้อย่างหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออที่จริงตัวเองชอบหนังสืออย่างนั้นตอนที่
0: แล้
1: ไ
0: ว
1: ป
0: ที่
1: เดิ
0: แสด
1: น
0: งว่าแสดงว่า
1: อ่ะ
0: ถ้าอาจารย์เลือกโดยที่ไม่ได้สตาร์ทจากความรู้สึกของอาจารย์ก่อนบางทีมันมักจะเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: มัน
0: พอ
1: ฝ
0: มั
1: ืน
0: ไม่ผ่านนะไม
1: เอ
0: ่ผ
1: อ
0: ่าม น
1: ัน
0: ก็ต
1: ฝ
0: ้อง
1: ืนน่ะมันฝ
0: ต
1: ื
0: กไ
1: น
0: ป
1: น่
0: อย
1: ะ
0: ู่ดี
1: มันก็มีประโยชน์นะแต่แบบเราไม่รู้จะเอา value added อะไรไปใส่เพราะว่าเราเองก็ไม่ได้มี passion ไม่ได้มีเสน่หาอะไรกับมันเท่าไหร่นักนะเมื่อเปรียบเทียบกับจริงๆแล้วกับทุกๆเล่มจริงๆแล้วเนี่ยเล่มที่หยิบเรื่องเล่มแรกเลยตอนที่ไปร้านหนังสือก็คือ The Monk Who Sold His Ferrari เนาะ
0: อ๋
1: เ
0: อ
1: พราะว่า
0: คือจานหยิบเล่มนี้มา
1: หยิบเล่ม
0: ท
1: นี
0: ี
1: ้
0: แร
1: ก่
0: ก
1: อ
0: เล
1: น
0: ยเหรอ
1: ทีแรกก่
0: ค
1: อ
0: ื
1: น
0: อ
1: เพ
0: เล
1: รา
0: ่
1: ะ
0: ม
1: ว่
0: แ
1: าร
0: กเลยนะที่เซ
1: ใช
0: ็ง
1: ่
0: มันหยิ
1: เ
0: บ
1: พรานะ
0: ี้
1: ว่
0: น
1: า
0: ะเฮ้ย
1: ได้ยิน
0: โอ้
1: ชื่อมันมาตลอดเวลาแล้วตั
0: อ
1: ว
0: ๋
1: เองก็สงสัยมาตลอดเวลาว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวกับอะไร
0: อ
1: นะแต่ว่ามันก็ยังไม่มีใครแปลเป็นภาษาไทยจนกระทั่งที่ไปหยิบมาเนี่ยมันแปลเป็นภาษาไทยแล้วโดยสำนักพิมพ์วีเลิร์นพอเปิดมาคือมันก็เป็นเรื่องที่พูดง่ายๆว่าถ้าเป็นภาษาพุทธก็คือนิทานชาดกอ่ะก็คือว่าเอาหลักปรัชญาบางอย่างแล้วก็มาเล่าให้เป็นนิทานเนาะอันน
0: โอ
1: ี้
0: เค
1: ก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะเรื่องราวแบบทำให้เป็นนิทานเกี่ยวกับเรื่องคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ค้นพบความหมายของชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งเนื้อออกไหมแล้วเสร็จแล้วก็นึกในใจแต่ถ้าเราอ่านนิยายยาวขนาดเนี้ยแล้วท่านผู้ฟังสมมติมาตามครึ่งๆกลางๆอาจจะงงว่าเอ๊ะ
0: อ
1: ตั
0: ๋
1: ว
0: อ
1: ละคร
0: มันจะต่อไม่ค่อยติ
1: ม
0: ด
1: ันต่
0: มั
1: อ
0: นจ
1: ไ
0: ะ
1: ป
0: ต่อ
1: ถึ
0: ไม
1: ง
0: ่ค
1: ไ
0: ่
1: ห
0: อ
1: น
0: ยติด
1: เพราะว่าเล่มนี้มันก็ร่วมสามร้อยหน้าคือมันไม่สามารถแบบอ่านเป็นแบบนิยาย
0: เป็นตอนตอนได้
1: เป็น
0: อ่ะ
1: ตอนๆได้มันจะงงมากอะไรเงี้ยก็เลยอ้าวคนเขียนคนเดียวกันก็เลยแบบไปหยิบมาเพราะว่าไอ้หนังสือเล่มที่มันกองด้วยกันเนี่ยจากสำนักพิมพ์วีเลนเหมือนกันเนี่ยก็คือว่าเขาชูชื่อคนเขียนนะคือโรบินชามาแล้วเขาก็บอกว่าเป็น author of the monk who sold his Ferrari
0: โอ้
1: พระ
0: อ้
1: ท
0: าง
1: ี่
0: ถึ
1: ข
0: ง
1: าย
0: อ
1: ร
0: ้าง
1: ถ
0: ถึง
1: Ferrari อ่ะอ้างอิง
0: อ
1: แล
0: ้
1: ้
0: าง
1: ว
0: ถ
1: ก
0: ึ
1: ็
0: ง
1: เล
0: เล่
1: ย
0: มขายดีของเขา
1: เอาเล่มนี้ก็แล้วกันเพราะว่าเล่มนี้ดูจะเป็นอะไรที่กลางๆแล้วก็แบ่งเป็นบทชวนให้คิดแต่ไม่ใช่แบบนิยายทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
0: ค
1: ก็
0: ือ
1: เล
0: อาย จจะ
1: หย
0: เ
1: ิ
0: หม
1: บ
0: าะ
1: เล
0: ก
1: ่
0: ับ
1: ม
0: ก
1: นี
0: า
1: ้
0: ร
1: มา
0: คุยเล่าผ่านวิทยุมากกว่า
1: ใช่ใช่
0: มาก
1: ใ
0: ก
1: ช
0: ว่าเ
1: ่
0: ล่มนั้น
1: เช่นแบบใครมาฟังอาจจะมาตรงกลางเรื่องแต่ว่าไม่หลุดเนาะไม่หลุดเพราะมันจะมีความสั้นๆอะไรของมันอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าที่จริงแล้วอ่ะมันตรงกับสิ่งที่ตัวเองคิดตอนนี้เลยว่าความมั่งคั่งความมั่งคั่งกับความรวยอ่ะมันไม่เหมือนกันคือความมั่งคั่งไม่ต้องตะโกนคือหมายถึงว่า
0: ความมั่ง
1: เรา
0: คั่ง
1: สา
0: ไม่
1: ม
0: ต้
1: า
0: อง
1: รถ
0: ตะโกน
1: ดูแลตัวเองได้มีเสรีภาพในการใช้ชีวิตนะไม่ว่าเป็นทางการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ไม่ต้องตะโกนแต่ความรวยต้องตะโกนตะ
0: โอ
1: โกนให้บอกให้คนอื่นรู้ว่าฉันรวยนะจ๊ะอ่านเอาไว้เช่
0: โล
1: น
0: กโลกโลกช่วยสนใจฉันนิดนึง
1: ใช่เช่นว่าฉันมีรถยี่ห้อนี้นะจ๊ะเธอจึงรู้ว่าฉันรวยนะเหมือนในเรื่อง The Monk Who Sold His Ferrari เนี่ยคือเราไม่ต้องคิดมากเลยพอใครมีรถ Ferrari เราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องมีเงินม
0: โ
1: า
0: อ
1: ก
0: ้
1: ๆแน่นะแต่อาจจะมีวอร์เรนบัฟเฟตต์ที่ยังขับรถคันเก่าๆ
0: ใช่
1: แต่มั่งคั่งแต่ไม่ต้องตะโกนบอกใครว่ามี
0: ใช
1: ตั
0: ่ไ
1: ง
0: หม
1: เยอะติดอันดับโลกอะไรเงี้ยไม่ต้อ
0: ค
1: ง
0: นรู้เหลืออยู่แล้วแล้วอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่วอร์เรนบัฟเฟตต์
1: ต
0: ส
1: ้อง
0: น
1: การ
0: ใจ
1: ใช้ชีวิตนะ
0: ว่าจะให้มันเป็นอย่างนั้นก็ได้
1: ใช
0: เน
1: ่
0: าะ
1: ใช่ใช
0: ค
1: ่
0: นอื่นอาจจะไปสนใจเขามากกว่าเขาไม่สนใจประเด็นนั้นหรอกมั้ง
1: ก็จริงๆมนุษย์เนี่ยมันก็สนใจความรวยเนาะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยความรวยมันก็เพิ่มความสุขสบายเพิ่ม เพิ่มหน้าเพิ่มตาเพิ่มอิมเมจอะไรก็แล้วแต่ที่เราใฝ่ฝันอยากจะมีตอนที่อายุ

0: น้อยๆเนาะต
1: โ
0: ออ น
1: ้
0: มันไม่มีมันก็ฝันจะมีอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งแต่ทีนี้พออันนั้นก็คนหนึ่งเนาะแบบเขาเรียกอะไรมีเงินแล้วต้องตะโกนบอกเนาะอันนั้นเรียกว่า the rich เนาะส่วน the wealth ก็คือมีเงินก็ไม่ต้องบอกใครใช้ชีวิตปกติแต่มีเสรีภาพในการใช้ชีวิตไม่เป็นหนี้เป็นสินอยากทำอะไรก็ได้ทำพอสมฐานะนะแล้วก็มีเงินเก็บไว้ดูแลตัวเองในยามบั้นปลายซึ่งตัวเองก็มักจะบอกเสมอว่าจริงๆอ่ะมีสามอย่างที่จะทำให้มีความสุขในชีวิตหนึ่ง
1: ครับ
0: มีร่างกายที่แข็งแรงเนาะอารูคาปรมาราภาเพราะว่าถ้าเรามีร่างกายแข็งแรงเงินที่เก็บไว้อ่ะก็ไม่ต้องเอาไปแจกคุณหมอแจกคุณโรงพยาบาลเนาะ
1: โอ้มันไม่รั่วมันไม่รั่วออกในแง
0: ม
1: ่
0: ัน
1: น
0: ไม
1: ี้
0: ่รั่วออกมาเนาะแล้วก็พอเรามีสุขภาพกายที่แข็งแรงเนี่ยสุขภาพใจเราก็จะแข็งแรงไปด้วยเนาะแบบไม่ห่อเขียวไม่เศร้านั่นคือหนึ่งต้องมีสุขภาพที่ดีสองก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือเพื่อนหรือมีหรือสังกัดชุมชนคืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ตัวเองเนี่ย
1: ไม่โดดเดี่ยวแปลกแยกใช่ไหม
0: ใช
1: คล้
0: ่
1: ายๆว
0: ใช
1: ่า
0: ่ใช่
1: มันต้องมีอะไรที่ยึดเชื่อมกับบางอย่างบางคน
0: แล้ว
1: ห
0: เ
1: ร
0: ร
1: ื
0: า
1: อ
0: ก็
1: บางกลุ่มเนี้ย
0: เป็นส่วนหนึ่งของของอะไรบางอย่างเนาะของครอบครัวของความสัมพันธ์เพื่อนเก่าอะไรต่างๆเราจึงเห็นว่าคนที่เกษียณแล้วมักจะกลับไปหาเพื่อนเก่าเพราะว่าจริงๆแล้วในการทําหน้าที่การงานเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีเพื่อนเราอาจจะมีความสัม
1: เพื
0: พ
1: ่อน
0: ัน
1: ร
0: ธ
1: ่
0: ์
1: วม
0: กัง บ
1: า
0: ค
1: น
0: นทําง
1: ใช่
0: า
1: ว่
0: น
1: าซึ่งถ้าจะใช้เพื่อนบางคนก็เป็นเพื่อนจริงๆเพื่อนร่วมงานแต่บางคนก็คือคนร่วมงาน
0: ใช่นะเราก็จะกลับไปหาความสัมพันธ์แบบตอนที่เราเด็กๆที่เราแบบว่าไม่ต้องมีหน้ามีตาอะไรมากมายแล้วก็หัวเราะเรื่องตลกๆแบบจริงๆที่ขำมาอาจารย์ไปซ้ำๆนะแบบส่งไปหาไปเพื่อนระดับมัธยมเราก็หัวเราะเรื่องซ้ำๆที่มันเคยตลก เมื่อ40-50 ปีก่อนเนี่ยตอนนี้ก็ยังแบบตลกอยู่อะไรเงี้ยจะตลกอะ
1: ไ
0: ไ
1: อ
0: ร
1: ้
0: กันนักหนา
1: จะพูดว่าซ้ำๆมันก็ดูแบบเหมือนเดิมๆนะเราพูดว่าเป็นเรื่องแบบคลาสสิกเร
0: เ
1: ือ ่องที่
0: ใช่
1: ประ
0: น
1: วัต
0: ะ
1: ิศาสตร์ร่วมอะไรเง
0: ว
1: ี้
0: ิ
1: ย
0: นเทจวินเทจ
1: ใช่ไหมเอเวอร์กรีนคุยถึงว่าอะไรก็ขำเหมือนเดิม
0: เพราะว่ามันคือความสุขคือ
1: ค
0: ห
1: ร
0: มา
1: ั
0: ย
1: บ
0: ถึงว่ามันคือการพูดถึงแล้วมันมีความสุขมันไม่เหมือนการพูดถึงในงานเอิงจริงนะแบบพอไปเจอเราไม่เห็นมาโอ้อวดว่าเราเคยเป็นตำแหน่งแห่งที่ใดๆเลยอะเราเป็นเหมือน
1: เผ
0: ค
1: ื่
0: น
1: อ
0: ค
1: จะ
0: น
1: ไม่
0: หนึ่
1: พ
0: ง
1: ูด
0: เด็
1: ถ
0: ก
1: ึง
0: คนหนึ่
1: ไ
0: ง
1: ม่จำเป็นต้องมาพูดเรื่องนี้งัดออกมาวางกันด้วยซ
0: ใช
1: ้ำ
0: ่
1: ใช่ไหมจาน
0: ใช
1: ข
0: ่ใช
1: ข้า
0: ่
1: มไปเป็นเรื่องอื่น
0: ข
1: ไป
0: ้าม
1: เล
0: ช
1: ย
0: ็อตเลยใช่ข้
1: ข
0: า
1: ้
0: ม
1: ามไป
0: ช็
1: เ
0: อ
1: ล
0: ต
1: ย
0: แล้วความสุขมันอยู่ตรงนั้นเนาะก็คือหนึ่งมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีความสัมพันธ์ที่ดีและอันที่สามสำหรับอาจารย์ก็คือต้องมีเงินที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างนั้นได้หรือใช้ชีวิตอย่างนั้นได้เช่นว่าเราจะมีร่างกายที่แข็งแรงอ่ะเราก็ต้องไปออกกำลังกายเราก็ต้องมันก็ต้องใช้เงินอ่ะนะจะไปที่
1: ก็
0: จ
1: คื
0: ิ
1: อ
0: ม
1: เป็นทรัพ
0: จะ
1: ย
0: ไป
1: าก
0: ที่
1: ร
0: สวน
1: จ
0: มั
1: ำ
0: น
1: เป
0: ก็
1: ็น
0: ต
1: ใ
0: ้
1: ช
0: อ
1: ่
0: ง
1: ไหม
0: มีใช่
1: อาจ
0: ไหม
1: ารย์
0: ต้อ
1: พ
0: ง
1: ูดอย
0: ม
1: ่าง
0: ี
1: เงี้ยนี่คือไม่มีเลยก็ไม่ได้มีมากสุดๆไปเลยบางทีก็อาจจะเกินความจำเป็นแต่ว่ามันเหมือนเป็นเรื่องของระดับปริมาณหร
0: ท
1: ือ
0: ี่
1: ถ้าผ
0: ท
1: ม
0: ี่
1: จ
0: มั
1: ำ
0: น
1: ไม่
0: เพ
1: ผ
0: ี
1: ิ
0: ย
1: ด
0: งพออ่ะ
1: ในเล่มที่เดี๋ยวเราจะคุยกันเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่าเงินในปริมาณที่มากพอ enough
0: ที่
1: หรื
0: ท
1: อว่
0: ำ
1: า
0: ให้เราอิสระ
1: sufficient อะไรเงี้ย
0: เงิน
1: คื
0: เท
1: อ
0: ่าที่ทำให้เราอิส
1: ม
0: ร
1: า
0: ะ
1: กพอไม่ต้องมากจัด
0: ใช่
1: มากพอ
0: ก็อาจารย์ก็เลยมองว่าเอ้ยหนังสือเล่มนี้มันตรงกับที่อาจารย์มีความคิดว่าคำว่ามีเงินมากพอคือถ้าเราอยากจะใช้ชีวิตที่ดีไปท่องเที่ยวไปอะไรมันก็ต้องใช้เงินมันไม่มีไม่ได้
1: มันเป็นทรัพยากร
0: แล้วก็ถ้าเราอยากจะไปกินกับเพื่อนเนาะมันก็ต้องใช้เงินคือหมายถึงว่ามันไม่สามารถที่จะอยู่อย่างแบบไม่มีข้อสามได้อ่ะมันต้องมีเพียงพอที่จะทำให้เราenjoy ไอ้ข้อหนึ่งกับข้อสองได้สบาย
1: ครับ
0: ๆนั่นคือเหตุผลที่มีความรู้สึกว่าอยากหยิบเล่มนี้ขึ้นมาพูดนะคะก็คือหนังสือที่เป็น The Monk Who Sold the Ferrari ซึ่งเราคงจะแตะเนื่องจากว่ามันเป็นนิยายยาวแต่ว่าเรื่องที่ชามาโรบินชามาเขาเอามาเขียนอีกเล่มหนึ่งแล้วก็เป็นยอดขายทะลุ25 ล้านเล่ม
1: โอ้โห
0: นะThe Monk เนี่ยทะลุ15 ล้าน
1: โอ้โห
0: แต่ว่า The Wealth Money Can't Buy ความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้เนี่ยยอดขาย25 ล้านเล่ม มันก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบน่าสนใจและที่เราจะเอามาคุยและมาแบ่งปันกันนะคะ
1: โอ้อาจารย์ในตอนจะไปต่อเนี่ยถ้าเรามองยอดขายเมื่อกี้กับระยะเวลาที่แต่ละเล่มออกมาเนี่ยเราน่าจะเห็นปรากฏการณ์อะไรบางอย่างนะเพราะ The Monk เนี่ย Who Sold Ferrari เนี่ยซึ่งเป็นเล่มแรกที่สร้างชื่อให้เขาเนี่ยมันออกปี97เนาะถึงวันนี้เนี่ยก็คือ29ปีถ้าวันที่วีเลิร์นพิมพ์ก็คือวีเลิร์นพิมพ์ปีที่แล้วเนี่ยก็คือ28ปีเนี่ยขายได้15ล้านเล่มเนาะแต่
0: ก็ถือว่ายอดสโลว์อ่ะนะ
1: เล่มล่าสุดเนาะเดี๋ยวเวลมันนี่แคนบายเนี่ยความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้เนี่ยออกในปี2024ก็คือ2ปีที่แล้วและตอนที่วีเลิร์นแปลและตีพิมพ์ซื้อลิขสิทธิ์ปี2025เนี่ยเลยไม่แน่ใจว่าไอ้25ล้านเล่มเนี่ยนับถึงวันไหนเนาะแต่ก็คือไม่เกิน2ปีอ่ะถึงวันนี้ไม่เกิน2ปีแล้วถ้าท่านผู้ฟังเราไปเซิร์ชโรบินชาร์มาเนี่ยสมมติใน YouTube อะไรแบบเนี้ยก็จะเห็นว่าอ๋อเขาเป็นนักพูดนักสื่อสารที่มีชื่อเสียงมีคอนเทนต์ระดับโลกนะทีนี้ก็เข้าใจว่าความที่มันมีสื่อสมัยใหม่มีโซเชียลมีเดียมีอะไรแบบเนี้ยซึ่งระยะหลังก็จะมีนักเขียนจำนวนแบบนึงอ่ะก็คือเติบโตมาจากสายเริ่มจากโซเชียลก่อนแล้วค่อยไปลงตีพิมพ์หนังสืออย่างเงี้ยแม้กระทั่งคนที่ขายหนังสือที่เป็นปรากฏการณ์อ่ะล่าสุดอ่ะที่ยอดขายถล่มทลายนั่นน่ะก็มาในเส้นทางอะไรประมาณ
0: ใช่ก็จริงๆมันก็เป็นการลดความเสี่ยงของสำนักพิมพ์ด้วยไงค
1: ือ
0: หมายถึงว่าถ้าเราแบบไปซื้อคนที่เขาเรียกอะไรมีแฟน
1: ก็เท่ากับซื้อฐานลูกค้ามาโดยปริยายใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่
1: นี่กรณีของนักเขียนทางด้านการเงินชื่อดังนักเขียนหญิงอ่ะที่ก็เป็นประเด็นร้อนแรงในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วตอนที่เราออนไลน์เนี่ยก็คือคุณแอนนาเบลเนาะแอนนาเบลเวลาที่เก่งที่มีผลงานตีพิมพ์หนังสือเล่มเนี่ยพร้อมกัน2สำนักพิมพ์เลยนะฮะก็คือทางสำนักพิมพ์ของคุณนิ้วกลมอันนึงแล้วสำนักพิมพ์ของคุณตุกวิไลรัตน์นะผมจำชื่อสำนักพิมพ์ไม่ได้ละนะก็ออกมาในงานหนังสือพร้อมกันเนี่ยแล้วจะดูการเติบโตคุณแอนนาเบลเวลเนี่ยเพจเนี่ยเกิดขึ้นนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยไม่ถึง1ปีก็ออกมาด้วยอายุไม่ถึง1ปีแต่ว่าฐานแฟนและการแชร์เนี่ย engagement เนี่ยสูงมากต้องจัดว่าสูงมากในระดับปรากฏการณ์นะถ้ามองในแง่เมทริกในแง่นั้นนะแล้วก็จะยกตัวอย่างเนี่ยเพื่อซัพพอร์ตที่อาจารย์ว่าลักษณะถ้าเรามีฐานแฟนอ่ะพอมันจะเทิร์นไปเป็นสินค้าเนี่ยมันก็มักจะการันตีจำนวนลูกค้า
0: ใช่นะเพราะว่าอาจารย์กับเนี่ยคลิกเข้าไปดูใน Google เนาะแอนนาเบลฟาลิสเนี่ยอายุเพิ่ง41ปีคือหมายถึงว่าก็ไม่ได้มากมายไม่ได้มีประสบการณ์มากถึงขนาดที่คนจะ crazy นะเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเราจะเป็นคนที่เก่งแล้วเขาก็เป็น actress เขาเป็นนักแสดง
1: ไอ้ตรงไหนนั่นคนน่าจะคนละแอนนาเบล
0: ป่ะอ้าว
1: เอาใหม่อันนี้คนละแอนนาคุณแอนนาเบล
0: แอนนาเบลอะไรครับ
1: คชนัน
0: ไงอ่ะ
1: คชนันคชนันเนี่ย
0: เดี๋ยวคนละแอนนาเบล
1: อันนี้คนไทยอันนี้คนไทย
0: อ๋อโอเคโอเค
1: ที่เป็น private banker อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด
0: ์อ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะก็เจอแล้วเนาะประสบการณ์ทำงานก็เป็น wealth management ที่ดูแลลูกค้าระดับ ultra wealthคือมั่งคั่งโคตรๆอยู่ในต่างประเทศนะคะแล้วเขาก็สนใจการเงิน mindset และเงินสำรองจบรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์แล้วก็การบริหารที่เวลส์นะคะก็เป็นคนที่อันนี้ก็คือหนังสือคุณแอนนาเบลโคชนันนะคะที่เมื่อกี้จันพูดคนนั้นเป็นนักแสดงนะคะก็
1: ครับผม
0: จริงๆแล้วอ่ะพอโลกมันเป็นแบบเนี้ยคนที่มีเขาเรียกว่าอิทธิพลทางความคิดเนาะเขาเรียกว่า opinion leader เนี่ยมันก็สามารถสร้างได้ง่ายสร้างฐานแฟนได้ง่ายแล้วมันก็ไม่ต่างหรอกแต่ก่อนเพียงแต่ว่าแต่ก่อนมันไม่สามารถ viral มันไม่สามารถแชร์มันไม่สามารถอะไรได้เดี๋ยวนี้มันก็ไปได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็กำลัง
1: แต่ก่อนก็อาจจะต้องพึ่งพวกรายการทีวียอดนิยมเนาะถ
0: ้
1: าเราสังเกตเนาะเช่นในออกรายการแบบพวกที่เป็นวาไรตี้รายสัปดาห์อะไรเงี้ยเนาะแล้วไปให้สัมภาษณ์มันจะเป็นแพทเทิร์นประมาณนั้นหรือไปลงเป็นหน้าปกแมกกาซีนฮะแต่ยุคนี้มันเหมือนสร้างได้ด้วยเครื่องมือในมือตัวเองเป็นหลัก
0: ใ
1: แล้วบวกกับการคอลแลบกับอย่างอื่น
0: แต่ก่อนเราต้องพึ่งมีเดียที่เป็นสื่อมวลชนสายหลักเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถเป็นคนสร้างคอนเทนต์ได้เองซึ่งเขาก็เรียกว่า user generated นะ
1: ใช่
0: ๆ content provider อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถเป็นได้แต่จะนานแค่ไหนนี่อีกเรื่องหนึ่งนะคืออันนี
1: ้ใช่ๆ
0: คือดังเร็วก็เราก็ไม่รู้ว่ามันจะ sustain ไหมเพราะว่าหลายครั้งอย่างที่นักศึกษาเวลามาสมัครเข้าเรียนที่คณะวารสารศาสตร์นี่ก็จะบอกว่าทำไมถึงมีแรงบันดาลใจหนูน้อยก็จะบอกว่าหนูอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร
1: ์
0: คืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าแบบในโลกของวารสารศาสตร์เนี่ยมันมีอะไรที่เป็นได้มากกว่านั้นหนูอยากเป็นผู้ประกาศข่าวหนูอยากเป็นอะไรเงี้ยทีนี้พออันนี้สำหรับเด็กๆซึ่งตอนนี้กำลังทีแคสกำลังสอบอยู่เนี่ยต้องตอบในสิ่งที่กรรมการอยากเห็นว่า4ปีที่มาที่เนี่ยเราสามารถสร้างอะไรให้กับตัวเองและสังคมได้มากกว่าสนองอันนี้เป็นวิธีที่จะทำให้ตัวเองสอบได้นะว่าเฮ้ยแบบอย่างธรรมศาสตร์อ่ะมันมีมอตโต้ว่าฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยพอบอกว่าหนูอยากจะดังหนูอยากเป็นดาราอะไรเงี้ย
1: ม
0: ันจะเป็
1: น
0: คำตอบที่ไม่พอ
1: ธรรมศาสตร
0: ์มันจะเป็นคำตอบที่ไม่พอเนาะอันนี้ก็หิน
1: ห
0: ินเอาไว้
1: ม
0: ัน
1: ไม่ตรงหรือเปล่าครับ
0: นะก็หินหินเอาไว้ว่าอย่าไปตอบอย่างนั้นพอพ่อก็ไปสมัครงานเนาะหนูชอบทำงานนี้นั้นโน้นเนี่ยไม่ได้เพราะก่อนคนที่รับสมัครงานเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าเธออยากจะเป็นอะไรเนาะเขาก็สนใจว่าเธอจะเป็นประโยชน์อะไรให้กับฉันได้อะไรอย่างเงี้ยก็ให้คิดใหญ่ๆนะคะดังนั้นพอกลับมาที่คุณชามาเนาะเขาเป็นชาวแคนาเดียนเชื้อสายอินเดียแล้วก็เขาก็เคยเป็นทนายความเป็นนักพูดนะเป็นทนายความแล้วเขาก็ตอนที่เกริ่นนำหนังสือเรื่อง The Monk Who Sold His Ferrari นะเขาก็บอกว่าพี่เกริ่นนำเขาเขียนว่าถือเป็นเกียรติและสิทธิพิเศษอย่างยิ่งที่ผมได้เขียนบทเกริ่นนำให้กับฉบับครบรอบ25ปีของหนังสือเล่มนี
1: ้
0: ผมแก่ตัวลงมากทีเดียวจากตอนที่ตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกในร้านถ่ายเอกสารที่เปิดตลอดคืนและยังทำงานเป็นทนายความ
1: ก็คือคงเป็นแบบ publishing อ่ะเนี่ย
0: ใช่ใช่คงซีหลอกและเย็บแม็กขายว่าไม่รู้อะไรประมาณเนี้ย
1: ถ้าเดี๋ยวนี้คงแบบว่ายุคหลังที่มันมี Kindle เยอะขึ้นมันก็จะเป็นลักษณะแบบว่าคนก็จะแบบว่าเป็น e-book ใน Kindle เนี่ย
0: มือ
1: ใหม่มักจะไปลงทางนั้นเยอะถ้าเป็นภาษาอังกฤษ
0: ใช่ใช
1: ่ใช่ความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงต่ำอันนั้น
0: แล้วความเสี่ยงของสำนักพิมพ์ก็ต่ำคือหมายว่าคนที่จะเป็น distributor อ่ะเพราะมันไม่มีสต็อกมันไม่ต้องมีแวร์เฮาส์มันไม่ต้องมีอะไรเธอมีไฟล์มาถ้าขายได้ก็คือขายได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องใช้เงินโปรโมทอ่ะ
1: จะศูนย์แค่เลยลงทุนเกือบจะเป็นศูนย์ทั้งคู
0: ่ใช่ใช่ใช่
1: ถ้าในแง่ที่เดิมที่มันต้องแบกไอ้อื่นๆร่วมกันอ่ะเนาะ
0: แล้วถ้าสมมุติว่าคุณทำได้ดีอ่ะเขาก็ถึงจะเริ่มโปรโมทแล้วก็เริ่มแบบว่าอัลกอริทึมให้นะแต่ว่าถ้าคุณยังไม่ได้เนี่ยก็อยู่ล่างๆก้นๆไปก่อนนะคะ
1: โอ้
0: แต่เขาก็พูดแล้วความที่น่าสนใจของเขาในบทนำเนี่ยเขาก็พูดว่าถ้าว่าถึงจะสูญเสียวัยเยาว์และความไร้เดียงสาไปแต่ผมก็ได้รับมุมมองที่กว้างไกลและประสบการณ์เป็นการตอบแทนผมต้องบอกว่าแม้โลกของเราจะซับซ้อนผันแปรและเปราะบางมากกว่าเดิมแต่ก็มีผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆอุทิศตนเพื่อแสดงถึงความกล้าหาญความดีงามและมนุษยธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ผมเคยพบเจอมาตลอดหลายทศวรรษคือพอมาถึงตรงเนี้ยก็เลยเดี๋ยวจะอ่านบทที่หนึ่งของ The Monk Who Sold His Ferrari เพราะว่าแท้จริงแล้วอาจารย์มีความรู้สึกว่าเขากำลังพูดถึงตัวเองแล้วอาจารย์กำลังคิดว่าเขาคงที่เขาเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเขาจะต้องมีวิบากกรรมบางอย่างเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้พูดถึงนั้นที่มันเป็น turning point ในชีวิตของเขาแล้วทำให้เขาเปลี่ยนตัวในการที่จะกลายเป็นนักพูดเพื่อพัฒนาตนเองหมายถึงพัฒนาคนอื่นหรือว่าเขียนหนังสือเพื่อออกแบบแนวปรัชญาเล็กๆของเขาอะไรเงี้ยนะในหนังสือเล่มนี้นะคะ The Monk Who Sold His Ferrari เนี่ยเขามีตัวละครที่ชื่อว่าจูเลียนคือตัวละครหลักก็คือว่าจูเลียนเนี่ยก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จ เป็นทนายดังนะคะแล้วมันก็เ

0: เลยเริ่มต้นในบทที่หนึ่งชื่อว่าสัญญาณเตือน The Wake Up Call เขาล้มลงกลางห้องพิจารณาคดีที่ผู้คนคลาคล่ำเขาคือหนึ่งในทนายความที่เก่งกาจที่สุดของประเทศทั้งยังเป็นที่รู้จักจากการสวมสูทอิตาลีชั้นดีราคา $3,000บนร่างอันอ้วนท้วนและความสำเร็จอันล้นหลามจากการว่าความชนะมาอย่างต่อเนื่องผมนะในถัดผมคนนี้ก็คือคนที่เล่าเรื่องให้ฟังกำลังพูดถึงจูเลียนเนี่ยว่าผมตกตะลึงกับตรงหน้าและยืนแข็งทื่ออยู่อย่างนั้นจูเลียนแมนเทลผู้ยิ่งใหญ่กลายเป็นเพียงผู้เคราะห์ร้ายที่นอนดิ้นทุรนทุรายอยู่บนพื้นราวกับทารกที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตัวเขาสั่นเทิมและเหงื่อโทรมกายเหมือนคนเสียสติจากนั้นทุกอย่างก็ดำเนินไปเหมือนภาพช้าผู้ช่วยของจูเลียนกรีดร้องในสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ตำตาว่าพระเจ้าช่วยจูเลียนแย่แล้วผู้พิพากษาดูตื่นตระหนกและพูดพึมพำอย่างรัวเร็วใส่โทรศัพท์ที่ใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินส่วนผมได้แต่ทำอะไรไม่ถูกและคิดในใจว่าอย่าตายนะตาแก่โง่ตายตอนนี้ยังเร็วเกินไปคุณไม่ควรต้องมาตายแบบนี้ผมเห็นตำรวจศาลยืนจังงังราวกับถูกสตาฟไว้ก่อนที่เขาจะได้สติแล้วกระโจนเข้าไปปั๊มหัวใจวีรบุรุษแห่งวงการกฎหมายโดยมีผู้ช่วยอยู่ข้างๆผมสีบรอนยาเป็นลอนของเธอระใบหน้าแดงกล่ำของจูเลียนขณะที่เธอกระซิบถ้อยคำปลอบประโลมที่เขาไม่มีทางได้ยินผมรู้จักจูเลียนมา17ปีเราเจอกันครั้งแรกตอนที่ผมยังเป็นนักศึกษากฎหมายและฝึกงานด้านภาคฤดูร้อนกับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของเขาตอนนั้นจูเลียนเพียบพร้อมไปเสียทุกอย่างทั้งเก่งกาจหล่อเหลาและกล้าหาญเขาเป็นทนายความผู้ใฝ่ฝันถึงความยิ่งใหญ่แถมยังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่จะทำเงินให้กับบริษัทได้อย่างมหาศาลในอนาคตผมจำได้ว่าเคยเดินผ่านห้องทำงานอันหรูหราของเขาคืนหนึ่งตอนที่อยู่โยงทำงานจนดึกและเหลือไปเห็นข้อความในกรอบรูปที่วางไว้บนโต๊ะไม้โอ๊กของเขามันเป็นคำกล่าวของวินสตันเชอร์ชิลล์ซึ่งบ่งบอกถึงตัวตนของจูเลียนได้เป็นอย่างดีนะเพราะคือคนที่เอาอะไรไปวางบนโต๊ะทำงานเนี่ยมักจะเป็นคำสอนที่แบบมันโดนใจของบุคคลคนนั้นนะ
1: ที่มีอิทธิพลต่อคนคนนั้นอะไรเงี้ยนะ
0: ใช่นะในกรอบรูปนั้นพูดว่าผมมั่นใจว่าเราเป็นนายแห่งโชคชะตาของตัวเองภารกิจที่เราต้องทำไม่ได้เหลือบากกว่าแรงเราสามารถอดทนต่อความยากลำบากและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นได้ตราบใดที่เรายังคงมีศรัทธาและความมุ่งมั่นอย่างไม่สั่นคลอนที่จะบรรลุเป้าหมายชัยชนะก็ไม่อาจปฏิเสธเรา
1: อ
0: ันนี้แบบอาจารย์ก็มันก็ทำให้ฮึกเหิมดีนะชัยชนะไม่อาจปฏิเสธเราอ่ะคือถ้าทำขนาดนี้นะมุ่งมั่นแล้วก็ทำไปแบบทนทานต่อความยากลำบากไม่คิดว่าอะไรจะเหลือบากกว่าแรงจูเลียนยังเป็นคนที่พูดจริงทำจริงเขาแข็งแกร่งทะเยอทะยานและยินดีทำงาน18ชั่วโมงต่อวันเพื่อไขว่คว้าความสำเร็จที่เขาเชื่อว่าโชคชะตากำหนดไว้แล้วผมได้ยินคนพูดกันว่าปู่ของเขาเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาคนสำคัญพ่อของเขาเป็นผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางที่ใครๆก็นับหน้าถือตาเห็นได้ชัดว่าเขามาจากครอบครัวที่มีฐานะและแบกความหวังอันหนักอึ้งไว้บนบ่าที่สวมเสื้ออาร์มานี่แต่ผมต้องยอมรับเรื่องหนึ่งว่าเขาจดจ่ออยู่กับเส้นทางของตัวเองและมุ่งมั่นทำสิ่งต่างๆในแบบของตัวเองแถมยังรักการสร้างเสียงฮือฮาอีกด้วยการว่าความดุเดือดถึงพริกถึงขิงของจูเลียนในห้องพิจารณาคดีเป็นที่พูดถึงบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เป็นประจำบรรดาคนรวยและคนมีชื่อเสียงหันมาพึ่งเขาทุกครั้งที่ต้องการนักกฎหมายฝีมือฉกาจที่ดุดัน ส่วนกิจกรรมยามว่างของเขาก็เป็นที่เลื่องลือไม่แพ้กันทั้งการควงนางแบบสาวสุดเซ็กซี่ไปร้านอาหารที่ดีที่สุดในยามค่ำคืน

0: และการไปเที่ยวเมาหัวราน้ำกับกวนโบรกเกอร์เจ้าสำราญที่เขาเรียกว่าทีมทำลายล้างล้วนเป็นเรื่องเข้าเล่าขานในสำนักงานกฎหมายถ้าเรามาถึงตรงเนี้ยเพิ่งเราอาจจะแบบอ่านไม่จบเพราะว่ามันก็ยาวอยู่แต่กำลังจะเกริ่นนำว่าสิ่งที่โรบินชามาพยายามจะปูเนี่ยพยายามจะปูถึงความสำเร็จอย่างแบบสุดขั้วสุดโต่งของคนคนหนึ่งนะแล้วคนคนนั้นการที่เขากระหายความสำเร็จอ่ะหนึ่งเขาก็คงมีความทะเยอทะยานแต่สองเนี่ยมันก็มีหลายอย่างที่เขาแบกบนบ่าเช่นคุณปูนะความส
1: โ
0: ำ
1: อ
0: เร็
1: ้
0: จของคุณปูของคุณพ่ออะไรต่างๆซึ่ง
1: ประ
0: อ
1: ว
0: า
1: ั
0: จ
1: ต
0: า
1: ิ
0: รย์
1: ข
0: คิด
1: อง
0: ว่
1: ต
0: า
1: ระกูล
0: เราหลายๆคนหลายครั้งเราก็แบกสิ่งนั้นเนาะ
1: นา
0: เร
1: ม
0: า
1: ส
0: ก็
1: กุลใช่ไหมนามสกุลนี้เท่า
0: หร
1: ก
0: ื
1: ับ
0: ออ ไ
1: ะ
0: ม่
1: ไร
0: ก็คำว่าอภิชาตบุตรอะไรประมาณอย่างเงี้ยว่าจะต้องได้ด
1: ม
0: ี
1: อบภารกิจยิ่งใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วนะ
0: ใช่แต่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดอ่ะคือถ้าเราอ่ะไม่ฝันใฝ่ทะเยอทะยานอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะทนต่อความยากลำบากได้เพราะมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆไม่มีอะไรที่เหงื่อไม่ตกกลีบแล้วมันได้อ่ะไม่เห็นน่ะไม่มีอ่ะแล้วเราก็เชื่อว่ามันไม่มีจริงๆอ่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าหนังสือเล่มนี้กำลังจะมองเอาจูเลียนนั่นแหละคือกระจกของคนที่อยู่ในโลกทุนนิยมจำนวนมากที่อาจจะมีหนังสือที่พูดถึงความร่ำรวยความหรูหราความสำเร็จที่บ่งบอกด้วยวัตถุเพราะเราจะเห็นว่าในเรื่องนี้เนี่ยคนเขียนก็จะบอกว่าสูตรอาร์มานี่อะไรเงี้ยคือของที่มันมีแบรนด์แม
1: พ
0: ้
1: ิม
0: ก
1: พ์
0: ระ
1: นิ
0: ทั่
1: ย
0: ง
1: มเนาะมันเหมือนเป็นพิมพ์นิยมที่สังคมหรืออะไรไม่รู้อะฝังถ้าเราไม่ได้ใคร่ครวญหรือวิพากษ์กับเป้าหมายเหล่านี้มันก็จะรู้สึกเหมือนอัตโนมัติเป็นโหมด default เนาะโหมด default ที่มนุษย์มันจะวิ่งหาของเรานี้ทั้งหมด
0: ก็อันนี้ก็คือเรื่องถ้าสมมติถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็ให้ไปหาหนังสือเรื่อง The Monk Who Sold His Ferrari นะคะชื่อภาษาไทยว่าพระเฟอร์รารี่และความหมายของชีวิตก็ไม่ได้แปลตรงตัวว่าพระที่ขายรถเฟอร์รารี่ของรูปหนึ่งอะไรไม่ได้แปลตรงตัวนะ
1: แต่อาจ
0: ซ
1: จ
0: ึ
1: ะ
0: ่ง
1: เขาเรียกแปลตรงประเด็นของความในเล่มหรือเปล่าอะไรเง
0: ใ
1: ี
0: ช
1: ้ย
0: ่
1: ซึ่ง
0: ใช
1: ต้อ
0: ่
1: งติด
0: ใช
1: ต
0: ่
1: ามต้องติดตาม
0: เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะถ้าตั้งไม่ดีแล้วเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดนึกว่าเป็นนิยายของพระนะแต่ว่าพอที่จริงตอนนี้ร่วมสมัยมากเลยกับเรื่องอันไม่พึงประสงค์ในวงการศาสนาเนาะที่แบบว่าพระมีเฟอร์รารี่มีอะไรจริงๆนะมีทรัพย์สินเงินทองที่มากมายจริงๆนะคะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ก็ลองไปอ่านดูแล้วคิดว่าที่เล่มเนี้ยที่เมื่อกี้คุณที่พูดนะว่า29ปีเราขายได้15เล่มหรือ25ปีของมันเนี่ยมันขายได้15ล้านหรือ15ล้านหายไปล้านหายเลขล้าน15ล้านเล่มเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้จับประเด็นให้มันไม่ได้เหมือนหนังสือ How to ไงก็เล่าไปว่าจูเลียนอย่างนั้นจูเลียนอย่างโน้นเนี่ยทีนี้พอคนอ่านเนี่ยแล้วจับประเด็นไม่ได้มันก็อาจจะไม่ใช่หนังสือที่แบบใช้พัฒนาตนเองมันก็เลยอาจจะแบบทำให้เกิดความงงๆเขาเรียกว่าจากต้นชนไปไม่ถูกอยู่เหมือนกันถ้าไม่มีใคร
1: แต
0: ม
1: ่
0: า
1: ถ้
0: ส
1: าร อ
0: ุ
1: า
0: ป
1: จารย์
0: ให้อะไรเงี้ย
1: นึกถึงว่า25 ปี15ล้านเล่มนะหารมาแล้วเฉลี่ยเนี่ยปีละขายได้กี่เล่มเนี่ยโอ้ก็เกิน500,000 เล่มต่อปีนี่
0: เยอะเยอ
1: ไม
0: ะ
1: ่น้อยใช่ไหมอาจารย์ไม
0: ไม
1: ่
0: ่
1: น้
0: น
1: อย
0: ้อ
1: เล
0: ย
1: ยใช
0: ไม
1: ่ไ
0: ่
1: หมค
0: น
1: รั
0: ้
1: บ
0: อย
1: ไม
0: ไม
1: ่
0: ่
1: น
0: น
1: ้อ
0: ้
1: ย
0: อย
1: แล้วต่อ
0: ไม่
1: เนื่
0: น
1: อง
0: ้
1: ห
0: อ
1: ม
0: ย
1: ายถึงว่าต่อเนื่องมา25 ปีเฉลี่ยเกือบปีหนึ่งก็คือเกินครึ่งล้านอ่ะ
0: แต่ถึงบอกไหมว่าที่ตัวเองเห็นน่ะแล้วก็เห็นมันมานานมากแต่ว่าไม่เลือกขึ้นมาเพราะว่ามันไม่แปลเป็นไทยสักทีแล้วก็เลยขี้เกียจนะมีความรู้สึกว่าเอ้ยแบบเยอะอยู่มันคืออะไรนะก็เพราะฉะนั้น
1: และแล้วมันก็เลยมีแปลไทยขึ้นมาพอดีเลย
0: อาจารย์ก็เลยมีความดีใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า
1: ครั
0: เร
1: บ
0: าก็จะได้ชวนกันมาอ่านนะคะดังนั้นวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นการเกริ่นการ
1: คร
0: เข
1: ั
0: ้
1: บ
0: าหนังสือเล่มใหม่ของเราหนังสือเล่มใหม่ของเราชื่อ The Wealth Money Can't Buy ทำไมเงินถึงไม่สามารถซื้อความมั่งคั่งได้นะคะเขียนโดยโรบินชามาคนเขียนเล่มเดียวกับ The Monk Who Sold Ferrari ซึ่งเราจะคุยกันเข้าเนื้อของมันจริงๆในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณจันนะครับ ท่านฟังครับพบอาจารย์ดร.ณัฐพรได้ใหม่วันนี้เวลาของเราสองคนหมดแล้วครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: Business Connection ที่

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Working Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและหนุ่ยพงษ์สุขฮิรัญพฤกษ
2: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอยู่กับหนุ่ยพงษ์สุขนะฮะหรือเรียกว่าหนุ่ยแบไตนะครับ
3: สวัสดีอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยครับ
2: และผู้ฟังด้วยอีกคนหนึ่งที่เป็น productivity man นะ
3: ละฮะ
2: ก็คือใช้เวลา24ชั่วโมงเนี่ยคุ้มค่าที่สุดนะครับเพราะตอนนี้หนูอยู่บนรถ
3: ครับ
2: นะดีนะไม่ได้ขับรถเองเหมือนกับให้เทสลาขับถ้าเป็นอยู่ในอเมริกานี่คือก็คงนั่งนี่แหละก็รถก็ขับไปเราก็สามารถทำต้นทำนี่ได้ใช่ไหม
3: นี่คือภาพในอนาคตเลยนะของพวกเราทุกคนเนี่ยที่จะมีออโตโนมัสคาร์หรือระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองดังนั้นเนี่ยอิสระจะเกิดกับคนนั่งทันทีคนนั่งจะทำงานทำอะไรก็ได
2: ้มันไปอยู่บนทางรถไฟรถติดอ่ะ
3: มันอ่านเส้นถนนได้มันจะไม่คล่อมรางรถไฟฮะ เพราะว่ารถยนต์อัตโนมัติมันจะทำถูกกฎหมายถูกจราจรเสมอฮะ
2: ไม่นะที่อเมริกานี่เละเทะเลยคนเมาคนไอ้คนขับนั่งแล้วให้รถขับแล้วตัวเองเมาโอ้โหรถเละเทะเลยที่จีนนะ
3: มันมีเปอร์เซ็นต์เพิ่งออกมาวันนี้ฮะเขาว่า 87% ของอุบัติเหตุที่เกิดจากออโตโนมัสคาร์เนี่ยค
2: ือ
3: มนุษย์ขับมาชนมนุษย์ขับมาชนจากเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดที่มันมีอุบัติเหตุคือเวลามีอุบัติเหตุข่าวมันก็จะออกใช่ไหมแล้วคนส่วนใหญ่เราก็จะอ่านพาดหัวแต่ในรายละเอียดเนี่ยมันเป็นคนอื่นขับมาชนรถอัตโนมัติเนี่ย 87%
2: แต่ว่าที่ผมแต่ที่ผมดูเนี่ยก็คือรถมันขับไปนะที่มันไปชนเนี่ยนะที่เป็นข่าวนะ
3: ที
2: ่เป็นข่าวนะ
3: มันมีที่ผิดพลาดมันมีอยู่มันมีแต่ว่า
2: โดยเฉพาะในไทยเนี่ยเพราะว่ามันเส้นจราจรก็ไม่ชัดเอ้ยคนก็ขับแบบประเภททางที่มันเป็นหลายทางกูก็ขับอะไรมันไม่มีระบบไง
3: เข้าใจวิธีจราจรไม่ดี
2: ถ้าประเทศเรามีระบบเหตุการณ์ถ้าอโศกเพชรมันจะเกิดขึ้นเหรอใช่ไหม
3: ม
2: ัน
3: จะไม่มีทางเกิดขึ้นใช่เป็นเรื่องสร้าง
2: ที
3: ่เกิดขึ้น
2: เพราะว่าไอรถไฟเนี่ยรอรถยนต์มาค่อมล้างเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยไม่เคยมีนะ
3: ใช่ครับ
2: แล้วก็เนี้ย
3: น่าจะประเทศแรกในโลกนะที
2: ่ไอแถวไอแถว
3: นั้น
2: ก็คิดว่ายังไงมึงก็ต้องรอกูก็บางทีขับตัดหน้าเลยก็มีใช่ไหมแล้วบันหนึ่งมันไม่รอไง
3: ใช
2: ่มันก็เลยเกิดแบล็กบอลไง
3: ทุกทีรถไฟหยุดให้รถ
2: ใช่
3: แต่วันนี้รถไฟไม่หยุดก็เหตุผลเพราะว่าคนขับเขาก็ฉี่ม่วงด้วยใช่ไหมไม่มีวอด้วยวอวิทยุก็ไม่มีแล้วก
2: ็
3: ไม่ได้มีความพร้อม 60% นะไว้ง่ายใช่ไหม 60% คือสัมปชัญญะอันนี้เขาอ้างนะว่า 60% เผลอๆจริงๆอาจจะไม่มี 60% ก็ได
2: ้คนไอ้คนอ้างคือช่างเครื่อง
3: ช่างเครื่องอยู่ด้วยกันมีอยู่ด้วยกัน
2: อีกวันหนึ่งไรเดอร์ข้ามแบริเออร์ไปเยี่ยม
3: ใช่โดนรถไฟเฉ
2: ียวไม่ได้กลัวอะไรเลยยังไม่ได้ก็ไม่น่าไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่ว่าก็ปางตายอ่ะไม่ได้กลัวอะไรเลยใส่หมวกกันน็อกบวกใส่
3: ห
2: ู
3: ฟ
2: ังใช่ไหมทีนี้เราคุยกันเรื่องอาจารย์ชาติชาติดีกว่า
3: ดีฮะจะพ้นตำแหน่งวันนี้พอดี
2: อ
3: าจารย์ออก21ไม่ได้
2: ใช่
3: ไม่สิ
2: ใช่21
3: ตามกฎหมายเนี่ย21แต่ว่าลาออกก่อนเนี่ยจะทำให้หาเสียงได้ครับคือถ้าเกิดอยู่จนครบวาระเป๊ะเนี่ย4ปีเนี่ยตอนช่วงที่เขาหาเสียงกันเนี่ยตัวเองต้องรักษาการไงฉะนั้นเนี่ยการลาออกก่อนมันเลยเป็นเทคนิคทางการที่จะลงเลือกตั้งครั้งใหม
2: ่
3: มีคนวิเคราะห์แบบนั้นนะเป็นเรื่องหนาบางเดี๋ยวต้องไปว่ากันครับ
2: จะแข่งกับชัดชาติยังไง
3: เอาจริงๆอาจารย์ชัดชาติเนี่ยนอนดู Netflix อยู่บ้านยังชนะเลยฮะหมายความว่าไม่ต้องออกมาหาเสียงแล้วเพราะว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลงานมันเป็นที่ประจักษ์แม้ว่าจะยังไม่ถูกใจใครบางคนก็ตามที่อาจจะค่อนแคะแซะด่าเข้ามาแต่ก็ถือว่าเป็นผู้ว่าที่ down to earth ที่สุดและได้รับการโอบรัด หรือการกอดจากประชาชนมากที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์เราเคยเห็นมายุคแรกของผู้ว่ากทมตั้งแต่เรายังเด็กเนี่ยคือลุงจำลองนี่ก็จะมีภาพประชาชนก็อบกอดแต่ยุคนั้นยังไม่ได้กอดจริงเนาะหมายความว่าคนก็จะรักลุงจำลองใช่ไหมแต่ยุคนี้เรากอดจริงไงแกเดินไปที่ไหนทำอะไรคนก็เข้ามาเซลฟี่ถ่ายรูปมาชื่นชมมาให้ความร่วมมือฉะนั้นผมก็เลยคิดว่านอนมาฮะคือนอนดู Netflix อยู่ที่บ้านยังไงก็ชนะอยู่ดีแต่ชีวิตจริงแกคงไม่ทำอย่างนั้นนะเพราะว่าแกก็เป็นคนขยันมากคนหนึ่งแกตื่นตีสี่ทุกวันนะตลอด4ปีมาเนี้ยในการที่จะลงมาวิ่งแกใช้คำว่าเป็นการตรวจงานกทม.เพราะว่าการวิ่งมันก็ได้เห็นใช่ไหมว่ากทม.มันเป็นยังไงแต่ว่าที่ผมสัมผัสด้วยการที่ทำงานด้านคอนเทนต์โดยการสัมภาษณ์แกเนี่ยนะผมก็มีโอกาสที่อาจจะเรียกว่าคลุกวงในแง่การถ่ายทำที่ไม่เหมือนการถ่ายทำไหนคือมันไม่ได้มีการเทคคัตอะไรเราทำอะไรกับอาจารย์ก็เป็นเขาเรียกว่าโฉมหน้าเดียวมันไม่มีการคัดแล้วก็ซ้อมพูดใหม่แกทำทุกอย่างเป็นธรรมชาติเทปเวลาบันทึกเนี่ยรันทุกอย่างได้ฟูลไทม์ 100% โดยที่ไม่ต้องเทคไม่ต้องคัดไม่ต้องตัดต่ออ้อตัดต่อยังต้องทำเพราะว่าเราเล่าเรื่องเราก็ต้องเอามาเรียบเรียงเนาะเพราะว่ามันถ่ายบางทีมันถ่ายครึ่งวันอย่างเงี้ยแล้วเอามานำเสนอคุณผู้ชมก็30นาทีอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ต้องมีการเขาเรียกว่า editing นะเรียงเรื่องลำดับภาพแต่ว่าผมได้มีโอกาสทานข้าวกับแกไม่ได้2-2นะเป็นกลุ่มวันนี้แกถามมาทางเราว่าพอจะมีฟีดแบคคือแกอยากได้เสียงสะท้อนจากคนกรุงเทพที่บ้านมีรั้วเพราะว่าเดิมเนี่ยแกเจอคนบ้านไม่มีรั้วอยู่แล้วทีนี้การจะคุยกับคนบ้านมีรั้วเนี่ยผมก็ไปรวบรวมมาให้ก็มีไปหลายคนเหมือนเคยเล่าให้อาจารย์ฟังทีนี้ข้อที่
2: ไม่บอกว่าบ้านไม่บอกว่าเอาบ้านคนมีทะเลสาบด้วยล่ะ
3: แหมแซวอีกแล้วก็คือมีรู้ว่าเอาเป็นว่าเราอยู่ในหมู่บ้านน่ะ
2: แล้วถัดออกไปนิดนึงก็มีทะเลสาบอยู่หน้าบ้าน
3: มันก็เป็นฟาซิลิตี้หมู่บ้านเขาไม่ใช่ของผมไม่ใช่สมบัติผม
2: แต่มันใกล้มาก
3: มองมันเท่านั้นเองผมได้มอง
2: หน่อยนึงก็ถึงทะเลสาบแล้วแล้วมีตั้งแต่เมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนะ20ปีที่แล้วนะ
3: 17
2: ปีเกือบ20ปีที่แล้วอ่ะ
3: ซื้อบ้านปีไมเคิลตายปี200917ปีพอดีผมก็ทำนัดนั้นขึ้นมาก็เปิดโต๊ะอาหารเป็นห้องที่อาจจะเรียกว่าพวกเรานั่งคุยกันเฉพาะพี่โน้ตอุดมมาพี่โจธนา CK ป๋าเต้ยุทธนาบุญอ้อมอย่างเงี้ยนะแต่ผมก็มีคนเก่งๆ
2: ดีถ้ามาวุฒิถ้าเอาบูดดี้กับดร.วิทย์มาก็ครบเลยจัดรายการต
3: ่อ ทีนี้เราก็ไม่ได้คิดจะจัดรายการอะไรเพราะว่าแกเป็นคนอยากได้เราก็เสนอให้

0: สรุปผมก็เลยได้รู้เรื่องส่วนตัวเรื่องหนึ่ง
1: ครับ
0: แกอยู่คนเดียวแกเป็นคนมีบ้านเดิมเนี่ยอยู่ทองหล่อก็เป็นบ้านแม่ก็เป็นทรัพย์สินของครอบครัวนะสิทธิพัฒน์แต่แกไม่สามารถจะอยู่กับสมาชิกคนอื่นในครอบครัวได้เพราะว่าแกทํางานแบบนี้มาเลยแกทําให้แกตัดสินใจจะต้องมีห้องพักในคอนโดในทองหล่ออยู่ห้องหนึ่งเพื่อที่จะเข้าออกสะดวกเวลาไหนก็ได้แกไม่อยากจะเปิดประตูบ้านแล้วมันมีเสียงรบกวนคนในบ้านเนี่ยแกก็เลยเลือกใช้ชีวิตโดดเดี่ยวตลอด4ปีมานี้ตื่นเช้าตีสี่ก็สวมรองเท้าไอ้สนีกเกอร์เตรียมออกไปวิ่งใช่ไหมแล้วแกก็ใช้ชุดแทบจะเดียวอ่ะเพราะว่าแกมีชุดกทม.สีดำเป็นไอ้แจ็คเก็ตเอี้ยมแบบนั้นน่ะซึ่งเราก็เห็นภาพจนชินตาไปแล้วแหละและแกก็ถูกโอบรัดโดยคนนอกสมาชิกในครอบครัวเนี่ยนี่คือสาเหตุว่าทำไมลาออกปุ๊บแล้วก็บินไปอเมริกาเลยเพราะว่าสมาชิกหนึ่งเดียวที่แกเป็นดวงใจคือน้องแสนดีเนี่ยเขารับปริญญาซึ่งมันก็ตรงไทมิ่งกับตอนแกรับตําแหน่งว่าแกขอลา1สัปดาห์แรกไปส่งลูกเข้าเรียนเข้าเรียนปี1มหาวิทยาลัยและพอแกจบภารกิจผู้ว่า4ปีแกไปรับปริญญาลูกที่จบ4ปีมาแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆผมก็เห็นว่าเออแกมีชีวิตแบบนี้ก็คงจะคล่องตัวแกแต่ว่าเราก็อดคิดแทนแกไม่ได้ว่าก็คงเหงาเหมือนกันอย่างเงี้ยการใช้ชีวิตอ่ะแต่ว่าพอออกมามันก็มีคนโอบกอดแกตลอดทางก็เลยคิดว่าอันเนี้ยเป็นอีกไกลของผู้ชายที่ชื่อชัชชาติสิทธิพันธ์วันนี้ไม่สามารถเรียกว่าเป็นผู้ว่ากทม.คนปัจจุบันได้แล้วเพราะว่าจบภาระงาน4ปีเรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็การกลับการอำลาตำแหน่งก็เรียบง่ายคนก็พยายามจะเดินมาส่งกันสุดท้ายแกก็ปั่นจักรยานไฟฟ้าซึ่งเป็นจักรยานที่กทม.ไปดีลมาเนี่ยปั่นกลับแล้วก็มีคนไปเห็นแกจากกล้องวงจรปิดมั้งว่าแกเดินขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านเพราะบ้านแกอยู่ทองหล่อแกต้องใช้รถไฟฟ้าแล้วซึ่งก็เป็นมุมมองหนึ่งที่คนที่ป๊อปปูล่าที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยแต่แกก็ใช้ชีวิตแบบนี้เป็นอยู่คนเดียวลองนึกถึงการอยู่คนเดียวอ่ะผมก็ไม่ใช่คนอยู่คนเดียวนะผมมีครอบครัวอาจารย์น่าจะสะท้อนเรื่องนี้ได้ดีเพราะอาจารย์อยู่คนเดียวไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่การใช้ชีวิตคนเดียวมันเป็นไง
1: ก็อยู่กับตัวเองก็อยากทำอะไรก็เราก็ทำได้แต่ว่ามันก็จะมีสเกจชั่วอยู่แล้วอย่างแกไปวิ่งผมก็ตื่นตีสามสี่สิบหกผมก็ไปวิ่งกันเดินเหมือนกันตีสี่ครึ่งอะไรเงี้ยที่สวนรถไฟเราก็จะมีสเกจชั่วของเราอยู่แล้วกินแล้วก็สั่งมากินมั่งไปหาอะไรกินมั่งอะไรพวกเนี้ยนะเวลามันหมดไปเร็วอย่างอาจารย์ชัดชาติแกตะโหกว่าจะกลับก็เท่าไหร่แล้วงานต้องเยอะมาถึงก็ง่วงนอนแล้วแล้วก็รีบตื่นใช่ไหมแกบ้านแกอาจจะเป็นแบบไว้ที่นอนอย่างเดียวก็ได
0: ้สู้หัวนอนแบบที่คำนิยามเราชอบพูด
1: ใช่แล้วแกอาจจะอ่านหนังสือบ้างถ้ายังไม่ง่วงอะไรเงี้ยนะสังเกตดูว่าแกพูดถึงหนังสือน้อยนะ
0: แกคงไม่ม
1: ีถ้าก่อนที่แกจะเป็นผู้ว่าในแกพูดถึงหนังสือนะอะไรเงี้ยต
0: ้
1: องมีแท็บดิอะไรพวกเนี้ยอะไรดีบายดีทรงดีไซน์ดีไซน์ทิงกิ้งอะไรเงี้ยแต่อะไรนั้นแกไม่ได้พูดไม่ได้พูดแสดงว่าไม่มีเวลา
0: แกเปลี่ยนวิธีรับอินพุตแหละจากเดิมคนเรารับอินพุตจากการอ่านใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นการรับอินพุตจากการฟังคนอื่นไงฟังคนนั้นคนนี้พูดใช่ไหมว่ามีความต้องการยังไงหรือแนะนำยังไงเงี้ยแกก็คงจะเปลี่ยนวิธีรับอินพุตซึ่งผมอันนี้ผมพอเดาแทนได้แม้ผมไม่อยู่คนเดียวแต่ว่าการรับอินพุตมันก็มีหลายแบบบางคนบอกว่าต้องอ่านหนังสือถึงจะฉลาดแต่มันมีสุภาษิตจีนนะเขาบอกว่าเพียงคุณได้คุยกับคนฉลาดเพียงหนึ่งครั้ง
1: ที่ดีสี่ปี
0: เท่ากับการอ่านหนังสือสิบปีโอ
1: ้ก็มันไม่ใช่ว่าบางคนมันจะมีโอกาสเข้าถึงคนแบบนั้นไงใช่ไหมมึงทักษิณเนี่ยเคยไปถามลีกุนยูลีกุนยูก็อ่านหนังสือเยอะใช่ไหมทักษิณคุณทักษิณก็ไปถามว่าอ่านหนังสือเยอะไหมช่วงนี้คุณลีกุนยูก็บอกว่าไม่ได้อ่านเยอะหรอกแก่แล้วแต่ว่าคุยกับคนเยอะแต่นี้บางทีคนที่เข้ามาหาเนี่ยมันก็เป็นคนเก่งๆใช่ไหมมันก็คุยได้แต่ก็นั่นเป็นระดับลีกุนยูไงเหมือนเนี้ยเหมือนเลดาริโอบอกว่าเนี่ยคุณต้องมีเพื่อนหนึ่งเก่งเพื่อนฉลาดนะมันจะช่วยแบบรับคมปัญญาตอบคำถามอะไรเงี้ยก็เราจะไป

0: เจอกันนึงก็ต้องอาศัย AI ไงไม่ก็คุยกับ AI ไงตอนนี้ใช่ไหมมันก็เป็นโน่นเป็นนี่ให้เราทุกอย่างอะไรทำนองเนี้ยทำโน่นทำนี่เป็นยักษ์จินนี่อะไรพวกนี้ทีนี้มันมีวิวาทะมันมีประเด็นของอาจารย์ชัดชาติเนี่ยก็คือแกทำเรื่องเล็ก
1: ๆ
0: แกก็ทำพูดง่ายๆแกก็อ่านหนังสือตอมบี้แคปบิทใช่ไหมตอมบี้แคปบิทเนี่ยก็คือเฮ้ยคุณจะเปลี่ยนนิสัยเนี่ยคุณก็เริ่มเล็กๆเนี่ยคุณไม่ต้องทำเรื่องใหญ่ๆนะเรื่องเล็กๆๆๆมามัดรวมกันน่ะมันก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วแกก็ใช้เทคโนโลยีไอตัวทัฟฟี่ฟองดูแก้ไปเกือบมีคนเข้ามาเป็นล้านล้านเรื่องนะแกแก้ไปเกือบล้านนะแก้ไปเป็นล้านนะ
1: แก้ไปเป็นเรื่อง
0: บางทีอาจจะมีเรื่องซ้ำๆด้วยแหละแต่ว่าก็จำนวนปริมาณเยอะใช่ไหม
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: แล้วตอนนี้ก็มีคนแกไม่ได้โพสต์เองนะก็มีคนบอกว่าอาจารย์ชาติเนี่ยปีล่าสุดเนี่ยได้ 5,000 ล้านนะรายรับมากกว่ารายได้อะมากกว่ารายรับมากกว่ารายจ่าย 5,000 ล้านนะ
1: อ๋ออันนี้คือรายได้กทม.
0: รายได้กทม.
1: มีกฤษฎีกาม
0: ากกว่ารายจ่าย
1: มากกว่ารายจ่ายใช่มั
0: ้ยได้ไม่ใช่เฉพาะปีนี้ด้วยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยปีนี้มากกว่า 5,000 ล้านแล้วคนก็ไปมองว่าไอ้ตอนที่แกเข้าไปเหลือ94เองนะ94ล้านนะ
1: ล้านบาทใช่ไม่ถึง100ล้าน
0: ไม่ถึง100ล้านบาทเองอ้าวหูนี่ทำได้ 5,000 ล้านนี่มากกว่า 5,000 ล้านเนี่ยแล้วยังนี่ยังใช้นี่อีกนะใช้นี่ก็ต้องรถไฟฟ้า 6,000 ล้านอ่ะก็คนก็สรรเสริญใหญ่เลยว่าเนี่ยดูสินะเขาเนี่ยทำเนี่ยน้ำเนิ่มท่วมก็จริงแต่ว่ามันก็ลดเร็ว
1: น้ำร้อนก
0: ็แต่เนี้ยก็มีลูกคุณสวินอันนี้พ่อเขาก็แย่สิวะใช่ไหมเป็นอย่างนี้พ่อเขาแย่เลยพ่อเขาทำขาดทุนเหรอแล้วก็เขาก็อยู่พรรคประชาธิปัตย์ด้วยเขาส่งด้วยไงใช่ไหมเขาก็มาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อเขาก็ทำเหลือนะ74,000 ล้านหรือไงเนี่ยนะแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยมันได้น้อยเพราะว่ามันโควิดมันก็ภาษีเนี่ยที่ดินมันก็เลยลดเลย 0% อะไรทำนองเนี้ยแต่จริงๆก็ทำไปเยอะนะคนก็มาบอกว่าเอ้าแล้วทำไปเยอะแล้วทำไมไม่ไปจ่ายหนี้ล่ะไอ้ VDS อ่ะแล้วก็มันก็แปลกมากนะคือสุพนัทมินชนันท์มันคนตอบไว
1: ้ครับ
0: คือเนี้ยคือเนี้ยสิ่งที่คุณเอิร์ธเนี่ยขวัญเมืองเนี่ยนะแกเป็นคนแกเป็นคนเหมือนกับว่าแกก็เกินอ่ะพูดลอยๆอ่ะดีเฟนให้พ่อดีเฟนให้พ่อแต่คำถามต่อจากนั้นเนี่ยเอิร์ธไม่ได้มาตอบนะสุพนัทพรรคประชาชนมาตอบไว้ซึ่งแปลกมากซึ่งแปลกมากนะก็มาตอบแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณชัดชาติเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้ต่อว่าอาจารย์ชัดชาตินะเขาบอกเขาเอาแฟกต์มาเขาบอกคอทมเนี่ยใครมาเนี่ยมันก็ต้องทำรายได้มากกว่าไหนครับรายได้มากกว่ารายจ่ายอยู่แล้วคล้ายๆมันเป็นหลักการใช่ไหมมันไม่สามารถจะไปกู้เงินแบบไอ้นี่ได้ส่วนใน BTS เนี่ยก็คือว่าคือมันเรื่องไปถึงศาลตอนนี้
1: ถูกต้อง
0: มีเงินก็จ่ายไม่ได้ถึงมีเงินก็จ่ายไม่ได้แล้วพอดีเนี่ยศาลมีคำตัดสินมาตอนอาจารย์ชาติผู้ว่าอาจารย์ชาติก็เลยได้จ่ายคือถ้าเกิดนายกนายขอหรือคุณอัศวินเป็นตอนนั้นคุณอัศวินก็จ่ายไปแล้วนะอันนี้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกถึงพรรคประชาชนไปโหวตให้คุณอนุทินเลยอะ
1: มีครับแก้ตัวแทนเขาอีกใช่ออกรับแทนเขาอีก
0: มันควรจะเป็นเอิร์ธมาพูดมากกว่าสุพนัทไหม
1: คนอาจจะอยากพูดมากกว่าหนึ่งคนไงเพราะว่าก่อนหน้านี้พอมีประกาศนี้ออกมาเนี่ยก็มีคนเขียนบทความว่าเหลือเนี่ยไม่ดีนะครับเหลือ 5,000 ล้านเนี่ยไม่ดีนะครับคือเหมือนกับว่าแทนที่จะเอาเงินไปใช้พัฒนาให้เกิดงานให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชนเข้ามารับงานกทม.แต่กลายเป็นเหลือเนี่ยไม่ดีนะครับเศรษฐกิจไม่หมุนคือมันอยู่ที่ว่าเขาเรียกอะไรเฮเตอร์อิสเฮเตอร์
0: อ
1: ่ะคือพูดอะไรออกไปก็คือติดได้หมดอ่ะหรือผลออกมาเป็นยังไงก็ติดได้หมดเพราะว่าอยากจะใช้ที่จะโจมตีหรือต่อว่ามันก็อยู่ที่มุมมองแหละครับว่าคุณมองยังไงเหลือดีกว่าขาดหรือเปล่าเหมือนราชการใช้งบก็บอกว่าต้องใช้ให้หมดนะถ้าใช้ไม่หมดเดี๋ยวปีหน้าเขาเอาคืน เดี๋ยวปีหน้าไม่ได้เท่าเดิมนะประหยัดไม่ได้ซึ่งไอ้วิธีคิดที่ทำลายทรัพยากรอย่างมาก
0: แต่ไม่ได้มองว่า
1: เขาคิดกันแบบนี้จริง
0: ๆ
1: ใช่
0: ไม่ได้มองว่าเงินจะทำอะไรอะแล้วถามว่าบริษัทบัฟเฟตต์จะใช้เงินหมดมาแล้วบริษัทบัฟเฟตต์ว่ามีเงินไว้มันเบื่อว่าจะไปลงตรงไหนแอปเปิลใช้เงินหมดมาแล้วไม่ได้ใช้ใช่ไหม
1: แล้วถ้าเราคิดกัน
0: แล้วไม่ดูว่าอาจารย์ชาติชาติอาจารย์ชาติประหยัดเงินให้ป่ะล่ะหมายถึงว่า
1: คือราชการเขาไม่ได้คิดเป็นเอกชนนะอาจารย์เขาคิดคือเขามาใช้งบอ่ะใช่ไหมเอกชนก็คือต้องเหลือให้มันมีเวลในบริษัทให้มากที่สุดใช่ไห
0: ม
1: แต่ว่าหลายๆหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้เป็นหน่วยงานด้านการหาเงินเนี่ยก็ต้องใช้งบให้หมดก็จะมีทัศนะว่าถ้าใช้ไม่หมดก็เดี๋ยวปีหน้าโดนตัดหาว่าเป็นเงินที่เบิกมาเยอะเกินไปปีหน้าถูกริบคืนอย่างเงี้ยซึ่งแบบนี้มันก็จะไม่มีใครช่วยกันประหยัดให้กับประเทศไทยได้อันนี้ผมพูดในฐานะผมจ่ายภาษีแพงขึ้นทุกปีนะผมก็นิวไฮตลอดนะแล้วผมก็อาจจะเรียกว่าเป็นเด็กดีก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะในการที่จะต้องมานั่งรับฟังเรื่องอะไรแบบนี้จากคนที่ไม่ค่อยประหยัดภาษีพวกเราเท่าไหร่อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงประเด็นโกงนะโกงชาติบ้านเมืองอันนี้ยังไม่ใช่ประเด็นนั้นนะแต่ประเด็นว่าแหมเรื่องมันประหยัดได้ทำไมไม่ช่วยกันวะอะไรประมาณ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: ก็พูดตรงๆก็คือคำตอบของสุพนัทเนี่ยก็ด้อยค่าอาจารย์ชัดชาติทางอ้อมนะทางอ้อมความหมายคือว่าเหมือนมีคนบอกหนุ่ยเนี่ยมันเก่งว่ะดูซิตั้งอายุ25เนี่ยก็สามารถจะไปดาวบ้านหลังละ25ล้านนะ
1: พอแล้ว
0: ไม่ผมคิดจริงๆนะโหมันใจกล้ามากเลยอะคือมึง25มึงดาวหลังละ25ล้านน่ะราคาเนี่ยแล้วมึงต้องผ่อนเท่าไหร่อ่ะแล้วหมายถึงว่าคุณจะต้องผลิตเงินน่ะคุณต้องผลิตเงินออกมาจ่ายไม่งั้นคุณถูกยึดอ่ะเก่งมากเลยอ่ะใช่ไหม
1: คร
0: ับคือหมายถึงว่าคุณฝันใหญ่แล้วคุณก็เนี่ยใช้เวลาประมาณสัก10กว่าปีเนี่ยคุณก็ผ่อนหมดอะไรเงี้ยราคาที่คนอื่นเนี่ยไอ้ราคาเท่าคุณเนี่ยอาจจะอายุมากกว่าคุณเนี่ยคือแม่งโดนยึดไปเยอะนะใช่ไหมแล้วก็มีคนบอก
1: บ้านข้างบ้านข้างผมก็โดนยึดไปแล้วผมก็สนใจอยากจะซื้อบ้านข้างอยู่เพราะว่าเขาบอกเป็นที่ดินเป็นผืนเดียวในโลกคือที่ดินที่ติดเรามีอยู่ผืนเดียวในโลก
0: แล้วก็พูดตรงๆไม่ต้อง25ล้านบางคน 3-4 ล้านก็โดนยึดไปเยอะนะตอนนี้ก็มีคนบอกว่าเอ้ยหนุ่ยไม่ได้เก่งหรอกใครก็เป็นอย่างนี้ได้คุณไปดูสิคนนั้นคนนี้ดูไอ้หนุ่ยไอ้หมูอุกบีสิเห็นไหมมันโน่นนี่ไอ้นายอย่างเงี้ยนะแล้วก็ยกคนนั้นคนนี้ขึ้นมาอันนั้นเห็นไหมไอ้ซีเคนี่ก็มีไอ้คริปโตเท่าไหร่เห็นไหมไอ้ดิวอะไรเนี่ยเห็นอุ้ยเขาเลี้ยงปลาทองพ่อเขารวยจริงไม่ได้ให้เงินนะก็ปลาเขาก็ส่งปลาสวยงามไปขายสิงคโปร์ได้ตรงมากกว่าหนุ่ยอีกมันก็หมายถึงว่าเนี้ยก็หนุ่ยไม่ก็ธรรมดาอะไรเงี้ย
1: ครับไม่เป็นไรฮะผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องมาแข่งรวยที่สุดกับใครแล้วรวยที่สุดก็ไม่มีจริงด้วย
0: สมมติว่าหนุ่ยลงเลือกตั้งเงี้ยแล้วหนุ่ยกำลังแบบแสดงความสามารถให้คนมาเลือกอ่ะแล้วมีคนบอกผมไปอ่านประวัติตอนอ่านประวัติหนุ่ยเป็นอย่างนี้แล้วก็เฮ้ยพี่แชร์แล้วเพลงมันหนุ่ยมันเยอะหนุ่ยธรรมดา
1: ใจกระจายโดนดิสเครดิตโดนบัฟหน่อย
0: แล้วเป็นคุณเนี่ยทำไง
1: นี่เป็นเหตุผลที่ผมไม่เล่นการเมืองอาจารย์เพราะว่าผมรู้ว่ามันเป็นเกมสกปรกมันพร้อมที่จะต้องเป็นขี้ปากของคนที่นึกจะพูดอะไรก็ได้แล้วก็สาดเสเทเสียมาหรือสาดสีมาหรือแต่งแต้มหรืออาจจะเรื่องจริงก็ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ก้าวข้ามไปแล้วหรืออาจจะเรียกว่าแก้ไขไปแล้วแต่มันก็จะมีคนที่พยายามจะดึงขุดขึ้นมาด้วยหลักการมนุษย์ผิดพลาดเสมอมนุษย์ไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาดถูกไหมจะมากจะน้อยใช่ไหมแล้วจะอยู่กับเขาเรียกว่าการเคารพกฎหมายได้อย่างแค่ไหนใช่ไหมเพราะว่าผมว่ามุมมองหนึ่งมันก็น่าท้อใจนะสำหรับคนที่ตั้งใจทำอะไรดีๆแต่อาจารย์ชัดชาติเนี่ยแกเป็นคนมี growth mindset แกโอเคกับคนที่ต่อว่าแกนะหมายความว่าแกเข้าใจว่าผมสังเกตผู้นำหลายคนที่เขามี growth mindset เนี่ยเขาจะไม่ถือสา ไม่งั้นเขาก็ออกมาวิวาทะผ่านสื่อแล้วถูกไหม
0: ผมไม่ไปติดรัฐมนตรีท่านหนึ่งเลยขอไปไม่เอ่ยนามแล้วกัน
1: รู้จักกูน้อยไปใช่ไหมแต่สุดท้ายเดินไปขอโทษนักข่าวนะสุดท้ายเดินไปขอโทษนักข่าวเพราะว่าที่ปรึกษาคงสะกิดแต่ว่าท่านนี้รุ่นใหญ
0: ่
1: ใช่ไหมท่านที่เขาไปเดินชนเนี่ยรุ่นใหญ่เขาทำงานมา30กว่าปีอายุงานเขาไม่น้อย
0: ผมว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นเล็กก็ไม่ควรจะไปชนนะ
1: มันไม่ควรอยู่แล้วมันไม่ควร
0: คือพูดตรงๆมันกล้องมันเยอะกล้องมันเยอะถ้าเกิดคุณทำแบบ2:2อะไรเงี้ยมันยังไม่มีกล้องอะไรทำนองนี้ไงใช่ไหมกล้องมันเยอะ
1: อันนี้
0: ปัญหาคือว่าจุดพลาดเนี่ยขาดที่ปรึกษาทางด้านมีเดีย
1: อืม
0: เพราะว่าแกเป็นรัฐมนตรีแกจะมาเป็นตัวของตัวเองไม่ได้นะ
1: ไม่ได้
0: คือถ้าเคยทำในงานก่อนไปแล้วรัฐมนตรีก็แค่กันเหมือนเดิมนะผมเป็นคนอย่างเงี้ยไม่ได้นะ
1: มันต้องมีการดูแลภาพลักษณ์เนาะแล้วก
0: ็
1: มันไม่ใช่ทุกเรื่องที่พูดได้เพราะว่าหลายๆอย่างมันก็เป็นไซจิกนะมันเป็นเรื่องที่ต้องมีทักษะการตอบคำถามคือผมคิดว่านักการเมืองคนหนึ่งนะผมอาจจะกล่าวถึงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าผมชื่นชอบนะแต่หมายความว่าในอดีตเนี่ยเราจะเจอวิธีการตอบคำถามของนักการเมืองคนเนี้ยที่ตอบคำถามยากๆโดยการพูดอ้อมไปก่อนเป็น20นาทีแล้วพอตอบจบปั๊บคนถามเนี่ยไม่ถามต่อแล้วเพราะว่านอกจากตอบว่าอะไรวะเนี่ยยังไม่สามารถจะตอบต่อไปได้หรือถามต่อไปได
0: ้
1: คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแกเก่งเรื่องนี
0: ้จริงป่ะ
1: จริงแกจะสามารถที่จะตอบคำถามโดยอ้อมพาประเด็นออกแล้วก็จะเรียกว่าไม่จำเป็นต้องมาจี้แกจะสามารถที่จะพาทวนออกไปได้ตอบแบบตอบเสร็จปุ๊บพวกเราหันหน้ามองกันอันนี้ในนะผมเคยเป็นนักเรียนในคลาสของ
0: ศิ
1: ษย์นะหันหน้ามองกันแกตอบว่าอะไรวะคือตอบทั้งหมดมาแต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าไอ้ที่แกตอบประเด็นที่มันเป็นประเด็นยากตกลงแกตอบว่าอะไรแกเหนือมากแกสามารถพูดให้คนคือคำพูดออกมาเนี่ยเป็นคำพูดฉลาดทั้งนั้นแต่เราเห็นได้เลยว่าเป็นวิธีการตีกันเชียงออกจากการจะต้องตอบคำถามที่อาจจะเรียกว่าผิด strategic แกเป็นคนเก่งเรื่องนี
0: ้มันมีวิชาแกเรียนไงแกเรียนคือไอ้มหาลัยที่แกจบเนี่ยนึกถึงออกฟอร์ดหรือไงเนี่ยแกเรียนอะไรนะ politics เรียน economic แล้วก็เรียนอะไรเนี่ย philosophy เนี่ยคือวิชาเตรียมนายกและวิชานั้นเป็น rhetoric ไง rhetoric คือวาทกรรมวิธีการ arguing อะไรทำนองเนี้ยแต่พี่นอบแกคาดคั้นนะแกแนะนำนะเอาว่าท่านรัฐมนตรีตอบงี้ไม่ได้มันไม่ใช่ลูกมันไม่เหมือนลูกไงไม่เหมือนลูกอันนี้มันคืออุปมามันไม่เหมือนกันไงใช่ไหมอันนี้มันมองไม่ได้คือคาดคั้นน่ะถ้าใครขี่ม้าชมเมืองมาถามผมบอกว่าผมขอให้ตอบอีกครั้งสั้นๆได้ไหมครับเอาสั้นๆเลยคืออะไรคือบี้คือถ้าเจอขี่ม้าชมเมืองต้องบี้ต่อให้ตรงประเด็นเหมือนเท้งเหมือนกันเท้งนี่ก็มีคนถามบอกเอาไปคุยกับอาจารย์ชาติเปล่าผมขอเรียนนะครับว่าเรายังไม่มีการตกลงอะไรกันนะครับแต่ว่าอะไรคือพูดง่ายๆคือทีมงานไปคุยหรือเปล่าอะไรไม่รู้แต่กูไม่ได้คุย
1: ก็คือไปแล้วแหละ
0: คือไม่ได้เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีการคุยแต่ตัวกูไม่ได้คุยแต่ส่วนจะมีใครไปคุยหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่มีการยืนยันแต่ไม่มีดีลไม่ดันอะไรทำนองนี้ใช่ไหมแต่เนี้ย
1: อาจารย์แกพูดกับผมว่าการลงการทำงานเมืองอ่ะที่ไม่ใช่การทำการเมืองอ่ะทำแกเนี่ยมาทำงานเมืองแกไม่ได้ทำการเมืองแกเลยค้นพบว่าการไม่มีพรรคคือลงในนามอิสระเนี่ยมันถูกต้องกว่าแต่ถามว่าเวลามีเจ้านายใหม่ขึ้นมาจากอำนาจทางการเมืองอ่ะอันนี้มันก็จะไม่ง่ายสำหรับวิธีคิดของคนเป็นอิสระใช่ไหมมันก็ต้องมีเสียงที่จะพร้อมยกมือให้หรือโหวตให้ในเวลาจะผ่านมติในสภากทมก็มีสภากทมใช่ไหมล่ะ
0: ใช่เ
1: น
0: ี่
1: ยมันจะไม่ง่ายถ้าเขาจะไม่มีเขาเรียกว่าสอสอไอ้โทษสอกอที่จะยกมือให้ไม่งั้นมันก็จะขออะไรไม่ผ่านใช่ไหมฉะนั้นมุมมองภาคประชาชนซึ่งก็มีสอสอในกทมเยอะมากเนี่ย แน่นอนแต่พอเขาลงเนี่ยพอเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยมันจะต้องเลือกสกด้วยในเวลาเดียวกันเนาะมันกาสองใบใช่ไหมฉะนั้นที่การจะมีเขาเรียกว่าสัมพันธ์ไว้กับพรรคที่น่าจะมีจำนวนสกเยอะเนี่ยมันก็จำเป็นไม่งั้นขออะไรอนุมัติอะไรไม่ผ่านจานว่าไหมล่ะ
0: คือผมกลับมาที่ตัวสุพนัทนิดนึงนะคือสุพนัทเนี่ยบอกข้อเท็จจริงแต่ผลของการบอกเป็นการด้อยค่าอาจารย์ชาติชาติเนี่ยผมก็รู้เพื่อดึงอาจารย์ชาติชาติลงมาให้การเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุดประเพีเพราะว่าดร.โจอ่ะคนละโจกันไอ้ที่ได้พอผู้ว่ากทมคุณโจ
1: อาจารย์โจของตัวแทน
0: มันมีแล้วดร.โจมันมีแล้วเจออีกคนหนึ่งที่เคยเป็นผู้ว่ากทมคุณโจแล้วกัน
1: พิจิตรรัตกุล
0: พิจิตรรัตกุลนะดร.โจนะฮะ
1: คร
0: ับ ก็คือคุณโจเนี่ยแกต้องลงแข่งใช่ไห
1: ม
0: แต่ถ้าเราดูประชาธิปัตย์เอาคุณอนุชามาแสดงยกธงขาวละคือพูดง่ายๆก็คือมันคือส่งไปงั้นอะนะเพราะคุณอนุชาแกก็ไปอยู่แกก็ย้ายพงย้ายพักอะไรไปเรื่อยแล้วแกเพิ่งกลับมา
1: ใช
0: ่ไหมก็คือการยกธงขาวไม่มีใครแข่งอะแต่ประเด็นของพรรคประชาชนเนี่ยผมน่าสนใจมากทำไมคุณไม่เน้นไปที่สกวะแล้วก็มองไปที่4ปีข้างหน้าเลยใช่ไหมเหมือนตอนไม้ไทสันนะใครจะไปแข่งกับไม้ไทสันตอนพีกอ่ะชกหมัดเดียวมันล้มเลยอ่ะต้องติดคุกอ่ะไม้ไทสันติดคุกอ่ะออกจากคุกมาถึงดรอปลงนะใช่ไหม
1: ยังงงเลย
0: เพราะว่าพอคุณพอโจเนี่ยพูดออกมาอย่างเงี้ยมันแบบผมว่าแบบมันไม่มีพลังไง
1: ยังตื่นเวทีอยู
0: ่
1: ยังไม่ชินวิธีการใช้ไมโครโฟนตอนที่ผมมองเนาะคือผมก็ไม่ได้ฟังทั้งหมดเนาะแต่ว่าได้ฟังในช่วงจังหวะที่เขาขึ้นพูดเนี่ยแต่นะคนทำงานพูดด้วยกันเนี่ยรู้เลยว่าเขายังไม่ belong to stage เขายังไม่รู้สึกว่าเวทีนั้นมันเป็นของเขาและเขาก็ตื่นในการที่จะพูดให้มันออกมามีพลังหรือเสน่ห์ซึ่งอันเนี้ยก็เลยรู้สึกประชาชนพรรคประชาชนส่งใครมาคือเขาคงเก่งแหละไม่งั้นประชาชนคงไม่เลือกมาเนาะแต่ว่าไม่สามารถล้มได้แน่นอนไม่สามารถที่จะชนะเลือกตั้งได้แน่นอนแล้วก
0: ็
1: ในมุมที่ผมเห็นเนี่ยปีนี้มันยังเป็นโอกาสการต่อเทอม2ของคุณชาชาติได้ฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็รู้ว่าอาจารย์ชาชาติเนี่ยนอนมายังไงก็ได้ฉะนั้นพรรคการเมืองเขาเลยไม่ได้ส่งตัวเจ๋งจริงๆหรือตัวที่ท็อปพอฟัดพอเหวี่ยงมันจะสนุกเนี่ยคืออีก4ปีข้างหน้าไม่ใช่ตอนนี
0: ้ใช่ใช่อ
1: ีก4ปีข้างหน้าเนี่ยอาจารย์ชาชาติเนี่ยจะครบ8ปีที่ทำงานมาจะไม่สามารถต่อได
0: ้ต่อจริงป่ะ
1: สนุกมาก
0: อยู่ได้2ปีอยู่2สมัยเหรออ
1: ยู่ได้แค่2เทอมใช่ครับตามกฎหมายก็คือได้แค่ได้2รอบฉะนั้นนายกก็เหมือนกันนะได้2รอบนะฉะนั้นหลักการก็คืออีก4ปีข้างหน้าเนี่ยคอยดูว่าตัวเจ๋งๆจะลงสนามผมก็เข้าใจว่าพรรคประชาชนก็น่าจะส่งคุณวิโรจน์นะเพราะคุณวิโรจน์ก็เคยลงไปแล้วตอนผู้ว่าชาชาติรอบแรก
0: เป็นวิโรจน์เหมือนเป็นน้าที่แข่งเราแพ้แล้วไงมาที่แข่งเราแพ้แล้วอะ
1: แต่เขาก็มีศักยภาพในการที่จะให้ความคิดสังคมหรือโน้มน้าว
0: คราวที่แล้วเขายังแพ้ดร.เอเลยนะในคราวที่เขาลงเขาแพ้คะแนนเขาแพ้ดร.เอนะ
1: โอ้อันนี้ผมไม่ทราบ
0: คะแนนก็แพ้ดร.เอนะ
1: ดร.เอก็ได้ไม่น้อยแต่รอบนี้เลือกตั้งสนามใหญ่ดร.เอไม่ได้เลย
0: นี่ดร.เอนี่ก็แปลกนะคือแกเป็นคนเก่งนะแต่แกไม่มีวาสนาว่ะแล้วคุณดู
1: ค
0: ุณเต้เด้มันพูดอะไรก็ไม่รู้ได้มันต้องคนสองคนน่ะ
1: เอเนี่ยเป็นวิธีการหาเสียงแบบโดนัลด์ทรัมป์ครับหมายความว่าเขารู้ว่ามีคนแบดแอสแบบเขาเนี่ยเยอะพอสมควรที่พอพูดอะไรห่ำๆออกมาแล้วมันจะไปได้คนกลุ่มเนี่ยซึ่งพี่เต้เขาเล่นแบบนี้เขาก็เก่งนะที่เขารู้ว่าการที่เขาโพสเซนนิ่งตัวเองแบบนี้จะทำให้เขาได้คนแบบที่จะเลือกเขาอะแต่ในขณะที่พี่เอของเราเนี่ยเป็นคนเก่งแต่มันก็ในตัวเลือกประชาชนมันมีคนเก่งเยอะอะใช่ไหมคนที่ดูเหมือนเก่งอ่ะมันก็เต็มไปหมดใช่ไหมมันไม่ได้มีการมาวัดเกรดข้อสอบกันหรอกแต่ว่าในเมื่อภาพลักษณ์เดียวกันมันมีปัดอยู่ในพิกัดเดียวกันเยอะเนี่ยเขาก็เลยพ่ายกลุ่มเป้าหมายเดียวกันเอาไว้ง่าย ช่ไหมเพราะว่าคนไทยเลือกตั้งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเลือกไปเซจิกนะเลือกคนนี้เพื่อจะไม่ให้คนนั้นมาจำได้ไห
0: ม
1: ไม่เลือกเราเขามาแน่ไอ้คำนี้มันจะอยู่ในหัวคนไทยเวลาไปลงคะแนนเลือกตั้งอาจจะไม่ได้ชอบร้อยหรอกแต่ว่าต้องเลือกไว้เลือกกันไว้ก่อนคนกรุงเทพจะชอบเลือกแบบนี้มันก็เลยอารมณ์ก็คือมันก็จะไปไม่ถึงเสียงที่พี่เอต้องการแต่ที่เสียงที่พี่เต้ต้องการมันง่ายเพราะว่าอะไรแค่กูพูดอะไรมันดูเลอะเทอะที่สุดอ่ะมันก็จะมีคนบ้าบ้าบอมาเลือกอ่ะซึ่งจำนวนกลุ่มนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยที่เขาจะสนุกไปด้วยใช่ไหม
0: แล้วทำไมดร.เอ้ไม่เข้าพรรคประชาชนนะมาตั้งพรรคทำไม
1: เป็นคำถามที่ผมเคยถามพี่เอส่วนตัวตอนนั่งเผชิญหน้ากันผมก็ถามเขาตรงๆว่าทำไมเลือกประชาธิปัตย์ทำไมไม่เลือกพรรคอื่น
0: ไม่
1: อาจจะไม่ได้พูดว่าทำไมประชาชนเนาะ
0: ไม่แต่แม้ตอนที่เขาออกประชาธิปัตย์แล้วเขาเลือกตั้งพรรคทำไมเขาไม่เข้าพรรคประชาชน
1: พี่เอมีความคิดหนึ่งก็คืออยากทำงานการเมืองกับพรรคที่ไม่มีเจ้าของแล้วเขาก็ถามผมว่าน้องหนุ่ยว่าพรรคไหนไม่มีเจ้าของบ้างล่ะถ้าไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์นี่คือสิ่งที่เขาตอบตอนที่เขาเข้าประชาธิปัตย
0: ์
1: เพราะว่าผมรู้จักเขามาก่อนเนาะในฐานะอธิการบดีนะคือผมทำไอทีมันปฏิเสธไม่ได้การจะต้องรู้จักกับอธิการบดีสจล.นะหรือมอลักบังเนี่ยเขาเก่งเขาเด่นเรื่องนี้ผมก็มีโอกาสสัมภาษณ์ขึ้นเวทีทำงานที่สวนกันอยู่ตลอดเวลาผมก็บอกพี่เอว่าแหมทำไมถึงมาในพักที่วันนี้ภาพลักษณ์ไม่ดีอันนี้คือก่อนที่คุณอภิสิทธิ์กลับมาเนาะตอนนั้นทุกคนก็มองอ่ะปฏิปัติแบบขาลงสุดๆอ่ะมันก็ตอบผมแบบนี้ว่าน้องหนุ่ยจะให้พี่เอไปอยู่พักไหนที่ไม่มีเจ้าของล่ะถ้าไม่ใช่ประชาธิปัตย์เพราะว่าประเทศไทยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆประชาธิปัตย์ดูเป็นสถาบันทางการเงินโทษสถาบันทางการเมืองที่สุดแต่พรรคอื่นเนี่ยมีเจ้าของหมดมีเจ้าของพรรคและเขาก็คงไม่ชอบความที่จะอยู่ในพรรคที่มีเจ้าของ
0: อ
1: ันนี้ไม่ต้องไปพูดว่าใครเจ้าของพรรคไหนเนาะแต่เป็นที่รู้กันน่ะมันมีเจ้าของพรรคอยู่อ่ะฉะนั้นเนี่ยการที่ไม่อยู่ประชาธิปัตย์แล้วจะไปอยู่พรรคที่ไม่มีเจ้าของอื่นอีกมันไม่มีแล้วเขาก็เลยตั้งพรรคเองซึ่งการตั้งพรรคเขาก็ไปตั้งพรรคกับคุณหญิงกัลยาโสมนพนิชซึ่งก็อาวุโสมากแล้วสำหรับงานทางการเมืองใช่ไหมครับในแง่ อายุท่านก็เยอะแล้วและเลี้ยวแรงในการที่จะออกไปเหมือนสมัยก่อนก็อาจจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่เอก็เหมือนเหนื่อยหนักอยู่คนเดียวอ่ะก่อนวันเลือกก็ยังส่งข้อความหาเพื่อนๆเนี่ยส่งมาขอคะแนนให้พี่เอด้วยนะช่วยพี่เอด้วยนะอย่างเงี้ยซึ่งก็เข้าใจว่าเขาก็คงจะวิตกกังวลอยู่ค่อนข้างเยอะในแง่โพออกมาแล้วมันไม่มีเขาติดโผอ่ะทั้งนี้ตอนที่เขาลงผู้ว่าก็ถือว่าสูสีกับอาจารย์ชาติชาติจะชนะขาดแหละแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเบอร์สองใช่ไหมที่
0: เขาได้สองคะแนนเจ็ด
1: นะจะชาตินี่ล้านสี่ก็ห่างขาดลอยแต่ก็ยังเป็นที่หนึ่งที่สองนะถ้าจะเทียบแบบนั้นนั
0: ่
1: นแหละ
0: ก็อาจจะเป็นคะแนนพักก็ได้ไง
1: ก็ใช่
0: คะแนนพักที่อันเป็นอาจารย์ชาติก็ได้เอาละฮะเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะครับเดี๋ยวพบกันช่วงต่อไปนะครับ
2: Business Connectionต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและหนุ่ยพงสุขฮิรัญพฤกษ
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดBusiness Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและหนุ่ยพงสุขฮิรัญพฤกษ
0: ์กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะเข้ามาอยู่ในบ้านที่ผมเอ่ยไปเมื่อตอนที่แล้วนะผมเคยไปเยือนบ้านนี้เมื่อสักโอ้โห15
1: ช่วงขึ้นบ้านใหม่เลย
0: น่าจะประมาณปี52อ่ะ52อ่ะใช่มั้ย
1: 2009อ่ะ
0: 52อ่ะ 51
1: ไงใช่มั้ย
0: 52อ่ะ
1: ประเดิมอ่ะอาจารย์มาประเดิมบ้านผมเลย
0: แล้วเรายังไป
1: กิน
0: อะไรกันริมทะเลสาบเลยนะจำได้ไหม
1: ใช่จำได้จำได
0: ้ตอนนี้ไม่ได้ขับรถ
1: ตอนนี้ห้องที่เป็นตอนนี้ห้องที่เป็นสตูดิโอเดิมที่เป็น
0: อ
1: ิฐทึบอ่ะดำดำมืดมืดอ่ะผมระเบิดออกไปเป็นห้องกระจกแล้วก็มองเห็นทะเลสาบเหมือนเดิมแล้วแล้วก็มีบาร์มีโรงภาพยนตร์เป็นโรงเล็กๆ7ที่นั่งแล้วก็มีโซนฟังเพลงมีอะไรเงี้ยไว้ว่างๆเชิญอาจารย์อีกรอบนะฮะ
0: ผมยังจำได้เลยว่าคุณโดนช่างอะไรไม่รู้หยิบเงินไปทีละนิดทีละหน่อยอ่ะแล้วตอนหลังคุณมารู้อ่ะใช่ไหมมาขโมยเงินเป็นทีนิดทีละหน่อยอ่ะในบ้าน
1: อันนั้นเดินย่องเบาเข้ามาเอาค่าตัวที่ไปออกรายการ SME ตีแตกนั่นแหละได้มาหมื่นมันหยิบไปก่อนแล้วก็อีกวันนึงมันมาหยิบโน้ตบุ๊กพอหยิบตังไปเนี่ยไม่รู้สึกแต่พอหยิบโน้ตบุ๊กเนี่ยต้องใช้ไงหาไม่เจ
0: อ
1: ก็ไปจับได้ไปจับได้เป็นคนย่องเบาเข้ามา
0: เป็นช่างที่ในหมู่บ้านหรือเปล่าหรือไง
1: โนเป็นย่องเบาเข้ามาก็คือเป็นโจรนี่แหละโดนจับด้วยโดนจับติดคุกเลย
0: อ๋อโอ้แล้วบ้านระดับนี้เข้ามาได้ไงมั้ง
1: ตอนนั้น security ยังหละหลวมแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์นั้นปุ๊บผมก็เลยประชุมหมู่บ้านแล้วก็ทำให้ security ปลอดภัยตอนนี้ไม่มีขโมยขโจรแล้วฮะไม่มีมาหลายปีแล้ว
0: หมายถึงว่าไอ้ตอนที่จะไอ้คนจะเข้ามาเนี่ยต้องสกรีนก่อนแล้วก็ตัวบ้านหน่วยเองก็วางระบบป้องกัน
1: แน่นอน
0: เข้มข้นด้วยใช่ไหมคือสองขั้นเลยใช่ไหม
1: เราก็มีทุกอย่างที่มีได้อะในการที่จะทำให้มันปลอดภัยอ่ะใช่ไหมครับแล้วก็รปภเราก็เปลี่ยนทีมเพราะทีมเดิมก็หลาโลมจริงๆค
0: ื
1: องานประเภทนี้อาจารย์ก็พอเดาออกนะคือมันเหมือนกับมันต้องจ้างไว้เพื่อให้มันป้องกันเหตุหรือเอาไว้ปรามอ่ะปรามไม่ให้เกิดเหตุแต่พอมันป้องกันไม่ได้อ่ะมันก็เหมือนกับเสียเขาสุขเหมือนกันนะที่ใจจ่ายไปฉะนั้นมันก็ต้องการบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น
0: ก็คือรักษาความปลอดภัยแต่ไม่มีความปลอดภัยเหมือนจ้างมือปืนคุ้มกันมาเวลายิงตอบโต้ก็จะมายิงโดนเราทุกทีอ่ะ
1: ใช่จ้างรปภมานั่งหลับอ่ะอะไรอย่างนั้นน่ะซึ่งเราไม่เอาเราก็ไม่เอา
0: ไออะไรองค์ลักษณ์หน้าเหลี่ยมอะไรที่มัมเล่นน่ะพี่มัมเล่น
1: บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม
0: บอดี้การ์ดมีบอดี้การ์ดอ่ะบอกมึงตายเถอะมึงยิงแกโดนกูทุกทีเลยมึงอย่าอยู่เลยมึงบอดี้การ์ดเลยฮะมึงยิงจะมาโดนกูอ่ะแล้วกูจะจ้างเป็นบอดี้การ์ดทำไมวะเออ
1: นั่นแหละได้
0: อ่ะเหลืออีก5นาทีครับ
1: ครับ
0: จะโยนประเด็นอะไรด
1: ีคุยเรื่องอะไรฮะ
0: หนุ่ย
1: ผมเริ่มมองเห็นอะไรบางอย่างอยู่กับ AI นะตอนเนี้ย
0: ให้คุณไปคุยนี่คุณไปคุยว่า AI หรือว่าวูดดี้เขาทำอเวนเจอร์
1: ใช่ผมมองว่า
0: คุณไปออก
1: เรื่องที่แล้วเนี่ย
0: คุณไปออกเรื่องนี้ใช่ไหม
1: ผมก็ไปออกมาคืออย่างนี้ความนึกคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะสั้นๆไปใน5นาทีน่าจะจบได
0: ้
1: เราเคยลดความกลัวผู้คนว่าเดี๋ยว AI มาเนี่ยเรายังอยู่ได้นะเราแค่ปรับตัวใช้มันนะบริษัทยังไงก็ต้องจ้างมนุษย์ไว้นะเพราะว่าต้องการคนรับผิดชอบนะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นเทรนด์ในการที่จะเอา AI แทนมนุษย์ได้จริงในหลากหลายอาชีพอาจารย์ได้ยินบริษัทชื่อ Sierra มั้ยเป็นบริษัทที่สร้าง AI agent และเอาไว้ตอบคำถามลูกค้าทั้งแชทและเสียงเนี่ยได้แบบเนียนเนาะซึ่งประเทศไทยก็จะมีเจ้าที่ทำอยู่ชื่อว่าอิงฟ้าอิงฟ้าก็จะมีเสียงเป็นภาษาไทยออกมาส่วน Sierra เนี่ยเจ้าของชื่อว่าBrett Toy นะตัว Brett T เนี่ยนะตัว T ผมต้องเช็คอีกทีเขาเคยเป็นแชร์แมนของ OpenAI แล้วเขาก็ไปเกี่ยวพันกับบริษัทอย่าง Salesforce อย่างเงี้ยมาด้วยทีนี้เขามาตั้งไอ้ Sierra เนี่ยมันก็ประสบความสำเร็จมากเป็นเบอร์ต้นอยู่ของโลกอยู่ตอนนี้ในเรื่องของการเอาไปแทนเอเจนต์หรือตัวคนทำงานจริงซึ่งในเชิงคนทำงานน่ะมนุษย์ที่เป็นมนุษย์รับจ้างแบบจบรายวันน่ะพวกที่ไม่ได้อินวอลฟ์กับความรับผิดชอบในภาพรวมอ่ะอันเนี้ยน่าห่วงละเพราะว่าถ้าไม่ใช่ภาคบริการประเภทหยิบจับชามมาไปวางที่โต๊ะเนี่ยมันคงจะยากมากๆที่จะไปทำงานกี่เครื่องคอมพิวเตอร์เ พราะว่าคอมพิวเตอร์เดิมเราลงทุนซื้อมาแล้วบริษัทซื้อมาให้เนี่ยก็ต้องจ้างพนักงานมาขี่เครื่องเพื่อจะโอเปเรตมันใช่ไหมแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าไอ้เครื่องประมวลผลเหล่านั้นเนี่ยมันแค่ใช้ AI เอามาสั่งงานในสิ่งที่ต้องการเนี่ยตามแผนงานทั้งหมดได้โดยที่ไม่ต้องมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกซึ่งอันเนี้ยก็เลยเป็นมุมที่เราอาจจะเห็นบริษัทพันล้านในวันข้างหน้าที่ใช้คนเพียง10คนที่จะดูแล
0: แล้ว
1: น้อยกว่าย
0: ูนิคอร์นที่มีคนเดียวแล้ว
1: อืม
0: ไม่ใช่ one person business ทั่วไปนะยูนิคอร์น person ยูนิคอร์น one person business นะมีแล้ว
1: เยี่ยมมากอันนี้ถือว่าเขาวางแผนเรื่องนี้ได้ดีตั้งแต่ต้นใช่ไหมก็เป็นมุมมองหนึ่งที่อาจจะต้องบอกว่าเนี่ยเบรทเทเลอร์เนี่ยเขาสร้าง Sierra AI ขึ้นมานะฉะนั้นในวิธีคิดของ AI agent สำหรับงาน customer service customer experience ต่างๆเนี่ยมันจะไม่ต้องใช้มนุษย์นั่งต่อไปต่อไปแล้วยกเว้นประเทศที่แรงงานถูกอาจจะรู้สึกว่าลงทุนใน AI อาจจะแพงกว่ามนุษย์ก็ยังคงตากตรำใช้มนุษย์ต่อไปแต่มนุษย์ก็น่าจะมีความว่างมากขึ้นในการที่จะไปทำอย่างอื่นที่เสริมสร้างคุณค่าด้านอื่นที่ไม่ใช่การตากตรำนั่งกดหลังกดหลังแข็งใช่ไหมเพราะงานพวกนี้มันก็งานทำลายสุขภาพอ่ะจางก็ทราบดี
0: มันก็มีเยอะ
1: อ
0: ีลอนมัสก์บอกว่าต่อไปอ่ะคนไม่ต้องทำงานแล้วงานมันก็คืองานนี่คือลักชัวรี่คือหมายถึงว่าเหมือนคุณเนี่ยคุณไม่ต้องทำสวนน่ะถ้าคุณอยากทำสวนก็หน้าบ้านคุณมีสวนในบ้านคุณก็ทำแต่คุณไม่ต้องทำสวนแล้วคุณไม่ต้องปลูกข้าวอะไรแล้วแต่คำถามแล้วเงินที่ไหนกินน่ะ
1: แผนของอีลอนมัสก์มันยิ่งใหญ่กว่านั้นมันต้องการจะทำให้ทุกอย่างเป็นคอมมอดิตี้แล้วไม่ต้องใช้เงินซื้อคือมูลค่ามันจะผูกจนแจกฟรีอันนี้ก็ฟังดูยูโทเปียนะมันกำลังสร้างโลกใหม่อยู่มันกำลังสร้างโลกใหม่อยู่มันมีความคิดที่มันบียอนเกินกว่าคำว่าค้าขายแล้วเพราะว่าเดิมเนี่ยคนที่กุมอำนาจในแง่ของพลังงานได้ก็คือคนที่ได้เงินใช่ไหมตอนนี้มันกำลังกุมอำนาจในฝั่งของแรงงานได
0: ้
1: เพราะว่าเดิมแรงงานก็คืออินดิวิโดเป็นแต่ละคนไปตอนนี้มันได้สร้างเอเจนต์การทำงานแทนมนุษย์เข้ามาแทน
0: ล่าสุดนี่คือเหมือนเป็นบริษัทซอฟต์แวร์เลยนะของ
1: ม
0: ีคนโพสเนี่ยไอ้ Google ไอ้ Gemini เพิ่งเปิดเนี่ยมันทำเป็นเอเจนต์เหมือนกับเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ไม่ได้มีตัวเดียวนะ5-6 ตัว
1: ใช่
0: สั่งปุ๊บเนี่ยมันมีประมาณ 5-60 ตัวไปนั่งทำงานให้เราอะเป็นบริษัทซอฟต์แวร์เลยนะแต่เวลาหมดแล้ววันหลังเราคุยเรื่องนี้ก็ได้
1: จะคุยกันอีก
0: วันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณทุกท่านนะครับเจอกันใหม่ครับ
6: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: ขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5นาฬิกากับ5นาทีนะครับสวัสดีโลกยามเช้าสำหรับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่ของสัปดาห์ใหม่นะครับวันนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569ขึ้น9ค่ำเดือน7อิมามียะจันทร์ที่25พฤษภาคมอากาศยามเช้าดีเป็นปกติไม่มีฝนลงมานะครับ25องศาเซลเซียสวันที่มาตามนัดถ้าพูดถึงว่าเคยเล่าให้ฟังว่าประมาณปลายเดือนพฤษภาคมแถวนี้นะครับในซอยบ้านผมที่ภูพิมานปากช่องนครราชสีมาเนี่ยนะมันจะมีดงกระถินอยู่นะภาพหน้าบ้านให้ดูภาพนี้โรแมนติกมากแต่ไม่ใช่วันนี้นะครับแค่ถ่ายมาเมื่อหน้าหมอกที่แล้วนะครับปีหนึ่งละนะพอปลายเดือนพฤษภาคมก็คือต้นฤดูฝนบางทีก็กลางเดือนนะหิ่งห้อยก็จะมาเพราะว่าย่านนี้มันเป็นย่านรกร้างว่างเปล่าไม่ว่างเปล่าในแง่ที่ว่ามีต้นไม้ขึ้นเยอะก็คือหมู่บ้านจัดสรรแบ่งที่เป็นแปลงละ200วา200ตารางวาใครมาซื้อก็ปลูกบ้านใครมาซื้อเก่งกำไรก็ไม่ปลูกบ้านก็เลยไม่ค่อยมีคนมาปลูกบ้านอยู่ถึงปลูกบ้านก็ไม่ค่อยมาอยู่กันนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ที่แพงๆหรือว่าย่านนักท่องเที่ยวมันก็เลยสงบเงียบดีมันที่เขาถากถางแบ่งที่ขายเป็นแปลงๆเนี่ยก็มีต้นไม้ขึ้นเต็มส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระถินป่าขึ้นเต็มไปหมดเลยซึ่งกินได้ครับแพะกินได้คนกินได้อาจจะไม่หวานเหมือนกับกระถินริมรั้วซึ่งเป็นพืชผักสวนครัวรั้วกินได้แต่นี่ก็กินได้ผมก็เอามาจิ้มน้ำพริกกินเป็นประจำอาจจะขมเล็กน้อยนะครับก็ไม่ได้คิดว่าจะแย่งแพะกินนะแต่ว่าพอถึงหน้าฝนเนี่ยความชุ่มชื้นในดินก็จะส่งผลให้ไข่หิ่งห้อยฟักตัวออกมาถ้าหากว่าป่าอุดมสมบูรณ์หมาป่าละเมาะกระถินเนี่ยครับดงกระถินซึ่งปีนี้มาแล้วครับโอ้ยบางปีนี่อาจจะประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยเต็มซอยไปหมดเลยนะประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับพอค่ำปุ๊บเนี่ยพอมืดนะครับซอยนี้จะเต็มไปด้วยหิ่งห้อยเนี่ยคือซอยบ้านผมนะเห็นรั้วนะครับทางซ้ายมืออันนี้เป็นภาพยามเช้าแต่มันสายแล้วแต่ว่าถ้าจะดูหิ่งห้อยเนี่ยมันจะมาตอนเย็นแต่มันมาสัก2ปีที่เยอะๆผู้คนแถวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนอยู่ผมก็จะตื่นเต้นอยู่คนเดียวนะครับก็คือเดินไปแบบเหมือนไปอัมพวาเลยนะครับแต่ที่นี่ไม่มีน้ำนะครับไม่มีแม่น้ำไม่มีลำคลองโอ้ต้องไปไกล40กิโลจะไปเจอลำตะคองเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติแต่ว่าหิ่งห้อยมาก็หายไปคือมาแทบทุกปีในแง่ที่ว่ามีสัก10ตัว20ตัวตอนค่ำเดินดูแล้วมันก็จะมาแต่ตอนนี้มันก็หายไปพักใหญ่ปีที่แล้วไม่มีเนื่องจากว่ากระถินถูกตัดไปเยอะคนเลี้ยงแพะเขาก็มาตัดกระถินเอาไปให้แพะกินระยะหลังเขาคงตัดไม่ไหวมันก็กลับมาเต็มที่อีกเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เห็นแล้วนิดหน่อยนะครับยังไม่มากนะก็แปลว่าพื้นที่แถวนี้มันเป็นที่รกมากขึ้นถ้าพูดให้มันงดงามก็คือว่าความอุดมสมบูรณ์กลับมาเยือนป่าซึ่งชาวบ้านทั่วไปมักจะบอกว่าไอ้เรื่องปลูกป่าเนี่ยที่จริงไม่ต้องปลูกป่ามันก็ขึ้นไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันครับมนุษย์มีแต่ถากถางทำลายป่าแต่ถ้ามนุษย์หยุดตัดไม้ทำลายป่าไปสัก10ปี20ปีมันก็ขึ้นนะครับอย่างผมนี่ไม่ต้อง10ปี20ปีนะครับ 2-3 อาทิตย์เนี่ยฝนหนักๆเนี่ยโอ้โหตอนนี้ขึ้นเต็มไปหมดแต่ส่วนใหญ่เป็นหญ้านะครับไอ้ไม้ใหญ่ๆแบบไม้ในป่าดงดิบ ป่าดงพญาเย็นดงพญาไฟเนี่ยมันก็จะไม่กลับขึ้นมามันก็จะมาแต่เป็นไม้ล้มลุกไม้เตี้ยๆพวกนี้แต่มันก็เป็นป่าใช้คลุมดินได้นะครับเพราะฉะนั้นยามเช้าวันนี้มันก็เป็นเช้าที่เอาภาพเก่าๆมาให้ดูนะครับเก่าสักปี2ปีเนี่ยยามเช้าแต่ถ้าเป็นยามค่ำผมถ่ายหิ่งห้อยไว้มันก็ไม่เห็นภาพแต่ก็มาตามนัดคือมันเหมือนกับว่าเราเฝ้าดูสิ่งที่เราปรารถนาแม้แต่ฤดูกาลแม้ว่าประเทศเราจะไม่มีเหมือนฝรั่งเขาคือ4ฤดูนะครับวินเทอร์สปริงซัมเมอร์แอนด์ฟอลนะฤดูหนาวพอเสร็จหนาวหิมะละลายต้นไม้ก็ผลิดอกออกใบก็เป็นใบไม้ผลิใช่ไหมใบไม้ผลิเต็มที่ไปสัก3เดือนมันก็ร้อนก็เกิดเป็นหน้าร้อนก็เป็นซัมเมอร์แล้วไปพักๆเตรียมจะรับฤดูหนาวใบไม้ก็ร่วงมันสวยครับถ้าอยู่ซีกโลกภาคเหนือนะครับไม่จำเป็นต้องอยู่เมืองฝรั่งอ่ะอยู่ญี่ปุ่นอยู่เกาหลีอยู่เมืองจีนหรืออยู่ประเทศไทยตอนดอยอินทนนท์ทางเหนือก็มีครับต้นเขาเรียกอะไรกวบแดงกวมแดงกวมแดงนี่ก็คือเมเปิลนั่นแหละนะครับเมเปิลพันหนึ่งตามอุทยานแห่งชาติทางเหนือทางดอยอินทนนท์ภูเรือก็จะเป็นต้นสนเยอะหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่ามีครับนะภูหินล่องกล้าเนี่ยถ้าใครไปเที่ยวซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติเล็กๆเพชรบูรณ์พิษณุโลกนะภูหินล่องกล้าเป็นที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อยู่พวกสมัยก่อนโน้นนะครับพวกเด็กหนุ่มสาว14ตุลา6ตุลาก็เข้าป่าไปอยู่กันเสกสรรจีรนันท์อะไรพวกนี้เขาก็อยู่แถวนั้นนะครับผมเคยไปอยู่แถวนั้นเหมือนกันแต่ว่าไปทำข่าวถ่ายทำความสวยงามก็จะเห็นใบไม้ร่วงสีแดงใบไม้เปลี่ยนสีสวยครับถ้าไปอุทยานแห่งชาติทางเหนือนะครับแต่ที่ว่าสวยพูดกันตรงๆตอนนี้เฉพาะอุทยานเล็กๆครับก็คือภูหินร่องกล้าจะเป็นศูนย์ของนักรบคอมมิวนิสต์สมัยก่อนครับตอนนี้ก็กลับมาสู่เมืองหลวงเรียนหนังสือไปแล้วก็รับใช้คุณทักษิณก็หลายคนแล้วโลกชีวิตมันก็เปลี่ยนไปนะครับมันเมื่อเราคาดหวังว่าใบไม้จะเปลี่ยนสีชีวิตมันก็สดชื่นทุก3เดือนถ้าอยู่ซีกโลกภาคเหนือแต่หากว่าอยู่เมืองไทยมันก็มีร้อนฝนหนาวมันก็ไม่ได้เซ็งเราก็จะคอยหน้าร้อนคอยหน้าฝนคอยหน้าหนาวแล้วถ้ามาตามนัดเดี๋ยวพ่อยิ่งชาวนาก็จะคอยหน้าฝนผมคอยหน้าฝนคอยหิ่งห้อยพอหิ่งห้อยมาก็มีความสุขถ้าไม่มามันเหมือนกับวังเวงใจชอบกลอยู่นะครับเหมือนคอยคนรักแล้วคนรักไม่มาครับก็ยืนชะเง้อเลยมองชะแง่อะไรยืนชะแง่มองชะเง้อเพ้อหาแล้วเธอก็ไม่มามันมีนิยายเรื่องสั้นนะครับเป็นนวนิยายเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งของนักเขียนฝรั่งอเมริกันนานมาละสมัยผมเริ่มเรียนภาษาอังกฤษก็นานแน่นอนนะครับแล้วก็ครูที่โรงเรียนพูดถึงว่าตอนนั้นเป็นเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนอายุ18เข้า19นะครับปี1966-67นะอยู่ในโรงเรียนนักเรียน AFS แลกเปลี่ยนอเมริกันฟิลด์เซอร์วิสจะเล่าเป็นระยะนะครับนี่อาจารย์หรือครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษหรือวรรณคดีอังกฤษเนี่ยชื่อมิสซิสรอสเดี๋ยวนี้ยังจำแกได้แกก็คงจะจากโลกไปแล้วนะครับเป็นอาจารย์อายุมากๆไอ้เหมือนคุณยายก็สอนแกก็จะจำจี้จำใช้ไอ้เราก็ไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษนะครับเพราะเราเป็นเด็กไทยไปอยู่ได้แค่ 2-3 เดือนจะไปพูดอะไรรู้เรื่องอาจารย์ก็บอกให้อ่านซีแฟริงอ่านเช็คสเปียเราก็ไม่รู้เช็คสเปียนะครับเสร็จแล้วมิสซิสรอสนี่แกก็แนะนำให้อ่านเอาเรื่องง่ายๆก็คือเรื่องสั้นเด็กอเมริกันก็จะชอบเพราะมันอ่านแป๊บเดียวจบ 4-5 หน้านะครับเรื่องสั้นคนเขียนเรื่องสั้นดังๆที่สุดในอดีตนะครับอันนี้คือศตวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษที่20เนี่ยคนที่มิสซิสรอสแนะนำให้เด็กๆอ่านในโรงเรียนพาร์คฮิลล์ไฮสคูลซึ่งผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งในตอนนั้นก็คือเรื่องสั้นของโอเฮนรี่เรื่องสั้นโอเฮนรี่นี่ก็กลายเป็นเรื่องที่ดร.สวนิษฐ์ยมาภัยอาจารย์ผมอาจารย์ภาษาไทยผมที่วิทยาลัยครูจักรเสมก็สอนเหมือนกันอาจารย์สวนิษฐ์ตอนหลังก็ไปเป็นอาจารย์วาทวิทยาที่นิเทศศาสตร์จุฬาตอนแรกก็สอนผมอยู่ที่จันเกษมครับ แล้วหลังจากนู้นอาจารย์ก็ไปเป็นอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่อยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตจำได้อาจารย์สวนิชก็บอกว่าเนี่ยก็สอนพวกเราเด็กๆนักเรียนวิไลครูจันทร์เกษมว่าอ่านโอเฮนรี่นะครับอ่านโอเฮนรี่ก็คือแต่เรื่องที่อาจารย์สวนิชแนะนำก็จะเป็น The Gift of the เมใจต้องออกเสียงว่ามาใจนะครับก็คือนักปราชญ์เหมือนกับตอนที่พระเยซูนักปราชญ์เปอร์เซียนะครับเนี่ยพวกนักปราชญ์3คนมาตามหาเด็กพระเยซูเกิดอยู่ที่เบ็ดและแฮมก็เมใจและเมใจนี่ก็ชอบเอาคลิปมาให้คือเอาของขวัญมาให้โอเฮนรี่ก็เขียนเรื่องสั้นเรื่อง The Gift of เมใจเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่อง Gift of เมใจต่ออีกนิดเดียวนะครับแต่ว่าเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับ The Gift of เมใจแต่เป็นของโอเฮนรี่ซึ่งมิสซิสรอสอาจารย์ภาษาอังกฤษผมที่ภาคฮิลไฮสมัยนั้น1966-67เนี่ยบอกว่าอ่าน เรื่องนี้นะครับ The Last Leaf The Last Leaf คือใบไม้ใบสุดท้ายโอเฮนรี่เป็นนักเขียนช่วงชีวิตของท่านก็คือ 1862-1910 ช่วงอายุนะครับชื่อจริงวิลเลียมซิดนีย์พอร์เตอร์ก็กลายเป็นนักเขียนเรื่องสั้นที่ผมติดไม่อยากใช้คำว่างอมแงมเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าอ่านเก่งเต็มอ่านแค่หลายเรื่องแหละก็จะมีที่บ้านนี้ก็ยังมีหนังสือพอกลับมาโตแล้วเราก็หาซื้อหนังสือมาเก็บไว้ที่บ้านนะครับง่ายๆก็คือรวมเรื่องสั้น100เรื่องของโอเฮนรี่ก็ผมชอบอ่านเรื่องสั้นเพราะมันจบเร็วดีนะครับเพราะว่าอ่านเรื่องของไทยก็จะอ่านลงวงสวรรค์วงเล็บหนุ่มมนัสจันยงจับเป็นจับตายอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอาจินปัญจพันธ์เหมืองแร่พวกนี้จะเขียนเรื่องสั้นกันเยอะนะครับเรื่องยาวก็มีนะครับนักเขียนไทยก็แต่ว่าอ่านเรื่องสั้นมันจบเร็วดีขึ้นรถเมย์ขึ้นรถบขสจากสามชุกมากรุงเทพเอาเรื่องสั้นลงวงสวรรค์นะหรืออาจินปัญจพันธ์มนัสจันยงอ่านแบบนั้นมันเรื่องสั้นของฝรั่งเนี่ยก็สนุกครับเพราะมันอ่านสั้นมิสซิสรอสก็แนะนำให้อ่านเรื่องนี้ครับ The Last Leaf โอเฮนรี่ The Last Leaf อันนี้ก็เป็นหนึ่งในร้อยเรื่องที่อยู่ใน Pocket Book เล่มนี้นะครับท่านผู้ฟังที่สนใจไปหาอ่านเอาหรืออาจจะรู้จักเรื่องนี้แล้วก็ได้หรือถ้ามีต้องมีคนแปลนะอันนี้ผมก็ไม่ได้ค้นว่ามีใครแปลโอ้ยคนแปลเยอะไม่ต้องห่วงอะเมืองไทยเนี่ยเขาแปลเก่งยิ่งละเมิดลิขสิทธิ์ขโมยแปลนี่ทำเยอะในสมัยที่โลกยังไม่เคารพลิขสิทธิ์กันยังไม่มีอนุสัญญากรุงเบิร์นคอนเวนชั่นยังไม่มีพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์เลยในเมืองไทยคนไทยก็ไปขโมยเอางานฝรั่งมาแปลหน้าตาเฉยกันเยอะนะครับผมเชื่อว่าคงมีคนแปลนะครับผมก็ไม่ได้แปลผมจะอ่านจำได้แ

เต็มที่หิ่งห้อยก็ไม่มานะพอฝนมามากๆหิ่งห้อยก็จบฤดูของเขาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับพอไม่มาเราก็มีความเศร้าตอนนี้มันก็มีคนไข้ป่วยนอนติดเตียงอยู่นะในหนังสือเรื่องสั้นเรื่อง The Last Leaf เนี่ยครับนอนติดเตียงอยู่แล้วก็มองดูต้นไม้ในฤดูใบไม้ร่วงมันก็ค่อยร่วงทีละใบทีละใบทีละใบแล้วผมจะเล่าไม่หมดนะครับถ้าเล่าหมดเดี๋ยวทุกฟังจะโวยวายเอาว่านี่ก็เรียกสปอยเลอร์อะเลิร์ทคือบอกหมดเดี๋ยวไม่สนุกนะเสียของนะแต่มันทำนองเดียวกันกับที่เราเฝ้ามองสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมาตามนัดเราก็มีความสุขมองฝนฝนมามองหิมะมามองใบไม้ร่วงทีละใบทีละใบจากช่องหน้าต่างที่เรานอนติดเตียงอยู่เนี่ยแล้วมันก็ร่วงทีละใบทีละใบจนกระทั่งถ้ามันมีอยู่ตอนหนึ่งนะครับในบทสนทนาในเรื่อง The Last Leaf เนี่ยบอกว่าเขาบอกว่าตัวเอกในเรื่องบอกว่าเนี่ยถ้าใบไม้ร่วงหมดชีวิตฉันก็หมดไปประมาณนั้นอันนี้แปลว่าร่วงตามนัดชีวิตเราป่วยอยู่เราก็จะตายตามนัดโอ้อันนี้มันก็กลับทิศทางกันนะครับคือความทุกข์ที่เราเฝ้าอยู่ว่าเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไม่สบายแล้วแล้วเราก็จะนับใบไม้ที่นอกหน้าต่างแล้วใบไม้มันก็ร่วงเกือบหมดต้นแล้วมันก็ค้างอยู่ใบหนึ่งครับมันไม่ร่วงนะแกก็เลยไม่ตายอันนี้พอเราสั้นๆเล่ายาวเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะโวยวายเอาเพราะว่าเรื่องมันสั้นไปอ่านแล้วท่านจะคือเรื่องสั้นของโอเฮนรี่เนี่ยอ่านไปเถอะแล้วพอตอนจบมันก็หักมุมจนเรางงว่าเออทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้คือ The Last Leaf นะครับ The Last Leaf เนี่ยผมเคยเขียนบทนำเรียกว่าบทแนะนำหนังสือของสำนักพิมพ์มติชนไว้เล่มหนึ่งครับเป็นหนังสือชื่ออะไรผมว่าจะมาแนวขึ้นจอนะครับหนังสือชื่อThe Diagnosis ครับเป็นเรื่องยาวของ Alan Lightman เดี๋ยวนี่กี่โมงแล้วนะครับเนี่ยคุยไปคุยผมเรียกว่าเอาขึ้นจอแล้วนะครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับเรื่อง The Last Leaf นะก็เป็นเรื่องใบไม้ใบสุดท้ายเสร็จแล้วมันก็จะมีนิยายของ Alan Lightman ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์นะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีเรื่อง IT Alan Lightman เนี่ยท่านผู้ฟังก็อาจจะไม่รู้สิเคยได้ยินชื่อเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมเคยไปที่เมืองคองคอร์ดห่างจากบอสตันไปประมาณครึ่งชั่วโมงโดยทางรถไฟนะแล้วก็ไปถึงก็ไปคือคองคอร์ดเนี่ยเป็นที่อยู่ของพวกนักปราชญ์สมัยก่อนของอเมริกาเยอะเลยนะแล้วเฮนรี่เดวิดทอโรก็อยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็มีใครอีกที่อยู่แถวนั้นอาจารย์อาลันไลแมนก็เป็นอาจารย์ยุคปัจจุบันที่ยังอยู่นะครับอันนี้เป็นคนรุ่นใหม่แล้วนะก็เขียนหนังสือเรื่องอยู่ในมือผม The Diagnosis ว่าจะเอาภาพขึ้นจอแต่ว่าหนังสืออยู่ในมือผมนึกว่าเอาขึ้นจอแล้วขออภัยลืมเลยนะครับ The Diagnosis เดี๋ยวแป๊บหนึ่งคอยแป๊บหนึ่งก็คือเรื่องที่ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่มือถืออะไรต่างๆอันนี้ผมจะจำได้เพราะว่าเขียนคำนิยมให้กับหนังสือเล่มนี้คุณนพดลเวสสวัสดิ์เป็นผู้แปลสำนักพิมพ์มติชนเป็นคนวานผมเขียนให้นะครับThe Diagnosis เป็นเรื่องของคนที่ติดมือถือเหมือนก่อนเข้ารายการจะพูดถึงการติดมือถือนะติดมือถือแล้วมันก็หมกมุ่นอยู่กับเรื่องการดูมือถือแล้วมันก็ได้รับอิทธิพลจากคลื่นจากอะไรพวกนี้นะครับThe Diagnosisแล้วก็เหมือนกับชีวิตจะหาไม่อาจเจอแล้วนะครับขอไปโอเคนี่อันนี้ครับขอไปนึกว่าเตรียมเรียบร้อยแล้วอุตส่าห์นั่งกินกาแฟเพลิน Diagnosis Diagnosis ก็คือการวินิจฉัยโรคใช่ไหมคุณนพดลเวสสวัสดิ์ก็แปลไว้แล้วถ้าไปหาซื้อเล่มเต็มเอาเพียงแต่ว่าผมจะพูดถึงคำนิยมตอนต้นเพราะว่าเวลาอ่านคำวินิจฉัยซึ่งฉบับที่แปลเป็นไทยนะครับจากต้นฉบับ The Diagnosis เนี่ยของอาจารย์อาลันไลแมนเนี่ยผมก็เขียน
คำนิยมว่าอย่างดังต่อไปนี้ต่อไปนี้จะอ่านคำนิยมที่ผมเขียนให้

เข้านะครับให้กับสำนักพิมพ์มติชนซึ่งก็นานมาแล้วครั้งหนึ่งบุยกี่ปีแล้วเนี่ย2546ผมเขียนไว้อย่างนี้ขออนุญาตอ่านนะครับแล้วมันจะมาพาดพิงถึงเรื่องที่มันติดใจตั้งแต่ต้นก็คือเรื่องโอเฮนรี่คือพูดง่ายคือในวัยเด็กถ้าเราอ่านอะไรแล้วบางทีมันไม่ลืมแล้วมันก็จำมาคุยต่อท่านผู้ฟังฟังบ่อยก็จะบ่นนะครับแต่ถ้ายังไม่ฟังเลยเดี๋ยวไปหาหนังสืออ่านหนังสือของอารอนไลแมนสำนักพิมพ์มติชนแปลไทยแล้วนะครับคำวินิจฉัยผมเขียนว่าเดี๋ยวขออ้างคำพูดที่เด็ดๆจากหนังสือเล่มนี้ก่อนนิดนึงเพื่อนก็มีแค่คนเดียวสู้โลกภายนอกไม่ได้ก็หลบหางไปซ่อนตัวอยู่ในห้องกับคอมพิวเตอร์บ้าๆเครื่องนั้น He has one friend and he shuts himself up in his room all day with the stupid computer ก็คือมนุษย์ติดคอมพิวเตอร์ปัจจุบันก็ติดมือถือนะครับหนังสือเรื่อง The Diagnosis โดย Alan Lightman หรือที่นพดลเวชสวัสดิ์ผู้แปลตั้งชื่อภาคภาษาไทยว่าคำวินิจฉัยเป็นนวนิยายวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ที่ไม่ต้องการจินตนาการที่ไกลสุดเหมือนงานเขียนอมตะจากศตวรรษที่แล้วของจูลส์เวิร์น18281905หรือเฮอร์เบิร์ตจอร์จเวลล์1866-1946ท่านเห็นว่าผมก็จะติดหนังสือพวกนี้ก็จะหาเรื่องเอามายกเปรียบเทียบให้จนได้นะครับถ้าคนอื่นเขียนคำนิยมก็อาจจะไม่มีจูลส์เวิร์นเนื่องจากผมติดจูลส์เวิร์นกับเฮอร์เบิร์ตจอร์จเวลล์ SG เวลล์แม้ไม่ถึงขั้นที่จะยกขึ้นมาเปรียบเทียบกันแต่เพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบจากการอ่านวรรณกรรมการเปรียบเทียบงานที่ต่างชั้นต่างการกันก็ช่วยอธิบายความหนักอึ้งที่เกิดหลังอ่านหน้าสุดท้ายของ Diagnosis ได้ The Diagnosis อ่านง่ายเข้าใจง่ายแต่ทำใจยากระหว่างอ่านไปตั้งแต่ต้นจนจบเกือบลืมไปว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นก็คืออาจารย์ไลแมนแกเป็นนักวิทยาศาสตร์แกเขียนนิยายนี่ครับเหมือนในคาร์ลเซกันก็เขียนนิยายเรื่องคอนแทคพวกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยชอบเขียนนิยายประโลมโลกกันแต่เอาวิทยาศาสตร์เข้ามาแทรกนะครับเหมือนพวกหมอเมืองไทยชอบเล่นการเมืองไม่ใช่ไม่เหมือนนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบิลอันนี้เป็นตัวเอกของเรื่องนะครับบิลชาลเมอร์สกระทบชีวิตการงานของเขาสะเทือนถึงครอบครัวภาคความเป็นภรรยาของเมลิซาที่เคยรักกันอย่างเป็นสุขดูดดื่มในอดีตพลิกผันก็สู่ความหวั่นไหวที่ไร้ที่ยึดเหนี่ยวในชีวิตครอบครัวปัจจุบันหลังคำวินิจฉัยทำให้เกิดคำถามใน14ปีปัจจุบันก้าวหน้าพัฒนาของอเล็กซ์อีกน่าจะดีกว่าปัจจุบันทิ้งไว้ให้คิดแค่อยากหยุดคิดหลังอ่านจบแล้วก็หนังสืออ่านนิยายแล้วเยอะแบบนี้ครับความจริงนะครับอ่านจบแล้วกับอายุของอเล็กซ์รู้สึกว่าที่เพิ่งอ่านเรื่องจะข่าวสารและสารจนจัดการสำหรับผู้อ่านที่จะต้องอนาการถึงอนาคตใจอมตะเช่นน่าจะใช้เหตุผลทางอาการของผู้อ่านสุขและอิ่มเอิบลืมของนักเขียนผู้สำคัญในช่วงเวลาเพียงเรื่องที่เป็นจินตนาการทั้งหลายเหล่าทยอยกลายเป็นเรื่องจริงอย่างต่อเนื่องและน่าพรั่นพรึงแม้ว่าจะเป็นงานนวนิยายวิทยาศาสตร์ผจญภัยไกลสุดขอบความฝันเรื่อง The Journey to the Center of the Earth 1864แปล1874คือแปลจากภาษาฝรั่งเศสไปอังกฤษนะครับเขียนปี1864แปล

1874From the Earth to the Moon 1865แปล1873 20,000 Leagues Under the Sea 1870แปล1873 Mysterious Island 1870แปล1875และ Around the World in 80 Days 1873แปล1873ของจูลส์เวิร์นหรือผลงานอมตะที่อธิบายมหัศจรรย์แห่งปรากฏการณ์ที่เกิดจากประดิษฐ์การประดิษฐ์คิดสร้างเรื่อง The Time Machine 1895 Invisible Man 1897 The War of the World 1898และ The Shape of Things to Come 1933ของ H.G. Wells แน่นอนงานเขียนของ Alan Lightman เรื่อง Dionysus นี้ยังไม่อาจเทียบชั้นกับนักเขียนอมตะแห่งศตวรรษที่18ได้แต่ผลกระทบจากการอ่าน The Diagnosis นั้นเกิดขึ้นทันทีผู้อ่านรับรู้ได้เข้าใจได้และชีวิตถูกกระตุกให้หยุดพิจารณาในปัจจุบันทันทีอันนี้สำนวนผมนะคือถ้าใครมาวานเราหรือก็จ้างนะครับให้ตังค์ 2,000 3,000 เขียนบทแนะนำหนังสือ2สำหน้านะครับผมต้องอ่านจบทั้งเล่มอ่านให้จบแล้วก็สรุปความคิดรวบยอดเขียนให้ได้สักสองหน้าสามหน้ามากเกินไปก็ไม่ได้นะครับไม่ดีที่ไปทำให้ผู้อ่านพวักพวงก็เอาพอสองสามหน้าเพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านตามไปหาอย่าไม่เล่าเรื่องละเอียดเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าอ่านจบแล้วเนี่ยชีวิตถูกกระตุกให้หยุดพิจารณาในปัจจุบันไม่ต้องคอยนานถึงร้อยปีเช่นงานเขียนอมตะที่กล่าวถึงคุณค่าของการเปรียบเทียบจึงอยู่ตรงที่ผลกระทบจากการอ่านว่าจะเกิดแบบใดเมื่อไรเร็วช้าต่างกันอย่างไรด้วยเหตุนี้ The Diagnosis จึงเป็นนวนิยายวิทยาศาสตร์ที่เป็นเสมือนเรื่องจริงเป็นได้ทั้งนวนิยายและสารคดีในเรื่องเดียวกันความเห็นของผมคนอ่านคนเดียวนะครับอาจารย์อาลันไลท์แมนเป็นศาสตราจารย์สอนวิชาฟิสิกส์และวิชาเขียนวรรณกรรมสร้างสรรค์ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์หรือ MIT เรื่องวิทยาศาสตร์จึงถูกเรียบเรียงเป็นนวนิยายได้อย่างกลมกลืน The Diagnosisสะท้อนถึงผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศที่มนุษย์ซึมซับเข้าวิถีชีวิตจนแยกไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ้นกับใครและอย่างไรหรือถ้าจะให้ถามอีกครั้งก็ต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่าคิดไปเองนะแยกเป็น2แบบนะครับท่านผู้ฟังครับเอากดไปกดมา memorandum of hope ขออภัยจริงๆผมก็นั่งอ่านไปแล้วก็หยิบหนังสืออยู่ข้างหน้าแล้วบังเอิญหนังสือมันไปกดที่คีย์บอร์ดโดยไม่ตั้งใจพอไปกลับมาที่คำวินิจฉัยนะครับแหมทำไมเงยหน้าดูจอจะท่านฟังอยู่เฮ้ยภาพอะไรโผล่ขึ้นมาขอประทานโทษด้วยนะครับคืออย่างนี้ครับอาจารย์อันอาลันไลแมนเป็นนักวิทยาศาสตร์แถมเป็นนักวรรณกรรมแกก็เขียนหนังสือนะครับแล้วหนังสือเนี้ยแล้วแต่ท่านอ่านแล้วจะมองหาอะไรในชีวิตของท่านมันไม่เหมือนกับการอ่านหน้าจออ่านดิจิทัลอีบุ๊กหรืออ่านหนังสือที่ไม่มีตัวตนอ่านหนังสือมันต้องถือกระดาษอย่างเงี้ยครับแล้วก็พลิกไปพลิกมาเอากระดาษปะติดสติ๊กเกอร์ไว้เอาหน้าโน้นหน้านี้นะก็ชีวิตของตอนนี้ก็เข้าถึงว่าไอ้เราคิดไปเองหรือว่าผู้เขียนให้เราคิดเรื่องชีวิตของตัวเอกในเรื่องคือบิลชาลเมอร์เนี่ยอาจจะเหมือนกับชีวิตเราทั้งหลายที่ถูกล้อมกรอบไปด้วยเวลาและงานในกรอบนั้นเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่ไหลทะลักท่วมท้นเร่งรัดให้กลั่นกรองและประมวลเพื่อนำมาแปลงเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือความดีความชอบในหน้าที่การงานข้อมูลมากมายเร่งรัดเคร่งเครียดจนต้องอาศัยเทคโนโลยีมาจัดการจนสุดท้ายก็เหลือวิสัยจะจัดการเมื่อพลาดพลั้งหาคำตอบทันทีไม่ได้ก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยวินิจฉัยตอนนั้นยังไม่มี AI นะครับตอนที่หนังสือเล่มนี้ออกมาตอนนี้มี AI แล้วพวกเราก็จะไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะครับ AI ช่วยหมดเลยมันก็ไม่ได้นะมันไม่สนุกความเจริญก้าวหน้ามีมากขึ้นการวินิจฉัยปัญหาใช้เทคโนโลยีหลากหลายมากขึ้นคำตอบที่แท้จริงจึงหาไม่ได้ยิ่งพึ่งเทคโนโลยียิ่งหาคำตอบไม่ได้ชีวิตอาจจะหลุดลอยไปโดยไม่ทราบเหตุผลเพราะเทคโนโลยีแย่งโอกาสในการคิดของมนุษย์ไปหมดเทคโนโลยีวินิจฉัยให้หมดแล้วเทคโนโลยีก็ล้มเหลวด้วยเช่นกันโอเคครับคือผมเอาหนังสือเล่มนี้กลับมาอ่านเฉพาะบทนำหรือเขาเขียนส่วนตัวของผมที่เขียนให้มติชนไปเมื่อวานนี้จะอ่านหนังสือของThucydides เนี่ยหนังสือประวัติศาสตร์ไร้คำกรีกโบราณแล้วก็

0: หนังสือเรื่อง The History ของเฮโรดอนตุสนะครับก็คือเมื่อวานนี้ก็จะตามดูเรื่องอารยธรรมโบราณของกรีกกับอิหร่านเสร็จแล้วก็มานั่งนึกเทคโนโลยีที่เราตามแล้วเรามีอะไรเราก็ถาม AI ก็เลยนึกว่าย้อนกลับไปดูซิว่าตอนนั้นเราคิดยังไงตอนที่ยังไม่มี AI ตอนที่เราอ่านคำวินิจฉัยหรือ the diagnosis ที่อาจารย์นพดลเวสสวัสดิ์แปลตั้งชื่อจาก diagnosis เป็นคำวินิจฉัยก็ตรงเป๊ะเลยนะครับวินิจฉัยโรคอาการของคนติดมือถือนะติดเทคโนโลยีติดคอมพิวเตอร์ตอนนี้เราติด AI ครับอลันไลฟ์แมนพูดไปตอนนั้นยังไม่มี AI ผมก็ไม่รู้มันจะมี AI ใช่ไหมที่เขียนตอนนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เทคโนโลยีผมก็เลยเขียนว่าเทคโนโลยีแย่งโอกาสในการคิดของมนุษย์ไปหมดเทคโนโลยีวินิจฉัยได้หมดอันนี้เขียนเมื่อ31กรกฎาคม2545นะครับตอนนี้เรามา69 24ปีก่อน AI นะครับตอนนี้มี AI แต่ตอนนั้นอะผมก็พะวงแล้วเพราะว่าอาจารย์อารันไลแมนก็เขียนทำให้เราพะวงว่าเราใช้คอมพิวเตอร์มากเกินไปนะไม่ถึงขนาดมือถืออย่างทุกวันนี้คอมพิวเตอร์ของเราคือมือถือตอนนั้นเราก็คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปโน้ตบุ๊กตั้งโต๊ะเดสก์ท็อปเนี่ยอะไรก็คอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้การเวลาผ่านมานะตั้งแต่ตอนที่หนังสือเล่มนี้ออกมาแล้วผมเขียนคำวิจารณ์เนี่ยก็คือที่เขียนเนี่ย2545ก็กลัวแล้วนะว่ายิ่งพึ่งเทคโนโลยียิ่งหาคำตอบไม่ได้ผมอาจจะผิดก็ได้ท่านผู้ฟังไปนั่งคิดดูแต่ตอนนั้นผมมีความรู้สึกว่าถ้าพึ่งเทคโนโลยีแล้วมันก็ยังหาคำตอบไม่ได้เพราะคำตอบของเราไม่ใช่ข้อมูลความรู้อยู่ในคอมพิวเตอร์นะในทัศนะผมคำตอบของเราคือชีวิตคอมพิวเตอร์มันจะบอกได้ยังไงว่าชีวิตเราต้องการอะไรและความสงบงดงามรุ่งเรืองสุนทรีในชีวิตของเรากับคนรักลูกหลานครอบครัวคอมพิวเตอร์ AI ให้คำตอบไม่ได้นะยิ่งพึ่งเทคโนโลยียิ่งหาคำตอบไม่ได้ชีวิตอาจจะหลุดลอยไปโดยไม่ทราบสาเหตุเพราะเทคโนโลยีแย่งโอกาสในการคิดของมนุษย์ไปหมดเทคโนโลยีวินิจฉัยให้หมดแล้วเทคโนโลยีก็ล้มเหลวด้วยเช่นกันบิลชาลเมอร์ตัวเอกทำงานตั้งแต่เริ่มเดินทางจะไปทำงานแม้เลิกงานกลับถึงบ้านก็ยังทำงานท้ายสุดเมื่อหมดโอกาสที่จะทำงานต่อไปบิลจึงได้โอกาสในการหยุดเพื่อให้ได้คิดถึงตรงนี้ชีวิตก็หมดความหมายนี่คือเรื่องแปลกที่ต้องคิดต่อคือเนี่ยมันสะดุดนะคือพอทำงานเราก็ทำงานก่อนไปทำงานทำงานเสร็จกลับมาบ้านเราทำงานพอใกล้ตายเราเลิกทำงานชีวิตเราไม่มีความหมายแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าเราต้องหยุดทำงานในช่วงที่ชีวิตมีความหมายหลุดไปอยู่ป่าอยู่ดงหนังสือหรืออยู่กับเพื่อนฝูงมนุษย์โดยไม่ต้องอ่านจอคอมพิวเตอร์เลยชีวิตจะเริ่มมีความหมายขึ้นก็ได้นะไม่รู้เรามาทะเลาะกันเรื่องนี้หรือท่านทะเลาะกับลูกๆกันนะครับทำไมปัจจุบันการไม่ต้องคิดทำไปตามกรอบจึงเป็นชีวิตที่มีความหมายแต่พอได้โอกาสหยุดคิดชีวิตก็ไร้สิ้นซึ่งความหมายเทคโนโลยีแย่งความเป็นมนุษย์ของคนไปทำลายจนสิ้นแล้วหรือเหลือไว้เพียงความเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกบงการโดยเทคโนโลยีแม้กระทั่งความล้มเหลวของส่วนของอวัยวะของมนุษย์ที่มนุษย์รู้สึกได้หากเทคโนโลยีวินิจฉัยว่าไม่อยากทำไม่ใช่อย่างที่มนุษย์รู้สึกมนุษย์ก็ยังต้องยอมรับอันนี้ถ้าท่านไปอ่านแล้วจะพบว่าถ้าเราบอกว่าปวดตรงนี้ AI บอกเฮ้ยยูไม่ได้ปวดตรงนี้ปวดตรงอื่นแล้วเอาไงดีครับบั้นปลายของชีวิตที่ดูกำลังจะมีความหมายของบิลชาเมอร์มีโอกาสคิดแต่ก็ทำได้เพียงมองดูความว่าและวาดเส้นตามเงาของใบไม้ย้อนนึกถึงใบไม้ใบสุดท้ายหรือ The Last Leaf ของโอเฮนรี่เห็นไหมครับเวลาผมติดเรื่องสั้นของโอเฮนรี่พอมาอ่านเจอที่อาจารย์อารันไลท์แมนเขียนเรื่อง Diagnosis แล้วแกก็พูดถึงใบไม้ใบสุดท้ายผมก็เลยสกิปถึงโอเฮนรี่เมื่อร้อยปีที่แล้วโอเฮนรี่สร้างความหวังให้ชีวิตตราบที่ใบไม้ใบสุดท้ายในฤดูใบไม้ร่วงยังไม่ร่วงไปจากต้นแต่อารันไลแมนบอกเราในปัจจุบันว่าใบไม้ปัจจุบันมีมากมายเหลือเกินที่มองเห็นก็เพียงเงาที่ทาบกับพื้นที่พร่ามัวเคลื่อนย้ายไปตามแสงโอ้ในหนังสือเล่มนี้จะมีนะครับแสงมันมาจับที่ตัวใบไม้แล้วใบไม้มันเยอะมากจนงงไม่หมดเลยนะครับนะทั้งโอของโอเฮนรี่ใบไม้ใบสุดท้ายมันไม่ร่วงชีวิตก็มีความหมายครั้นเมื่อแสงพร่ามัว เงาทับซ้อนกันมากขึ้นจะให้ตามลำแสงที่เคลื่อนไปทันได้อย่างไรชีวิตก็ขาดลอยเพราะภาพใบไม้เป็นเพียงเงาที่ไม่ใส่ใจมนุษย์เลยเทคโนโลยีกำลังก้าวหน้าหนีมนุษย์ไปอย่างรวดเร็วมนุษย์ที่ผูกชีวิตไว้กับเทคโนโลยีจึงไม่มีวันผูกติดไม่มีวันตามทันชีวิตบิลจึงพร่ามัวเหมือนเงาใบไม้ทั้งหลายนั้นชีวิตของอเล็กซ์ลูกชายของบิลก็เช่นกันก้าวไปสู่อนาคตที่ไกลออกไปแต่เทคโนโลยีก็สั่งให้กลับไปหาอดีตของกรีกโบราณปราชญ์โสเครติสเผชิญชะตากรรมด้วยคำวินิจฉัยของอานิตัสทั้งหมดเกิดจากบทสนทนาที่ขาดจินตนาการได้จากการที่เมื่อถึงบ้านก็เข้าห้องปิดประตูและเฝ้าแต่หน้าจอคอมพิวเตอร์เหลือเพื่อนอยู่เพียงคนเดียวเทคโนโลยีการสารสนเทศปัจจุบันจึงนำเอาอดีตมาเตือนอเล็กซ์ซึ่งอเล็กซ์ก็เป็นเด็กเกินไปที่เข้าใจความสำเร็จของตนเองว่าเป็นคำเตือนจากเทคโนโลยีผ่านโสเครติส digitally downloaded ก็คือโสเครติสตัวดิจิทัลโหลดมาจากคอมพิวเตอร์คือที่บอกว่าลูกเราหรือตัวเราเข้าห้องปิดประตูดูคอมพิวเตอร์เพื่อนของเราเหลือคนเดียวครับคือคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เพื่อนผมที่อยู่เนี่ยคอมพิวเตอร์นะไม่นับหมา3ตัวที่อยู่ที่บ้านนะครับไม่ทราบว่าอนาคตของอเล็กซ์ลูกของบิลจะเป็นอย่างไรแต่นั่นแหละคืออนาคตของคนรุ่นถัดจากรุ่นที่กำลังจะอ่าน Diagnosis ขณะนี้ย้อนกลับไปอ่านเรื่องสั้นของโอเฮนรี่หรือเรื่องยาวของจูนเวิร์นและเอชีเวลจะเป็นสุขกว่าอ่าน Diagnosis ของอลันไลท์แมนโลกเมื่อศตวรรษที่แล้วมีจินตนาการที่น่ารื่นรมกว่าปัจจุบันอย่างล้นเหลือความโหดร้ายของปัจจุบันคือการที่ไม่มีที่ไม่มีเวลาว่างให้สร้างจินตนาการเราไม่มีทางเลือกเราเกิดมาและกำลังอยู่ในศตวรรษที่21หากไม่กล้าอ่าน Diagnosis ก็อาจจะไม่กล้าเผชิญหน้ากับศตวรรษที่21ก็ได้หากเรากล้าเผชิญหน้ากับศตวรรษที่21เราอาจจะกล้ามากพอที่จะชะลอศตวรรษที่21ให้ช้าลงเพื่อคอยให้เราตามทันได้บ้างหรือถ้าเราแน่จริงเราต้องหยุดศตวรรษที่21ให้ได้ปิดบทแนะนำหนังสือ Diagnosis ของผมนะครับของอาจารย์ของมติชนนะอาจารย์นพดลเวสสวัสดิ์แต่ว่าผมช่วยเขียนคำนำให้นะผมก็ปิดท้ายไว้ว่าถ้าเราแน่จริงเราต้องหยุดศตวรรษที่21ได้คือคนแก่อย่างผมอยากจะหยุดศตวรรษที่21อยากอย่างน้อยก็ชะลอไม่ให้มันไปเร็วนักเพราะผมตามไม่ทันแล้วลูกผมมันจะตามทันเหรอแล้วหลานผมจะตามทันหรือไม่แน่อาจจะทันก็ได้อันนี้อ่านนิยายนะครับจิตใจก็เลยอลเวงวุ่นวายหวังว่าเช้าวันนี้ท่านผู้ฟังจะเกิดปรัชญาชีวิตเราคิดเอาเองแล้วกันนะครับว่าเพื่อนของท่านมีกี่คนหรือมีคนเดียวคือมือถือนะครับแล้วลูกของท่านล่ะจะไม่มีเพื่อนเลยหรือมีแต่มือถือหรืออาจจะกด AI แล้วก็คุยไปคุยมาเหมือนกับเพื่อนแต่มันก็ไม่ใช่มนุษย์นะครับเลยเวลาไปเยอะแล้วนะครับขณะนี้ 5:41 นาทีท่านกำลังฟังโลกยามเช้าโดยกับผมสมเกียรติอ่อนวิมลอยู่นะครับขอเวลาพัก 96.5 FM อสมทให้ผมพักแป๊บหนึ่งนะครับจะกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
4: เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะ

0: ากาศเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติก่อนวิมล
5: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
6: ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้าทาง FM 96.5 MHz ของสมทนะครับสดทางหน้าปัดวิทยุทั่วไปวิทยุอยู่ที่บ้านถ้ายังฟังวิทยุตั้งโต๊ะกันอยู่นะครับหรือว่าจะฟังวิทยุจากมือถืออะไรก็แล้วแต่นี่เป็นรายการสดนะครับหรือจะดูสดจาก Facebook ของ 96.5 ตอนเช้าวันนี้ก็ได้เสมอหรือจะอยู่ที่นั่นตลอดไปทั้งวันก็ไม่ว่ากันนะครับแต่อย่าลืมว่าต้องมีปฏิกิริยาปฏิสัมพันธ์และสังสรรค์กับมนุษย์ทั่วไปเพื่อนฝูงลูกหลานคนรักหรือคนชังคนทะเลาะกันบ้างมันจะได้คงความเป็นมนุษย์เมื่อกี้นี้ผมได้พูดถึงหนังสือของอารันไลแมนแล้วว่าจะอีกนิดนึงนะครับแต่จะไม่ยาวนะครับก็คือไอ้ลาสลิปนี่พูดไปแล้วครับก็คือมีไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับคือไม่งั้นเดี๋ยวท่านอ่านไม่สนุกแต่มันก็จะมีนี่คือโอเฮนรี่นะครับเรื่องThe gift of the มาใจก็คือของขวัญจากนักปราชญ์ก็อย่างที่เอ่ยไปแล้วคือว่าถ้าเดเมใจเนี่ยก็เป็นพวกนักปราชญ์ชาวเปอร์เชีย3คนก็มาตามหาพระเยซูที่กำลังประสูติอยู่ที่โรงนาที่เบธเลแฮมครับแต่ว่าเมใจเนี่ยก็ใช้ในบริบทไปคล้ายอย่างนั้นก็คือว่าหนังสือโอเฮนรี่เรื่องสั้นที่โด่งดังเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ดังก็คือ The Gift of the Magi นะครับที่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะครับอาจารย์ดร.สาวนิชยมาภัยของผมที่วิทยาลัยกรุงศรีเกษมแนะนำให้อ่านก็เลยได้อ่าน The Gift of the Magi เรื่องย่อๆไม่เอาเรื่องย่อละเอียดจริงๆก็คือว่าเอางี้แล้วกันง่ายๆจะไม่ลงรายละเอียดคือว่าสามีและภรรยายากจนฝรั่งนะครับยากจนก็ไม่รู้ว่าคริสต์มาสนี้จะเอาของขวัญให้แต่ละคนยังไงภรรยามีผมยาวสวยนะสามีจะทำยังไงจะซื้ออะไรให้เป็นของขวัญแก่ภรรยานะส่วนสามีก็มีนาฬิกาแต่ไม่มีสายนาฬิกาพกนะครับไม่มีสายใส่กระเป๋าแล้วเปิดดูแล้วเรื่องมันจะจบยังไงทั้งคู่จนไม่เอาไม่เล่าต่อเดี๋ยวท่านผู้ฟังดูเอานะครับโอเคนะครับสำหรับประเทศไทยเช้าวันนี้นะครับหรืออีก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับในวันที่สงครามระหว่างอเมริกากับอิสราเอลฝ่ายหนึ่งรบกับอิหร่านและหยุดรบกันมา49วันลบ38หยุด49รวมแล้ว87วันเนี่ยครับก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้ายกเว้นจะมีคำหยาบคายหรือว่าพรุสวาจาด้วยภาพแผนที่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับแต่ว่าวันนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569นะครับมีแผ่นดินไหวที่เวียดนาม 3.7 ริกเตอร์นะ 3.7 แมกนิจูดก็คือไม่แรงนะครับอยู่ระดับเบาๆถ้า6ขึ้นไปก็อาจจะรู้สึกได้แรงตึกอาจจะสั่นประเทศไทยยังคงมีฝนแผ่นดินไหวที่เวียดนามอยู่ทางใต้ตะวันออกเฉียงใต้ของอุบล นะครับประมาณ329กิโลเมตรเพราะว่าเวียดนามก็เป็นประเทศยาวๆริมเลาะขอบทะเลจีนใต้นะแล้วก็จากเมืองไทยนั่งรถไปสัก 2-3 ชั่วโมงก็น่าจะทะลุถึงไส้ง่อนได้เลยนะครับมันไม่ถึง 3-5 ชั่วโมงแล้วกันเพราะว่าจะไปจันทบุรีก็3ชั่วโมงนะครับโอเคก็จริงๆแถบเนี้ยถ้ามี ความเจริญรุ่งเรืองขับรถไปมาสะดวกแวะหาอะไรกินได้นอนกลางทางแล้วไม่ลบกันไม่ขโมยไม่ขโจรนะเปิดด่านทะลุตลอดโอ้โหจะมีความสุขมากเลยแล้วรถไฟความเร็วสูงทุกประเทศมีถ้าเชื่อมกันได้นี่คือความฝันในอนาคตนะมันจะสนุกเพราะว่ามันวัฒนธรรมวิถีชีวิตใกล้เคียงกันจีนฮินดูอินเดียมาปนๆอยู่แถวทวาราวดีเนี่ยครับแผ่นดินไหวที่เวียดนามนะครับ 3.7 ไม่ไกลจากอุบลราชธานีนักก็คือประมาณ300กว่ากิโลห่างจากอุบลประเทศไทยยังมีฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับก็พยากรณ์ก็จะคล้ายๆกับวันที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็คงถ้าอยู่ทางอีสานก็ฝนตกบางแห่งนะบางแห่งก็ไม่ตกหรือตกน้อยอันนี้แล้วแต่ดวงเรามาดูข่าวต่างประเทศดีกว่าอันนี้เป็นความแหมจะใช้คำว่าความเลวร้ายความร้ายกาจหรือความไร้เดียงสาหรือความติดมือถือของโดนัลด์ทรัมป์อะไรผมไม่ทราบแกเป็นผู้นำประเทศที่เล่นมือถือแล้วก็ไม่ว่างไงจะโพสต์ข้อความตลอดนะระหว่างที่ลูกน้องตัวเองก็ไปเจรจาคือไม่ได้เดินทางส่งเอกสารผ่านปากีสถานไปศาลเอาเอกสารไปส่งต่ออิหร่านก็คุยกันไปเรื่อยยังไม่จบหรอกนะครับนะไม่รู้จะจบเมื่อไหร่แกก็ขู่ว่าทำสองแบบนะครับถ้าท่านดูบนจอแล้วจะมีความรู้สึกว่าสะอึกนี่เหรอผู้นำอเมริกาหนึ่งแกวาดแผนที่แกคงหมายถึงทีมงานของแกสั่งไม่งั้นแกจะเก่งมากนะครับทำกราฟิกเก่งก็คือไอ้ทุตโซเชียลของแกนะครับคือโซเชียลมีเดียที่แกเป็นเจ้าของและแกโพสต์ข้อความเหมือนกันทุกท่านเล่น X อ่ะนะอันนี้เล่นทุตโซเชียลแกทำแผนที่แล้วก็โพสต์แผนที่นี้ไปโดยแผนที่ประเทศอิหร่านเป็นธงชาติอเมริกันอย่างที่เห็นบนจอประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความคือโพสต์ภาพเดี๋ยวข้อความจะมีซึ่งข้อความก็หยาบคายนะครับโพสต์ข้อความเนี้ยว่าแผนที่อิหร่านแผนที่ประเทศอิหร่านเป็นสีธงชาติอเมริกันแค่นี้มันจะเจรจากันได้ยังไงเมื่อตัวเองจะยึดประเทศเขาด้วยสัญลักษณ์ของภาพแล้วก็ไม่หยุดเล่นนะครับไม่หลับไม่นอนนะโพสต์ภาพโพสต์ข้อความแล้วเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่าการเจรจาเพื่อสันติภาพกับอิหร่านgetting a lot closer ยิ่งใกล้เข้ามามากแล้วที่จะบรรลุเป้าหมายแต่ if a deal isn't soon reached แต่ถ้ายังไม่ตกลงกันให้เร็วอเมริกา will blow them to kingdom come นี่คือความผมใช้คำว่าคำหยาบเป็นคำหยาบกร้านโหดร้ายรุนแรงก็คือเจรจาให้จบเร็วถ้าไม่จบเร็วจะระเบิดให้มันเละไปเลยอันนี้ต่างกับแต่ว่าทำนองเดียวกันนะเคยใช้คำว่าอะไร rain hail ให้หาฝนแห่งนรกไปตกที่อิหร่านนะครับแล้วจะเอาอิหร่านระเบิดให้เละเทะหายไปจากโลกนี้ให้กลายไปเป็นกลับไปสู่ยุคหินมีคำหยาบเยอะแยะที่หยาบกร้านหยาบกระด้างหรือคำดูถูกเนี่ยครับนั้นเมื่อวานนี้แกก็บอก blow them to kingdom come คือระเบิดให้มันเหมือนกับไม่มีอนาคตอีกต่อไปแล้วคือผมก็เคยนึกว่ามันจะมีเหลืออีกไหมไอ้วลีเด็ดแห่งความเลวร้ายเพื่อจะทำลายศัตรูให้สิ้นซากเนี่ยมีเยอะครับไอ้คิงน้อมคำเนี่ยมันก็มีมันก่อนเมื่อเดือนที่แล้วผมก็บอกยังไม่ได้ใช้คำนี้นะคิงน้อมคำไอ้คิงน้อมคำเนี่ยคือระเบิดให้มันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วนะในอนาคตจนกว่าจะมีราชอาณาจักรใหม่เกิดขึ้นมาประมาณนั้นนะครับ blow them to king น้อมคำคิงน้อมคำถ้ารวมคำมันก็จะเป็นคิงน้อมคำนะถ้าไปดูคำแปลนะครับเอาต้นกำเนิดของคำว่าคิงน้องคำเนี่ยมาจากคัมภีร์ไบเบิลเป็นบทสวดเป็นบทแมทธิวบทที่16ข้อ10นะครับในคัมภีร์ไบเบิลฉบับ King James Version นะครับซึ่งอ่านว่า Thy Kingdom Come อาณาราชอาณาจักรของสู่เจ้าของท่านนะครับจะกลับมา Thy will be done in earth แต่บนโลกท่านจะไม่มีอะไรเหลือแล้วก็ It is in heavenมันจะอยู่ที่สวรรค์คำว่าคำเนี่ยสำนวนหรือไวยากรณ์เรียกว่าแกรมมานะครับเป็น subjunctive verb เป็น verb นะครับที่ไปพ่วงกับคำอื่นคือมันมีความหมายว่า May your kingdom arrive ตอนนี้คุณจะหายไปจากโลกนี้แล้วคอยโลกหน้าแล้วครับไอ้คำว่า kingdom คำเนี่ยมันแปลง่ายๆผมก็ไปตรวจดูเอาง่ายๆแล้วกันนะครับคุณไป บอกเขาว่าจะระเบิดอยู่จนกระทั่งถึงวันที่คิงด้อมคำเนี่ยแปลว่าจนถึงโลกหน้าภาษาไทยจำนวนไทยเรียกว่าชาติหน้าแล้วกันเองจะเกิดใหม่อิหร่านต้องเละชาตินี้จะไม่เหลือ after life ก็คือชาติหน้า eternity ก็คือเป็นอมตะการจนแบบไม่มีที่สิ้นสุดคือคุณตายแล้วไม่ต้องกลับมารอโลกหน้าชาติหน้าพระเจ้าองค์หน้าก็แล้วกันมันคำว่าคิงด้อมคำเนี่ยมันดูถูกอิหร่านเป็นอย่างยิ่งแล้วระหว่างนี้ก็ให้เจรจาเสร็จแล้วไงแกบอกถ้าเจรจาช้าแกจะระเบิดให้หายไปจากโลกนี้รออนาคตค่อยกลับมา infinity ตอนแรกก็พูดอย่างนั้นนะครับเสร็จแล้วนี่อาจารย์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตันเชื้อสายอิหร่านนะครับอาจารย์วาลีนัสเซอร์เชื้อสายอาหรับโทษทีนะครับท่านเขียนหนังสือชื่อ Iran's Grand Strategy นะครับผมว่าจะซื้อตอนนี้ประหยัดอ่านเรื่องย่อแล้วกันแกก็บ่นบอกว่าโดนทำนี่แกก็อย่างเงี้ยระหว่างเจรจาแกก็จะทอบทำให้เสียอารมณ์เสียความรู้สึกแล้วก็ทำอะไรที่มันผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นเราทำก็เลยในระหว่างที่ in the middle of delicate diplomacy ระหว่างที่กำลังเจรจากันอยู่อย่างละเอียดอ่อนเนี่ยแกก็พูดหรือเขียนหรือโพสต์ข้อความอะไรที่ทำให้คนสงสัยแล้วตกลงเอาไงครับเพราะว่าแกบอกว่าเจรจาให้จบเร็วถ้าไม่จบเร็วระเบิดให้ไม่เหลืออนาคตให้หมดอาณาจักรนี้ไปเลยก็เหมือนเอานรกไปลงเสร็จแล้วไงต่อไปพอไปดูข่าวจากอัลจาซีราล่าสุดเช้ามืดวันนี้ทรัมป์ก็ออกคำสั่งไปยังทีมงานเจรจากับอิหร่าน not to rush into a deal with Iran อ้าวแล้วกันพี่ก็บอกว่าก็เมื่อกี้บอกว่าให้จบเร็วถ้าไม่จบเร็วเจรจาไม่จบเร็วก็จะระเบิดให้ไม่เหลืออนาคตจนกว่าจะเกิดอาณาจักรใหม่นะครับแล้วกลับมาสั่งบอกว่าไม่ต้องรีบร้อน not to rush into a deal ไม่ต้องร้อนให้มันช้าๆเข้าไว้ทำบอกทีมเจรจาว่าไม่ต้องรีบร้อนตกลงกับอิหร่านนี่เป็นข่าวล่าสุดตรงนี้เนี่ยที่ทำให้อาจารย์ชาวอาหรับท่านนี้นะครับมาลีนัสเป็นชาวอเมริกันแหละนะครับอยู่สอนอยู่ที่ Princeton เขียนหนังสือที่กำลังโด่งดังพิมพ์ใหม่อีกทีนะครับที่จริงไม่ได้พิมพ์ใหม่อ่ะแล้วพิมพ์เวอร์ชันปกอ่อนราคาถูกหน่อยผมก็รออยู่นะว่าจะเอาไงดีหมู่นี้ซื้อหนังสือมากจนอ่านไม่ทันนะครับเอาละครับก็แกก็บ่นบอกว่าตอนแรกโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าต้องการทำลายอารยธรรมอิหร่านให้สิ้นซากให้หายไปจากโลกนี้อ่ะตอนนี้แกมาประกาศบอกว่าจะเปลี่ยนอิหร่านให้เป็นทรัพย์สินของอเมริกาทรัพย์สมบัติของอเมริกาคือเอาแผนที่อเมริกาไปปักอยู่บนแผนที่ประเทศอิหร่านไงคือให้อิหร่านกลายเป็นของอเมริกาอันนี้อาจารย์วาลีนัสเซอร์แกก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นความรู้สึกที่มันน่ารังเกียจอ่ะเป็นน่าขยะแขยง gross behavior เป็นความรู้สึกเป็นพฤติกรรมที่น่าขยะแขยงน่ารังเกียจอ่ะทำอะไรแบบนี้นะซึ่งมันเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการเจรจาทางการทูตที่มีอยู่นะครับนะแล้วมันก็ยิ่งจะทำให้ชาวอิหร่านผนึกกำลังร่วมกันสามัคคีกันเหนียวแน่นมากขึ้นเพื่อต่อต้านอเมริกาเพื่อปกป้องประเทศของตัวเองนี่ยังเอาแผนที่อเมริกามาทับเอาธงชาติอเมริกามาทับแผนที่อิหร่านนะครับมันก็ยิ่งทำให้การเจรจาไม่มีวันจบและบอกให้จบเร็วๆไม่งั้นระเบิดเละแล้วตอนนี้บอกว่าไม่ต้องรีบร้อนแล้วไงกันนะครับผมคิดว่าคนอเมริกันน่าจะต้องสรุปได้แล้วว่าผู้นำของท่านเนี่ยอยู่ในอำนาจต่อไปไม่ได้มันเละเทะเพราะว่ามันขึ้นๆลงๆเหมือนมีอาการทางจิตวิปริตแต่บางคนก็บอกว่ามันเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการเจรจาก็ไม่รู้ครับก็แต่เป็นคนที่คบไม่ได้แล้วก็เชื่อถือไม่ได้ไม่รู้จะเอายังไงครับท่านรัฐบาลนายกรัฐมนตรีของไทยรัฐมนตรีต่างประเทศและคณะตอนนี้ไปฝรั่งเศสท่านคงเห็นข่าวแล้วของเราไปทำงานเชิงบวกนะครับแล้วก็สร้างสรรค์แล้วก็จะดูว่าจะเอาชุดไทยให้ทางยูเนสโกได้พิจารณาให้เป็นมรดกโลกที่เขาเรียกว่า intangible เหมือนมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้ภาษาไทยแปลว่าอย่างนั้นแล้วคนไทยทั่วไปก็ยังงงจับต้องไม่ได้แล้วมันคืออะไรนะครับคือมันแปลมาจากภาษาอังกฤษ intangible world heritage เนี่ยถ้าจับต้องได้คือมองเห็นไปเดินเที่ยวดูได้ก็จะเป็นทางธรรมชาติอุทยานแห่งชาติต่างๆใช่ไหมหรือไม่ก็จะเป็นมรดกทางโบราณคดีอยุธยาอะไรพวกนี้นะครับก็พวกนั้นมัน tangible ภาษาฝรั่งเรียกว่าวัดได้มองเห็นได้จับต้องได้นะแต่ว่าถ้าเป็นแกงเขียวหวานหรือว่าจะเป็นชุดไทยลำวงเพลงไทยอะไรก็แล้วแต่นะครับพวกนี้มันเป็นมรดกโลกได้ ถ้าหากเขาเข้าเกณฑ์แต่เขาเรียกว่าเป็น intangible บังเอิญคนไทยก็แปลว่าจับต้องไม่ได้ซึ่งมันยังคงไม่ถูกอ่ะวิธีแปลนะครับแต่มันคงไม่มีทางเลือกอื่นเพราะผมก็หาทางออกไม่เจอก็แปลคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะมันจับต้องไม่ได้คือถ้าจับได้บางทีเติมน้ำปลามากไปหน่อยมันก็เค็มก็ไม่ใช่แกงเขียวหวานที่ควรเป็นคือมันจะมีสูตรของมันแล้วกันนะมันจับต้องไม่ได้ที่จริงมันจับต้องมองเห็นได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้อยู่กับที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีวัฒนาการนั่นก็คือก็ภาวนาให้ชุดไทยของสมเด็จพระราชินีสุริกิติ์ที่ทรงประดิษฐ์คิดค้นและทำให้ผู้หญิงไทยมีชุดไทยหลายชุดสวยๆมาเนี่ยจะกลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกของไทยในอนาคตข้างหน้านะครับขณะนี้เวลาของรายการโลกยามเช้าก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วช่วงนี้มันมีการเจรจาพูดคุยถกเถียงเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้ค่อยคุยกันนะครับผมแถมท้ายไว้นิดหนึ่งก็แล้วกันว่าสังคมเราโดยเฉพาะนักการเมืองฝ่ายหนุ่มหน่อยนะครับเขาเริ่มมองว่าทำไมองคมนตรีมายุ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศไทยนะครับคือต้องให้คนเก่าๆเล่าให้ฟังจะได้เข้าใจว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเล่าแล้วกันค่อยๆพูดจะได้เด็กๆจะเข้าใจว่าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบทางอ้อมมันเป็นสัญลักษณ์นะมันสร้างพลังให้กับคนไทยอย่างไรนะครับผมก็เลยเอาวิดีโอเก่าๆที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประชุมเลยนะครับไม่ใช่แค่องคมนตรีมาคุยกับมหาไทยเรื่องปัญหาภัยพิบัติว่ามันอยากจะทราบว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะค่อยๆรวบรวมวิธีคิดหรือวิธีพูดไม่ให้กระทบกระเทือนทุกฝ่ายจะได้เข้าใจว่าโอ้ทำไมพระเจ้าแผ่นดินขยันจังนะดูแลเรื่องน้ำท่วมข้าราชการก็มาประชุมเนี้ยอย่างเห็นในภาพนี้โอ้ยคนดูเป็นล้านคนตอนนั้นผมโพสต์ภาพนี้นะครับแล้วทำไมเด็กรุ่นใหม่จึงไม่เข้าใจว่าพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าตัวแทนพระเจ้าแผ่นดินจะทำงานก็ไม่ให้ทำครับพระราชินีเคยบอกในบทความที่ผมเคยแปลไปแล้วว่าใช้เราให้เต็มที่เรามารับใช้ท่านพระเจ้าแผ่นดินกับพระราชินีรับใช้ประชาชนรับใช้รัฐบาลนะครับส่วนรัฐบาลหรือนักการเมืองรุ่นใหม่ที่ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลบอกว่าไม่ต้องมาช่วยจะทำเองเริ่มจะอยู่กันยังไงครับเนี่ยครับเอาละครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมานะครับหมดเวลาของรายการโลกยามเช้าในวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสงบและงดงามในชีวิตปลอดจากภัยสงครามทั้งปวงสวัสดีครับ
4: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอดวิมลสวัสดีครับ
5: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
7: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
10: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuka Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
12: โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลนเมสเซ
13: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
14: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
15: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะเช้าวันนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกนิกากิติเวชกุลค่ะ
3: สวัสดีค่ะดิฉันสรรกมาสารวัตรค่ะ
2: ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะผู้นำของเวียดนามจะมาเยือนประเทศไทยนะคะซึ่งน่าสนใจมากมีหลายเรื่องแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะหยิบยกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่เขาดึงดูดการลงทุนโดยใช้หลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการกับเรื่องเรดเทปปัญหาเรียกว่าซับซ้อนในวงราชการนะคะปฏิรูประบบราชการอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องพลังงานเขาจะพยายามทำให้เขียวขึ้นเพื่อดึงดูดการลงทุนนะคะวันนี้เราก็จะมาดูเรื่องนี้กันส่วนเรื่องอื่นๆนะคะก็มีทั้งมุกใหม่สแกมเมอร์ที่หลอกคนจีนมาดูงานในไทยนะคะดราม่าบอลโลกจากอิหร่านถึงกรณีน้องลิซ่าแล้วก็เปิดตัวสารคดีแฉทุนใหญ่อิงการเมืองอินโดนีเซียยึดที่ดินขับไล่ชนพื้นเมืองนะคะแล้วก็ตอนนี้ทีบิวตี้ต้องบอกว่ามาแรงจริงๆแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นเรามาติดตามเรื่องนี้ค่ะเปรียบเทียบองคมนตรีอังกฤษและไทยไปกันเลยค่ะ
4: World Update
3: ค่ะจริงๆมันมี2เรื่องที่อยู่ในเรื่องเดียวกันนะคุณกนิกาก็คือเรื่องที่รายการเราพูดบ่อยๆก็คือความเป็นห่วงเกี่ยวกับสถานการณ์ในเอลนินโญนะคะก็คือเรื่องความแปรปรวนของสภาพอากาศแล้วก็เลยทำให้มีประเด็นนะคะการที่มีภาพการประชุมโดยที่มีองคมนตรีร่วมประชุมอยู่บนโต๊ะประชุมด้วยซึ่งก็มีการชี้แจงถึงกรณีที่การประชุมเนี่ยได้เป็นต้องบอกว่าอย่างนี้เป็นลักษณะของการสื่อสารที่ทางการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยคือต้องมีหน้าที่รับมือเรื่องภัยแล้งเรื่องน้ำอะไรต่างๆใช่ไหมคะซึ่งการประชุมวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นภาพที่หลายคนก็ประหลาดใจในภาพที่ปรากฏขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการปรากฏตัวขององคมนตรีหลายคนเลยทีเดียวนะคะโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เราไม่ได้เห็นนานแล้วแล้วก็มีคุณพลากรสุวรรณรัตน์นะคะพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณอย่างเงี้ยนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยแล้วก็อีกคนหนึ่งคือคุณเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนพุทธนะคะซึ่งเป็นอดีตสภาพัฒน์เนาะเพราะฉะนั้นรายงานข่าวเนี่ยในมันมีสองมุมคุณกัญญิกาคือภาพที่ปรากฏขึ้นเนี่ยมุมที่อธิบายว่านี่เป็นการปรากฏตัวของคณะองคมนตรีปกติแล้วก็เป็นเรื่องที่มาช่วยเหลือนะคะเป็นกลไกปกติรัฐบาลเหมือนมีหน้าที่ให้กำลังใจใช้คำนี้เพราะว่าถ้าถามเราเนี่ยบางมุมคนที่เห็นด้วยนะคุณกนิกามองเป็นเรื่องปกติก็บอกโอ้เราก็จะอุ่นใจไงเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นข่าวพวกพายุเข้ามาตามจุดต่างๆใช่ไหมคะหลายคนก็กังวลว่าเออรัฐบาลจะไม่ตื่นตัวหรือเปล่ามีองคมนตรีมาก็ดีเหมือนกันนะนะคะหลายคนก็บอกว่าเนี่ยแหละคือเป็นเรื่องที่เป็นหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยเลยที่สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงอำนาจบริหารแต่ว่ามีพระราชอำนาจบางอย่างในการที่จะติดตามการทำงานนะคะอันนี้เป็นแง่มุมของผู้ที่เห็นด้วยนะคุณกนิกาแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็มีฝั่งที่ไม่เห็นด้วยเหมือนกันอย่างที่เราทราบนะก็จะมีทั้งฝั่งทั้งด้านวิชาการทั้งนักคิดนะคะแล้วก็พรรคประชาชนที่ออกมานั่งแถลงข่าวโดยพูดถึงเรื่องพระราชอำนาจเหมือนกันพูดแต่ว่าติไปที่คุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นการดึงฟ้าต่ำ นะบอกว่าเมื่อเข้ามาทำงานเนี่ยควรจะต้องดันฟ้าให้สูงมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีหลักๆหนึ่งก็คือว่าเกิดการตัดสินใจอะไรขึ้นมาและผิดพลาดเนี่ยคนที่รับผิดชอบเนี่ยมันจะต้องเป็นหลักที่เรียกว่า King can do no wrong เนาะคุณยานิกาก็คือจะต้องมีการที่มีคณะมนตรีเนี่ยมารับพระบรมราชโองการเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่สะท้อนถึงความแตกต่างแล้วก็ที่มันน่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือมุมมองของอาจารย์ชยันชัยพรนะคะอาจารย์เนี่ยบอกว่าโอ้เป็นเรื่องปกตินะที่คือที่อังกฤษเขาจะเรียกว่าคณะองคมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรนะฮะอาจารย์บอกว่าเขาก็ร่วมประชุมกับข้าราชการประจำปัจจุบันนี้ก็ยังประชุมอยู่นะคะและมันก็ไม่ได้เป็นการพบปะสังสรรค์ทั่วไปซะหน่อยเป็นกลไกทางรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายเพื่อบริหารราชการแผ่นดินถ้าใครดูภาพประกอบก็จะเห็นภาพกษัตริย์ชาร์ลส์นะคะแล้วก็ราชินีคามิล่าแล้วก็เจ้าชายวิลเลียมก็ยืนอยู่ท่ามกลางองคมนตรีที่ เรียกว่าฟังคำแนะนำที่ทรงถวายคำแนะนำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีการแสดงความเห็นบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติมากเลยนะคะที่คณะองคมนตรีเขาจะเข้าประชุมนะคะแต่ประเด็นคืออย่างนี้คุณกันนิกาประเด็นคือว่าฝั่งที่ไม่เห็นด้วยมุมหนึ่งเขาก็บอกว่าไอ้เรื่องเข้าประชุมเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งแต่ที่มาต่างหากที่มันแตกต่างมากๆ คือองคมนตรีของอังกฤษเนี่ยที่มาจะไม่เหมือนของประเทศไทยนะคะแล้วก็มันจะมีแง่มุมนะคะที่พูดถึงโครงสร้างขององคมนตรีด้วยแล้วก็มีหน้าที่แล้วก็มีเรื่องความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารจะเห็นว่ามี 3-4 ประเด็นนะคุณกันนิกาที่ฝั่งที่ไม่เห็นด้วยเขาก็เสนอประเด็นขึ้นมาแล้วเราลองฟังกันนิดหนึ่งนะคะฝั่งที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยบอกว่าทางฝั่งของ private council ของอังกฤษเนี่ยก็คือสภาองคมนตรีเนี่ยนะคะคุณกนิกาเขามีเป็นกลไกทำธุรกรรมทางด้านกฎหมายและรัฐพิธีบางประเภทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเข้ามาผ่านกระบวนการเพื่อให้มีผลทางกฎหมายไม่ใช่ว่าคือประเด็นหลักมันคืออย่างนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะคือถ้าคุณไปเข้าไปมีส่วนในการกำหนดนโยบายแทนรัฐบาลหรือแทนรัฐสภามันก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะส่งผลกระทบได้ซึ่งอันนี้น่าสนใจน้องกนิกาถ้าคุณกนิกาไปดูในช่องแสดงความคิดเห็นเนี่ยโอ้มันก็มีข้อความที่ถ้าจะใช้คำว่าอาจจะดึงฟ้าต่ำก็ได้เพราะก็มีประชาชนเข้าไปแสดงความเห็นไงคะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เข้าไปแก้ไขปัญหาทำไมถึงเข้ามาเฉพาะเอลนินโญทำไมไม่ไปแก้ไขปัญหาเขากระโดงทำไมไม่แก้ไขปัญหาหัวสวทำไมไปแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์มันกลายเป็นว่ามันก็ตรงกับประเด็นนี้ไงคุณกนิกาคือเรื่องนโยบายสาธารณะเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกประชาชนทั่วไปวิพากษ์วิจารณ์มันก็เลยเป็นมุมนึงนะคะประเด็นที่สองเนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยองคมนตรีของอังกฤษเนี่ย700กว่าคนจะเป็นระดับอดีตรัฐมนตรีผู้พิพากษาพอประชุมเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ได้มีการจำกัดจำนวนแบบประเทศไทยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็จะเป็นแง่มุมในเรื่องของที่มาแล้วเรื่องการออกแบบรายงานเนี่ยบอกว่าสำหรับของทางอังกฤษเนี่ยนะคะจะมีการแตกต่างกับประเทศไทยของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นลักษณะการที่กษัตริย์ทรงเลือกแล้วก็แต่งตั้งประธานองคมนตรี1ท่านองคมนตรีไม่เกิน18ถูกไหมคุณกนิกา ซึ่งเป็นการถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในเรื่องนี้มันก็จะมีความแตกต่างเพราะว่ามันจะมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญบัญญัติแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้สำเร็จราชการด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีประเด็นนะคะที่ทางอังกฤษเขาบอกเขาจะมีการรักษาระยะห่างกับฝ่ายการเมืองฝ่ายบริหารแล้วก็จะระบุว่าองคมนตรีเนี่ยจะต้องไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรแยกหลักการบริหารราชการแผ่นดินเพราะฉะนั้นองคมนตรีอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นกลไกทางรัฐธรรมนูญที่ฝ่ายบริหารดำเนินธุรกรรมบางประเภทอยู่แล้วสมาชิกส่วนมากก็เป็นรัฐมนตรีแต่ว่าไม่ใช่เป็นคณะที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์พูดง่ายๆว่าอังกฤษเนี่ยเขาแยกหลักการบริหารออกมานะคะคุณกนิกาแล้วสุดท้ายเนี่ย ก็มีการอธิบายบอกว่ากลไกที่สำคัญเนี่ยคือต้องวางบทบาทพระมหากษัตริย์ให้อยู่ในรูปแบบทางรัฐธรรมนูญไม่ต้องมารับผิดชอบทางการเมืองต่อรัฐสภาไม่ต้องมาถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเป็นลักษณะที่ได้รับการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเป็นการแต่งตั้งตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ออกแบบให้มีการประชุมที่พระมหากษัตริย์จะถูกปกป้องไม่ให้เข้าไปต้องรับผิดชอบเกิดรัฐบาลผิดพลาดอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นข้อถกเถียง2เรื่องค่ะคุณกันนิกาที่ได้พูดถึงกรณีที่กษัตริย์ชาร์ลส์นะคะที่ตอนดำรงตำแหน่งเป็นรัชทายาทจำได้ไหมมีการเขียนเมโมฉบับหนึ่งแนะนำสิ่งแวดล้อมรัฐบาลโอ้ตอนนั้นกษัตริย์ชาวในอดีตนะตอนรัชทายาทท่านสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ถูกถกเถียงขอบเขตมากๆนะคะว่าท้ายที่สุดเนี่ยเป็นการวางบทบาทโดยอ้อมหรือว่าทำอย่างไรที่จะไม่ให้ดึงฝาต่ำนะคะอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นว่าใครดึงกันแน่นะคุณกันนิกาแล้วหลักการเนี่ยควรหรือไม่ที่คิงแคนดูโนรองจะต้องมากระทบกระเทือนจากคำวิพากษ์วิจารณ์จากคนที่เข้าไปแสดงความเห็นในภาพข่าวที่ปรากฏองคมนตรีร่วมประชุมค่ะคุณกันนิกาค่ะ
2: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะ
4: World Update
2: ค่ะคุณสังกมาคะเรื่องของความปลอดภัยในประเทศไทยเนี่ยเราก็พยายามสร้างแล้วก็ทำให้เกิดความมั่นใจเนาะเพื่อให้นักท่องเที่ยวนักลงทุนเนี่ยเดินทางมาที่ประเทศไทยแต่แล้วมันก็จะมีเรื่องตลอดเลยนะคะล่าสุดเนี่ยเป็นเคสของคุณผู้หญิงจีนคนหนึ่งชื่อคุณเมี่ยวนะคะเธอเนี่ยโพสต์วิดีโอเรียกร้องขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาเพื่อตามหาสามีของเธอก็คือคุณจางเม่านะคะหายตัวไปจากประเทศไทยคุณเบี้ยวเนี่ยเขาบอกว่าจางพร้อมกับเพื่อนอีก3คนเนี่ยเดินทางมายังประเทศไทยเมื่อวันที่3พฤษภาคมเพื่อสำรวจโครงการออกแบบโฆษณาตามกำหนดการเดิมนะคะแต่กลับหายตัวไปในช่วงเช้าของวันที่4แล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้เป็นเวลา10กว่าวันแล้วครอบครัวได้รับเสียงโทรศัพท์เพียงครั้งเดียวซึ่งสงสัยว่าเป็นการบังคับขู่เข็นให้พูดตามคำสั่งเพราะว่ามีเสียงคนเร่งให้รีบวางสายนะคะซึ่งครอบครัวก็เลยต้องแจ้งเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่เธอบอกว่าจางกับเพื่อน3คนเนี่ยคุ้นเคยกับการเดินทางมาที่ประเทศไทยเนาะแล้วก็กำหนดการครั้งนี้เนี่ยก็คือเดินทางวันที่3กลับวันที่12เข้าถูกออกถูกต้องนะคะมีตั๋วเดินทางไปกลับพร้อมนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่เขาจะเดินทางไปสำรวจโครงการเนี่ยเขาเคยแสดงความกังวลว่าเอ๊ะจะถูกหลอกไปนะก็เลยปรึกษาทนายความจากสำนักงานทนายความแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางทนายความก็บอกว่าโอ้ปลอดภัยดีนะคะก็เลยเดินทางมาแต่อยู่ๆถูกเปลี่ยนกันกำหนดการตะคันหันนะคะซึ่งสื่อจีนก็คือเว็บไซต์ข่าว163เนี่ยค่ะอีลิวซันเนี่ยนะคะก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเตือนใจนะเพราะว่ามันมีหลายครั้งที่ความอันตรายมีอยู่จริงแล้วก็ไม่ควรลดความระมัดระวังเลยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยข้อมูลนี้ในแพลตฟอร์มโตอินนะคะเสี่ยวเฉินผู้เป็นสามีของดิฉันหายตัวไปในไทยเนี่ยคุณสังมามีบัญชีกดไลค์นะคะแล้วก็ช่วยแชร์เนี่ยหลายหมื่นครั้งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในท้ายของรายงานข่าวของเว็บไซต์163เนี่ยแหละค่ะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางตำรวจก็ได้รับคดีนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เขามีข้อสังเกตด้วยในท้ายข่าวนะเขียนแบบเป็นข้อสังเกตนะคะบอกว่าคือเมื่อเห็นข่าวเช่นนี้ในด้านหนึ่งเราก็เป็นห่วงเพื่อนร่วมชาติของเราในอีกด้านหนึ่งเราก็ต้องประณามอาชญากรรมต่อเพื่อนร่วมชาติของเราขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าเนื่องจากความเกี่ยวข้องความร่วมมือข้ามพรมแดนจึงเป็นเรื่องที่ยากจะต่อสู้ดังนั้นวิธีการเพิ่มความระมัดระวังจึงเป็นสิ่งเตือนใจทั่วไปนะคะเดิมเนี่ยการหลอกลวงมักจะเป็นเรื่องของการ

0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากการประสานงานอย่างแข็งขันก็ทำให้พบตัวพลเมือง4คนที่ขาดการติดต่อนะคะก็ตอนนี้เนี่ยฝ่ายไทยได้ค้นหาตัวเจอแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าสถานทูตจีนเนี่ยเป็นทีมที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวนี้ด้วยนะคะว่าคนจีนเนี่ยถูกลักพาตัวไปหรือถูกหลอกไปจากการดูงานนี่เองนะคะก่อนหน้านี้ก็มีเคสกรณีที่ถูกอุ้มหายใช่ไหมคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะเป็นคนอุ้มหายเองนี่ก็ทำให้อีกครั้งหนึ่งที่คำว่าอันเฉือนคือแปลว่าความปลอดภัยเนี่ยปรากฏอยู่ในข่าวที่เกี่ยวกับประเทศไทยก็หมายถึงเดินทางมาที่ประเทศไทยไม่ปลอดภัยหรือต้องระวังความปลอดภัยให้มากนั่นเองค่ะและนี่ก็คือเรื่องเด็กเรื่องที่สองค่ะ
1: ก็เป็นประเด็นที่ติดตามกันนะเรื่องการเมืองกีฬานะคะอีลุงตุงนังไปหมดเลยนะคะคืออิหร่านนั่นเองนะคะกับการที่จะไปร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกและสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็พยายามกีดกันมาโดยตลอดนะคะสุดท้ายก็คือกีดกันไม่สำเร็จนะคุณกันนิกาแล้วก
0: ็
1: เช้านี้เนี่ยแหมทรัมป์เนี่ยเขาก็พูดพาดหัวออกมานะคะบอกว่าข้อตกลงกับอิหร่านเนี่ยไม่รีบนะคะเพราะฉะนั้นอิหร่านที่จะไปแข่งนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคุณกนิกาเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยในการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมันก็ยังไม่ราบรื่นนะคะแถมทรัมป์เนี่ยเมื่อวานระหว่างที่ทำเนียบขาวกำลังคุยเรื่องอิหร่านก็มีคนไปยิงที่ตรงบริเวณรอบๆทำเนียบขาวตรงป้อมเนาะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เรียกว่ามันยังเดือดๆอยู่ล่าสุดเนี่ยอิหร่านเขาก็เลยไม่กล้าที่จะไปซ้อมที่สหรัฐอเมริกาซะแล้วที่อาริโซนานะคะโดยล่าสุดเนี่ยทางประธานทีมฟุตบอลสมาคมฟุตบอลอิหร่านออกมาบอกเลยบอกว่าสนามฝึกซ้อมขอย้ายไปเม็กซิโกค่ะก็เป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐอเมริกาเนาะอเมริกาแล้วเขาก็รีบบอกเลยโอ้อันนี้ได้รับการอนุมัติจากทางฟีฟ่าเรียบร้อยแล้วสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะโดยประธานฟุตบอลอิหร่านนะคะเขาก็ประกาศเลยบอกว่าอันเนี้ยคือเขาพยายามจะไม่พูดเรื่องความปลอดภัยเขาพยายามจะบอกว่ามันจะสะดวกกับเรื่องการขอวีซ่านะคะแล้วก็จะได้บินจากอิหร่านเนี่ยไปที่เม็กซิโกเลยแต่ว่าในรายงานข่าวเนี่ยนะคะของทางสำนักข่าว ESPN ก็ได้บอกนะคะบอกว่ามันมีความไม่แน่นอนกับเรื่องสงครามในตะวันออกกลางแล้วก็มันมีประเด็นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเพราะก่อนหน้านี้แหมทรัมป์แกก็พยายามพูดบอกว่าเออก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยของทางนักเตะอิหร่านเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็จะมีการมาแข่งที่สหรัฐอเมริกาอะไรเป็นต้นนะคะรายงานนะคะบอกว่าสุดท้ายอิหร่านเนี่ยเขาจะไปเบสการฝึกซ้อมอยู่ที่ติโฮน่าอยู่ทางตอนใต้ของรัฐซานดิเอโกนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นประเด็นนะคะที่ทางนักเตะก็ดีนะคะเขาก็ออกแล้วก็สมาคมก็ดีก็ออกแถลงการบอกว่าโอ้ก็ต้องขอบคุณฟีฟ่านะคะที่เห็นความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็มีการพยายามย้ำนะคะว่าไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะคะนี่ก็เป็นฝั่งของอิหร่านมีอีกดราม่าหนึ่งคุณกันนิกาคือคุณกันนิกาได้ฟังเพลงของน้องลิซ่าของเราอย่าง
0: เห็นแวบๆยังไม่ได้ตั้งใจฟังเลยคุณสังกมาเป็นไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ
1: โอ้คนเขาก็แบบว่าคือเราคนไทยอย่างที่ทราบเนาะเราก็แบบเราจะได้ไปบอลโลกปรากฏว่าเอาลิซ่าไปก่อนแหละแล้วก็เวลามาเนี่ยคือตอน4 ทุ่มของการเปิดตัวคุณกันนิกาคนก็เฝ้ารอว่าเออลิซ่าจะได้ออกมาสักกี่วินาทีคือชินไงตอนร้องอยู่กับวงเกาหลีลิซ่าจะออกแบบบางที7 วินาที8 วินาทีพอเพลงโกลส์ออกมาเนี่ยตกใจคุณกันนิกาเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ไปร้องเพลงฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยออกมาเยอะมากเลยนะคะออกมาแบบว่าทั้งแดนซ์ทั้งร้องนะคะแล้วก็เสียงเพลงทั้งช่วงท่อนฮุกนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนิดนึงค่ะ

อันนี้ก็เป็นเพลงที่แล้วก็มีท่าทำเอามือทำเป็นประตูโกฟุตบอลด้วยนะคะหลายคนเนี่ยดิฉันพูดตรงๆเลยดิฉันเนี่ยดูรอบแรกงงมากกันนิกาอาจจะเป็นเพราะเจเนอเรชันหรือเปล่าไม่ทราบนะก็แบบเฮ้ยยังไงเนี่ยนะคะแต่ว่าสีสันบรรยากาศอะไรต่างๆนะคะที่น้องลิซ่าปรากฏตัวในชุดเสื้อท็อปสีเหลือง

0: เหลืองนะคะแล้วก็กางเกงขาสั้นสีน้ําเงินตอนแรกดิฉันก็เอ๊ะทำไมไปเหมือนเชียร์บราซิลหรือเปล่าสีเหลืองนะแต่ว่าอันนี้เป็นชุดที่ประกอบในการเต้นแล้วก็มีสปอตไลท์แล้วก็มีภาพของเส้นการแข่งขันสนามฟุตบอลอะไรเงี้ยแต่ต้องบอกนะว่ามันเป็นการร้องกับอานิต้านะคะก็เป็นนักร้องลาตินแล้วก็เจ้าพ่อแอฟโรบีทของแอฟริกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าลิซ่าได้ความเด่นเยอะนะคุณกัญญิกานะคะ แล้วก็เป็นที่แบบคือหามากๆคนไม่ชอบก็มีงงแบบดิฉันก็เยอะเพราะว่าเราคุ้นกับเพลงแบบว่ารุ่นเราอาจจะมีอะไรอ่ะแบบดูเป็นสนามฟุตบอลเท่านั้นอ่ะใช่ไหมเป็นเรื่องฟุตบอลเท่านั้นมีนักฟุตบอลเท่านั้นแล้วก็เนื้อเพลงเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องชัยชนะสามัคคีนะคะอย่างปีที่แล้วก็มีอะไรล่ะ The Dreamers นะคะหรือที่เราได้ยินบ่อยๆจะเป็นแนวสร้างสามัคคีโลกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมการมีความฝันอะไรเงี้ยแต่เนื้อเพลงเขาเนี้ยมันเหมือนแบบว่าฉันมีความสำเร็จอะฉันมีเป้าหมายฉันกำลังรวยกำลังสาวรุ่นใหม่เขาเรียกรถนะคุณกัญญิกาฉันกำลังจะมุ่งฉันอยู่บนตัวท็อปของความสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่แตกต่างมากๆแต่พอดิฉันมาฟังรอบสองรอบสามคุณกัญญิกาแล้วก็มาฟังบรรดาพวกผู้เชี่ยวชาญเขารีแอคอ่ะเด็กรุ่นใหม่เขาจะชอบการรีแอคชั่นใช่ไหมก็คือดู MV ไปด้วยแล้วก็เอาผู้เชี่ยวชาญมาพูดไปด้วยแบบเรียลไทม์ปรากฏว่ามันน่าสนใจเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นการสะท้อนฟีฟ่ากับการจัดการแข่งขันที่ไม่ได้ให้จำกัดอยู่แค่กีฬาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเทคนิคของฟีฟ่าปีนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าสามารถดึงให้มันเป็น global event ค่ะเป็นกิจกรรมระดับโลกขึ้นมาคือไม่ได้ให้แค่คนที่ชอบฟุตบอลเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาเอาเนื้อหาใหม่ๆเข้ามาวิธีเล่าเรื่องใหม่ๆขึ้นมาคนที่ไม่ชอบแล้วก็ยังชอบแบบเดิมอย่างเช่นคือดิฉันก็ชอบนะชาคิราเนี่ย เธอก็กลับมากับเพลงคือเพลงที่คนบอกว่าโอ้ยวาก้าวาก้าเป็นตำนานไปแล้วอะแล้วก็มีเพลงใหม่ของเธอด้วยแล้วเธอก็จะร่วมแสดงในช่วงการแสดงพักครึ่งด้วยที่เรียกว่า half time show ด้วยคนก็บอกเอ้าถ้าชอบแบบเดิมก็ดูแบบเดิมไปสิแต่อันนี้เป็นโลกของโลกใบใหม่คนรุ่นใหม่แล้วก็ฟีฟ่าเนี่ยเขาก็มองนะคะว่าพอเพลงขึ้นมาเนี่ยมันก็ติดทั้งชาร์ตติดทั้งการพูดถึง engagement นะคะจะชมจะว่าอะไรต่างๆก็ตามแต่ว่ามันก็เป็นสีสันที่ใหม่มากๆแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์วงการบันเทิงฝั่งตะวันออกด้วยเพราะว่าก็มีศิลปินฝั่งตะวันออกนอกเหนือจากลิซ่าแล้วก็แน่นอนวงระดับโลกบอยแบนด์อย่าง BTSนะซึ่งเป็นวงบอยแบนด์ของเกาหลีและที่น่าสนใจคืออะไรคุณกัญญิกาดราม่ามันไม่เลิกตรงไหนรู้ไหมเพราะว่าการเปิดสนามที่สนามโซไฟสเตเดียมมหานครลอสแองเจลิสเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าลิซ่าเนี่ยดันได้อยู่และมีชื่อเขาเรียกว่าเฮดไลเนอร์ก็คือนำอะศิลปินนำการแสดงแต่พอ BTS พักเครื่องไปเขียนโคเฮดไลเนอร์ซะแต่ก็เข้าใจได้นะเพราะว่ามันจะมีการแสดงของมีมาดอนน่าด้วยมีชาคิราด้วยแคทตี้เพอรี่อะไรอย่างเงี้ยคุณกัญญิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเวลาเขาเรียกว่าอะไรอะแสดงไลน์อัพอาหารคุณกัญญิกา
1: ค่ะ
0: นี่ฝั่งเกาหลีก็เลยมุมนึงก็เวลาเขียนข่าวก็เลยต้องเขียนว่าเป็นK-POP กรุ๊ปนะคะจากวง Blackpink บ้างอะไรบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องความน่าภาคภูมิใจร่วมกันของภูมิภาคเอเชียนะคุณกัญญิกาเพราะว่าคราวนี้เขาให้พื้นที่เอเชียเยอะแล้วก็ให้ศิลปินถึง2กลุ่มนะซึ่งนักวิจารณ์เองบอกว่าเนี่ยมันเป็นมิติของวัฒนธรรมร่วมสมัย pop culture แล้วมันเป็นพื้นที่วัฒนธรรมที่จะมีผู้ชมสูงสุดไม่ว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรนะคะแต่ว่าฟีฟ่านั้นถือว่าประสบความสำเร็จแล้วในการนำศิลปินซูเปอร์สตาร์จากทุกภูมิภาคแอฟริกาใต้อเมริกาใต้เอเชียนะคะแล้วก็บางคนที่บอกว่าลิซ่าไม่ได้เป็นตัวแทนเอเชียไม่ได้เป็นตัวแทนเกาหลีแต่เป็นตัวแทนของเซาท์อีสต์เอเชียนะแต่คนก็บอกว่านี่มันคือเอเชียไงและนี่คือยุทธศาสตร์ธุรกิจกระจายอำนาจดนตรีข้ามทวีปมาถึงแฟชั่นการแสดงแฟชั่นล้ำสมัยมีวิชวลอาร์ตแบบใหม่ๆแล้วก็นี่คือความใหม่ของฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่มีหลายดราม่าค่ะคุณกัญญิกาค่ะ
1: ใช่นี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องหนึ่งค่ะค่ะ ค่ะคุณสังคมาคะตอนนี้ที่อินโดนีเซียเนี่ยเขากำลังมีสารคดีเรื่องหนึ่งนะคะเป็นสารคดีเชิงสืบสวนสอบสวนที่กำลังเป็นข่าวดังในอินโดนีเซียชื่อเรื่องเนี่ยเบสตาแบบี้นะคะเป็นภาษาอินโดนีเซียแปลว่างานเลี้ยงหมูบิ๊กพิกเฟสต์หลายคนอาจจะสงสัยเพราะว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมใช่ไหมคะแต่ว่าพิกเฟสต์เนี่ยเป็นงานที่เรียกว่าเป็นชนกลุ่มกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในปาปัวตะวันตกนะคะเกาะปาปัวเนี่ยเราคงจะทราบกันดีว่าครึ่งหนึ่งเป็นประเทศปาปัวนิวกินีฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของอินโดนีเซียนะคะแต่ว่าคนชาติพันธุ์เนี่ยหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะคะก็เรื่องนี้เนี่ยที่เขาใช้คำว่าพิกเฟสเนี่ยหรือว่างานเลี้ยงหมูเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการรวมใจกันสู้ของชนพื้นเมืองที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับการแย่งชิงที่ดินนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะว่าเป็นผลงานของวิกเตอร์มันบอนักข่าวชาวพื้นเมืองชาวปาปัวนิวกินีปาปัวเนี่ยนะคะแล้วก็กำกับโดยแดนดี้ดวีลักโซโนนะคะที่เปิดโปงโครงการพัฒนาของรัฐอินโดนีเซียเนี่ยซึ่งขับเคลื่อนโดยผลประโยชน์ของบริษัทธุรกิจการเกษตรนะคะทั้งทุนในประเทศร่วมกับทุนจีนด้วยนะคะแล้วก็คือแต่ทุนในประเทศเนี่ยเป็นทุนใหญ่มากเรียกว่าสนับสนุนมาแล้ว3นายกรัฐมนตรีตั้งแต่ยุทธโยโนนะคะแล้วก็มาโจโควีใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นปราโบโวซึ่งมันเป็นโครงการที่เรียกว่าเป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยตั้งแต่สมัยยุทธโยโนเรียกว่า National Strategic Project for Food and Energy แล้วก็ไปเอาพื้นที่ของปาปัวตะวันออกโทษนะคะปาปัวตะวันตกเนี่ยแต่ว่าทางฝั่งใต้เนี่ยบอกว่าจะมีแผนการปลูกแผนปลูกข้าว 1.3 ล้านเฮกแตร์นะคะอ้อยเพื่อเอทานอล 5.6 เฮกแตร์แล้วก็ปลูกปาล์มน้ำมันอีก 3.8 เฮกแตร์แล้วก็ทำทุ่งหญ้าเพื่อเลี้ยงปศุสัตว์แต่คุณสังคมาคะพื้นที่ปาปัวเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าป่าดึกดำบรรพ์ของป่าฝนเขตร้อนเนี่ยซึ่งเหลืออยู่ไม่เยอะแค่ประมาณ5ที่ในโลกนี้เท่านั้นเองนะคะสิ่งที่รัฐบาลร่วมทุนนะคะทั้งทุนในประเทศแล้วก็ทุนจีนเนี่ยทำเนี่ยก็คือคุณถึงมาคะอย่างพื้นที่แรกเนี่ยที่ทำแล้ว 2-3 ปีก่อนเนี่ยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สมัยยุทโยโนเนี่ยก็คือส่งรถไอ้รถแบ็คโฮอะค่ะ 2,000 คันจากจีนเนี่ยคุณสังกมาแล้วก็เข้าไปขวางป่าเลยแบบจากป่าที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์เนี่ยกลายเป็นแบบพื้นราบไม่มีต้นไม้เลยสักต้นเดียวแล้วหลังจากนั้นก็มาปลูกไอ้พืชน้ำมันต่างๆเหล่านี้แล้วค่ะซึ่งโครงการนี้เนี่ยมันดำเนินไปได้ด้วยกองทัพอินโดนีเซียซึ่งใช้อาวุธแย่งที่ดินชุมชนที่ดินจามปาริตามจารีตประเพณีนะคะมีฐานทัพของทหารเลยนะคะเพื่อคุ้มครองพวกบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยพอมันมีพื้นที่สักพื้นที่หนึ่งเนี่ยของชุมชนเขาเห็นแล้วเขาก็บอกโอ้โหตายแล้วถ้ามาถึงชุมชนเขาเนี่ยไม่ไหวแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือการรวมใจกันลุกขึ้นสู้เขาทำสัญลักษณ์นะคะเป็นไม้กางเขนสีแดงตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ปาปัวตะวันตกฝั่งใต้เนี่ยนะคะมีกากบาทสีแดงหรือว่าไม้กางเขนสีแดงอย่างน้อย 1,800 แห่งเป็นสัญลักษณ์นะคะว่าเราไม่เอาเราจะลุกขึ้นสู้แล้วก็มีการรวมกันหลายๆเผ่าอย่างน้อย5เผ่าเนี่ยชาวมารีนเอยูอาวามูยูนะคะเขามาจัดพิธีนี่แหละค่ะไอ้พิธีกินเลี้ยงหมูเนี่ยเพื่อที่บอกว่านับจากเนี้ยเหมือนคล้ายๆน่าจะออกแนวคุบหม้อข้าวอะค่ะคุณสังมาก็คือเราจะสู้นะคะลุกขึ้นสู้ดิฉันชมสารคดีเรื่องนี้แล้วเพราะว่ามันเผยแพร่อยู่ทาง YouTube นะคะแต่ปรากฏว่าคุณสังมาคะตอนนี้ในหลายๆพื้นที่ในอินโดนีเซียเขาก็จะเปิดฉายแล้วก็มีวงถกอ่ะกันปรากฏว่ารัฐบาลส่งทหารไปคุมอ่ะแบบไปดูไปสอดส่องใครจัดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโอ้โหคือ ถึงแม้รัฐบาลเนี่ยรัฐมนตรีจะบอกว่าโอ้ไม่เราไม่มีแผนที่จะประกาศแบนเนาะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยต้องมีคำชมหนึ่งเลยนะคือเขาไปแฉเรื่องกลุ่มทุนว่ามีกลุ่มทุนนะคะที่ร่วมมือกันเนี่ยให้เงินสนับสนุนรัฐบาลนะคะแล้วก็พวกทุนพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นทุนใหญ่เนาะแล้วก็ส่งคนของตัวเองเข้าไปเป็นรัฐมนตรีบ้างนะคะแล้วก็เข้าไปเป็นทุนสนับสนุนทำให้ดิฉันเนี่ยนึกถึงโครงการแลนด์บริดจ์เหมือนกันเนาะซึ่งโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเราก็วันก่อนจะทางสถานทูตจีนเพิ่งชวนอาจารย์นักวิชาการเข้าไปพูดคุยใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าคือทางจีนเนี่ยก็มองอยู่แต่ว่ายังไม่ค่อยเห็นโครงการมันจะเป็นรูปธรรมสักแค่ไหนเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดูจากตามรายงานหลายชิ้นนะคะที่มีก่อนหน้านี้เนี่ยก็บอกว่าคือโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยมันต้องถมทะเลขนาดใหญ่เนี่ยทั้งพื้นที่ชุมพรระนองแล้วก็ทำลายระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์แต่คุณสังมาทราบไหมคะว่าพื้นที่แลนด์บริดจ์เนี่ยเฉพาะที่อำเภอพระโต๊ะเนี่ยอันนี้เป็นแหล่งปลูกทุเรียนพืชเศรษฐกิจนะคะสร้างรายได้ 7,000 กว่าล้านอันนี้จากข้อมูลศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยานะคะแล้วก็พื้นที่ทางฝั่งระนองเนี่ยอันนี้มีความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกสร้างรายได้เฉพาะการท่องเที่ยวนะ 6,000 ล้านบาททะเลเป็นที่ทำกินของชาวบ้านพื้นเมืองเนี่ยพื้นบ้านเนี่ยอันนี้เนี่ยก็รายได้500กว่าล้านบาทต่อปีนะคะแต่ว่าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนศักยภาพทางธรรมชาติแน่นอนว่าเวลาเรามองเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนกับของอินโดนีเซียที่แบบเป็นป่าทึบเลยแล้วก็แบบวันหนึ่งมันกลายร่างเป็นแบบว่าเหมือนพื้นที่ทะเลทรายแบบนั้นน่ะแต่ของเราเนี่ยมันมีลักษณะทางศักยภาพทางกายภาพทั้งท่องเที่ยวทั้งผลไม้นะคะเพื่อเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เลยมีการตั้งคำถามเยอะว่าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องความคุ้มค่าแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่นะคะเพราะก่อนหน้านี้เราก็จะได้ยินใช่ไหมคะว่าอาม่าคุณสังมาได้ยินไหมคะอาม่าที่เข้ามากว้านซื้อที่ดินไม่ใช่เป็นอาม่าเป็นคนนะแต่เป็นชื่อบริษัทเขาพูดถึงเรื่องบริษัทอาม่ามารีนซึ่งปรากฏว่าตระกูลรัชกิจประการเนี่ยเป็นบริษัทเดินเรือของตระกูลรัชกิจประการที่คุณพิพัฒน์ลูกน้องชายน้องสาวเนี่ยถือหุ้นแล้วก็ตอนนี้มีหลานเป็น CEO อยู่ก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันนะคะนี่ก็คงต้องเป็นเรื่องที่ต้องติดตามเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชาวปาปัวใต้เนี่ยเขาก็รวมตัวกันบอกว่าคือสู้แค่ตายคำขอบคุณที่สามารถพูดได้เป็นภาษาบ้านๆแบบเรานะคะคงต้องติดตามและนี่ก็เป็นเรื่องเด็ดอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
0: เดี๋ยวคุณกนิกาจะพูดเวียดนามนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็เวลาพูดถึงเวียดนามเราก็จะเซ็งๆหน่อยอ่ะมีแต่ข่าวบอกโอ้เวียดนามจะแซงไทยเวียดนามจะแซงแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้ตอนเราเด็กๆก็โอ้สิงคโปร์เท่าเราแซงเราไปแล้วมาเลเซียก็แซงเราไปแล้วฟังแล้วเบื่อมากนี่ค่ะตอนนี้เป็นครั้งแรกนะที่สื่อต่างประเทศก็บอกไทยเนี่ยกำลังจะแซงเกาหลีนะคะโอ้ดิฉันฟังแล้วก็แบบเอ๊ะมันมีสาขาที่เราได้เปรียบอยู่ตรงไหนบ้างปรากฏว่าเป็นเรื่องของ tea beauty ค่ะคุณกนิกาก็คือความงดงามสวยงามแบบไทยๆเรื่องของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสุขภาพความงามของไทยนี่แหละที่ South China Morning Post นะคะก็ได้เจาะรายงานเรื่องนี้บอกว่าเนี่ยให้เริ่มเคลื่อนออกจากK beauty นะตอนนี้ประเทศไทยจะเป็น next big thing นะคะเขาบอกว่าจะเป็นผู้ที่มาใหม่ยิ่งใหญ่นะคะต่อไปเลยถามว่าทำไมเขาถึงมองอย่างนี้สื่อของฮ่องกงบอกว่าระดับดาราตัวท็อปๆ ตอนนี้ถ้าจะเข้ามาทำเรียกว่าคือไม่ใช่เป็นสัญญกรรมแบบเกาหลีอะคุณกานิกาที่จะต้องแบบเน้นซ่อมเอาให้เหมือนโดยต้นแบบฉบับของความงามต้องแบบนี้แล้วก็ออกมาหน้าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าตอนนี้คนอายุสัก30ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะคะเริ่มที่จะไม่เอาละการผ่าตัดแบบ plastic surgery นะคะแล้วก็ไปในสิ่งที่ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าและเนี่ยทำให้ประเทศไทยตอบโจทย์เพราะว่าอะไรเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้จะเน้นไปในเรื่องคำที่ฮิตมาก longevity นะคุณกนิกาบอกทั้งผิวนะคะทั้งสุขภาพผิวเน้นป้องกันไว้ก่อนเน้นการรักษามากกว่าที่จะมาผ่าตัด แบบเปลี่ยนทั้งหน้าแน่นอนจะมีฉีดเข้าไปบ้างนะคะฉีด

0: เลิกเข้าไปบ้างมีครีมมีอะไรต่างๆแต่เขาบอกว่าอันเนี้ยประเทศไทยเนี่ยโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะข่าวที่ออกมาถ้าใครติดตามเนี่ยจะเห็นภาพโอ้ดาราระดับที่เขาเรียกว่าเอลิสนะคะไม่ว่าจะเป็นกวิเน็ตเพโทรเนาะโอ้โหนี่เราก็โตมากับหนังของเธอนะแล้วก็นักร้องดังตอนนี้แจ็คสันหวังอย่างเงี้ยหรือว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าแม่ด้านเรียลิตี้โชว์ตระกูลคาร์เดเชียนนะคะอันนี้ก็คือคิมคาร์เดเชียนนะคะก็มาเรียกว่าใช้เวลารอเป็นเดือนๆนะคุณกนิกากว่าที่จะได้คิวที่จะมาทำบำรุงรักษาหน้าในประเทศไทยทำให้สื่อของฮ่องกงบอกว่าตอนนี้อุตสาหกรรมที่เรียกว่า T-Beauty เนี่ยโตปีหนึ่งเนี่ยถึง5%เลยแล้วโชคดีที่รัฐบาลไทยมองเห็นตรงนี้แล้วก็หยิบจับเรื่องนี้มาโปรโมทเป็นนโยบายเพราะฉะนั้นคาดว่าภายในอีก4ปีข้างหน้าประเทศไทยนะคะอุตสาหกรรมด้านเกี่ยวกับความงามทั้งครบวงจรเนี่ยจะสร้างรายได้เข้าประเทศถึง 10,000 ล้านบาทจีนเนี่ยเขา 75,000 ล้านนะคุณกนิกาญี่ปุ่น 28,000 ล้านตัวเลขของเรา 10,000 กว่าล้านเนี่ยพอๆกับเกาหลีใต้เลยเกาหลีใต้เนี่ยคือ 13,000 ล้านเรียกว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากๆคำถามคือเอ๊ะเราประเทศไทยเรามาจุดนี้ได้ยังไงกันนี่กะก็มีการเขาพูดถึงเรื่องสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยต่างกับเกาหลีก็คือว่าโครงหน้าไงคะเราไปตอบปัญหาเรื่องโครงหน้าของคนเอเชียของคนเซาท์อีสเอเชียคนอาเซียนเนี่ยเราจะไม่เหมือนของยุโรปกับเกาหลีเพราะฉะนั้นบรรดาเครื่องสำอางเครื่องประทินโฉมแบรนด์อะไรต่างๆเนี่ยของไทยเนี่ยก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จตอบโจทย์โครงหน้าของคนในภูมิภาคนี้มากกว่ามันก็เลยทำให้คนเนี่ยหันมาสนใจมากขึ้นนะคะเรียนก็พูดถึงหลายยี่ห้อนะคะกันนิกาก็เคยเล่าเรื่องสีจันไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ที่ฮือ
1: สีจันเจ้านางชาติฉัดฉัดไม่ใช่ชาติฉัด
0: เรา
1: โอ้ดิฉันใช้อยู่หลายแบรนด์ค่ะ
0: ใช่ๆแล้วปรากฏว่าบางแบรนด์เนี่ยระดับตัวที่เป็นดารานำอ่ะหลายๆดาราหลายคนก็หยิบมาใช้จนกระทั่งบรรดาพวกเขาเรียกบิวตี้บล็อกเกอร์กันนี่กันก็หยิบมาและสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นตัวประสบความสำเร็จทั้งเขาใช้คำว่าเวลาที่อะไรมันจะโตขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ได้โตเดี่ยวแต่มันจะต้องมีระบบที่รองรับที่เขาเรียกว่าระบบนิเวศเนาะอีโคโลจีเนี่ยเขาบอกว่าไอ้บริษัทรับผลิตของไทยอ่ะที่เรียก LEM อ่ะ AEM กันนิกา
1: อัน
0: น
1: ี้ก็หนึ่
0: งก็หนึ่งนะกันนิกาเขาบอกว่าโอ้พร้อมมากแล้วคนไทยเนี่ยก็สร้างสรรค์กล้าคิดอะไรใหม่ๆแล้วก็มีพวกต้นหมากพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยซึ่งอันนี้ดิฉันเคยหงุดหงิดมานานแล้วเวลาที่เวลาไปเกาหลีแล้วจะเห็นแบบมาสหน้ากันนิกาแผ่นมาสหน้าจากมะพร้าวอ่ะแล้วก็เอ๊ะมะพร้าวบ้านเราขายลูกอยู่20-30 บาทพอไปเป็นแผ่นแปะหน้าเกาหลี200 บาทอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นการตอบโจทย์ว่าเรามีวัตถุดิบธรรมชาติมากมายและที่สำคัญเราด้านมีอุตสาหกรรมพวกทีป๊อปอะค่ะที่เขาบอกว่ามันทำให้ผู้คนมั่นใจเพราะเห็นความงามออกไปในทางหนัง Netflix น้องๆคนรุ่นใหม่นะคะไล่มามิลลิด้วยหลายคนเลยนะคะแบมแบมอะไรต่างๆหรือที่เพิ่งมาเมืองไทยเนี่ยน้องนัตตี้เนี่ยนะคะโอ้คิสออฟเลิฟเนี่ยดังมากนะคะตอนนี้ก็กลายเป็นว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความงามแบบไทยๆที่ทำให้ผู้คนเนี่ยหันมาแล้วก็บอกว่าเออนี่สินะความงามแบบประเทศไทยเขาบอกหน้ามันจะฉ่ำๆนิดนึงอะคุณกันนิกาและผู้คนเนี่ยจะมีความหลากหลายไม่จำเป็นที่ต้องบล็อกเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นเขาสรุปเอาไว้อย่างนี้สื่อฮ่องกงบอกว่าอันนี้เป็นอีรายุคของไทยบิวตี้ไรท์นาวนี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องช่วยกันผลักดันกันนิกาค่ะ
1: ค่ะและนี่ทั้งหมดนี้ก็คือ Work Update เช้านี้ค่ะ
2: World Update
1: ค่ะรัสเซียระดมขีปนาวุธโดรนถล่มกรุงเคียฟนะคะทำให้มีผู้บาดเจ็บ20กว่ารายเสียชีวิตแล้ว1รายนะคะส่วนเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเผยว่าโดนัลด์ทรัมป์เห็นพ้องกับเขาว่าต้องข้อตกลงใดๆกับอิหร่านต้องมีการกำจัดภัยคุกคามนิวเคลียร์ให้หมดไปรวมถึงการรื้อถอนโรงงานเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมด้วยนะคะขณะที่ทรัมป์ก็บอกว่าไม่รีบเร่งในการจะทำข้อตกลงกับอิหร่านนะคะ บอกว่าเอ๊ะยังไงเพราะว่าเขาเพิ่งโพสต์ใน True Social เป็นแผนที่ประเทศอิหร่านแต่เป็นรายธงชาติสหรัฐอีกแล้วบอกว่าสหรัฐอเมริกาแห่งตะวันออกกลาง

0: นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่สหรัฐก็ได้มีการวิสามัญมือปืนที่โจมตีจุดตรวจทำเนียบขาวนะคะเพราะตอนนั้นเนี่ยมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย1 รายนะคะแล้วก็มีการเปิดเผยมาตามหลังว่ามือปืนนั้นมีประวัติสุขภาพจิตนะคะส่วนที่ปากีสถานค่ะมีการซุ่มโจมตีระเบิดใส่รถไฟขนถ่านปากีสถานก็เสียชีวิต24 รายนะคะส่วนผู้ป่วยติดเชื้ออีโบลาในคองโกคุณสังกมาคะตอนนี้กลายเป็นเป้าโดนไฟเผาอ่ะหลังจากที่WHO หรือองค์การอนามัยโลกประกาศยกระดับว่าเป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูงมากค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีรายงานนะคะว่าตอนนี้อินโดนีเซียเนี่ยเดินหน้าไม่หยุดเลยนะคะประกาศนะคะบอกว่าจะปรับนโยบายการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็จะเป็นผู้นำยักษ์ใหญ่ในตลาดโลกเร็วๆนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นการประกาศหมุดหมายซึ่งบลูมเบิร์กบอกว่าก็ถือว่าเป็นการนำเกมมาอยู่ในมือของประเทศอินโดนีเซียนะคะแล้วก็วันนี้ทองราคาค่อนข้างที่จะปรับตัวขึ้นมาแล้วเพราะว่าเริ่มมีความสดใสในการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะคะในขณะที่ทางญี่ปุ่นนะคะมีรายงานบอกว่าดูเหมือนว่าความก้าวหน้าทางด้าน AI ถูกทิ้งห่างไปแล้วน่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นระยะยาวค่ะคุณกันิกา
0: ค่ะแล้วก็ปิดท้ายสหพันธ์เศษปักตะก้อนานาชาตินะคะก็ออกมาชี้ขาดว่าคือไม่ให้ไทยไม่รับคำร้องของไทยนะคะก็ปรับแพ้ตะก้อชิงแชมป์โลกให้ตำแหน่งนั้นเป็นของมาเลเซียไปซึ่งเรื่องนี้ก็มีดราม่าเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าผู้ผิดสินเนี่ยคือไม่ยอมชี้ฟาวฝ่ายไทยแล้วก็พอเราชาเลนจ์แล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาเลยเปลี่ยนว่าเป็นชี้อย่างอื่นแทนน่ะคุณสังกมาซึ่งสมาคมกีตาร์ตะก้อแห่งประเทศไทยก็โพสต์นะคะก็ขอบคุณกำลังใจทุกความเห็นก็บอกว่าทุกคนไตร่ตรองและตัดสินใจกันอย่างดีที่สุดแล้วนะคะแม้ว่าผลลัพธ์อาจจะไม่เป็นอย่างที่หลายคนคาดหวังแต่เราก็ยังคงมีเป้าหมายมีความหวังแล้วก็มีภารกิจใหญ่กว่าเดิมรออยู่ข้างหน้าค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะคะเรื่องของเวียดนามค่ะเขากำลังหนีห่างเราไปเรื่อยๆค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับบิล13ผู้นำตลาดดีดับบิลผู้ออกดีดับบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับบิลก่อนการลงทุน
7: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1 ทุ่มตรงจนถึง2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
8: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food

0: นี่ต้องขอบคุณความคิดเห็นคุณผู้ฟังมากวันนี้เข้ามาหลากหลายมากนะคะเรื่องเกี่ยวกับองคมนตรีอังกฤษนะคะซึ่งดีใจมากเลยที่รายการเราเนี่ยเป็นพื้นที่ให้ทุกฝ่ายเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันเราต้องมีพื้นที่ปลอดภัยไว้พูดคุยกันแบบมีวุฒิภาวะเนาะคุณกัญญิกาอันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่เรียกว่ามีเขาเรียกว่าเนาะกัญญิกามีทั้งความรู้วิชาการความรู้หลากหลายมาแลกเปลี่ยนกับเราขอบพระคุณมากๆจริงๆแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่เมื่อกี้คุณนิกาเพิ่งเกินไปโอ้โหเวียดนามเนี่ยจะมาแซงไทยเราอีกเรื่องหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆเราก็เตรียมรับมือได้เหมือนกันเราไปติดตาม Big Story ค่ะ
1: Big Story
2: วันที่28พฤษภาคมนี้ก็คือวันพฤหัสบดีนี้นะคะก็ประธานาธิบดีเวียดนามแล้วก็เป็นรองเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยโตเลิมเนี่ยก็จะมาเยือนประเทศไทยนะคะในวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการระหว่างไทยกับเวียดนามซึ่งน่าสนใจหลายเรื่องก็คือว่าแม้ว่าจะเป็นช่วงที่เรียกว่าตามปกตินะพอผู้นำใหม่ขึ้นมานะคะแต่ว่ามีหลายเรื่องเหมือนกันที่ เราน่าจะติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ทั้งสองชาติเพิ่งจะยกระดับความสัมพันธ์การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านนะคะแล้วก็จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ8ฉบับออกแถลงการร่วมนะคะแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็จะพยายามผลักดันเรื่องทั้งเศรษฐกิจดูเหมือนจะเป็นคู่แข่งขันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นพันธมิตรกันในภูมิภาคด้วยนะคะเพราะว่าระเบียบโลกขณะนี้เนี่ยมันรวนเต็มทีนะคะการทำงานร่วมกันเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะการทำงานร่วมกันที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะแต่ว่าในด้านหนึ่งเนี่ยคุณศักดิ์มาอย่างที่บอกว่าคือเวียดนามเนี่ยเขามีการปรับตัวในหลายเรื่องเนาะเรื่องที่เรามักจะชื่นชมเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการจัดการกับเรื่องในกฎหมายหรือความล้าหลังระเบียบต่างๆที่มันขัดขวางประเทศอยู่เนี่ยคุณสังกมาเรกูลาทอรี่กิโยตินเวียดนามเนี่ยเขาทำจนกระทั่งอันนี้ได้รับคำชมเลยนะคะประเทศไทยเนี่ยเรามีงานวิจัยเยอะมากไม่ว่าจาก TDRI ธนาคารแห่งประเทศไทยที่บอกว่าถ้าแค่เราจัดการไอ้เรื่อง regulatory guillotine เนี่ยคุณสั่งมาเราจะได้ 200,000 ล้านบาทขึ้นมาเลยนะคือไม่ต้องไปกระตุ้นเศรษฐกิจด้านใดเลยจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเลย 200,000 ล้านไม่ต้องไปสูญเสียแต่ไปพวก red tape หรือว่าซึ่งมันก็นำไปสู่เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ตอนนี้เวียดนามเนี่ยกำลังมาแรงก็คือเรื่องพลังงานสีเขียวนะคะเวียดนามเนี่ยเขาแน่นอนก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะมีถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้พอคนไปลงทุนเยอะเนี่ยบางทีไฟมันไม่เสถียรเนาะเขาก็ยอมรับบอกว่าตอนนี้เนี่ยความต้องการพลังงานเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็คาดว่าภายในปี2021ถึง2025เนี่ยการใช้ไฟฟ้าเนี่ยเชิงพาณิชย์จะเฉลี่ยเพิ่มถึง 8-9% สูงกว่าอัตราการเติบโตทาง GDP ของประเทศนะคะตอนนี้ GDP เขาเนี่ยเติบโตปีละประมาณ 7-8% มูลค่าการส่งออกมันก็มากขึ้นฉะนั้นเนี่ยจากเดิมที่กลายเป็นผู้นำเข้าพลังงานสุทธิโดยเฉพาะถ่านหินก๊าซธรรมชาติเนี่ยเวียดนามเนี่ยในแผนพลังงานฉบับที่8ซึ่งเป็นเป้าหมายสำหรับปี2030ของเขาเนี่ยกำหนดชัดเลยนะคะว่าจะเน้นพลังงานหมุนเวียนเนี่ยให้ได้ประมาณ 30-39% นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีกำลังการผลิตที่เป็น LNG เนี่ย 14-20% เนาะแล้วก็ LNG เนี่ยก็อย่างที่บอกก็ตอนนี้อย่างทางของไทยเนี่ยก็ไปรับปากซื้อของสหรัฐอเมริกาเอาไว้เพื่อเอาใจทรัมป์ใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาที่จะมาทั้งเป็นภาระในก๊าซแล้วก็ค่าไฟของประเทศไทยด้วยนะคะหลายคนอาจจะมีคำอธิบายบอกว่าอ๋อเราซื้อ LNG มาแม้ว่าเราไม่ใช้เราก็ส่งออกแต่มันต้องมีการสร้างท่าเรือซึ่งท่าเรือเนี้ยก็จะอยู่ในงบประมาณแผ่นดินอีกนะคะแต่ของเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นโอกาสในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวแล้วก็เงินไหลเข้าโดยตรงจาก FDI เลยนะคะเขาบอกเลยบอกว่ากำลังหารือเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะห่วงโซ่คุณค่าพลังงานสะอาดทั่วโลกเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูตอนช่วงประมาณสักเดือนเมษายนนะคะ วินกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในเวียดนามเนี่ยเขาแถลงข่าวเรื่องเกี่ยวกับIPO ธุรกิจแท็กซี่ของเขานะคะในวันนั้นเนี่ย22เมษายนเนี่ยวินกรุ๊ปของเวียดนามเนี่ยเขาได้มีการแถลงยกเลิกแผนการสร้างโรงไฟฟ้า LNG ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศด้วยคือเขาบอกว่าด้วยไอ้สงครามตะวันออกกลางอะไรแบบนี้เนี่ยคือการพึ่งพิงพลังงานที่เป็นพลังงานฟอสซิลเนี่ยมันจะกลายเป็นภาระของประเทศฉะนั้นเนี่ยกลุ่มบริษัทต้องการใช้พลังงานหมุนเวียนในการขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าแทนนะคะฉะนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มันยั่งยืนมากขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยวินกรุ๊ปเนี่ยคือในการแถลงข่าวนั้นเนี่ยบอกว่ากำลังยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลเรื่องของพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ระบบจัดเก็บแบตเตอรี่นะคะซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยคือมันจะทำให้ธุรกิจของเวียดนามเนี่ยคือโดยสภาพความเป็นไปเนี่ยมันมีความน่าลงทุนมากขึ้นเน้นเคยพูดให้คุณผู้ฟังคุณเห็นว่าฟังหลายครั้งแล้วว่าเวลาประเทศไทยเนี่ยคือของเราเนี่ยเขาบอกว่าเขียวไม่จริงเนาะอย่างกรณีโรงไฟฟ้าบุรพาเนี่ยที่เพิ่งเล่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เปลี่ยนจากถ่านหินนะคะแทนที่จะแบบเหมือนกับของเวียดนามเนี่ยเขาเปลี่ยนจาก LNG เขาบอกเลยนะลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์เนาะแต่เนี่ยของไทยเนี่ยเปลี่ยนจากถ่านหินก็ไปเป็นก๊าซธรรมชาติซึ่งพอเป็นก๊าซธรรมชาติเนี่ยผลกระทบมันก็ยังเยอะอยู่แล้วมันก็ไม่สามารถถูกตีได้ว่าเนี่ยเป็นพลังงานที่เขียวขึ้นอย่าลืมนะว่าประเทศไทยเนี่ยเราไปรับปากในเวทีโลกแล้วนะคะแต่ว่ากลับมาเนี่ยทางสทช.หรือสำนักงานปฏิรูปพลังงานของไทยเนี่ยก็ยังบอกอยู่ดีบอกว่า PDP ใหม่ของเราก็ยังเลิกเชื้อเพลิงฟอสซิลไม่ได้ซึ่งเอาเข้าจริงเนี่ยมันควรจะมีความมุ่งมั่นที่ชัดเจนไงคือเราจะเพียรบอกว่าใครจะเลิกใช้เชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลไม่ได้นะคะจะนำไปสู่พลังงานหมุนเวียนเนี่ย100%มันไม่เกิดขึ้นไอ้100%น่ะมันไม่เกิดขึ้นแต่เราต้องเห็นความมุ่งมั่นไงใช่ไหมอย่างที่กรณีของแม่หมอนะคะเมืองแม่หมอเนี่ยไม่มีแทบไม่มีไอ้ถ่านหินแล้วนะคะแต่ว่าเรายังใช้พยายามจะลากโรงไฟฟ้านั้นน่ะต่อไปอีกเฟสนึงทั้งที่มันหมดอายุแล้วแล้วก็เป็นจุดหมุดหมายสำคัญในการที่จะถอดไอ้โรงไฟฟ้าถ่านหินออกไปนำไปสู่โรงไฟฟ้าที่มันเขียวมากขึ้นพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นแต่สิ่งที่ทางสนพ.พยายามบอกก็คือว่าเรายังเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไม่ได้แต่ว่าอย่าลืมนะคะเราเพิ่งไปสนับสนุนข้อตกลงโทษค่ะของ UNGA เนาะที่ว่ารัฐเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะพยายามป้องกันไม่เกิดความเสียหายเพิ่มเติมต้องทำให้เกิดการพลังงานที่เป็นธรรมการเปลี่ยนฐานพลังงานที่เป็นธรรมนะคะแต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยอย่างประเทศไทยเนี่ยคุณธาราโบคำศรีผู้อำนวยการ Climate Connect เนี่ยบอกว่าโอ้โหเราเนี่ยล้มเหลวในทุกมิติเลยเชื้อเพลิงฟอสซิลคิดเป็น 80% ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าในไทยแค่ก๊าซอย่างเดียวเนี่ยมีสัดส่วนถึง 68% นะคะจริงๆเราควรทยอยเลิกพึ่งพาได้แต่กลายเป็นว่าเราเนี่ยจากวิกฤตในตะวันออกกลางเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าเราเนี่ยเสพติดแล้วก็ติดหล่มและที่สำคัญเนี่ยกลายเป็นว่าผู้กำหนดนโยบายของไทยเนี่ยมันมีลักษณะของ state capture ค่ะคุณปัญญาก็คือกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานฟอสซิลเนี่ยมันยึดกลุ่มรัฐไทยไปหมดแล้วฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยออกมาแบบนี้ก็คือจะไม่เปลี่ยนอ่ะจะขยับนิดเดียวสร้างภาพหน่อยนึงอะไรแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะมันทำให้หน้าตาความพยายามที่จะดึงดูดการลงทุนความพยายามแข่งขันในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้ไปถึงไหนสักทีนะคะนี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่ของบ้านเราถ้าอยากจะทำให้ดึงดูดอย่างเท่าที่เวียดนามเขาเป็นนะคะนอกเหนือจาก regulatory guillotine ก็เรื่องพลังของสีเขียวนี่ละค่ะคุณสังกมาคะแต่นี่ก็คือ big story วันนี
1: ้ big story
0: นาฬิการะหว่างที่เราจัดรายการเนี่ยดิฉันดูยอดคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคือช่วงแรกๆแบบ

0: วิ่งขึ้นวิ่งลงเพราะว่าไม่แน่ใจว่าไปกดไอ้นี่กันอยู่ไหมลงทะเบียนแอปเป๋าตังค์กันดีกว่าตอนนี้เหลือครึ่ง
1: ค
0: เด
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ยวแล้วนะเออดิฉันเข้าไปดูเนี่ยเหลืออยู่ครึ่งทางและ30กว่า30ล้านสิทธิ์ตอนนี้เหลือประมาณ10เกือบ10 15ล้านสิทธิ์กันดีกว่าอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ขอเชียร์ให้กำลังใจคุณผู้ฟังแล้วกันแต่นี้น่าสนใจเพราะว่ามีการแชร์วิธีการนะคะบอกว่าหลายคนเนี่ยเอามุกนี้มาเล่นกันดีกว่าบอกว่าลงทะเบียนไม่ได้แล้วก็มาเขียนต่อกันลงทะเบียนไม่ได้บางคนก็บอกว่าเพราะคุณว่านายกอีกคนบอกลงทะเบียนไม่ได้เพราะคุณมัวแต่นอนอะไรกลายเป็นมุกล้อเล่นกันไปตอนนี้แต่จริงๆคือภาพตัดต่อนะคุณกนิกาแต่การลงทะเบียนไม่ได้จริงๆแล้วเขาบอกวันนี้หลายสาเหตุนะคะยังไงวันนี้ก็ให้กำลังใจคุณผู้ฟังละกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เขาเป็นลุ้นผู้ใหญ่ค่ะที่เป็นกลุ่มคนที่เป้าหมายของโครงการนี้เขาอยากจะช่วยนะเขาบอกว่าบางทีอาจจะเป็นที่ระบบเชื่อมต่อสลับสัญญาณมือถือ Wi-Fi ก็ได้หรือว่าติดแอปเป็นเปิดใหม่สลับ Android สลับ iOS หรือว่าล้างแคชอย่างเงี้ยค่ะคุณกนิกาแต่ว่าตอนนี้ที่ฮิตมากคืออะไรรู้ไหมคุณกนิกาคือ เช้าเนี่ยเด็กๆนะฮะเจนซีโดยเฉพาะพวกติ่งเกาหลีเนี่ยบอกว่าเป็นวันที่ถูกพ่อแม่แล้วก็คุณย่าคุณยายปลุกมาตื่นเช้ามากที่สุดเพราะเด็กปกติเนี่ยเขาจะตื่นสายเขาบอกเช้าเนี่ยเขาต้องใช้สกิลในการจองตั๋วไปดูคอนเสิร์ตเกาหลีอะค่ะแล้วก็มา
1: ช่วยคุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณยายอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหม
0: น่ารักมากเลยทุกคนถ่ายภาพมาสกรีนเนี่ยเต็มหน้าจอเลยค่ะบางคน4-5จอแล้วมาช่วยกันช่วยกันช่วยกันนะตามหลักการแย่งบัตรคอนเสิร์ตเลยค่ะนี่ก็
1: แย่แล้วค่ะความต่างวัยจะได้ใกล้ชิดกันนะคะ
0: สามัคคี
1: เ
0: ลย
1: กำลังใจเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะเวลาคุณย่าคุณยายคุณปู่คุณตาถามอะไรเราก็อธิบายให้ชัดๆทำให้ท่านเห็นนะคะก็ช่วยเหลือกันค่ะวันนี้ดิฉันกันนิกายกิติเวชกุลค่ะ
0: สังกมาสารวัตรค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio.Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
6: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
7: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
8: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุด